0: ชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดติดองคมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอขานุวรรักษาบุรีซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสลกบาทอำเภอขานุวรรักษาบุรีจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมพร้อมได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้การช่วยเหลือราษฎรให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปเป็นแผนในการปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนรวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือราษฎรเป็นอย่างรวดเร็ว
0: อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็ว
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ณสำนักงานชลประทานที่11วานิว่าได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนและกำชับให้เร่งสำรวจจุดที่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมการระดมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเร่งลดระดับน้ำท่วมขังและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วขณะเดียวกันสั่งให้เตรียมพร้อมด้านการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์โดยเฉพาะการจัดเตรียมถุงยางชีพเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยควบคู่กับการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมทั้งให้ศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนจะต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบและส่งกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขทยอยเปิดบริการสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วในแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าขณะนี้มีสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและหยุดให้บริการเหลือเพียง37แห่งได้กลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม115แห่งและเปิดบริการบางส่วน18แห่งเฉพาะโรงพยาบาลที่ยังต้องติดตามใกล้ชิดคือโรงพยาบาลประจันตคามและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีกลับมาเปิดบริการบางส่วนโดยเฉพาะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจะส่งคืนพื้นที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์มณฑลทหารบกที่12หลังจากอพยพและส่งต่อผู้ป่วยให้พ้นภาวะน้ำท่วมไปที่นั่นและกลับมาเปิดบริการที่โรงพยาบาลในวันนี้โดยต้องฟื้นฟูระบบต่างๆให้กลับคืนมาและทยอยเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบภายใน16ตุลาคมนี้ส่วนที่เขตสุขภาพที่5ล่าสุดได้รับรายงานว่ามีน้ำเอ่อท่วมบริเวณรอบโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการให้บริการบางส่วนแต่ไม่พบความเสียหายต่ออาคารหรือคารุพันธ์เนื่องจากโรงพยาบาลได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำอุดท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าอาคารเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และงดให้บริการศูนย์ส่องกล้องรวมถึง MRI ชั่วคราวควบคู่กับการดูแลบุคลากรกลุ่มเปราะบาง และสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนตลอดจนเดินหน้าตามแผนความต่อเนื่องทางการบริหารงานเพื่อรับมือฝนตกหนัก
0: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และทำความสะอาดบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการเขตเพื่อปรับแผนการจัดเก็บขยะตกค้างภายใต้กิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุงแบ่งโซนพื้นที่และถนนสายหลักพร้อมมอบหมาย12เขตบัดดี้ได้แก่เขตธนบุรีบางแคพระนครบางขุนเทียนบางกอกน้อยภาษีเจริญทุ่งครุบางซื่อวัฒนาบางรักบางบอนและลาดกระบังเข้ามาร่วมสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยและผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
4: นางสาวลลิดาพฤฒวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในวันนี้ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยนิทรรศการ Thailand Pavilion แบ่งการนำเสนอ3โซนหลักโดยโซน Longevity จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยซึ่งมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์เศรษฐกิจช่วงประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมแนะนำประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบประกาศปิดถนนและเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงถนนพระราม4ต ดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวและเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมาตรการควบคุมการจราจรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และภารกิจรักษาความปลอดภัยในช่วงการประชุมระดับนานาชาติครั้งนี
5: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: วันนี้มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียนมาฝากกันรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลนักเรียนให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งความปลอดภัยภายในสถานศึกษาภัยออนไลน์การใช้ AI รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของเด็กในโรงเรียนจะเพิ่มมาตรการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาทำหน้าที่ทั้งป้องกันรับแจ้งเหตุสอบสวนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่สำคัญกำลังเตรียมเปิดช่องทางแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยแบบเรียลไทม์ผ่านไลน์ทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้เมื่อเกิดเหตุปัญหาสามารถส่งตรงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการแก้ไขเร็วขึ้นและหากพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลหรือปกปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเพราะเรื่องความปลอดภัยของเด็กจะต้องไม่มีการปิดบังขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับภัยที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนโดยเฉพาะไซเบอร์บูลลิ่งและภัยจากโลกออนไลน์เตรียมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายรวมถึงกำหนดแนวทางการใช้ AI และสกรีนไทม์ให้เหมาะสมกับเด็กเพราะโรงเรียนไม่ได้หมายถึงแค่การป้องกันอันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองทั้งร่างกายจิตใจสิทธิและศักดิ์ศรีเพื่อให้เด็กของเราเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากฏสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว ABC ของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปหากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา60วันเพื่อให้พลเรือนชาวยูเครนสามารถเลือกผู้นำของตนเองได้ส่วนประเด็นเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นถือเป็นเรื่องง่ายที่โยนความผิดให้กับยูเครนซึ่งประชาคมโลกต่างเข้าใจดีว่าสาเหตุที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเป็นผลจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำยูเครนเกี่ยวกับการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียอย่างต่อเนื่องและอ้างว่ายูเครนควรมีประธานาธิบดีคนใหม่หลังสหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียท่ามกลางแรงกดดันเกี่ยวกับราคาน้ำมันในประเทศที่พุ่งสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้
9: ทำเนียบประธานาธิบดีปากีสถานออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าประธานาธิบดีอาซีฟอาลีซาดารีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมสั่งระงับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศที่นำโดยพรรคปากีสถานเตรีอีอินซาฟหรือ PTI ของนายอิมรานคานอดีตนายกรัฐมนตรีปากีสถานความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลกลางปากีสถานโดยอ้างว่าพรรค PTI ล้มเหลวในการปราบปรามกลุ่มติดอาวุธ รวมถึงกองกำลังความมั่นคงและประชาชนยังคงเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างต่อเนื่องตลอด2ปีที่ผ่านมาซึ่งไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปด้านนายซูฟิกาบูคารีโฆษกของพรรค PTI ออกแถลงการตอบโต้การตัดสินใจดังกล่าวซึ่งถือเป็นการรัฐประหารที่มาในรูปแบบของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจนำไปสู่การนองเลือดและความไม่สงบระลอกใหม
0: ่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเรือบรรทุกผู้อพยพลำหนึ่งประสบเหตุล่มบริเวณทางตอนเหนือของเมืองโอโบกของจิบูตีในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกที่จะเดินทางไปเยเมนในช่วงระหว่างคืนวันที่8ถึงวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย139รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก15รายและสูญหายอีก84รายจากจำนวนผู้โดยสารทั้งหมด305รายซึ่งทั้งหมดเป็นชาวเอธิโอเปียขณะที่นายอเล็กซานเดอร์คอยแซกหัวหน้าภารกิจของ IOM ประจำจิบูติแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นเครื่องเตือนใจถึงอันตรายที่ผู้อพยพต้องเผชิญท่ามกลางการแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
9: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายแพทย์มูฮัมหมัดนาคิบมัดกาซาลีประธานคณะกรรมการการศึกษาและสารสนเทศของรัฐยะโฮของมาเลเซียที่ประกาศตัดสินใจขยายระยะเวลาปิดสถานศึกษาทุกแห่งออกไปอีก5วันตั้งแต่วันที่12ถึง16ตุลาคมนี้เนื่องจากความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาท่ามกลางดัชนีคุณภาพอากาศที่ยังคงอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในแพทย์นาคิปกล่าวเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจดังกล่าวประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงการคาดการณ์ของทิศทางลมจากเกาะกาลิมันตันของอินโดนีเซียในช่วงระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคมนี้ซึ่งกระแสลมอาจนำมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนจนส่งผลกระทบให้คุณภาพอากาศในพื้นที่เลวร้ายลงไปอีกพร้อมย้ำว่าทางการรัฐยะโยจะติดตามเกี่ยวกับคุณภาพอากาศโดยจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการเจอกับมีอาร์บริดเฟสมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์กซึ่งผลปรากฏว่าแบดนี้รัชนกพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังต้านคู่แข่งจากเดนมาร์กไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ2เกม17 21และ13ต่อ21คว้ารองแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ต่อจากปี2024พร้อมรับเงินรางวัล 19,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 636,500 บาทความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองไทยส่งเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาล่าสุดทัพใหญ่นักกีฬาพาราทีมชาติไทยรวมทั้งหมด412คนออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยเครื่องเช่าเหมาลำของการบินไทยมุ่งหน้าสู่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นลำโดยนักกีฬาระดับโลกอย่างสายสุนีจันนะเจ้าของ3เหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนรวมถึงพงศกรแปรยอและชัยวัฒน์รัตนะเจ้าของผลงานเหรียญทองจากเอเชียนพาราเกมครั้งที่ผ่านมานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยให้นักกีฬาเดินทางด้วยเครื่องเหมาลำจะช่วยให้อุปกรณ์ของนักกีฬาไปถึงเร็วไม่กระทบกับการฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาพาราทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีมาโดยตลอดซึ่งจากเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนไทยทำได้27เหรียญทองอยู่อันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลครั้งนี้ไม่อยากกดดันนักกีฬาอยากให้นักกีฬาแสดงผลงานให้เต็มที่โดยเชื่อว่าจะทำได้ไม่น้อยกว่าเดิม27เหรียญทองพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ The Princess มหาจักรีสิรินธรครับ Tour of Thailand 2027ที่จังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่24มีนาคมถึง2เมษายนปีหน้าเตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบ 72 พรรษาพร้อมเปิดโอกาสให้นักปั่นไทยและต่างชาติเก็บคะแนนสะสม UCI ลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028หลายชาติในเอเชียทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้คาซัคสถานและชาติจากตะวันออกกลางสนใจส่งทีมชุดใหญ่มาร่วมการแข่งขันส่งผลให้อาจต้องเพิ่มจำนวนทีมจากเดิมที่ตั้งไว้ประเภทละ20ทีมเพื่อรองรับทีมนักปั่นจากนานาชาติ

ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่ามกลางความสง่างามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนอกจากความวิจิตรของเรือพระราชพิธีและความพร้อมเพรียงของฝีพายแล้วเสียงดนตรียังเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยสร้างบรรยากาศให้ขบวนมีความยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติหนึ่งในเครื่องดนตรีที่มีบทบาทโดดเด่นคือกลองชนะเครื่องดนตรีที่มีความหมายทั้งในด้านดนตรีประเพณีและคติความเชื่ออันเป็นมงคลซึ่งสืบทอดคู่กับพระราชพิธีสำคัญของไทยมาอย่างยาวนานกลองชนะมีรูปร่างและส่วนประกอบใกล้เคียงกับกลองแขกและกลองมลายูแต่มีลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ชัดเจนคือตัวกลองมีขนาดสั้นและอ้วนกว่ากลองทั้งสองชนิดการตกแต่งตัวกลองมีความวิจิตรสวยงามโดยแบ่งเป็นสี่สีได้แก่กลองชนะทองกลองชนะเงินกลองชนะเขียวลายเงินและกลองชนะแดงลายทองแต่ละชนิดมีสีสันและลวดลายที่แตกต่างกันสอดคล้องกับความงดงามของเครื่องประกอบในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคกลองชนะทองมีการทาสีทองและเขียนลวดลายประดับทั้งบริเวณตัวกลองและหน้ากลองส่วนกลองชนะเงินใช้สีเงินเป็นสีหลักพร้อมลวดลายประดับในลักษณะเดียวกันขณะที่กลองชนะเขียวลายเงินมีตัวกลองสีเขียวตกแต่งด้วยลวดลายสีเงินและกลองชนะแดงลายทองมีตัวกลองสีแดงประดับด้วยลวดลายสีทองความแตกต่างของสีและลวดลายช่วยให้กลองแต่ละชนิดมีเอกลักษณ์และไม่อยู่รวมกันในขบวนยิ่งเพิ่มความงดงามและความเป็นระเบียบแก่ริ้วขบวนกลองชนะใช้ไม้ง่อโค้งสำหรับตีเช่นเดียวกับกลองมลายูลักษณะเสียงและจังหวะของกลองมีบทบาทในการสร้างความพร้อมเพรียงให้แก่ผู้ร่วมขบวนโดยมีข้อสันนิษฐานว่าในอดีตเครื่องดนตรีชนิดนี้ใช้ตีเป็นจังหวะประกอบการฝึกหัดเพลงอาวุธสำหรับทหารจึงเรียกว่ากลองชนะซึ่งชื่อดังกล่าวมีความหมายเป็นมงคลสื่อถึงชัยชนะและความสำเร็จอันเป็นคติที่เหมาะสมกับการใช้ในกิจการทหารและพระราชพิธีสำคัญเมื่อกล่าวถึงขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเสียงกลองและเสียงดนตรีจึงไม่ได้มีหน้าที่เพียงสร้างความไพเราะหากแต่เป็นส่วนหนึ่งของจังหวะและบรรยากาศของขบวนมาตั้งแต่อดีตการเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคในโอกาสต่างๆจะมีการประโคมดนตรีประกอบขบวนเพื่อสร้างความเพลิดเพลินความคลึกครื้นและความฮึกเหิมให้แก่กำลังฝีพายช่วยให้การพายเรือเป็นไปอย่างพร้อมเพรียงและทำให้ขบวนมีชีวิตชีวาไปพร้อมกับความสง่างามของเรือพระราชพิธีเสียงกลองชนะจึงเปรียบเสมือนหนึ่งในเสียงที่สะท้อนความยิ่งใหญ่ของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคทั้งยังเชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมด้านดนตรีเข้ากับพระราชพิธีและขนบธรรมเนียมที่สืบทอดมาแต่โบราณเมื่อเสียงกลองดังขึ้นพร้อมกับจังหวะการพายที่พร้อมเพรียงจะเกิดเป็นภาพและเสียงที่แสดงถึงความเป็นระเบียบความสามัคคีและความวิจิตรของศิลปะวัฒนธรรมไทยในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งเป็นพระราชพิธีสำคัญเสียงดนตรีประโคมในขบวนจึงมีความหมายมากกว่าความบันเทิงเพราะเป็นส่วนหนึ่งของการถวายพระเกียรติและสร้างความสมพระเกียรติแก่ขบวนเรือพระราชพิธีกลองชนะและเครื่องดนตรีประกอบขบวนจึงยังคงทำหน้าที่สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นกลองชนะจึงไม่ใช่เพียงเครื่องดนตรีที่ให้จังหวะหากเป็นเสียงที่บอกเล่าเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมไทยสะท้อนความเชื่อเรื่องชัยชนะและสิริมงคลและเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ที่ทำให้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคมีความสง่างามและน่าประทับใจเสียงกลองที่ก้องกังวานไปตามสายน้ำจึงเปรียบเสมือนเสียงแห่งประวัติศาสตร์ที่ยังคงสืบทอดและมีชีวิตอยู่ในพระราชพิธีสำคัญของแผ่นดินและท้ายนี้นะคะขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ดังนี้ค่ะกระทรวงกลาโหมขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในการถวายภาพพระกฐินพระราชทานของกระทรวงกลาโหมประจำปี2569ณวัดเสวตฉัตรวรวิหารในวันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายน2569เวลา 14:00 น.ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ผ่านบัญชีธนาคารดังนี้ธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดมหาชนสาขากระทรวงกลาโหมเลขที่บัญชี 39-2-84543-4 ชื่อบัญชี การถวายภาพพระกฐินพระราชทานกหประจำปี2569ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสาขาถนนเฟื่องนครเลขบัญชี 159-136-35-7 ชื่อบัญชีการถวายภาพพระกฐินพระราชทานกหประจำปี2569สำหรับผู้ที่ร่วมบริจาคโดยการโอนเงินกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินให้กรมเสมียนตราสม.ทราบในโอกาสแรกทางโทรสาร02-222-5831และกลับมาติดตามข่าวจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: 8เมษายน2430จากการสถาปนากรมยุทธนาธิการสู่ศาลาว่าการกลาโหมนับเป็นเวลา139ปีที่กระทรวงกลาโหมได้สร้างเกียรติภูมิเคียงคู่เอกราชอธิปไตยและเสริมสร้างพระเกียรติยศแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ทำนุบำรุงสืบสารพระศาสนาเสริมสร้างความพร้อมของกำลังรบและบูรณาภาพแห่งอาณาเขตของประเทศควบคู่กับการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนตลอดจนส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเสริมสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองพร้อมทั้งพัฒนากำลังพลเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชนีค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการสวยใสใบทองสมุนไพรใบทองสมุนไพรเบลล่าดิฉันแดงพัชนีค่ะมาพร้อมกับท่านอาจารย์ภูริศิทธิพิทักษ์อีกเช่นเคยสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพนะสวัสดีคุณแดงด้วยครับ
0: สวัสดีค่ะนะคะเอาละค่ะก็หลายๆคนนะคะฟังรายการของเราอยู่นะคะอยากจะโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยปัญหาสุขภาพปัญหาต่างๆก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข087-0607-054ย้ำค่ะ087-0607-054ค่ะนะคะก็โรคภัยไข้เจ็บตอนนี้ก็หนักนะพอสมควรอยู่ใครที่อยากจะดูแลสุขภาพก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับเราแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องอะไรต่างๆอาการของโรคที่เป็นนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาในรายการนี่แหละค่ะนะคะจะได้รู้ว่าอาการของผู้ฟังเป็นยังไงนะคะ
1: มี
0: เขาเรียกว่าอาการเดียวกันกับคนอื่นที่ฟังอยู่ไหมนะคะเผื่อเป็นวิทยาทานนะจะได้บอกกันได้ว่าจะต้องดูแลสุขภาพยังไงนอกจากกินสมุนไพรแล้วเนี่ยการปฏิบัติตัวอาหารการกินที่ต้องหลีกเลี่ยงต้องงดต้องลดต้องละต้องเลิกเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็เราจะได้รู้เนาะคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่ไหนนะสัญญาณไปถึงไหนบ้างที่ไกลที่สุดตอนนี้นะคะอยู่ที่ไหนบ้างนะก็โทรเข้ามา
1: โทรมาอะไรไง
0: แจ้งหน่อยนะแจ้งหน่อยนะคะว่าฟังอยู่ที่จังหวัดนี้อำเภอเนี้ยนะชัดเจนดีนะคะก็จะขอบพระคุณมากเพราะตอนนี้ก็มีหลายๆคลื่นนะคะที่ปิดตัวลงไปนะคะนะโดยเฉพาะเมื่อก่อนนี้หลายคนก็เคยฟังรายการของเราอยู่ที่1ปน.เนาะตอนนี้สถานีก็ปิดไปแล้วนะคะ
1: แล้วก็
0: มีการคืนพื้นที่เนาะเราก็มาอยู่ที่เนี่ยตอนนี้เสียงสามยอดกรุงเทพมหานคร AM 1179นะคะตอนนี้เราออกอากาศพร้อมกับเสียงสามยอดดอนธานีนะคะ AM 774ของเราเป็น AM ค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะแจ้งผลการรับฟังนิดนึงว่าตอนนี้มันชัดดีไหมหรือว่าชัดไม่ชัดยังไงเนาะนะคะ
1: ครับนะก็มาปรึกษาพูดคุยกันนะครับว่าโรคแต่ละอย่างนะเป็นอย่างไรนะครับเราจะได้รู้ว่าอ๋อนี่เราเป็นโรคแล้วนะครับหลายคนแค่ผิวแห้งท้องผูกก็คิดว่าเราไม่ได้เป็นโรคอะไรนะหลายคนก็บอกว่าปวดท้องเมนนะเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆไม่ธรรมดานะครับเป็นโรคนะครับถือว่าเป็นโรคของผู้หญิงชนิดหนึ่งนั่นเองนะครับคนที่เกิดมาไม่เคยปวดท้องเมนเลยนะถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐสำหรับมดลูกของคุณแล้วล่ะนะครับนะเพราะคนที่ไม่ปวดท้องเมนจะไม่มีสิทธิ์เป็นเนื้องอกไม่มีซีสต์ไม่มีพังผืดนะครับมดลูกดีภายในสะอาดภายในกระชับภายในไม่มีกลิ่นนั่นคือคนที่เกิดมาไม่ปวดท้องเมนเลยนะครับแต่ถ้าใครมีอาการปวดนะไม่ว่าปวดมากปวดน้อยนะครับก็ถือว่ามดลูกของท่านนะไม่อยู่ในอู่ไม่อยู่ในเบ้าของมันนั่นเองนะครับนะก็โทรมาสอบถามได้นะครับโดยเฉพาะเป็นตัวนี้ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราปรุงสูตรพิเศษนะครับที่ทำให้นอกจากภายในดีภายนอกดีด้วยนะครับนั่นก็คือผิวพรรณหน้าตาริ้วรอยต่างๆก็จะลดน้อยถอยลงไปนะครับใครที่ได้ทานเป็นประจำอย่างน้อยๆนะครับทานต่อเนื่องกันสัก 3-4 ชุดไปหลังจากนั้นก็ค่อยลดลงตามส่วนนะครับนะ
0: ค่ะอันนะคะก็มีคุณผู้ฟังนะคะก็อยากจะโทรเข้ามาเห็นบอกว่าลูกมีปัญหาเรื่องเป็นโรคตับค่ะนะคะเป็นโรคตับก็คือเกิดจากการที่คุณลูกชายเนี่ยชอบเป็นคนชอบดื่มค่ะอาจารย์คะชอบดื่มเหล้าดื่มอะไรเงี้ยเป็นประจำทุกวันนะคะก็เลยทำให้ปัญหานี้มันเกิดขึ้นก็คือพอกินเข้าไปกินอะไรเข้าไปก็ท้องผูกไง
1: ครับ
0: นะคะ
1: นะท้องอืดนะคนที่ตับไม่ดีนะท่านดูผิวบางทีก็รู้นะครับคนที่กินเหล้าจัดเนี่ยหนังเนี่ยหนังเหมือนหนังช้างเลยนะคือแข็งมีรอยเหี่ยวย่นเยอะแล้วก็แข็งนะหนังจะแข็งนั่นก็คือลักษณะของการที่ไขมันไม่สามารถออกทางผิวได้เป็นเวลายาวนานนั่นเองนะครับเกิดจากตับไม่ย่อยไขมันให้ไขมันเป็น โมเลกุลเล็กนั่นเองนะครับทำให้ผิวแห้งเป็นระยะเวลายาวนานนะครับทำให้คนที่เป็นโรคตับแล้วเนี่ยจากการกินเหล้าก็แล้วแต่จากการที่กินน้ำมันพืชมากไปก็แล้วแต่นะครับผิวจะปรับยากมากนะครับใครอยากให้ผิวพรรณดีนะก็ต้องทำผิวให้มันนะครับถ้าผิวท่านแห้งยังไงก็ทำยากนะครับ
0: ค่ะโดยเฉพาะตับแข็งเนาะสาเหตุของตับแข็งเนี่ยมันก็มีหลายๆสาเหตุค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะกินเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังนะคะเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์กันเป็นระยะเวลานานๆค่ะหลายปีมากนะคะแล้วก็เป็นไวรัสตับไม่ว่าจะเป็นอักเสบ B อักเสบ C หรือว่าดีก็แล้วแต่นะคะก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่จะเป็นโรคตับแข็งได้แล้วก็ยังมีโรคตับอักเสบนะคะจากภูมิต้านทานของตัวเองน้อยนะคะแล้วก็โรค เนื้อเยื่อสะสมธาตุเหล็กมันผิดปกตินะคะนี่คือหรือว่าโรควินสันนะคะซึ่งเกิดจากการที่สะสมของทองแดงมากจนเกินไปในตับนะคะแล้วก็มีภาวะน้ำดีอุดตันทำให้น้ำดีที่ไหลย้อนกลับไปในตับเนี่ยมันส่งผลทำลายเนื้อตับจนเป็นเหตุให้ตับแข็งได้นะคะหรือว่าเป็นพวกไขมันพอกตับนะคะเนี่ยเป็นกันเยอะคือไขมันพอก

0: นะคะหลายหลายหลายคนที่เข้ามาโทรเข้ามาปรึกษาเราเพราะนั้นวันนี้เราจะพูดในเรื่องของไขมันพอกตับ
1: ครับ
0: นะคะ
1: นั่นคือจริงๆไขมันพอกตับถามว่ามาจากไหนนะครับถ้าเป็นไขมันธรรมชาติดั้งเดิมจริงๆแล้วเนี่ยพอผ่านเข้าไปที่ขั้วตับนะตับก็จะดูดไขมันเหล่านี้จริงๆมันย่อยตั้งแต่ในลำไส้แล้วนะครับแล้วก็สารอาหารที่ถูกย่อยแล้วคือไขมันที่ถูกย่อยแล้วเนี่ยจะวิ่งเข้าสู่ตับเข้าไปเก็บในตับแล้วก็ส่งเข้าสู่กระแสเลือดแต่คนที่กินน้ำมันพืชสมัยใหม่มากเนี่ยมันย่อยในลำไส้เล็กไม่ได้แล้วนะครับมันก็ไหลเข้าไปเหมือนกันครับก็ไปอุดขั้วตับทำให้ตับยิ่งทำงานไม่ได้เลยนะครับมันทุกวันนี้คนที่เป็นโรคตับเนี่ยก็คือมาจาก2สาเหตุนะครับสมัยก่อนนี่มีสาเหตุเดียวคือจากการกินเหล้า
0: ค่ะ
1: สมัยนี้จากการกินน้ำมันพืชเยอะๆก็เป็นยิ่งกินทั้งน้ำมันพืชทั้งกินเหล้าด้วยยิ่งไปกันใหญ
0: ่
1: ยิ่งกินกลางคืนด้วยซึ่งการกินเหล้าส่วนใหญ่คนก็กินกลางคืนเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: กิน
0: แล้วเข้าส่วนใหญ่เวลามีงานเลี้ยงค่ะอาจารย์คะก็จุดเลี้ยงกันกลางคืนเพราะว่ากลางวันก็ทำงานไง
1: ครับ
0: พอกลางวันทำงานแล้วเวลาเลิกงานก็จะไปกินเลี้ยงกันนะคะก็จะกินอาหารกลางคืนกันอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะอาจารย์คะแล้วก็โดยทั่วไปแล้วคนเราถ้าเกิดว่ามีปัญหาอีกเคสหนึ่งนะอีกอย่างนึงนอกจากเรื่องของแอลกอฮอล์แล้วนะสาเหตุแล้วก็กินพวกน้ำมันพืชนะอะไรอย่างนี้นะที่มีอาการกลั่นสูง200องศาเนี่ยอาจารย์แล้วก็ยังมีในส่วนของมันอันนึงเกิดจากแอลกอฮอล์อันนึงเกิดจากการกินเนาะนะคะแล้วก็เกิดจากการกินยามากเกินไปยาเบาหวานยาความดันนะคะยาไขมันในเลือดสูงหรือว่าคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบซีเนี่ยเขาจะกินยาเป็นจำนวนมากนะมันก็จะกลายเป็นในเรื่องของไขมันพอกตับพอไขมันพอกตับไปแล้วเนี่ยจะกลายเป็นมะเร็งพอไขมันพอกตับมันก็ถ่ายยากไง
1: ครับ
0: นะคะ
1: นะไขมันพอกตับมันถ่ายยากอยู่แล้วเพราะน้ำย่อยมันโดนอุดตันหมดนะครับไขมันไปพอกไปอุดโดยเฉพาะท่อน้ำย่อยนะครับที่เรียกว่าท่อน้ำดีนะครับถ้าเราเข้าไปดูผ่าออกมาดูนะครับมีก้อนไขมันที่เป็นก้อนไขมันแข็งนะอยู่ในถุงน้ำดีเยอะนั้นที่เรียกว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีนะครับแต่ถ้าท่ออุดตันเนี่ยเขาเรียกดีซ่านถ้าสมัยก่อนนะคือน้ำดีมันคงจะสั่นมันซ่านไปทั้งลูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเขาเลยเรียกว่าดีซ่านนะครับ นะก็คือโรคตับนั่นเองโรคดีซ่านหรือโรคก็คือโรคตับชนิดหนึ่งนะครับอยู่ในกลุ่มเดียวของโรคตับเลยนะครับ
0: ค่ะนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับเราได้นะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054ค่ะนะคะวิธีการหลีกเลี่ยงการที่เราเป็นโรคตับนี่ก็หนึ่งแหละแอลกอฮอล์ก็ควรจะงดลด บ้างเลิกบ้างนะคะแต่ทีนี้ว่าลูกค้าที่โทรเข้ามานะคะอาจารย์คะบอกว่าเนี่ยมันลูกชายเนี่ยลดไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาต้องกินไงเขาต้องมีงานสังสรรค์เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะลดได้นะมัน
1: จะแก้ยังไง
0: ถ้าจะแก้ยังไง
1: ก็ต้องกินโมต้าเซลล์ทุกวันถ้าอย่างนี้นะครับวันไหนรู้ว่าเย็นนี้จะต้องไปกินเหล้าก็อัดเลยนะครับสัก4เม็ดนะครับนี่คือในกรณีที่ยังไม่เป็นหนักนะครับยังเพิ่งเริ่มเป็นแต่ถ้าใครเป็นหนักแล้วอาจจะต้องพักเหล้าก่อนสัก1เดือนนะครับแล้วก็ล้างตับก่อนพอตับฟื้นกลับไปกินใหม่แต่ต้องมีสมุนไพรของเราคุมไว้ตลอดนั่นเองครับ
0: นะคะเอาละค่ะก็คุณผู้ฟังก็ในส่วนของการที่เราจะต้องดูแลในดูแลตับเนี่ยเราก็สามารถที่จะรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะนั้นอย่าตามใจปากอย่าตามใจสังคมให้มากการเลี้ยงกันเมื่อเราต้องการที่จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ต้องการเป็นโรคภัยเราไปเลี้ยงสังสรรค์ได้ค่ะแต่ควรจะงดเหมือนแดงเนี่ยเพื่อนไปเลี้ยงที่ไหนแดงไปหมดอาจารย์เลี้ยงรุ่นกี่รุ่นกี่อะไรแดงไปหมดแดงเขาก็เลยเรียกแดงว่าตัวกินกับเพราะเราไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไงแต่เราไปร่วมงานทุกครั้งเราสามารถที่จะร่วมงานได้นะคะเพื่อนบอกดีมากเลยไอ้แดงมาเนี่ยมันดีมากเลยไปกินเลี้ยงที่ไหนไอ้แดงต้องเอาไอ้แดงไปด้วยนะคะเพราะอะไรอาจารย์รู้ไหมเพราะว่าคนอื่นดื่มหมดไงแ
1: ดงไม่มีใครกิน
0: ไม่กลับก็มีคนกินแต่เวลากลับบ้านอาจารย
1: ์
0: เราขับรถได้คนเดียวนอกนั้น

0: ขับรถกันไม่ได้เนื่องจากว่าเวลาไปเลี้ยงสังสรรค์ก็จะมีด่านนี่อะไรเงี้ยนะเขาก็จะไม่เลี้ยงไม่กลับกันนะคะหรือเพื่อนบางคนก็อาจจะเรียกแท็กซี่ไงนะคะแล้วก็อย่างเรานี่เราไปได้ตลอดเลยโอ้โหแต่ก็มีดีอย่างหนึ่งนะจันเวลาที่เราไปเนี่ยคือคนเต็มรถเนี่ยเราต้องส่งทุกคนเราต้องกลับไปนอนหลังสุดท้ายเพื่อน
1: เราต้องกลับหลังเพื่อน ไปก็ไปก่อนเพื่อนนะเพราะต้องไปรับ
0: ไปรับเพื่อน
1: ขากลับก็กลับหลัง
0: เพื่อน ต้องไปส่งเพื่อน นะ เพราะว่าเพื่อนแต่ละคนเนี่ยไม่เอารถไปอ่ะนะไอ้แดงมารับหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็เลยกลายเป็นแบบว่าไม่เป็นไรปีนึงครั้งนึงนะก็ดีค่ะพอนั่งไปก็สนุกสนานในรถพูดคุยกันนะโดยเฉพาะบางคนที่เขาเมาแล้วเนี่ยเราจะรู้เนี่ยจะถามอะไรเขาจะค่อยเขาพูดเร็วพูดได้โดยไม่คิดอะไร
1: ก็กินแล้วเล่า
0: กินแล้วเล่า
1: เขาเลยตั้งชื่อกินแล้วเล่ากินแล้วต้องเล่า
0: ค่ะต้องเล่าให้เราฟัง
1: อะไรที่เก็บกดอยู่ข้างในก็ต้องเล่าให้ฟัง
0: ค่ะบางคนเนี่ยเรารู้จักเขามานานแต่เขาไม่เคยเล่าเรื่องส่วนตัวให้เลยให้ฟังเลยนะพอมาไปเลี้ยงกันเนี่ยพอเขาเมาแล้วเขาจะกล้าพูดออกมาให้เราฟังว่าคือความในใจหรือว่าปัญหาที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้นะอย่างเพื่อนแดงนะจันแดงก็เอ๊ะคนนี้ทำไมเขาไม่กินเขาไม่ดื่ม
1: ครับ
0: แต่เขาสนุกสนานนะกินอาหารสนุกสนานนะแต่ไม่ดื่มก็สุดท้ายก็มาคนนั้นคุยเลื่อนคนนี้คุยนั่นนี่คนนี้คุยพอปรากฏว่าเขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่าเนี่ยแดงเขาอะที่เขาไม่ดื่มเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เขาคือเขาเป็นมะเร็งเต้านมเมื่อก่อนเขาเป็นมะเร็งมดลูกเขาตัดมดลูกไปหมดแล้วรังไข่มดลูกอะไรไปหมดแล้วนะคะแต่ตอนนี้คือเขาหลังสุดเนี่ยเขาเป็นมะเร็งเต้านมพอตัดมดลูกเสร็จมันดันขึ้นมาข้างบนอีก
1: เ
0: พราะอะไรรู้ไหมอาจารย์เพราะว่าเพื่อนแดงเนี่ยเขากินพอตัดมดลูกเสร็จหมอก็ให้กินฮอร์โมนกินฮอร์โมนเขาก็กินฮอร์โมนมาอยู่ๆกินไปกินมาอ่ะดันไปมะเร็งที่เต้านมเพราะฮอร์โมนมันมาสะสมไงนะคะมันก็ที่เต้านมตอนเนี้ยเขาบอกกระแดงว่าเขาตัดเต้านมไปแล้วข้างนึงเพราะตอนเนี้ยเขาข้างนึงที่เขามีเนี่ยคือไม่มีนมแล้วแต่ต้องใช้อย่างอื่นนะเขาเรียกอะไรฟองน้ำนมที่เสื้อในที่มีต้องยัดฟองน้ำอ่ะข้างนึงถึงจะแบบไอ้นี่ได้เนี่ยพอเราไปเราก็มารู้เพื่อนแดงก็สังเกตเขานะเอ๊ะทำไมเพื่อนเราหน้าตาออกเหลืองๆทำไมเพื่อนเราหน้าตาเขาแบบต้องเป็นเขาต้องมีโรคภัยอะไรสักอย่างแดงคิดในใจก็เลยได้ถามเขาเลยเล่าให้ฟังนะแบบไม่พลาดเลยในการมองของเราก็รู้เลยว่าเขาเป็น
1: โ
0: ร
1: ค
0: ค่ะเป็นมะเร็งแต่เขาก็รักษาอยู่เพราะเขาตัดไปแล้วข้างหนึ่งไงค่ะแต่ช่วงนี้เขากำลังคือต้องดูแลตัวเองน้ำเย็นๆเขาก็ไม่กินละนะคะแดงก็บอกเขาแล้วว่าไม่ต้องกินให้กินน้ำแบบถ้าน้ำไม่ร้อนก็ให้น้ำแบบอุณหภูมิปกตินะคะอย่าไปกินน้ำเย็นน้ำอะไรต่างๆเขาก็เชื่อนะคะนี่ก็คือถ้าไปแบบนี้เราได้รู้จักกับเพื่อนๆเราก็จะได้แนะนำเพื่อนๆบางคนก็ไม่สนน่าจะตายบางคนจะตายช่างมันชีวิตนี้เกิดมาครั้งเดียวขอมีความสุขโอ้ดื่มก็มีกันเยอะค่ะ
1: แล้วเ
0: พ
1: ื่อนนะฮะเขาก็ไม่เครียดนะคนอย่างนั้นตายยากนะเพราะว่าก็ไม่เครียดนะครับ
0: ค่ะเพื่อนแดงสนุกสนานนะแต่เราก็ต้องอย่างเราเนี่ยเราต้องดูแลนะเราก็ไม่ได้ว่าเครียดนะเราก็สนุกสนานเหมือนกับเพื่อนๆนั่นแหละไม่ดื่มก็สนุกได้นะคะแต่คุณผู้ฟังล่ะคะที่อยากจะให้ลูกสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยเป็นไปได้ก็แนะนำอย่างที่แดงแนะนำอะค่ะก็คือไปกินสังสรรค์ได้ถ้าปฏิเสธเขาเรียกว่าเพื่อนร่วมงานไม่ได้หรือลูกน้องอะไรไม่ได้ก็ไปค่ะแต่ว่าพยายามกินก็นิดหน่อยอาจจะกินแบบพวกไวน์แทนอย่างเงี้ยนิดๆ นะคะเพราะว่าเป็นโรคตับแล้วเนี่ยตับแข็งแล้วเนี่ยเราก็กินนิดๆหน่อยๆ
1: พอนะครับ
0: อย่างแดงเนี่ย
1: เขาให้
0: กินไวน์แดงกินเขาให้ไวน์แก้วหนึ่งแดงอยู่ทั้งงานเลยนะไวน์แก้วนั้นไม่พร่องเลยนะ
1: คือตั้งโชว์
0: ตั้งโชว์แล้วก็จิบนิดนึง
1: ก็ไม่แซวว่า
0: ทั้งคืน
1: แมลงวันลงไปไข่แล้ว
0: เขาบอกอย่างนั้นค่ะนะคะอ้าวมองดูเวลาหมดอีกแล้วค่ะอาจารย์คะนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงโทรมาปรึกษาเราได้นะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607 07054ค่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันต่อนะคะในเรื่องของโรคนะคะโรคที่เราเจอในคุณผู้ฟังที่โทรเข้ามาพูดคุยกับเราเนี่ยมีเคสหนึ่งคือเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบค่ะอาจารย์นะคะ
1: ก็เลือดสมองตีบนี่จะเป็นท่อเลือดขากลับนะขากลับมาหัวใจหัวใจดูดพอดูดมันก็ตีบนะเนื่องจากเลือดของเรามันหนืดแต่ถ้าขาไปเนี่ยมันจะโป่งพองมันจะแตกมันคนที่ท่อเลือดแตกนะคือท่อเลือดขาไปนะซึ่งมี2เส้นขากลับก็มี2เส้นคือท่อเลือดดำเส้นท่อเลือดแดงเส้นนึงนะครับอันถ้าตีบขากลับแน่นอนนะครับหัวใจอาจจะดูดแรงไปแล้วหลอดเลือดเนี่ยหลอดเลือดของเราเนี่ยมันเลือดมันหนืดนั่นเองนะครับในปัจจัยที่เลือดหนืดส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลาสมานะพลาสมาของเลือดในเลือดจะมีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดและพลาสมาแล้วก็ฮอร์โมนนะครับแต่ฮอร์โมนจะหลั่งเป็นช่วงๆนะครับไม่ได้หลั่งตลอดเวลาแต่พลาสมานี่คือสารอาหารนั่นเองที่ตับย่อยน้ำมันให้กลายเป็นน้ำมันก้อนเล็กที่ตับอ่อนย่อยโปรตีนกับย่อยน้ำตาลให้เป็นก้อนเล็กนะถ้าอย่างนี้ยังไงท่อเลือดไม่ตีบครับแต่ถ้า3ตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งนะไม่ย่อยอาหารเปอร์เซ็นต์ที่หลอดเลือดตีบมีสูงมากเช่นตับไม่ย่อยไขมันนะตับอ่อนไม่ย่อยโปรตีนกับน้ำตาลอย่างนี้เป็นไปได้หมดครับหรือใครที่เป็นเบาหวานแห้งก็คือตีบหมดเลยครับเบาหวานแห้งก็คือไขมันก็เป็นก้อนนะใหญ่โปรตีนก็ก้อนใหญ่น้ำตาลก็ก้อนใหญ
0: ่
1: ก็เลยทำให้ในเลือดเนี่ยมีโปรตีนไขมันน้ำตาลสูงนะแต่เป็นโปรตีนน้ำมันไขมันที่ร่างกายเอาไปกินไม่ได้เนื่องจากตับอ่อนกับตับใหญ่ไม่ยอมย่อยนั่นเอง
0: หลอดเลือดสมองตีบนี่ก็คือเรื่องของเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอเนาะมันไม่ว่าจะเป็นตีบตันหรือว่าแตกนะคะเลือดไหลเลี้ยงสมองไม่เพียงพอบางคนเนี่ยเป็นลักษณะชาครึ่งซีกเลยพูดจาก็ไม่ชัดนะคะเดินก็เซมึนศีรษะลิ้นก็แข็งลิ้นชาแขนขาอ่อนแรงนะคะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตปวดหัวตลอดเลยนะมึนงงตลอดนะแล้วก็หลอดเลือดสมองตีบบางคนที่เขาเรียกสโตรกใช่ไหมอาจารย
1: ์ครับฮิตสโตรก
0: ฮิตสโตรกนะคะ
1: ฮิตก็คือความร้อนฮิตเตอร์นะครับสโตรกก็คือการโอบกอดหรือรอบก็เรียกล้อมรอบตัวเรานั่นเองนะครับนะก็ภาวะฮิตสโตรกก็คือช่วงหน้าร้อนร้อนมากอะไรเงี้ยเราออกซิเจนในเลือดไม่พอเลยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ออกซิเจนในเลือดไม่พอนะครับทำให้เกิดฮีทสโตรกได้ก็คือหัวใจวายได้ง่ายนั่นเองนะครับแต่ว่าจะเกิดต่อเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงนั่นเอง
0: ค่ะนะคะก็คือภาวะที่สมองมันขาดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนั่นเองนะคะเนื่องจากหลอดเลือดมันตีบมันอุดตันหรือมันแตกนะคะมันแตกนี่เป็นอัมพาตเลยนะม
1: ัน
0: ตีบ
1: คือถ้าเส้นเลือดฝอยแตกก็ไม่
0: มีปัญห
1: ามากนะครับแค่มีอาการแต่ว่าถ้าเส้นเลือดใหญ่เนี่ยก็ถือว่ารักษายากครับ
0: ค่ะเพราะนั้นแล้วเนี่ยค่ะโรคนี้นะคะก็อย่าปล่อยให้เป็นเราก็มาดูแลสมองกันบ้างนะคะกินอยู่2ตัวนะคะคลอโรฟิน่ากับสาหร่ายแดงพรหมมินะคะในเรื่องของการบำรุงสมองถ้าต้องกลัวจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบหลอดเลือดสมองตันหรือว่าแตกเนี่ยเราก็ต้องมาป้องกันไว้ก่อนนะคะกินอย่างน้อยอยู่ที่ 3-4 เดือนนะคะก็กินไปค่ะอย่างละกระปุกนะคะเดือนละกระปุกอย่างละกระปุกนะคลอโรฟิน่า1สมอง1นะคะก็คือสาหร่ายแดงพรหมมิ1นั่นเองนะคะเพราะนั้นคู่นี้นะคะขาดไม่ได้เลยใครที่ไม่เป็นอะไรก็สามารถกินได
1: ้
0: นะคะป้องกันไว้ก่อนนะคะป้องกันดีกว่าแก้นะคะคุณผู้ฟังถ้าแย่แล้วมันจะแก้ไม่ทันนั่นเองนะคะก็มาดูแลสุขภาพกันนะคะโดยเฉพาะบางคนเนี่ยค่ะสัญญาณของการเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือว่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยซึ่งบางทีการออกกำลังกายคือบางอย่างนะคะแสดงออกมาคือบางทีมันแสดงออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะหรือจะมาแสดงออกมาหลายอย่างพร้อมกันก็ได้ไม่ว่าจะมีอาการช้าครึ่งซีกนะคะโดยเฉพาะกับมันอ่อนแรงค่ะนะคะการที่เรามีช้าครึ่งซีกมันจะมีเรื่องของความการอ่อนแรงหน้ามันจะเบี้ยวนะคะหรือว่ามีอาการแขนขาเนี่ยอ่อนแรงร่วมด้วยพูดลำบากหรือว่าฟังไม่เข้าใจนะคะ
1: ครับก็จะทำให้เอาไว้ว่าอย่างลิ้นนะครับก็จะแข็งนะครับก็นั่นคือเกี่ยวกับระบบเส้นประสาทนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าส่งมาถึงอวัยวะก็ แขนขาข้างใดข้างหนึ่งไม่มีแรงนะครับถ้าเป็นที่สมองซ้ายอวัยวะซีกขวาก็จะไม่มีกำลังนะครับถ้าเป็นที่ซีกขวาอวัยวะซีกซ้ายก็จะไม่มีกำลัง
0: นะคะมีอาการเวียนศีรษะนะคะการทรงตัวไม่ค่อยดีอ่ะเดินเซนะคะกลืนอะไรก็ลำบากปวดศีรษะบางครั้งมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงก็มีนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวกับสมองเนาะ
1: ครับเลือดตันเลือดไปตันจุดใดจุดหนึ่งในสมองก็เกิดการเจ็บจุดนั้นเป็นเจ็บโยบโยบนะปวดหัวมากนะคนที่เป็นเนี่ยไอ้ผมนี่จำความได้ว่าโรคปวดหัวแทบไม่เคยเป็นนะเป็นน้อยมากนะในแต่ละหลายปีจะมีสักครั้งเป็นช่วงๆเท่านั้นแต่ไม่เคยเป็นนะครับ
0: ค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยพูดไม่ค่อยออกหรือว่าไม่เข้าใจหรือพูดก็ไม่ชัดนะพูดอยู่ๆก็พูดไม่ชัดขึ้นมาทันทีทันใดเลยก็มีนะคะ
1: ปากเบี้ยวไปข้างนึงนะครับกินน้ำหกอย่างนี้นะครับ
0: หรือบางคนเนี่ยตาข้างใดข้างหนึ่งมัวขึ้นมานะคะหรือว่ามองไม่เห็นเป็นภาพซ้อนบ้างหรือว่าบางคนก็มีอาการคล้ายๆกับม่านตานะคะม่านตามันบังตานะคะเฉียบพันตั๊บนึงอ่ะอยู่ๆก็เป็นขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยก็มีนะคะหรือว่าบางคนปวดศีรษะเฉียบพันมากนะคะชนิดที่ไม่เคยเป็นมาก่อนครับคือปวดหัวหนักอ่ะอาจารย์อยู่ๆก็ปวดแบบหนักมากเลยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของงงเขาเรียกว่างนงงนะคะเวียนศีรษะหรือว่าเสียการทรงตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดร่วมกับอาการอื่นๆเนี่ยอย่างที่บอกมาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยนะคะโอ้โหเคสอย่างนี้ก็ลำบากเหมือนกันเนาะคะสำหรับคนที่มีอาการของโรคหลอดเลือดสมอง
1: ก็โรคนี้นะครับก็มักจะเป็นกับฝรั่งมากกว่าเราบ้านเราด้วยซ้ำไปนะครับคนที่กินพวกแป้งแปรสภาพนะครับพวกขนมปังคุกกี้ข้าวเกรียบเราสังเกตว่าโรคพวกนี้นะครับจะเป็นถ้าเป็นในอเมริกาเนี่ยจะเป็นเยอะนะครับเพราะว่าอาหารการกินในเมืองบางเมืองที่มันกันดารนะครับก็คนจะเป็นโรคแนวนี้กันเยอะนะครับเดี๋ยวนี้ทางสหรัฐอเมริกาก็เขาก็ไม่ได้ยอมแพ้นะครับเขาก็พยายามที่มาหาสมุนไพรนะทางอินเดียนะไปทางประเทศไทยทางโซนเอเชียเนี่ยไปเพราะประเทศในโซนเอเชียเนี่ยถือว่าเป็นประเทศอาหารโลกนะต่อไปนี่น่าจะเหมือนกับได้สิทธิพิเศษในเรื่องของการผลิตสารอาหารต่างๆส่งขายทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบหรือจะเป็นสำเร็จรูปนะครับก็น่าภูมิใจเพราะเกษตรกรไทยก็เราของเราก็เตรียมไว้บ้างนะครับในการปลูกพืชผักสมุนไพรที่จำเป็นแก่ชาวโลกนะครับนะโดยเฉพาะคอนฟีน่าเราเนี่ยต่อไปก็น่าจะไปทั่วโลกเพราะว่าทานแล้วได้ผลชัดเจนกว่าโครฟิลของสารเพกาด้วยซ้ำไป
0: ค่ะ
1: นะครับนี่คือความภูมิใจเลยล่ะ
0: ค่ะดีมากเลยนะคะหลายคนก็ทานอย่างต่อเนื่องมาทาน1โดสคือ4กระปุกนะคะบางคนทาน2โดสก็คือ8กระปุกก็คือ8เดือนนั่นเองสำหรับคลอโรฟิน่านะคะหรือสาหร่ายแดงนะคะบางคนกินคลอโรฟิน่า2โดสคือ8กระปุกคือ8เดือนกินนะแล้วก็สาหร่ายแดงพรหมิ1โดสก็คือ4กระปุกนะคะทาน4เดือนแค่นั้นเองนะคะแต่ที่ขาดไม่ได้ที่กินได้ทุกวี่ทุกวันเลยเนี่ยก็คือคลอโรฟิน่าไม่ต้องห่วงนะคะอันนี้เป็นการดูแลเรื่องของไขกระดูกนะคะคลอโรฟิน่าดูแลไขกระดูกไขกระดูกก็มีหน้าที่ผลิตเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวกระเด็ดเลือดเพื่อแล้วก็เม็ดเลือดแดงที่ผลิตมาได้นี่ก็จะนำออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงหล่อเลี้ยงทั่วร่างกายนั่นเอง
1: ทำให้ถังออกซิเจนที่บรรทุกเข้าไปมันใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งโรคนี้ทางโรงพยาบาลจะรักษาไม่ได้นะครับถ้าจะรักษาต้องถ่ายปลูกถ่ายไขกระดูกซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณล้านสองนะต่อคนนะครับอันตรายมากนะครับพอเป็นแล้วนะครับเป็นมีลิ่มเลือดอะไรต่างๆทั้งที่จริงๆโรคนี้แล้วท่านเอาผักดิบมานั่งเคี้ยวนะ30-40ครั้งต่อคำเนี่ยภายใน6เดือนก็ดีขึ้นแล้วนะครับ
0: อาราคาสนใจก็โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามกับเราได้นะคะ1กระปุกทานได้1เดือน2กระปุกเราก็มีโปรโมชั่นให้4กระปุกเราก็มีโปรโมชั่นให้นะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยหรือสั่งผลิตภัณฑ์กับเราได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะวันนี้เวลาหมด นะคะเราสองคนขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะคะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ

ลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวรัฐบาลยืนยันการประปาส่วนภูมิภาคไม่มีการตัดน้ำผู้ประสบทุกภัยนางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมรัฐบาลยืนยันการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบทุกภัยลดภาระประชาชนด้วยมาตรการขยายเวลาตัดน้ำประปามีรายละเอียดดังนี้ 1. ผู้ประสบภัยในเดือนกันยายน 2569 กปภ.จะไม่ตัดน้ำประปาตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 ตุลาคม 2569 2. ผู้ประสบภัยในเดือนตุลาคม 2569 กปภ.จะไม่ตัดน้ำประปาตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 พฤศจิกายน 2569 3. ผู้ประสบภัยในเดือนกันยายนต่อเนื่องกับเดือนตุลาคม 2569 กปภ.จะไม่ตัดน้ำประปาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน 2569 ทั้งนี้หากประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการน้ำประปาหรือขาดแคลนน้ำสะอาดสามารถติดต่อกปภ.สาขาในพื้นที่หรือ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวสิริรัตน์มหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรฟานจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับกับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการจดลึกสู่ภาพนะครับมาพบกับชั่วโมงนี้ผมกิตติกรกาญจนเวกินแล้วก็คุณติ่งวัฒนารินสวัสดีครับคุณติ่งครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิตติกร
0: ครับจริงๆแล้วคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมเริ่มต้นรายการพอดีค่อนข้างจะแก้ไขวันก่อนที่คุณติ่งไม่ได้มารายการนะครับก็คือผมพูดเรื่องประเทศภูฏานบางคนก็มาแย้งโทรศัพท์เข้ามาในรายการนะครับว
1: ่
0: าเป็นประเทศภูฏานจริงๆก็คืออันเดียวกันนะซ
1: ึ่
0: งผมก็ถามนักวิชาการหลายคนประเทศไทยให้อ่านว่าภูฏานแต่จริงๆนั้นก็คือประเทศภูฏานนะครับในภาษาในลาบศัพท์ของภาษาอังกฤษนะครับคุณฟังครับและก็มีหลายท่านที่โทรเข้ามาผมขอแก้ข่าวสักนิดหนึ่งนะครับที่ผมพูดไปคุณติ่งอาจจะเคยได้ข้อมูลว่าประเทศภูฏานนะที่ผมพูดไปว่ามีประชากรเพียง 700,000 กว่าคนนะครับในชั่วโมงก่อนนี้นะครับก็มีหลายท่านโทรเข้ามาว่า7ล้านคน
1: โ
0: ทษทีคุณผู้ฟังครับคือข้อมูลจริงๆเนี่ยก็คือ 700,000 กว่าคนนะครับเพราะว่าภูฏานเนี่ยเป็นพื้นที่ใหญ่แต่ว่าส่วนใหญ่นี่จะเป็นเผ่าพื้นเมืองผมก็ตกใจว่าเอ๊ะผมพูดอะไรผิดไปหรือเปล่านะครับพอดีเริ่มต้นรายการนิดหนึ่งนะครับพอดีแก้ไขในต้นชั่วโมงเลยก็คือว่าประเทศภูฏานเนี่ยเป็นประเทศที่ประชากรนี่น้อยนะครับซ
1: ึ่
0: งผมไปนี่นานหลายปีคุณเด้งไปตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะฮะก็ประชากรเขาไม่เพิ่มมากหรอกครับเพราะว่าเป็นเผ่าพื้นเมืองและทีนี้เนี่ยสัมมโนในเมื่อปีสัมมโนประชากรนี้รู้สึกจะประมาณปี60มี 700,800
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็เขาอัตราการเพิ่มประชากรนี่ก็ยังน้อยนะครับก็ตีว่า 700,000-800,000 คนนะครับครับและทีนี้เมื่อหลายท่านนะครับที่ทราบก็ประชาสัมพันธ์กันต่อไปนะครับเพราะว่าตัวเลขบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าบางท่านนี้ไม่ได้ดูข้อมูลนะครับที่โทรเข้ามานะครับและก็อีกเรื่องนึงนะครับคือผมฝากไว้นิดนึงก่อนที่ผมจะเข้าเรื่องนะครับก็คืออาเซียนเนี่ยคุณติ่งอาเซียนในกลุ่มอาเซียนในประเทศเรานะครับหลายท่านก็ยังไม่ทราบว่าประเทศที่เล็กและหลายท่านก็ยังไม่ทราบว่าประชากรน้อยมากที่สุดในอาเซียนมีเพียงประเทศ 1,400,000 กว่าคนก็คือบรูไนหลายคนบอก
1: ไม่น่าเชื่อนะ
0: ใช่ไหมใช่ไหมอาจารย์กิตติกรเพราะว่า 400,000 นี่มันหลายคนก็เปรียบเปยไปผมก็เข้าไปดูที่ประชากรจังหวัดนนทบุรีมี 1,300,000 คนเองกับบรูไนมีเพียง 400,000 นะครับสิงคโปร์นี่6ล้านกว่าลาวนี่7ล้านพอๆกับฮ่องกงแต่ประเทศที่เยอะติดอันดับ4ของโลกในอาเซียนนี่ก็คืออินโดนีเซีย270กว่าล้าน
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อนะประเทศเขาเล็กเหมือนกันนะน่ะ
0: ประเทศใหญ่นะคุณเต็งประเทศใหญ่นะครับอินโดนีเซียนะครับฉะนั้นประเทศไทยนี้ตีไปเท่าไหร่นะคุณเต็ง60กว่าล้านเนาะ
1: น่าจะปีนี้น่าจะ64-65
0: ครับ60กว่าล้านแต่ว่าประเทศอย่างมาเลเซียนี่30ล้านประเทศเมียนมา54ล้าน
1: โอ้โห
0: นะกัมพูชานี่ตีว่าประมาณ20กว่าล้านนะครับแต่ว่าเมียนมานี่50กว่าล้านและประเทศที่เยอะติดอันดับรองของอินโดนีเซียก็คือคุณดิงประเทศฟิลิปปินส์100ล้าน110 100.5 ล้าน
1: เป็นเกาะนั่นน่ะ
0: ครับและทีนี้ลองลงมาอีกเกือบร้อยล้านนะครับ95ล้านคนก็คือประเทศเวียดนามเวียดนามนี้ทั้งแต่ก่อนมีทั้งเวียดนามใต้เวียดนามเหนือนะครับ
1: ม
0: ี95ล้านคนฉะนั้นประชากรเหล่านี้คุณฟังในอาเซียนของเรานั้นนะครับคือผมพูดเพียงแต่ให้ฟังว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยประเทศภูฏานเนี่ยคุณติ่งที่ผมได้พูดในรายการไปก็คือการสัมมโนประชากรเนี่ยเพียง 700,000 กว่าเนี่ยเป็นประชากรที่มีความสุขมากที่สุดของโลกเน
1: ื่
0: องจากว่าไม่มีค่อยมีการแข่งขัน
1: ไม่มีปัญหา
0: ไม่มีการแข่งขันในทางการค้าและก็ไม่มีการเร่งรีบที่จะต้องเดินทางและเป็นประเทศสุดท้ายที่ใช้โทรศัพท์มือถือกับโทรทัศน์เพิ่งมีไปเมื่อประมาณ5-6 ปีเองมั้งแต่ก่อนไม่มีโทรทัศน์ใช้นะครับ
1: ดีค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ต้องมีสัญญาณครับ แต่มีเพียงโทรศัพท์พื้นฐาน
1: ค่ะ
0: นะครับอ่ะคุณฟังครับรายการ
1: นะ
0: สนับสนุน
1: สนับสนุนรายการของเรานะคะโดยผลิตภัณฑ์คาตามินค่ะหากว่าท่านอยากรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะโทรสายด่วนถึงเราได้นะคะเปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4 0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังครับก็ร่วมโทรเข้ามานะครับผลิตภัณฑ์คาตามินก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังจำหน่ายแล้วก็บริการส่งทั่วประเทศนะครับ
1: ไม่มีค่าบริการ
0: ไม่มีค่าจัดส่งแล้วกันนะครับบริการเก็บเงินปลายทางนะครับช่วงนี้คาตามินก็ยังมี
1: โปรโมชั่นด้วยนะคะในช่วงของโควิดนี่แหละนะคะเราจะผ่านพ้นไปด้วยกันนะคะซื้อคาตามิน3กระปุกค่ะก็จะแถมกล่องเล็กให้นะคะส่วนอีกโปรนึงก็คือซื้อคาตามินนะคะครึ่งโหลค่ะแถม2กระปุกนะคะรวมเป็น8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะโทรศัพท์เข้าสู่รายการได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับคุณฟังก็อย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายอยู่ทั่วประเทศนะครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมโทรเข้ามานะครับก็ขอบพระคุณจากใจรายการจอลึกสู่ภาพผมคุณติ่งก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่อุดหนุนตลอดระยะเวลาเกือบ10ปีนะครับที่ผลิตภัณฑ์คาตามินที่จำหน่ายไปในท้องตลาดของประเทศไทยก็ได้รับการตอบรับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิดไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมภัยแล้งคาตามินก็ยังจำหน่ายใน365วันนะครับ
1: คร
0: ับคุณฟังครับผมต่ออีกสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับประเทศภูฏานนะครับก็คือคุณติ่งมีคุณฟังทำนายนะครับพระชนพรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่นะครับซึ่งเป็นสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์เมื่อปี2549หลายท่านก็บอกว่าอยากจะทราบ อายุนะครับ อยากจะทราบว่าพระชนมายุนี่เท่าไหร่นะครับ ซึ่งท่านพระราชสมภพนะ ที่ผมได้ข้อมูลมา2523คุณติ่ง2523นี่ก็40ปีนะ
1: น่าจะ
0: 41ปีปี64นี่41
1: หน้าตานี่ยังเลยนะยังไม่น่าถึง
0: ท่านเป็นคนที่ผิวพรรณนะครับ
1: ค่ะอาจจะเพราะว่าประเทศของเขานี่อากาศดีด้วย
0: ครับและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดไปวันก่อนก็คือประเทศภูฏานนี่นะครับเรื่องการสูบบุหรี่เป็นเรื่องที่ต้องห้าม
1: ของที่ประเทศเขาเลย
0: ใช่ครับเรื่องการสูบบุหรี่แล้วก็เรื่องการใช้สารเคมีนำเข้า
1: ห้าม
0: มาใช้ในทางการเกษตร
1: แสดงว่าอาหารของเขานี่จะแบบเกษตรอินทรีย์อะ
0: เกษตรอินทรีย์ยังไม่พอผมไปไม่ค่อยมีเนื้อสัตว
1: ์
0: เพราะว่าส่วนใหญ่ประชากรส่วนใหญ่นี้กินเจ
1: อ๋อค่ะ
0: คุณทานชอบไหม
1: เป็นหลัก
0: ชอบ
1: ไม่ค่อยไม่ค่อย
0: ครับเพราะว่าพวกเขานี่อยู่กับฝูงสัตว์เวลาเลี้ยงไปออกชนบทคุณติ่งจะเห็นสัตว์และคดีที่คนเลี้ยงสัตว์อยู่ตามทุ่งหญ้าเหมือนกับมองโกเลียเขาก็ใช้คล้ายๆอย่างนั้นเป็นชนเผ่าเป็นชนเผ่าที่ย้ายถิ่นฐานไป
1: ก็อาจจะเลี้ยงสัตว์เอาไว้เพื่อกินนมอะไรแบบนี
0: ้ครับและก็ประเพณีอีกอย่างหนึ่งคือไม่อนุญาตให้คนแต่งงานกับต่างชาติแต่ว่ามีข่าวมาใหม่เมื่อ2ปีที่แล้ว สาวไทยไปแต่งงานกับคนพูตานแต่ไม่รู้เขาขออนุญาตยังไงนะครับ
1: ลงใน
0: YouTube เป็นยูทูบเบอร์นะครับ ซึ่งเป็นทัวร์เป็นไกด์ท่องเที่ยวไปในพูตานแล้วก็ไปชอบหนุ่มพูตานแล้วแต่งงานกันนะครับคุณฟังครับเพียงแต่เริ่มต้นรายการนะครับเป็นเรื่องเกร็ดเล็กๆน้อยๆเพราะว่ารายการจอดลึกสู่ภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านฟังรายการแล้วท่านจะนำสาระที่มีประโยชน์ไปใช้นะครับเป็นความสุขของท่านที่ฟังรายการอยู่ที่บ้านไม่ว่าท่านจะเดินทางไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจอยู่ท้องไร่ท้องนาฟังรายการเจาะลึกสุขภาพของเราสองคนก็ขอให้มีความสุขนะครับตอนนี้พักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งช่วงหน้าเรามาคุยกัน

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอลึกสู่ภาพหลังจากที่ฟังเพลงเพลงก็จะมีสลับกันไประหว่างลูกทุ่งลูกกรุงเพื่อขับกล่อมให้คุณผู้ฟังนั้นมีความสุขจะได้ไม่เหงาจะได้ไม่สิ้นหวังที่ฟังรายการจอลึกสุขภาพนะครับ
2: ค่ะ
1: ผมประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่จะปรึกษาปัญหาเรื่องกระดูกและข้อก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าผู้สูงอายุที่ฟังรายการหรือคุณพ่อคุณแม่ท่านที่อยู่ที่บ้านนะครับที่เป็นผู้สูงอายุหรือบางท่านก็อาจจะยังไม่สูงนะครับอายุ 40-50 ที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกและข้อไม่ว่าจะเป็นกระดูกข้อเข่ากระดูกเอวกระดูกหลังมีอาการปวดนะครับก็มาขอคำแนะนำขอคำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติตัวเองนะครับได้ที่รายการเจาะลึกสุขภาพในทุกๆวันนะครับ
2: ค
1: ุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาปรึกษาหรือมาเป็นเพื่
2: อ
1: นรายการจอดลึกสุขภาพได้ในทุกๆวันที่เบอร
2: ์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ084-385-6644นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ0-8-4-3-8-5-6-6-4-4ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษานะครับ
3: สวัสดีครับคาตามินครับผม
4: ฮัลโหล
3: ครับครับ
4: ค่ะค่ะหนูจะสั่งยาค่ะ
3: ครับครับที่ไหนนะครับพี่ครับ
4: เอาที่อยู่เลยไหมคะ
3: ได้ครับ
4: ค่ะค่ะจดเลยนะครับพี
3: ่ครับ
4: เลขที่37
3: 37
4: ซอยสุขาภิบาล2แล้วก็ซอย31แล้วก็แฝงดอกไม้
3: จ้ะเอาชุดไหนจ้ะพี
4: ่คะชุดที่เราปลูกกระดูกอะค่ะปวดขาเนี่ยค่ะ
3: ได้ได้ได้ได
4: ้พี่จดได้ยังจดหมดยัง
3: จดแล้วจดแล้วจดแล้วของพี่มีเบอร์นี้ใช้ได้หรือเปล่า
4: เบอร์หนูใช้ได้แต่ว่าเขาไม่ให้รับสิแต่ต้องถ้าจะติดต่อก็โทรเข้าบริษัทได้เลยเพราะว่าจะมีนั่งเคาน์เตอร์รับโทรศัพท์นั่งอยู่ตรงนั้นหนูจะตามไปเขาไปที่ตรงนั้นเอาเบอร์ไหมคะ
3: ได้ครับ
4: ค่ะค่ะแล้วพี่จะส่งวันไหนคะ
3: พรุ่งนี้เอาชุดไหนครับพี่เอาชุดทดลอง
4: คือคิดว่าเอามาลองก่อนนะคะคุณหมอเพราะว่ามันขาหนูเนี่ยปวดอะปวดตรงกระดูกเนี่ย
3: โอเคเดี๋ยวจัดให้พรุ่งนี้ถึง
4: นะคะเดี๋ยวหนูจะฝากตามที่เคาน์เตอร์ไว้เลย
3: คร
4: ับ พี่โทรเข้าศูนย์ก็ได้ถ้าเกิดสมมติว่าต่อมันจะมีแบบอะไรคอมมิชชั่นเยอะคอมมิชชั่นของเขาแล้วว่าพี่ก็กดศูนย์ก็ไปเลยแล้วน้องเขาจะรับทันทีบอกมานะคนชื่อหมวยอังคณาเขาจะรู้เลย
3: อ๋อหมวย
4: ค่ะค่ะชื่อเล่นหนูชื่อหมวยค่ะ
3: เขารู้จ้ะเขารู้ใช่ไหม
4: จ้ะ
3: โอเคครับผม
4: โอเคค่ะนั้นขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ
3: ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นปัญหาความสบายใจนะครับที่ท่านไม่สบายใจมีความวิตกกังวลบางท่านนะครับมีปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกายมากเพราะว่าตอนนี้เบาหวานความดันไขมันบางท่านนี้เป็น4โรคอยู่ในคนเดียวนะครับบางท่านเป็นถึง5โรคเป็นจริงนะคนนี้
2: จริงค่ะ
1: เพราะว่าตอนนี้
2: ตรวจมาทีนี่แบบเจอหมดเลยโอ้โหแย่
1: เพราะว่าตอนนี้สถิติเบาหวานในประเทศไทยเนี่ยจากรู้สึกจะเป็นข้อมูลสสส.นะครับเมื่อวานที่ผมเข้าไปดูก็ตอนนี้จะเรียกว่าในภาวะคนที่มีน้ำตาลเป็นผู้ป่วยเบาหวานมีประมาณ 4-5 ล้านคนในประเทศนะครับและเป็นความดันนี่เยอะแยะไปหมดตอนนี้คนที่เป็นความดันนี้พบในผู้อายุยังน้อยนะครับอายุเพียง ค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ40ปีนะครับ
2: แล้
1: วก็เบาหวานความดันและที่สำคัญนี่ไขมันคุณเด้งไขมันก็คือพวกคอเลสเตอรอลที่สะสมในเลือดเนี่ยตอนนี้ของเราเนี่ยกำลังจะแสงโดยเฉพาะสสส.ได้พูดถึงประเทศเวียดนามเมื่อวานที่ผมดูคลิปวิดีโอนะครับว่าตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยประเทศเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่ไขมันในเลือดเนี่ยค่อนข้างน้อยและทีนี้เวียดนามในอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยก็มีมากขึ้นแล้วให้ร้านค้าที่เป็นฟาสต์ฟู้ดเนี่ยเข้าไปตั้งนะคือว่าเราไม่เป็นธรรมชาติแล้วคือมันคนจะมีชั่วโมงเร่งด่วนเหมือนประเทศไทยคือไปฝากท้องตามร้านฟาสต์ฟู้ดน่ะที่กินพวก
2: กินด่วน
1: กินด่วนและสองก็พวกที่อาหารกล่องเอามาเว็บนะผมยังทานคุณติ่งยังทานน
2: ะ
1: บางช่วงเวลาใช่ไหม
2: เรา
1: ซ
2: ื้
1: อ
2: เ
1: อาเว็บมาเว็บตามร้านหรือจะมาเว็บที่บ้านน
2: ะ
1: หรือเป็นพวกแฮมเบอร์เกอร์ต่างๆก็จะมีเดี๋ยวนี้เยอะมากนะ
2: ใช่หลายยี่ห้อเลย
1: มีหลายยี่ห้อแต่ก่อนมียี่ห้อเดียวเดี๋ยวนี้สองสามอันเรียงกันหมดเลยเดี๋ยวนี้ไก่ทอดเนี่ยไม่ใช่มีแค่ยี่ห้อเดียวนะก็มีหลายยี่ห้อนะครับแล้วทีนี้พวกของหวานพวกอะไรต่างๆทำใหเรื่องอาหารการทานเนี่ยเขาบอกคนเวียดนามตอนนี้กำลังประสบปัญหากับโรคอ้วนเหมือนกับประเทศไทยประเทศไทยนี้เดี๋ยวนี้เด็กอ้วนเยอะ
2: เมื่อก่อนนี้ทางประเทศเวียดนามนี่เราจะเห็นประชากรเขาส่วนใหญ่เนี่ยหุ่นจะแบบรูปร่างเพรียว
1: ส่วนใหญ่ยังเป็นอย่างนั้นอยู
2: ่
1: ที่ผมเดินทางไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอัตราการเพิ่มสำหรับคนที่เป็นโรคอ้วนหรือไขมันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีมาตรการหลายอย่างนะครับในเรื่องการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนนะครับซึ่งประเทศไทยนี้ล่าสุดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับข่าวการลดความหวานนะคุณเด็กการลดความหวานในอาหารที่ใส่ลงไปนะครับซึ่งผมก็มองว่าเป็นผลดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณฟังส่วนใหญ่ที่ฟังรายการเป็นผู้สูงอายุก็ผมบอกในรายการไปวันก่อนก็คือว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดท่านไม่ค่อยได้ทานก็เน้นทานพืชผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษนะครับพืชผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษนะครับบางท่านที่ซื้อมาไม่ได้ปลอดสารพิษผมก็แนะนำผงถ่านซึ่งท่านไปหาซื้อเอาเองตามห้างสินค้าตอนนี้เขาวิจัยผงถ่านเกี่ยวกับล้างสารพิษได
2: ้
1: นะครับเป็นผงถ่านที่เป็นถ่านอุณหภูมิเผาด้วยอุณหภูมิสูงแล้วถ่านนี้เราจะเห็นว่ามันมีคุณประโยชน์ในการเอามากรองน้ำคุณเด็กเคยเห็นใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่
1: มีทรายมีถ่านเอามากรองสารพิษน
2: ะ
1: ผงถ่านพวกนี้ใช่ครับแล้วก็จะบดมานะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้กำลังได้รับความนิยมนะครับตามห้างสรรพสินค้าอาจจะขายเป็นซองๆแล้วก็มาเทแต่ก่อนนี้จะใช้พวกเกลือบ้างพวกน้ำยาบ้างนะครับ
2: เบกกิ้งโซดา
1: เบกกิ้งโซดาพวกเหล่านี
2: ้
1: แต่ว่าตอนนี้ผงถ่านนี่จะเป็นออร์แกนิกเลย
2: ออ
1: ร์แกนิกนะครับ
2: ซึ่ง
1: ผมก็แนะนำนะครับไม่ต้องระบุยี่ห้อเพราะว่าท่านก็ไปหาซื้อเอาเอง
2: ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะ
1: ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้พืชผักผลไม้ปลอดสารพิษที่ผมพูดไปตั้งแต่วงที่แล้วคนติ่งไม่ได้
2: ม
1: าเดี๋ยวนี้กำลังจะเป็นเทรนด์ใหม
2: ่ค่ะ
1: คุณผู้ฟังก็รีบโทรเข้ามานะครับทุกปัญหาเรามีช่วยค้นหาคำตอบให้ท่านนะครับสำหรับรายการจอดลึกสุขภาพนะครับ
3: สวัสดีครับคาตามินครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอหรือเปล่าคะ
3: ใช่ใช่ครับ
5: ค่ะค่ะพอดีฟังรายการอยู่ไม่ทราบเป็นเทปเรื่องเป็นทีนี้คุณลุงอยากจะสั่งค่ะตอนนี้เราเปลี่ยนส่งที่อยู่หนอกใหม่ได้ไหมคะ
3: ได้ที่ไหนครับผม
5: มาส่งที่ถนนกรุงธนบุรีเนี่ยค่ะบ้านเลขที่ตอนนี้เกษียณแล้วอยู่บ้านนะคะ
3: ถนนกรุงธน
5: บ้านเลขที่160นะคะ
3: ครับ160
5: 160ถนนกรุงธนบุรี
3: ถนนกรุงธนใกล้กับอะไรครับตรงนั้น
5: ซอยกรุงธนบุรี4นะคะ
3: ครับกรุงธนบุรี4ใกล้กับรถไฟฟ้านะ
5: ค่ะค่ะแยก3ตอกขี้เถ้าตอกขี้เถ้าแยก3ค่ะ
3: ครับ
5: ตอกขี้เถ้าแยก3ต้นยางนะคะ
3: ต้
5: องละเอียดนิดนึงต้นยางนะคะแขวงบางลำพูล่างค่ะ
3: ครับ
5: เขตคลองสานค่ะ
3: ครับ
5: กรุงเทพนะคะ10600ค่ะ
3: ครับครับ
5: ตอนนี้มีโปรไหมคะ
3: ตอนนี้เรามีโปร6ค่ะโปร6ก็มี 6แล้วแถม2กระปุกตัวนี้สําหรับคน
5: จะเอาเหมือนเดิม
3: นะครับเอา3เนาะ
5: ค่ะค่ะ
3: ได้ครับ
5: อันนี้มาเก็บเงินปลายทางนะคะ
3: ได้เก็บเงินปลายทาง
5: อยู่บ้านไม่เป็นไรเข้ามาถูกใช่มั้ยคะแบบนี้เห็นเคอรี่อะไรเค้าก็มาส่งของกันนะคะ
3: ถูกแต่พรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้รับสายหน่อยนะเดี๋ยวให้เข้าไป
5: ได้ๆค่ะเดี๋ยวรับสายก็มี2เบอร์นะคะเบอร์บ้านก็มีนะคะ
3: คือเบอร์นี้นะครับ
5: ค่ะได้ทั้ง2เบอร์ไหนก็ได้นะคะ
3: ครับ
5: คือเผื่อว่าเบอร์ถือไม่ได้ยินถ้าเบอร์บ้านมันยังมีเด็กเขาได้ยินบ้างอะไรบ้างนะคะ
3: ครับได
5: ้ค่ะคุณหมอก็เอาส่งแล้วกันนะคะ
3: ครับ
5: อันนี้เราส่งที่นี่ตลอดนะคะ
3: ครับ
5: ขอบพระคุณมากค่ะ
3: ครับ
5: สวัสดีค่ะเดี๋ยวขลุ่นนิดนึงค่ะทานตอนไหนบ้างคะทานตอนไหนบ้างคะ
3: ทานส่วนใหญ่ถ้าไม่เป็นอะไรมากก็ทานเช้าเดียวหรือเย็นเดียวก็ได้ครับแต่ถ้านี่ก็ทานเช้าเย็นก็ไม่มีปัญหาคร
5: ับ กี่เม็ดคะ
3: เม็ดเดียว
5: ครั้งมือละ1เม็ดนะคะ
3: ครับ
5: พอดีคุณลุงก็96แล้วฟ
3: ัง
5: รายการทุกวันก็ไม่ยอมจะให้สั่งสั่งก็สั่งที่เพ็ญบอกกำลังพูดอยู
3: ่
5: โอเคนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: รายการจดลึกสุขภาพนะครับก็ผลิตภัณฑ์คาตามินสนับสนุนรายการอ่ะคุณติ่งสักนิดนึง
2: ค่ะสนับสนุนรายการของเราโดยผลิตภัณฑ์คาตามินเนี่ยหากว่าท่านสนใจในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับคาตามินนะคะโทรสายด่วนถึงรายการเราได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644นะคะ
1: คร
2: ับ
1: คุณผู้ฟังก็อย่าลืมโทรเข้ามาตอนนี้เราก็มีโปร6กระปุกแถม2กระปุกรวม8กระปุกในราคาเดิมหรือท่านจะซื้อ1โหลนะครับคาตามิน1โหลก็แถม3กระปุกรวมเป็น15กระปุกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าบาทขอบคุณทุกท่านที่ร่วมอุดหนุนกันอย่างล้นหลามในทุกๆวันนะครับตอนนี้รอสายท่านอยู่รีบโทรเข้ามานะครับรีบโทรเข้ามาสำหรับผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับอ่ะพักกันเพลงสักครู่หนึ่งก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับ
2: ค่ะ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่ฟังเพลงเพราะๆนะครับเป็นเครื่องเสียงเพลงกล่อมใจให้ท่านรับฟังจากรายการเจาะลึกสุขภาพเราสองคนมาพูดนานาสาระเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพบางท่านก็โทรมาถามนะคนเด้งว่าผมเนี่ยจะได้พาไปจริงไหมที่นู่นที่นี่นะ
2: เราพาไปเนี่ยไปทางเสียงเนี่ย
1: ครับก็จริงๆแล้วหวังว่าเป็นอย่างยิ่งนะครับ
2: ค
1: ือทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นผมไม่อยากจะพาไปน
2: ะ
1: โดยพอคุณติ๋งก็อยากไปในหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นเขาใหญ
2: ่เราต้องออกไปหาแรงบันดาลใจบ้าง
1: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าสิ่งต่างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไปเที่ยวเราก็จะได้เปิดโลกเราจะได้เห็นเหมือนเป็นพื้นเหมือนการผ่อนคลายอีกอย่างหนึ่งนะครับหลายท่านเนี่ยโทรมาคุยกับผมว่าไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยนะครับยิ่งช่วงที่ผ่านมานี่ตีไปว่า 2-3 ปีไม่ค่อยได้ไปไหนเลยนะครับก็ตอนนี้ผมมีข่าวว่าคนนี่รอจะไปเที่ยวเยอะมากถ
2: ้
1: าเหตุการณ์สงบนะครับการสงบก็ท่านก็ต้องรอไปเที่ยวแล้วล่ะครับเพราะว่าที่ผมเสนอเรื่องเกี่ยวกับฟาร์มออร์แกนิกตอนนี้นี่แนวท่องเที่ยวแบบนี้จะมาแรงคุณติ่งจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เขามีร้านกาแฟใช่ไหม
2: ค่ะ
1: แล้วก็มีทุ่งหญ้าคนก็จะชอบไปเช็คอิน
2: ใช่ไหมค่ะ
1: มีร้านกาแฟเดี๋ยวนี้ร้านกาแฟเนี้ยได้รับความนิยมก็คือเป็นร้านกาแฟที่เป็นทุ่งเป็นวิว
2: จะได้ถ่ายรูปสวยๆ
1: จะได้ถ่ายรูปคนก็ไปถ่ายรูปแหละครับบางท่านก็ไปยืนต่อแถวก็ไม่นานเท่าไหร่ไปยืนต่อแถวนะครับไปทานกาแฟอย่างที่ผมบอกวันก่อนที่ราชบุรี
2: ค่ะ
1: นะครับที่แถวจอมบึงเป็นร้านกาแฟที่คนไปต่อแถวนานที่สุด2ชั่วโมง
2: โอ้โหอ
1: ันนี้ผมประชาสัมพันธ์ในทางที่ดีนะครับท่านเจ้าของร้าน
2: อันนี้คือเพื่อจะทานกาแฟ

0: คฤหาสน
1: ์
0: และอีกที่หนึ่งคุณติ่งที่ผมไปที่นครนายกก็คืออันนั้นเป็นทุ่งหญ้าเขียว
1: ค่ะ
0: เป็นทุ่งข้าวเลยแล้วก็จะมีร้านกาแฟอยู่ตามทุ่งข้าวแล้วก็จะมีทางเดินที่เดินอยู่บนเหมือนกับเราเดินอยู่บนปลายข้าวเขาจะเป็นสะพาน
1: ยกสูงขึ้นมา
0: สะพานยกสูงแล้วเดินทอดยาวไปไกลแล้วก็เลี้ยวมาร้านกาแฟคนก็จะไปถ่ายรูปนะครับการท่องเที่ยวแบบนี้กำลังจะบ่งบอกว่าคนกำลังเบื่อเมืองนะครับ
1: ใช่หอยหาธรรมชาติ
0: หอยหาธรรมชาติอย่างที่ผมบอกไปว่าทำไมคนถึงช่วงที่โควิดสงบช่วงที่เฟสแรกน
1: ะ
0: ที่ไม่ค่อยมีตัวเลขเนี่ยเห็นไหมคนออกไปเที่ยว
1: ใช่
0: คนออกไปเที่ยวเยอะมากจริงๆนะครับในช่วงนั้นคนออกไปเที่ยวเขาใหญ่ไปเที่ยวโอ้สถานตามที่ต่างๆ
1: เหมือนเก็บกดเลยนะ
0: ใช
1: ่
0: นะครับ
1: เราเก็บตัวกันมานานละ
0: ใช่เขาก็เหมือนกับว่าคนกรุงเทพก็อยากออกไปต่างจังหวัดนะครับ
1: ค่ะ
0: สวนผึ้งสักนิดหนึ่งนะครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เอาเป็นเรื่องสวนผึ้งสักนิดหนึ่งผมเสนอฟาร์ม
1: คลอโรฟิลฟาร์มนี่ไอเดียสดใหม
0: ่ครับเป็นสตาร์ทอัพนะผมไปดูของเขาเป็นสตาร์ทอัพสองคนเนี่ยคือคนคิดว่าการลงทุนเนี่ยคนจะนึกถึงการลงทุนในตลาดเงินแต่บางคนคิดถึงการลงทุนในรูปแบบฟาร์มเกษตร
1: ระยะยาวด้วย
0: ในระยะยาวแล้วก็ได้ผลผลิตนะครับก็คือเป็นเรื่องของคุณพอสนะ
1: ค่ะคุณพอสกับคุณพีทเป็นสองพี่น้อง
0: สองพี่น้องตั้งฟาร์มขึ้นมาที่สวนผึ้งเป็นฟาร์มเมลอนผักแล้วก็
1: ผลไม
0: ้อะโวคาโดผลไม
1: ้ค่ะ
0: มะเขือเทศ
1: เขาบอกเป็นชาวสวนที่นึกในเรื่องของความสนุกนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจไม่แพ้ใครเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วก็ใส่ไอเดียเจ๋งๆลงไปในฟาร์มในพื้นที่ของตัวเองทำการเกษตรนะคะ
0: ครับซึ่งที่ฟาร์มตัวนี้จะเป็นแคนตาลูปสีทองนะครับซึ่งเป็นราคาแพงมาก
1: เคยทานไหมคะ
0: ผมเคยทานนะลูกหนึ่งตกประมาณ 5-600 กันจริง
1: โ
0: อ้ไม่ธรรมดานะปกติมัน 100-200
1: ใช่ค่ะใช่
0: ตัวนี้ 5-600 แต่ว่าส่วนใหญ่พูดตรงๆนะมาขายไม่ค่อยได
1: ้แต่ถ้าชิมนี่ก็ว่าโอเค
0: คือมาขายตามห้างขายไม่ค่อยได
1: ้
0: เพราะว่าคนจะมองว่าแพงนะครับในฟาร์มนี้เขาจะปลูกคือเน้นตรงนี้แหละคือเป็นเน้นแบบไฮเอนด์คือเอาพันธุ์มาจากญี่ปุ่นนะครับคือว่าลูกค้าจะซื้อกลับบ้านหรือจะซื้อทานหรือทำเป็นพวกผลไม้ปั่นพวกนี้นะครับแต่คือเน้นน่ะมีคนเล่าให้ฟังนะคนที่ไปเนี่ยผมดูจากยูทูบเบอร์ที่ไปตั้งแต่ค่าใช้จ่ายนี้ตกประมาณคืนหนึ่งพันกว่าบาท
1: อ๋อมีที่พักให้ด้วย
0: มีที่พักครับมีที่พักแล้วก็ทีนี้ก็ค่าเข้าเพื่อจะเก็บเพื่อจะดูพืชผลทางการเกษตรนี่ประมาณ 400-500 บาทแต่ว่าลูกค้าเนี่ยที่เข้าไปนี่ก็จะเกิดความคุ้มค่า
1: ค่ะ
0: เพราะว่าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีทางการเกษตรแบบออร์แกนิก
1: ค่ะคือรู้ที่มาที่ไปของมันด้วย
0: คุณติงเคยไปเกี่ยวกับพวกที่เขาเป็นโรงมุงหลังคา
1: พวกกรีนเฮาส
0: ์พวกกรีนเฮาส
1: ์ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยมีคนเขาเล่าผมฟังผมเสนอวันก่อนว่าถ้าท่านมีพื้นที่เล็กๆนะเดี๋ยวนี้เขามีกรีนเฮาส์ขายเนี่ยจาก
1: ใช่
0: แต่ผมไม่แน่ใจว่าลาซาด้าหรืออะไรจริงไหม
1: อันนั้นโรงเรือนเล็กๆเลยค่ะ
0: โรงเรือนเล็กๆแล้วก็ปลูกผักข้างในปลูกผักข้างในที่เป็นผ
1: ัก
0: กระถางใช
1: ่
0: ทำได้นะ
1: ทำได
0: ้เพราะว่าพื้นที่ที่บ้านผมเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ 3-4 เมตรสามสี่เมตรก็ตอนนี
1: ้กะปลูกอะไรคะเนี่ย
0: น้องสาวก็เมื่อเช้าเนี่ยก็บอกมาว่าจะซื้อพวกผักต่าง
1: ๆ
0: พวกผักที่วางเป็น
1: สลัดหรือเปล่า
0: หลายอย่างทั้งเป็นผักสวนครัวพวกสะระแหน
1: ่
0: ตะไคร้พวกอะไรเนี่ยเอามาวางแล้วก
1: ็คลุม
0: เป็นคลุมไว้เพราะว่าพวกแมลงพวกอะไรจะมากินนะครับซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวนี้คนเขาบอกว่าเทรนด์นี้กำลังมาเขาเรียกปลูกผักกินเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ปลูกผักกินเองเทรนด์นี้กำลังมา
1: เพราะว่าเราบางทีเราไม่แน่ใจว่าเกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะดัง
0: น
1: ั้
0: นปลูกเองนะครับเพราะว่าท่านก็จะไม่ต้องซื้อแม้แต่ว่าหอมหรือว่าต้นหอมหรือว่ากะเพราใบโหระพาอันนี้
1: ขี้หนูอะไรอย่างนี้
0: ทำง่ายนะทำง่ายคนเด็กไม่มีไม่เป็นไรที่บ้านผมตอนนี้กำลังเริ่มทำนะครับจริงกำลังเริ่มทำนะครับ
1: ดี
0: สปอนเซอร์สักนิดหนึ่งครับ
1: ค่ะคุณฟัง

0: ช่วงเวลาของรายการเราเนี่ยสนับสนุนโดยคาตามินเนี่ยคาตามินตอนนี้มีจัดโปรโมชั่นนะคะคาตามินทวายไลท์นะคะก็อัปเดตกันในช่วงของสถานการณ์โควิดส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็ยังมีโปรดีโปรดังแบบสุดยอดก็คือโปรซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็น8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมตอนนี้นี่สินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนั่นเองค่ะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่มีค่าบริการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการจอดลึกสุขภาพไม่ว่าท่านจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คาตามีนได้ในทุกๆวันใน365วัน
2: สวัสดีครับคาตามีนครับผม
3: ค่ะฟังยาชุดหนึ่งค่ะ
2: ครับครับพี
3: ่ลงถือจิ้นหัวนะคะ
2: ถือจิ้นหัวพระประแดงนะครับ
3: ค่ะฟังปอ138นะคะเดี๋ยวฝากไว้ที่ป้อมยามนะคะตัง
2: ครับครับครับ
3: ค่ะ
2: ได้ครับขอบคุณมากครับครับอดีต
1: คุณฟังก็อย่าลืมนะครับโทรมาพูดคุยกับรายการจอดเลือกสุขภาพได้ในทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มเราเปิดบริการสายนะครับซึ่งตอนนี้สายก็กำลังหนาแน่นนะครับ คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาในช่วงเที่ยงช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นนะครับ ก็ช่วงเช้าจะมีคนสั่งผลิตภัณฑ์คาตามินไม่ว่าจะเป็นทวายไลท์ไม่ว่าจะเป็นวีต้าพลัส หรือว่าอิโมนานะครับไปกันอย่างมากมายซึ่งตอนนี้ประชาสัมพันธ์ทั้งนิดหนึ่งก็คือทวายไลท์เราสามารถซื้อรวมกับคาตามินได้ในราคาเดียวแล้วก็วีต้าพลัส6กระปุกแถม1กระปุกนะครับส่วนอิโมน่านั้นตอนนี้เราลดราคาเป็นพิเศษสำหรับท่านที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์อิโมน่ากล่องสีเขียวที่ท่านเคยใช้หรือจะซื้อร่วมกับคาตามินเราก็ลดให้400บาทนะครับ
4: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
1: รายการจอดลึกสุขภาพผมหวังอย่างยิ่งนะครับสำหรับเราสองคนว่าเราหวังอย่างยิ่งว่าเป็นรายการที่ท่านจะชื่นชอบสำหรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแนวสุขภาพนะครับเพราะว่าวันก่อนนะครับผมได้มีโอกาสไปรับฟังนะครับเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายคุณติงนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศหนึ่งที่ออกกำลังกายน้อยตอนนี้สสสนะออกกำลังกายน้อยนะครับเนื่องจากว่าในคนเมืองหลวงเนี่ยอัตราของการเดินทางเนี่ยอย่างคุณติ่งเนี่ยเดินทางเนี่ยใช้ระยะเวลานาน
0: ใช่
1: กว่าจะถึงบ้านเนี่ยค่ำแล้วยังไม่รวมถึงไปแวะห้างอีกนะฮะ
0: ซื้อของ
1: ใช่ซื้อของพวกนี้นะฮ
0: ะ
1: และบางท่านก็อยู่กับบนรถติดเนี่ยรวมทั้งไปกลับเนี่ยหลายชั่วโมงกว่าจะถึงที่ทำงานแล้วก็กลับบ้านก็กลางคืนก็ไม่ได้ออกกำลังกายนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณฟังครับที่ท่านผู้ฟังรายการถ้าหากท่านมีเวลานะครับที่ผมเคยบอกไปก็คือว่าการออกกำลังกายที่ดีนี่สำหรับผู้สูงอายุเขาบอกว่าไม่ประมาณ30นาทีไม่เกินนะไม่เกินบางท่านนี่ออกหักโหมนะครับ
0: โอ้ไม่ไหวนะ
1: หักโหมนะหักโหมคือผู้สูงอายุเนี่ยเลย60ปีไปแล้วบางท่านออกกำลังกายเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงผมเคยเจอมาแล้วนะครับที่ไปเดินที่สวน สนามหลวงไปเดินไปเดินที่สวนหลวง
0: สว
1: นหลวงร.9ในสมัยนั้นนะครับบางท่านนี้ต้องการสุขภาพแข็งแรงแต่จริงๆแล้วเขาแนะนำว่าประมาณ30นาที20นาที
0: ได
1: ้ก็ได้แต่ว่าต้องให้ทำต่อเนื่องคือหมายความว่าใน1สัปดาห์เนี่ยท่านทำประมาณ 3-4 วัน
0: ค
1: ือใน7วันท่านทํา 3-4 วันอย่างน้อยนะครับถ้าท่านทำได้ทุกวันก็เป็นเรื่องดีคือเดินอยู่ในบ้านนะครับเดินแกว่งแขวนบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยจะเป็นการยืดเส้นยืดสาย
0: ช่วยลดกล้ามเนื้อ
1: ครับคอเลสเตอรอลในตัวนะครับขจัดไขมันและที่สำคัญเป็นการช่วยให้การนอนหลับนะครับนอนหลับดีนะครับฉะนั้นที่เขาบอกว่าประเทศเราเป็นประเทศหนึ่งที่ออกกำลังกายน้อยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมได้ข้อมูลมาก็คือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่โรคไขมันติดอันดับสูงในอาเซียนประเทศแรกๆเนี่ยที่ประเทศไขมันหรือเบาหวานเยอะก็คือประเทศอินโดนีเซียแต่ไม่แน่ใจว่าประชากร270ล้านไหมนะครับประเทศไทย60กว่าล้านเนี่ยเขาก็บอกว่าเพราะว่าประเทศของเราเนี่ยมาจากอาหารเขาวิเคราะห์อย่างนั้นนะครับคือกระทรวงนี่บอกว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ใช้อาหารฟาสต์ฟู้ดเนี่ยเติบโตมากขึ้นในแต่ละปี
0: ขยาย
1: ใช่เพราะว่าเราทานอาหารฟาสต์ฟู้ดและก็จะมีไขมันที่อยู่ในอาหารและสองก็คือเรานิยมกินพวกของหวานไอศกรีม
0: เขาว่าทำให้อารมณ์ดี
1: กินไอศกรีมพวกนี้แต่การกินเนี่ยเขาบอกว่ากินเกิน
0: ใช่
1: ครับคือเวลากินนี่ท่านต้องทานสำหรับผู้สูงอายุทานนิดๆหน่อยๆนะครับผมเคยแนะนำรายการว่าบางท่านชอบทานของหวานหลังข้าว
0: ใช่
1: ท่านจะทานได้ก็ทานนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าท่านทานนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าหน้าข้าวเหนียวมะม่วง
0: ใช่
1: ข้าวเหนียวทุเรียนนะ
0: ค่ะ
1: พวกเหล่านี้นะครับซึ่งต่อไปที่ผมพูดในรายการตอนจะจบเที่ยวก่อนก็คือเรื่องทุเรียนจะไม่มีขายคุณติงในอนาคตเพราะว่า
0: ส่งออกหมด
1: ส่งออกหมด เพราะว่าตอนนี้จีนได้ทำ MOU ไว้
0: ใช่ค่ะ
1: กับประเทศไทย
0: ขณะสถานการณ์โควิดยังสั่งให้ส่งไปอ่ะ
1: เดี๋ยวนี้เขามีเทคโนโลยี
0: ค่ะ
1: ผมเพิ่งไปดูงานมา
0: อ
1: ๋อเทคโนโลยีก็คือว่าทุเรียนที่สุกเนี่ยคุณติงที่เป็นเขียวๆนี่นะ
0: ค่ะ
1: เก็บได้2ปี
0: อืม
1: โดยไม่ต้องขายนะซื้อปีนี้ไปขายปีหน้า
0: โอ้
1: เขาทำแล้วนะเขาเทคโนโลยีนั้นมาใช้ที่คลองหลวงปทุมธานีก็คือสร้างเป็นโกดังเหมือนกับห้องเย็นแต่ว่าเขาจะเอาเทคโนโลยีตัวนั้นมาควบคุมความเย็นในอุณหภูมิลบ60องศา
0: โอ้เข้าไปนี่มีหนาวแน่นอน
1: ต้องใส่ชุดฮะเขามีชุดแต่ว่าผมไม่ได้เข้าวันนั้นแต่ว่าคนที่เข้าไปต้องใส่ชุดเหมือนมนุษย์อวกาศ
0: ห้องแลบคล้ายๆอย่างนั้น
1: มันก็ไม่เชิงห้องแลบมันจะมีชั้นวางเหมือนสโตใหญ่เลยเป็นชั้นมีแต่ทุเรียนทั้งนั้นเลยจะไปขายปีหน้า
0: โ
1: อ้ตัวนี้เขาประกันราคาแล้วไอ้พวกที่รถขายอยู่ข้างทางนี
0: ้อันนี้คือเหมือนตกเกรดละ
1: เขาเอาหมดตัวนี
0: ้
1: เพราะว่าเขาจะใช้ประเทศนี้เป็นทางผ่านไปในออสเตรเลีย
0: อ๋อค่ะ
1: ไปในอเมริกาเมื่อโควิดหายตอนนี้ยังส่งไปยากก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน
0: ค่ะ
1: ผมบอกเก็บได้เท่าไหร่ครับบอกหลายหมื่นตันหลายหมื่นตันเขาบอกอย่างนี้เลยนะหลายหมื่นตันที่เก็บไว
0: ้
1: เขาบอกมีที่เก็บไหมกำลังสร้างไปเรื่อยๆตอนน
0: ี
1: ้เป็นเรื่องที่ดีเขาบอกดียังไงดีสำหรับเกษตรกรแต่อาจจะไม่ดีสำหรับผู้บริโภคทำไมอ่ะ
0: มันไม่สดใหม่
1: ไม่ใช่
0: อ
1: ่ะมันไม่ใช่คือเขาเก็บอุณหภูมิไว้นี่ความสดอะไรดีทุกอย่างแต่คนที่จะไปบริโภคอย่างเราเนี่ยต้องบริโภคของแพงทุเรียนลูกหนึ่งเนี่ยเราเคยกินในลูก 3-4 โลเนี่ยตกโลละประมาณ100กว่าจริง
0: ค่ะ
1: 100กว่าก็ประมาณ6-700 5-600อ่ะพูดง่าย
0: ๆ
1: แต่ตอนนี้นี่ 1,500 ขึ้นนะเป็นเรื่องเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับคุณผู้ฟังก็ฟังแล้วก็ขอให้เป็นเรื่อง
0: อีกนานแล้วต้องปลูกเองแล้วนะ
1: มีความสุขนะครับทุเรียนไม่มีก็ยังไงนะกินเงาะแทนแล้วกันนะครับกินมังคุดแทนนิดหนึ่งครับ
0: ค่ะ สำหรับคุณฟังเนี่ยที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเนี่ยผู้สูงวัยหรือว่าอายุยังน้อยอยู่นะก็พูดคุยกันได้เนี่ยบางทีเนี่ยมันเกิดขึ้นมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวปัญหาสุขภาพนะคะปัญหาทางด้านข้อในร่างกายนะคะเนื่องจากข้อร่างกายนั้นเนี่ยใช้งานหนักกันตลอดนะคะบางท่านนี่เป็นข้อเข่าเสื่อมนะคะบางท่านเป็นกระดูกคอเสื่อมบางท่านก็เป็นนิ้วล็อกปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะคะก็คือปัญหาสุขภาพอีกอย่างนึงนะที่มีคุณฟังเนี่ยโทรศัพท์มาเล่าให้ฟังในรายการกันเป็นประจำนะคะเป็นอันดับต้นๆของในแต่ละวันเลยก็ว่าได้หากว่าท่านไม่สบายใจเนี่ยจะโทรศัพท์มาพูดคุยในรายการของเราปรึกษากันได้เป็นเพื่อนในรายการเป็นแฟนรายการได้หมดเลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาผมติกรก็ยังรอรับสายท่านอยู่เหมือนเดิมนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดท่านก็ยังสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คาตามีนได้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงสถานการณ์ต่างๆนะครับก็สั่งผลิตภัณฑ์คาตามีนได้เหมือนเดิมซึ่งตอนนี้ราคาก็ลดพิเศษนะครับลดพิเศษจริงๆนะครับท่านที่ซื้อครึ่งโหลเราแถม2กระปุกรวมแล้วได้8กระปุกในราคาเดิมท่านจะซื้อเป็นโหลเราก็แถม3กระปุกได้15กระปุกนะครับส่วนท่านที่จะซื้อชุดทดลองราคาก็พันต้นๆหรือท่านจะซื้อตั้งแต่1กระปุก2กระปุกเราก็มีจำหน่ายเหมือนเดิมนะครับสำหรับท่านที่ไม่ต้องการซื้อเยอะนะครับส่วนสมาชิกท่านใดตอนนี้ช่วงนี้นะครับเราก็ยังมีกระเป๋าในบางส่วนที่เหลือจากเทศกาลปีใหม่นะครับให้ท่านไปใช้นะครับ
0: ก็เป็นทนทาน
1: เป็นช่วงๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็สั่งออเดอร์เกี่ยวกับกระเป๋าเพื่อว่ามาก็หมดเร็วนะฮะที่ส่งไปต่างจังหวัดนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ยังมีบ้างในบางส่วนของหลายท่านที่รีบโทรเข้ามานะครับดังที่เบอร์ที่คุณติ๋งและผมบอกไปนะครับคือเบอร์0843856644ในทุกๆวันนะครับอ่ะคุณฟังครับต้องขอบคุณที่ติดตามรายการนะครับเวลาหมดเวลาโอกาสหน้าช่วงหน้าเรามาเจอกันนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามและก็ขอให้ท่านมีความสุขที่ฟังรายการที่เราได้ค้นหาข้อมูลมาก็ขอให้ท่านมีความสุขจากเพลงและสาระของเราสองคนนะครับ
0: okay.
1: พบกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามดังเดชธิดาลาวัน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลียงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักประทับใจยอดเยี่ยมจากบทประพันธ์ของนิธิวดีสุดทางรัก

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ
1: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
2: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ฟังเพลินทุกที
2: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังสุดทางรัก
1: ฉันเองก็ไม่รังเกียจคุณแล้วค่ะคุณวานีเมื่อคุณมีความจริงใจต่อดิฉันดิฉันก็มีความจริงใจต่อคุณเหมือนกันและนี่ถ้าบังเอิญซึ่งมันอาจจะมีโอกาสเพียงหนึ่งในล้านเท่านั้นคือถ้าบังเอิญหมอเล็กไม่เห็นเราสองคนในเวลานี้หมอเล็กจะรู้สึกยังไงนะคงแปลก

0: อะไรอะไรทั้งหมดมัดกับคุณวานีเล่าสู่กันฟังหมดแล้วล่ะค่ะแม่มัดก็เพิ่งทราบว่าหมอเล็กเตลิดไปไหนแล้วก็ไม่รู้
1: อ้าวเขาไม่ได้อยู่กับหนูหรอกเหรอคะ
0: คุณหมอเตลิดไปเกือบปีแล้วล่ะค่ะ
1: โธ่เวรกรรมอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้ไม่ได้ข่าวคราวเลยเหรอคะ
0: ไม่ได้เลยค่ะมัดไม่คิดเลยว่าการตัดสินใจของมัดจะกลายเป็นทำลายเขาไปไม่เคยคิดมาก่อนเลยค่ะแม
1: ่แม่ว่าอะไรอะไรที่มันผ่านมาแล้วพยายามลืมมันซะมั่งละดียิ่งคิดก็ยิ่งเป็นทุกข์ถ้าเขาไม่ตายไปก่อนวันหนึ่งเราคงมีโอกาสพบกันหรอกลูก
0: ค่ะหนูก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันค่ะ
1: ก็แปลกนะที่จู่ๆก็มารู้จักกันแบบนี้ขอให้เป็นเพื่อนแล้วก็รักกันให้มากๆนะจ๊ะ
0: หนูรับรองค่ะว่าเราสองคนจะรักกันให้มากที่สุดมัดก็เหมือนกันค่ะ
1: ดีแล้วค่ะลูก

0: อย่าลืมนะคะวันหลังต้องไปที่บ้านดิฉันมั่ง
1: ค่ะว่างเมื่อไหร่จะไปเยี่ยมค่ะ
0: โทรศัพท์ไปก่อนก็แล้วกันค่ะดิฉันจะมารับที่บ้านหรือที่โรงเรียนก็ได้ค่ะรับรองว่าที่บ้านยินดีต้อนรับเต็มที่คุณพ่อท่านใจดีออกค่ะ
1: ใจดีเหมือนแม่ดิฉันไหมคะ
0: เหมือนกันค่ะ
1: ดิฉันเห็นท่าจะต้องไปฝากตัวเป็นลูกสาวท่านสักคน
0: คุณพ่อต้องรีบรับทันทีเจ้าค่ะ
1: กลัวท่านจะตะเพิดออกมาไม่ทันนะสิคะ
0: รับรองว่าไม่ค่ะไม่เด็ดขาดลาละค่ะวันหลังเราค่อยพบกันใหม
1: ่ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะ

คุณวานีขับรถจากไปแล้วจากคนละมุมประเทศซึ่งไกลแสนไกลเรามาพบและถูกอัธยาศัยกันอย่างไม่น่าเชื่อผู้หญิงคนนี้เหรอคะหมอเล็กที่หมอเล็กรักนอกเหนือไปจากมัดก็สมควรอยู่แล้วค่ะเธอเป็นคนน่ารักไม่ถือตัวอ่อนหวานยังไม่น่าเชื่อว่าเธอจะเป็นผู้หญิงที่เกิดมาในตระกูลสูงอย่างนี้ล่ะที่เขาเรียกว่าผู้ดีและนี่ถ้าหมอเล็กกลับมาแล้วเราบังเอิญพบกันอีกเราจะตัดสินใจยังไงกันแน่คะมาจะต้องเสียสละหมอเล็กให้คุณวานีอีกไหมคะ

0: เอาละค่ะการหัดขับรถเนี่ยไม่ยากหรอกนะคะอย่าเพิ่งคิดว่ามันยาก
1: ดิฉันกลัวจะทำรถคุณวานีพังจังเลยนะคะ
0: ไม่เป็นไรค่ะพังก็ซ่อมได้ที่บ้านมีรถตั้งหลายคันคุณพ่อท่านก็ทราบแล้วว่าเราจะมาหัดขับรถกันท่านไม่ว่าอะไรหรอกค่ะ
1: ท่านใจดีจังเลยนะคะ
0: อย่าพูดถึงท่านเลยค่ะตอนนี้เราหัดขับรถกันดีกว่านะคะคุณมัทนานั่งตรงนี้สิคะดิฉันจะลงจากรถก่อน
1: ค่ะสอนซะก่อนไม่ดีกว่าเหรอคะ
0: จริงสินะแหมเป็นครูที่ใช้ไม่ได้เลย คืออย่างนี้นะคะตอนแรกเราควรจะรู้เรื่องเกียร์รถเสียก่อนนี่ค่ะเราต้องเข้าเกียร์ตามกำลังของรถอย่างรถแรกออกใหม่ๆเนี่ยต้องใช้เกียร์หนึ่งเสมอนะคะเพราะเกียร์หนึ่งนี่มีแรงมากถ้าเราเข้าเกียร์สองรถจะไม่มีกำลังถ้าเป็นรถเก่าๆเครื่องจะพานดับเอาง่าย
1: ๆค่ะ
0: นี่ค่ะเกียร์หนึ่งเข้าอย่างนี้ที่กระปุกเกียร์เนี่ยเขาก็ทำไว้ให้ดูแล้วว่าเราต้องเข้ายังไงนี่เกียร์หนึ่งแล้วนี่เกียร์สอง

0: เป็นไงคะ
1: แหมเหงื่อแตกพลากหมดเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใหม่ๆก็อย่างนี้เลยค่ะต้องหัดใช้เกียร์1เกียร์2ให้คล่องซะก่อนเกียร์3หรือเกียร์4เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญรองลงมาเพราะใช้เฉพาะเมื่อรถแล่นเร็วเท่านั้นเองอย่าเพิ่งไปเอาใจใส่มันอ่ะลองใหม่สิคะอ้าวเครื่องดับซะละสตาร์ทใหม่ค่ะ
1: ค่ะ

จากวันเป็นเดือนที่เรารู้จักคุณวานีเรามีโอกาสพบกันเสมอจนเดี๋ยวนี้เราสองคนสนิทสนมกันมากที่สุดใครๆเขามักจะเรียกเราว่าเป็นพี่น้องกันแม้แต่คุณพ่อของเธอท่านก็เอ็นดูเราถึงขนาดเรียกเราว่าลูกท่านให้เราเรียกท่านว่าพ่อและเดี๋ยวนี้วานีก็เรียกแม่ว่าคุณแม่จนติดปากแม่เคยไปที่บ้านวานี 2-3 ครั้งพวกเราสนิทสนมกันเป็นอันดีว่าอันที่จริงแล้วชีวิตเราก็ไม่ถึงกับพบในสิ่งที่โหดร้ายจนเกินไปดูเรากับวานีก็มีความสุขกันไม่ใช่น้อยแต่นั่นล่ะค่ะบางครั้งเมื่อเราอยู่กันตามลำพังแล้วบังเอิญใจตรงกันเราก็ซึมไปด้วยกันฉันรู้ค่ะว่าคุณคิดถึงคุณหมอของคุณฉันก็คิดถึงหมอเล็กของฉันผู้หญิงสองคนรักผู้ชายคนเดียวกันผู้หญิงสองคนนั้นมีอัธยาศัยต่อกันมีแต่ความจริงใจต่อกันแล้วถ้าผู้ชายคนกลางคนนั้นปรากฏตัวขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้มันจะลงเอยยังไงกัน

0: ท่านกำลังฟังสุดทางรักจากคณะเกตทิพย
1: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
1: สวัสดีเพื่อนรัก
2: เอ๊ะ
1: จำฉันไม่ได้เหรอคิด
2: ไอ้หมอ
1: ก็ฉันน่ะสิ
2: เฮ้ยแกเหรอวะเนี่ยฮะแกใช่แน่เหรอวะเอ้ยแม่จะโวยเกือบจำไม่ได้นะดันมีหนวดมีคราวซะด้วยสิดูสิแต่ว่าแต่งเนื้อแต่งตัวเรียบร้อยขึ้นหน่อยเว้ยเฮ้ยนั่งก่อนสิวะแล้วเล่าไปว่าไงอ่ะไปไงมาไงอ่ะที่ได้หายเงียบไปตั้งปีกว่าจู่ๆก็โผล่มามันก็ผีแบบนี้อ่ะเอ้ยนั่งก่อนเว้ย
1: ขอบใจว่ะไปจะไปหาที่บ้านแล้วแต่คิดว่าแกคงเขียนหนังสือที่โรงพิมพ์ก็เลยแวะมาหาก่อนก็เจอเขาพอดีนั่นแหละ
2: เออดีแล้วที่ได้ไปหาที่บ้านน่ะเพราะบ้านหลังนั้นน่ะคืนก็ไปเรียบร้อยแล้วไปเช่าบ้านหลังใหม่เว้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยกงกันหน่อยสิวะ
1: เฮ้ยไม่ละฉันไม่กินอีกแล้ว
2: ฮ่า
1: จริงๆไม่กินตั้งเกือบปีแล้วเพราะคิดว่ากินเข้าไปแล้วมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา
2: ให้มันได้อย่างนี้สิวะเพื่อนเว้ยดูท่าทางแกเป็นคนเข้มแข็งขึ้นแล้วนี่ว่า
1: ก็คิดว่าควรจะเป็นอย่างนั้นนะหนวดคราวนี้ก็ว่ายังก็คออย่างนั้นล่ะขี้เกียจโกนว่ะ
2: เออแล้วแกหายไปไหนมาตั้งปีกว่าวะ
1: ออกจากกรุงเทพขึ้นรถไปทางเหนือนะไปทางรถไฟนะไปเป็นครูอยู่ที่แม่ฮ่องสอนนู่นน่ะ
2: โอ้โหสุดล่าฟ้าเขียวชิวโว้ยเออแล้วไงวะเดี๋ยวนี้ยังเป็นครูอยู่หรือเปล่าอ่ะ
1: ลาออกแล้ว
2: อ้าว
1: มันหลายเรื่องว่ะจะมาหาทุนสักก้อนหนึ่งไปทำไร่แถวสระบุรีนะเพื่อนที่นั่นเนี่ยเขาชวนเขามีทุนอยู่แล้วก้อนหนึ่งฉันจะหาไปสมทบอีกก้อนหนึ่งแกพอจะมีเงินที่ไหนให้ฉันกู้มาเอาดอกถูกหน่อยฮะ
2: แล้วจะพยายามหาให้นะแต่ยังไม่รับปากเว้ย
1: ช่วยกันหน่อยเถอะวะ
2: เอาละเรื่องงานค่อยคิดทีหลังดีกว่านะเอางี้ก็แล้วกันช่วยว่าเราออกไปนั่งกินอะไรที่ร้านไอโกแล้วคุยกันดีกว่านะตกลงไห
1: มฉันเลี้ยงแกเองนะตอนนี้พอมีเงินนิดหน่อยแล้ววะ
2: ตกลงวะไปด้วยกันเลยไป

0: นิดๆหน่อยๆนะคงจะไม่เป็นไรหรอก
1: แล้วงานของแกที่นี่เป็นไงบ้างอ่ะ
0: ก็เรื่อยๆอ่ะเอาอะไรกันนักหนาชิวแล้วมีก็กินไม่มีก็ปั่นเรื่องหากินเออได้ข่าวว่าพัฒนาแฟนเก่าของแกมาหรือเปล่าอ่ะ
1: ก็ตัวนี้เป็นดาราหน้าปกไปแล้วไม่ใช่เหรอ
0: นอกจากดาราหน้าปกแล้วก็ยังเป็นดาราแสดงแบบเสื้ออาจจะต่างไปถึงดาราหนังก็ได้นะแกนะพัฒนาได้กำลังเฟื่องมากเลย
1: ก็ดีแล้วเนี่ย
0: เอ๊ฮะเอ๊ะดูท่าทางแกเฉยๆนะไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยเวลาพูดถึงพัฒนาแล้วทำท่ามันก็จะเป็นจะตายอ
1: ่
0: ะ
1: ปลงซะเลยก็คิดอะไรอะไรในชีวิตคนเรานะเราจะปักใจลงไปว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องเป็นของเราอ่ะมันไม่ได้เราไม่ใช่ผู้วิเศษที่จะเรียกร้องเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราอย่างที่ใจเราคิดนะเราจะทำอะไรได้สารพัดแต่เราจะหวังความสำเร็จมันยากปีกว่าที่ไปอยู่แม่ฮ่องสอนเนี่ยทำให้ฉันได้อะไรหลายอย่างก็แกดูเถอะฉันอยากเป็นหมอนะอุตส่าห์เรียนถึงปีสุดท้ายแล้วจู่ๆก็มีเหตุการณ์ให้เราต้องตัดสินใจบ้าๆเลิกเรียนซะดื้อแบบนั้นแหละมาตอนนี้เราก็มานั่งเสียดายโอกาสที่มันล่วงไปแล้วเราก็มีแต่เสียใจมีแต่ทุกข์หนักขึ้นไหนๆมันก็ผ่านไปแล้วก็แล้วกันไปตัวเรียกร้องให้มันกลับขึ้นมาอีกไม่ได้ตัวเริ่มต้นใหม่ดีกว่ามันก็เหมือนเม็ดข้าวเปลือกนั่นแหละวะถ้าเราทิ้งไว้เฉยๆไม่ได้ไปหว่านในเนื้อดินโอกาสที่จะแตกรากออกมาเป็นต้นข้าวมันก็ไม่มีนะเหมือนตัวเราเองถ้าเราทิ้งชีวิตไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่มีการเริ่มต้นเราก็ไม่มีโอกาสเห็นความสำเร็จในชีวิตของเราเอง
0: ไอ้นี่มันคิดสำคัญเลย
1: เพราะฉะนั้นฉันไม่หวั่นไหวกับเรื่องอะไรอีกแล้วไปเป็นธรรมดาของโลกว่ะ
0: แล้วนี่แกจะทำอะไรต่อ
1: ก็
0: จะทำไร
1: ก็ว่าอย่างนั้นเรียนแพทย์ได้คะแนนยอดเยี่ยมทุกปีกำลังจะผ่าไปเป็นชาวไร่ซะละแล้วแกจะไม่ให้ฉันปล่องได้ยังไง
0: นี่ถ้าหากว่าแกไม่บ้าไปซะตอนนั้นนะพรุ่งนี้แกก็มีโอกาสเฝ้าในหลวงแล้ว
1: ทำไม
0: อ้าวก็พรุ่งนี้ในหลวงเสด็จพระราชทานปริญญาที่ศิริราชน่ะสิ
1: พรุ่งนี้เหรอ
0: ใช่พรุ่งนี้แหละ

รับพระราชทานปริญญาวันที่เราเคยฝันฝ่ายเอาไว้นานแสนนานจะมาถึงพรุ่งนี้แล้วล่ะเพื่อนๆหลายคนคงกำลังรอเวลาที่ได้เฝ้าในหลวงด้วยความตื่นเต้นคงมีการซ้อมรับพระราชทานปริญญากันมาหลายวันแล้วถ้ายังไม่เตลิดไปแต่ตอนนั้นก็มีวันพรุ่งนี้เหมือนกันแต่วันพรุ่งนี้เป็นของคนอื่นแล้วเป็นของเพื่อนๆไม่ใช่ของเราพ่อครับไอ้เตี้ยของพ่อไม่ได้เป็นหมอที่พ่อตั้งใจไว้มันเป็นความเลวของผมเองผมคิดว่ามาแล้วแต่วิบากกรรมของคนเรานะครับของอยู่แค่เอื้อมจะไม่มีปัญญาหยิบเอาของเราชาติก่อนผมก็ไม่เคยเป็นหมอชาตินี้ก็เลยพลาดโอกาสอย่างน่าเสียดาย

0: ันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำยาเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำ
2: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ

สุดทางรักจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของนิธิวดีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามสุดทางรักในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
3: ้ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวทันสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักซาบซึ้งประทับใจจะเป็นประพันธ์ของเอกรินทร์

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็ม

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังเดอะมูนปฏิหารรักสุริยคราช
1: ฟ้าทักพูดครับ
2: ฟ้าพูดนะคะ
1: ครับ
2: ทัศเทพเป็นยังไงบ้าง
1: ก็ยังมีชีวิตอยู่ดีนะ
2: ทัศทำไมพูดอย่างนั้นฟ้ารู้สึกไม่ดีเลยอ่ะ
1: ฟ้าไม่ได้ทำผิดอะไรไหม
2: ครีม
1: ทิแล้วทัศน่ะรู้จักครีมเลยสักนิดน่ะ
2: ทัศเธอกำลังเข้าใจครีมผิดนะครีมทำไปเพราะ
1: รักในเคนไงเพียงแต่ช่วงเวลาที่เกิดกับทัศนั้นน่ะมันก็แค่ละครที่ทำให้เคนนั้นกลับมาสนใจและหึงหวงซึ่งมันก็ได้ผลน่ะแล้วก็ได้ผลดีซะด้วยพอเถอะถ้าฟ้าจะมาคุยเรื่องครีมแล้วก็คงไม่มีอะไรต้องคุยกันต่อไปแล้ว

0: เดี๋ยวก่อนทัศเทพ
1: จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องอะไรเลยที่ฉันต้องเข้าไปยุ่งแต่ครีมเป็นเพื่อนของฉันฉันทนไม่ได้ที่จะปล่อยให้คนอื่นๆเข้าใจเธอแบบผิดๆขอโทษนะครีมที่ฉันต้องผิดคำพูดกับเธอ

0: สวัสดีจ้าเรพี่ชายขอโทษที่ไม่ได้มาเยี่ยมเรเลยเพราะว่าเกิดเรื่องต่างๆขึ้นมากมายเลยคุณพ่อคุณแม่น่ะกลับมาแล้วนะ
1: อ้าวหลานชายไม่เห็นมาเยี่ยมน้องสาวสลายวันนะฮะ
0: พอดียุ่งๆเรื่องเรียนนะฮะ
1: ดีแล้วล่ะฮะตั้งใจเรียนเข้าไว้เพราะมันคืออนาคตของเราเรื่องอื่นอย่าเพิ่งไปใส่ใจเลยนะน้องสาวนี่คงดีใจที่วันนี้พี่ชายมาเยี่ยมลุงไปก่อนนะป่านนี้ป้าแกคอยแย่แล้วดีไม่ดีเดี๋ยวจะลุกขึ้นจากหลุมมาบ่นลุงเอา
0: ดีใจนะครับที่คุณลุงสามารถทำให้เรื่องที่เศร้าเปลี่ยนเป็นเรื่องตลกและหัวเราะไปกับมันได้แบบนี
1: ้ดีเราไม่สามารถย้อนเวลาหรือกลับไปแก้ไขอะไรในอดีตได้แล้วแต่เราจะทำยังไงเหรอกับเวลาที่เหลือให้มีความสุขต่างหากละพันหนุ่มมันไม่มีประโยชน์เลยที่เราจะไปไหนเปรียบเสมือนเราตกไปอยู่ในบ่อน้ำลึกที่ขังตัวเราเองในความมืดถ้าเราไม่สามารถปีนขึ้นมาจากการขังตัวเองได้เราก็ต้องจมอยู่ในบ่อแห่งความทุกข์นั้นตลอดไป
0: จริงสินะครับตัวเราต่างหากฮะที่จะทำให้ตัวเราสุขหรือว่าท
1: ุกข์ใช่แล้วพ่อหนุ่มเอาละลุงไปดันนะเดี๋ยวป้าแกลุกขึ้นมาจริงๆแล้วจะพากันแตกตื่นกันทั้งทุสานล่ะ
0: ครับครับตามสบายครับคุณลุงขอบคุณมากนะครับให้ข้อคิดอะไรกับผมบางอย่างเน
1: ี่
0: ย
1: โอ้ไม่เป็นไรพ่อหนุ่ม
0: จริงสินี่พี่ชายมีอะไรมาให้เรดูด้วยนะเป็นไงรูปปั้นเนี้ยเหมือนพี่ชายมาอย่าเด็กบ้าเอ้ยรันน่ะเขาให้พี่เป็นของขวัญในวันเกิดนะไม่น่าเชื่อนะว่าจะเด็กนั่นน่ะจะมีฝีมือมากขนาดนี้เหมือนพี่ชายมั้ยเรว่าตัวจริงกับรูปปั้นน่ะใครจะหลอกกว่ากันฮะ

0: ฟ้า
1: จ้ะฟ้าเองเห็นเป็นคนอื่นหรือไงอ่ะพอฟ้ามีอะไรบางอย่างจะคุยกับทัดเทพเลยต้องรบกวนให้พันธิพามาเพราะไม่รู้ว่าจะไปหาทัดได้ที่ไหน
0: ถ้าเรื่องจะคุยเป็นเรื่องของครีมแล้วก็ช่างมันเถอะนะเพราะว่าทัดเข้าใจทุกอย่างหมดแล้ว
2: แต่นายน่าจะลองฟังฟ้าดูหน่อยนะเพราะสิ่งที่นายเข้าใจเนี่ยมันอาจจะผิดก็ได
0: ้หูฟังมามันอาจจะผิดก็ได้นะแต่สิ่งที่ตาเห็นน่ะมันคงปฏิเสธได้ยากล่ะปกติแล้วพันไม่ค่อยออกรับให้ใครแต่มาครั้งนี้พันออกรับให้ฟ้าหรือว่าจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่เรายังไม่รู้เลยอย่างนั้นเหรออ่ะก็ได้ไหนๆฟ้าก็มาแล้ว
1: นึกว่าต้องมาเกอร์ซะแล้ว
2: ฉันว่าสิ่งที่นายจะได้รู้คงจะทำให้นายเข้าใจอะไรมากขึ้นนะ
0: ก็ขอให้มันเป็นอย่างนั้นก็แล้วกัน
1: ฟ้าเริ่มเลยแล้วนะทัดทัดไม่สงสัยแล้วว่าทำไมครีมอยู่ดีๆถึงเปลี่ยนไปเพียงชั่วข้ามคืนและเย็นชากับทัดเหมือนกับคนที่ไม่เคยรู้จักกัน
0: นั่นสิทำไมเหรอ
1: ที่ครีมทำไปทั้งหมดก็เพื่อแม่
0: เพื่อแม่
1: ใช่เพราะคุณแม่ของครีมไปติดหนี้พนันที่คาสิโนของพ่อเคนเป็นจำนวนเงินถึง30ล้านอีกทั้งสถานะทางการเงินของทางบ้านครีมตอนนี้ก็แย่ลงอีกด้วยดังนั้นครีมเลยตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเพื่อช่วยเหลือแม่แล้วก็พยุงฐานะของครอบครัวไว้ครีมเลยตัดสินใจกลับไปคบกับเคนเพราะยังชะลอหนี้สินได้หรือถ้าสองคนนั้นแต่งงานกันหนี้สินก็ไม่ต้องใช้ครีมยอมเอาตัวเข้าแรกครีมยอมเสียสละความสุขส่วนตัวยอมทิ้งผู้ชายที่ครีมรักมากนั่นก็คือเธอทัศเทพ
3: ท่านกำลังฟังเดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราชจากคณะเกตทิพย์
4: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับสามก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปีสามก๊กสามก๊กก๊กก๊ก
7: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
8: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที
9: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ซ่าโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
1: ยกสุดท้ายยาป๊อก

กล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ครีนต้องทำถึงขนาดนั้นเลยเหรอทำไมครีนถึงไม่ยอมบอกฉันมั่งอ่ะ
1: ที่ครีนไม่บอกนายก็เพราะไม่อยากให้นายต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยอีกอย่างนึงนะนายต้องไม่เห็นด้วยแน่เลยกับสิ่งที่ครีมจะทำเนี่ยถึงจะทำรุนแรงไปหน่อยแต่มันจะทำให้ไม่ให้นายต้องจมอยู่กับครีม
2: ครีมคิดแล้วว่าชาติเนี้ยคงต้องอยู่กับเคนตลอดไปเพราะเงิน30ล้านมันคงหาไม่ได้ง่าย
0: ๆทำไมอำนาจเงินมันถึงยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้ฮะ30ล้านถ้าครีมหาเงินใช้หนี้ได้ครีมก็ไม่ต้องกลับไปคบกลับไปทนกับในเคนนั้นใช่ไหม
2: ใช่แต่เราจะเอาเงินจำนวนนั้นมาจากไหนถึงแม้ครอบครัวของเราจะมีฐานะกันนะแต่เราไม่สามารถขอเงินพ่อแม่ไปช่วยครีมได
0: ้ฉันเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วนะขอบใจมากฟ้าขอบใจที่บอกความจริงให้ฉันรู้ไม่อย่างนั้นน่ะเจ้าคงจะโง่แล้วคิดอะไรผิดๆต่อไปขอบใจมากพันที่นายอุตส่าห์รีบลงมา
1: ไม่เป็นไรเราเพื่อนกัน
2: คว้าดีใจที่ทัดเข้าใจถึงแม้เราจะทำอะไรไม่ได้เลยก็ตาม
0: ทัดไม่ยอมให้ครีนต้องเผชิญกับปัญหานี้คนเดียวแน่
1: ถ้าอย่างนั้นฉันต้องขอตัวก่อนนะเนี่ยว่าจะไปหาไอ้หมูตอนซะหน่อยคิดถึงมันไม่เจอซะหลายวันหรือว่านายจะไปด้วยกันไหมล่ะ
0: เออนายไปเถอะ
2: ถ้าอย่างนั้นฟ้ากลับก่อนนะ
0: ขอบใจมากฟ้า
2: ไม่เป็นไรจ้ะครีมเป็นเพื่อนฟ้าอย่าลืมสิ
1: แล้วเจอกันเพื่อน
0: อืมแล้วเจอกัน
2: ขอบใจพันมากนะที่มาเป็นเพื่อนถ้าไม่ได้พันน่ะฟ้าไม่รู้จะให้ใครช่วยเลยนะเนี่ยเอาไว้ว่าจะเลี้ยงข้าวเป็นการตอบแทนนะ
1: ก็ได้ว่าแต่ฟ้าจะไปไหนต่อล่ะ
2: ฟ้าว่าจะไปดูครีมสักหน่อยน่ะพันจะไปหากระเพราใช่ไหม
1: ใช่ครับจริงสิเราไปด้วยกันไหม
2: เราอยากไปกับพันทิพย์ใจจะขาดแต่เราก็อดห่วงครีมไม่ได
1: ้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรเอาไว้วันหลังก็ได้
2: จ้ะเอาไว้วันหลังแล้วกัน
1: บายครับ
2: บายจ้ะ

0: แบบนี่ไออาที่สั่งมาจะไม่กินใช่ไหมดูสิเย็นชืดหมดแล้วอ่ะกินกินเข้าไปเถอะไม่ต้องรอพันมาหรอกนะ
1: ฉันแค่อยากรู้ว่าเขาหายไปไหนโทรหาเท่าไหร่ก็ไม่รับบอกให้มาเจอกันที่ร้านของนายเนี่ยบ่ายกว่าแล้วยังไม่มาสักที
0: พันน่ะมันคงไปธุระที่ไหนของมันน่ะหรือไม่ก็ไปหาทัศเทพนะ
1: เออจริงสินะอาจไปหาทัศเทพ
0: โอ้ยนี่เธอมาตีฉันทำไมเล่าปะโท
1: ถามได้ว่าตีทำไมช่วงที่ฉันไม่อยู่ทำไมปล่อยให้เกิดเรื่องได
0: ้อ้าวอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดมันจะไปห้ามมาได้ยังไงเล่าอีกอย่างนึงทัดมันมีขาของมันจะไปไหนมันก็เรื่องของมันใครเขาจะไปคอยห้ามหรือล่ามโซ่ไว้ไม่ให้ไปเล่านี่อีกอย่างเธอเองก็เหมือนกันหนีไปสวีทกับพันสองคนน่ะโดยไม่รู้เลยว่าที่นี่เกิดขึ้นอะไรบ้างมีเรื่องอะไรพอมีเรื่องก็มาโทษฉันคนเดียวอ่ะ
1: จริงอย่างที่กระเพาพูดเราเองก็เพลินกับการที่ได้อยู่กับพันจนแทบจะลืมทุกอย่างที่อยู่ข้างหลัง
0: อ้าวใจลอยเลยเพื่อนฉันนี่อีตาฉันเดียว
1: ฮะฮะอะไรเมื่อกี้ไหนว่าอะไรนะ
0: ฉันจะบอกเธอว่าพันน่ะเดินเข้ามาหน้าร้านแล้วนั่นน่ะ
1: ไหน
0: ฮะแล้วแบบเนี้ยใครเขาจะเชื่อว่าเป็นแค่เพื่อนกัน
1: หไหนไหนนี่นายนายกล้าหลอกฉันเหรอไอ้หมูตอน
0: โอ้ยโอ้ยเจ็บนะมาตีทำไมเล่า
1: สมน้ำหน้า
2: เล่นอะไรกันน่ะไม่อายแขกเรือเขาบ้างเลยหรือไง

0: กว่าจะมาได้นัดเช้ามาสบายเลย
1: ฉันแวะไปหาในทัศเทพมาเนี่ย
2: อ้าวแล้วทำไมไม่บอกฉันจะได้ไปด้วยคิดถึงทัศเทพเขาเหมือนกันน่ะ
1: จริงๆแล้วนะฉันไม่ได้กะจะไปหาเจ้าทัศเทพซะทีเดียวหรอกพอดีฟ้าเขามีเรื่องอยากจะพูดคุยกับทัศเทพเนี่ยก็เลยให้ฉันพาไปเป็นเพื่อน
0: ทำมาเป็นเอาทัศมาอ้าง
2: ฉันกลับแล้วนะ
0: อ้าวอะไรกันล่ะอยู่ดีๆจะกลับเออ
2: ก็พอดีเพิ่งนึกได้เนี่ยว่ามีธุระต้องรีบไปทำ
0: แล้วอาหารที่สั่งมาล่ะฮะ
2: ก็กินกันไปสิไม่มีอารมณ์กินแล้ว
0: อะไรกันเมื่อกี้ยังบ่นหิวอยู่เลยอ๋อรู้แล้วเพราะอะไรหึโอ้ยโอ้ยทำไมเล่าตีทำไม
1: อย่ารู้ดีให้มากนักเลยไอ้หมูตอน
0: ทำไม
1: ถ้าเธอไม่ให้ฉันกินนะฉันก็ไม่กินเหมือนกันอะ
2: ถ้าอย่างนั้นก็ตามใจเธอฉันกลับละ
0: เฮ้ยเดี๋ยวไปง้อสิวะไปสิ
1: แกก็ไปเองเดะผู้หญิงก็เอาแต่ใจแบบนี้แหละ
0: เฮ้ยเขารักหลอกถึงเป็นแบบนี
1: ้แต่มันก็น่าจะมีเหตุผลกันบ้างนะไม่ใช่เออะอะไรก็งอน
0: แล้วทัดเทพเป็นไงบ้างฮะ
1: ทัดเข้าใจในสิ่งที่ครีมทำลงไปแล้วนะแต่ก็ดูเหมือนว่าทัดเองก็กำลังจะทำอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันน่ะ
0: ทำอะไรบางอย่างแล้วทัดน่ะมันทำอะไรของมันวะฮะ

0: เปลือกเปื้อนจะระเหยแห้งมีกลิ่นหอม
1: ชั่วเจ้าของเดียวกับยาตรีไปเลย
2: ยาเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำยาเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำ
3: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ

ท่านผู้ฟังที่รักเดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราสจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเอกกรินจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามปาฏิหาริย์รักสุริยคราสในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดี

0: สด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิเสถียรธรรมสถานจัดวิ่งการกุศลช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยในประเทศไทยและเนปาลกลุ่มเยาวชนอาสาผู้รับใช้นานาชาติ ISV Club ภายใต้มูลนิธิเสถียรธรรมสถานจัดการวิ่งการกุศลรันวิทแคร์2026ในวันที่31ตุลาคม2569เพื่อระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ในประเทศไทยและสมทบทุนฟื้นฟูบ้านเรือนชุมชนเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทานน้ำแข็งที่เผชิญภัยพิบัติจากทานน้ำแข็งละลายและมวลน้ำจากเทือกเขาหิมาลัยงานวิ่งการกุศลรันวิทแคร์2026แบ่งการแข่งขันเป็นแบบวิ่ง5กิโลเมตรและ2กิโลเมตรเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่28ตุลาคม2569ที่เว็บไซต์ www.isvclub.org จบข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรสารจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังมาพบกับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับพบกับผมอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินนะครับรายการเจาะลึกสุขภาพก็เป็นระยะเวลามาหลายปีนะครับซึ่งรายการเจาะลึกสุขภาพก็พบกับคุณผู้ฟังนะครับในหลายช่วงต่อวันนะครับเพราะรายการเจาะลึกสุขภาพออกอากาศบนเครือข่ายวิทยุทั่วประเทศที่ออกอากาศในหลายสถานีนะครับคุณฟังครับเรากำลังจะผ่านสถานการณ์กับไวรัสโควิดนะครับที่คุณผู้ฟังก็ส่วนใหญ่ที่ผมเดินทางไปจังหวัดใกล้ๆหรืออยู่ในกรุงเทพมหานครก็ผู้สูงอายุก็ยังอยู่ฟังวิทยุรายการเจาะลึกสุขภาพที่ไม่ได้ออกไปไหนนะครับส่วนท่านที่อยู่ต่างจังหวัดก็อยู่ตามท้องไร่ท้องนาอากาศดีนะครับก็ทักทายกันมานะครับกับรายการเจาะลึกสุขภาพเราพบกันหลายช่วงหลายตอนเพราะว่าบางท่านอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะรายการเจาะลึกสุขภาพเพราะว่าอย่างนี้นะครับคุณผู้ฟังครับผมเรียนนิดหนึ่งว่ารายการเจาะลึกสุขภาพของเรานั้นที่ออกอากาศหลายช่วงเพราะว่ามีแฟนๆนั้นแฟนรายการที่เป็นสมาชิกรายการนั้นติดต่อเพื่อให้วิทยุเครือข่ายได้ถ่ายทอดได้ฟังในหลายจังหวัดนะครับเพราะว่ารายการของเรานั้นนะครับก็อย่างที่ว่านะครับมีมานานและเป็นข้อมูลใหม่ๆที่เกิดขึ้นบนรายการเจาะลึกสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารในแนวสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวในแนวสุขภาพหรือการออกกำลังกายในแนวสุขภาพคุณฟังก็สามารถฟังและก็ติดตามจากรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับรายการของเราก็สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับซึ่งคาตามินนั้นคุณผู้ฟังก็ต้องบอกตรงๆว่าคาตามินนี้อยู่กับประเทศไทยนี้มานานนะครับเป็น10ปีนะครับคือผงกระดูกอ่อนปลาฉลามเปลือกหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์คอลลาเจนชนิด2วิตามิน4นะครับซึ่งคาตามินก็ไม่ต้องพูดถึงเยอะนะครับเพราะว่าโด่งดังอยู่แล้วนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการใหม่ๆอยากจะรู้ข้อมูลอยากจะรู้เกี่ยวกับคาตามินก็โทรมาที่สายด่วนเบอร์เดิมนะครับ0843856644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการติดต่อรายการเจาะลึกสุขภาพหรือปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์คาตามินก็0843856644นะครับซึ่งคาตามินนั้นก็เปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับบริการเก็บเงินปลายทางท่านที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินเราก็ยังส่งถึงบ้านส่งฟรีนะครับช่วงนี้คาตามินก็ยังมีโปรโมชั่นนะครับเราซื้อครึ่งโหลแถม2กระปุกนะครับซึ่งเป็นโปรโมชั่นที่ได้รับการตอบรับจากแฟนๆเจาะลึกสุขภาพมากนะครับผมย้ำนะครับซื้อคาตามิน6กระปุกแถม2กระปุกในราคาเดิมนะครับที่เบอร์0843856644ช่วยประชาสัมพันธ์กันต่อนะครับสำหรับแฟนๆที่เป็นสมาชิกของคาตามินและก็เป็นแฟนของรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับคุณฟังครับตอนนี้ผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะครับคือตอนนี้อาหารการรับประทานเนี่ยอยู่ในบ้านเราเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่ผมอยากรณรงค์ก็คือเป็นอาหารที่ปลอดสารพิษไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นผักไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือเป็นอาหารนะครับเน้นเป็นอาหารประเภทสดนะครับเน้นเป็นอาหารที่เป็นผักที่ปลอดสารพิษนะครับซึ่งวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับผมมีเรื่องเล่านิดหนึ่งว่าคุณผู้ฟังจะทานอาหารที่บำรุงกระดูกนะครับสั้นๆว่าอาหารที่บำรุงกระดูกต่อร่างกายของเรานะครับคุณผู้ฟังให้เน้นไปทานที่ปลานะครับเพราะปลานี้จะมีทั้งโปรตีนมีทั้งแคลเซียมมีทั้งธาตุและวิตามินแร่ธาตุต่างๆที่บำรุงกระดูกได้มากนะครับถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากทานนมไม่ได้สำหรับผู้สูงอายุในการย่อยนะครับก็ทานเป็นโยเกิร์ตนะครับซึ่งอีกอย่างหนึ่งที่ภูมิใจเสนอก็คือกล้วยน้ำว้าสำหรับผู้สูงอายุนะครับท่านก็อย่าขาดนะกล้วยน้ำว้านะครับซึ่งกล้วยน้ำว้านะมีประโยชน์มากมายนะครับแนะนำให้ทานกล้วยน้ำว้าอย่าสุกมากนะครับทานเพียงวันละ2ลูกนะครับตอนเย็นนะครับก็จะทำให้ระบบขับถ่ายนั้นดีขึ้นทานเป็นประจำนะครับคุณฟังครับที่ผมเกริ่นไว้ในเรื่องของ ผักปลอดสารพิษวันนี้ผมแนะนำประชาสัมพันธ์ให้บ้านสวนคุณลุงสมบูรณ์นะที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเป็นลำไยพันเพชรน้ำเอกนะครับซึ่งเป็นลำไยปลอดสารพิษหลายคนก็อาจจะไม่เคยได้ยินนะครับเพราะว่าลำไยปลอดสารพิษเดี๋ยวนี้ต้องเรียนตรงๆว่าหาทานยากนะครับสำหรับบางที่นะครับก็จะมีอยู่ตามเลมอนฟาร์มบ้างอยู่ตามร้านอยู่ตามห้างสินค้าแต่คุณผู้ฟังครับบางช่วงบางทีเนี่ยเราอาจจะกลัวเรื่องราคาไปหน่อยแต่จริงๆปัจจุบันนี้นะครับในเลยสถานการณ์โควิดนี่ผมเห็นว่าหลายอย่างเนี่ยเริ่มราคาไม่แพงนะครับอย่างลำไยนี่แต่ก่อนนี้ปลอดสารพิษนี่เป็นร้อยเดี๋ยวนี้50 60เท่านั้นนะครับคุณลุงให้ช่วยประชาสัมพันธ์ว่าที่บ้านแพ้วนี่มีลำไยของคุณลุงนี่จำนวน400ต้นในพื้นที่17ไร่นะครับคุณลุงสมบูรณ์นี่วัย68ปีกำลังผลผลิตนี่เต็มที่นะครับเพราะว่าผลผลิตในช่วงนี้ก็จะไปจนถึงตั้งแต่ธันวามกรากุมภามีนานะครับก็ยังมีอยู่นะครับคุณผู้ฟังก็มาซื้อได้ถึงสวนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นการที่ปลูกปลอดสารพิษทั้งหมดเลยนะครับทางคุณลุงนี่บอกว่าการลำไยตั้งแต่เริ่มจะใช้วิธีกางมุ้งขึงตะข่ายเปิดไฟสปอตไลท์เพื่อป้องกันสัตว์จำพวกค้างคาวมารบกวนจึงให้ผลลำไยที่ออกมาแต่ละข้อนั้นติดผลอย่างสมบูรณ์นะครับโดยในปีนี้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบ้านแพ้วสมุทรสาครนะครับคือในช่วงที่โควิดนี่หลายท่านนะครับก็อยากจะออกไปเที่ยวที่ชนบทหรือออกจะไปเที่ยวสวนไร่นาไม่อยากจะเข้าห้างนะครับก็ยินดีนะครับประชาสัมพันธ์ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็จะตัดมาออกมาจากต้นเลยก็ขายส่งกิโลละ60บาทนะครับซึ่งก็ไปติดต่อคุณลุงได้นะครับที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับซึ่งเป็นบอกตรงๆว่าผมยินดีนะครับที่จะประชาสัมพันธ์ให้เพราะว่าลำไยปลอดสารพิษนั้นนอกจากว่าทานแล้วจะไม่ร้อนในนะครับก็ยังมีประโยชน์นะครับแต่ไม่ควรทานเยอะนะครับท่านซื้อมากิโลหนึ่งสองกิโลสำหรับผู้สูงอายุที่ฟังรายการจดลิขสุขภาพท่านก็ควรทานแต่เล็กน้อยนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุนั้นบางทีนี่อะไรมากไปก็ไม่ดีนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับคุณฟังครับเกร็ดเล็กๆน้อยๆสำหรับรายการจดลึกสุขภาพผมกิตติกรกาญจนเวคินนะครับในรายการจดลึกสุขภาพก็ฝากนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระดูกและข้อนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นเรื่องหมอนรองกระดูกนะครับก็ยังปรึกษากันได้นะครับที่เบอร์เดิมในรายการจดลึกสุขภาพผมกิตติกรก็เปิดรายการเปิดสายทุกวันที่เบอร์084-385-6644นะครับ084-385-6644ทุกวันที่ท่านมีปัญหาสุขภาพหรือจะโทรมาพูดคุยขอเพลงหรือนะครับพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพได้ในทุกๆวันนะครับ
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
0: ครับคุณผู้ฟังครับก็ทุกเสียงทุกสายนะครับโทรกันเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงที่ผมจัดรายการอยู่หรือว่าช่วงพักเบรกนะครับคุณผู้ฟังอยากจะคุยกับผมโดยตรงไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องกระดูกและข้อนะครับก็ยังมีอยู่นะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาไม่ได้หนีไปไหนนะครับรายการจอดลึกสุขภาพก็ยังรับปรึกษาปัญหาไม่ว่าท่านจะเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกเรื่องข้อหรือว่าข้อเข่าเสื่อมนะครับเพราะว่าต้องพูดตรงๆว่าผู้สูงอายุนั้นนะครับปัญหาที่รบกวนใจท่านมากที่สุดก็คือเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าบางทีท่านเดินบางทีท่านจะลุกนั่งนะครับเ เพราะว่าความเสื่อมนั้นเป็นไปตามกฎอนิจจังนะครับพอผู้สูงอายุขึ้นมาโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะครับวัย50ไปแล้วก็จะเริ่มปวดเข่าเนื่องจากการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับกระดูกนั้นก็เริ่มเสื่อมนะครับพอกระดูกเริ่มเสื่อมก็เป็นที่ข้อเข่าบางคนก็มีหมอนรองกระดูกเสื่อมบางคนก็กระดูกคอเสื่อมนะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าปัญหาเหล่านี้ก็มีทั่วไปนะครับนะเพราะว่าเราอยู่กับรายการจอดลึกสุขภาพมาเกือบ10ปีนี้แต่ละวันก็จะมีคนโทรเข้ามาในเรื่องปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหรือว่าจะเป็นปัญหาเรื่องกระดูกข้อเสื่อมนะครับยินดีนะครับยินดีทุกท่านโทรมานะครับยังเป็นเบอร์เดิมนะครับ0843856644นะครับก็มีการพูดคุยเรื่องนานาสาระปัญหาสุขภาพร่วมเป็นกำลังใจให้กันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับรีบโทรเข้ามาพูดคุยเป็นสมาชิกรายการนะครับ0843856644นะครับก็โทรเข้ามานะครับตอนนี้เรารอรับสายท่านอยู่นะครับซึ่งโอเปอเรเตอร์และตัวผมเองกำลังรอรับสายท่านอยู่ตลอดเวลา
2: สวัสดีครับคาตามินครับ
3: โทษค่ะทีนี้ฉันลืมถามไปเขาจะสั่งชุดเด็กได้เปล่าคะ
2: ได้ชุดไหนจ๊ะแม่บอกผมได้ครับ
3: ชุดเด็กค่ะ
2: สองกล่องจากสองกระปุก
3: เขามาเขาถามป้าป้าจะได้บอกเขานะเวลาเขาไม่ค่อยมีตังค์ไงแล้วจะส่งได้ไหมที่มีตังค์น้อยเงี้ย
2: ครับส่งได้ครับ
3: ส่งใช่ไหม
2: ครับครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ครับขอบคุณครับครับ
0: ท่านอยากรู้เกี่ยวกับคาตามีนนะครับโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อเกี่ยวกับคาตามีนก็ที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644เพราะตอนนี้บริการสายของคาตามีนแน่นแล้วครับเพราะว่าเยอะเหลือเกินนะครับตั้งแต่เราเปิดโปรครึ่งโหลแถม2กระปุกตอนนี้คุณฝั่งก็รีบโทรเข้ามานะครับ
2: ฮัลโหลครับคาตามินนะครับพี่ครับ
4: ขายอะไรนะครับคาตามินใช่ไหมคะ
2: ครับคาตามินครับผม
4: ค่ะพอดีว่าอยู่ต่างจังหวัดนะคะจะสั่งยังไงดีคะ
2: ได้เดี๋ยวเราส่งไปส่งให้ทุกจังหวัดครับผม
4: คือตอนนี้มียังมีโปรอยู่ไหมคะ6ขวดและแถม2ใช่ไหมคะ
2: มียังมีอยู่ครับตอนนี้คนซื้อเยอะมากครับผม
4: ก็คิดค่าส่งหรือเปล่าคะ
2: ไม่คิดค่าส่งครับผม
4: อ
2: ยู่ที่จังหวัดอะไรครับพี่เดี๋ยวผมดูให้
4: จังหวัดเชียงรายค่ะ
2: จังหวัดเชียงรายมีฮะจังหวัดเชียงรายชื่ออะไรบอกผมก็ได้เดี๋ยวผมจดแล้วฮะจังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองไหม
4: ค่ะอำเภอเมืองค่ะ
2: อำเภอเมืองผมรู้จักอำเภอเมืองตำบลอะไร
4: ตำบลรอบเวียงค่ะ
2: ตำบลรอบเวียงนะบ้านเลขที
4: ่300/15
2: ซอย 7
4: หมู่บ้านกุลพันวิว
2: หมู่บ้านกุลละ
4: พันวิว
2: กุลละพันวิว
4: หม
2: ู่
4: บ้านจัดสรร
2: โอเคหมู่บ้านจัดสรรครับ
4: หมู่9ตำบลรอบเวียง
2: ครับหมู่บ้านกุลละพันวิวเนาะ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ครับได้ครับ
4: อันนี้หมายถึงว่าให้เคอรี่หรืออะไรส่งคะ
2: ให้เคอรี่ส่งครับพี
4: ่แล้วเรื่องการชำระยังไงคะ
2: ชำระเงินสดค่ะพี่เขาไปส่งก็ชำระเลยครับ
4: อ๋อเก็บเงินปลายทางใช่ไหมคะ
2: ครับเก็บเงินปลายทางครับ
4: อ๋องั้นขอจะให้เขาแจ้งล่วงหน้าสัก 2-3 ชั่วโมงนะคะเพราะว่าเกิดว่าไม่อยู่บ้านเนี่ยน้องก
2: ็
4: ได้เข้าไป
2: ได้ครับได้ครับเอาชุด8กระปุกนะครับ
4: ค่ะ
2: ครับครับครับเรียบร้อยครับพี่ครับ
4: ขอบคุณมากค่ะ
2: ครับพี่จะไลน์มาเบอร์นี้ก็ได้นะมาเป็นเพื่อนเดี๋ยวผมตอบให้เลยครับผม
4: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับครับครับสวัสดีครับ
0: เบอร์6644ลงท้ายยังเป็นเบอร์เดิมเปิดใช้มาเป็น10ปีคุณผู้ฟังก็คงทราบนะครับว่าเราทนอยู่ได้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าเราพูดตรงว่ารายการของเรานะมีผู้ฟังสนับสนุนกันมากทั่วประเทศเป็นหลักแสนคนนะครับเพราะฉะนั้นรายการจอดลึกสู่ภาพนั้นก็ยังอยู่กับคุณผู้ฟังไม่ว่าเราจะผ่านไปในสถานการณ์ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิดไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมฝนตกหรือว่าฤดูหนาวนะครับเสียงดังไกลดังชัดไปทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายหรือบางสถานีทางภาคใต้หรือทางอีสานนะครับโดยเฉพาะที่พื้นที่โคราชเขาใหญ่ลพบุรีนะครับ หลายๆจังหวัดที่ผมไม่ได้เอ่ยนามก็ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับรายการของเรานั้นนะครับออกอากาศบนวิทยุเครือข่ายทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิดหรือว่าสถานการณ์ไหนๆเราก็มาเจอกันในหลายช่วงสถานีนะครับในช่วงหลายช่วงเวลานะครับคุณฟังครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้ในเรื่องพืชผักปลอดสารพิษนะครับผักปลอดสารพิษนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับเป็นผักที่เป็นการบรรจงปลูกเพื่อให้มีสารพิษน้อยที่สุดหรือส่วนใหญ่จะไม่มีเลยนะครับเพราะว่าปลอดสารพิษนั้นนอกจากจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังยังได้ประโยชน์จากวิตามินได้วิตประโยชน์จากผักที่ทานเข้าไปนะครับส่วนใหญ่ผมจะรณรงค์นะครับรณรงค์ให้ท่านทานผักปลอดสารพิษไม่ว่าท่านจะไปซื้อที่ไหนที่ผมไม่ได้โปรโมตตามห้างสรรพสินค้าหรือตามที่วางขายที่ปลอดสารพิษนะครับผู้สูงอายุทั้งหลายหรือท่านที่ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพท่านควรเน้นนะครับตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพืชผักปลอดสารพิษหรือผลไม้นี่ไม่แพงอย่างที่คิดนะครับยิ่งผ่านสถานการณ์โควิดมาเนี่ยผมเห็นได้หลายอย่างเนี่ยนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยหลายคนจะบอกว่าผักปลอดสารพิษนี่น่าจะราคาแพงนะครับแต่จริงๆบางอย่างเนี่ยที่ทำทุกวันนี้ผมเคยถามนะครับหลายๆท่านที่เป็นปราชญ์ในเรื่องเกษตรเนี่ยผมถามเลยว่าการที่ปลูกผลไม้เนี่ยที่ปลอดสารพิษเนี่ยกับการใช้ปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงเนี่ยตัวไหนต้นทุนถูกกว่านะครับเขาก็ได้รับคำตอบผมนี่ฟังแล้วชื่นใจมากนะครับเขาบอกว่าพืชผักที่ปลูกโดยปลอดสารพิษเนี่ยต้นทุนนี่ถูกกว่ามากนะครับผมก็ถามต่อไปว่าทำไมนี่เราไม่ค่อยปลูกพืชผักปลอดสารพิษเพราะว่าหลายคนนั้นไม่มีองค์ความรู้นะครับอย่างเช่นปุ๋ยที่ใช้ปุ๋ยหมักนะครับอย่างเช่นใช้สะเดาในการฆ่าแมลงหรือว่าการใช้มุ้งการใช้สปอตไลท์การใช้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับและทีนี้นี่แต่ก็ต้องยอมรับอีกข้อหนึ่งว่าการไม่ใช้สารเร่งเนี่ยนะครับก็จะทำให้พืชผักผลไม้นั้นมีอายุคงวันคงที่อย่างเช่น2เดือน3เดือนแต่ถ้าใช้สารเร่งอาจจะได้1เดือนหรือเดือนกว่าการมองในเชิงพาณิชย์นี่คนก็เลยมาใช้สารพิษกันซะเยอะนะครับเพราะความสวยงามความสม่ำเสมอความอะไรแต่ว่าดินหรือคนทานเข้าไปเนี่ยนะครับก็ไปสะสมสารพิษอยู่ในร่างกายนะครับคุณฟังครับผมเห็นจุดนี้นี่นะครับก็เลยบอกว่าท่านที่ฟังรายการจดลึกสุขภาพนะครับเราพยายามที่จะในเรื่องการบริโภคไม่ว่าจะเป็นพืชผักปลอดสารพิษเรื่องปลานะครับที่ปลอดสารพิษในเรื่องของอาหารที่ปลอดสารพิษหรือแม้แต่การทานอาหารที่ย้ำมาตลอดก็คืองดเรื่องน้ำอัดลมนะครับงดเรื่องน้ำตาลทรายนะครับงดในเรื่องของหวานหรือถ้าหากท่านงดไม่ได้จริงๆท่านทานเพียงแต่น้อยนะครับโดยเฉพาะเรื่องชากาแฟนะครับบางท่านก็โทรมาถามทุกวันเลยนะครับว่าอาจารย์เป็นยังไงบ้างชากาแฟนี่ทานถ้าจะให้ดีจริงๆคุณฟังอดไม่ได้จริงๆก็วันละครั้งตอนเช้านะครับควรทานเป็นกาแฟดำผสมน้ำผึ้งหรือน้ำตาลทรายแดงถ้าท่านไม่มีจริงๆนะครับคุณฟังครับรายการเรามีแต่สิ่งที่ปรารถนาดีนะครับสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับคาตามินประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามเปลือกหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์คอลลาเจนชนิด2และวิตามิน4นะครับซึ่งก็บอกตามตรงว่าคาตามินนั้นโด่งดังอยู่แล้วนะครับและคาตามินนั้นก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปไม่ต้องพูดเยอะนะครับหลายคนบอกโอ้ยใช้คาตามินมาเนี่ยเป็นเวลาระยะเวลานานนะครับก็อยากให้พูดสาระเยอะๆหน่อยนะครับก็ผมก็บอกสำหรับท่านที่มาใหม่ถ้าท่านอยากรู้เกี่ยวกับคาตามินก็โทรมานะครับที่เบอร์0843856644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์คาตามินโดยสายด่วนนะครับ0843856644นะครับเราเปิดบริการทุกวันกับรายการจดลึกสุขภาพคาตามินก็เปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ทุกวันนะครับ365วัน ทุกวันไม่เว้นหยุดเรายังมีบริการเก็บเงินปลายทางสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับช่วงนี้คาตามินมีโปรโมตนะครับก็คือยังมีชุด3กระปุกยังแถมกล่องเล็กในราคาเดิมและส่วนโปรที่2ก็คือคาตามินครึ่งโหลตอนนี้แถม2กระปุกนะครับเพราะว่าพี่น้องในช่วงปี2ปีมานี้สถานการณ์โควิดนะครับรายได้ก็หดหายกันไปนะครับตอนนี้เราให้ซื้อคาตามิน6กระปุกแถม2กระปุกพูดง่ายๆว่าซื้อ6แถม2นะครับในราคาเดิมท่านรีบโทรเข้ามาที่0843856644นะครับ0843856644ก็คาตามินนะครับพูดถึงคาตามินฉะนั้นคุณฟังครับรายการจดหรือสุขภาพก็ให้ท่านโทรเข้ามานะครับมาปรึกษาหารือมาร่วมเป็นกำลังใจสำหรับท่านที่เป็นเบาหวานความดันหรือบางท่านก็เป็นไตในระยะ3ในระยะ4นะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยนะครับตอนนี้เรารอเสียงรอสายท่านอยู่นะครับอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับที่โทรเข้ามาตอนนี้ที่เบอร์เดียวแต่เรามีอัตโนมัติรับสายท่านได้หลายสายนะครับที่เบอร์0843856644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านโทรเข้ามานะครับท่านโทรเข้ามามาพูดคุยเรื่องสุขภาพกับเราได้ที่เบอร์0843856644นะครับถ้าท่านจดไม่ทันก็เป็นระยะนะครับก็เบอร์6644นั้นเราใช้มาระยะเวลาหลายปีนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการจดลึกสุขภาพนะครับก็โทรเข้ามานะครับตอนนี้เรารอรับสายท่านอยู่นะครับซึ่งโอเปอเรเตอร์และตัวผมเองกำลังรอรับสายท่านอยู่ตลอดเวลา
2: สวัสดีครับคาตามินครับผม
3: ค่ะอยากจะสั่งซื้อคาตามินนะคะ
2: ได้ครับ
3: ค่ะอย่างลอง
2: 3กระปุกมีแถมกล่องเล็กกล่องนึงครับ
3: 3กระปุกเหรอฮะ
2: ครับ
3: แล้วอย่างใหญ่ราคาอย่างใหญ
2: ่อย่างใหญ่ตัวนั้นแถม2กระปุกดีที่สุดครับถือ6แถม2ตัวนั้น
3: รู้สึกเปิดเข่า
2: ครับ
3: แล้วมาส่งได้เมื่อไหร่คะ
2: ได้วันนี้ฮะส่งเอาชุดไหนครับคุณแม่ครับ
3: อย่างกลางค่ะอย่างเล็กค่ะอย่างกลาง
2: อย่างกลางนะ
3: ค่ะค่ะ
2: ครับเดี๋ยวจะแถมไปให้ครับส่งที่ไหนนะครับ
3: แต่อยู่นวลนี่แหละฮะตำบลบางกลางค่ะ
2: ตำบลบางกลาง
3: ตำบลบางกลวยใส่น้อยเลยค่ะ
2: บางกลวยใส่น้อยนะ
3: ค่ะค่ะซอยวัดบางกลางค่ะ
2: ซอยวัดบางกลางนะ
3: ค่ะค่ะ
2: ครับบางกลางตรงเข้าถึงวัดพอดีเนาะ
3: เข้าเลยเดินจากวัดมาหน่อยค่ะถ้าหากมามอเตอร์ไซค์ก็จะไม่ต้องไปเลี้ยวทางไหนค่ะตรงวัดก็มาเลย
2: ครับ
3: ถ้ามารถก็ต้องอ้อมหน่อยค่ะรถเยอะเสร็จนะฮะ
2: ครับบ้านเลขที
3: ่92ค่ะ
2: 92หมู่
3: 2
2: ครับ
3: หมู่2
2: ครับตำบลบางกลางนะ
3: ค่ะ
2: ครับได้
3: หลังวัดบางกลางเลยนะคะ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ได้ครับเดี๋ยวไปส่งให้นะครับ
3: ครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณฟังครับรายการจดหรือสุขภาพขอประชาสัมพันธ์นะครับช่วงโปรโมชั่นสำหรับผลิตภัณฑ์ทวายไลท์นะครับหรือว่าคาตามินนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์วีต้าเลชิพลัสนะครับซึ่งเราก็มีโปรโมชั่นตอนนี้คาตามินทวายไลท์ถ้าท่านซื้อรวมกัน3กระปุกแถมคาตามินกล่องเล็กและโปรดีโปรดังสุดยอดคือโปรซื้อคาตามินครึ่งโหลคือ6กระปุกแถม2กระปุกเลยนะครับตอนนี้นะในราคาเดิมคุณฟังครับรายการจดหรือสุขภาพปรารถนาดีมีเกล็ดเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าหากท่านจะปรึกษาปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระดูกและข้อไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อต่อบางท่านมีความทุกข์ทรมานนะครับไม่ว่าบางท่านจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหรือเป็นภาวะโรคไตนะครับท่านก็มาเป็นเพื่อนรายการจดลึกสุขภาพเพื่อฟังแนววิธีทางนะครับเราจะสรรหาข้อมูลมาเล่าให้กับท่านนะครับที่เบอร์0843856644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0843856644นะครับรายการจดลึกสุขภาพนะครับต้องขอบคุณที่ติดตามรายการจดลึกสุขภาพผมกิติกรกัญญาเวคินวันนี้เวลาหมดเวลานะครับโอกาสหน้าช่วงหน้ามารับใช้ท่านใหม่สวัสดีครับ

พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชชินีค่ะ

ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการสวยใสเม็ดทองสมุนไพรเม็ดทองสมุนไพรเบลล่าและสมุนไพรผู้ช่วยอีกมากมายวันนี้แดงพัชนีค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข087 07 07 054ย้ำค่ะ087 07 07 054นะคะเรามีสินค้าครบวงจรไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะเมื่อสักครู่ก็มีคุณผู้ฟังโทรเข้ามานะคะจากอำเภอโนนไทยนะคะวันนี้ก็มีหลายท่านเหมือนกันนะคะที่โทรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นจากอำเภอโนนไทยนะก็เป็นลูกค้าประจำของเรานะเห็นบอกว่าตอนนี้นะได้บอกญาติพี่น้องญาติบอกคนรู้จักนะให้โทรเข้ามานะสั่งผลิตภัณฑ์หรือฟังรายการของเราฟังรายการก่อนก็ได้ถ้าเขายังไม่ฟังรายการอาจจะยังไม่เชื่อในส่วนของการพูดคุยนะคะในการบอกต่อนี่ก็ให้มาฟังรายการของเราก่อนก็ได้นะคะแล้วก็คุณช่อนะคะเมื่อสักครู่ก็สั่งเป็นน้ำว่านหางจระเข้มาเมื่อวานนะสั่งน้ำว่านหางจระเข้วันนี้ลืมนะคะก็สั่งคอโรฟิน่ามาเพิ่มนะแดงจัดส่งคอโรฟิน่าให้นะเห็นบอกว่าสั่งเมื่อวานได้รับวันนี้วันนี้เนี่ยสั่งวันนี้จะได้รับพรุ่งนี้หรือเปล่าถ้ารีบสั่งนะคะช่วงนี้ก็ยังจะได้รับกันเร็วขึ้นนะคะแต่เรามีการส่งทุกวันนั่นแหละค่ะแต่เพียงแต่ว่าในกระบวนการจัดส่งเนี่ยนะบริษัทขนส่งเขาอาจจะมันรถติดด้วยอาจจะมีเรื่องของพนักงานหยุดอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างคนส่งอาจจะมีการหยุดแล้วก็แต่ของเราเนี่ยรับทุกวันรับคำสั่งซื้อทุกวันนะคะก็คุณช่อนะคะคุณช่อเนี่ยอยู่อำเภอโนนไทยนครราชสีมานะคะเดี๋ยวแดงจัดส่งให้วันนี้พรุ่งนี้น่าจะได้รับในช่วงนี้นะนะแล้วก็ยังมีอีกท่านหนึ่งคุณจำรัดนะคุณจำรัดเมื่อสักครู่นี้ก็สั่งสาลีแดงพรมีกับคาโรฟิน่ามานะก็อยู่คุณจำรัดนี่เป็นลูกค้าประจำของเราทีเดียวนะคะเป็นลูกค้าประจำของเราก็สั่งนะอยู่ตำบลใหม่นะอำเภอโนนสูงเหมือนกันนะคะโนนสูงแต่คนละตำบลเมื่อกี้โนนไทยอันนี้โนนสูงนครราชสีมานะท่านสั่งคาโรฟิน่ากับสาหร่ายแดงมาเดี๋ยวแดงจัดส่งให้นะคะแล้วก็ยังมีคุณนุกูลนะคุณนุกูลนี่อยู่ที่ตำบลเขาใหญ่นะคะอำเภอชะอำเพชรบุรีวันนี้ก็สั่งนะคะแต่คุณนุกูลเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้เพิ่งโทรเข้ามาก่อนเข้ารายการเรานี่เองนะคะของคุณนุกูลก็เป็นลูกค้าประจำของเรานะคะคุณก็มีสั่งผลิตภัณฑ์นะเกี่ยวกับเขาเรียกเดี๋ยวแดงจัดส่งเพิ่มให้นะคะสำหรับของคุณนุกูลนะคะแล้วก็มีคุณใจนี่อยู่โนนสูงอีกนครราชสีมาเนื้ออยู่ตำบลทานปราสาทนครราชสีมาอันนี้ก็สั่งเป็นตัวที่บำรุงไตบำรุงตับอ่อนนะครับเพราะว่าคนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานเนี่ยต้องบำรุงไปที่ตับอ่อนบำรุงไปที่ไตนะจะทำให้ตับอ่อนเราผลิตอินซูลินเนี่ยถ้าเราผลิตได้อย่างเพียงพอน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงเพราะนั้นเนี่ยสาเหตุของคนที่มีน้ำตาลในเลือดสูงก็คือตับอ่อนผลิตอินซูลินได้น้อยนะคะไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายก็ทำให้น้ำระดับน้ำตาลในเลือดสูงนะคะอันนี้ก็เป็นชุดบำรุงไตตับอ่อนเป็นชุดใหม่นะคุณผู้ฟังนะคะนะกล่องใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็รออยู่นะคะนะรออยู่เพราะนั้นใครที่อยากจะดูแลสุขภาพก็สามารถโทรเข้ามาเพิ่มเติมสอบถามผลิตภัณฑ์กับเราได้นะคะเรามีสินค้าครบวงจรนะอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็โทรมาบอกพูดคุยบอกกล่าวเล่าแจ้งกับเรามานะคะเรามีสินค้าที่จะทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ดูแลสุขภาพตั้งแต่หัวนะคะบำรุงสมองคือหัวก็คือสมองของเรานะคะสมองต้อง
ใครที่มีอาการลงลืมมีปัญหาด้านสมองมีปัญหาด้านเรื่องของสุขภาพก็โทรเข้ามาสอบถามปรึกษานะตอนนี้คนเป็นโรคสมองเสื่อมเยอะนะอัลไซเมอร์เยอะแล้วก็รวมไปถึงพาร์กินสันซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับสมองโดยตรงอยู่แล้วนะเพราะนั้นอย่างวันนี้คุณเมนานะคะเมนาเอกชัย109เนี่ยก็สั่งเกี่ยวกับสาหร่ายแดงพรมมีมาด้วยแล้วก็สั่งบำรุงสายตามาด้วยนะคะเดี๋ยวแดงจะส่งให้สำหรับคุณเมนาอยู่เอกชัย109นะก็ใครที่ยังไม่เคยทานก็ต้องลองดูนะคุณฟังต้องลองดูเกี่ยวกับเรื่องของมีไลน์ส่งเข้ามานะคะก็ดูแลสุขภาพกันนะบางทีแดงก็อาจจะขออภัยมากๆสำหรับการบอกเบอร์นะคะแดงไปบ้านลูกค้าบอกว่าโอ้โหกว่าจะจดเบอร์ได้ว่าแดงบอกเบอร์เร็วเกินไปต้องกราบขออภัยสักนิดนึงบางทีมันติดพันนะคุณผู้ฟังนะคะต่อไปแดงจะพยายามบอกเบอร์ให้ช้าแล้วก็บอกบ่อยๆแล้วกันเนาะจะได้จดกันได้ทันนะทันหรือว่าใครที่จดไม่ทันก็หยิบมือถือขึ้นมานะคะแล้วก็กดเบอร์ตามที่แดงบอกแดงก็จะค่อยๆบอกไปนะคะจดให้ครบจำเบอร์แล้วก็กดโทรออกนะคะเดี๋ยวเบอร์มันก็จะอยู่ในนั้นแต่อย่าลืมเมมชื่อด้วยนะคะว่าเบอร์ของแดงนี่เบอร์อะไรเดี๋ยวบางทีก็งงไอ้นี่เบอร์ใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดนะว่าเป็นเบอร์ต้องดูให้ชัดเจนนะคะแล้วก็กดให้ถูกเบอร์ด้วยนะคะกดให้ถูกเบอร์ถ้ากดไม่ถูกเบอร์มันก็จะไปโทรไปหาคนอื่นซึ่งคนอื่นเขาก็บอกว่าเนี่ยเบอร์เนี้ยโทรมาผิดตลอดเลยต้องจดเบอร์ให้ถูกนะคะ087นะคะไม่ใช่081นะของเรา087นะแล้วก็06 07 05อ่ะจำได้ง่ายเนี่ย06 07 05แล้วก็4ตามหลังนะคะอ่ะก็อันนี้เป็นเบอร์ที่แดงใช้มา10 20ปีแล้วนะใช้เบอร์นี้มาตลอดนะคะเพราะนั้นมีเบอร์เดียวแต่ถ้าแดงก็มีสำรองอยู่แต่ว่าแดงจะใช้ในกรณีฉุกเฉินในกรณีที่เขาเรียกว่าฉุกเฉินเนาะฉุกเฉินก็คือถ้าแบตหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีอาจจะลืมชาร์จอะไรอย่างเงี้ยใช้ไปอ้าวอยู่ๆแบตหมดก็ต้องใช้เบอร์สำรองโทรเข้าไปอะไรเงี้ยก็ต้องกราบขออภัยแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์หรือว่ารับฟังรายการของเรามาเป็นประจำส่วนใครที่อยากจะมีเรื่องที่จะสอบถามพูดคุยนะก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษากันนะได้ในทุกช่วงเวลาเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะแต่ว่าวันก่อนนี่คุณผู้ฟังนะขอเถอะนะตีสองครึ่งตีสองสี่54นาทีโทรเข้ามาแดงก็ไม่ได้รับหรอกนะคะก็ตกใจวันนั้นลืมปิดเสียงนะแต่ถ้าช่วงส่วนใหญ่แล้วหลังเที่ยงคืนนะจะปิดเสียงนะโทรมาก็จะโทรกลับในตอนเช้านะคะเพราะว่าอาจจะต้องพักผ่อนกันบ้างนะคะในส่วนของการโทรบางคนอาจจะโทรผิดนะคุณผู้ฟังแดงก็เลยต้องปิดเสียงก่อนบางทีโทรเข้ามาดึกๆตื่นๆซึ่งเป็นนะหลังก็ฟังถ้าเกิดใครฟังรายการของเราตอนกลางคืนอ่ะ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนก็จดเบอร์ไว้แล้วก็โทรเข้ามาในตอนเช้าจะดีมากนะคะเนื่องจากว่าถ้าตอนเช้าเนี่ยนะมันจะสะดวกกว่าแล้วคุยกันได้นานหน่อยนะคะเพราะว่ากลางคืนบางทีลูกค้าในช่วงกลางคืนลูกค้าอาจจะเยอะนะคะลูกค้าจะเยอะบางคนก็คุยนานไงนะก็อาจจะทำให้ติดต่อสื่อสารกันไม่ได้เดี๋ยวจะง่วงเขาเรียกว่าง่วงกันนะคะเดี๋ยวจะง่วงเดี๋ยวก็จะพักผ่อนน้อยนะการพักผ่อนตอนกลางคืนก็พักผ่อนไม่เพียงพอแล้วทำไมต้องมีรายการตอนกลางคืนนะเพราะมีหลายคนคนไข้คนป่วยหลายคนเนี่ยนอนไม่หลับก็ฟังรายการของเรานะคะจดเบอร์ไว้แล้วก็ค่อยโทรกันในตอนเช้ากันก็ดีนะคะจะได้พูดคุยกันได้นานนะเอาละค่ะในส่วนของโรคหรือว่าสุขภาพนะสุขภาพของเราเนี่ยเราป้องกันได้นะถ้าใครอยากจะบำรุงสมองด้วยสาหร่ายแดงพรมมิเซนทีนนะเพราะเรามีส่วนผสมของที่เกี่ยวกับสมองโดยตรงนะคะไม่อยากเป็นอัลไซเมอร์ไม่อยากสมองเสื่อมไม่อยากจะเป็นพาร์กินสันนะคะพาร์กินสันหรือแม้กระทั่งสมองของเราเนี่ยมันต้องมีเลือดที่จะเข้าไปเลี้ยงสมองได้อย่างเพียงพอออกซิเจนจะไปเลี้ยงสมองได้อย่างเพียงพอนะคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าถ้าสาหร่ายแดงพรมมินะกับคลอโรฟิน่าในทานคู่กันนี่จะดีมากเหมือนคุณจำหลัดเมื่อสักครู่นี้ที่สั่งโทรเข้ามาสั่งนะคะที่อยู่โนนสูงนะก็สั่งคลอโรฟิน่ากับสาหร่ายแดงพรมมินะคะเพราะว่าคลอโรฟิน่านี่มันเป็นระบบเลือดระบบไขกระดูก
ใครที่ไปโรงพยาบาลได้เลือดได้เขาเรียกยาบำรุงเลือดมาก็กินได้นะคะนะแต่ว่าอันนั้นเป็นแก้ที่ไปเหตุเพราะว่าเลือดน้อยก็ต้องบำรุงเลือดไปแต่ของเราเนี่ยไปบำรุงที่ไขกระดูกนะคะไขกระดูกเนี่ยมันก็มีหน้าที่ผลิตเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเกล็ดเลือดไงมันเป็นการดูแลที่ต้นเหตุนะคะที่ต้นทางเลยนะเพราะนั้นของหมอก็ต้องกินนะคะของเราก็ต้องกินเพื่อไปบำรุงที่ต้นเหตุ

เราก็เสียด้วยคนที่มาดูแลเราก็เป็นห่วงเป็นใยเสียเวลานะคะก็เลยต้องมาฟื้นฟูตัวเองมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะสำหรับใครที่อยากจะให้เราได้ดูแลก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยปรึกษากันได้เดี๋ยวบอกไปอีกสักครั้งนึงคุณผู้ฟังใครที่ยังจดไม่ทันหยิบปากกากระดาษดินสอหรือหยิบมือถือขึ้นมานะคะแล้วก็กดมาโทรมานะที่หมายเลข087 07 0 5 4ย้ำค่ะ087 06 07 0 5 4นะเมื่อวานนี้ก็ไปที่แม่กลองนะคะไปที่แม่กลองนะคะคุณลุงนะท่านก็สั่งจริงๆแดงก็ไปหลายที่เนาะนะคะคุณลุงเอื้อมนะคะอยู่บางขันแตกบางขันแตกอำเภอเมืองสมุทรสงครามเรียกว่าแม่กลองนะสมุทรสาครเรียกว่ามหาชัยนะเมื่อวานนี้ก็ได้ไปนะท่านก็สั่งเหมือนกันนะสั่งคลอโรฟิน่ากับสาหร่ายแดงพรมมินะมาด้วยนะแล้วก็สั่งน้ำว่านด้วยนะแล้วก็ยังไปที่สมุทรสาครด้วยนั่นก็ไปสมุทรสาครด้วยนะคะคุณบุญเรียมนะคุณบุญเรียมนี่อยู่ท่าสายนะคะท่าสายอำเภอเมืองสมุทรสาครนะคะอันนี้ก็เป็นลูกค้าประจำของเราสั่งทั้งคลอโรฟิน่าสั่งทั้งนะคะคลอโรฟิน่าน้ำว่านนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยที่ขายดีๆมากเลยนะคุณผู้ฟังก็คือน้ำว่านหางจระเข้สายพันธุ์บาบาเดนซิสของแอฟริกาใครที่ไม่เป็นอะไรใครที่ไม่ป่วยใครที่ไม่เป็นโรคอะไรสามารถทานได้คือเป็นการป้องกันแต่ถ้าเราป่วยแล้วเนี่ยเรามีปัญหาแล้วเราต้องทานให้มากขึ้นกว่าคนที่ทานปัจจุบันนะคะที่เขาทานแบบเพื่อที่จะดูแลนะคะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอาจจะต้องทานมากขึ้นแต่ถ้าคนที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีปัญหาเนี่ยนะก็ทานได้ก็คือต้องทานแบบดูแลสุขภาพด้วยมากขึ้นเป็น2เท่านะคะเป็น2เท่ากันเลยทีเดียวเพราะนั้นแล้วเนี่ยที่สำคัญนะคะคุณผู้ฟังเราก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ดูแลสุขภาพกันนะเมื่อกี้มีไลน์เข้ามานะพอพูดถึงน้ำว่านก็ไลน์ก็เด้งเข้ามาน่าจะเป็นลูกค้าคนใหม่นะคะคนใหม่เพราะว่าเรายังไม่ได้รับแอดแต่ก็มีส่งเข้ามานะถามในส่วนของน้ำว่านหางจระเข้นะคะน้ำว่านหางจระเข้เนี่ยถ้าสั่งไปแล้วนะคะเปิดขวดเนี่ยเปิดขวดก่อนใส่ตู้เย็นนะเปิดขวดก่อนที่จะใส่ตู้เย็นนะคะถ้าไปใส่ตู้เย็นก่อนที่จะเปิดขวดมันจะเปิดยากมากนะคะต้องมีวิธีการหมุนนะจำคุณลุงเพทายได้คุณลุงเพทายเปิดขวดนะต่อไปเดี๋ยวสั่งหนึ่งลังนะเดี๋ยวแดงไปเปิดขวดให้ที่บ้านเลยคุณลุงเพทายนะเป็นน่ารักท่านก็นะสุขภาพท่านก็แข็งแรงอยู่นะดูแล้วสุขภาพร่างกายนะแข็งแรงดูอยู่นะเพราะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพกันเลยค่ะนะยิ่งตอนนี้ถ้าใครสั่งสินค้าก่อนวันหยุดหลายๆวันเนี่ยนะคะจะได้มีโอกาสได้ทานแล้วบางทีมันจะช้านะคะมันจะช้าเรื่องของการขนส่งเพราะแต่ละบริษัทแต่ละสินค้าเนี่ยเขาจะเร่งนะคะเขารู้ว่ามันจะถึงวันหยุดหลายๆวันเนี่ยเขาจะเร่งนะเร่งในการจัดส่งนะเร่งในการโปรโมชั่นนะของเราก็เหมือนกันนะคะในส่วนของเรื่องของน้ำว่านหางจระเข้เมื่อกี้ที่มีคุณผู้ฟังไลน์เข้ามา ไลน์เข้ามาสอบถามว่าน้ำว่านหางจระเข้มันดียังไงเพราะว่าพ่อนะคะพ่อให้โทรมาถามพ่อให้โทรมาถามนะเพื่อที่จะพ่อคุณพ่อฟังอยู่นะว่าพ่อให้โทรมาถามว่าให้พูดในรายการให้หน่อยนะว่าว่านหางจระเข้ตอนนี้ฟังอยู่นะคะฟังอยู่ค่ะขอบคุณมากนะคะในส่วนของน้ำว่านหางจระเข้เนี่ยถ้าใครก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ฟังมีอาการของกรดไหลย้อนกระเพาะอาหารขับถ่ายไม่ปกตินะคะก็ต้องมาทานน้ำว่านหางจระเข้เพื่อลดอาการปวดแสบปวดร้อนนะแล้วก็เรื่องของลำไส้ลำไส้ก็จะสะอาดลำไส้ก็จะดีนะคะอาการแสบร้อนในท้องก็จะเริ่มลดลงเรื่อยๆนะคะการ

ขับถ่ายก็ง่ายขึ้นนะคะด้วยการทานน้ำว่านหางจระเข้สดไม่มีน้ำตาลนะคะจะหอมกลิ่นลิ้นจี่ดื่มง่ายนะดื่มง่ายค่ะกลิ่นลิ้นเขาเรียกว่าว่านหางจระเข้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของปรับสมดุลนะความปรับสมดุลในร่างกายของเรานะคะเพราะว่าเรานี่ผ่านการเขาเรียกว่าผ่านการผลิตนะคะผ่านมาตรฐานอย.มีใบอนุญาตนะคะมีใบอนุญาตผ่านอย.ผ่านฮาลาลผ่าน GMP นะคะ HACCP นะลดกรดส่วนเกินนะช่วยเคลือบกระเพาะอาหารแล้วก็ฟื้นฟูให้ท้องเราเนี่ยสบายท้องนะคะทานเราจะสบายท้องทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นของเสียเนี่ยค่ะมันจะถูกขับออกมาได้ในส่วนที่เรากินนะคะถ้ากินน้อยก็เป็นการบำรุงถ้ากินมากๆก็จะเป็นการเป็นยาระบายทีเดียวนะคะอยู่ที่การกินของเรานะคะแต่บางคนในท้องผูกมากๆก็ต้องกินละค่ะทีละ2แก้วกันเลยทีเดียวแล้วแก้วมันจะมีอยู่ข้างในนะคุณผู้ฟังจะเป็นแก้วเล็กๆนะแก้วเป๊กนะเหมือนคนที่ชอบกินเหล้าขาวที่อยู่ตามเขาเรียกว่าตามบูธเหรอตามที่เขาขายกันข้างเป็นบูธเป็นกล่องนะอันนั้นอ่ะแบบอันนั้นไม่มีประโยชน์นะคุณผู้ฟังเราเอาเป๊กนั้นอ่ะมากินน้ำว่านดีกว่านะคะถ้าหากใครที่มีการทรมานจุกเสียดแน่นท้องแสบคอเรอเปรี้ยวนะคะน้ำว่านหางจระเข้เป็นตัวช่วยดูแลเรื่องของกรดไหลย้อนนะคะให้เราเป็นตัวหนึ่งนะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการที่จะไปช่วยลดอาการอักเสบนะคะที่หลอดอาหารนะตั้งแต่ปากเลยล่ะใครที่ปวดฟันนะคุณผู้ฟังเวลาเราปวดฟันหรือปวดมีแผลในปากเนี่ยเรากินไว้ก่อนที่เรากินเราอมไว้ก่อนสักพักหนึ่งเราค่อยกลืนกินแก้วที่สองก็อมไว้ก่อนสักพักหนึ่งเราค่อยกลืนนะคะแล้วมันจะช่วยในเรื่องของการปวดฟันปวดเหงือกปวดอะไรต่างๆได้นะแล้วก็คอปากคอกระเพาะลำไส้จนถึงทวารอาการปวดแสบปวดร้อนบริเวณหน้าอกมันก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยโดยเฉพาะแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยนะคะมันจะช่วยได้เป็นอย่างดีเลยเพราะว่าในใบว่านหางจระเข้เนี่ยมันมีสารโพลีแซคคาไรด์นะคะมีจำนวนมากเลยซึ่งมีคุณสมบัติในการสมานแผลลดการอักเสบเพราะนั้นใครที่มีปัญหาตรงนี้นะถ่ายไม่ออกเปิดมีปัญหาต่อสุขภาพนอนไม่หลับนะปวดข้อปวดเข่าปวดตามกระดูกตามร่างกายก็สามารถที่จะเอาว่านหางจระเข้ไปทานขอเถอะค่ะอย่างน้อยให้ทานสัก2ขวดนะคะขวดเดียวนี่ยังเพิ่มกับฟื้นฟูนะคะแต่2ขวดขึ้นไปจะดีมากเลยนะคะหลายคนบอกว่ากลัวว่าจะกินไม่ได้ไม่ต้องกลัวค่ะเด็ก6ขวบยังกินได้เด็ก4ขวบยังกินได้เลยเพราะว่ามันอร่อยนะคะมันเป็นกลิ่นลิ้นจี่แล้วก็กินง่ายนะแช่ตู้เย็นเปิดขวดแล้วก็แช่ตู้เย็นแล้วพอมันอากาศมันเย็นแล้วมันก็กินอร่อยนะคะหรือว่าถ้าใครไม่ชอบกินเย็นๆมากๆก็เทใส่แก้วเสร็จก็วางไว้สักพักหนึ่งให้มันคลายความเย็นนะลงมาสักหน่อยหนึ่งแล้วก็กินได้นะแต่ยังชอบแบบกินน้ำว่านมันกินเย็นนะมันจะอร่อยนะแต่ไม่ใช่เย็นมากที่ไปใส่ช่องฟิตไม่ได้นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขวดระเบิดขวดแตกนะคะเอาไว้นอกข้างนอกนะคะหลายคนนะคะคุณผู้ฟังที่ทานของเราเนี่ยนะคะอย่าลืมนะคุณผู้ฟังคนที่เป็นฮาลาลเป็นมุสลิมนะคะพี่น้องมุสลิมสามารถทานได้เลยนะคะเพราะมีหลายๆคนนะที่อยากจะให้ทานนะคะก็ดูแลสุขภาพกันนะสุขภาพดีเนี่ยเริ่มต้นที่เราสนใจก็โทรเข้ามานะคะถ้าเราไม่อยากที่จะปวดป่วยไม่อยากที่จะปวดท้องปวดจุกเสียดแน่นท้องนะคะนอนไม่หลับเนี่ยเราทานได้เลยเพราะหลายคนก็ถามกันอยู่เป็นประจำคุณผู้ฟังว่ามันช่วยอะไรบ้างช่วยอะไรบ้างนะอันนี้แหละเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะให้ได้รับรู้นะคะได้รับความเข้าใจนะถ้าซื้อไปแล้วยังสงสัยก็โทรมาถามเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวจะฟังในรายการก็ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมีคุณผู้ฟังเนี่ยถามเข้ามากันบ่อยๆแต่บางคนก็บอกว่าอยากจะถามเหมือนในรายการแต่ว่าไม่กล้านะพอบอกว่าออกอากาศอยู่รีบวางสายเลยบางคนนะคะหรือบางคนอาจจะแบบว่าไม่เป็นไรนะคะหลังรายการเราก็ถามได้นะก่อนรายการก็ถามได้หรือว่าในรายการก็ดีเพื่อที่จะให้เป็นวิทยาทานให้กับท่านอื่นๆที่ฟังรายการกับเรานะคะเพราะนั้นเนี่ย
คุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าในลำไส้ของเราเนี่ยลำไส้เล็กของเราเนี่ยมันมีความยาวประมาณ 7-8 เมตรเลยนะเห็นเราเล็กๆลำไส้ตัวเราเนี่ยมันยาวมากเลยนะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เนี่ยก็ประมาณเมตรครึ่งนะถึง2เมตรนะลำไส้ใหญ่คือเป็นกากใยอาหารแล้วล่ะกากใยอาหารที่มันเป็นอุจจาระละนะถ้ามันประมาณเมตรหนึ่งถึงสองเมตรเนี่ยถ้ามันไม่ออกเนี่ยของเสียมันอยู่ในตรงนั้นเยอะๆคุณผู้ฟังทำให้ท้องเรามันใหญ่ท้องใหญ่ท้องโตมันพอเวลาเรากินข้าวกินอาหารมันกินเข้าไปที่กระเพาะแล้วก็จะลงไปลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นะเพราะนั้นนั่นเนี่ยกระเพาะอาหารเราบางคนกินเยอะนะมันย่อยไม่ทันก็ท้องก็เริ่มใหญ่ขึ้นอาหารที่มันไปค้างอยู่ในกระเพาะในลำไส้เราถึงเป็นที่กักเก็บของไขมันเนี่ยที่เขาบอกไขมันในลำไส้เนี่ยไขมันที่มันอยู่น่ะมันทำให้เราพุงเรายื่นทำให้พุงเราใหญ่เพราะลำไส้ยิ่งเรากินอาหารมากเท่าไหร่ลำไส้เราก็จะมันจะพองขึ้นตามอาหารที่เรากินแล้วโดยเฉพาะเวลามันไม่ออกนะคุณฟังมันก็จะออกมันก็จะอยู่ในลำไส้ของเรามันก็ท้องพองมันก็จะแน่นนะโดยเฉพาะเนี่ยเพื่อนแดงหลายๆคนที่เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเราก็ไม่รู้จะบอกยังไงเนาะอันนี้ก็เป็นกรรมของเขาแล้วกันนะอันนี้เพื่อนนะคะคุณผู้ฟังคือเราบอกมากเขาก็แบบมันไม่ได้อะนะเขาไม่มีความเชื่อนะเพราะบางคนเนี่ยตอนเนี้ยอีกคนนึงต้องเข้านอนโรงพยาบาลกันเป็นประจำเลยนะเดี๋ยวนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนเดี๋ยวนอนโรงพยาบาลครึ่งเดือนเพราะว่าอะไรคุณผู้ฟังเขาชอบดื่มไงเขาเป็นที่รักของเพื่อนๆ นะเวลาเพื่อนกลับไปขอดไปจากต่างจังหวัดจากไหนก็แล้วแต่เนี่ยไปถึงไปต่างจังหวัดเนี่ยก็จะบ้านเขาก็จะเป็นสถานที่แบบว่าต้อนรับเพื่อนนะต้อนรับเพื่อนมันมีมาทุกวันน่ะแล้วเดือนนึงมีมาไม่รู้กี่คนแล้วไม่รู้กี่กลุ่มนะคะเพราะว่าเพื่อนแต่ละคนเนี่ยเรามีเป็นเพื่อนกันทั้งหมดตอนที่สมัยเรียนเนี่ยคือ11ห้องค่ะคุณผู้ฟังเพราะ11ห้องนี้ก็รู้จักกันหมดอะรู้จักกันหมดก็กลายเป็นว่าตรงนี้บ้านเขาจะสะดวกหน่อยบ้านเขาจะอยู่แบบชายทุ่งนิดนึงนะคะเป็นมีเขาเรียกมีทรัพยากรเยอะอาหารการกินมีผักมีผลไม้มีอะไรเยอะมาบ้านเป็นบ้านสวนก็เหมาะสำหรับที่ว่าคนไปเนี่ยก็จะไปดูแลนะไปแล้วพอเวลาไปเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะมีการดื่มกันเนาะมีการดื่มแทบทุกวันเลยดื่มนะกินก็แบบอาหารแบบปิ้งๆย่างๆหรือทอดหมู3ชั้นทอดกระเทียมมั่งหมูทำเป็นชาบูหมูกระทะเลยเวลากินเข้าไปเนี่ยคุณผู้ฟังมันไม่ย่อยพอมันไม่ย่อยมันก็จะอยู่ในท้องเราเพราะนั้นเวลาใครก็แล้วแต่ที่กินเข้าไปเนี่ยแล้วมันยังไม่ออกมันไม่เป็นไรไขมันเนี่ยมันจะไปเกาะที่ตับยิ่งทำให้เกิดภาวะตับแข็งได้นะถ้าเกิดว่ามันปินทุกวันกินทุกวันดื่มทุกวันหนึ่งเกิดจากไขมันพอกตับนะทำให้เป็นตับแข็งทำให้เป็นมะเร็งตับ2การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก็กินไปเน้นนานกินไปบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเหล้าเป็นเบียร์หรือไวน์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีแอลกอฮอล์พอกินเข้าไปมันก็จะสะสมก็จะเป็นไขนอกจากเป็นกินเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นตับแข็งนะตับแข็งก็ใช้เวลาในการเป็นนะเยอะแต่ไม่รู้ตัวหรอกค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าตับเนี่ยมันทนทายาททนทรมานมากเป็นโรคตับเนี่ยเป็นโรคตับมะเร็งตับเนี่ยหรือว่าตับแข็งเนี่ยระยะ1ระยะ2มันไม่มีอาการอะไรเลยมันจะสังเกตง่ายๆว่าท้องก็เริ่มโตขึ้นแต่ยังไม่มีการเจ็บการปวดนะคะจนกระทั่งระยะ3เนี่ยเป็นระยะที่แบบว่าจะถึงระยะสุดท้ายแล้วนะถึงเริ่มจะมีอาการเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากจะเป็นมะเร็งนะคะระยะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งตับนะมะเร็งตับระยะไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์การกินอาหารที่มันมีรสหวานการกินแป้งนะการกินพวกธัญพืชนะหลายๆอย่างนะธัญพืชนี่ก็พวกสาเหตุทำให้เกิดเป็นเขาเรียกว่าไตรกลีเซอไรด์นะคะไตรกลีเซอไรด์อาจจะมากับแป้งน้ำตาลขนมหวานอะไรเงี้ยนะคะน้ำตาลในส่วนใหญ่เลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของมะเร็งตับก็เลยกลายเป็นเป็นเรื่องที่เป็นกันเยอะ
นะคะซึ่งมันจะมีการเขาเรียกว่าสาเหตุหลักๆมันก็คือเกิดการตับอักเสบนั่นแหละเวลาเรากินอะไรเข้าไปมันเกิดการทำให้ตับเราเกิดการอักเสบนะพอเกิดการอักเสบก็นำไปสู่ภาวะของตับแข็งมันก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นพอเป็นตับแข็งเสร็จก็เป็นปัจจัยที่สำคัญในการที่จะเป็นมะเร็งตับก็คือการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B นะซึ่งหรือว่าไวรัสตับอักเสบ C ก็แล้วแต่คุณผู้ฟังนะคะแล้วก็การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำเนี่ยเป็นภาวะของไขหรือมีภาวะของไขมันพอกตับนะการที่เราได้รับสารอะฟาท็อกซินจากเชื้อราในอาหารนะอะฟาท็อกซินคุณผู้ฟังมันอยู่ในครัวเรานี่แหละมันไม่ได้ไปไหนจากการที่พริกเราเนี่ยนะพริกแห้งพริกอะไรที่มันเกิดเชื้อรานะแล้วเราก็นำมาทำอาหารกันล้างกันก็ไม่ออกหรอกนะหอมแดงกระเทียมนะที่มันหอมใหญ่ก็นะที่มันอยู่ในครัวเราเนี้ยค่ะคุณผู้ฟังที่มันทำให้มันมีเขาเรียกว่าเชื้อราเกิดขึ้นเนี่ยนะจากการที่เราเอาพวกนั้นอะนะคะมาทำอาหารนะมันเป็นสารพิษจากเชื้อราที่พบในพวกอาหารแห้งนะธัญพืชถั่วลิสงพวกพริกแห้งอะไรเงี้ยนะมักจะอยู่ในสภาพที่มีภาวะแวดล้อมที่มันชื้นนะคะมันชื้นแล้วมันก็เกิดเชื้อรานะคะหรือแม้กระทั่งไขมันพอกตับเนี่ยก็มาจากคนที่กินเข้าไปอาหารการกินที่มันเกิดจากโรคอ้วนเกิดจากโรคเบาหวานนะจะเพิ่มเบาหวานจนทำให้เกิดการตับอักเสบนะโดยที่เราไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์นะคุณผู้ฟังนะไขมันพอกตับเนี่ยบางทีมันไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์มันก็เกิดขึ้นได้จากการที่เราเป็นโรคเบาหวานและทำให้เกิดการตับอักเสบอย่าลืมนะเบาหวานเนี่ยมันเป็นโรคที่ติดเชื้อได้ง่ายปัสสาวะบ่อยๆหิวบ่อยๆนะคะนอนไม่ค่อยหลับนะปัสสาวะบ่อยหิวหมดนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็เป็นแผลก็ไม่หายหายยากกล้ามเนื้อก็จะหย่อนยานนะสมรรถทางสมรรถภาพทางเพศก็ลดลงนะสำหรับเพราะว่าอะไรอวัยวะเพศของคุณผู้ชายเป็นกล้ามเนื้อนะคุณผู้ฟังพอเป็นกล้ามเนื้อนะมันคนเป็นเบาหวานกล้ามเนื้อทุกส่วนมันเขาเรียกว่าอ่อนแรงมันอ่อนแอลงนะคะมันก็ทำให้มีปัญหาเรื่องของสมรรถภาพทางเพศรวมถึงการดื่มเครื่องที่มีแอลกอฮอล์นี่แหละที่ทำให้การดื่มแอลกอฮอล์นะในปริมาณที่มากและติดต่อกันเป็นระยะเวลานานแม้บางคนเนี่ยเลิกงานมาต้องจับกลุ่มละนะจับกลุ่มแล้วดื่มกันกินกันเฮฮาสังสรรค์กันแทบทุกวันวันไหนไม่ได้กินมันเหมือนกับเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายก็ไม่รู้กระวนกระวายนะบางคนถึงขั้นเป็นเขาเรียกว่าไม่ได้ดื่มเนี่ยลงแดงนะบางคนถึงขั้นนั้นเลยนะจนกระทั่งดื่มจนเสียสติไปนะไม่ได้ดื่มไม่ได้เลยนะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าใครก็แล้วแต่นะที่ยังไม่เคยได้ป้องกันการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยนะก็ต้องมีการป้องกันให้ไปฉีดวัคซีนบ้างก็ดีนะนะแล้วก็หลีกเลี่ยงการป้องกันไม่ให้เป็นนะก็หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์เราต้องควบคุมน้ำหนักตัวเองนะคะแล้วก็ต้องมีการตรวจนะคัดกรองเรื่องของตับเป็นประจำด้วยนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงคือระวังการกินอาหารนะคะกินอาหารที่แบบนะน้ำจืดนะดิบนะที่มีพยาธิก็จะทำให้เกิดอาการอักเสบเรื้อรังนะเสี่ยงต่อมะเร็งท่อน้ำดีนะคะคือพยาธิใบไม้ในตับนั่นเองกินปลาน้ำจืดกินปลาดิบกินกุ้งหอยปูปลาเนี่ยที่มันมีพยาธินะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวนะบางคนก็แม้กระทั่งพยาธิที่อยู่ในพวกของสดนะของดิบกินอาหารดิบสดสดดิบดิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือกึ่งดิบกึ่งสดคือทำให้สุกมันจะดีกว่านะคุณผู้ฟังปลอดภัยเพราะว่าอย่างพยาธิเนี่ยมันมีพยาธิใบไม้ในตับมาจากผักก็มีนะคุณผู้ฟังผักบางชนิดเนี่ยมันก็มีพยาธิอยู่นะเราบางทีเรากินผักสดไงนะเพราะฉะนั้นพยายามทำให้อาหารทุกอย่างมันสุกมันจะได้ปลอดโรคปลอดภัยนะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญคนที่อย่าลืมนะคะคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B อักเสบ C เนี่ยเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของไทยเลยนะโดยเฉพาะไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยที่ติดต่อมาจากแม่สู่ลูกนะเพื่อนแดงเขาเป็นไวรัสตับอักเสบ B เขาต้องรักษานะโดยวิธีการที่คือบ้านเนี้ย
มีลูกสองคนสามีก็ไม่ได้ทำงานนะคะสามีเกษียณนะคะออกเกษียณราชการมาสามีเขามีสามีแก่กว่าเป็นเกือบ20ปีนะนะเขาก็แต่พระเอิญภรรยาเขาทำงานอยู่คนเดียวแล้วเลี้ยงลูกอีกสองคนนะคะแล้วก็ป่วยด้วยนะเป็นไรไวรัสตับอักเสบบีต้องกินอาหารตามที่หมอสั่งแล้วพอทางการเขารู้เนาะว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเราต้องดูแล3ชีวิต4กับตัวเองนะคะก็เลยขอเข้าไปรักษาในพระบรมราชินูปถัมภ์นะซึ่งเป็นการรักษาฟรีแต่ในการรักษาฟรีเนี่ยจะต้องค่ะค่ะในการรักษาฟรีเนี่ยก็ต้องมีขั้นตอนในการรักษาด้วยนะคะคุณผู้ฟังขั้นตอนในการรักษาเนี่ยเขาจะต้องให้ยานะให้ยาเรามาเนี่ยไปกินหรือฉีดยาหรือวิธีการรักษาของเขาเนี่ยเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นการทดลองในการรักษาพอทดลองในการรักษาเนี่ยก็คือต้องหนึ่งละคุณผู้ฟังตื่นมาตั้งแต่ตื่นกี่โมงนะเขาต้องให้เขียนตื่นกี่โมงนะตื่นมาแล้วทำอะไรตื่นเวลานี้ทำอะไรเวลานี้ทำอะไรตั้งทุกชั่วโมงนะคะจนเข้านอนนะในแต่ละวันนะแล้วเราต้องทำเป็นเดือนเป็นหลายเดือนนะคะในการที่จะต้องทำแบบนี้วันนี้กินอะไรไปบ้างก็ต้องเขียนนะคะมื้ออาหารเช้าเนี่ยกินอะไรไปบ้าง1 2 3 4เขียนหมดทุกอย่างที่กินเข้าไปนะคะคือทำอย่างเงี้ยทุกชั่วโมงทำทุกวันทำทุกเดือนนะคะแล้วก็คือหมอเขาจะต้องเอารายงานที่เราเขียนเนี่ยเป็นรูปเป็นเล่มเนี่ยไปให้หมอเขาตรวจดูว่าวันหนึ่งเรากินอะไรบ้างแล้วเขาจะตรวจดูว่ามันมีค่าของตับเนี่ยผิดปกติไหมจากการที่เรากินอะไรไปบ้างนะคะจะต้องกินอาหารที่แบบหนึ่งไม่เผ็ดรสไม่จัดนะคะต้องกินอาหารรสไม่จัดกินไม่เผ็ดแต่เพื่อนคนนี้แดงงงเขามากเลยนะคุณผู้ฟังเขากินกาแฟเนี่ยนะคะเขาเคยกินกาแฟชนิดที่ว่ากดน้ำร้อนน่ะนะใส่แก้วปุ๊บเขาไม่รอให้เย็นนะคุณผู้ฟังเพื่อนคนนี้เขากดน้ำร้อนปุ๊บเนี่ยชงกาแฟเสร็จเขาก็ดื่มปุ๊บๆๆหมดแก้วอ่ะทั้งที่มันยังร้อนซึ่งเราเองเนี่ยแตะที่ลิ้นเนี่ยเราเนี่ยโหลิ้นจะพองละแต่เขาสามารถที่จะกินเข้าไปโดยที่แบบว่าพอเขากินยาเขาจะไม่รู้รสอาการร้อนอาการหนักเย็นอาการหนาวอาการเขาจะไม่ค่อยแต่เขาหนาวนะเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีอาการคือหนาวสั่นง่ายนะนอนห้องแอร์ก็ไม่ค่อยได้นะคะในส่วนแต่เวลาเขากินอาหารกินกาแฟร้อนๆเนี่ยเขาไม่รู้สึกอะไรเลยซึ่งต่างจากเรานะเราต้องปล่อยไว้ให้มันเย็นก่อนนะค่อยๆจิบทีละนิดทีละนิดเขาได้กอกไปเลยค่ะหมดแก้วซึ่งเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะร้อนตั้งแต่ปากคอเพราะไปถึงลำไส้กันเลยทีเดียวแต่เขาทานได้เราก็งงนะงงคือลิ้นเขาอาจจะไม่ได้รับรสอะไรแล้วไม่ได้รับในส่วนของรู้เรื่องอะไรแล้วเพราะก็กินยาเยอะไงเพราะนั้นใครที่ไม่อยากจะกินยาแบบนี้ก็นะต้องมาดูแลสุขภาพตัวเองดูแลตับของเรานะคะวิธีการดูแลก็พักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้เพียงพอนะแล้วก็กินอาหารที่ดีมีประโยชน์นะของหมักของดองของแปรรูปก็ต้องลดละนะคะน้ำหวานก็ให้น้อยลงนะคะเอาละค่ะใครที่สนใจอยากจะดูแลสุขภาพก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054นะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: ค่ะก็มาคุยกันต่อนะคะคุณฟังใครที่มีปัญหาสุขภาพอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข0870607054นะคะ0870607054ขออภัยนะคะเมื่อสักครู่มีคุณผู้ฟังโทรเข้ามาแล้วก็บอกเบอร์ไว้เด็กก็เลยเอาละค่ะนะแล้วมาคุยกันต่อนะไม่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะก็ใครที่อยากจะดูแลเรื่องของสุขภาพนะก็โทรมาตามเบอร์ที่แดงให้ไว้นะคะเดี๋ยววันนี้เราคุยกันต่อเรื่องของโรคที่มาใหม่นะมาใหม่เนี่ยให้ทุกคนได้รู้จักนะคะกับโรคที่ตอนนี้นะคะมีอ๋อคุณผู้ฟังคะเกี่ยวกับความดันนะความดันโรคความดันโลหิตเท่าไหร่ถึงจะบอกว่าสูงนะคะคืออย่างนี้คุณผู้ฟังนะคะความดันนะโรคของความดันเนี่ยความดันโลหิตสูงนะมันจะมีเราจะรู้เลยว่าความดันสูงเนี่ยนะคะบางทีค่ะก็ขออภัยนะคะขออภัยมากมากมีความดันสูงนะเดี๋ยวเราคุยเรื่องของความดันสูงก่อนเดี๋ยวค่อยไปเรื่องอื่นเนาะนะก็ถ้าเกิดว่าความดันนะถ้าก็เกิดปกติแล้วนะถ้าความดันของเราปกติเนี่ยนะคะมันจะอยู่ที่ค่าปกตินะก็คือ120นะข้างบนเนี่ย120ข้างล่าง80เนาะนะเวลาเราไปวัดความดันเนี่ยเราจะรู้ว่าประมาณ120 180แต่ถ้าความดันเริ่มค่อนข้างสูงเนี่ยก็คือ130ถึง139เขาเรียกว่าความดันค่อนข้างสูงนะแต่ถ้าเป็นสูงระยะที่1ก็คือ140ปี140ถึง159เรียกความดันระยะที่1ระยะที่2ก็160ถึง179ส่วนความดันระยะที่3คือเป็นระยะรุนแรงเนี่ยนะก็คือ180ขึ้นไปนะคุณผู้ฟังนะคะตัวล่างก็จะอยู่ที่110ประมาณเนี้ยนะเหมือนที่แดงไปวัดความดันเพื่อจะบริจาคเลือดนะที่แดงเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยนะเพราะนั้นการที่ไปวัดความดันนะให้เขาวัดให้สักอย่างน้อย2ครั้งนะอย่างน้อยเนี่ยนะ2ครั้งหรือถ้ามันผิดปกติมากเราเปลี่ยนเครื่องวัดเลยเด้งเราผิดปกติมาแล้วครั้งหนึ่งนะเพราะว่าเราเป็นความดันปกติไงแล้วเราไปบริจาคเลือดเนี่ยที่พอเราไปบริจาคเลือดความดันแล้วเขาก็ต้องวัดความดันก่อนนะคะวัดความดันแล้วก็ความดันปกติแล้วก็ไปเจาะเลือดนะพอเราไปวัดความดันตกใจความดัน181มันเป็นไปไม่ได้แดงเถียงหัวชนฝาเลยว่าแดงไม่ได้เป็นความดันสูงนะคะเขาก็ให้แดงนั่งพักแป๊บนึงพอนั่งพักแดงก็นั่งพักสักพักนึงค่ะคุณผู้ฟังประมาณดื่มน้ำนะคะให้เราดื่มน้ำให้เราพักผ่อนให้นั่งเล่นสบายๆอยู่สักประมาณสัก10นาที15นาทีนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปวัดใหม่แต่การไปวัดใหม่ของแดงบอกว่าขอเปลี่ยนเครื่องวัดขอเปลี่ยนเครื่องวัดเครื่องวัดของความดันบางที่เขาจะมีสำรองไงมีเครื่อง1เครื่อง2หรือเครื่อง3ถ้ามีสถานที่บริจาคเลือดเขาจะมีประมาณ3เครื่องเราขอเครื่องใหม่และเครื่องนี้ไม่ได้ละ181เป็นไปไม่ได้แดงก็ไปวัดอีกเครื่องนึงแล้วก็กลายเป็นความดันปกติเพราะนั้นเนี่ยเวลาเขาวัดความดันเราคุณผู้ฟังต้องสักแป๊บนึงนะคะจะไปเชื่อเครื่องมือ 100% มันไม่ได้นะก็ขอเปลี่ยนใหม่แล้วก็ถ้ามันสูงจริงนะคะเรานั่งพักก่อนสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็การระบบการหายใจนะคะการหายใจของเรามันเร็วไหมเราเดินมาเหนื่อยหรือเปล่านะคะถ้าเราเหนื่อยถ้าเราอะไรนะเหมือนคนที่ออกกำลังกายแล้วไปวัดความดันแล้วไปวัดการเต้นของหัวใจมันจะเต้นเร็วเต้นแรงแล้วก็จะความดันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยนะอันนั้นคือเป็นการผิดปกตินะเนื่องจากว่าเราไปออกกำลังกายเราไปใช้นะการออกกำลังกายงานการเต้นของหัวใจมันจะผิดปกติอยู่แล้วต้องพักผ่อนก่อนนะคะพักผ่อนให้เพียงพอพักผ่อนสักระยะหนึ่งแล้วค่อยไปวัดดื่มน้ำให้ใจเย็นๆเนี่ยนะความดันเราจะเป็นปกติถ้าเกิดว่าเรามีความดันปกติอันนี้ที่คุณผู้ฟังเมื่อกี้โทรเข้ามานะคะถามว่าเรื่องของความดันเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าความดันของเราสูงหรือความดันต่ำนะตามตัวเลขที่แดงให้ไว้เมื่อสักครู่นะคะก็อยู่ที่ประมาณ120อ่ะนะถ้าเราจะเป็นความดันปกตินะคะ ค่าของความดันถ้าความดันสูงก็เริ่มนะก็ตั้งแต่121จนถึง130นะเริ่มค่อนข้างสูงถ้าสูงแล้วก็คือ140ขึ้นไปนี่คือความดันสูงนะคะคุณผู้ฟังเริ่มสูงระยะแรกระยะ2ระยะ3นะถ้าเป็นมากกว่านี้ต้องไม่ได้แล้วนะคะต้องเข้าไปนะวิธีการแนะนำในการที่เราจะต้องไปวัดความดันก่อนเนี่ยก็คือการวัดความดันต้องนั่งนะพักผ่อนแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยอย่างน้อย5นาที10นาทีนะฮะแล้วก็ค่อยไปวัดความดันนะอันนี้ก็จะได้ค่าที่เขาเรียกว่าค่าที่มันเหมาะสมที่สุดนะนะคะที่แต่ไม่ใช่ไปถึงแล้วก็วัดเลยเพราะเราเดินไปมันก็เหนื่อยนะคะในการเดินการเต้นหัวใจเราก็จะแรงขึ้นเร็วขึ้นเหนื่อยแล้วบางคนวิ่งไปนะอะไรอย่างเงี้ยนะอาการนี้คือเรื่องของความดันถ้าหากว่าความดันสูงนะคะถ้าสมมติว่ามันมีความดันสูงนะเราก็จะต้องดูแลสุขภาพยังไงนะคะความดันสูงมันอาจจะเกิดจากหลายๆอย่างนะความดันสูงต้องกินอะไรบ้างความดันสูงเนี่ยต้องควรที่จะต้องทำอย่างไรถ้าเรามีความดันสูงแน่นอนคุณผู้ฟังนะคะเราต้องลดละมาปรับเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเรานะคะอย่างจริงๆจังๆเลยถ้าเรามีความดันสูงลดการกินเค็มลดคือลดโซเดียมนะคุณผู้ฟังออกกำลังกายนะแบบแอโรบิกบ้างสม่ำเสมอกันหรือแม้กระทั่งควบคุมน้ำหนักสิ่งที่สำคัญนะคนที่เป็นความดันสูงเนี่ยคือต้องงดนะงดการสูบบุหรี่นะหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เราก็ต้องงดด้วยแล้วก็พยายามอย่าเครียดจัดการกับเรื่องเครียดของเรานะคะถ้าหากคุมไม่อยู่ก็ต้องพบแพทย์แล้วค่ะเพื่อรับการรักษานะสิ่งที่สำคัญพวกอาหารแปรรูปเนี่ยอาหารเราลดโซเดียมลดโซเดียมก็คือลดเครื่องปรุงที่มันเค็มเนาะเครื่องอาหารแปรรูปอาหารสำเร็จรูปนะขนมกรุบกรอบพวกนี้นี่คือวิธีการลดความดันนะเพราะนั้นต้องนะลดอาหารพวกนี้แล้วออกกำลังกายควบคุมน้ำหนักแล้วก็งดสูบบุหรี่แล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ลดความเครียดนะแล้วก็อย่าลืมว่าเราต้องตรวจวัดความดันเดี๋ยวนี้เขามีการตรวจวัดความดันด้วยตัวเองที่บ้านแล้วนะคะคุณผู้ฟังเราก็สามารถที่จะสั่งซื้อนะหรือมาตรวจความดันได้มันก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าให้มันชัดเจนเลยเนี่ยก็ไปตรวจที่สถานพยาบาลก็จะทำให้เราได้มั่นใจมากขึ้นนะคะแต่ที่สำคัญนะคุณผู้ฟังใครที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมันระมัดระวังนิดนึงคือมันไม่มีอาการอะไรให้เราเห็นนะแต่ทำลายหลอดเลือดแล้วก็อวัยวะภายในจนอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ได้บอกอาการให้เรารู้นะแต่มันก็จะเป็นไปเรื่อยๆมันจะความดันสูงเนี่ยมันจะไปทำลายหลอดเลือดนะแล้วก็อวัยวะภายในจนเกิดอาการแบบแทรกซ้อนนะบางคนอาจจะเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นไตเสื่อมเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาตได้ถ้าเราไม่ระมัดระวังหรือไม่ดูแลนะนี่ก็เมื่อสักครู่ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ฟังรายการแล้วก็สอบถามมานะคะเราก็จะดูแลกันยังไงอย่างที่บอกอาหารการกินนี่แหละค่ะนะอาหารการกินแล้วก็เพราะว่ามันสาเหตุที่มันเกิดเราก็บอกไปแล้วนะมันมีเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของปัจจัยในความเสี่ยงที่มันสะสมมาอายุมากขึ้นนะคะบางคนนำมาจากพันธุกรรมการกินเค็มพวกเนี้ยนะคะความอ้วนการขาดการออกกำลังกายหรือแม้กระทั่งความเครียดนะหรือแม้กระทั่งโรคนะบางคนอาจจะเป็นโรคไตโรคไตนี่ไม่ได้เป็นกันง่ายๆมันสะสมมาเรื่อยๆคุณผู้ฟังอาจจะเป็นการที่เรากินยามาตลอดทั้งชีวิตกินยาสเตียรอยก็ทำให้เราเป็นโรคไตกินยาเบาหวานก็ทำให้เราเป็นโรคไตกินยาลดความดันก็ทำให้เราเป็นโรคไตกินยาระบายก็ทำให้เราเป็นโรคไตได้เพราะฉะนั้นยาทุกชนิดเนี่ยนะที่มันมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตถ้าเราลดได้เราลดเลยค่ะคุณผู้ฟังเราต้องมาดูแลจัดการสุขภาพของเราต้องดูแลสุขภาพของเรานะเพื่อป้องกันไม่อยากให้เราได้กินยาไงนะคุณเป็นเบาหวานคุณลดแป้งลดน้ำตาลออกกำลังกายนะดื่มน้ำให้มากเพียงพอนะคะนะทำทุกวันทุกวันทุกวันนะมันก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งบางทีเนี่ยไปหาหมอเขาอาจจะไม่ให้ยาคุณมากินก็ได้นะคะหรือเราก็จะมาหาอาหารเสริมที่ไปบำรุงไตบำรุงตับอ่อนนะซึ่งบำรุงตับอ่อนเนี่ยตับอ่อนมีหน้าที่ผลิตอินซูลินอยู่แล้วนะคะเราก็ต้องมาบำรุงตรงนั้นนะคะคุณผู้ฟังเพราะนั้นเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการออกกำลังกายพวกนี้ถ้าเราไม่อยากจะกินยาแล้วไม่อยากจะเป็นโรคไตเพราะคนที่เป็นโรคไตเนี่ยเราบอกได้เลยว่า ามีปัญหามากมากมากเลยถ้าพ่อไตเราเนี่ยมันมีหน้าที่ที่ขับของเสียถ้าไตเรามีปัญหามันขับของเสียออกจากร่างกายไม่ได้อาจจะมีภาวะน้ำท่วมปอดน้ำท่วมน้ำท่วมอวัยวะภายในของเราอะนะคะขับของเสียไม่ได้ทำให้น้ำมันเกิดค้างๆอยู่ในร่างกายทำให้เกิดอาการหน้าบวมตาบวมแขนขาบวมนะเราจะต้องไปดูดเอาให้หมอดูดน้ำออกจากร่างกายเรา 2-3 วันไปดูดที2 3วันไปดูดทีนะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณแดงเมื่อคืนนี้ฟังอะไรคุณแดงอยู่นะอันนี้เกรงนะคะมันเท่าไหร่อยากทราบ
0: อันไหนคะ
1: อันสุดท้ายคือคุณแดงอย่างนี้ลูกสาวอ่ะเขาเป็นห่วงเขามากเลยเขาไม่ค่อยหลับค่อยนอนเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ค่อยนอนเล่นมือถือหรือดูซีรีส์
1: ไม่อย่างนั้นเหมือนกับประสาทเขามันเปิดมันค้างมันช็อตอะไรมานานแล้วนะคุณ
0: นอนไม่หลับใช่ไหมคะ
1: อ่ะนอนแล้วก็แค่งีบนิดนึงแล้วก็ตื่นรู้สึกตัวแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไอ้หงุดหงิดแล้วก็อารมณ์แปรปรวนว
0: ิ่
1: งไปวิ่งมาเพราะว่าเขาผ่ากัดลูกมา2ครั้ง
0: ค่ะ
1: ค่ะทำให้
0: ลูกสาวอายุเท่าไหร่คะ
1: อารมณ์อายุเขา36ค่ะ
0: โอ้36
1: แต่เขาเป็นอารมณ์แปรปรวนแบบพาวล่าเลยคุณ
0: อ๋อ
1: เราไม่อยากกินยาไงเราไม่นิยมยาคุณเราไม่ชอบ
0: ค่ะมันค่ะ
1: แล้วก็จะเน้นตรงเนี้ยค่ะความจำก็จะไม่ค่อยดีเพราะว่านอนการพักผ่อนน้อย
0: ค่ะ
1: หงุดหงิด
0: ค่ะ
1: กังวลค่ะยังไงคะแดงอย่างเงี้ย
0: ค่ะก็เป็นถ้าเป็นอาการนี้มันต้องกินหลายอย่างด้วยนะนะคะไม่ว่าจะเป็นสาหร่ายแดงพรหมิที่บำรุงสมองบำรุงสายตาท่อเลือดคลอโรฟิน่าจะนำเลือดไปเลี้ยงสมองเลี้ยงอวัยวะต่างๆอย่างเพียงพอนะคะแล้วที่นอนไม่หลับในแดงอยากให้กินตัวน้ำว่านหางจระเข้นะคะเพราะฉะนั้น3อย่างนี้คือหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องทานพร้อมๆกันเลยไปพร้อมๆกันนะท้องผูกไหมคะลูกสาว
1: ท้องผูกก็มีบ้าง
0: แล้วก็กินยาถ่ายหรือว่ายังไง
1: เขาก็จะกินค่ะคือไม่ได้กินยาถ่ายลักษณะกินแบบว่าที่เขาประกาศแบบท้องถ่ายท้องแล้วเขาก็อยากจะลดความอ้วนด้วยเขาก
0: ็ไม่ได้เลย
1: อาหาร กินข้าวมื้อเดียวเลยแต่ก็เขาอะเวลาเขาถ้าเขาจะนอนเขาจะใช้พวกแอลกอฮอล์ช่วย
0: โอ้ยไม่ได้เลยค่ะแอลกอฮอล์ไม่ได้เลย
1: เขาจะหลับว่าอย่างนั้น
0: ไม่ได้เลยแอลกอฮอล์นี่ทำลายนะคะทำลายตับทำลายสมอง
1: เขามีเขาแบบว่ามันเคยชินไปแล้วค่ะเราก็ไม่รู้จะพูดยังไง
0: ต้องแก้ก่อนที่เขาจะเคยชินไปมากกว่านี้ค่ะเดี๋ยวเอาไม่อยู่นะคะเดี๋ยวมันจะมีโรคอื่นเข้ามาแทรกซ้อนทั้งไตทั้งตับแล้วก็ทั้งตาทั้งสมอง
1: ใช่เขาก็ปวดหลังใช่ไต
0: ไตเริ่มมีปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดต้องระวัง
1: ต้องคืนก็ทีจะบ่อย
0: จะเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่างแล้วนะถ้ายังฝืนทำอยู่ไม่ได้นะคะคุณต้องจัดการเลยนะคะเรื่องนี้นะคะฟังรายการอยู่แถวไหนคะเนี่ย
1: อยู่แถวเพชรเกษมค่ะ
0: เพชรเกษมค่ะชื่อคุณอะไรคะพอดีตอนนี้ออกอากาศสดอยู่นะ
1: โอ้ตายแล้วไม่อยากออกอากาศ
0: ไม่งั้นกันงั้นเดี๋ยวแดงโทรกลับอีกทีนึงนะ
1: ตรงนี้คุณเสร็จธุระก่อนแล้วเดี๋ยวคุณโทรกลับได
0: ้
1: ไหม
0: ได้ค่ะ
1: อาชีพไปหาคุณแดงก็ได
0: ้เดี๋ยวแดงโทรกลับเดี๋ยวแดงโทรกลับนะคะคุณอะไรคะ
1: คุณหยกค่ะ
0: คุณหยกค่ะคุณหยกเดี๋ยวแดงโทรกลับแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: ได้คุณแดงทำงานก่อน
0: ตอนนี้ออกอากาศสดอยู่ช่องเมื่อคืนนี้แหละนะคะขอบคุณมากค่ะ
1: ส
0: วัสดีค่ะค่ะนะคะคุณหยกอยู่แถวเพชรเกษมเนาะนะคะก็ไม่เป็นไรเนี่ยแต่ปล่อยไว้นะคะเพราะนั้นถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันจะกลายเป็นโรคอื่นหลายๆอย่างติดต่อกันน่ะมันจะลำบากนะคะเอาละค่ะ อย่างเคสเนี่ยแน่นอนลูกสาวดีไม่ดีเนี่ยถ้าเกิดกินดื่มบ่อยๆนะคะคุณผู้ฟังเพราะแอลกอฮอล์มันไปทำลายเซลล์สมองเลยไปทำลายตับนะไปทำลายระบบประสาทนะอาจจะมีปัญหาอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์แปรปรวนนะโดยเฉพาะคนนี่บอกว่านอนไม่หลับนอนไม่หลับนี่เป็นสาเหตุหนึ่งของการที่จะทำให้อารมณ์ของเรานี่แปรปรวนสุขภาพร่างกายในคือกลางคืนเนี่ยนะอวัยวะต่างๆมันต้องการพักผ่อนมันต้องการที่จะนอนมันนอนเหมือนเราแหละถ้าเราหลับมันก็หลับแต่บางคนเนี่ยบางคนคนเรานะคุณผู้ฟังมีเรื่องเครียดๆบ่อยๆเนี่ย นอนก็ไม่หลับแหละถึงหลับก็จะฝันฝันนี่คือจิตใต้สำนึกนี่มันยังอยู่ทำให้เราเนี่ยหลับไม่สนิทการหลับไม่สนิทเลยคือเหมือนเราไม่ได้นอนอ่ะสมองเราไม่ได้พักผ่อนอ่ะนะคะแต่ถ้าใครก็แล้วแต่ที่นอนหลับแล้วหลับยาวแล้วไม่ได้ฝันอะไรเลยเนี่ยอันนั้นอ่ะเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นคนมีบุญเป็นคนมีบุญดีบุญญาธิการดีมากๆนะคะเพราะว่าสมองพักผ่อนอย่างเพียงพอร่างกายได้พักผ่อนอย่างเพียงพออวัยวะต่างๆของเราพักผ่อนอย่างเพียงพอในขณะที่เราพักผ่อนนะคะอวัยวะบางส่วนมันจะซ่อมแซมเซลล์ส่วนที่สึกหรอของร่างกายของเราในขณะที่เราหลับมันแล้วเราเพื่อที่เราจะให้เราเนี่ยมาต่อสู้ในตอนเช้าของเริ่มวันใหม่อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคนนอนไม่หลับหนึ่งจะมีร่างกายที่อ่อนและแอจะมีร่างกายที่เหี่ยวเพราะว่าเขาเรียกว่าฮอร์โมนอ่ะมันไม่ได้รับการดูแลนะคะเพราะเวลาหลับในฮอร์โมนมันจะทำงานมันจะซ่อมแซมเซลล์หน้าตาจะสดใสนะสังเกตได้จากคนที่อดหลับอดนอนหน้าตาจะโหลหน้าตาจะเป็นหมีแพนด้าหน้าตาจะเหี่ยวย่นสมองจะเริ่มเบลอนะสมองจะเริ่มมีปัญหานี่แหละค่ะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของคุณหยกเมื่อสักครู่นะคะลูกสาวจะต้องกินหลายอย่างด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นถ้าหลับไม่สนดับไม่ได้จริงๆอ่ะน้ำมันโรยัลออยล์นี่ก็จะช่วยได้ด้วยนะคะนะต้องทานเลยแหละอย่างน้อยเนี่ยวันละ2เม็ดก่อนนอนเนี่ยจะหลับง่ายแล้วทานน้ำว่านเข้าไปนะคะนะแต่สมองนี่ก็ต้องนะสำคัญนะถ้าเกิดว่ามีปัญหานะโอ้โหมันเป็นหลายอย่างคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าคนเดียวเนี่ยถ้าเป็นโรคใดโรคหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะลามไป1โรค2โรค3โรค4โรคไปเรื่อยๆนะคะจะมันอาจจะทำให้ร่างกายของเรานี่อ่อนแรงลงนะคะบางคนเดียวเป็นได้ถึง10โรคก็มี8โรค9โรค5โรคก็มีนะคะต่างหลายคนที่แดงรู้จักหลายคนที่แดงได้พูดได้คุยด้วยนะคะแต่พอเวลาเราจะรับการรักษานะจะต้องป้องกันยังไงจะต้องรักษาตัวยังไงนอกจากเราไปหาหมอแล้วเนี่ยเราจะมีการป้องกันกันยังไงนะแต่บางคนก็คือหาหมอไปหาได้แต่วิธีกลับมาเนี่ยก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมยังสูบบุหรี่เหมือนเดิมยังดื่มเหล้าเหมือนเดิมยังดูแลแบบตัวเองเหมือนเดิมทุกอย่างอย่างเงี้ยคุณฟังมันไม่ใช่นะเพราะมันไม่ใช่แบบนี้มันก็จะทำให้ร่างกายของเรานี่อ่อนแรงอ่อนเพลียเมื่อยเหนื่อยนะมันบางคนถ้าเกิดว่าเรากลับตัวกลับใจได้เนี่ยมันจะสาบทำให้เราเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ดีขึ้นได้อย่างปกติสุขขึ้นนะยิ่งปล่อยไว้นานเท่าไหร่มันยิ่งเสื่อมมากขึ้นอันนี้แค่36ปีนะคะยังมีโอกาสที่จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะยังอยู่ในวัยที่ร่างกายยังรับได้อยู่นะคะแต่ถ้าปล่อยไว้นานๆไม่ได้แล้วนะคะเอาละค่ะใครที่สนใจนะอยากจะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยปรึกษาก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข087 06 07 054ย้ำค่ะ087 06 07054นะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะคุณหยกแล้วก็ลูกสาวนะเดี๋ยวแดงโทรกลับหลังจากที่แดงจัดรายการเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเมื่อสักครู่เราคุยกันเรื่องของความดันนะมีลูกค้าที่โทรเข้ามานะความดันเนี่ยก็นอกจากเราจะดูแลพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรานะมันแก้ไขได้นะคุณครับคุณฟังพฤติกรรมของเราอยู่ที่ว่าเราจะแก้หรือเปล่านะคะอย่างเช่นการเป็นโรคไตเนี่ยคุณต้องลดอาหารลดจัดโดยเฉพาะอาหารที่มีโซเดียมมีเกลือนะเพราะว่ามันจะทำให้ร่างกายเนี่ยดูดน้ำกลับแล้วก็เพิ่มปริมาณเลือดปริมาตรเลือดด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยพวกเนี้ยนะมันจะทำให้ร่างกายของเรามีปัญหานะถ้าเราไม่ลดอาหารพวกโซเดียมนะหรือแม้กระทั่งเราต้องควบคุมด้วยแหละน้ำหนักของเราอย่าให้มันเกินมาตรฐานมากเกินไปนะคะมันจะส่งผลเสียต่อหัวใจแล้วก็การทำงานมันก็จะการทำงานของหัวใจมันจะหนักขึ้นนะสิ่งที่สำคัญก็คือต้องออกกำลังกายเพื่อที่จะทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยนะยืดหยุ่นได้ดีนะใครที่ขาดการออกกำลังกายหลอดเลือดมันจะไม่มีการยืดหยุ่นนะคะนะถ้าลดบุหรี่ลดเหล้าได้เหมือนคุณเมื่อสักครู่เนี่ยนะถ้ามีปัญหาในส่วนของนี้แล้วเดี๋ยวมันจะมีการหาไล่ไปลามไปลุกลามไปยังโรคอื่นๆอีกรวมถึงความเครียดนะคะอารมณ์โกรธเครียดหรือแม้กระทั่งถ้ามีความเครียดบ่อยๆความเครียดเยอะๆเนี่ย นะคะการเต้นกับการกระตุ้นความดันมันจะสูงนะคะสูงผิดปกติยิ่งเครียดเท่าไหร่ความดันก็จะยิ่งขึ้นนะคะอารมณ์ก็จะโกรธขึ้นก็จะมีความเครียดแค้นเกิดขึ้นสะสมเป็นระยะยาวนะคะถ้าความเครียดหนักๆความเครียดมากๆนะความเครียดทำให้เลือดเป็นกรดสาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็งนะคะเป็นอวัยวะส่วนไหนที่เรามันหย่อนยานมันมีปัญหามันก็จะเป็นมะเร็งตรงนั้นแหละนะคะบางคนเครียดขึ้นสมองบางคนเครียดลงกระเพาะนะอาจจะเป็นเนื้องอกในสมองอาจจะมีความเครียดจนกระทั่งแบบอารมณ์นะคะแปรปรวนนะเป็นเครียดลงกระเพาะอาจจะเป็นภาวะของกระเพาะอาหารนะลำไส้อักเสบนะหรืออาจจะเป็นถ้าเป็นโรคกระเพาะอาหารแล้วกรดไหลย้อนก็จะตามมานี่คือโรคที่มันติดต่อตามกันมาเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยปัจจัยที่เราไม่สามารถจะแก้ได้สำหรับคนที่เป็นโรคความดันก็คืออายุนี่แหละนะอายุมันจะมากขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ฟังมันแก้ไขไม่ได้นะเพราะนั้นอายุตั้งแต่40 50ปีขึ้นไปเนี่ยหลอดเลือดมันจะแข็งหลอดเลือดมันจะตีบอันนี้เราแก้ไม่ได้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าอายุนะแต่เราสามารถที่จะให้หลอดเลือดของเราเนี่ยมันดีขึ้นนะจากการที่เราต้องออกกำลังกายนะลดอาหารลดอะไรพวกนี้นะคะนะก็อาหารของเขาเรียกว่าเป็นพวกมันพวกแป้งพวกน้ำตาลพวกนี้เราลดได้นะมันก็จะดีขึ้นหลอดเลือดเราก็จะแข็งหลอดเลือดเราจะต้องเหนียวค่ะแต่เลือดเราเหนียวไม่ได้หลอดเลือดเราต้องเหนียวนะหลอดเลือดเราจะแตกง่ายไม่ได้นะคะเพราะนั้นเราต้องสามารถที่จะดูแลได้นะทานสารไหลแดงพรมิคลอโรฟินาไปบำรุงนะเพราะนั้นแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีสาเหตุอื่นๆที่ทำให้เกิดโรคนะของโรคความดันก็จะเป็นพวกโรคไตอักเสบนะความผิดปกติของต่อมไร้ท่อต่างๆต่อมหมกไตอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งภาวะของการหยุดหายใจชั่วขณะอันนี้ก็เป็นสาเหตุของการเกิดความดันได้เอาละค่ะมองดูเวลาหมดอีกแล้วใครที่อยากจะรู้นะเรื่องราวต่อมากกว่านี้ก็โทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054วันนี้เวลาหมดแดงขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ส่วนความต้องการทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์แต่จากนี้ไปของเพียงต้องรับฟังรายการยิงให้ตรงเป้าดำเนินรายการโดยอาจารย์ธรรมศักดิ์เสรีนะคะ
1: ในช่วงเวลาต่อไปนี้สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานและกาแฟดาราสตาร์ท็อฟฟี่มอบให้ธรรมศักดิ์สุริยนต์เสนอรายการยิงให้ตรงเป้าโลกเราทุกวันนี้สังคมไทยณเวลานี้ขนบธรรมเนียมประเพณีถูกเบี่ยงเบนไปในทางตกต่ำมากขึ้นอารยธรรมตะวันตกคนต่างชาติต่างศาสนาเข้ามาทำมาหากินในบ้านเรามากขึ้นสิ่งดีก็มีให้เห็นสิ่งเน่าเหม็นก็ออกมามากมายเช่นอาหารสารปนเปื้อนพืชผักผลไม้ก็มากมายด้วยสารเคมีผู้คนจึงล้มเจ็บล้มตายด้วยภัยจากอาหารการกินกันมากที่สุดมีขนมหวานทุกวันมีของปนเปื้อนมากมายด้านการรักษาการบำบัดฟื้นฟูดูแลสุขภาพก็อ่อนแรงฉะนั้นรายการยิงให้ตรงเป้าจะเป็นสาระประโยชน์ที่ทำให้ท่านเข้าใจชีวิตและต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับรายการยิงให้ตรงเป้า
2: ในเราในทุกวันนี้ไม่ว่าในบ้านหรือนอกบ้านในที่สาธารณะศูนย์การค้าหรือสถานบันเทิงและในโรงพยาบาลทุกที่มีแต่สารเคมีและสารพิษแทบเท่านั้นแม้แต่ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทุกวันมักมีสารปนเปื้อนจากอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ตลอดจนพืชผักผลไม้ล้วนเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์เกือบทั้งนั้นต้องเจ็บป่วยล้มตายก่อนวัยอันสมควรทุกวันถ้าเราไม่กระทู้งโรคฟื้นฟูสภาพร่างกายของท่านก็จะต้องมีคนเจ็บป่วยล้มตายสุดท้ายก็เสียชีวิตวิธีดูแลบำบัดสุขภาพให้เห็นผลชัดเจนเราตอบโจทย์ท่านได้ด้วยสมุนไพรคุณภาพล้างสารเคมีดีท็อกซ์บำบัดฟื้นฟูดูแลให้สภาพร่างกายของท่านปลอดภัยจากโรคร้ายหลายๆชนิด
3: สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะปกป้องดูแลสุขภาพของทุกคนสมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบาน0622588478เรื่องของกาแฟซื้อที่ไหนดื่มที่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่มันแปลกคือกาแฟที่ท่านได้ดื่มเป็นกาแฟคัดพิเศษคุณภาพดีไม่มีน้ำตาลกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพสูตรพิเศษใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลใช้สารสกัดที่มากกว่าด้วยคุณประโยชน์เช่นเบต้าคูแคนคูข่าวเกี๊ยวคู่หลานเพชรนิ้วจืดทางเจ้าโสมกระชายดำโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่านำมาซึ่งกาแฟคุณภาพดีคัดพิเศษกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่สนใจสั่งซื้อที่โทรศัพท์089-057-1670และ062-258-8478ดื่มกาแฟดีรสชาติถูกใจต้องกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี
4: ่มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับไม่ใช่ฝนมานะครับฝนมาจับไม่ได้นะธรรมศักดิ์มาแล้วยิงให้ตรงเป้าอากาศครึ้มๆเล็กน้อยแต่ร้อนนะมีเสียงฟ้าคำรามบ้างเล็กๆน้อยๆจากทางโน้นทางนี้ทางโน้นก็ว่าไปจริงๆแล้วฝนมันน่าจะเริ่มจะหมดแล้วแหละยังหลงเหลืออยู่อีกเล็กๆน้อยๆแต่เมื่อคืนนี้เห็นบอกว่าทางนครปฐมทางกระแพงแสนทางบางเลนมีฝนเยอะไปอีกนะแต่ว่าตอนนี้มันปรากฏการณ์ก็คือว่าทะเลมันล้อมทุกจังหวัดมองไม่เห็นต้นไม้มองไม่เห็นทุ่งนามีแต่น้ำชาวบ้านชาวช่องเอาแหเอาตวนเอาอะไรต่างๆมาทอดแหใต้ทางด่วนกันสนุกสนานก็เกิดอาชีพใหม่จับปลาขายจับปลามากินหลายที่หลายแห่งนะครับก็มีทางเพชรบุรีก็ไม่น้อยหน้าบ างที่ก็น้ำท่วมเยอะที่น้ำท่วมเที่ยวนี้มันมาจากฝนแท้ๆอากาศแปรปรวนแท้ๆฝนตกฟ้าร้องพี่น้องก็ต้องทุกข์ระทมขมขื่นเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ย

พวกคลองพวกที่เก็บน้ำหรือว่าเขื่อนเนี่ยมันไม่ค่อยมีวันนี้ก็ไปทางอื่นไปทางโน้นไปทางคลองไปหรือพวกนี้งั้นชาวบ้านแต่ละจังหวัดเนี่ยก็ต้องรู้จักดูแลกันบ้างนะครับไปหวังรัฐบาลยุคนี้มันคงจะหมัวหมองเศร้าหมองเหมือนอย่างพี่น้องชาวปราจีนบุรีแล้วก็ชาวเชิงสาวพวกนี้นะฮะบ้านทางตอนนี้ก็รู้สึกจะหนักที่สุดเรียกว่าในรอบ70ปีไม่เคยมีน้ำท่ามากมายขนาดนี้แต่ตอนนี้มันวินาศคนทำนาร้อยไร่พันไร่เกือบแสนไร่ก็เรียบร้อยหมดฉะนั้นก็มันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดในอนาคตมีคนทำนายทายทักว่ากรุงเทพต้องย้ายเมืองหลวงกรุงเทพจมน้ำแน่นอนงานนี้ก็เป็นลางบอกเหตุฝนตกแล้วไม่มีทางระบายทะเลหนุนจบเห็นไหมครับเนี่ยโลกมันเปลี่ยนแม้กระทั่งเนปาลตอนเนี้ยเห็นไหมครับโอ้โหทั้งหิมะทั้งน้ำทั้งร้อนทั้งเจอภัยพิบัติต่างๆเต็มไปหมดนะเห็นไหมในต่างประเทศในซาอุดีอาระเบียที่คนไปอยู่กันเยอะๆจนมีเพลงดังจนมีไปขโมยทองขโมยเพชรขโมยเข้ามากลายเป็นเพชรเป็นทองที่ไปขโมยมาจากวังซาอุดังๆแหละเพลงซาอุไอ้นั่นก็ไปอยู่ไปทำงานจนทั้งในเฝ้าวังสรุปแล้วกลับประเทศไทยมันเอาเพชรเอาทองจนต้องมาฆ่ากันตายเยอะแยะมากมายซาอุเป็นข่าวไปทั่วโลกแล้วเราก็เลยตัดสัมพันธไมตรีมาเกือบ20ปีคนงานตกงานกันหมดเพราะไอ้เกียงไกรเตชะม่วงคนเดียวมันทำอัปรีจังไรให้กับประเทศไทยขายหน้าเวลาผ่านไปตอนนี้ก็ยังชั่วลงเมื่อวานนี้ซาอุดิอาระเบียโดนลูกระเบิดนะครับเกิดสงครามโดยไอ้ทรัมป์อิหร่านอะไรพวกเนี้ยตายคาสนามบินก็10คนใช่ไหมในขณะที่บ้านเราน้ำท่วมไอ้นนท์เกิดสงครามไอ้นนท์ยิงกันไอ้นนท์ฆ่ากันเหมือนในพม่าอย่างเงี้ยบ้านเราตอนนี้ก็มีแต่ทุนจีนเทาจีนจีนเทาทั้งนั้นก็คงจะลำบากเพราะว่าคนจีนเนี่ยมันไม่รู้จะไปหากินที่ไหนมันบอกเขามาประเทศไทยสบายที่สุดมีเงินทุกอย่างซื้อได้หมดรัฐมนตรีส.ส.อะไรซื้อได้หมดประเทศไทยมันซื้อง่ายขายคล่องตำแหน่งรัฐมนตรีบางคนก็เป็นจีนเทามาได้เมียเป็นพันตำรวจเอกทายาทนักการเมืองใหญ่ตำรวจเก่าอะไรพวกนี้ไอ้ตู้หงตู้หาพวกนี้เห็นไหมครับจีนถ้าจีนเทาเท่านั้นมาสร้างความร่ำรวยแล้วก็กลายเป็นว่าถ้ามีสิทธิในการมีประชาชนในการมีหนังสือเดินทางหรือว่าที่พำนักพักพิงก็มันก็จะมากอบโกยเอาเงินไปเอามามีคนอาชีพต่างๆที่เป็นพ่อค้าใจกล้าหน้าด้านพวกนี้ขายยาเสพติดขายอะไรต่างๆแล้วก็เอาผลไม้รากไม้เอาพืชผลการเกษตรมาประเทศไทยซื้อหมดขอให้สวยขอให้งามแต่มันเหมือนกับคนไทยที่โง่มากแต่ก็โง่จริงๆครับเพราะว่าเรามีไทยเทาเกิดขึ้นเยอะเนี่ยแล้วก็ไปดองกับมันหลายเรื่องแล้วก็ที่เที่ยวตอนเนี้ยทายาทของคนจีนไม่พูดถึงคนจีนโผล่ทะเลนะนั่นทุกวันนี้ในประเทศไทยเราเนี่ยมี 80-90% แม้แต่ในสภาเนี่ยรัฐมนตรีแม้กระทั่งนายกก็เป็นคนเชื้อจีนเห็นไหมครับไอ้ตอนนี้เขามาอยู่นานแล้วตั้งแต่พ่อและแม่เขาไม่ว่ากันเพราะว่าเขาก็มาอยู่ตั้งแต่โลเรือมาตั้งแต่ถั่วเถาแต่ยุคนี้มันไม่ใช่ครับบินตรงมาเลยยุคนี้มาไม่ต้องมีปัญหาที่สำคัญคือเข้ามาได้เลยครับเข้าทางเขมรเข้าทางพม่าได้แต่เข้าทางตากเข้าทางจันทบุรีเข้าได้หมดครับบางคนมาเป็นชาวเขาก่อนมาได้บัตรมาได้อะไรต่างๆไปชื่อง่ายเพราะว่าสกัดกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรต่างๆพวกเนี้ยเอาเงินไปไม่กี่ตังค์แต่ว่าไอ้ข้างบนเนี่ยได้70,000-80,000นะเนี่ยมาสวมสิทธิ์ในการเป็นคนไทยกลายเป็นจีนเข้ามาทำร้ายประเทศไทยหมดโรงงานต่างๆท่านไปดูได้บางประกง

ว่าที่จังหวัดระยองและประเทศไทยมาทิ้งเป็นลำเรือไทยก็เป็นขยะของชาวต่างชาติและจีนเพราะคนไทยนั่นแหละเปิดประตูให้พวกอัปรีจังไรนี้เข้ามาในยุครัฐบาลนี้ก็มียุครัฐบาลก่อนๆก็มีนี่ฉะนั้นเราฆ่าตัวเราเองลูกหลานไม่มีที่ยืนแล้วต่อไปนี้หมดครับเท่าแก่เท่าเกิดกลายเป็นพม่าเท่าแก่กลายเป็นจีนแถวห้วยขวางจีนเดินกันไปใช้เงินหยวนห้วยขวางดินแดงอะไรต่างเห็นไหมครับมีคนพม่าสัญชาติจีนมีบัตรประชาชนอยู่กันเพียง50 คน100 คนอยู่กันในแฟลตไม่อยู่ได้ยังไงครับถ้าหากว่าเราไม่เปิดประตูไอ้หัวหน้าเขตต่างๆ50 เขตเนี่ยมันไม่รู้เหรอนายอำเภอไม่รู้เหรอสกมันไม่รู้เหรอมันรับประทานกันครับหากินกันแบบนี้ขายบ้านขายเมืองขายที่ขายทางขายประชาชนขายเชื้อชาติขายศาสนามันขายกันหมดแล้วประเทศไทยเพราะว่าเราโง่หมู่แต่ชื่อหมู่แต่ไหว้นู้นไหว้นี้ไหว้นั้นไหว้นี้ศาลเจ้าเยอะแยะจุดเจนจุดอะไรต่างๆจุดแตกจุดโอ้เราเหมือนคนโง่เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอามาอ้างเอามาแล้วกลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละมันไม่ต้องทำอะไรครับแต่ประเดี๋ยวนี้มันสบายมากอาชีพที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยง่ายๆคือนักร้องกับพระหากินง่ายเอาเงินเป็นล้านๆแต่บ้านปลายก็ชิบหายเข้าคุกกันไปเยอะแยะมากมายเห็นไหมไม่ต้องมาทำอะไรนักร้องก็ประเภทไอ้นี่มีครอบจีนเทาใช่ไหมจะเข้าคุกใช่ไหมอ้าวมึงไม่อยากส่งตัวกลับเอาตังมาไอ้นี่มีปัญหาอยู่ระยองใช่ไหมถูกจับได้ใช่ไหมนี่มีตั้งศูนย์คอลเซ็นเตอร์ใช่ไหมถูกจับได้มึงเอามา5 ล้าน10 ล้านแล้วกูจัดการให้ประเทศไทยไม่ต้องกลัวอยู่ในคุกก็มีติดผู้หญิงเอามาได้หมดตั้งฮาเร็มได้ในคุกเรือนจำจะเป็นราชยางของเปรมสมัยเดี๋ยวมีหมดครับคือในประเทศไทยเนี่ยมันง้างได้หมดเงินอะก็ว่ากันไปฉะนั้นทุกวันนี้ก็ประชาชนเจอหลายร้อยอย่างเศร้าไหมครับเป็นคนไทยให้เขาดูถูกดูแคลนซึ่งสมัยก่อนเป็นสมัยพระเจ้าตากไอ้พวกนี้เรียบร้อยหมดไม่เหลือหรือไม่จอมพลสฤษดิ์นะไม่เหลือมีนายกมา30 กว่าคนยุคนี้เป็นนายกที่โดนด่ามากที่สุดแล้วก็อัปรีจังไรมากที่สุดก็คือว่าผู้นำบ้านเราไม่มีศักยภาพพูดอะไรไม่ได้เอาใจต่างประเทศอะไรก็ยังไม่ได้รับรายงานอะไรก็เดี๋ยวต้องให้ชัดเจนก่อนพอจะชัดเจนคนไทยตายไปเท่าไหร่นี่แหละครับผู้นำคนไทยโง่ผู้นำฉลาดนักการเมืองฉลาดโกงทั้งนั้นโกงทุกหย่อมหญ้าทุกอนุของเป็นส่วนราชการเห็นไหมครับก็เป็นความเศร้าที่ประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้แม่เหลือเชื่อครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเราจะทำยังไงกันดีดูแลสุขภาพกันนะครับคนที่ยังน้ำท่วมอยู่ก็ท่านต้องช่วยตัวเองแล้วแหละเวลานี้มันท่วมอย่างนี้ต่อให้เทวดาหรือยมพบาลอะไรก็มาช่วยไม่ได้เพราะว่ามันมาจากธรรมชาติมันไม่เคยป้องกันครับประเทศไทยราชการไทยรัฐมนตรีอะไรตลาดของไทยเนี่ยหัวหายแล้วล้อมคอกทั้งนั้นทุกองค์กรเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นน้ำมันขึ้นเห็นไหมอัปรีจังไรไอ้พวกทำน้ำมันไอ้พวกค้าน้ำมันก็รวยกันหมดแม้แต่คนลาวเขายังบอกโอ้โหไอ้คนไทยนี่มันโง่แท้กูซื้อน้ำมันมาแล้วมันมาซื้อน้ำมันกู เห็นไหมล่ะบ่อก็มีนครปฐมเนี่ยนครปฐมเนี่ยมีทั้ง3 บ่อเห็นไหมครับแล้วทำไงอ่ะท่านผู้ฟังแล้วจังหวัดอื่นน่ะกำแพงเพชรอ่ะเพชรบูรณ์อ่ะมีตั้งหลายบ่อน้ำมันเราขุดขึ้นมาเองได้ลงกันเรามีเองได้ลงกันเขาลดราคาแล้วแต่พ่อค้ามันขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาเพราะรัฐมนตรีคนเนี้ยไอ้งอกอ่ะใครไม่รู้ไอ้งอกรวยไม่พอรวยไม่ไหวแล้วตอนนี้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมอ้อโหเหลือเชื่อมันรวยกันยังไงครับรวยแบบไม่ไหวแล้วเนี่ยก็มันเป็นเวรกรรมของเราไอ้คนที่ทำชั่วเอาไว้เยอะๆก็ได้มีตำแหน่งแห่งหนใหญ่โตได้มีเยอะแยะไปหมดระดับในพลในเพื่อนวันนี้สบายกันหมดแล้วขายเครื่อง
อะไรต่างๆ

0: ที่ดินให้เขมรไปทำบ่อนไปคันคาสิโนไม่ว่าจะเป็นสระแก้วไม่ว่าจะเป็นปอยเป็ดไม่ว่าจะเป็นช่องจอมไม่ว่าจะเป็นสุรินไม่ว่าจะเป็นสุระอะไรสุรินหรือบุรีรัมย์หรือช่องตะกูบ่อนเนี่ยระดับในพลเก่าๆนี่แหละเขาอนุญาตให้มันเปิดมาทำถนนให้มันที่ถนนชาวบ้านเนี่ยเดินเนี่ยโคลนตมแต่ถนนไปบ่อนเนี่ยโอ้สะอาดสะอ้านผมไปหมดแล้วครับไปมาหมดแล้วไปมาเกือบทุกบ่อนที่ไหนมีบ่อนไม่มีธรรมศักดิ์ไม่ได้ไปไม่มีเพราะว่าแต่ก่อนนี้ชอบนั่งรถไปเที่ยวขับรถให้เขาบ้างอะไรบ้างไปเที่ยวบ่อนมันไม่ต้องเสียตังค์ไงรับจ้างขึ้นทัวร์ไปได้300ได้500สมัยก่อนนี่ยังเด็กๆหนุ่มๆน้อยๆบ่อนมันเยอะจริงๆรอบประเทศไทยมีแต่บ่อนทั้งนั้นนั่นมันชิบหายกันหมดชิบหายกันหมดพี่น้องชาวอีสานไม่ต้องทำอาหารกินเช้าขึ้นมาก็ไปแล้วรถทัวร์มารับเป็นรถตู้เล็กได้คนละ300 500เอาไปเดินไปเดินไปกินข้าวแล้วก็กลับไม่ต้องทำงานครับมันก็เอาไอ้นี่เป็นตัวขายเห็นไหมคนเยอะคนเยอะคนเยอะชาวนาทั้งนั้นชาวบ้านทั้งนั้นมาเล่นกันคนแก่คนชราไปเล่นกันไปอยู่ในบ่อนที่ช่องจอมไปอยู่ที่บ่อนรอยัลอะไรพวกนี้นะไปกินไปนอนฟรีอีกเพราะว่าเอาไปเรียกคนคนมาเยอะมาเยอะมาเยอะไอ้พวกนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยตัวเอาฟรีเลยแหละเล่นผมเห็นหน้าหมดอะจำได้เยอะแต่ครับการพนันไม่เคยสร้างให้ความร่ำรวยให้กับใครแต่มันทำความชิบหายให้กับประเทศชาติบ้านเมืองก็เพราะว่าคนเราไม่ยอมชอบทำงานแล้วเอายาเสพติดฝั่งนู้นก็เยอะฝั่งนี้ก็เยอะขายง่ายซื้อง่ายขายคล่องยาเสพติดกัญชาบุหรี่ไฟฟ้าอะไรต่างๆอย่างทางใต้เนี่ยที่มันไม่หมดที่จังหวัด3จังหวัดภาคใต้พอเงินมันมหาศาลไอ้คนนี้ไปคนนี้มาคนนี้มาคนนี้ไปมันมาตั้งกี่สิบปีแล้วล่ะใหญ่ทั้งนั้นนะครับนะครับเมืองทั้งนั้นนะครับสมบัติผัดกันชมเงินงบประมาณของทหารให้ไปปราบสามจังหวัดภาคใต้สามจังหวัดจะปราบไม่ได้ปราบไม่ได้จะปราบยังไงเนาะกระเป๋าของกูอ่ะกูน้ำบู่ข้าวของกูอ่ะทหารทั้งนั้นอ่ะเห็นไหมล่ะใครบอกทหารรั้วของชาติอ่ะไปดูสามจังหวัดภาคใต้ไปปราบได้ไหมไม่ได้ครับผลประโยชน์เป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านต่อปีสามจังหวัดเนี่ยถ้าลงวันเดียวก็หมดแล้วเอาทหารที่ไหนก็ได้อ่ะใช่ไหมกรมไหนก็ได้เอาไปยิงมันให้หมดสามจังหวัดยกเว้นประชาชนดูแลกันให้ดีแต่มันไม่ทำครับทำไม่ได้ครับเพราะมันอู่ข้าวอู่น้ำก็ประมาณไปปีงเยอะประเทศชาติชิบหายเพราะไอ้พวกนี้แหละไอ้พวกแปรไอ้ในพลคนนี้ไปในพลคนนี้มาอยู่กันไปหมดไอ้นี่มาไอ้นี่ไปไอ้นี่มาคือสมบัติผัดกระชมแต่บัณฑิตชิบหายหมดมันเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ฟังฉะนั้นอย่าไปหวังครับโจนจีนโจนอะไรใส่ตา BTRN ต่างๆมันจะหมดไปมันหมดไม่ได้บุหรี่ปลอมบุหรี่เถื่อนเหล้าเถื่อนมันมาอยู่ตรงนั้นทั้งนั้นครับท่านนั้นไปตัดเส้นเลือดมันก็ไม่ยอมแค่นั้นมันถึงมีโจรอยู่เรื่อยๆเพราะว่าราชการเขาเปิดประทางให้มันเข้ามาทำมาหากินเพราะยาเสพติดยาเสพติดถ้าเข้ามาจากมันต้องเข้าทางเหนือครับมันเข้าทางนู้นไม่ได้จีนมันยิงเป้าหมดมันต้องเข้าล่องมาเรื่อยจะล่องมาทางโขงจะล่องมาทางแม่น้ำไหนก็แล้วแต่สารวงสารวินอะไรก็แล้วแต่ถ้ามาโผล่ได้ที่มาลายูมาโผล่ได้ที่ปากใต้จังหวัดนยาสปัตตานีอนาราธิวาสถ้าออกไปแล้วโอ้โหรวยเป็นพันล้านหมื่นล้านครับเพราะว่ามันดังจริงๆยาเสพติดประเทศไทยเนี่ยมาจากทางเหนือทางเหนือตะไคร้เป็นเจ้าของสมัยก่อนใครเป็นเจ้าของนะทางเหนือนั่นที่แผงผลิตยาไอยาเคกัญชาอะไรมาจากเหนือทั้งนั้นกับโกกั้งจากอะไรชาวดอยกะเหรี่ยงกะหลางมาตรงนั้นทั้งนั้นมีสนามบินเดี๋ยวนี้มันถึงกันหมดคนถึงรู้เพราะว่าคนไทยเนี่ยมาเป็นเจ้าของร้านคนต้นไทยใหญ่ก็มาเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของร้านมาเป็นอะไรต่างๆนานาเขาอยู่ตรงนั้นมาก่อนไม่ต้องใครแม่บ้านผมระวังเนี่ยยังเป็นไทยใหญ่เลยอ่ะโกกั้งอ่ะแม่บ้านผมอ่ะเห็นไหมเล่าเขาก็เอาเรื่องนี้เรื่องนั้นเดินมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ชวนไปเที่ยวก็ได้จะข้ามไปที่แม่สายปั๊บเดียวก็เข้าไปแล้วเป็นอีกประเทศนั่นแล้วด้านชายแดนบ้านเราเนี่ยมันหย่อนยานเยอะระบบราชการมันเหงซวยบ้านเมืองเราถึงชิบหายไวป่วงก็เพราะว่าเราเปิดประตูให้โจรมันเข้ามาไอ้คนที่ฉลาดคนที่กล้าทำกล้ามันก็ได้รวยมันก็รวยไปก็สุดท้ายก็เข้าคุกถูกยิงตายยังไงไอ้เล่าตานี่ออกมาอีกแล้วติดคุกตลอดชีวิตสัปปะสัป มาได้อภัยโทษ8ปีเองมันมีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านอ่ะเดี๋ยวมาเช็คบิลไอ้พวกนี้เห็นไหมครับกฎหมายมันไม่เป็นกฎหมายแต่คุณเอาแต่คนแก่คนชราเอาแต่คนจนเอาแต่คนลำบากลำบนเนี่ยมึงเอาเขาจังเก็บหน่อไม้ก็ไม่ได้ไปเอาพึ่งก็ไม่ได้ไปเก็บอะไรในป่าเขาไปมึงจับเขาหมดไอ้ป่าไม้เนี่ยอับปีจากอะไรเหมือนกันฆ่ากันตายเผากันตายเยอะแยะไปหมดเห็นไหมครับไอ้พวกข้าราชการนี่แหละมันตัวอับปีหรือเชื่อไหมครับท่านผู้ฟังครับอะไรล่ะวิลลี่มันตายเพราะอะไรหมู่บ้านบางกอยอ่ะไปถามชาวบ้านเขาก็รู้หมดแล้วมันตายอ่ะมันถูกเผาอ่ะเมียก็ทุกวันเช้าเขาก็รู้แต่เขาพูดไม่ได้นี่ในยุคโซเชียลเนี่ยมันรู้เดี๋ยวนี้กะเหรี่ยงเนี่ยมันมีเล่นมือถือเนี่ยผมไปขายให้กะเหรี่ยงและยาเนี่ยผมไปขายยาไม่ใช่ยาบ้านนะแม่ทองเหลืองเนี่ยยังส่งกระเป๋ามาให้ผมเลยอยู่ชายแดนด้านหนองยะปล่องจังหวัดแก่งกระจานผมขับรถไปหาแกในนู้นเลยผมก็เคยไปเพราะตอนนั้นเป็นแก่งกระจานมันก็เป็นเขตบ้านของเราแต่ข้างบนก็เป็นกะเหรี่ยงเป็นกะหลางเป็นคนจากที่ลาดสูงตอนนี้เขาอยู่กันสบายทำงานสนามกอล์ฟใช่ไหมครับเขาอยู่กันสบายมากผู้ไทยได้หมดมีบัตรประชาชนมีอะไรต่ออะไรเขาก็เป็นคนไทยกันหมดแล้วพวกนี้แต่ว่าข้าราชการไปรังแกเขาไปเอาลูกสาวเขาไปข่มขืนเขาข้าราชการทั้งนั้นซึ่งบอกว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้แต่มันพูดกันไม่ได้สมัยก่อนยุคนี้มันยุคโซเชียลมันรู้กันหมดถ้าเลี้ยงไม่มีเล่นเฟซเล่นอะไรกับผมยังได้เลยนะเนี่ยซื้อยาครับยาบวกบัวบานผมนี่แหละยาบัวบานเฮิร์บนี่แหละแม่ทองเหลืองเนี่ยเป็นกะเหรี่ยงนะครับแต่อยู่เนี่ยอยู่ที่บ้านบางกลอยนี่แหละผมเอาเงินไปให้เอ้ยผมเอายาไปให้แกก็ซื้อยาผมไม่เห็นแกความจนของแกไปอยู่คนเดียวลำบากลำบนผมเลยไม่เอาตังค์แกขับรถกลับจากแก่งกระจานกลับกรุงเทพแกเลยนึกถึงบุญคุณของผมแกหายแกอยู่ที่แกอยู่90มั้งไอ้วันก่อนยังส่งกระเป๋าแบบกะเหรี่ยงก็เรียงผักถักเองอ่ะมาให้ผมหนึ่งอันนะยังต้องขอบใจแกแล้วหลานสาวแกเป็นคนลายหักคุยกันพูดยังไม่ค่อยชัดเนี่ยครับเราทำบุญข้ามชาติเลยสองสามวันนี้ผมมีความสุขมากเพราะว่าผมไปทำบุญเพชรบุรีแจกยาฟรีไปชลบุรีโอ้โหทั้งขนมทั้งน้ำเต้าหู้ทั้งขนมคนให้ไปทั้งเป็นเสื้อเป็นผ้าเป็นกระแก้วเป็นกาแฟเป็นเสื้อผ้านี่ไม่หมดครับต้องรีบไปแจกตรงนี้แจกคนแก่คนเฒ่าได้กางเกงได้เสื้อคนหนุ่มคนสาวก็ได้นะครับแล้วก็ได้กินอาหารได้กินขนมอะไรต่อมีอะไรครับนี่เพราะใจผมเป็นคนใจบุญไม่เอากลับบ้านครับแจกให้หมดแถมฟักสตางค์ในกระเป๋าอีกด้วยวันนี้ได้กำไรปั๊บเอ้าซื้อนั่นหายปืนนี่ไปเห็นไหมครับตายพรุ่งนี้ผมก็ไม่เสียดายชีวิตแล้วครับเพราะว่าผมทำบุญเกินชีวิตอ่ะทำบุญกับคนนะทำบุญกับคนจนนะทำบุญกับคนลำบากนะผมไม่ได้เอาบุญไปทำเงินบุญไปทำบาปอย่างที่ไอ้พวกมันทำกันนะเงินชาวบ้านเอาไปทำบุญกันเนี่ยแล้วไปหลอกชาวบ้านให้กราบให้ไหว้ให้มาทำบุญแล้วก็สารพัดเรื่องอย่างที่เขาเป็นกันนี่นะเงินบุญทุนชาวบ้านอะไรเงี้ยอันนี้ไม่เอาครับแล้วผมก็จะไม่ยอมทำพวกนี้เป็นอันขาดฉะนั้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมแก่แล้วอายุมากแล้วนะ80กว่าหน้าตายังดูดีอยู่เพราะว่ากินข้าวมื้อเดียวแล้วก็ไม่ต้องกินครบมื้อหรอกครับแล้วก็คุมอาหารแล้วตอนนี้จะไม่กินอาหารจีนเป็นอันขาดพวกลูกชิ้นปิ้งหมูย่างไก่ย่างเป็ดย่างใส่กรอกผมไม่กินแล้วเลิกกินหมดหมูจุ่มหมูกระทะเลิกกินหมดไม่เอาแม้กระทั่งเล้งเลื้งในที่ต้มมันอ่ะหมูเห็ดเป็ดไก่ที่มันเป็นหมูกระทะผมไม่กินเลยครับผมกลัวเพราะผมมีโรคเกาค้างขาอยู่มันยังรักษาไม่หายขาดร้อนเข้าไปไม่แต่จะซุปไก่เท่านั้นแหละเดินไม่ได้แล้วพรุ่งนี้อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นต้องระวังผมจึงต้องอยู่นั่นนานๆผมจึงไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะผมไม่ดื้อไม่ประมาทและไม่ขี้เหนียวและไม่จุกจิกทำบุญอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ทำบุญด้วยยามีความสุขที่สุดดังนั้นเมื่อคราวที่แล้วไปเพชรบุรีเนี่ยเงินตั้งหลายหมื่นอ่ะผมทำบุญหมดอ่ะให้คนละพันคนละพันคนละพันคนละพันคนละพันยาไม่ต้องซื้อฟรีเอากำไรที่ได้จากคนเขามีสตางค์นี่แหละผมกราบขอบพระคุณนะครับบางท่านที่ซื้อยาประจำเนี่ยตอนนี้มีตั้งหลายคนที่ประจวบพรมพลอยู่บางคราแล้วก็ที่ อะไรอ่ะน่าจะซื้อทีละเป็นหมื่นเป็นหมื่นเป็นหมื่นทุกครั้งนะครับเขาไม่ป่วยเขาไม่เจ็บลูกเต้าของเขาดีหมดเพราะว่าเขาเชื่อพ่อเชื่อผู้หลักผู้ใหญ่ลูกหลานเขาเป็นเขาก็ซื้อยาซื้อสมุนไพรบัวบานเฮิร์บไปให้กินเป็นเบาหวานความดันเคยกินมาตั้งเป็นมา5ปีเป็น10ปี15ปีเขากินบัวบานเฮิร์บเขาหายดีครับเขาไม่ต้องกินยาหาหมอแล้วครับทุกวันนี้ดังนั้นใครที่ยังหลงทางอยู่กินแต่ยากินแต่ยาไปเอาแต่เอาเป็นหอบ10ปีไม่หาย20ปีไม่หายหยุดนะครับท่านผู้ฟังครับท่านจะได้มีอายุยืนยาวเหมือนผมผมก็มีเป็นหลายโรคแต่ผมกินยาสมุนไพรของผมผมทำได้ทุกอย่างทำไม่อย่างเดียวคือผลิตเท่านั้นทำไม่ได้ของเราเนี่ยไปขออยงอยอทุกอย่างผมวิ่งหัวปั่นเลยครับมันจึงมีวันนี้มันจึงมีแบบนี้อายุ80กว่าไม่ต้องกินยาหาหมอไม่ต้องง้อมันไม่ต้องไปเอายาโรงพยาบาลไม่เคยไปพบหมอมีหมอเพื่อนๆนี่ตายไปไม่รู้เป็น10คนแล้วโดยเฉพาะดาราตอนนี้ตายไปเท่าไหร่ตอนนี้ดารานางเอกเป็นมะเร็งกันอีกเยอะได้ข่าวอีก2คน3คนเนี่ยเป็นมะเร็งกันอายุยังน้อยๆเนี่ยมีลูกคนเดียวมีลูก2คนเป็นมะเร็งหมดแล้วเนี่ยแล้วก็จะบอกกับท่านว่าเป็นมะเร็งเนี่ยจริงๆถ้าเราไม่ดื้อนะไปเชื่อแต่หมออย่างเดียวนะครับเราไม่ตายหรอกครับนั้นพอเริ่มเป็นอะไรก็จดเบอร์โทรศัพท์ไปแล้วโทรศัพท์มาคุยกันนะครับมีมะนู่นมะนี่มะนั่นกินเข้าไป3สิ่ง3อย่างมะละกอบ้างใบมะละกอบ้างใบมะยมบ้างพวกนี้กินเข้าไปต้องออกไป3เดือน4เดือนไปตรวจดูมันฝ่อไปเยอะแล้วไม่ต้องไปเข้าเวทแบบไม่เข้าแบบหมอนะให้คีโมฉายแสงกระดูกกระเดี่ยวหมดอย่างตอนนี้คนที่ทรมานอยู่หลายคนนะครับเป็นดาราดังๆระดับนางเอกอะหลายๆคนนะแต่เราไม่อยากเอ่ยถึงเขาเพราะว่าเขาโชคร้ายแล้วเราจะไปซ้ำเติมเขาก็ไม่ได้ก็ว่ากันไปท่านกำลังอยู่กับรายการยิงให้ตรงเป้าครับท่านผู้ฟังครับท่านฟังรายการของผมท่านได้ใช้สมุนไพรของผมแล้วก็ท่านดีขึ้นผมก็ดีใจว่ายาดีๆสมุนไพรดีๆมันมีเยอะแยะแต่เขาไม่เชื่อเราเขาไปเชื่อยาหมอไปเชื่อยาโรงพยาบาลมันกินต้านมันกินขมเหยียบไว้เหยียบไว้เหยียบไว้เหยียบไว้เหยียบไว้หมดฤทธิ์ยามาใหม่หมดฤทธิ์ยามาใหม่ฉะนั้นผมจึงบอกว่าใครเป็นเบาหวานความดันไขมันพวกนี้ไปรักษาโรงพยาบาลบ้านไหนโรงที่ไหนของใครหายแล้วก็ยกเว้นสมุนไพรนะครับเอามีดมาตัดคอผมเลยครับไม่มีหายสักโรงพยาบาลหนึ่งนะครับมันไม่หายเพราะว่ามันไม่ตรงโรคคันหัวแล้วกาวตูดกันหมดเบาหวานมันจะไปยากอะไรละครับความดันมันจะไปยากอะไรละครับคุมอาหารดีๆเนี่ยพวกกระเทียมเงี้ยกระเจี๊ยบอย่างนี้ขาอย่างนี้เอามาผสมประสานกลายเป็นยาสมุนไพรมันไม่จะมีใครวิเศษไปกว่ากันหรอกแต่ว่าคนทำเขามีความรู้เขามีสวนสมุนไพรออแกนิกผมโชคดีไปเจอหมอที่มีความรู้ปู่ย่าตายายเขาทิ้งมรดกทางสมุนไพรไว้ให้พอถึงบอกว่าดาราเนี่ยทำไม่ทันขายตลอดเวลามาหมดมาหมดมันมีที่ไหนทาข้างนอกแล้วมันเข้าไปข้างในแล้วมันหายได้เรื่องปวดไส้โอยเจ็บลุกโอยนั่งโอยร้องนู่นนี่นี่นั่นเอาไปทา7วัน10วันมันหายแล้วครับมันยิ่งกินยากระดูกแทบแท่นเข้าไปด้วยข้างนอกสู่ข้างในและข้างในสู่ข้างนอกไม่ถึงเดือนไม่ถึง2เดือนท่านเดินปลอแล้วครับฉะนั้นไม่ต้องเอาพระมาเป็นพยานไม่ต้องเอาหมอมาเป็นพยานไม่ต้องเอาด็อกเตอร์ที่ไหนมาเป็นพยานผมก็กินผมสาบานอย่างคนอย่างนี้ท่านไม่ต้องทำท่านลองยาผมสัก3เดือน2เดือนเท่านั้นแหละครับไม่ต้องรักษาเป็นปีท่านจะโง่ไปอีกทำไมเสียเงินมันไม่เป็นไรให้มันหายนะครับเสียมากเสียน้อยไม่เป็นไรแต่นี่เสียเงินไปแล้วแหละไปเอายาฟรีเข้ามากินมากินมากินมากินมากินเนี่ยแล้วมันไม่หายมันไม่ตอบโจทย์คันหัวแล้วเกาตูดกันหมดอ่ะมันหายตรงไหนครับท่านกำลังอยู่กับรายการยิงให้ตรงเป้าคุยไปคุยมาเวลาหมดเนี่ยเขาเรียกน้ำลายแตกฟองเห็นไหมครับพูดไม่มีสคริปต์พูดไม่ได้โจทย์มาจากหัวนี่สมองเนี่ยเนี่ยคนอายุ80กว่าเนี่ยมีสมองมีเสียงดังฟังชัดเจนเห็นไหมครับมันมัวจากในนี้มันเป็นมอมมอรี่อัดเทปไว้ในหัวใจเนี่ยท่านเป็นอะไรกินอะไรท่านเป็นนี่กินอะไรเอาหมายเลขโทรศัพท์ครับผมจะไปแล้ว0890571670นะครับ0890891670อีกเบอร์นึงก็062-258-8478 คุณเปียกบ้านโป่งอายุเยอะแล้วนะรักษามากินยาผมมาเนี่ยไม่เท่าไหร่ตอนนี้หายค่อนข้างดีมากๆเนี่ยเป็นโฆษกเป็นนักจัดรายการวิทยุเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้ดีขึ้นบอกขอบคุณคุณธรรมศักดิ์แต่ว่าตอนนี้ผมหยุดกินยามา3เดือนแล้วมันเริ่มมีไอ้นู่นไอ้นี่ขอกินยากระดูกทับเส้นอีกสักหน่อยจัดการส่งไปให้เรียบร้อยแล้วคุณเปียกบ้านโป่งชมเชยผมมากก็ขอบพระคุณที่ท่านติดตามรายการยิงให้ตรงเป้าเป็นอะไรมันหายได้ถ้าท่านเกาถูกที่คันคันหัวต้องเกาหัวอย่าไปเกาตูดไม่ได้อ่ะนี่ครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับใครที่อยากได้อะไรอยากได้อะไรต่างๆวันเสาร์นี้ยังไม่เคลื่อนไหวไปไหนเพราะน้ำยังท่วมอยู่หลายที่ไอ้ที่นี่หายไอ้นู่นไปที่ตอนนี้มันหมดอ่ะฝนตกลงมายังเป็นหย่อมๆอยู่อาจจะไม่ตกเยอะเพราะว่าบ้านเราหัวหายล้อมคอกระบบการเมืองระบบราชการมันเละแทะตุ้มแปะหมดแล้วคนที่ลำบากคือประชาชนพี่น้องชาวนาชาวไร่น้ำตาไหลน้ำตาเล็ดกันหมดสร้างเนื้อสร้างตัวมาแทบตายนะมาปลายชีวิตพอจะได้กินได้อยู่มีที่มีทางอะไรหมดครับน้ำมาเที่ยวนี้เรียบร้อยเลยครับมีร้อยล้านก็หมดร้อยล้านครับทั้งไก่เป็ดหมดเรียบร้อยหมดนะนาไร่หมดเรียบร้อยหมดครับไปรวยที่นักการเมืองกับไอ้คนที่โกงนะไปรวยแค่นักการเมืองที่มันโกงติดคุกกันไปแถวแล้วตอนนี้แล้วจะมีเข้ามาอีกเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้เขามีอภิปรายไม่ไว้วางใจสนุกครับงานนี้ไปมีปาหีไอ้พวกรัฐบาลไอ้พวกหัวสวไอ้พวกโกงที่โกงทางต่างๆมันนอนไม่หลับกันแล้วล่ะครับเพราะว่ามันโกงแล้วก็มีขบวนการโกงที่หน้าด้านที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่ผมเกิดมาอายุ8หรือกว่าไม่เคยเห็นนักการเมืองรุ่นไหนมันอัปรีจังไรเท่ารุ่นนี้มันพูดไปตรงๆออกมาตามคันลองว่ากันไปไม่รู้ลองหรือคลองไหนแต่ที่นี้คลองเคลิงไม่เห็นแล้วเห็นแต่ทะเลทั่วไปหมดทุกที่น้ำมันท่วมครับหมดเวลาครับไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอบคุณและสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ
1: เรื่องศาสนานี้จะเป็นศาสนาใดหากปฏิบัติโดยดีและถูกต้องก็ย่อมจะมีประโยชน์อย่างสำหรับแต่ละบุคคลและมีประโยชน์สำหรับส่วนรวมด้วยเพราะว่าบุคคลที่มีความคิดดีทำดีตั้งใจดีทำให้ส่วนรวมอยู่เย็นเป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบดำเนินรายการโดยคุณสุรมิตรสาธรเวชผลิตรายการโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐค่ะ

ลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงสวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบรายการที่เป็นของคุณฟังเพื่อคุณฟังและก็โดยคุณฟังรายการนี้คุณฟังครับร่วมให้กำลังใจและก็ผลิตรายการโดยสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ FEBC Christian Media และยังคงที่จะส่งผมคนเดิมนะครับสุรมิศาธรเวชและก็ทีมงานรายการทุกคนนั่งประจำการปักหลักยืนหยัดอยู่ตรงนี้เคียงข้างใจของคุณฟังทุกท่านนะครับทีมงานชายหญิงพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมใจกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานของคุณฟังกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เราเองนี่มีนัดกันนะครับมีเรื่องไหนที่ไม่สบายใจหนักอกหนักใจพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเนี่ยคุณฟังครับเรื่องไหนที่อยากจะให้เราอธิษฐานเผื่อด้วยความดีคุณฟังครับที่หลังไมค์นะครับโทรมาพูดมาคุยกันได้นะครับ0865229688 0865229688นะครับแล้วก็จดหมายประสีบัตรคุณฟังครับที่จะเขียนกันเข้ามานะครับไม่สะดวกที่จะโทรมาพูดมาคุยเลยนะครับสะดวกที่จะเขียนดีกว่านะครับก็จากหน้าซองถึงรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับตู้ปน24พระขนงกรุงเทพ10110ตู้ปน24พระขนงกรุงเทพ10110เดี๋ยวครับคงได้ผมส่งหน่อยก็แล้วกันว่ารายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับ

ชีวิตของเราวันนี้คุณฟังครับสิ่งต่างๆมากมายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานะครับก็ให้เราเรียนรู้และก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับอะไรควรปรับอะไรควรเปลี่ยนอะไรควรละควรเลิกในชีวิตของเราเนี่ยคุณฟังครับโอ้นะสิ่งต่างๆที่เราเจอเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่สอนใจเราด้วยนะครับนะว่าอะไรที่ควรที่จะทำต่อหรือว่าอะไรควรจะพอแค่นี้นะครับนะเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจในบางเรื่องที่สำคัญเนี่ยคุณผู้ฟังครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอยู่ด้วยนะครับเรามีโอกาสได้พูดได้คุยกันมีโอกาสได้อธิษฐานเพื่อซึ่งกันและกันนะครับเราเชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในการดูแลของพระองค์นะครับแม้ว่าจะไม่ได้ดังใจเราวันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังครับแต่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีอย่างแน่นอนนะครับแม้ว่าตอนนี้จะไม่เห็นนะครับแต่ว่าเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในการดูแลขององค์พระผู้เป็นเจ้าสุดท้ายท้ายสุดแล้วจะเป็นสิ่งที่ดีต่อชีวิตของเรานะครับแม้ว่าจะไม่ได้ดีต่อใจในวันนี้คุณฟังครับไม่ได้ดังใจเลยเนี่ยคุณฟังครับนะแต่ว่าในทางของพระเจ้ามีสิ่งที่ดีรอเราอยู่นะครับอยากจะพูดอยากจะคุยก็เบอร์นี้คุณฟังครับ0865229688 0865229688นะครับและก็รวมถึงบทเพลงที่คุณฟังอยากจะฟังและก็อยากจะส่งต่อผ่านทางรายการด้วยถ้าหากพูดถึงในเรื่องของการใช้ชีวิตคุณฟังกับแหนนะหลายคนก็มองไปถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวนะครับแต่ว่าอยากจะให้กลับมามองที่ตัวเองก่อนนะครับเริ่มต้นจากตัวเรานี่แหละคุณผู้ฟังครับในการที่เราจะรักคนอื่นได้เราต้องรักตัวเองก่อนนะครับถึงจะได้ชื่อว่ารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองนะครับใช้ชีวิตของเราให้ดีนะครับเริ่มต้นจากตัวเรานะครับจากเพจที่มีชื่อว่า Read Journey นะครับเขาพูดถึงในเรื่องของศิลปะของการใช้ชีวิตของคนใจเย็นนะครับแหมนะการใช้ชีวิตต้องมีศิลปะด้วยเนาะศิลปะของการใช้ชีวิตของคนใจเย็นเนี่ยคุณฟังครับมาดูกันนะครับเขาพูดถึงในเรื่องนี้18ข้อด้วยกันนะครับศิลปะของการใช้ชีวิตของคนใจเย็นนะครับ1นะครับตื่นเช้าไม่รีบนะครับเผื่อเวลาให้กับตัวเองนะครับเช้าที่ไม่ต้องรีบทำให้ทั้งวันใจเย็นตามไปด้วยนะครับแหมนะจริงไหมคุณฟังครับในเรื่องนี้นะครับนอนเร็วนะครับตื่นเช้านะครับถ้าหากจะตื่นเช้านะคุณฟังครับต้องเข้านอนเร็วด้วยนะครับไม่ใช่ว่านอนดึกทำให้มาตื่นเช้านะครับโอ้โหนะสิ่งที่เห็นกันบ่อยก็คือร้อนในนะดังนั้นไม่สนับสนุนที่จะนอนดึกตื่นเช้านะครับนะต้องนอนเร็วนะครับถึงจะได้ตื่นเช้าได้นะครับอย่างมีคุณภาพเนาะแม้ว่าจะนอนดึกตื่นเช้าได้นะครับแต่ว่าชีวิตอาจจะไม่มีคุณภาพต้องคิดถึงในระยะยาวด้วยเช่นเดียวกันเรื่องของสุขภาพนะครับตื่นเช้าไม่รีบเผื่อเวลาให้ตัวเองเช้าที่ไม่รีบทำให้ทั้งวันเนี่ยใจเย็นตามไปด้วยนะครับสองคุณผู้ฟังครับหายใจก่อนตอบนะครับมีเรื่องที่มากระทบเนี่ยคุณฟังครับหายใจลึกๆสักครั้งแล้วค่อยพูดนะครับไม่ต้องรีบคุณฟังครับในเรื่องนี้นะครับหายใจก่อนที่จะตอบนะครับ3นะครับไม่เอาทุกอย่างมาใส่ใจนะครับนะเป็นคนใส่ใจเนี่ยคุณฟังครับแต่ว่าต้องไม่เอาทุกอย่างมาใส่ใจนะครับคำพูดไม่ดีของใครฟังแล้วให้ปล่อยไปนะครับไม่ต้องเก็บมาคิดนะครับนะในเรื่องนี้คุณฟังครับไม่เอาทุกอย่างมาใส่ใจนะครับ4คุณฟังครับฟังมากกว่าพูดนะครับแต่บางคนเนี่ยพูดมากกว่าฟังนะฟังมากกว่าพูดคือฟังครับฟังจนเข้าใจเรื่องหลายเรื่องเนี่ยก็ไม่ต้องทะเลาะนะครับนะฟังมากกว่าพูดนะครับ5นะครับไม่รีบตัดสินนะครับเห็นอะไรแวบเดียวเนี่ยคือฟังครับยังไม่ต้องสรุปนะคุณฟังครับรอดูให้ชัดก่อนนะครับ6คุณฟังครับยอมรับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะครับรถติดฝนตกเนี่ยคุณฟังครับนะคนอื่นคิดยังไงเนี่ยปล่อยมันไปนะครับยอมรับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะครับก็ดูแลตัวเองให้ดีก็พอนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความรู้สึกเนาะ7คุณฟังครับไม่ต้องชนะนะครับยอมได้ในเรื่องเล็กๆนะครับใจสงบดีกว่าชนะแล้วเหนื่อยนะครับนะเหนื่อยเหลือเกินเนี่ยคุณฟังครับไม่ต้องชนะก็ได้นะครับในบางสมรภูมิของชีวิตนะครับ8นะครับทำทีละอย่างนะครับไม่ต้องทำทุกอย่างพร้อมกันนะครับทีละเรื่องใจจะไม่วุ่นนะครับนะทำทีละอย่างจัดการทีละเรื่องนะครับ9คุณฟังครับพักให้เป็นนะครับเหนื่อยก็พักนะครับคนที่พักพอเนี่ยคุณฟังครับนะใจจะเย็นง่ายกว่านะครับนะพักให้เป็นนะครับเหนื่อยก็พักหนักก็วางเนาะถ้าหากว่างหรือว่าไม่ว่างแต่ว่าคิดถึงกันนะครับก็โทรมาได้นะครับ0865229688
88นะครับ10นะครับอยู่ห่างคนใจร้อนนะครับคนที่พาอารมณ์ร้อนมาตลอดเนี่ยคุณฟังครับถอยห่างเอาไว้หน่อยก็แล้วกันนะครับใจจะได้ไม่ติดไฟนะครับอยู่ห่างคนใจร้อนหน่อยนะครับ11นะครับไม่ต้องตอบทันทีนะครับข้อความไหนอ่านแล้วงุดหงิดใจนี่นะครับนะรอสักพักแล้วค่อยตอบนะครับไม่ใช่ว่าไม่ตอบเลยนะไม่ต้องตอบทันทีนะครับรอสักพักค่อยตอบนะครับ12นะครับมองภาพใหญ่นะครับเอาเรื่องที่ร้อนวันนี้คุณฟังครับอีกเดือนเดียวอาจจะจำไม่ได้แล้วนะครับนะมองภาพรวมภาพใหญ่เข้าไว้นะครับนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับ13คุณฟังครับใจดีกับคนผิดพลาดนะครับทุกคนนี่พลาดได้นะครับรวมถึงเราด้วยคุณฟังครับใจเย็นกับเขาบ้างนะครับนะลองดูท่าทีเขานะครับให้โอกาสเขาหน่อยก็แล้วกันนะครับเผื่อว่าเขาจะกลับใจจริงๆนะครับเราก็จะได้เพื่อนกลับมานะครับนะใจดีกับคนผิดพลาดบ้างนะครับ14นะครับเดินเล่นบ้างนะครับไม่ต้องเดินจริงๆนะครับนะเดินเล่นบ้างนะออกไปเดินสักพักนะครับนะได้เห็นต้นไม้ท้องฟ้าเนี่ยใจก็เย็นลงนะครับนะออกไปเดินเล่นบ้างคุณผู้ฟังครับ15นะครับพูดเบาลงนะครับสิ่งที่เบาเนี่ยคุณผู้ฟังครับทำให้บรรยากาศเย็นลงทันทีนะครับนะลองดูนะคุณป้างผมนะพูดเบาลงนะครับสิ่งที่เบาเนี่ยทำให้บรรยากาศเนี่ยเย็นลงทันทีนะครับบรรยากาศดีขึ้นนะครับ16นะครับไม่ต้องรู้ทุกเรื่องนะครับเอาเรื่องของคนอื่นเนี่ยคุณฟังครับรู้ให้น้อยรู้น้อยในใจก็วุ่นน้อยนะครับนะเคยมีประสบการณ์ใช่ไหมครับนะถ้าหากรู้เรื่องของคนอื่นเยอะเนี่ยคุณฟังครับโอ้โหนะแน่นอนแหละว่ามีเรื่องเยอะนะครับทำให้ใจของเราเนี่ยก็พลอยวุ่นวายใจไปด้วยนะครับวันนี้คุณฟังครับรู้ให้น้อยนะครับแล้วก็อาหารเผื่อเขานะครับแต่หากเรารู้มาเยอะแล้วคุณฟังครับโอ้นะยิ่งต้องอาหารเยอะนะครับนะมอบสำหรับสิ่งที่เขาเจอนั้นไว้ในการดูแลขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับด้วยความเชื่อคุณฟังครับว่าพระเจ้าจะทรงโปรดดูแลและก็ทรงนำสำหรับชีวิตของเขานะครับ17นะครับยิ้มให้กับตัวเองนะครับวันที่แย่ก็ยิ้มให้กับตัวเองบ้างนะครับบอกว่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเนี่ยนะครับคุณฟังครับในสถานการณ์ที่ย่ำแย่เพราะว่าเจอกับเรื่องที่หนักๆเนี่ยคุณฟังครับยิ้มให้กับตัวเองบ้างนะครับนะคุณฟังสามารถที่จะยิ้มได้ในวันที่เจอกับปัญหาหนักไหมคุณฟังครับนะยิ้มให้กับตัวเองนะครับนี่คือกำลังใจอย่างดีที่เราจะมอบให้กับตัวเองนะครับแม้จะเจอกับวันที่แย่ๆคุณฟังครับก็ยิ้มให้กับตัวเองบ้างบอกกับตัวเองคุณฟังครับว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับ18คุณฟังครับใจเย็นคือศิลปะนะครับไม่ได้เกิดมาใจเย็นแต่ค่อยๆฝึกจนกลายเป็นวิธีใช้ชีวิตได้นะครับนะเป็นกำลังใจให้กันและกันในการใช้ชีวิตนะครับใช้ชีวิตให้ดีก็แล้วกันนะครับเมื่อมีโอกาสเลือกก็เลือกให้ดีนะครับขอบคุณสรุปบทความนี้จากเพจที่มีชื่อว่า Journey นะครับที่ว่าในเรื่องของศิลปะของการใช้ชีวิตของคนใจเย็นนะครับกับที่นี่รายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบรายการที่เป็นของคุณผู้ฟังเพื่อคุณผู้ฟังและก็โดยคุณผู้ฟังนะครับ

มาถึงช่วงนี้คุณผู้ฟังครับขอนำกำลังใจจากคุณผู้ฟังมาตอบรับกันนะครับทั้งสายโทรศัพท์ทั้งจดหมายประสิทธิบัตรและก็ไลน์นะครับแม่นะทุกช่องทางเลยทีเดียวที่คุณผู้ฟังสะดวกที่จะติดต่อกับเรานะครับเลือกได้ด้วยเนาะช่องทางในการติดต่อเนี่ยนะครับมีให้คุณฟังเลือกแล้วก็เลือกได้ด้วยนะช่องทางของการติดต่อสื่อสารกับทีมงานของเรานะครับเบอร์โทรศัพท์เนาะ0865229688 0865229688แล้วก็023913181นะครับเบอร์มือถือสามารถที่จะแอดเราเป็นเพื่อนในไลน์ของคุณฟังได้ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงจดหมายประสิทธิบัตรนะครับก็ที่คุณฟังคิดเห็นกันเข้ามาถึงรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบตู้ปน24พระขนงกรุงเทพ10110นะครับที่วงเล็บมุมสองมาด้วยว่ารายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับสายแรกนะครับจากป้าลำไยที่เฉลิมเสานะครับก็บอกว่าตอนนี้น้ำท่วมบ้านนะครับต้องไปอาศัย อยู่กับน้องสาวนะครับฝากความคิดถึงคุณแป๋วด้วยนะครับนะคุณแป๋วฟังอยู่นะครับป้าลำไยฝากความคิดถึงมานะครับถึงแล้วเนาะความคิดถึงนะเป็นกำลังใจให้กับป้าลำไยและก็คุณฟังทุกท่านด้วยนะครับที่เจอกับน้ำท่วมนะครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเสริมกำลังนะครับและก็คุณรสุคนนะครับจากสมุทรปราการนะครับก็บอกว่าวันนี้หยุดสักพักหนึ่งวันนะครับก็หยุดบ้างนะคุณรสุคนโอ้นะคนขยันก็แบบนี้เนาะก็เลยมีโอกาสได้โทรมาคุยด้วยนะครับปกติเนี่ยจะทำงานช่วงกลางวันนะครับรายการของเราที่เราฟังได้ที่สมุทรปราการนะครับกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะครับก็จะเป็นช่วงของเที่ยงวันพอดีนะครับก็จะเป็นช่วงพักเที่ยงนะครับบางคนก็มีโอกาสได้หมุนขึ้นมาฟังนะครับเพราะเป็นช่วงพักกลางวันพอดีนะครับขอบคุณมากเลยทีเดียวที่คิดถึงเรานะครับคุณวิเชียรครับที่เพชรบุรีนะครับทักทายมาตั้งแต่วันพฤหัสบดีเนาะบอกว่าสดชื่นแจ่มใสสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณมากครับคุณวิเชียรครับและก็คุณนิพาพรด้วยนะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับตื่นมาเช้านี้พบแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับเช่นเดียวกันนะครับคุณนภาด้วยนะครับจากกรุงเทพมหานครด้วยนะครับพบแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขและก็สุขภาพแข็งแรงด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณน้ำรุ่งขอพระเจ้าอวยพรนะครับจากชลบุรีนะครับเช่นเดียวกันนะคุณน้ำรุ่งนะครับคุณยุพินครับที่สมุทรสงครามส่งสติกเกอร์บ่งบอกว่าคิดถึงกันนะครับป้ามณีด้วยนะครับที่นครสวรรค์นะครับน้ำท่วมรอบ2แล้วค่ะบอกตรงๆว่าตอนนี้นี่เครียดมากนะครับโอ้นะเข้าใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับสถานการณ์ของหลายต่อหลายท่านนะครับที่เจอกับน้ำท่วมนะครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเสริมกำลังนะครับและก็ดูแลสำหรับความรู้สึกนึกคิดของคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้คุณผู้ฟังครับส่งกำลังใจไปถึงสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนะครับขอให้สู้ต่อไปนะครับคุณนพรัตน์นะครับจากสมุทรสงครามนะครับร่วมสนุกกันเข้ามาในกิจกรรมด้วยนะครับขอตอบคำถามด้วยนะครับว่าเมื่อเจอกับสถานการณ์น้ำท่วมอะไรคือสิ่งที่สำคัญ3อันดับแรกนะครับคุณนพรัตน์ก็บอกว่า1ละก็คือตั้งสตินะครับนะเมื่อเจอกับน้ำท่วมต้องตั้งสตินะครับ2ตัดกระแสไฟฟ้านะครับนะเพื่อความปลอดภัยเนาะ3เก็บของขึ้นที่สูงนะครับนะเมื่อเจอกับน้ำท่วมนะครับคุณนพรัตน์จากสมุทรสงครามนะครับร่วมกิจกรรมกันเข้ามาตอบคำถามกันเข้ามานะครับว่า3อันดับแรกนะครับ3สิ่งแรกที่เราคิดถึงคืออะไรเมื่อเจอกับน้ำท่วมนะครับคุณมณีนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับก็บอกว่า3สิ่งที่สำคัญเมื่อเจอกับสถานการณ์น้ำท่วมนะครับ1ก็คือเก็บของขึ้นที่สูงนะครับ2นะครับเตรียมยารักษาโรคนะครับแล้วก็ของใช้นะครับโดยเฉพาะสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวนะครับที่จะต้องเตรียมนะครับนะต้องพกไว้เลยเนาะเรื่องของยารักษาโรคสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวนะครับแล้วก็3นะครับอพยพไปอยู่ที่ปลอดภัยนะครับก็จะมีศูนย์พักพิงเนาะแต่ละที่ที่เจอกับน้ำท่วมนะครับขอบคุณสำหรับคุณมณีนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับรวบสุขกันเข้ามานะครับเสียงนี้เป็นเอกฉันท์เลยเนาะที่บอกว่าเก็บของขึ้นที่สูงนะครับนะแล้วก็หลากหลายคำแนะนำด้วยนะครับนะผมถือว่าเป็นคำแนะนำนะครับอันนี้นะครับ
การที่จะเตรียมยารักษาโรคเนี่ยคุณฟังครับโอ้นะสำคัญเลยทีเดียวนะครับและก็คุณนิตยานะครับสมุทรปราการนะครับร่วมสนุกกันเข้ามาด้วยนะครับ3สิ่งที่สำคัญเมื่อเจอกับน้ำท่วมนะครับ1ตั้งสตินะครับ2 อยู่ในที่ปลอดภัยนะครับ3เตรียมอาหารเตรียมน้ำให้พร้อมนะครับนะอันนี้คือสายจากคุณนิตยานะครับและก็คุณลำยวนด้วยนะครับที่นครปฐมนะครับขอร่วมกิจกรรมกันเข้ามานะครับ3สิ่งที่สำคัญช่วงน้ำท่วมนะครับ1ก็คืออาหารนะครับขาดไม่ได้เลยทีเดียวนะครับต้องเตรียมต้องตุนเอาไว้นะครับ2นะครับน้ำดื่มนะครับน้ำดื่มที่สะอาดนะครับ3นะครับเรือนะครับแหมนะคุณลำยวนนะครับต้องถามสำหรับพื้นที่ที่มีประสบการณ์เนาะเรื่องของน้ำท่วมนะครับน้ำเยอะทุกปีเนี่ยต้องเตรียมเรือเอาไว้นะครับนะคุณลำยวนนะครับแนะนำว่าสิ่งที่สำคัญก็คืออาหารน้ำดื่มแล้วก็เรือนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญในช่วงของน้ำท่วมนะครับป้าเล็กนะครับที่ฉะเชิงเทรานะครับร่วมกิจกรรมกันเข้ามาด้วยนะครับ3สิ่งที่คิดว่าสำคัญมากนะครับช่วงของน้ำท่วมนี่นะครับ1ก็คือซับคัดเอาไฟฟ้านะครับนะตัดกระแสไฟฟ้าเลยนะครับ2นะครับขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานนะครับหน่วยงานทางภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยคุณผู้ฟังครับที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะครับ3เก็บของขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็4ด้วยนะครับคิดถึงคุณสุรมิตรใช่ไหมครับโอ้นะไม่ใช่นะโอ้วงเล็บมานะครับว่าคิดถึงคุณสุรมิตรมากนะครับแหมนะก็นึกว่าเป็นอีกสิ่งที่สำคัญในช่วงของน้ำท่วมนะครับแหมนะคิดถึงคุณสุรมิตรนะครับจากป้าเล็กนะครับที่ฉะเชิงเทรานะครับที่บางคลานะครับโอ้นะขอบคุณมากเลยทีเดียวนะครับคุณนฤมลด้วยนะครับร่วมสนุกกันเข้ามาเกี่ยวกับกิจกรรมนะครับสำหรับ3สิ่งที่สำคัญในช่วงของน้ำท่วมนะครับ1ละเก็บของขึ้นที่สูงนะครับ2อพยพไปอยู่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็3ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับนั่นน่ะสิต้องเริ่มต้นจากตัวเองนี่แหละคุณฟังครับในการที่เราจะไปดูแลคนอื่นนะครับเราเองก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับนี่คือคำแนะนำของคุณนฤมลนะครับนะสามสิ่งที่สำคัญในช่วงของน้ำท่วมนะครับขอบคุณมากเลยทีเดียวนะครับที่ร่วมสนุกกันเข้ามานะครับคุณเฟื่องระดาครับที่เพชรบุรีนะครับก็ทักทายกันเข้ามานะครับคุณวรุณวิภาด้วยนะครับทักกันเข้ามาในไลน์นะครับบ่งบอกว่าคิดถึงกันนะครับขอบคุณทุกสิ่งทุกสายนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันตรงนี้กับรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนี่คือรายการที่เป็นของคุณผู้ฟังเพื่อคุณผู้ฟังและก็โดยคุณผู้ฟังนะครับ

าถึงช่วงนี้คุณฟังครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก่อนที่จะจากกันไปคุณฟังครับขอนำพระคำของพระเจ้ามาหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมหนึ่งยอห์นคุณฟังครับแม่นะคำว่าหนึ่งยอห์นเนี่ยก็คือจดหมายของท่านยอห์นฉบับที่หนึ่งนะครับอย่าไปสับสนกับพระกิตติคุณยอห์นนะคุณฟังครับมัทธิวมาระโกลูกายอห์นเนี่ยคุณฟังครับอันนี้คือพระกิตติคุณทั้งสี่เล่มที่พูดถึงพระราชกิจของพระเยซูในขณะที่พระองค์ยังทรงอยู่ในโลกใบนี้คุณฟังครับอันนี้คือพระกิตติคุณทั้งสี่เล่มนะครับยอห์นที่พูดถึงเนี่ยคุณฟังครับเป็นจดหมายฝากของท่านยอห์นนะครับหนึ่งยอห์นก็คือจดหมายของท่านยอห์นฉบับที่หนึ่งนะครับบทที่สามข้อที่18นะครับข้อเดียวคุณฟังครับสั้นๆได้บอกกับเราไว้ดังนี้ว่าลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงอีกครั้งหนึ่งคุณฟังครับ1ยอห์นบทที่3ข้อที่18นะครับลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงนี่คือพระคำของพระเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นคำพีแห่งชีวิตของคริสเตียนนำมนุษย์ชิดชูใจซึ่งกันและกันในการที่จะลุกขึ้นก้าวและก็เดินต่อไปอย่างมั่นใจและก็อยู่อย่างมั่นคงด้วยนะครับจากพระธรรมตอนนี้บอกอะไรกับเราคุณฟังครับว่าในเรื่องของการที่เราจะดูแลซึ่งกันและกันกับคนในพื้นที่ชีวิตของเรานะครับพระคำพีตอนนี้บอกว่าลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นนะครับนะซึ่งความรักที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่แค่คำพูดคุณฟังครับการบอกรักหรือพูดจาหวังดีต่อกันด้วยปากเนี่ยเป็นเรื่องง่ายคุณฟังครับแต่ว่าความรักตามหลักคำสอนของคริสเตียนต้องแสดงออกมาผ่านทางการกระทำและก็เป็นรูปธรรมด้วยนะครับลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงนะครับความจริงใจและก็การช่วยเหลือเนี่ยหมายถึงการหยิบยื่นความช่วยเหลือเสียสละและการดูแลเอาใจใส่พี่น้องหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยในยามที่พวกเขาต้องการนะครับไม่ใช่แค่การพูดให้ดูดีเท่านั้นนะครับนะต้องเป็นการกระทำที่ออกมาจากใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะเมื่อพูดถึงในเรื่องของการดูแลซึ่งกันและกันคุณผู้ฟังครับก็คิดถึงพระธรรมอีกตอนหนึ่งในพระธรรมสุภาษิตนะครับสุภาษิตบทที่17ข้อที่17ที่บอกว่ามิสหายย่อมรักกันทุกเวลาและพี่น้องเกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกอย่างนะครับนะมิตรแท้นี่มีความรักต่อกันเสมอนะครับเพื่อนที่แท้จริงเนี่ยจะไม่เปลี่ยนแปลงความรักหรือความหวังดีที่มีต่อกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาสุขหรือว่าเวลาที่เจอกับความยากลำบากนะครับพี่น้องเนี่ยพึ่งพากันได้ในยามยากคุณผู้ฟังครับครอบครัวหรือว่าพี่น้องถูกผูกพันกันมาเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือและยืนหยัดเคียงข้างกันและกันในวันที่ชีวิตต้องเจอกับปัญหาหรือว่าความทุกข์ยากลำบากที่พูดถึงนะครับซึ่งข้อนี้เนี่ยคุณฟังครับสะท้อนคุณค่าของสายสัมพันธ์ที่แท้จริงนะครับซึ่งไม่ใช่วัดกันแค่ยามสุขสนุกสนานเท่านั้นนะครับแต่พิสูจน์ได้ชัดเจนในยามที่คับขันของชีวิตนะครับวันนี้คุณฟังครับให้เราดูแลซึ่งกันและกันนะครับมิสหายก็มีความรักอยู่ทุกเวลานะครับพี่น้องก็เกิดมาเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกอย่างนะครับดังนั้นคุณฟังครับอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นนะครับแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงนะครับตามที่กำลังของเรามีและก็ที่สำคัญในเรื่องของใจเด็กคุณฟังครับนะในเรื่องนี้สำคัญนะครับไม่ใช่แค่พูดให้ดูดีเท่านั้นนะครับแต่ต้องลงมือกระทำด้วยนะครับก็ฝากพระธรรมตอนนี้ไว้ในใจของคุณฟังทุกท่านนะครับเวลาหมดและก็หมดเวลาต้องลากันไปก่อนนะครับเฉลยกันแล้วว่าวันนี้เราจะไปต่อสู้ต่อด้วยกันเจอกับความสูญเสียความเสียใจจะมากมายสักแค่ไหนยืนให้อยู่ให้ได้และอยู่อย่างมีความหวังหวังใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับโอกาสหน้าพบเจอกันใหม่กับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เราเองเนี่ยมีนัดกันนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจที่ส่งต่อกันเข้ามาผ่านทางรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบด้วยครับขอบคุณและก็ขอบคุณมาณที่นี้นะครับและก็เจ้าหน้าที่ของทางสถานีด้วยนะครับที่อยู่กับเรามาจนถึงณที่นี้ที่ต้องจากกันไปขอพระเจ้าอวยพรท่านและก็ครอบครัวอย่างมากมายนะครับยังคงที่จะส่งต่อกำลังใจไปถึงสำหรับพื้นที่ที่เจอกับภัยน้ำท่วมนะครับขอให้มีกำลังแรงกายแรงใจที่จะสู้ต่อไปนะครับเราทีมงานอาจารย์เผื่อคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอพระเจ้าอวยพรและก็ทรงนำในการที่จะผ่านพ้นในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ไปให้ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: รมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ
2: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลินค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
2: คุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณหมอหลินผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรนะคะท่านจบการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอาหารและโภชนาการนะคะปัจจุบันคุณหมอเป็นแพทย์แผนไทยนะคะสาขาเภสัชกรรมเวชกรรมและสาขาพดุงครรภ์ค่ะด้วยความสามารถของคุณหมอที่หลากหลายนะคะทำให้ท่านได้ปรุงสูตรสมุนไพรออกมามากมายหลายชนิดด้วยกันเพื่อดูแลสุขภาพของคนไข้และมอบโอกาสทางเลือกใหม่นะคะในการใช้สมุนไพร
5: ท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ภูมิแพ้ผื่นคันโรคผิวหนังสะเก็ดเงินปวดเมื่อยตามร่างกายเกาท้องผูกเรื้อรังหรือสีดวงต่อมลูกหมากอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบปวดประจำเดือนเนื้องอกเบาหวานความดันไขมันหากท่านมีปัญหาเหล่านี้ปรึกษาเราสิคะ
2: คุณผู้ฟังคะเคยมีอาการชาตามปลายมือนิ้วเท้าหรือแม้กระทั่งแขนขาหรือว่าใบหน้าไหมคะอาการต่างๆนี้นะคะอาจสันนิษฐานว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับปลายประสาทอักเสบอาการเหล่านี้จะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคที่หนักขึ้นนะคะอย่างเช่นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตหรือไม่วันนี้เราจะมีวิธีป้องกันอย่างไรมาทราบคำตอบจากคุณหมอลินกันค่ะ
4: หมอลินตอบอย่างนี้นะคะว่าอาการชานี้นะคะเป็นอาการทางระบบประสาทอย่างหนึ่งแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่ก็ทำให้ผู้ป่วยเกิดความรำคาญได้เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ก็เป็นสัญญาณของร่างกายที่บ่งบอกถึงความผิดปกติของระบบประสาทดังนั้นควรหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขอาการดีกว่านะคะก่อนที่จะเกิดอาการแทรกซ้อนที่รุนแรงอย่างอื่นตามมาอาการชาเป็นอาการผิดปกติของระบบประสาทรับความรู้สึกซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกส่วนของร่างกายโดยเฉพาะที่นิ้วมือนิ้วเท้าแขนขานะคะถึงแม้ว่าอาการมือเท้าชาจะเป็นอาการเล็กน้อยสำหรับบางคนนะคะแต่อาจเป็นสัญญาณเตือนของภาวะหรือโรคที่รุนแรงขึ้นได้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะหากมีอาการชาบ่อยขึ้นหรือรุนแรงขึ้นจึงไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุแล้วก็ทำการรักษาก่อนที่โรคจะรุนแรงกว่าเดิมนะคะคุณผู้ฟังคะอาการชานะคะเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะเช่นอาการเกิดจากการนั่งหรือยืนในท่าเดิมเป็นเวลานานๆทำให้เลือดไปเลี้ยงร่างกายไม่ทั่วถึงหรืออาจเกิดจากมีระดับแร่ธาตุและวิตามินผิดปกตินะคะหรืออาจมีสาเหตุจากโรคบางโรคอย่างเช่นว่าโรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทโงสวัดเบาหวานปวดศีรษะไมเกรนลมชักหลอดเลือดสมองนอกจากนี้อาการชายังเป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นบ่อยนะคะจากการใช้ยาเคมีบำบัดหรือว่าฉายรังสีนะคะหมอลินแนะนำอย่างนี้นะคะเรื่องของการรักษาแนะนำให้ใช้ยาสมุนไพรนะคะเป็นยาสมุนไพร 100% นะคะในตำรับจะมีสมุนไพรหลายตัวช่วยแก้ไขตามอาการเพราะโรคบางโรคนะคะจะใช้ยาเดียวๆจะไม่ได้ผลเนื่องจากว่าความเข้มข้นของฤทธิ์ยาออกฤทธิ์ไม่ถึงอาการที่ท่านเป็นนะคะหมอลินจึงแนะนำให้ท่านปรึกษาผู้รู้ก่อนที่จะนำยาไปรับประทานนะคะถ้าท่านสนใจสมุนไพรในการรักษาวิธีแบบธรรมชาตินะคะไม่ต้องกลัวว่าจะมีสารตกค้างไม่มีสเตียรอยด์ไม่มีสารเคมีอะไรเลย เป็นสมุนไพร 100% เลยค่ะถ้าท่านสนใจสอบถามไปที่อาจารย์สุภัทราได้นะคะ
2: ทีมงานสมุนไพรได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรของเราไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
6: สวัสดีค่ะแนะนำตัวเลยนะคะ
7: ชื่อนวลจันทร์ค่ะอยู่กรุงเทพค่ะ
6: ค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะคุณนวลจันทร
7: ์56แล้วค่ะ
6: ค่ะแล้วมารับประทานสมุนไพรของเราได้ยังไงคะมีอาการอะไรมาก่อนบ้างคะ
7: อาการคือจริงๆแล้วเนี่ยมีโรคประจำตัวก็คือเป็นความดันนะคะค่ะ
6: ความดันโลหิตสูง
7: ใช่เป็นความดันโลหิตสูงค่ะ
6: ค่ะ
7: ก็คือหาหมออยู่ทุก2เดือนนะคะวัดความดันก็กินยาของหมอแล้วพอดีหมอบอกว่าความดันเนี่ยมันอาจจะมีโรคที่ตามมาอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องคอยเช็คร่างกายนี้ไปเช็คร่างกายก็คือเช็คเจาะเลือดอะค่ะเจาะคอเลสเตอรอลตรวจคอเลสเตอรอลนะคุณหมอบอกคอเลสเตอรอลต้องระวังแล้วค่ะเรื่องอาหารการกินนะคะ
6: ก็อย่าคอเลสเตอรอลสูงด้วยก็คือเป็นผลจากความดันสูงนี่เองนะคะ
7: ใช่ค่ะ
6: ค่ะ
7: แล้วมันก็คือมีอาการชาค่ะกลางคืนดึกๆเนี่ยนอนจะรู้สึกขึ้นมาเลยว่าอุ๊ยชามือข้างซ้ายชามือ
6: ค่ะ
7: ต้องบีบนวดแล้วมันถึงจะดีขึ้นแล้วก็ได้นอนต่ออย่างเงี้ยค่ะ
6: อ๋อแล้วเป็นอยู่นานไหมคะอาการชามือ
7: เป็นมาเป็นเดือนๆแล้วค่ะเป็นเดือนๆแล้ว
6: ค่ะค่ะแล้วคุณนวลจันทร์รู้จักสมุนไพรได้ยังไงคะ
7: อ๋อก็คุณน้าค่ะคุณน้าเขาแนะนำให้กินนะคะ
6: ค่ะ
7: กินดู
6: ค่ะ
7: เลยบอกน้าว่าอุ๊ยแค่ชามือมันก็พอดีมันตรงพอดีค่ะที่สมุนไพรที่คุณน้าแนะนำอะค่ะบอกชามือ
6: ค่ะค่ะทานอยู่ได้กี่กล่องคะถึงอาการดีขึ้น
7: ยังไม่กล่องเลยค่ะแค่จะ10แค่เม็ดแค่รู้สึกว่าเป็นคำสวมเม็ดแรกเองจริงๆน้าบอกว่าให้ทานเช้า2ก่อนนอน2อ่ะแล้วมีความรู้สึกว่าขี้เหนียวยากลัวยาหมดนะคะก็เลยเอามื้อละเม็ดคืนแรกที่ครั้งแรกที่ทานเลยจะรู้สึกเลยค่ะว่าคืนนั้นนะคะคือวันที่เริ่มอ่ะมันไม่เป็นอ่ะมันไม่ชาแล้วอะค่ะ
6: ก็คือทานมื้อละเม็ดคือเช้าเย็นนะคะ
7: เช้าก่อนนอน
6: ค่ะก็รู้สึกได้เลยว่ามันไม่ชา
7: แล้วค่ะแล้วยังน้องเขายังบอกว่ามันคิดไปเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไม่ใช่ค่ะนี่มันกินมารู้สึกจะ10เม็ดใช่ไหมเน
6: ี่
7: ยก็ดีขึ้นแล้วไม่เป็นเลย
6: ค่ะก็ดีใจด้วยนะคะตอนนี้กำลังออกอากาศอยู่นะคะทางนี้คุณนวลจันทร์จะฝากอะไรไหมคะ
7: ก็อยากจะฝากค่ะอยากจะให้แนะนำนะคะยาสมุนไพรตัวนี้ค่ะดีจริงๆค่ะคือมันเห็นผลกับตัวเองจริงๆก็อยากแนะนำให้ใช้กันนะคะ
6: ค่ะแล้วเรื่องราคาเป็นยังไงคะ
7: ราคาเหรอคะราคารู้ความรู้สึกว่ามันถูกค่ะค่ะมันคุ้มค่ะ
6: ค่ะคุณนวลจันทร์คะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นไปนะคะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้ความไว้วางใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเรานะคะ
7: ค่ะ
6: ขอบพระคุณมากค่ะ
7: สว
6: ั
7: สด
6: ี
7: ค
6: ่
7: ะ
2: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจึงมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของสมุนไพรทุกกล่องได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
5: 0994961023ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293
8: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็น เป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
9: หากคุณผู้ฟังมีปัญหาสุขภาพหรือสนใจสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพของท่านโทรมาปรึกษากับเราได้นะครับโดยมีคุณหมอคอยให้คำปรึกษาอยู่นะครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับเงินทองไม่สามารถซื้อความรักซื้อเวลาซื้อมิตรแท้และซื้อชีวิตได้นะครับหากท่านมีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมเรียกหาสมุนไพรกระใสเส้นสกัดจากสมุนไพรนานาชนิดที่ทรงคุณค่าช่วยบำรุงดูแลและฟื้นฟูสุขภาพพร้อมช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรค

0: งานและออกกำลังกายอย่างหนักสมุนไพรกระสายเส้นมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติ 100% ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีอย่างมีประสิทธิภาพในการช่วยซ่อมแซมฟื้นฟูดูแลเรื่องสุขภาพสมุนไพรกระสายเส้นนะครับคุณผู้ฟังที่รักครับ
1: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพจดทะเบียนเป็นยาแผนโบราณควบคุมดูแลโดยแพทย์แผนไทยดังนั้นหากคุณผู้ฟังประสบปัญหาสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรได้ที่หมายเลขโทรศัพท
2: ์0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293
1: ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: แนะนำตัวกับท่านผู้ฟังนิดนึงนะคะชื่ออะไรใครคะ
3: ฉันชื่อมาลีถุงฝ้ายค่ะอยู่อำเภอกบินจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
4: ป
3: ั
4: จจุบันคุณป้ามาลีอายุเท่าไหร่แล้วคะ
3: 63ปีแล้วค่ะ
4: ประกอบอาชีพอะไรอยู่ไหมคะตอนนี
3: ้ทำเกษตรนี่แหละค่ะปลูกมันปลูกข้าวปลูกพืชปลูกข้าวโพด
4: คุณป้ามาลีโทรเข้ามาในรายการโทรมาปรึกษาอาจารย์ประภาค่ะมีปัญหาสุขภาพเป็นอะไรคะ
3: ปวดตามเข่าตามข้อบางทีปวดตรงตรงบ่านะคะเขาเรียกอะไรเลยไปข้างหลังหน่อยนึงสะบักหรืออะไรเนี้ยค่ะมาเลยค่ะเวลาปวดเราแงนมัดยอดภูนะคะคือต้องขึ้นบันไดแล้วก็แงนมัดยอดภูมันจะปวดพอถึงตอนเย็นต้องให้น้องสาวเอาตะกอกกดให้มันตายยิบๆเหมือนมีอะไรตายนั่นแหละค่ะ
4: มันจะปลูกรูเหรอคะ
3: ไม่ปลูกกินหมากนี่แหละค่ะพอปลูกขายไงคะเก็บใบขายเงยเก็บเลยแงนเลยค่ะบางทีใช้บันไดขึ้นไปเลยแล้วก็ไปแงนมัดยอดอยู่บนบันได4ขั้นน่ะค่ะ 4-5 ขั้นน่ะแล้วมันก็จะปวดค่ะปวดมากแล้วตอนเย็นก็ต้องใช้น้องสาวอ่ะกดตามไหล่ให้มันก็พอดีมาฟังรายการค่ะเขาฟังมานานแล้วล่ะค่ะเขาฟังก็คนนั้นว่ามีสเตอร์รอยอะไรโอ้โหไม่ฟังใครแล้วก็ซื้อมากินเลยอาทิตย์เดียวค่ะคุณอาทิตย์เดียวค่ะดีขึ้นดีขึ้นเลยแล้วต่อมาก็กินพอหมดให้คุณสามีทานด้วยคุณลุงก็เกือบ70แล้วขาแกก็งอไม่ได
4: ้ค
3: ่ะค่ะคือป้าสั่งมา2กระปุกพอกินไป2กระปุกอาทิตย์เดียวนะป้าเห็นผลแล้วให้คุณลุงกินด้วยแล้วเสร็จแล้วเฮ้ยเขาที่มันงอไม่ได้มันก็งอได้หลังที่เรานั่งพับเพียบไม่ได้ก็นั่งได้นั่งได้นานด้วยไม่ต้องเปลี่ยนข้างไม่งั้นไปวัดนะคะไปถือศีลน่ะนั่งแป๊บเดียวเปลี่ยนแป๊บเดียวเปลี่ยนอุ้ยนี่งอได้สบายมากเลยเหมือนเส้นมันหย่อนเลยอ่ะคุณ
4: อ๋อเดิมอ่ะเส้นมันตึงใช่ไหมคะ
3: จ้ะ
4: แล้วตอนนี้เส้นมันก็คือมันหย่อนขึ้นมันนิ่มขึ้นม
3: ัน
4: ก็เหมือนคลายเส้น
3: ค่ะแล้วไอ้ที่ไหลไอ้ที่ตายยิบที่ปุ๋ยมีตัวอะไรตายก็ไม่เป็นแล้วค่ะ
4: แล้วคุณลุงก็คือเข่าก็
3: ข่าว
4: ตึงแล้วด้วย
3: ตึงจ้ะค่อยชั่วขึ้นเยอะแล้วเพราะกินที่หลังตาไง
4: ชอบกินจังเลยค่ะ
3: จ้ะแล้วเขาพอดีสั่งมาอีกสองกระปุกแล้วค่ะเนี่ยเพิ่งเริ่มทานไปเมื่อตอนเย็นเมื่อวานนี่เดี๋ยวเย็นนี่ก็จะทานเช้านี่สองเวลาละดีค่ะดีเบาเนื้อเบาตัวขึ้นเยอะเลยที่งอไม่ได้ก็งอได้นิ้วมือคล้ายๆมันจะล็อกมันก็ไม่ล็อกน่ะโอ้เขาบอกว่าถูกทางแล้วป้าไม่กินอะไรอีกแล้วป้ากินตัวนี้แหละมันคือมันสบายขึ้น
4: 100แคปซูลเลยนะคุณป้า
3: จ้านั่นแหละจ้ะดี
4: ป้าว่าแพงไหม
3: ไม่แพงค่ะถ้าเป็นอย่างนี้ไม่แพงคือว่าสมุนไพรเนี่ยป้ากลัวที่สุดคือสารสเตอรอยด์และคุณดร.สุภาตาบอกรับรอง 100% แต่ป้าก็คิดว่าไม่มีเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรที่ป้ารู้จักอยู่เหมือนกันคือคุณตานะคะพ่อของป้าเนี่ยแกจะรู้ยาสมุนไพรบ้างพอมาเจอแก่นขี้เหล็กเจอนั้นอันนี้เถาวันเปียกมันแก้ปวดอยู่แล้วไงก็เลยบอกโอ้ใช่แล้ว
4: ก็คือตัวนี้
3: เลยค่ะดีขึ้นมาก
4: ตัวนี้ก็เป็นยากระสายเส้นด้วยนะคะ
3: จ้าพอดีเลยคุณลุงท้องผูกพอทานอันนี้แล้วท้องก็ไม่ผูก ป้าเหมือนกันนะเออเดี๋ยวนี้

0: ช้ามาเข้าห้องน้ำเลย
1: ตอนนี้ก็ถือใช้ชีวิตได้ปกติเนาะนั่งถือศีลอะไรก็นั่งได้นานๆคุณป้า
0: เลยจ้าคนยังพักเลยวะค่ะอุ้ยทำไมนั่งได้นานเมื่อก่อนแป๊บเดียวเปลี่ยนแป๊บเดียวเปลี่ยนก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยกินยาตัวเนี้ยไอ้กระสายเส้นเนี่ยเขาก็ยังจะซื้อกันอยู่เลยนะเขาบอกว่าเดี๋ยวก็เลยบอกมีโปรอยู่นะถ้ารวมกันซื้อเจ็ดกระปุกก็จะได้ถูกนะตาเขาบอกเขาบอกเดี๋ยวถามก่อนแล้วก็รวมกันซื้อเดี๋ยวสั่งให้มั่งนะสั่งอยู่แล้วเพราะว่าหนูก็เอาดีก็สองกระปุกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็บ้านใกล้เรือนเคียงคนรู้จักใช่ไหมคะก็รวมกันสั่งโปรโมชั่นนี้ใช่ไหมค
0: ุ
1: ณป
0: ้
1: า
0: ค่ะค่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่โอ้โหมันปวดจนบางทีนะทำหน้าบิดหน้าเบี้ยวเลยโอ้ยอย่างนี้สบายเก็บผู้ค่ะนี่ไม่ได้จ้างเขารอบนี้เก็บกันเองคือมันเบาเนื้อเบาตัวสบายจริงๆนะ
1: ค่ะ
0: ยอมรับเลยว่าโอ้ยดีจริงสมุนไพรไทยเราเนี่ยแล้วก็มีเนาะอาจารย์หมอเป็นคนควบคุมด้วยมันก็เลยไม่คิดอะไรมากเลยสบายใจมากป้าเห็นไงเขาสั่งยาลูกกรอนมากินอุ้ยกินไปกินมาตัวบวมหมดเลย
1: โอ้
0: ยเสียชีวิตไปกันแล้วใช่เสียชีวิตกันไปแล้วโอ้ยยังบอกเนาะมาเจอยาช้ามากเนาะคุณถ้าเจออย่างนี้เนาะป้าบอกเขากินแล้วเนี่ยญาติกันนี่แหละโอ้ยเสียดายยังว่าย
1: าลูกกรอนก็การผลิตก็อาจจะไม่ได้มาตรฐาน
0: ใช่ใช่เพราะว่าเนาะมันรู้ทำกันยังไงหรอกคุณชาวบ้านเนาะคือ
1: จะตากไม่แห้งมีเชื้อราอะไรนะคะคุณป้าเนาะ
0: ใช่ใช่ค่ะเนี่ยตัวเนี้ยดีจริงๆค่ะคือมันสบายใจอ่ะคือถ้าแล้วมันสบายคือมันระบบขับถ่ายก็ดีแขนขาที่งอไม่ได้ก็งอได้ขึ้นลงก็ขึ้นลงเมื่อก่อนนี่ที่ยังไม่กินยาตัวนี้นะเย็นมานี่พ่อเขาจะบวมเลยนะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้สบายมากเลยขึ้นลงเก็บภูแล้วไม่เป็นไรเลย
1: ขึ้นบันดงบันไดอะไรสบายเลยเนาะ
0: สบายเลยค่ะสบายเลย
1: ค่ะแล้วก็ผลพลอยได้ก็คือขับถ่ายคล่องดีด้วยเนาะคุณป้าเนาะ
0: ใช่
1: เป็นยาระบายอ่อนๆได้ด้วยนะคะ
0: พอดีเลย
1: ค่ะยินดีกับคุณป้าด้วยเนาะที่มีอาการที่ดีขึ้นนะคะขอบพระคุณคุณป้ามากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับทั้งฝั่งท่านอื่นได้รับทราบด้วยนะคะคุณป้าขอให้คุณป้าสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สมุนไพรที่อยากจะแนะนำคุณผู้ฟังนะคะก็คงจะเป็นสมุนไพรองค์รวมก็คือสมุนไพรบำรุงร่างกายนะคะยาสมุนไพรตำรับเป็นยาแผนโบราณรับประทานได้ทั้งหญิงและชายนะคะทั้งวัยรุ่นแล้วก็วัยชราเพื่อป้องกันความเสื่อมของร่างกายนะคะรับประทานเป็นประจำเส้นเอ็นจะแข็งแรงสมองปลอดโปร่งนะคะลดความเครียดลดความกังวลลงทำให้หลับสบายนะคะร่างกายเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เครียดด้วยนะคะนักเรียนนักศึกษานะคะผู้ใช้แรงงานเหมาะมากเลยนะคะเพราะว่าจะได้บำรุงสมองด้วยบำรุงร่างกายไปในตัวด้วยนะคะเนื่องจากว่าทั้งสองกรณีนี้ก็คือการใช้แรงงานมากเกินไปก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเสื่อมเร็วนะคะทรุดโทรมเร็วการใช้สมองมากเกินไปก็จะทำให้เราเครียดนะคะแล้วก็จะทำให้หลั่งสารแห่งความเครียดออกมาร่างกายเราก็จะโทรมไปด้วยเหมือนกันนะคะ
3: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยาสำหรับคุณผู้ฟังที่ประสบปัญหาสุขภาพนะคะและมีความต้องการที่จะใช้สมุนไพรทางเลือกในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและแพทย์แผนไทยคอยให้คำปรึกษากับท่านผู้ฟังอยู่นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข
4: 0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293จดทันกันไหมคะย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0949610293
5: วันเวลาที่ล่วงเลยไปนะคะจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ และผ่านเข้าสู่วัยผู้สูงอายุดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญค่ะที่ต้องได้รับการดูแลเพื่อให้สามารถมองโรคที่สดใสได้ตลอดไปนั่นเองค่ะการเปลี่ยนแปลงหรือความเสื่อมอาจเกิดขึ้นกับส่วนต่างๆของตาทำให้เกิดโรคตาในผู้สูงอายุได้ค่ะดังนั้นนะคะโรคตาที่เราควรจะรู้จักเพื่อรักษาสุขภาพของสายตาของผู้สูงอายุให้อยู่ได้นานที่สุดมีอะไรบ้างนะคะเรามาทำความรู้จักกับโรควุ้นในตาเสื่อมกันค่ะอาการเห็นหยากย่อยลอยไปลอยมาหรือเห็นเงาดำเคลื่อนที่อยู่ในตาสัญญาณนี้บ่งบอกว่าวุ้นในตาเสื่อมและหากละเลยสัญญาณเตือนอาจตาดับมองไม่ชัดถาวรค่ะถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เห็นหยากย่อยลอยไปลอยมานะคะหรือเงาขาวขุ่นเงาดำๆลอยบังในตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างอาการแบบนี้นะคะเกิดขึ้นกับใครก็คงต้องกังวลใจกันใช่ไหมคะและอาจคิดไปว่าดวงตาเรามีปัญหาหรือเปล่าเส้นขาวๆเงาขาวๆที่เคลื่อนที่อยู่ในตาบ่อยๆเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพดวงตาของเรามากน้อยแค่ไหนนะคะใครเกิดอาการดังที่ว่ามานี้นะคะโดยเฉพาะคนทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าคนที่ใช้สายตากับสมาร์ทโฟนแทบทุกวันลองมาทำความรู้จักกับโรควุ้นในตาเสื่อมกันดีกว่าค่ะวุ้นในตาเสื่อมนะคะจะเป็นภาวะความเสื่อมของวุ้นตาซึ่งเป็นส่วนประกอบของลูกตานะคะวุ้นตาจะมีลักษณะเป็นเจลคล้ายไข่ขาวค่ะเป็นเนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆกระบอกตาหลังเลนตาด้านในและในส่วนที่ยึดติดกับผิวของจอตาก็จะมีวุ้นตาอยู่มากเช่นกันค่ะโดยปกติแล้วนะคะวุ้นตาจะมีสภาพเป็นเจลอยู่ภายในลูกตาอย่างนั้นค่ะแต่เมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะเข้าสู่วัย50ปีขึ้นไปวุ้นตาก็จะค่อยๆเสื่อมตัวลงและมีลักษณะเหลวเป็นน้ำนะคะต่อมาวุ้นในตาเสื่อมก็จะหดตัวและลอกตัวจากจอตาเกิดเป็นตะกอนขุ่นหรือเป็นเส้นขาวๆเงาขุ่นๆที่ลอยไปลอยมาอยู่ในตาเรานั่นเองค่ะไม่ต้องรอให้อายุมากขึ้นนะคะบางคนก็มีอาการเห็นหยากย่อยกันแล้วค่ะทั้งที่อายุเนี่ยยังไม่ถึง30ปีกันด้วยซ้ำทำให้เกิดข้อสงสัยว่าวุ้นในตาเสื่อมเนี่ยสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะอายุที่มากขึ้นมักจะพบวุ้นในตาเสื่อมได้ค่ะสำหรับคนที่มีอายุ50ปีขึ้นไปหรือเคยได้รับการกระทบกระเทือนที่ตาอย่างรุนแรงนะคะหรือมีประวัติการผ่าตัดดวงตาและสำหรับภาวะสายตาสั้นนะคะเป็นสาเหตุให้น้ำวุ้นลูกตาเสื่อมได้เช่นกันโดยเฉพาะคนที่มีสายตาสั้นค่อนข้างมากก็อาจจะเป็นวุ้นในตาเสื่อมตั้งแต่อายุยังน้อยได้ค่ะวุ้นในตาเสื่อมนะคะไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายต่อการมองเห็นค่ะผู้ป่วยยังสามารถใช้สายตานะคะแล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติค่ะแต่ในกรณีที่จักษุแพทย์เนี่ยตรวจพบรอยฉีกขาดที่จอตานะคะเคสนี้นะคะแพทย์ก็จะทำการรักษาด้วยเลเซอร์เพื่อปิดรอยฉีกขาดนั้นค่ะแต่ถ้าไม่มีรอยฉีกขาดที่จอตานะคะแพทย์ก็จะนัดตรวจวินิจฉัยตามความเหมาะสมต่อไปค่ะแม้เราจะไม่สามารถป้องกันโรควุ้นในตาเสื่อมได้นะคะแต่การเฝ้าสังเกตความผิดปกติของตัวเราอยู่เสมอและไม่ละเลยความผิดปกตินั้นนะคะก็น่าจะเป็นวิธีการช่วยลดความรุนแรงของโรควุ้นในตาเสื่อมรวมไปถึงโรคอื่นๆที่ตามมาด้วยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยทีมงานอาจารย์สุภัทราค่ะ
6: ช่วยแนะนำตัวเองหน่อยนะคะชื่ออะไรคะ
7: ครับผมชื่อนายบุญมีก่อการบ้านเด็กที่91หมู่4คลองเรืออำเภอวิหารแดงสระบุรี
6: ค่ะคุณบุญมีตอนนี้ปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วคะ
7: 82
6: มารู้จักผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเราได้ไงคะ
7: ก็รู้จักสุปตาตั้งนานแล้วล่ะ
6: ขออนุญาตเรียกคุณลุงคุณลุงทานตัวสมุนไพรตัวไหนของเราคะปัจจุบันนี
7: ้ยาอะไรบำรุงสายตานี่แหละ
6: บำรุงสายตา BMB ใช่ไหมคะ
7: ครับทีนี้กินยี่ห้ออื่นมาตั้งเยอะแล้วมันก็ไม่หายสักทีมาฟังวิทยุเลยลองดูสิว่างั้นก็เลยลองดูแผงหนึ่งไอ้กล่องหนึ่งกล่องหนึ่ง
6: กล่องหนึ่งค่ะ
7: ทีนี้มันข้างซ้ายเนี่ยมันเป็นต้อหิน
6: ค่ะ
7: ข้างขวาเป็นอะไรต้อกระจกทีนี้มันก็เป็นอะไรรู้อยู่ในตาเนี่ยก็ว่ามันเป็นก้อนอยู่นะทำไงวะต้องไปโรงพยาบาลไปผ่าว่ากะว่าจะต้องไปผ่าเนี่ยทีนี้มาลองกินยาตัวนี้ดูอ้าวเลยไม่ต้องไปผ่าจ้ำ
6: เออเลยไม่ต้องไปผ่าแล้วใช่ไหมคะที่คุณลุงบอกว่าผ่าเนี่ยคือผ่าต้อหินหรือว่าผ่า ผ่าทั้งสองข้างหรือไงคะ
7: ว่าจะไปผ่าต่อกระจกก็ต้อหินนี่แหละมันจะผ่าได้เปล่าไม่รู้ก็ต้องไปปรึกษาหมอดูท
6: ี
7: นี้มาลองกินยานี่ดู
6: ค่ะ
7: น้ำตาที่มันไหลอยู่เรื่อยเนี่ยมันก็เลยหายไป
6: ค่ะ
7: แล้วตามันก็สว่างขึ้นอ้าวเดี๋ยวนี้อ่านหนังสือไม่ต้องใส่แว่นเลย
6: คุณลุงบุญมีทานไปกี่กล่องคะอาการถึงเป็นแบบเนี้ย
7: ได้3กล่องแล้วกินมา3กล่อง
6: หลังจาก
7: รู้เห็นผลครั้งแรกกล่องเดียวไปหมดสักแผงนึงเนี่ยแหละมันมี3แผงบ้างมี3แผง
6: ค่ะ
7: ทีนี้พอทานไปหมดแผงนึงเอ๊ะตามันจะดีขึ้นเนี่ยกินไปหมดกล่องนึงเอ้ามันดีขึ้นก็เลยไปสั่งต่อทั้งหมดไป3กล่องแล้วล่ะ
6: หมดไป3กล่องแล้วตอนนี้ก็เลยไม่ได้ไปผ่าตาแล้วใช่มั้ยคะ
7: ไม่ผ่า
6: ค่ะ
7: มันดีแล้วก็ไม่ต้องไปผ่าดิ
6: แล้วคุณลุงบุญมีว่าผลิตภัณฑ์ BMB เนี่ยค่ะแพงไหมคะ
7: มันก็ไม่แพงนั่นแหละแต่ผมกินไอ้ยี่ห้ออื่นมันถูกกว่านี้แต่มันไม่ได้ผลนะ
6: ค่ะ
7: มันถูกกว่าแต่มันถูกจริงแต่มันไม่ได้ผลมันไม่หายสักที
6: ค่ะ
7: มาอย่างนั้นมันก็ไม่แพงกว่าไหนหรอกน้องพูดจังหวะไปผ่าก็หมดเยอะกว่านี้
6: ถ้ามันได้ผลที่เราพึงพอใจก็ราคาก็ไม่แพงใช่ไหมคะคุณลุงคิดแบบนั้นใช่ไหมคะ
7: ครับครับ
6: ค่ะแล้วนอกจากผลิตภัณฑ์สายตาแล้วคุณลุงทานตัวอื่นของหมอหลินด้วยไหมคะ
7: ยังไม่เคยทานเลยทานแต่ยาตานี่อย่างเดียว
6: ท้ายนี้คุณลุงมีอะไรฝากถึงท่านผู้ฟังทางบ้านที่มีอาการเช่นเดียวกับคุณลุงบุญมีไหมคะ
7: เนี่ยถ้าพูดถึงว่าเป็นต้อหินต้อกระจกที่น้ำตามันไหลอยู่เรื่อยหรือว่าตาแห้งเนี่ยผมว่ากินเนี้ยมันจะดีขึ้นและไม่ต้องไปผ่า
6: ค่ะ
7: ไม่ต้องไปผ่าผมว่ามันก็สะดวกสบายขึ้นเยอะผมนี่นับถือเลยนะนับถือเลยโอ
6: ้คุณลุงบุญมีคะก็รบกวนเวลาคุณลุงเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นได้รับทราบด้วยนะคะ
7: ครับครับ
6: ขอให้คุณลุงหายวันหายคืนสุขภาพแข็งแรงนะคะ
7: ครับขอบคุณมากครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับ
8: ปัญหาสุขภาพตาคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาทางสายตาภายใต้เครื่องหมายการค้าตราด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินสนใจติดต่อได้ที่หมายเลข
4: 0-9-4-9-6-1-0-2-9-3จดทันกันไหมคะย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0-9-4-9-6-1-0-2-9-3

0: คุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการกันมาตลอดค่ะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ฉันสุภาการเดียมจีน
2: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลแรกสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิเสถียรธรรมสถานจัดวิ่งการกุศลช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยในประเทศไทยและเนปาลกลุ่มเยาวชนอาสาผู้รับใช้นานาชาติ ISV Club ภายใต้มูลนิธิเสถียรธรรมสถานจัดการวิ่งการกุศลรันวิทแคร์2026ในวันที่31ตุลาคม2569เพื่อระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ในประเทศไทยและสมทบทุนฟื้นฟูบ้านเรือนชุมชนเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทานน้ำแข็งที่เผชิญภัยพิบัติจากทานน้ำแข็งละลายและมวลน้ำจากเทือกเขาหิมาลัยงานวิ่งการกุศลรันวิทแคร์2026แบ่งการแข่งขันเป็นแบบวิ่ง5กิโลเมตรและ2กิโลเมตรเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่28ตุลาคม2569ที่เว็บไซต์ www.isbclub.org จบขอประชาสัมพันธ์ค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: านีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรการจมะเวคิงค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรการจนะเวคิมในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการจอดลึกสุขภาพนะครับกลับมาพบกับคุณผู้ฟังนะครับรายการจอดลึกสุขภาพออกอากาศไปทั่วประเทศนะครับเนื่องจากว่าเราออกอากาศบนหลายสถานีบนคลื่นวิทยุเครือข่ายคุณผู้ฟังติดตามรับฟังช่วงใกล้ที่ไหนหมุนคลื่นไปที่ไหนรับฟังก็ตามสะดวกตามต่างเวลานะครับเพราะว่าเรามีหลายสถานีคุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพก็เช่นเคยครับผมติกรกาญจนเวคินและก็คุณติ่งวัฒนรินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ
0: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจดลึกสุขภาพวันนี้เข้ารายการเลยนะครับเนื่องจากว่ามีเรื่องหนึ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับเมื่อวานเนี่ยผมได้นั่งคุยกับนักวิชาการท่านหนึ่งนะครับเรื่องเกี่ยวกับอาหารคุณติ่ง
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าอาหารเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยโดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะในบ้านเราก็แล้วกันนะครับในผักผลไม้เนี่ยมีสารปนเปื้อนมากคุณติ่งอาจจะเคยได้ยินข่าวหนึ่งก็คือเรื่องสารปนเปื้อนจากส้มคือส้มเขียวหวานนะครับเพราะว่าส้มเขียวหวานนี้จากการนำมาสุ่มตัวอย่างนะครับในตลาดดังๆผมไม่ระบุนะครับเมื่อวานนี้เองนะฮะก็ได้รับว่ามีสารปนเปื้อนค่อนข้างสูงเนื่องจากในผิวส้มนะครับก็แทรกซึมไปถึงตัวส้มฉะนั้นคุณผู้ฟังเวลาทานส้มต่างๆเนี่ยคุณผู้ฟังต้องนำมาล้างสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อว่าการปนเปื้อนจากผิวส้มนะครับและสองอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการปนเปื้อนจากสารเคมีจากผักผลไม้คุณติ่ง
1: ค่ะ
0: อันนี้ทั่วไปนะ
1: อ
0: ันนี้ทั่วไป
1: ใช้สารเคมีบำรุง
0: ใช่จึงคุณติ่งและผมก็บริโภคโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับตามตลาดตามสะดวกตามร้านอาหารตามสั่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับคุณฟังครับมันเป็นอย่างนี้ฮะคือข้อมูลเขาบอกว่าลักษณะของพืชผักผลไม้ที่ผสมเคมีเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในร่างกายแล้วร่างกายเนี่ยมีหน้าที่ขับสารเคมีอยู่แล้วโดยปกตินะครับแต่ตัวที่ไม่สามารถที่จะขับออกได้มันก็จะเป็นบางตัวแล้วฝังอยู่ในตัวเราพูดง่ายๆคือสารปนเปื้อนอยู่ตามเลือดอยู่ตามอะไรต่างๆนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยขาดภูมิต้านทานแล้วป่วยในเรื่องภูมิต้านทาน
1: คือมันสะสม
0: ครับคืออ่อนแอพูดง่ายๆทำให้ร่างกายอ่อนแอนะครับจากนั้นคุณผู้ฟังนะครับผมเตือนนิดหนึ่งว่าการบริโภคทุกวันนี้ควรจะล้างให้สะอาดไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้อย่างที่เราพูดกันไปเรื่องผักปลอดสารพิษเมื่อวานนะครับก็มีคุณสนอได้โทรมาพูดคุยนะกับทางรายการว่าอาจารย์ว่างั้นและผมเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ใกล้แหล่งตลาดคุณติ่งที่เราเล่ามาที่เกี่ยวกับพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษผมก็แนะนำแกไปว่าคุณสนอก็ปลูกเอง
1: เ
0: ขาบอกว่าเออแล้วปลูกเนี่ยมันจะยังไงดีผมก็แนะนำอย่างนี้คุณติ่งก็พูดง่ายๆว่ารายการเราไม่ใช่รายการเกษตรเป็นรายการสุขภาพผมก็เลยให้แกไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกส่วนผสมคุณติ่งส่วนผสมก็คือว่าวิธีกำจัดวัชพืชอยู่ในผักอยู่ในอะไรเราต้องปลูกผสมกันในหลายตัวเพื่อให้แมลงเนี่ยเข้ามาได้ยากหรือกินก็กินน้อยท่านก็จะปลอดภัยแน่นอนนะครับคือบางท่านน่ะที่มีดินยังหลงเหลืออยู่โดยเฉพาะอยู่ในแถบชานเมืองนั่นเอง
1: เล็กๆน้อย
0: ๆแถบปทุมสมุทรปราการบางท่านมีเยอะ
1: มีเยอะ
0: มีเป็นไล่ๆเลยอย่างเช่นเขาไม่ได้อยู่คอนโดแบบพวกเราใช่ไหมเราอยู่แบบอยู่ตามพูดง่ายแถบลังสิตอะไรพวกนี
1: ้ที่เป็น
0: บ
1: ้
0: าน โอ้ยังมีบางท่านนี่อยู่ในทุ่งนาอยู่ในอะไรพวกนี
1: ้
0: ก็ท่านก็หว่านเขาบอกวิธีหว่านหรือทำนักวิชาการเกษตรเขาแนะนำผมสั้นๆว่าเวลาทำเนี่ยอย่าปลูกอย่างเดียวคือปลูกในส่วนผสมกันใช
1: ่
0: มันก็จะทำให้เกิดองค์รวมเกี่ยวกับกำจัดวัชพืชไปในตัวทั้งกะเพราพวกอะไรต่างๆพริกแล้วก็อะไรพวกนี
1: ้
0: ใช่แล้วก็ใบโหระพาอะไรพวกนี้อยู่รายล้อมกันแล้วก็บางทีเนี่ยเขาแนะนำว่าไม่ต้องคิดว่ามันจะต้องงามเสมอไปคนหนึ่งแต่เราบริโภคได้แน่นอนและใช้ปุ๋ยหมักนะครับใช้สารจากธรรมชาติเป็นตัวฉีดซึ่งตอนนี้เมื่อวานผมก็ไปที่ร้านเกษตรอินทรีย
1: ์
0: เขาก็แนะนำว่าไอ้ตัวฉีดเนี่ยคุณติ่งเฉพาะบางคนที่ ไม่ได้ลงทุนทำการเกษตรอย่างหนักนะเล็กๆน้อยๆอยู่ตามบ้านก็มีตัวฉีด
1: ฟอกซี
0: ่ฉีดฉีดหรือตัวสองก็คือพวกที่มาผสมน้ำแต่เป็นสารออร์แกนิกที่ป้องกันวัชพืชได
1: ้
0: ทำมาจากสะเดาแล้วก็ใบขี้เหล็ก
1: พวกนี้โอ้โหคือถ้ากินสดๆเนี่ยตัวใครตัวมันนะขมจริง
0: ๆแล้วก็ฉีดเพื่อป้องกันพวกแมลงพวกอะไรอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังครับรายการก็เพียงแต่แนะนำคุณผู้ฟังว่าโลกนี้นะครับเรากำลังอยู่บนพื้นฐานแห่งสารเคมีโดยเฉพาะที่ผมอยู่คุณติ่งในเมืองหลวงเนี่ยหนึ่งและอากาศพูดง่ายๆฝุ่นไม่ว่าจะเป็น PM อะไรต่างๆพวกนี
1: ้
0: 2.5 3.5 ก็ว่าไปนะและ2ก็คืออาหารนะครับ
1: คือจะไม่กินก็ไม่ได้
0: ครับ3เนี่ยที่สำคัญที่สุดเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะอายุยืนอีกอย่างหนึ่งก็คืออารมณ์คนหนึ่งตัวนี้สำคัญมากหลายคนนี่หลงลืมนะคนเราเครียดตลอดก็ไม่ได้นะ
1: งุดงิดตลอดเวลา
0: ไม่ใช่งุนงิดนะเครียดเลย คือโรคถามหาความดันนี่มาก่อนเลยนะครับ
1: ไม่ดีต่อสุขภาพนะ
0: ครับครับคุณผู้ฟังครับฉะนั้นนะครับคุณผู้ฟังก็รายการเจาะลึกสุขภาพเพียงแต่ผมเกริ่นให้ฟังว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในสภาวะไม่ใช่แค่โรคร้อนนะครับแต่เราอยู่ภาวะของฝุ่นนะครับเรื่องโรคระบาดนะครับเรื่องโควิดเรื่องโรคระบาดเรื่องไข้หวัดหรือเรื่องที่เกี่ยวกับอากาศนะครับเรื่องเกี่ยวกับสารเคมีที่มาปนเปื้อนกับอากาศนะครับคุณฟังครับรายการของเราเจาะลึกสุขภาพสนับสนุนโดย
1: ผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะคาตามินประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะโทรสายด่วนมาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 4 3 8 5 6 6 4 4นะก็เปิดบริการกันทุกวันนะอีกครั้งนึงนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังครับก็โทรเข้ามาตอนนี้สายด่วนเกี่ยวกับคาตามินนะครับแล้วก็เราเปิดบริการส่งถึงบ้านท่านทุกวันนะครับเพราะว่าคาตามินก็เช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังได้ยินเสียงผมก็จะได้รู้ว่าคาตามินของเรานั้นมีความมั่นคงจนถึง10ปีนะครับไม่ได้หนีไปไหนเราผ่านมาในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมภัยแล้งหรือสถานการณ์โควิดหรือสถานการณ์ล็อกดาวน์นะครับคุณฟังครับรายการของคาตามินตอนนี้นะครับก็ยังมีโปรโมชั่นซื้อ6แถม2กระปุกนะครับง่ายๆก็คือครึ่งโหลนะครับคุณผู้ฟังที่เคยซื้อนะครับครึ่งโหลเมื่อก่อนเนี่ยเราแถมกระปุกเดียวตอนนี้เอาใจที่ว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีนะครับเศรษฐก
1: ิ
0: จแถมไปเลย2กระปุกนะครับง่ายๆให้คุณผู้ฟังจำไว้ว่าครึ่งโหลแถม2กระปุกได้8กระปุกนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็โทรมาที่คาตามินได้ในทุกวันนะครับเพราะว่าท่านที่อยู่เพิ่งฟังรายการใหม่ผมก็ได้รับการตำหนิเยอะนะคุณติ๋งว่าอ้าวมีแต่ครึ่งโหลเลยเหรอนะฮะชุดทดลองก็ยังมีนะครับหลักพันต้นๆ นะครับชุดทดลองคุณผู้ฟังก็โทรมาหลายท่านก็ซื้อเมื่อวานนี้เราขายชุดทดลองไปเยอะมากนะครับเนื่องจากว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอยากรู้เรื่องคาตามีนคุณผู้ฟังก็ใช้ชุดทดลองไปก็ได้เหมือนกันนะครับช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักเพลงนึงช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับก็หลังจากที่พักฟังเพลงนะครับหลายท่านก็เมื่อวานนะก็ผมได้รับเกี่ยวกับโทรศัพท์เกี่ยวกับแนะนำเพลงกันมากในช่วงนี้นะโดยเฉพาะพี่น้องนะครับ
2: เพลงเพราะ
1: ๆคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านอยากฟังเพลงนะครับก็จะพยายามเปิดเพลงบางท่านก็อยากจะให้เปิดเพลงเยอะคนเด่งในรายการใน1ชั่วโมงนะครับก็ว่ากันไปนะครับบางท่านก็อยากฟังสาระเยอะๆนะครับเพลงก็จะมีทั้งเก่าบ้างยุคกลางบ้างนะครับสำหรับเหมาะสำหรับวัยที่แฟนรายการจอดลึกสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ในยุค70 80นะครับยุคคุณสุเทพวงศ์กำแหงหรือเพลงที่ผู้ชนะ10ทิศเหล่านี้นะครับก็จะมานำมาเปิดรายการนะครับคุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพเช่นเคยนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาคุณฟังได้ยินเสียงผมก็ได้ยินเสียงคาตามินนะครับหลายท่านดีใจมีช่วงหนึ่งที่รายการสถานีปรับปรุงคนเองโทรมาที่บริษัทมากเลยเนื่องว่าคาตามินหายไปซะแล้ว
2: ไม่หายค่ะ
1: จริ
2: ง
1: ๆคร
2: ับ
1: เนื่องว่าคาตามินหายไปซะแล้วปรับปรุงสถานีอยู่1สัปดาห์ไม่ได้ออกอากาศนะครับฉะนั้นคุณฟังครับหลายสถานียังออกนะครับเพราะว่าหลายท่านก็เป็นห่วงผมกิติกรแล้วก็คาตามินนะครับ10ปีเรายังไม่ได้หนีไปไหนนะครับ
2: ยังอยู่ค่ะ
1: ยังอยู่นะครับผมมีเรื่องเล่าสั้นๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณดิงเกี่ยวกับ
2: ผู้สูงอายุ
1: ในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับข้อมูลจากรองศาสตราจารย์ดร.ประไพศรีสิริจักรวาลสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในหัวข้อว่าผู้สูงอายุกินอย่างไรให้เพียงพอนะครับซึ่งอาจารย์อ้างเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจนะคุณติ่งเราคุยกันนะผู้สูงวัยเนี่ยก็เรียกว่าสังคมผู้สูงอายุจะเกิดขึ้นคุณติ่งได้ยินนะ
2: เคยได้ยิน
1: เขาว่าในต่อไปเนี้ยประเทศไทยเนี่ยผู้สูงอายุจะเยอะขึ้น
2: จริง
1: จนระยะหลังๆในรัฐบาลก็จะออกแรงจูงใจให้คนมีลูกมีอะไรกันอีกนะครับซึ่งผมก็พยายามจะเข้าใจเขานะแต่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับก็ผู้สูงอายุจะมีสัดส่วนถึง30%ของประชากรนะครับซึ่งรัฐบาลก็กำหนดให้เป็นวาระผู้สูงอายุแห่งชาติอันนี้ตรงใจกับแฟนรายการนะครับซึ่งการขับเคลื่อนปฏิบัติการผู้สูงอายุครอบคลุมถึงวัยก่อนวัยก่อนผู้สูงอายุคือวัย 40-50 เนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยนะครับให้เป็นให้มีชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและไม่เป็นภาระทางสังคมนะครับดังนั้นอาจารย์ดร.ประไพศรีเนี่ยแกแนะนำว่าการกินอาหารที่มีคุณภาพดีสำหรับผู้สูงอายุนะครับ
2: สำคัญเลย
1: ก็อาจารย์แนะนำเรื่องเกี่ยวกับโภชนาการคุณติ่งง่ายๆโภชนาการเป็นโภชนาการบัญญัติ
2: สำหรับผู้สูงอายุนะ
1: เป็นบัญญัติ
2: โภชนาบัญญัติ
1: โภชนาบัญญัติ9ประการคุณติ่งลองพูด
2: ก็คือการกินอาหารให้ครบใน6กลุ่มนะคะแต่ละกลุ่มนี่ก็คือให้มันหลากหลายเนี่ยในปริมาณที่แนะนำตามธงโภชนาการนะแล้วก็ต้องหมั่นดูแลน้ำหนักตัวแล้วก็รอบเอวด้วยนะคะไม่ใช่มีน้ำหนักตัวที่พอดีแต่ว่ารอบเอวเยอะใหญ่อะไรเงี้ยก
1: ็
2: ไม่ได้นะคะ
1: ข้อ2ก็คืออาจารย์แนะนำว่าการกินข้าวเป็นหลักแต่เน้นข้าวกล้องซึ่งอันนี้นี่ผมเห็นด้วยมาก
2: ค
1: ือข้าวขัดสีน้อยนะครับซึ่งตอนนี้พยายามที่จะนำมาใช้ในบริษัทคุณเด็กแต่เด็กเนี่ยรุ่นใหม่เนี่ย ไม่อร่อย
2: จริง
1: มันไม่อร่อย
2: จริง
1: คือเขาไม่ได้เห็นเรื่องสุขภาพอย่างลูกหลานที่อยู่ที่บริษัทเขาบอกวันไหนที่กินข้าวกล้องหรือว่าข้าวไรเบอร์รี่เนี่ย
2: กินได้น้อย
1: ยกกินได้น้อยนะครับซึ่งสลับกับอาหารคือผู้สูงอายุเนี่ยคุณผู้ฟังบางอย่างเนี่ยเราตามใจปากไปกินไอศกรีมอะไร
2: ไม่
1: ค่อยได้นะครับข้อ3ดิ่ง
2: ก็คือกินปลาเนี่ย
1: อันนี้เห็นด้วยอย่างมาก
2: เพราะมันจะย่อยได้ง่ายเนี่ยไข่เนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันนะคะถั่วเมล็ดแห้งแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นประจำนะคะ
1: ครับคือผมแนะนำนิดหนึ่งก็ติ่งเรื่องเกี่ยวกับเมล็ดถั่วเนี่ยขอให้เป็นถั่วใหม
2: ่
1: ๆถั่วใหม่ก็คือว่าเวลาเราคั่วหรือว่าจะซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพวกถั่วนี่เวลาเก็บนานมันจะหืนคุณติ่ง
2: ใช่เหม็นหืน
1: คือเวลาเราซื้อบางทีเนี่ยซื้อมาเนี่ยความรู้สึกไม่ดีนะเวลาทานแล้วไม่อร่อยนะคือพยายามที่จะกินถั่วที่เป็นถั่วคั่วหรือถั่วพวกถั่วลิสงพวกนี
2: ้
1: คือใหม่ๆบางทีเราไปซื้อนี่ไม่ใหม่นะคุณติ่งไม่ใหม่นะครับ
2: เก่าเก็บ
1: เก่าเก็บนะครับคือทานปลาเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยนะครับที่ผมบอกไปช่วงก่อนหน้านั้นก็คือผู้สูงอายุเนี่ยควรทานอาหารที่เป็นปลาเนื้อปลาเป็นหลักแล้วก็ผักนะครับไข่นะครับกินผักให้มากกินผลไม้เป็นประจำ
2: ค่ะแล้วก็หลากหลายสีด้วย
1: หลากหลายสีนะครับหลากหลายสีก็คือว่าสีเขียวนะสีเหลืองนะ
2: อัน
1: น
2: ี้
1: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับการเมืองนะสีแดงนะครับซึ่งส่วนใหญ่ผักนี่ก็จะเป็นสีเขียว
2: สีเขียว
1: ครับสีเขียวสีขาวนะครับคือผลไม้ก็หลากสีอย่างเช่นพวกแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแดงแอปเปิ้ลเขียวนะครับ
2: สตรอเบอรี่
1: ใช่คือส่วนใหญ่เนี่ยผู้สูงอายุนี่แนะนำให้ทานผัก
2: ค่ะ
1: ปลานะครับเนื้อนี่ขอให้เป็นปลานะครับพวกถั่วนี่ขอให้เป็นถั่วใหม่ๆนะครับ
2: ค่ะมันจะย่อยง่าย
1: ใช่นะคะสำหรับการดื่มนมก็เป็นนมจืดนะครับถ้าบางท่านเนี่ยป
2: ั
1: ญหาที่ผมเจอเนี่ยก็คือผู้สูงอายุเนี่ยบางท่านเนี่ยก็ย่อยนมไม่ได้นะครับก็ไม่ควรทานเยอะตอนกลางคืนนะครับหลีกเลี่ยงอาหาร
2: ที่ไขมันสูง
1: ไขมันสูง
2: หวานจัดเค็มจัดเนี่ยนะคะให้ใช้เครื่องปรุงรสเค็มแบบเสริมไอโอดีนดีกว่า
1: ครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยชอบทานข้าวขาหมูนะฮะ เป็นเรื่องจริงนะผู้สูงอายุเขาบอกว่าอาหารที่ผู้สูงอายุชอบคือไขมัน
2: ไข่อร่อยนะ
1: แล้วก็ของหวานนะครับคือขนมหวานพวกนี้นะครับข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงตามฤดูกาลนะครับ
2: ค
1: ือหลายท่านเนี่ยก็มาโทรมาถามผมนะแต่จริงๆแล้วไม่ได้โทรถามเพราะว่าท่านไม่รู้หรอกแต่ท่านก็อยากจะปรึกษานะครับเกี่ยวกับรายการก็ท่านก็บอกว่าอาจารย์กิตติกรจะทานป้านี่จะทานพวกของหวานได้ไหมผมก็แนะนำท่านว่าทานได
2: ้
1: แต่ไม่ควรทานเยอะนะครับ บางท่านก็ถามนะจริงจริงจริงกาแฟเนี่ยวันหนึ่งได้ทานวันละกี่แก้วผมทานแก้วเดียวในพี่วันดีนี่แก้วเดียวมั้งครับผมคือเช้าเป็นกาแฟดำซะบางท่านก็จะผสมน้ำผึ้งแต่บางท่านนี่บ่ายทานกาแฟเดี๋ยวท่านนอนไม่หลับนะครับเพราะว่ากาแฟนี่มันจะเป็นคาเฟอีนคาเฟอีนก็จะทำให้ท่านนอนไม่หลับนะครับงดเลี่ยงเลี่ยงอาหารหมักดอง
2: ค่ะอันนี้ก็ไม่ควรนะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวทำให้ย่อยยากนะครับ
1: คุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพเป็นรายการที่ปรารถนาดีในแนวสุขภาพนะครับก็ขอให้ท่านได้มีความสุขกับการฟังรายการนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับผู้สนับสนุนรายการก็อัปเดตโปรโมชั่นสักนิดหนึ่งคุณติ่งครับ
2: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินนะคะทวายไลท์ตอนนี้ก็อัปเดตในช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นแสนพิเศษด้วยการซื้อคาตามินหรือทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะก็จะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลให้นะคะหรือว่าจะเป็นโปรแบบสุดยอดก็คือโปรซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลย2กระปุกรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะต้องรีบนิดหนึ่งนะโปรนี้มีจำนวนจำกัดเนี่ยในช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์มาพูดคุยกันได้ค่ะที่คาตามินหมายเลขโทรศัพท์084 385 6644อีกครั้งหนึ่งนะคะ084 385 6644 44-44ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับตอนนี
3: ้ครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับครับครับ
4: ไอ้เนี่ยผมจะถามว่าไอ้คาตามินเนี่ยถ้ากินวันเกินเม็ดกินได้เปล่าก
3: ินได้วัน2เม็ดก็ได้ครับ
4: ตอนนี้ผมเป็นในกระดูกเสื่อมอ่ะเสื่อมเยอะเลยอ่ะ
3: กินเช้าเย็นก็ได้ครับเช้า1เย็น1นะ
4: กินเช้าเม็ดเย็นเม็ดได้ใช่มั้ย
3: ได้ครับคุณโปรดใช่มั้ยอยู่อ่างทองเนาะ
4: ครับครับอยู่อ่างทอง
3: ครับ
4: แล้วถ้ากินมันพอมันปวดเยอะเนี่ยถ้ากินทีเดียว2เม็ดเนี่ยกินได้มั้ย
3: กินได้กินเช้า1เย็น1ดีกว่าครับ
4: มันฮะ
3: เช้า1
4: เย็นกินเช้าเย็นดีกว่า
3: ครับครับครับ
4: แล้วมันจะทำให้ยิ่งเสื่อมไหมอีกเปล่าเพราะกินยาเยอะ
3: ไม่เสื่อมไม่เสื่อมไม่เสื่อมตัวนี
4: ้ผมเป็นกระดูกเสื่อมมันปวดตั้งแต่หัวไหล่ไปแขนไปปวดหมดเลยผมไปหาหมอมันไม่รู้ที่คลินิกแล้วโรงพยาบาลก็ต้องโรงพยาบาลแล้วยังไม่หาย
3: ครับครับครับ
4: แล้วไอ้ที่มันเสื่อมเนี่ยมันทำให้ปึกเส้นเอ็นหรือปึกเส้นอะไรตีบเปล่า
3: ไม่เป็นครับตัวนี้มันจะทำให้ดีขึ้นครับ
4: มันปวดไปตลอดตามแขนไปตลอดเลย
3: เข้าใจครับเข้าใจก็ตอนนี้ทำงานเยอะไหม
4: ก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ทำแล้วครับเพราะผมหยุดทำงาน
3: ครับครับก็อยู่บ้านนะ
4: มันปวดตรงที่ปวดมากก็คือที่ข้อศอกแล้วก็ไปที่ฝ่ามือตรงอุ้งมือหรือนิ้วอ่ะปวดจัดเลย
3: ครับครับ
4: เกิดกลัวว่าจะกินไว้เยอะๆกลัวมันจะเพิ่ม
3: ไม่กลัวครับตอนนี้เป็นอาหารเสริมนะครับ
4: กับงั้นแล้วผมขอสมัครเป็นสมาชิกด้วยได้เปล่า
3: ได้ครับ
4: ผมกินมานานแล้วไม่ได้เป็นสมาชิกเลย
3: ได้
4: หลายปีแล้วเนี่ยผม
3: ครับครับ
4: งั้นขอเป็นสมาชิกไปด้วยเลย
3: ได้ครับเดี๋ยวผมบันทึกไว้ให้ครับ
4: ขอรบกวนครับรบกวนแค่นี้กลัวว่ากินเยอะกลัวจะมีอันตรายก็เลย
3: ครับครับไม่มีครับนะสบายใจนะครับ
4: ครับครับครับ
3: ครับร้อยเปอร์เซ็นต์
4: ง
3: ั้
4: นงั้นแต่นี้ผมจะกินเช้ากินเช้ากินเย็นนี่กินเป็นนานๆนี่กินได้ไหม
3: กินได้กินได้ครับกินเป็นปียังได้ครับ
4: ครับครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวจะต้องสั่งต่อ
3: ครับครับครับครับ
4: ครับครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: คุณฟังก็อย่าลืมนะครับโทรมาพูดคุยกับรายการจอดเลือกสุขภาพได้ในทุกวันโปรดีโปรดังโปรฮอตที่สุดก็คือโปรครึ่งโหล
2: ค่ะ
1: 6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ6กระปุกแถม2กระปุกท่านได้ฟรีนะครับได้ไป8กระปุกนะครับก
2: ็
1: เราบริการส่งในราคาเดิมนะครับหรือท่านจะซื้อ3กระปุกแถมกล่องเล็กอยู่เหมือนเดิมนะครับหรือจะซื้อโปรชุดทดลองตอนนี้ก็หลักพันต้นๆท่านก็สามารถโทรเข้ามาได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ฟังก็รีบโทรเข้ามานะครับทุกปัญหาเรามีช่วยค้นหาคำตอบให้ท่านนะครับสำหรับในการจดลึกสุขภาพนะครับ
3: สวัสดีครับคาตามินครับ
5: โอเคค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับ
5: ขอสั่งยาให้หน่อยสิ
3: ใช่ครับ
5: คิดยังไงอ่ะวันนี
3: ้ตอนนี้ก็6กระปุกแถม2กระปุกครับผม
5: 6กระปุกแถม2กระปุกต้องมาพรุ่งนี้ได้หรือวันนี
3: ้วันนี้ครับ
5: วันนี้เหรอฮะ
3: ครับเอา8กระปุกนะ
5: ครับแล้วมีกระเป๋าเปล่าน
3: ี่มีเดี๋ยวเอาไปให้ครับ
5: เอากี่โมงมาจะได้ดู
3: เที่ยงครับผม
5: โอเคเที่ยงนะ
3: ครับ
5: โอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: เรายินดีที่จะเป็นเพื่อนเรายินดีที่จะเป็นญาติแล้วก็แนะนำปรึกษาให้ท่านนะครับที่เบอร์เดิมนะครับ0843856644นะครับ0843856644นะครับตอนนี้พักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็มาคุยกันต่อครับ

0: ุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับหลังจากที่ท่านฟังเพลงกันไปนะครับ เป็นเพลงกล่อมใจเป็นเพลงให้มีความสุขในรายการเจาะลึกสุขภาพสำหรับคุณผู้ฟังที่ได้ขอบคุณที่ได้ทำตามคำแนะนำที่ออกรายการไปตอนนี้คุณติ่งผมมีความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งก็คือคุณผู้ฟังได้ไปทำพืชผักสวนครัวเล็กๆอยู่ที่บ้านตั้งแต่ออกรายการไปนะครับ
1: บางคนที่ปลูกเป็นกะละมังเลยนะ
0: บางคนบอกตอนแรกเนี่ยจริงถามผมนะคือปรึกษากับทางรายการนี่ว่าเราจะปลูกผักสวนครัวเนี่ยไปซื้อที่ไหนคือผมก็ไม่ได้ว่าท่านนะคือก็แนะนำนะว่าบ้านท่านอยู่แถวไหนนะครับก็จะแนะนำไปที่แถวถ้าเป็นคุณติ่งก็จะแนะนำตลาดต้นไม
1: ้
0: น
1: ะ
0: คุณติ่งนี่อยู่ใกล้แถวอะไรอตกแล้วกันนะ
1: อตก
0: อตกพอมีน
1: ะ
0: อตกพอมีนะครับส่วนจะเยอะในแถบจังหวัดนนท์แถบบางใหญ่นะครับซึ่งจะเป็นแหล่งขายต้นไม
1: ้
0: พ
1: ื
0: ชผ
1: ัก
0: สวนครัวคุณติ่งมีทุกอย่างเลยที่ผมผ่านไปบางเจ้านี่ขายพืชผักสวนครัวโดยเฉพาะเลยมีตั้งแต่มะเขือมะกรูดมะนาว
1: โอ้โหเยอะมาก
0: เป็นกระถางตั้งแต่10 บาทสิบบาท
1: ค่อยๆเลี้ยงค่ะค่อยโต
0: ก็ไม่นาน
1: เ
0: ขาบอกบางที่เนี้ยปลูกขึ้นมาแล้วและมีลูกแถมด้วยเคยเห็นคนหนึ่ง20 บาทนะครับบางท่านก็มีมะเขือเทศมะเขือเทศพันธุ์ต่างๆพันธุ์ที่ท่านฮิตแถมล
1: ูกเล็ก
0: ๆมีลูกแล้ว
1: มะเขือเทศราชินี
0: มีลูกแล้วท่านชอบอันไหนนะครับคุณผู้ฟัง
1: เลือกได้เลย
0: ใกล้ๆที่ไหนท่านก็เลือกมาไม่จำเป็นต้องเอาทุกอย่างนะครับเอาสิ่งที่ท่านชอบสัก 4-5 อย่างมาเพื่อเป็นการบำรุงใจตื่นเช้ามาได้รดน้ำต้นไม้เล็กๆน้อย
1: ๆไม่กี่เดือนก็ได้รับประทานแล้ว
0: เขาเรียกใส่บัวรดเล็ก
1: ๆ
0: บัวรดพลาสติกเล็กๆอันนึงนะครับแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย
1: ์
0: การแลกปุ๋ยชีวภาพนะครับปุ๋ยอินทรีย์เล็กๆโรยลงไปนะครับซึ่งก็มีความสุขเมื่อมันออกดอกออกผลมาท่านก็เก็บมาล้างมาบริโภคเอามาทาน
1: เราวางใจได้เพราะเราปลูกเอง
0: ใช่ครับฉะนั้นคุณผู้ฟังครับรายการจดลึกสุขภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะมีความสุขรายการของเรานี่มีทั้งในแนวสุขภาพมีทั้งแนวข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการแล้วก็เป็นห่วงท่านนะครับคุณผู้ฟังครับผมประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งเกี่ยวกับปัญหาที่ท่านอยากจะปรึกษาคุณติ่งเกี่ยวกับปัญหากระดูกและข้อเข่านะครับซึ่งหลายท่านก็เป็นปัญหากวนใจสำหรับคนในครอบครัวหรือตัวท่านเองหรือคุณพ่อคุณแม่ของท่านหรือบุคคลที่ท่านรักนะครับบางท่านมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าคือว่ากระดูกข้อเข่าเนี่ยพอสูงอายุขึ้นมาเนี่ยก็จะมีแทบทุกคนมีน้อยมีมาก
1: จริงค่ะ
0: นะครับบางท่านก็มีมากเป็นข้อเข่าเสื่อมเป็นกระดูกเสื่อมเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมเหล่านี้นะครับหรือบางท่านเนี่ยเป็นกระดูกทับเส้นบางท่านก็ไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลไปพบคุณหมอไปผ่าตัดไปอะไรต่างๆนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็คุณผู้ฟังนะครับที่ผมก็ยังเป็นกำลังใจแล้วก็ยังเป็นเพื่อนยังรับปรึกษาอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับเรื่องปัญหากระดูกข้อเข่าผมติกรก็ได้รับโทรศัพท์ในทุกๆวันคุณติ่งก็เป็นปัญหาที่เยอะจริงๆนะครับเป็นเพื่อน
1: โทรเล่ากันตลอด
0: ที่คุณผู้ฟังก็โทรมานะครับอย่างที่เบอร์เดิมนะครับ
1: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่มีปัญหาสุขภาพของสมาชิกในรายการทั่วประเทศเลยทีเดียวนะคะโทรมาเล่าให้เราฟังนี่แหละนะคะบางท่านก็มีปัญหาเรื่องของเบาหวานมีน้ำตาลในเลือดสูงนะคะบางท่านก็มีความดันสูงเหมือนกันนะคะบางท่านก็ต้องการกำลังใจต้องการคำแนะนำนะคะเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติด้านของสุขภาพการออกกำลังกายการพักผ่อนอะไรต่างๆนะคะการที่จะมีสุขภาพจิตที่ดีทำอย่างไรเนี่ยนั่นเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นลาภอันประเสริฐเลยทีเดียวนะคะโทรศัพท์กันเข้ามาพูดคุยขอกำลังใจกันได้นะคะที่รายการเจาะลึกสุขภาพนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0-8-4-3-8-5-6-6-4-4 อีกครั้งหนึ่งนะคะ0-8-4-3-8-5-6-6-4-4 ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับที่เบอร์0-84-3-8-5-6-6-4-4ปรึกษาในแนวปัญหาสุขภาพได้ในทุกเรื่องนะครับ
2: สวัสดีครับคาตามินครับ
3: มาส่งให้รักสามกระปุก
2: ครับผมที่ไหนนะครับ
3: แต่ขอที่พ่อช้างเอราวัณนะคะ
2: พ่อช้างเอราวัณซอยอะไรคุณแม่ครับ
3: ซอยสามัคคี10ค่ะ
2: สามัคคี10คือ
3: ค่ะเขามาส่งประจำมาส่งประจำค่ะ
2: วัดไตรหรือเปล่า
3: ค่ะเอาคาตามินสองนะคะแล้วก็ขอเป็นสวายไลท์ขวดหนึ่ง
2: คาตามินสอง
3: สวายไลท์สายตาหนึ่งกระปุก

0: 72แล้วค่ะ
1: โอ้ยังแข็งแรงดีอยู
0: ่แข็งแรงค่ะขาดีทานไปทานยาเนี่ยค่ะ
1: ครับครับครับดีมากเลยเนาะช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ต้องออกไปไหนเนาะช่วงนี
0: ้ค่ะวันนี้โชคดีนะคะได้คุยกับคุณหมอ
1: ครับครับครับวันนี้มันช่วงนี้ไม่ค่อยออกไปไหนครับ
0: อ๋อค่ะไม่นี่คุณแม่ก็ไม่ไปไหนเลยลูกสาวซื้อของส่งมาให้ทาน
1: ครับครับดีดีดีนะครับครับขอบคุณมากนะครับ
0: ค่ะขอบคุณ
1: ครับครับครับสวัสดีครับครับ
0: สวัสดีครับ
2: คุณรองครับสำหรับผู้สูงอายุทั้งหลายนะครับที่ผมพูดไปในเบรกที่แล้วนะครับก็คือการทานอาหารนะครับผมฝากท่านนิดหนึ่งตั้งแต่ต้นรายการก็คือว่านอกจากรับประทานอาหารที่ดีมีสุขภาพที่ดีนะครับ
3: ค
2: ุณผู้ฟังก็อย่าลืมออกกำลังกายอันนี้ย้ำนะครับออกกำลังกายอยู่ที่บ้านนะครับพอผู้สูงอายุก็ไม่สามารถที่จะไปฟิตเนสไปยิมแบบคุณติ่งนี่ได้น
3: ะ
2: ก็ออกกำลังกายเดินอยู่ที่บ้านวันละ10นาที20นาทีนะครับแล้วก็เรื่องที่สำคัญที่ผมได้รับข้อมูลอีกอย่างหนึ่งก็คือภาวะอารมณ์คนติ่งท่านพยายามที่จะทำให้ท่านนี้อารมณ์ดีมีความหวังรู้จากความเป็นไปของกฎธรรมชาติคือความแก่บางท่านหงุดหงิดอยู่บ้านเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองนะครับ
3: ค
2: ุณผู้ฟังก็ไม่ต้องหงุดหงิดนะครับเพราะว่าหลายท่านที่เป็นผู้สูงอายุก็เป็นแบบเดียวกันก็คือร่างกายของคนเรานะครับเมื่อมีความเสื่อมก็จะเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพมีเรื่องกวนใจบางท่านก็เป็นห่วงลูกหลานนะครับนอนไม่หลับนะครับเมื่อลูกหลานมีปัญหาตัวท่านนะครับภาวะอารมณ์เนี่ยเขาบอกเป็นเรื่องสำคัญภาวะอารมณ์นี้เป็นบ่อเกิดแห่งหลายโรคนะครับเมื่อท่านมีความเครียดเมื่อท่านพักผ่อนไม่พ
3: อ
2: ตัวนี้หลักๆเลยคือเครียดและพักผ่อนไม่พอ
3: สะสมเลย
2: นอนไม่หลับก็เนี่ยนอนไม่หลับพักผ่อนไม่พอแล้วเกิดความเครียดนะครับก็ระวังนะครับฉะนั้นปัญหาเหล่านี้จะเป็นปัญหาเบื้องต้นสำหรับการดำรงชีวิตนะครับ
3: ค
2: ุณฟังครับรายการหยดหรือสุขภาพเป็นห่วงท่านนะครับช่วงนี้คาตามินนะครับก็ยังบริการส่งตรงถึงบ้านท่านในทุกๆวันที่อยู่ในกรุงเทพมหานครที่อยู่ในต่างจังหวัดเขตปทุมธานีตอนนี้เราส่งไกลถึงคลอง11นะครับคลอง11คลอง12เมื่อวานก่อนนี้ไปส่งถึงคลอง14
3: โอ้
2: นะครับเพราะว่าข้ามไปคลอง15แล้วจะเป็นเขตนครนายกดิ่ง
3: ค่ะ
2: ผมจำได้ว่าเป็นเขตองครักษ
3: ์
2: คลอง15นะครับซึ่งพยายามคนติ่งพยายามที่จะบริการลูกค้า
3: ให้ทั่วถึง
2: ให้ทั่วถึงแต่ว่าถ้าไกลถึงนครนายกก็พยายามที่จะส่งขนส่งไปให้นะครับฝากเคอรี
3: ่
2: ฝากไปรษณีย์ไทยนะครับซึ่งตอนนี้การแข่งขันเรื่องขนส่งในกำลังเยอะนะครับท่านใกล้ที่ไหนยังไงก็ช่วยโทรมาคุยนะครับเพราะว่า วันก่อนเนี่ยเราก็ไปถึงวังน้อยอยุธยานะคร
3: ับ
2: ซึ่งพยายามที่จะทำให้ท่านได้รวดเร็วนะครับหรือคุณผู้ฟังที่อยู่ในเขตปทุมธานีสมุทรปราการนนทบุรีนครปฐมโดยเฉพาะนครชัยศรีอำเภอสามพรานก็ส่งเสียงโทรกันเข้ามานะครับสั่งผลิตภัณฑ์คาตามินกันไปอย่างล้นหลามนะครับ
3: ค
2: ุณผู้ฟังอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการใหม่นะครับรีบโทรเข้ามาที่เบอร์นะครับ
3: ค่ะเบอร์ของคาตามินนะคะ0843 8ห้าหกหกสี่สี่อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843 8 5 6 6 4 4นะคะเปิดบริการกันทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ
2: ครับคุณผู้ฟังเพียงแต่ว่าเราไปส่งให้บริการเก็บเงินปลายทางแล้วก็ไม่มีค่าขนส่งนะครับย้ำในวงเล็บนะครับไม่มีค่าขนส่งแต่อย่างใดนะครับ
3: ค
2: ุณฟังก็โทรเข้ามาช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งแล้วก็มาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับพี่น้องที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับโดยเฉพาะที่อยู่ไกลๆผมอิจฉาเรื่องอากาศคุณดิงในทุกวันนะครับเพราะว่าผมเชื่ออยู่เรื่องหนึ่งคนเราได้อากาศบริสุทธิ์เนี่ยนะครับ
2: ค
1: นถึงก็ทำให้เรามีชีวิตชีวานะครับโดยเฉพาะที่อยู่ในต่างจังหวัดที่อยู่ในเขตภูเขาพูดง่าย
2: เวลาไปสถานที่ตากอากาศอะไรพวกนี้ถ้าแบบสูดลมหายใจให้มันเต็มปอดนะจะรู้สึกแบบโอ
1: ้ครับพอดีพี่น้องนะครับที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับท่านก็จะโชคดีในเรื่องอากาศนะครับอากาศก็คืออากาศดีมีออกซิเจนเยอะนะครับมีควันพิษน้อยนะพูดง่ายๆนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ออกซิเจนอยู่ใกล้ป่าภูเขาลำธารเป็นอากาศบริสุทธิ์

0: หายไปแล้วทุกเราก็จะอยู่กันอย่างสุขสบายโยมพระท่านเนี่ยหลวงตาจัดรายการจะมีโทรศัพท์เข้ามาตลอดประธานโทษเดี๋ยวรับโทรศัพท์หน่อยสวัสดีครับรู้จักไหมครับศาสตร์วันที่เท่าไหร่เนี่ย11 ตุลาก็จะเดี๋ยวนี้โยมจะมาทำบุญกันวันเดียวอะเราปกติแล้วตรุษศาสตร์สามอ๋อได้ฮะครับคงไม่ไรฮะถ้าน้ำจะแห้งหรือยังเพราะเนี่ยน้ำยังไม่แน่นอนนะแต่ว่ามันน่าจะวิทย์ได้ฮะแล้วตอนนี้เขากำลังวิทย์ด้านหลังอยู่ฮะเนี่ยทางสูบด้านหลังอยู่ทางกุฏิพระเนี่ยโอ้โหเมื่อคืนก็ขึ้นเนี่ยเมื่อคืนต้องเอานั่นเอากระสอบไปอุดทางด้านบ้านที่เล็กอะทางร้านที่เล็กอะแล้วตรงนี้ก็ซึมขึ้นมาครับเพราะเวลาน้ำเขาสูบมาไงมาหาเขาสูบน้ำจาก3-4คลองมาเนี่ยพอสูบมาปั๊บก็จะมาอยู่ที่เราฮะฮะครับแต่ว่าถ้ามาทำเนี่ยศาลานี้ก็ได้ศาลาบุญสุขหรือว่าศาลาเป๋าอยู่ก็ได้มั้งถ้าจะตรวจอะไรแล้วก็เอาศพมาเลยอ๋อแต่น่าจะได้นะเพราะเรากั้นกันทางนู้นแล้วตอนนี้กำลังสูบเนี่ยพระไปสูบน้ำก็อยู่ตั้งเครื่องสูบอยู่เนี่ยฮะฮะฮะน่าจะได้เพราะอีกหลายวันเนี่ยใช่ไหมวันที่5เหรอโอ้ยได้มาหาตอนนั้นหมดแล้วไม่มีแล้วได้ครับโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะได้ฮะครับนะฮะวันเดียวโยมไม่มาคือพระต้องบิณฑบาตถ้าเราหยุดพระไม่มาโยมไม่มาพระอดไม่มีอาหารฉัน ก่อนกุฏิต้องการนะฮะครับครับฮะฮะได้ครับได้ครับได้ครับแล้วก็นี่มาหาเนี่ยผมพูดรายการเนี่ยก็คุยสบายสบายจ้าหลวงตามีโยมถามหลายท่านด้วยกันเพราะบอกว่าวัดแต่บัวผันจะเททองหล่อพระที่นี่โยมก็ถามว่าพระอะไรผมก็ไม่ทราบว่าพระอะไรเป็นพระอะไรที่จะเทเนี่ยอ๋อเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับผมคุยไปเนี่ยเช่นที่ว่าวันนั้นน่ะจะต้องไปสวดมนต์บ้านโยมฉลองโยมพันทองก่อนที่เกรดเวแล้วก็จะกลับมาตัวเขาบอกเอาโยมก็ถามว่าแล้ววัดบัวผันเนี่ยอยู่ตรงไหนไปอย่างไรแล้วก็เททองอะไรก็เด็กก็ตอนนี้เดี๋ยวจะได้บอกโยมว่าเทเมื่อมีเทพระบูชาไหมอ๋อเทเหรียญหล่ออย่างเดียวใช่ไหมครับครับยังค้างเท่าไหร่ที่ดิน
1: มันเป็นค้าง2 ล้านเฉพาะผมได้เงินแล้ว5 แสน
0: อ๋อครับเพราะงั้นก็ได้สบายนะครับฮะครับเดี๋ยวผมก็ประชาสัมพันธ์วันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ผ่านโทรทัศน์ช่อง 5ที่จะออกวันเสาร์ที่จะถึงเนี่ยฮะแล้วก็นี่กำลังพูดรายการคุยสบายสบายสไตล์ลุงตาเมื่อวานนี้พูดก็โยมสนใจโทรศัพท์มาถามหลายเจ้าด้วยกันนะตกลงว่าเททองหล่อเหรียญนะเหรียญหลวงพ่อดำเหรียญซื้อที่ดินหลวงพ่อดำนะฮะครับแต่ไม่มีไม่ได้เททองหล่อพระใหญ่นะครับครับก็เดี๋ยวได้ประชาสัมพันธ์ต่อเนี่ยผมเขาถามคือมันมาได้หลายทางเขาถามว่าบัวผันไปบอกให้มาตั้งต้นที่ตรงโฮมโปรนะแล้วก็เข้ามาเรียบทางด่วนเรียบทางด่วนนะแล้วก็หรือว่าเข้าทางวัดคลองสวนก็ได้นะมันเข้าได้หลายทางแล้วหรือว่าท่านนั้นก็มาวัดหัวกระบือแล้วก็จะพาไปขึ้นถึงครับนะบอกหัวกระบือแล้วก็ไปเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์นิยมสนใจกันเยอะนะแต่ว่าตกลงว่าเป็นเหรียญหล่ออย่างเดียวนะครับถ้าหากจะได้ประชาสัมพันธ์ต่อว่าเหรียญหล่อซื้อที่ดินถวายวัดนะครับครับครับครับครับครับครับสวัสดีครับก็พอดีนี่พูดถึงท่านมหาทุตพรก็พอดีท่านโทรศัพท์มาว่าจะเททองหล่อพระคือเทตอนเหรียญหล่อนะโยมนะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อดำหล่อแบบโบราณนะแล้วก็เพื่อจะได้มอบให้กับผู้ที่มีกุศลศรัทธาซื้อที่ดินขยายอาณาเขตบริเวณวัดบัวผันวัดบัวผันเนื้อที่น้อยโยมเนื้อที่น้อยมากตั้งแต่หลวงตาคือหลวงตาเนี่ยเป็นเด็กวัดบัวผันเป็นเด็กแถวใกล้ๆวัดบัวผันเรียนเป็นเด็กวัดบัวผันเรียนหนังสือวัดบัวผันบวชสมณเณรวัดบัวผันแม้จะบวชนาคไปบวชนาควัดไสก็บวชที่เป็นไปซ้อมนาควัดบัวผันหลวงตาเนี่ยก็เป็น

พื้นที่บัวผันมาโดยตลอดแล้วก็เมื่อวัดบัวผันเจ้าวาดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนี่ยก็พระเถระผู้ใหญ่ก็ขอร้องให้หลวงตาส่งพระไปเป็นเจ้าวาดวัดบัวผันหลวงตาก็ได้เห็นว่าพระมหาทศพรพรหมโชโตเนี่ยท่านเป็นพระเป็นผู้ช่วยอยู่ที่วัดหัวกระบือนี้แล้วก็เป็นผู้ที่เอางานเป็นผู้เป็นกําลังของวัดหลวงตาก็ได้ส่งท่านไปเป็นเจ้าวาดวัดบัวผันเสร็จแล้วก็ญาติโยมวัดบัวผันนิยมเป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคงนะคณะกรรมการคณะศิษยานุศิษย์วัดบัวผันเนี่ยเป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคงตั้งแต่หลวงพ่อทองสุขนะหลวงตาอยู่ตั้งแต่ก่อนหลวงพ่อทองสุขอาจารย์หลังนะอาจารย์หลังไปเรียนหนังสือตั้งแต่อาจารย์หลังแล้วก็หลวงพ่อทองสุขนะไปเป็นเด็กวัดที่นั่นนะเป็นเด็กวัดที่นั่นบวชเนรที่นั่นนะซ้อมขันนาคจะบวชพระวัดไซก็ไปบวชที่นั่นก็โยมก็ถามให้ทำไมอาจารย์ทำไมไม่ไปบวชวัดไซไม่บวชทำไมไม่บวชวัดบัวผันหลวงตาก็ตั้งใจว่าอย่างนี้โยมพระตาของตาตาของตาตาตาคือไม่ใช่ตาลูกตานะตาคือพ่อของแม่บอกว่าใครบวชแล้วเนี่ยเป็นมหาปริญญาศึกษาลาเพศเขายังเรียกพระปริญญาก็ตั้งใจว่าจะไปเรียนให้จบให้เป็นปริญญาไม่ทันได้นั่ง

0: บัวผันเพื่อจะได้นำปัจจัยจ่ายค่าที่ดินยังค้างอยู่ประมาณ2 ล้านนะแต่ว่าขณะนี้เมื่อสักครู่ที่คุยในโทรศัพท์ท่านมหาทศพรบอกว่าตอนนี้มีแล้ว5 ล้านเอ้ยประธานโทษ500,000วัดบัวผันเนี่ยหลวงตาอายุตั้งแต่สมัยหลวงท่านอาจารย์สิรินะเป็นเจ้าวาดว่าให้ซื้อที่ด้านหน้าวัดสมัยก่อนนี้ที่โตมานะตอนนั้นสมัยนั้นที่ไม่แพงท่านก็ไม่ได้ซื้อเก็บเงินไม่มากนะจนกระทั่งมาถึงอีกองค์หนึ่งก็ไม่ได้ซื้อก็มาเนี่ยรุ่นมหาทศพรสมชโตหลวงตาก็แนะท่านว่าไม่มีตังค์ไม่เป็นไรหรอกเรายืมเงินโยมก่อนซื้อแล้วก็ค่อยหายืมให้คืนโยมบอกผมมาอยู่วัดหุบกระบือนี่โฉนดวัดไม่มีเขตวัดไม่มีนะแล้วก็อะไรก็ไม่มีทั้งอย่างมีหนี้สินไว้อย่างเดียววัดหุบกระบือไม่มีรูปเจ้าวาดไม่มีอาถิเจ้าวาดไม่มีตาตั้งเจ้าวาดไม่มีเขตวัดไม่มีโฉนดไม่มีไฟกว้าไม่มีประปาไม่มีต้นทางมีหนี้ไว้ก่อนผมยังสามารถซื้อที่ได้เป็นสิบไร่ในขณะนี้วัดหุบกระบือโยมก็คุยภูมิใจว่าวัดหุบกระบือมีที่มากวัดหนึ่งในพื้นที่เขตบางขุนเทียน50กว่าไร่นะฉะนั้นท่านมหาทศพรก็ตกลงว่าซื้อนะซื้อที่แล้วซื้อแล้วก็ยังเป็นหนี้ค้างอยู่อีกส่วนหนึ่งประมาณ2 ล้านคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยรายการคุยสบายสบายตาลุงตาก็ตั้งเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อดำเป็นพระประธานในอุโบสถวัดบัวผันฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสวันที่3ตุลาคมนะเชื้อเชิญเจริญพรไปร่วมเททองหล่อพระเหรียญหลวงพ่อดำกันณที่วัดบัวผันนะฮะถ้าว่าไปไม่ถูกก็ถามนี่ถามยายอะไรนะคุณผู้หญิง
1: คุณสิริ
0: คุณถามคุณสิรินะโยมหลวงตาเคยถามคุณสิริวิ่งวิ่งไปแล้วตอนปันบางคนจะบอกวิ่งไปแล้วไปตกคลองเนี่ยนะก็นี่มาที่วัดหุบกระบือแล้วก็จะให้พระพาไปหลวงตาก็ไปงานนี้ด้วยนะท่านมหาทศพรในมนไปด้วยแต่ว่าหลวงตาช่วงเช้านะวันเสาร์โยมชมรายการคิดดีแลนด์วันถูกเช้ามืดนาที5ถึงที่5ครึ่งรุ่งขึ้นเช้าวันเสาร์โยมรายการชมรายการแล้วก็ไปไปร่วมกันงานเททองหล่อไปร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระณที่เกรดเวหรือว่าสถานปฏิบัติธรรมอะไรนะสถานปฏิบัติธรรมอะไรสถานปฏิบัติธรรม
1: โคกล
0: ิ
1: ม
0: ทิยาที่เกรดเวนะคุณโยมฉลองคุณโยมพันทองลืมเหลืองโรจน์ท่านจัดถวายพระทหารเพลเป็นประจำทุกวันเสาร์ในเทศกาลวันเสาร์แล้วก็วันเสาร์นี้ก็เป็นเกรดเป็นทีมงานเป็นอะไรเป็นช่วงของหลวงตาวัดหุบกระบือหลวงตาก็เสาร์นี้เป็นคณะสงฆ์วัดหุบกระบือหลวงตาเป็นประธานวัดหุบกระบือก็จะไปเจริญมุทมนต์นะโยมก็เชื้อเชิญเจริญพรไปร่วมทำบุญกับคุณโยมฉลองโยมวันทองลิ้มเหลืองโรจน์และหลวงตาไปนี่ก็จะเจริญบทมนต์พระคาถาเชตบัญชรนะแล้วก็พระธรรมจักรกวัฒนสูตรนะโมเมเตจันเยนะอันเชิญพุทธเจ้าเยี่ยงทั้ง28พระองค์แล้วก็ยังอยากเชิญทวยเทพเทวาสิ่งทั้งหลายมากมายสุดท้ายก็สวดพระคาถาหลวงปู่ทวดเหยียดน้ำทะเลจืดนะว่านะโมโพธิสัตว์โตอาคันตุมายะอิติภควาอรหังตัมมาทุโธวิชชาสัมปันโนพุทโธพุทธังพุทธนิมิตตังอรหังสุขโตอิติวิโสพุทโธภควาติหลวงปู่ทวดเนี่ยเป็นพระอริยสงฆ์องค์หนึ่งตาโยมพกติดตัวเลือกติดรถไปประสบภัยอันตรายแล้วไม่ถึงกับต้องสูญเสียชีวิตฉะนั้นโยมมีโอกาสก็ไปร่วมเททองกับวัดบัวผันท่านมหาทศพรนะวันที่3นะวันที่3วันที่3ตุลาคมนะฮะแล้วตาก็จะไปเป็นประธานสงฆ์ในวันนั้นวันที่3หลังจากนะทำบุญหลังจากทำวัดเช้ามืดเสร็จเรียบร้อยก็จะมีบวชเนรนะบวชสมณะแล้วตัดเสียงที่ลบเสียงลดเสียง
1: ใช่ทำไม่ผิดนี่จะต้องไม่มา
0: ลดเสียงก่อนต้องลดเสียงนะฮะ
1: ไลฟ์ลูกตา
0: ในพอดีก็เขามีการไลฟ์การไลฟ์สดวันนี้ปกติแล้วจะมีรายการ TikTok แต่วันเนี้ยนะวันพฤหัสจะมี TikTok คุณมิทัยลาย1991และก็มีแกนพอดี2019ก็มาร่วมกันถ่ายทอด TikTok โยมก็เข้ามาชมกันมากโยม 9ทั้งหมดอะไรเป็น

0: เป็นพันๆหลายพันนะฮะก็ต้องขออนุโมทนากับทุกๆท่านวันนี้พอดีคุณอิสริยะหรือคุณเลติดภาระธุระไม่สามารถจะมาได้ก็จึงวันนี้จึงไม่ได้ถ่ายทอดรายการ TikTok นะปกติแล้วจะมี TikTok ด้วยฉะนั้นก็วันนี้ก็มี TikTok ของคุณมิตรแก่นปรีคุณกนกรัตน์หรือกนกพรนะแต่ปกติแล้วลุงตาก็จะพูดรายการคุยสบายๆตามลุงตารายการเดียวนะแต่ว่าโยมก็เข้ามารับชมรับฟังมากแม้แต่พระเถระพระผู้ใหญ่หลายๆรูปเข้ามารับชมรับฟังแล้วก็แม้แต่โยมผู้ชายลุงตายังคิดว่ามีเฉพาะโยมผู้หญิงที่ฟังรายการคุยสบายสบายสไตล์ลุงตาจึงได้ทราบว่าโยมโทรศัพท์มาอ้าวมีโยมผู้ชายรับชมรับฟังมันก็ต้องขอโมทนากับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการคุยกันแบบสบายสบายสไตล์ลุงตาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในเวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาเป็นประจำเสมอมานะฮะฉะนั้นก็ ช่วงนี้ก็กวาดงานสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400 ตารางวาแล้วก็อันนั้นแอร์เบาแอร์ใช่ไหมไอ้นั่นมันเร่งร้อนเนอะวันดีก็อยู่กันหลายท่านก็บางคนก็ร้อนบางคนก็หนาวก็จะดูออกหวยด้วยนะวันนี้ถ้าหลายๆท่านก็หวังจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะก็ถ้าโยมได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอย่าลืมวัตถุกระบือนะโยมนะวัตถุกระบือเมื่อสักครู่กาเขาให้เลข52อะไรนะ5257 257 527นะ
1: ในเน็ต
0: ถ้า
1: AI
0: ถ้าโยมถูกรางวัลแล้วก็อย่าลืมนะมาร่วมการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400 ตารางวาแทนอุโบสถหลังเดิมตึ้งเล็กและครับแคบแล้วก็เมื่อน้ำท่วมเนี่ยน้ำท่วมครั้งนี้นะโยมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโยมท่วมเข้าไปถึงองค์พระประธานนะถึงขอบหน้าต่างเสียหายมากโยมนะก็แล้วก็อุโบสถหลังเดิมเนี่ยเล็กและครับแคบก็จึงต้องสร้างอุโบสถหลังใหม่แทนหลังเดิมแล้วก็อุโบสถหลังเดิมเนี่ยสร้างมา280 กว่าปีแล้วนะแล้วก็พระจำพรรษาวัดทุกบือเนี่ยมีจำนวนมากถึง
1: โยมกันอยากจะถามหลวงตาว่า
0: เ
1: มื่อวานเครื่องที่ใช้ได้ไหมคะเครื่องฉีดเอามาถวาย
0: อ๋อเครื่องฉีดที่โยมการมาถวายใช้ได้ดีกำลังใช้ฉีดอยู่นะใช้ได้ดีมากเลยจ้ะแล้วขอวัฒนากับท่านดร.การเจ้าของคลินิกทำฟันและได้หลายคลินิกแล้วก็โรงงานผลิตพลาสติกนะที่หัวกระบือซอยอะไรทอยเทนทะเลบริษัทเอ็มบีพลาสติกแล้วก็คลินิกทำฟันหลายๆอย่างหลายที่นะโยมถ้าฟันหักฟันหลอหรือฟันไม่มีก็ไปทำได้นะคลินิกทำฟันหลายแห่งตรงวัดกำแพงแล้วก็นิเกียงคลินิกทำฟันเจ็ดที่วัดกำแพงซอยปากทางวัดกำแพงแล้วก็ที่ประชาอุทิศ
2: สยาม
0: อะไรพรีคอนสยามแล้วก็บางแคปิ่นเก้านะเกษตรมีทันตแพทย์ที่มีความชำนาญในเรื่องการทำฟันนะถ้าหากว่า
1: เอาออกเลยเขาห้ามโฆษณา
0: อ๋อตัดนะถูกตัดเพราะว่าโฆษณาไม่ได้ก็ขอกวาดงานทอดกฐินวัดหุ่นกระบืออัดเริ่มหมายได้แล้วถ้าหรือจะไปพูดเรื่องอะไรเขาถูกตัดทิ้งหมดเลยเริ่มก็ขอประชาสัมพันธ์ถึงงานใกล้จะหมดเวลางานสร้างอุโบสถหลังใหม่ระยะใหญ่เนื้อที่400 ตารางวาขณะนี้ก็สั่งอิฐมาแล้วนะโยมเตรียมที่จะสร้างจะก่อชั้นที่3ฝนลงมาเต็มที่โยมกำลังเสียหายหมด ก็จะลงเลือดหลังจากฝนหยุดแล้วก็จะได้เริ่ม
2: บอกว่าน้ำมา1 ปัน
0: จะได้เริ่มกันเร็วๆนี้นะแล้วก็งานทอดกฐินวัดกระบือนะโยมที่โทรศัพท์สอบถามมาก็วันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น12วันขึ้น12ค่ําขึ้น13ค่ําเดือน12นะโยมวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนขึ้น13ค่ํา12แล้วก็ยังมีกองคารวานมาจัดสินค้าราคาถูกเริ่มตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่24พฤศจิกายนนะโยมนะโยมมีโอกาส มาค้าขายสินค้ากันแล้วก็มีงานประกวดหนูน้อยนพมาศนางนพมาศโดยมิตรไทยไลเวิร์น1991หรือมิแกนปรีแล้วก็หลายๆท่านท่านดร.การนะเจ้าของคลินิกทำฟันนะมาร่วมกันจัดงานประกวดหนูน้อยนพมาศนางนพมาศก็ท่านที่มีกุศลศรัทธาจะร่วมเป็นเจ้าภาพเป็นสปอนเซอร์นะค่าใช้จ่ายในงานประกวดหนูน้อยนพมาศนางนพมาศก็เชิญเจริญพรติดต่อได้ผ่านคุณมิตรไทยไลเวิร์น1991คุณกนกพรแล้วก็ดร.การนะเจ้าของคลินิกทำฟันดอกเดี๋ยวไม่ได้พอไม่ยอมเลยนะติดต่อเองก็นะติดต่อได้นะแล้วก็งานทอดกฐินก่อนนะก่อน2ทำวันแล้วก็งานใส่ชีวิตโคกระบือนะโยมยกโทรศัพท์สอบถามกันมาตลอดการตลอดเวลาว่าขณะนี้มาถ่ายที่ชีวิตโคกระบือได้หรือไม่ประการใดก็เริ่มถ่ายได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะว่าน้ำหลังจากท่วมมาตั้งแต่วันศุกร์นะวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เหือดแห้งหายไปในวันนี้สมบูรณ์ในช่วงหนึ่งช่วงด้านหน้าส่วนด้านหลังอีกก็รู้สึกจะ20กว่าไร่ตรงนั้นยังไม่สามารถจะใช้งานได้แต่ว่าขณะนี้ก็พระคุณเจ้าก็กำลังช่วยกันนะสูบน้ำออกนะจากแนวกุฏิด้านหลังโยมกุฏิด้านหลังนี่พระอยู่ไม่ได้เลยโยมนะต้องมาอยู่กันอุโบสถหลังใหม่อยู่กันบนศาลาอ๋อสวดมนต์เนี่ยโยมท่านอุโบสถหลังใหม่วัดหุ่นกระบือนี่แม้จะสร้างยังไม่เสร็จก็ใช้งานมาโดยตลอดเป็นสถานที่ประชุมของกรมตำรวจก็เคยมาประชุมนะแล้วก็ของหน่วยงานหน่วยราชการสำนักงานต่างๆกองงานของเกษตรสหกรณ์หลายหน่วยงานนะก็มาใช้สถานที่นี้แล้วก็ทอดกฐินสามัคคีในปีพ.ศ.2569ปีนี้ก็ใช้อุโบสถหลังนี้นะหลังใหม่โดยคุณโยมฉลองคุณโยมพันทองลิ้มเหลืองโรจน์ท่านเป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคงในพระศาสนาจองเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในปีพ.ศ.2569ปีนี้และท่านยังเปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนได้มีโอกาสมาร่วมจัดทอดกฐินกันจัดเป็นสายๆนะเป็นสายๆมาร่วมทอดกันณที่วัดกระบือนี้พระสงฆ์จำนวน9จำนวน74รูปนะที่วัดกระบือโยมก็ถามว่ามีพระสงฆ์เท่าไหร่พระสงฆ์จำวัดจำนวน74รูปนะแต่โยมจะถวายสิ่งของเครื่องใช้เท่าไหร่นั่นก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องครบทุกรูปนะมีเท่าไหร่ก็ถวายเท่านั้นนะวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนแล้วก็ยังมีของคณะศิษยานุศิษย์ของวัดธรรมกายนะวัดพระธรรมกาย1สายแล้วก็เมื่อวานนี้ท่านดร.ประนดเสนีวงศ์นฤทยาสถานีท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์ของวัดยานาวาได้นำข้าวอาหารข้าวหาข้าวอาหาร100กล่องแล้วก็ขนมจีนน้ำยาอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ได้คุยกันว่าเชิญท่านมาจัดกฐินมาด้วย1สายก็ยังไม่ลืมไปที่ว่าให้บอกแจ้งคุณแม่อะไรนะปีที่แล้วก็มาร่วมด้วยนะก็ต้องขออนุโมทนาเป็นจันทาและจันทนาเลยนะฮะท่านเป็นผู้ที่มีศรัทธาแรงกล้าศรัทธามากเป็นประธานมูลนิธิของวัดยานาวานะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่จะมาร่วมจัดกฐินเป็นสายก็มารับร่มได้นะร่มร่มที่วัดหุ่นกระบือเป็นกฐินขอญาติโยมท่านสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการคุยกันแบบสบายสบายสไตล์ลุงตาอยู่ขณะนี้ขอทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญขอโยมจงหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยขอให้ทุกท่านโชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีใจบุญเป็นเศรษฐีที่มีคุณธรรมและช่วยกันอุปถัมภ์บำรุงพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปตราบเท่าชั่วกาลนานโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากเขาละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของเขาละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกเขาละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
3: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูกลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูกลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

0: วัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมนะคะก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงอาจารย์มีแพลนที่จะเดินทางไปไหนบ้างคะ
1: โอ้ไม่ได้แพลนแต่ว่าลูกชวนไปเที่ยวลูกก็บอกให้ไปเอาว่าไปไหนเธอก็จัดไปแล้วฉันไปหมด
0: แสดงว่าก็ร่วมสุขไปด้วย
1: ก็แม้ก็ว่านานๆจะครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากันไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็ไปเอาไปแล้วก็ไป
0: ค่ะ
1: ครับ
0: สนุกสนานนะคะ
1: ก็ความสนุกอ่ะมันก็มีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วป
0: ั
1: จจุบันอายุเราเยอะแล้วนี่ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: สนุกมาเยอะแยะจนไม่รู้จะสนุกยังไงแล้วก็แต่นี้ครอบครัวลูกเต้าหลานๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังเป็นชีวิตใหม่ซึ่งเริ่มเรียนรู้ประสบการณ์อะไรเนี่ยเขาก็อยากจะให้พ่อแม่บิดามารดาปู่ย่าตายายเน
0: ี่
1: ยไปร่วมด้วยทำไมนะแต่อย่างที่ผมเรียนแล้วเราก็ต้องสอนให้เขาเรียนรู้บอกชีวิตก็เป็นอย่างเงี้ยลูกนะอะไรที่เรายังไม่เคยเห็นเราไปได้เห็นแล้วก็จะตื่นเต้น
0: ค่ะ
1: ตื่นเต้นอย่างว่าไม่เคยไปต่างประเทศเมื่อได้ไปก็โหตื่นเต้นมันไม่เคยเห็นนะ
0: ค่ะ
1: ไม่เคยเห็นหิมะได้เห็นก็ตื่นเต้นไม่เคยเห็นภูเขาทะเลน้ำตกนะอะไรต่างๆถ้ำพวกเนี้ยธรรมชาตินี่มันมีความมหัศจรรย์อยู่แล้วแล้วเราได้เห็นจิตใจเราไงเราไม่เคยเห็นเราเห็นแล้วโอ้รู้สึกบอกโอ้มันสวยงาม
0: แต่ละประเทศแต่ละประเทศเขาก็มีความแตกต่างทางด้านทัศนียภาพ
1: ในประเทศหนาวประเทศร้อนประเทศทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยนะป่าไม้อะไรต่างๆก็แตกต่างกันอันนี้ก็เป็นประสบการณ์เพราะฉะนั้นลูกหลานทั้งหลายเนี่ยที่ได้ไปเห็นเนี่ยก็ได้เรียนรู้บอกอ๋อประเทศหนาวสมัยก่อนเราเรียนภูมิศาสตร์รุ่นผมเป็นนักเรียนไม่เคยเห็นนะได้แต่จินตนาการรูปยังไม่มีเลยแต่เดี๋ยวนี้จะดูอะไรนะเปิดปุ๊บโอ้โหมันมีหมด
0: ทุกอย่าง
1: ม
0: ัน
1: เหมือนไ
0: ป
1: อยู่ในโลก
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ก็ยังไม่เหมือนจริงยังไม่เหมือนจริง 100% ถ้าไปเห็นจริงเนี่ยคือประสบการณ์จริงตรงนี้ก็เป็นความรู้ซึ่งมันก็จะประทับในใจเราแล้วมีประสบการณ์นะ
0: ใช่ค่ะ
1: สมมุติถ้าเปื่อเราสมัยก่อนเราเรียนภูมิศาสตร์นะภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนเราก็ไม่รู้จักทำไม
0: ใช่ค่ะ
1: ให้เมดิเตอร์เรเนียนอะไรว
0: ะ
1: ไม่รู้แต่ถ้าเราเคยไปบอกโอ้เป็นอย่างนี้เองอากาศเป็นยังไงเย็นมากน้อยแค่ไหนนะทะเลเป็นยังไงต้นไม้ใบหญ้าเป็นยังไง
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็จะเข้าใจว่าคำว่าภูมิอากาศแบบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นยังไงเนี่ยอย่างประเทศเราก็บอก evergreen tree อ่ะเยอะนะไม่เคยเขียวตลอดไม่เคยมีใบไม้ร่วงอะไรอย่างงี้นะไปตรงเนี้ยปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะทีเดียวอากาศร้อนมากอย่างปัจจุบันนี่ร้อนถึง40สมัยก่อน35 37ก็ยอร้อนนะน
0: ะ
1: เดี๋ยวนี้ขึ้นไป40มาคิดดูสิ
0: กว่าก็มีบางวันเหมือนกัน
1: โอ้โหได้อยู่ในรถนี่ยิ่งร้อนมากนะครับตรงเนี้ยตรงนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องยอมรับว่ามนุษย์ได้ทำลายธรรมชาติไปเยอะแล้วธรรมชาติมันก็ตอบสนองนะครับทำให้เราเดือดร้อนพูดคุยกันไปเรื่อยแต่ว่าก็เรียนท่านผู้ฟังครับเราอยู่ในธรรมชาติเราเรียนรู้ธรรมชาติแล้วดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามธรรมชาติทุกคนเกิดมาแล้วอายุจะมากขึ้นนะก็เรียกเจริญเติบโตเมื่อเด็กๆ
0: มีแต่คุณผู้ฟังของรายการนี้แหละค่ะที่ฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงออกกำลังกายทานอาหารทานแปะกล้วยแล้วอายุเซลล์มันลดน้อยลง
1: เนี่ยอาจารย์ยังสัก
0: ใช่ใ
1: ช่
0: รายการนี้จริงๆนะคะ
1: จัดรายการนี้บ่อยๆเลี้ยวรถคดเคี้ยวเหมือนอาจารย์ยังสักดีนะ
0: จริงไหมคะคือทุกคนทุกท่านแม้กระทั่งอาจารย์ปิติหรือว่าคุณหมอปวนรองศาสตราจารย์ในแพทย์ปวนมาที่ไรก็สร้างความสดชื่น
1: ที่จริงความสุขเราอยู่ในใจเราอะไปตรงไหนก็สุขชุดยังไงแล้วก็สุขตัวนี้ก็สำคัญมากถ้าเรามีความสุขอยู่เรื่อยๆไปที่ไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสใครเจอก็อยากคุยอยากอะไรกับเรานะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเรียนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นหมายใบหน้าเปื้อนยิ้มคงเคยได้ยิน
0: โอ้ยดีมากเลยค่ะอาจารย
1: ์ The Land of Smile เราอยู่ในประเทศสยามเนี่ย The Land of Smile ยิ้มตลอด
0: ใบหน้าอาบแล้วก็ฉาบด้วยรอยยิ้ม
1: ถูกต้องแล้วจิตใจก็มีความรักความเมตตาตรงนี้เขาจะสัมผัสได้ครับแล้วเขาก็จะบอกว่าโอ้ประเทศไทยนี่น่าอยู่ใครก็อยากมาอยู่ นะครับถึงแม้ว่าจะร้อนสักหน่อยแต่ว่าเราก็มีเครื่องอะไรปรับอากาศทำไมก่อนไม่มีแต่ตอนนี้ก็ทำให้เราอยู่ได้ยังมีความสุขครับ
0: ค่ะอาจารย์พูดถึงเรื่องของโรคธรรมยสุนะเป็นโรคธรรมยสุ
1: ทักกายสุ
0: ทักกายสุนะเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบการอักเสบของหลอดเลือดแล้วก็อีกโรคก็คือคุชชิงซินโดรมนะคะวันนี้ช่วยขยายผลให้ทราบสักเล็กน้อย
1: โอ้คือมนุษย์ที่เกิดมาในโลกเนี่ยจะเจ็บป่วยด้วยเหตุหลายๆอย่างเหตุภายนอกกับเหตุภายในใหญ่ๆนั่นแบ่งง่ายๆเหตุภายในอ่ะคือภายในยีนของเราคนที่เป็นทักกายสุเนี่ยนะครับก็พบว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยตรวจพบครั้งแรกคือคนที่มาหาเขาเนี่ยเขาจับดูอ้าวชีพจรมันหายไปต่อมาเขาค้นพบว่าที่ชีพจรหายเนี่ยเพราะเส้นเลือดที่มาที่แขนข้างนั้นน่ะมันตีบไปอ้าวตีบแล้วแขนทำไมอยู่ได้อ๋อเขามีคอเลสเตอรอลเซอร์คูลเลชั่นคือมีหลอดเลือดสมมุติเส้นเลือดแดงใหญ่ตีบนะมันก็จะมีเลือดเล็กๆเนี่ยออกไปข้างๆไปเลี้ยงก็ทำให้อวัยวะนั้นน่ะยังคงอยู่ได้แต่เขาจะมีความดันโลหิตสูงแล้วก็จับชีพจรจะหายไปข้างหนึ่งข้างที่เส้นเลือดแดงใหญ่น่ะตีบบางครั้งมันตีบที่เส้นเลือดแดงก็เรียกเอโอต้า
0: แล้วมันส่งผลเห็นข้างนอกภายนอก
1: ก็ทำให้ความดันขึ้นไงความดันขึ้นนะมันค่อยๆเป็นนะค่อยๆเป็นเพราะร่างกายมันจะค่อยๆปรับตัวแต่ก็ทำให้เกิดมีปัญหาคือความดันโลหิตสูงปวดหัวได้นะแล้วมีอาการมีปวดเมื่อยมีเพลียมีอะไรต่างๆพวกนี้ได้ต่อมาเนี่ยคนมาจับชีพจรหายเขาก็เลยเรียกว่าโรค pulse late disease pulse ว่าชีพจร PULSE late ว่าหายไปแปลว่าไม่มีชีพจรโรคไม่มีชีพจรแต่คนที่ค้นพบคนนี้ก็ชื่อProfessor Takayasu เนี่ยต่อมาก็พบว่านอกจากไอชีพจรไม่มีความดันโลหิตสูงเนี่ยถ้าอาการตีบของเส้นเลือดเนี่ยมันตีบที่เส้นเลือดแดงใหญ่อะเลยมันจนถึงหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตอะก็ทำให้เกิดไตวายได
0: ้
1: ตรงนี้เป็นต้นตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นบอกว่าทำไมเป็นคนเขาเชื่อว่ามันมีการทำลายของผนังหลอดเลือดและทำให้หลอดเลือดนี่มันฝ่อไปเนี่ยหรือบางทีมันกลายเป็นอนูริซึมอะไรบางอย่างนะตรงเนี้ยครับก็การรักษาก็พบว่าบางทีก็ต้องกินยาลดความดันกินยาพวกสเตียรอยไปช่วยลดการอักเสบที่เกิดขึ้นนะที่หลอดเลือดนั้นนะเอาแบบหมุนไปไอ้คนโรคที่ pulse late disease PUL โรค pulse late PUPP PULSE
0: LESE
1: LEWS disease คลิกเด้D-I-S-I-S-E-A-S-E กดตึ๊กนี่ไงเนี่ยเป็นการอักเสบของหลอดเลือดขนาดใหญ่พบในผู้หญิงไงนะอายุ40ที่เรียกว่า Pulse Disease เนื่องมาจากการอักเสบเกิดขึ้นที่หลอดเลือดแดงใหญ่เอโอต้าและแขนงและทำให้ชีพจร
0: เอ๊ะแปลกนะทำไมไม่เป็นที่คนผู้ชาย
1: มันมีเพศเป็นตัวประกอบนะพร้อมร่วมกับการอักเสบของหลอดเลือดแดงในปอดร้อยละ50เห็นไหมส่วนใหญ่ไม่ก่อให้เกิดอาการทางระบบทางเดินหายใจนะเอาขยายอีกคลิกไปดูรายละเอียด Pulse Disease เนี่ยพักไปคลิกที่จุดๆนั่นแหละจุดๆ3อันนั้นก็เห็นว่าอันนี้เขาเขียนว่า vasculitis อันนี้เป็นชื่อการอักเสบของหลอดเลือดเนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นหลอดเลือดใหญ่ aorta หรือแขนงที่เป็นแขนงใหญ่ของ aorta เนี่ยเราก็เรียกว่าทากายาสุอาร์ตไรติสหรือเรียกทากายาสุดิซีสนั่นแหละแต่ไม่คำข้างล่างเรียกใจแอนเซลอาร์ตไรติสคือเราไปตัดไอชิ้นเนื้อ
0: ใจแอนนี่ที่แปลว่ายักษ์ใหญ่
1: ใช่เราจะพบเซลล์ใหญ่ๆเนี่ย อยู่ในบริเวณที่มีการอักเสบเราก็เลยเรียกว่า giant cell arteritis นี่ครับเป็นอย่างนี้ครับมันตรงนี้ก็จะเป็นโรคกลุ่มหนึ่งนะซึ่งมันจะมีโรคอื่นๆที่มีการอักเสบของหลอดเลือดแล้วแต่จะอักเสบในหลอดเลือดเล็กใหญ่ปานกลางแต่ไอ้ทากายาสูตรนี่เป็นที่หลอดเลือดใหญ
0: ่
1: ๆโอ้ยงงไหม
0: ไม่งง
1: เออตรงนี้ครับเนี่ยก็เป็นโรคทากายาพบไม่เยอะช่างมันเถอะให้หมอเขารู้จักกันละกันเราก็รู้ว่าอ๋อมีโรคนี้อยู่ด้วยนะ
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
1: เนี่ยครับแต่มีคำถามไหมครับ
0: ไม่มีแล้วค
1: ่ะพวกนี้การดูแลรักษาเมื่อหมอวินิจฉัยได้เขาก็จะดูว่าตอนช่วงนั้นเนี่ยคนไข้มีอาการอะไรบ้างแล้วก็จะให้ยาตามอาการนั้นแล้วบางครั้งก็ต้องให้ยาสเตียรอยเพื่อลดการอักเสบที่เกิดที่หลอดเลือดแดงใหญ่ๆเพื่อให้การอักเสบมันสงบมันจะได้ไม่ทำลายหลอดเลือดมากขึ้นบางทีต้องกินยาระยะยาวเพราะเราไม่รู้ต้นเหตุเนี่ยงงคำถามไหมครับ
0: ก็นี่ก็คือลักษณะของโรคที่ค้างไว้แล้วก็อยากให้คุณหมอได้อธิบายเพิ่มเติมก็โอเครับทราบแล้วนะคะก็กราบขอบพระคุณมากมากก็ได้ข้อมูลว่าเรื่องของหลอดเลือดนี่ก็ไม่เฉพาะแต่ว่าความข้นของหลอดเลือดอย่างเดียวนะคะคุณหมอมันก็มาจากเรื่องของศักยภาพ
1: ของผนังหลอดเลือด
0: ของผนังหลอดเลือดหรือไม่ก็อาจจะมาจากเรื่องของสภาวะของแต่ละบุคคลอย่างเช่นอัตราความเสื่อมของแต่ละท่านแต่ละคนอาชีพมีผลกับโรคในร่างกายของมนุษย์เราด้วยใช่ไหมคะอาจารย์บางโรคบางโรคนะ
1: อาชีพอาชีพเนี่ยมันแล้วแต่ถูกไหมครับอย่างสมมติว่าอาชีพกรรมกรเนี่ยทำงานหนักเนี่ยถ้ามีไอ้พวกนี้เนี่ยตีบอย่างเงี้ยไหมมันก็จะทำให้สมมติถ้ามันตีบที่ขาเงี้ยเลือดที่ไปเลี้ยงขาไม่ดีมันก็อ่อนแรงง่ายอะไรเงี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: เอออย่างเงี้ยไหมมันแล้วแต่ว่าตำแหน่งที่เกิดการอักเสบอยู่ที่ตำแหน่งใดแล้วกำหนดไม่ได้แต่รู้ว่าการอักเสบนี้เป็นเพราะมีเม็ดเลือดขาวเนี่ยเข้าไปทำลายแล้วเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะกลายเป็นเม็ดเลือดขาวตัวใหญ่ๆเขาเรียกว่าไจแอนท์เซลล
0: ์
1: ครับตรงนี้
0: ไอ้เจ้าตัวไจแอนท์เซลล์ที่ว่านี่แหละที่อันตรายมาก
1: ที่มันทำลายเป็นพื้นฐานอักเสบอาจจะไม่มีเป็นไจแอนท์เซลล์ก็ได้เป็นเม็ดเลือดนิวโทรฟิลคือไอ้ตัวเม็ดเลือดก็มีหลายชนิดอีก
0: ค่ะค่ะ
1: เออแต่นี่บอกแล้วทำไมไอ้ตากายาสูถึงเป็นไจแอนท์เซลล์บอกไม่รู้อ่ะมันเป็นเงี้ยเป็นเงี้ย
0: ค่ะ
1: เออไอ้เนี่ยพูดงี้ไม่งงนะไอ้ตรงเนี้ย
0: นั้นช่วงนี้ถ้าเผื่อว่าคุณผู้ฟังอยากจะโทรศัพท์เข้ามานะคุณผู้ฟังท่านจะรอคุณหมอปู่นะคะก็ขอเรียนเชิญที่0813346666นะคะเผื่อว่าจะพูดคุยกับคุณหมอปู่เนาะอยากสอบถามอ้าวได้เลยนะวันนี้อีกท่านหนึ่งเดี๋ยวเราต้องปิดตรงนี้ก่อนเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยเขาจะมันก็แล้วก็โอเครับสายสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณหมอพวนที่เคารพและนับถืออย่างสูงครับ
0: ค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์สุขที่เคารพรักครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: กับผมอาจารย์วิชิตขอรายงานตัวด่วนครับ
0: เช่นกันค่ะ
1: ด็อกเตอร์เวลาคำถามของด็อกเตอร์นี่จะยาก
0: ค่ะค่ะ
2: หมอพวนครับมนุษย์เราเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาเนี่ยเวลาเนี่ยผมสงสัยว่ามันจะมีเม็ดเลือดขาวกับเม็ดเลือดแดงอยู่ในร่างกายตอนนี้พอเราใช้ตั้งแต่เด็กขึ้นไปจนผู้สูงวัยเนี่ยเม็ดเลือดขาวกับเม็ดเลือดแดงเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเสื่อมหรือว่าเซลล์ที่จะสร้างมันขึ้นมาใหม่เนี่ยอันเนี้ยเป็นคำถามที่ผมว่าสามารถที่จะปรับสภาพร่างกายให้เหมือนเดิมไหมตั้งแต่แรกที่ร่างกายเราได้สร้างขึ้นมาอันนี้คือปัญหาของผม
1: นี่ตอบคำถามครับตอบคำถามข้อแรกก่อนนะคำถามของอาจารย์วิสิทธิ์เนี่ยถามว่าเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวของมนุษย์เราเนี่ยนะมันเปลี่ยนแปลงไปไหมใช่ไหมเปลี่ยนคุณวิสิทธิ์อาจารย์วิสิทธิ์มันเกิดมามันก็มีปกติตอนแรกแต่ถ้าเผื่อเรามีพันธุกรรมผิดปกติยกตัวอย่างคนไข้เป็นโรคทาลัสซีเมียพวกนี้มันมีอยู่แถวบ้านเราเยอะพวกนี้ก็จะมีพันธุกรรมที่ทำให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยนะมีนะทาลัสซีเมียมีฮีโมโกลบินเนี่ยผิดปกติมีสายฮีโมโกลบินอะพวกแอลฟาเชนเบต้าเชนพวกฮีโมโกลบินมีโครงสร้างอีกมันต้องรู้รายละเอียดเรื่องนี้แต่รู้ว่ามันมีเป็น2ชนิดอะเป็นแอลฟาเชนกับเบต้าเชนมาถ้าเป็นทาลัสซีเมียชนิดไหนอะไอแอลฟาเชนหรือเบต้าเชนน่ะมันจะสร้างน้อยลง
3: สร้างน้อยลงแล้วทำให้เกิดมีปัญหาเนี่ยแล้วก็เราก็พบนี่ว่าฮีโมโกลบินเองเนี่ยมีหลายชนิดฮีโมโกลบินเนี่ยนะถ้ามีฮีโมโกลบินชนิดหนึ่งเขาเรียก E ฮีโมโกลบิน E เนี่ยถ้ามี
0: ตัว
3: E ภาษาอังกฤษอะถ้ามีฮีโมโกลบิน E อะอยู่กับอัลฟาทาลัสซีเมียหรือเบต้าทาลัสซีเมียเนี่ยอาการของคนไข้จะเป็นมากขึ้นคือความเนื่องแต่ความหลากหลายของยีนมันมีเยอะไงถ้ามีตีหลายตำแหน่งนะแล้วมันอยู่พร้อมๆกันเนี่ยโอ้คันนี้เป็นเยอะเลยตรงนี้อาจารย์วิจิตพอมองเห็นภาพไหมแต่ตรงนี้แต่บ้านตอนนี้เม็ดเลือดแดงของเราปกติถ้าไม่มีโรคมันก็มีปกติไปจนเราแก่แล้วตายไปแต่ระหว่างที่เราเจริญเติบโตเราก็จะได้อาหารได้ยาได้สารเคมีอีกเยอะแยะเลยถ้าบังเอิญเนี่ยสิ่งที่เราได้ไปนะมันไปกดการทำงานของเซลล์ในไขกระดูกอ้าวเม็ดเลือดแดงหรือเม็ดเลือดขาวพวกนี้ก็อาจจะผิดปกติได้
0: ใช่ค่ะ
3: เช่นโรคอะพาสติกแอนีเมียพวกนี้ก็เกิดจากยาที่พบบ่อยแล้วมีชื่อเสียงมากเลยชื่อคอแลมเฟนิคอลเป็นยาปฏิชีวนะไปกินแล้วทำไมกดไขกระดูกทำให้ไขกระดูกไม่ทำงานอ้าวกลายเป็นอะพาสติกแอนีเมีย
0: ยังมีอยู่ใช่ไหมคะคอย
3: เดินนี่เลิกขายแล้ว
0: เลิกไปแล้วนะ
3: ถูกว่ามันมีอันตราย
0: คน
3: ก็เลยไม่ให้ขาย
0: ใช่ค่ะ
3: นี่อันนี้เป็นต้นเห็นไหมเจ้าอาจารย์พี่เห็นไหมว่ามันเปลี่ยนแปลงไปนอกจากนี้เมื่อเราอายุมากขึ้นบางคนก็เป็นโรคระบบภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองเช่นทำร้ายเม็ดเลือดแดงนะทำให้เกิดออโตอิมมูนฮีโมไลติกแอนีเมียเม็ดเลือดแดงก็จะแตกบอกอ้าวแล้วทำไมมันทำลายบอกโอ้โหมันซับซ้อนมากเลยอันนี้ผมตอบอาจารย์มิจิตพอจะเห็นภาพไหมครับแล้วตัวเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็เหมือนกันปกติมันจะมีประมาณ 4,000 ถึง 10,000 ปกตินะจำนวนนะพูดถึงจำนวนแต่บางคนเนี่ยตอนที่มีไข้ไม่สบายจากเชื้อโรคน
0: ะ
3: ไอ้เม็ดเลือดแดงไอ้เม็ดเลือดขาวพวกนี้จะสูงขึ้นมันบอกสูงมาเพื่อจะไปกินเชื้อโรคแบคทีเรียอะไรต่างๆเห็นไหมมันมีแบคทีเรียเข้ามาไอ้เม็ดเลือดขาวก็เพิ่มจำนวนได้เพราะร่างกายนี่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยนอกจากนี้นะถ้าติดเชื้อไวรัสแปลกเม็ดเลือดขาวจะต่ำคันนี้ไหมดูดิมันไปตรงนี้ก็เป็นความรู้ซึ่งทางพวกหมอสังเกตพบและบันทึกเอาไว้เพราะฉะนั้นเวลาเราสอนก็เลยบอกว่าเนี่ยเวลาคนไข้มาหาหมอแล้วมีไข้นะนะต้องดูบางทีเป็นจากแบคทีเรียเม็ดเลือดแดงมันจะขึ้นไอ้เม็ดเลือดขาวจะขึ้นนะแต่เป็นจากไวรัสเม็ดเลือดขาวจะต่ำนะแต่นี่ไม่ใช่เป็นกดตายตัวเชื้อแบคทีเรียบางชนิดเช่นไทฟอยด์อย่างเงี้ยเม็ดเลือดขาวจะต่ำ
0: ใ
3: ช่ไหมมันมี
0: แล้วแต่ชนิด
3: แล้วแต่ชนิดอีกฮะอาจารย์วิชิตพอเห็นไหมครับคือผมสรุปงี้เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวในร่างกายมนุษย์เนี่ยปกติมันจะมีปกติแต่มันสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสภาพแวดล้อมเช่นนะสารเคมียาที่เราได้หรือรังสีฉายรังสีเอ็กซเรย์เงี้ยมันก็จะไปทำลายไขกระดูกทำให้ไม่ทำงานไอ้เม็ดเลือดก็จะต่ำเห็นไหม
0: มันมีผล
3: หรือขาดอาหารก็ได้นะสมมติขาดธาตุเหล็กเขาก็จะมีเม็ดเลือดแดงต่ำนะผมตอบคำถามอาจารย์วิสิทธ์ไหม
2: คุณหมอครับอยากจะเรียนถามว่าเรามีอาหารประเภทไหนบ้างที่เวลาเนี้ยเป็นวิตามินอะไรที่บำรุงเม็ดเลือดขาวและก็วิตามินอะไรที่มันสามารถบำรุงเม็ดเลือดแดง
3: ตอบงี
0: ้
3: เราต้องมีอาหารเนี่ยพอเหมาะมันจะบอกมีอาหารไหมกินแล้วเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นไม่มีถ้าเราได้อาหารพอเหมาะร่างกายจะสร้างพอสมควรไม่มากเกินไปไม่ใช่มีเม็ดเลือดขาวเยอะๆเรื่องดีนะแต่เม็ดเลือดขาวเนี่ยนะมันจะมีระบบของมันอยู่แล้วถ้าไปเจอเชื้อโรคเนี่ยมันจะรู้เลยว่าไอ้เชื้อโรคนี่มานะเม็ดเลือดขาวตัวนี้ต้องเพิ่มขึ้นไปทำลายเชื้อโรคตัวนี
0: ้
3: แต่ในระบบธรรมชาตินี่มันเก่งมันจัดสรรไม่ให้แล้วพวกหมอเราเนี่ยที่เรียนรู้อ่ะจะรู้บอกอ๋อโอเคเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเราต้องไปตอนที่มีอาการอย่างนี้ควรจะทำอย่างไรและทำยังไงให้โรคเราหายผมพูดงี้งงไหมครับ
0: ค่ะ
2: ครับครับ
3: ครับ
2: คุณหมอครับคำถามสุดท้ายของผมคือในทัศนะของคุณหมอเนี่ยที่ผ่านมาจนอายุยืนทุกวันเนี่ยจริง ไรบ้างที่มันทำให้มนุษย์เนี่ยอายุยืน
3: โอ้เยอะมากอาจารย์วิสิทธิ์ตั้งแต่พันธุกรรมก่อนเลยนะเออถ้าพันธุกรรมของเรามีอายุยืนเนี่ยเรามีโอกาสมีอายุยืนนะสองอาหารการกินเนี่ยอาหารการกินต้องกินแต่พอเหมาะนะครับไม่สัมผัสกับสิ่งที่เป็นพิษได้แก่เหล้าเบียร์บุหรี่ยาเสพติดนะครับแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหมยาเสพติดทั้งหลายยาไอยาอียาอะไรพวกนี้เนี่ยทั้งหมดเลยไม่เที่ยวซ้ำซ้อนเนี่ยเพราะอะไรสมมติมีแฟนหลายคนเนี่ยก็อาจจะติดเชื้อเพราะคนหนึ่งอาจจะมีทุกคนมีแฟนหลายคนได้ถูกไหมถ้าเรามีหลายคน ผู้หญิงก็อาจจะมีหลายคนได้อย่างนี้ใช่ไหมถ้าทุกคนซ้ำซ้อนปล่อยปะละเลยแบบชาวต่างตะวันตกอ่ะคือไม่ได้สอนบอกนี่เรายังไม่มีครอบครัวอย่าเพิ่งไปยุ่งกันนะเนี่ยทัพคนไทยนี่คือละคุณนี่คือวัฒนธรรมของตะวันออกไม่ใช่เที่ยวไปมีฟรีเซ็กไงเขาเรียกฟรีเซ็กกำดาอันนี้ไม่ถูกอ่ะถ้าถามหมอคือตามใจกิเลสแต่ว่าเนี่ยแล้วปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากเรามีพวกเทคโนโลยีที่จะเข้าไปสู่สิ่งที่ยั่วยวนเนี่ยมันก็จะมีคนผู้หญิงโป้นะโอ้ยสวยสวยทรงสวยงามเดินผัดยั่วยวนนะเพราะไอเด็กใหม่เนี่ยนะโอ้โหถ้ามันยังเพิ่งเป็นหนุ่มเป็นสาวนะมันทนไม่ได้มันก็จะทำให้เด็กปัจจุบันเนี่ยมีเซ็กเร็วใช่ไหมไม่เหมือนสมัยพวกผมอะสมัยพวกผมเป็นโรงเรียนเตรียมนะอยู่ในห้องผู้หญิงผู้ชายต้องแยกกันเลยนะอยู่ด้วยกันไม่ได้เดินใกล้กันเนี่ยอาจารย์ยังเรียกมาเลยนี่เธอไปยืนใกล้เขาทำไม เนี่ยสมัยนี้บอกไม่ได้เป็นอิสระเสรีภาพเนี่ยเขาพูดอย่างนี้นะแต่ผมว่าผู้ใหญ่เนี่ยเราเห็นเราก็พยายามกำกับแต่พยายามเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่ก็เริ่มมองไม่เห็นแล้วบ่อยเออเป็นอย่างเงี้ยไอเด็กวัยรุ่นก็เป็นอย่างเงี้ยบอกเป็นอย่างเงี้ยอะไรมันไม่ถูกอ่ะมันควรจะต้องกำกับนะครับแล้วก็บอกว่าอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกควรจะรักนวลสงวนตัวและพูดปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องนะครับแต่ว่าผมพูดไปก็เหมือนเสียงน้อยนะเดี๋ยวนี้ไอคนส่วนใหญ่มันไม่เอาแล้วมันยาวแต่แบบอิสระเสรีปล่อยไปตามกิเลสไงเพราะฉะนั้นผู้คนก็จะทำในสิ่งที่ไม่ดีผู้หญิงก็กินเหล้าสูบบุหรี่ติดยาเสพติดนะใส่นุ่งน้อยห่มน้อยใส่กางเกงสั้นจู๋อะไรอย่างเงี้ยนะเปิดสะดือเชิดโบ้อะไรเงี้ยทำไมผมไม่ได้เด็กนะบอกว่าขาอ่อนช้ำนะเธอก็ไม่มีวันเห็นนะผู้หญิงก็พูดอย่างนี้นะซึ่งก็เป็นความจริงอ่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะครับนะก้นเธอนี่ฉันยังจะเห็นเลยล่ะเดี๋ยวนี้จะว่าอะไรอ่ะก็เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่นะครับพ่อแม่พี่น้องควรกำกับรวมทั้งโรงเรียนด้วยนะไม่ใช่ปล่อยอิสระตามใจเด็กนะทุกอย่างต้องตามใจเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่มีประสบการณ์แล้วรู้ว่าอะไรควรไม่ควรก็ต้องบอกสิ่งเหล่านี้ไม่ดีนะว่าควรจะระงับยับยั้งชั่งใจตัวเองแล้วก็ถึงเวลาแล้วเธอค่อยมีครอบครัวแล้วเธอเลือกดูนะว่าคนไหนดีคนไหนเหมาะสมควรจะเป็นคู่ครองเราอ่ะเราค่อยแต่งงานแล้วค่อยอยู่ด้วยกันอันนี้บอกอ้าวพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็ไม่เห็นด้วยอ่ะเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เป็นอย่างนี้แล้วนี่ใช่ไหมบอกต้องลองก่อนเนี่ยคนก็จะพูดอย่างนี้บอกลองอะไรล่ะของนี้มันลองไม่ได้นะโอเคมีคำถามไหมผมตอบไม่รู้ตอบตกใจแบบ
2: ขอครับขอคำถามสุดท้ายนะครับคือผมเรียนถามว่าคนการทำหมันเนี่ยของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะมนุษย์เนี่ยผู้ชายทำหมันแล้วก็ผู้หญิงทำหมันเนี่ยอยากจะทราบว่าหลังจากนั้นน่ะพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับคนที่ทำหมันเนี่ยเขายังมีความรู้สึกทางเพศหรือไม
3: ่อุ้ยรู้อาจารย์พิสิทธิ์รู้ปกติอย่างผมเนี่ยทำหมันเนี่ยปัญญาผมเนี่ยคลอดบุตรใช่ไหมสามคนเนี่ยเขาบอกว่าเวลาจะทำหมันก็บอกคุณทำสิเพราะฉันเนี่ยมีลูกสามคนเจ็บแย่ๆอยู่แล้วคุณทำมั่งผมว่าโอเคผมก็ไปเพื่อนก็ตัดสายนำเชื้อนะสองคลิปเสร็จเรียบร้อยปั๊บเดียวเสร็จไม่เจ็บอะไรแล้วก็ยังเตะกระปี๊บดังถึง70กว่าเนี่ยทำหมันตั้งอายุน้อยๆนะไม่มีปัญหาเลยอ่ะไอ้ส่วนที่ผู้คนความรู้สึกทางเพศจะลดลงมันอยู่ที่1กินเหล้าสูบบุหรี่มีความเศร้าหมองทางจิตใจเนี่ยไม่แจ่มใสอ่ะก็จะทำให้ค ความรู้สึกจิตใจทางเพศลดลงงงไหมครับผมพูดยิ่งงงไหมผู้หญิงก็เหมือนกันทำหมันก็ได้ไม่ยากก็ทำหมันได้นะครับถ้าเผื่อเวลาที่หลังคลอดเสร็จทำหมันเลยก็ได้เงี้ยเนี่ยก็ต้องตกลง
2: นะครับการทำหมันเนี่ยไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะหลังจากนั้นนะไม่ผอมอ่ะส่วนใหญ่จะอ้วน
3: อ่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
2: กับยาคร
3: ับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะเราไปตัดยังไงผู้หญิงก็ไปผูกไอโอเวอรี่ใช่ไหมไอผูกผนังอะไรนะไอท่อนำเชื้อที่จะเข้าไปสู่ปากมดลูกอ่ะถูกไหมครับก็ไม่ทำให้อ้วนไม่เกี่ยวฮอร์โมนในอย่างนั้นยังปกติเพราะเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับไอพวกรังไข่ของสตรีหมอผู้หญิงงงไหมไม่งงเนาะเพราะฉะนั้นไอที่อ้วนเพราะไม่ออกกำลังกายเพราะกินมากฟาดเยอะฟาดโดนตามดีอ้วนดีแต่ว่าเธอเราคุมอาหารออกกำลังกายนะร่างกายก็จะไม่อ้วนนะครับ
2: ครับแปลกแล้วทำไมสัตว์อย่างเช่นสุนัขหรือว่าแมวเนี่ยพอพาไปทำหมันแล้วนะมันจะอ้วนแล้วมันก็กินนอนกินนอนอย่างเดียวมันก็ไม่เฝ้าบ้านไม่อะไรเลย
3: เออใช่ใช่ใช่
2: แต่แมวที่บ้านนี่นกกระจอกเดินผ่านมันก็มองเฉยแล้วม
3: ัน
2: ก็นอนต
3: ่
2: อ
3: ไม่แต่อาจารย์วิสิทธิ์ที่บ้านผมก็มีแมวทำหมันแล้วมันยังจับหนูจับอะไรอยู่เลยมันจับนกจับนกจับนกจับโอ้โหบางทีมันจะวิ่งเข้ามาอยู่ในบ้านอ่ะผมต้องคอยปิดมันเบอร์อย่าเข้ามาเพราะมันเอาไอ้พวกสิ่งที่มันข้ามมาจากกลับเข้ามาในบ้านแมวมันในบ้านมันจะเซฟไงมันจะข้ามอะไรไม่วิ่งเข้ามาในบ้านนะแต่ตรงนี้ก็เป็นลักษณะเพราะนั้นมันแล้วแต่เพราะเห็นว่าเราเห็นปัจจัยหนึ่งอย่าไปดูอะไรแบบเหตุเดียวผลเดียวมันไม่ใช่เหตุเดียวผลเดียวมันมีเหตุปัจจัยอยู่ครับผมนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเอ๊ะม็อบบวนตอบนะอยากจะรู้เรื่องหมดทุกอย่างไม่ใช่ครับมันเป็นจากประสบการณ์แล้วก็การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ก็ทำให้มีความรู้ไงแต่พวกเรียนหมอจะใหม่ๆจะเรียนทุกอย่างเลยทุกระบบโอ้โหเรียนหมดอ่านก็จนหัวจะบวมนะแต่บางทียังไม่ค่อยเข้าใจต้องมาทำงานแล้วก็ทำไปเรียนไปอ่านไปดู
0: ไป
3: เออเนี่ยอย่างเงี้ยคือประสบการณ์ตรงแล้วก็จะเข้าใจบอกอ๋อเข้าใจละที่อาจารย์ก็พูดไว้อย่างนี้นะแล้วเวลามาดูจริงๆมันเป็นอย่างเงี้ยเออนะแล้วต้องทำยังไงบ้างอย่างเงี้ยสุดท้ายนะต้องเรียนธรรมะจะยิ่งเข้าใจมากขึ้นเลยบอกโอ้เข้าใจแล้วไอ้ที่เขาว่าอย่างเงี้ยเป็นยังไงเพราะธรรมะของพุทธเจ้าบอกว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเขาเรียกว่าอนิจจังอ่ะนี่เปลี่ยนไปตลอดเวลาตัวเราก็เปลี่ยนร่างกายก็เปลี่ยนหัวใจก็เปลี่ยนตับไตไส้พุงอะอย่างที่เมื่อกี้พูดอ่ะทำไมก็เปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกสิ่งแวดล้อมพฤติกรรมของเราเพราะเราต้องทำทุกอย่างเลยให้ดีเพื่อให้สุขภาพเราแข็งแรงเปลี่ยนไปในทางที่ดี
0: พัฒนาขึ้น
3: แต่ถูกไงไหมมันไม่ใช่ปล่อยไปเรื่อยๆนอนอืดพุงปิ้นอย่างเงี้ยแล้วยังแข็งแรงเหรอเป็นไปไม่ได้โอเคนะนี่อันที่หนึ่งนะสรรพสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสรรพสิ่งทั้งหลายอ่ะไม่คงสภาพเดิ
0: ม
3: เนี่ยนั่งใกล้ๆผมสวยขนาดนี้อีก10ปีก็จะไม่เป็นอย่างนี้มันจะเปลี่ยนไปนะ
0: แต่จะพยายามดึงไว้
3: ผมจะขาวแล้วก
0: ็
3: ผิวจะเหนื่อยเนี่ยนะ
0: พยายามเสริมพยายามเติม
3: ก็ลองดูเดี๋ยวลองดูนะ
0: ก็ตอนนี้จากเช้า3เม็ดเย็น3เม็ดก็เช้า2เย็น2เช้า3เย็น3อยู่ค่ะปัจจุบันนี
3: ้อาจารย์เกียงศักดิ์ซัพพอร์ตมั้ย
0: ไม่ค่ะต้องซื้อเอง
3: ค่ะไอ้ต้องบอกเกียงแกต้องซัพพอร์ตลูกน้องหน่อยสิตรงนี้ครับ
0: นี่รีเควสนะ
3: ใช่ๆอันนี้เป็นคำสั่งนะเกียงอันนี้ก็อันนี้นี่คือสุดท้ายบอกว่าไอ้สิ่งทั้งหลายในตัวเราเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นตัวตนของเราอย่าไปยึดเอาไหมบางทีนึกว่าเป็นของเราทะเลาะเบาแวงแย่งกันโอ้โหตัวเกิดความทุกข์มากเลยแล้วอีกบทหนึ่งที่สำคัญที่ทางศาสนาบอกว่าไม่ว่าไอ้สิ่งที่เราพูดไปเมื่อกี้3อย่างนี่นะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องโอ้โหแต่มันเยอะมากเลยไงที่อาจารย์วิสิทธิ์ถามผมผมตอบเนี่ยนะ
0: ทุกหลักการก็จะมีเหตุผล
3: มีเหตุ
0: คนก็จะมีเหตุและผล
3: ถูกแต่มีเหตุและปัจจัยเกี่ยวข้องไงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไงทำไมถึงความดันโลหิตสูงอ้าวอาจจะเป็นพันธุกรรมอาจจะเป็นเพราะมีโรคหัวใจโรคไตโรคนั่นนี่นั่น โครโคอาร์คเดชไอ้โรคเอพาวเลตดิซีสนี่ก็เป็นพันธุกรรมอย่างหนึ่งนะแต่ตรงเนี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราทำจิตใจได้ถูกไหมร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปเราอย่าไปยึดติดกับมันมากแต่เราก็บำรุงรักษามันไม่ยึดติดแต่ไม่ใช่ปล่อยมันนะปล่อยตามสบายกินเพลอ้วนพลืออะไรเงี้ยมันก็ไม่แข็งแรงใช่ไหม
0: พูดถึงตรงนี้นะอาจารย์หนูเรียนแจ้งข่าวนิดนึงนะอาจารย์คงจะจำได้ที่คุณป้าบุญท่านโทรเข้ามาเนี่ยท่านเสียชีวิตแล้วนะคะค่ะไม่แน่ใจด้วยสาเหตุแต่ว่าก็มีการแจ้งข่าวกันว่าเอ๊ะเพิ่งจะคุยกับอาจารย์นะเพิ่งจะคุยกับอาจารย์แล้วเพิ่งจะคุยกับแล้วท่านก็เป็นคนที่มีธรรมะค่อนข้างที่จะเยอะนะแต่ว่าเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าจากความดันสูงหรือว่าระบบหลอดเลือดที่มันมีปัญหาหรือว่าลิ่มเลือดไปอุดกั้นอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าเสียชีวิตไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพรวมของคนที่มีชีวิตอยู่นะคะไม่ว่าจะด้วยเหตุปัจจัยอะไรก็ตามนะคะก็มาที่คุณหมอป่วนพูดวันนี้ว่าต้องเข้าใจเหตุแล้วก็ปัจจัยเพราะว่าความแตกต่างตรงนี้แหละค่ะ
3: อันนี้ก็เป็นตัวอย่างไงที่บอกว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันเปลี่ยนแปลงเมื่อเช้ายังดีอยู่เย็นๆนี้ก็ไปเสียแล้วที่ตามคำสวดของพระอย่างคุณอะไรนะป้าอะไรนะ
0: ป้าบุญค
3: ่
0: ะ
3: ป้าบุญนี่ป้าบุญเนี่ยคุยกับหมอปวดอยู่เลยยิ้มแย้มแจ่มใสเสียงดังฟังชัดแต่อีก 3-4 วันบอกอ้าวจากไปแล้วหมอปวดนั่งพูดอยู่จ้อๆพรุ่งนี้อาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้นะเพราะมันเปลี่ยนแปลงไปไงแต่ตรงนี้แต่ว่าเราก็ไม่ประมาทนะครับแต่ทำให้ชีวิตเรานี่มีความสุขครับ
0: มารับสายเพิ่มเติมไหมคะคุณหมอเน
3: า
0: ะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงและสมุนไพรแปดกล้วยดาวไวกิ้งวันนี้ถามว่าคุณผู้ฟังที่จะสั่งซื้อแปดกล้วยดาวไวกิ้งขอรีบวันนี้นะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะส่งไม่ทันสายนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: ท่านอาจารย์มาอัปวดเลยคร
0: ับ ขอเสียงดังนิดนึงค่ะ
4: ไม่ได้ยินเหรอครับ
0: ได้ยินไหมครับคุณหมอ
3: ได้ยินไม่ชัดครับเสียงดังนิดหนึ่ง
4: มาหาป่วนด้วยครับ
3: หวัดดีครับบ้านไหนเสียงดังอีกหน่อยนึง
4: ไม่ดังอีกแล้วผมว่าดังแล้วนะ
0: เดี๋ยวนะ
3: ขยายเสียงอีก
0: ขยายเสียงขยายเสียงเดี๋ยวนะครับการขยายเสียงเครื่อง
4: ไม่
0: เดี๋ยวนะเปิดแล้วนะครับเปิดแล้วนะ
3: พูดดังๆอีกนิดนึงไม่เป็นไร
0: ได้ค่ะ
4: นี่พูดดังแล้วนะครับ
3: โอเคว่าไงครับ
4: คุณหมอคืออย่างนี้ผมมีข้อข้องใจอยู่นิดหนึ่งเวลาส่วนมากที่คนสูงวัยไปโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลมักจะได้วิตามิน1-6-2มาด้วยซึ่งตัวนี้หมอส่วนใหญ่จะไม่ได้แนะนำคนป่วยหรือผู้สูงอายุว่าควรจะทานอย่างไรผมก็มีความเห็นว่าคงมีคนสูงวัยที่ก็ไม่ได้ทานยาตัวนี้เลยแล้วมันมีผลอะไรบ้างซึ่งตัวนี้ควรจะทานหรือไม่ควรจะทานยังไงครับ
3: B1612 ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
3: อ๋อเป็นงี้ครับการที่จะให้วิตามินเนี่ยนะที่จริงนี่นะ
4: อธิบายลองแจง
3: นี่ไงจะอธิบายให้ฟัง
4: สูงวัยเขาได้ฟังกันว่าเขาทานแล้วเขาควรจะท
3: านอันนี้ผมกำลังจะอธิบายเนี่ย
4: เอ
3: าอย่าง
4: ได้
3: ครับก็จะเห็นว่าเวลาเราไปพบแพทย์นะครับด้วยเหตุใดก็ตามนี่นะครับปกติคุณหมอก็ต้องตรวจแล้ววินิจฉัยหาสาเหตุที่เกี่ยวข้องถ้าหาพบเหตุนั้นแก้ไขได้หรือไม่ก็จะแก้ไขนะครับแต่เนี้ยพบว่า70%เนี่ยของคนที่มาหาหมอด้วยอาการต่างๆเนี่ยมาบ่นโน่นบ่นนี่แต่ตรวจไม่พบสาเหตุชัดเจนตรวจไม่พบสาเหตุชัดเจนนะครับคุณหมอบางทีก็ให้ยาระงับอาการแล้วก็ให้วิตามินบำรุงที่เราเรียกบำรุงเนี่ยเป็นภาษาโบราณที่จริงถ้าเราไม่ขาดวิตามินเนี่ยไปให้ยาวิตามินก็ไม่มีประโยชน์วิตามิน B เนี่ยเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้กินมากก็เยี่ยวออกหมดB1612 เนี่ยก็เหมือนกัน
0: ไม่ได้เก็บไว้ในร่างกาย
3: ไม่เก็บไม่ได้เพราะมันเป็นละลายในน้ำกินไปถูกขับถ่ายไปหมดเพราะฉะนั้นให้กินวิตามินเหมือนแจกพระบางคนก็จะกินได้แต่ถ้าขาดวิตามิน B1612 นี่ถ้าขาดก็มีอาการเรารู้เราถึงจะให้ยา B1612 อันนี้เป็นข้อซึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเป็นประเพณีวัฒนธรรมอะไรที่พวกหมอนี่จะมีวันทิกทูเวลไม่รู้จะจ่ายอะไรไงแทนที่จะแนะนำบอกอ้อถ้าตรวจยังไม่พบก็ติดตามดูก่อนนะแล้วก็มาตรวจหรือหาสาเหตุว่ามีขาดวิตามินไหมถ้าขาดวิตามิน B1 ก็จะมีปากเป็นแผลอะไรเงี้ยนะมุมปากหัวใจทำงานไม่ปกติมันมีลักษณะของการขาดวิตามินแต่ละชนิดขาด B12 ก็จะทำให้โลหิตจางอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ด้วยเหตุที่หาไม่เจอในพวกที่ชามือชาเท้าไปหาหมอนะเจอ B1612 เนี่ยไซโคโปบารามีนอะไรเยอะแยะเนี่ยผมเห็นว่ากินไปก็ไม่ได้ช่วย B-complex ก็มีกินไปเรื่อยเฉยอย่างเนี้ยครับไม่ช่วยถ้าถามหมอนะเพราะฉะนั้นถ้าโดยหลักการเนี่ยต้องดูก่อนถ้าไม่ขาดอย่าให้มันก็ฝากถึงคุณหมอทั้งหลายถ้าเผื่อบังเอิญฟังรายการถ้ายังวินิจฉัยไม่ได้อย่าให้ยาแบบผีบอกไม่ให้ยาผีบอกว่างั้นนะB-1612เนี่ยแล้วก็ปลายเป็นการค้าขายกันอย่างเช่นเป็นเบาหวานน้ำชามือชาเท้าเนี่ยไม่ได้เกิดจากขาดวิตามินอ่ะเกิดจากเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเส้นประสาทมันเสียหายอ่ะพวกหมอที่ดูแลทั้งหลายเนี่ยบางทีก็ไม่รู้จะจ่ายอะไรกับ B1612 นะครับโดยหวังว่ามันจะไปช่วยแต่มันไม่ช่วยนะยังไม่มีการศึกษาเนี่ยว่ามันช่วยทำให้ชาหายอ่ะก็ผมพบคนไข้ที่เป็นอ่ะก็ไม่เห็นหายชาก็ยังกินยาอยู่ก็กินไปเรื่อยเลยเสียตังค่ายาตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าอยู่ที่อาการของเรานะครับเราต้องยอมรับว่าโรคบางอย่างในปลายประสาทมือเท้าชาคำว่าชาคือรู้สึกแป๊บๆหรือชาคือไม่ค่อยรู้สึกมีได้หลายแบบนะเพราะเวลาคุยกันนะต้องให้ชัดเจนการกินยา B1612 เนี่ยก็อาจจะไม่ช่วยเสียเงินเปล่าถ้าถามผมนะปัญตรงนี้ก็ต้องดูเป็นลายๆนะว่าเราขาดหรือไม่ขาดถ้าเราขาดกินจะช่วยก็จะหายอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยครับก็ไม่รู้ว่าได้ตอบคำถามถึงของท่านผู้ฟังหรือเปล่าปัญตรงนี้ทุกครั้งที่เราไปหาแพทย์ด้วยเหตุใดก็ตามก็ต้องพยายามหาสาเหตุให้พบปัจจัยที่เกี่ยวให้พบให้แม่นที่สุดเลยแล้วค่อยให้ยาเห็นไหมไซโนโคบารามินก็คือ B12 เนี่ย
0: B12
3: ใช่เนี่ยมีจำหน่ายเนี่ยเห็นไหมให้เยอะเลย B1612 200ไมโครแกรมเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาเลยคือกูขายกันน่ำรวยไปถูกใช่เนี่ยเอาลองมาดูสิว่าขาดวิตามินเนี่ย B1 เนี่ยขาดมีกี่มิลลิกรัมอย่างเงี้ยบางทีเดี๋ยวนี้เราตรวจเลือดได้ไงดูว่าขาด B1 ไหมถ้าไม่ขาดก็ไม่ต้องกิน
0: ค่ะ
3: เนี่ยงงไหม
0: โอเคค่ะงั้นสายนี้ก็ทราบปัญหาไปเรียบร้อยแล้วนะคะก
3: ็ไม่รู้ตอบคำถาม
0: ปะ
3: ใช่แปลนเห็นว่าวิตามินเนี่ยโอ้จ่ายกันพร่ำเพรื่อมากเลยจนกลายเป็นการขายจนเดี๋ยวนี้นะมีเขาเรียกอาหารเสริม
0: ใช
3: ่โอ้โหกินไม่รู้จะกินกี่วิตามินซีร้อยสองร้อยมิลลิแกรมกินทำไม
0: แบบนี้ใช่ไหมคะคือผู้คนเนี่ยโดยภาพรวมแล้วที่ไปหาคุณหมอเนี่ยก็คือกลุ่มผู้สูงอายุสมมติว่าถ้าไม่เป็นโรคอะไรมันก็จะมีลักษณะอาการของความเสื่อมของร่างกายแล้วก็ไปหาคุณหมอทีนี้เนี่ยจากสภาพอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดันถ้ากลับมาดูแลเรื่องของการพักผ่อนอะไรให้ดีลักษณะความดันให้อาหารให้เป็นยาหรือว่าพักผ่อนให้เต็มที่ออกกำลังกายบ้างนิดๆหน่อยๆทำจิตใจให้คงเที่ยงคงเส้นคงวาร่างกายก็จะควบคุมได้คุณหมอก็ไม่รู้จะ

0: มันเรากินอยู่ทุกวันน่ะใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วมันก็หมุนเวียน
1: แล้วมัน
0: ก
1: ็
0: สะสมไม่ได้
1: มันหาตัวยาที่จะรักษา
0: ไม่มีไม่
1: ม
0: ีการ
1: เ
0: ถื่อนก็มีก็บอกแล้วว่าความจริงทางธรรมชาติที่ทางศาสนาพูดมาตั้ง 2,000 กว่าปีบอกโอ้ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันไม่คงที
1: ่ใช่ค่ะ
0: ถ้าเรารู้ตรงนี้แล้วเราพยายามศึกษาว่าอันไหนเหตุที่เราเปลี่ยนมีปัจจัยอะไรเรารู้เราไปแก้ตรงให้ปัจจัยนั้น
1: แม้กระทั่งในด้านความสวยงามเขาเหมือนกัน
0: โอ้ยิ่งแล้วใหญ่เลย
1: เราก็เข้าใจว่าแหมตัวนั้นตัวนี้จะช่วย
0: ช่วยบำรุงผิวพรรณ
1: ให้เราลดอายุไปสัก10-20 ปีนะ
0: ทำให้สวยขึ้นไม่ยานไม่ยืดฉีดโบท็อกซ์ฉีดแรก
1: เติมคอลลาเจนเติมอะ
0: ไรคิดดูฉีดโบท็อกซ์เป็นหมื่นเป็นพันอ่
1: ะ
0: กับอธิบายอ่ะไม่ได้ตังค์อ่ะใครจะทำคนก็จะไปเน้นตรงที่จะได้ตังค์เพราะพวกหมอก็มีกิเลสเหมือนชาวบ้านนั่นแหละแต่มาแต่เพียงแต่ว่าที่จริงทางการแพทย์เราอยู่ที่สอนเนี่ยเราก็สอนให้เข้าใจให้รู้ความจริงรู้ความจริงรู้อย่างแล้วก็เรียกว่า ultimate truth ultimate ว่ารู้อย่างสุดยอดเลยแหละรู้แท้จริงเลยว่าหมอไม่ได้ขาดวิตามินไม่ต้องให้อย่างที่เป็นต้นนะครับตรงเนี้ยแล้วก็รู้เฉยๆไม่พอไงต้องมีความรักความเมตตาด้วยเพราะถ้าเผื่อไม่มีไม่รู้จริงใช่ไหมก็ให้ยามั่วถูกสองไม่รู้จริงเนี่ยแล้วเอาประโยชน์อีกไงให้ยาหลายๆอย่างก็ทำให้คนไข้ไปติดยาแต่นี้ไอ้การชาเชออะไรบางอย่างนี่มันดีขึ้นเองก็มี
1: ค่ะ
0: แล้วเวลาคนไข้ไปกินบอกว่ามันดีขึ้นบอกอันนี้เป็นอย่างยาก็กินต่อไปอย่างนี้เป็นต้นอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นสิ่งที่ผมก็ห้ามไม่ได้นะตาถามบอกอ้าวแล้วหมอกินไหมผมก็ไม่ค่อยได้กินนะวิตามินไม่เคยกินเลยจนอายุขนาดนี้เมื่อเด็กๆเนี่ยคุณแม่หมอให้กินวิตามินกินแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรโตมาเป็นเข้ามาเรียนมัธยมมหาวิทยาลัยอะไรก็ไม่เคยกินวิตามินอีกเลยไม่กินเลยก็ไม่เห็นเป็นไรเลย
1: หรือว่าหลีกไปเฉลย
0: แล้วเดี๋ยวนี้อายุตั้งเท่านี้แล้วบอกเอ้ยยังไม่เห็นกินวิตามินเลยว่ะยังเห็นนะก็บอกว่าอ้าวไหนบอกวิตามินช่วยไงก็แล้วแต่ว่าขั้นขาดไหมล่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าขาดกินก็ช่วย
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่ขาดกินก็ไม่น่าจะช่วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้ววิตามินนี้กินเกินก็เยี่ยวหมดวิตามินซีก็เหมือนกันเอาเดี๋ยวดูที่ความต้องการวิตามินซีเท่าไหร่ต่อวันอย่าง
1: น
0: ี้มาเราก็จะรู้เลย
1: กี่ร้อย
0: บอกเอากินตั้งพันหนึ่งเนี่ยบอกกินไปทำไมตั้งพันหนึ่งก็เยี่ยวออกหมดอ่ะอย่างนี้เป็นต้น
1: มันจะมีตัวควบคุมตัวกักเก็บไว้ไหมว่าวิตามินต่างๆจะต้องทำงานร่วมกับ
0: วิตามินที่จะเก็บมีวิตามินที่ละลายในไขมัน
1: อ๋อ AEK
0: ใช่ AEK ตามตัวเพราะถ้ากินวิตามินที่ละลายในไขมันมากเกินไป
1: อ
0: ันตรายอีกแล้วเห็นไหมเห็นไหมผมพูดนี่ไม่รู้งงไหมไหนดูที่วิตามิน
1: วิตามินซีไหมคะ
0: ผู้หญิงผู้ใหญ่เพศชายอายุ19ขึ้นไปควรได้รับ100มิลลิกรัมต่อวันควรได้รับถ้าขาดน
1: ะ
0: ถ้าไม่ขาดผมกินอาหารเนี่ยวันหนึ่งเกิน100มิลลิกรัมผมต้องกินวิตามินอีกไหมเนี่ยอย่างผมถามใครเนี่ยแต่มาคนนี้งงไหมไม่งงนะไม่งงใช่ไหม
1: ค่ะป้องกันกันนะคะก็แตกต่างนานานานาสาระค่ะ
0: เออนาตาเอานี่ก็ท่านผู้ฟังไม่ต้องเชื่อหมอปวดหรอกไปลองดูดิกินกับไม่กินนะเปรียบเทียบกันเดือนต่อเดือนนะถ้าไม่กินเดือนหนึ่งก็เหมือนเดิมกินไปอีกเดือนเหมือนเดิมอย่างนี้จะกินไหม
1: กินบ้างไม่กินบ้าง
0: ก็หมายความว่าเรากินแล้วมันก็ไม่หาย
1: ค่ะ
0: กินก็ไม่หายไม่กินก็ไม่หายก็แสดงว่าไม่เกี่ยว
1: ค่ะ
0: เออเนี่ยคือสิ่งที่ผมพยายามจะพูดว่าสิ่งที่หมอพูดก็ไม่ต้องเชื่อนะแต่ฟังก่อนเนี่ยแล้วเอาไปคิดดู
1: ให้ไปปฏิบัติดูก่อนปฏ
0: ิ
1: บ
0: ั
1: ติให
0: ้
1: เข้าใจให้ท่องแท้นะคะให้อาหารเป็นยาให้การออกกำลังกายเป็นนิดให้จิตใจสดชื่นแจ่มใสค่ะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับส่วนตอนนี้ฝากคุณฟังนะคะที่ฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงที่ชมอยู่ใน YouTube กรุณาเข้าไปกดไลค์กดแชร์เพื่อให้รายการสุขภาพกับเสียงเพลงทางด้าน YouTube อยู่กับคุณฟังมากขึ้นมียอดวิวเพิ่มมากขึ้นกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะ
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
3: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
3: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
3: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซอง

0: ท่ากับได้แปะกุ้ยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
1: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนคะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะต้องกราบขอบคุณตั้งแต่เนิ่นๆนะคะที่มาให้เกียรติมาร่วมรายการสุขกายสุขใจและสบายใจไว้ค่ะก็ขอให้ผู้สูงอายุที่เป็นผู้รับฟังสุขภาพกับเสียงเพลงทุกท่านสุขภาพแข็งแรงทั้งกายทั้งใจนะคะอาจารย์เนาะ
1: ค่ะก็เรียนท่านผู้ฟังนะครับ
0: ค่ะ
1: อายุมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาสูงอายุที่จริงก็ไม่ใช่หรอกมันก็คืออาวุโส
0: อายุมาก
1: มีประสบการณ์ ชีวิตผ่านอะไรมามากก็พอเห็นนะเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สมัยที่ยังมีรถสามล้อรถรางอะไรนะ อยู่ในกรุงเทพ
0: มีใช่ไหมคะอาจารย
1: ์สวน
0: อาจารย์ได้นั่น
1: อ่านโอ้เป็นเด็กๆที่นั่งเล่นรถ รางไฟฟ้าจากถนนตกไปท่าเตียนนะครับ
0: ค่ารถเท่าไหร่คะอาจารย
1: ์อุ้ยสลึงสองสลึง
0: เหรอคะ
1: ใช่ใช่แล้วก็แถวบ้านเนี่ยสมัยก่อนจะเรียกแท็กซี่หรือสามล้อให้มาแถวตรอกจันนะเขาก็บอกไม่ไปเพราะกลัวถูกปล้น
0: แถวนั้นยัง
1: เป็นป่าเป็นสวนผลไม้หูเยอะมากแล้วก็เมื่อเด็กๆนะครับเนี่ยผมอยู่แถวตรอกจันเนี่ยตั้งแต่เกิดเด็กๆพออายุสักเป็นประถมมัธยมเนี่ยก็เช้าๆเนี่ยก็จะมีคนหาบผลไม้มาขาย
0: จากสวนใช่ไหมคะ
1: จากสวนเนี่ยออกมาขายเนี่ยทั้งฝรั่งนะส้มมะละกออะไรอ่ะลิ้นจี่ลำยงลำไยอะไรเงี้ยโอ้เยอะแยะนะเนี่ยได้กินทุกวันทุกอาทิตย์เลยแต่แล้วก็มีเต้าหู้เต้าหู้มาขายนะ แล้วก็เ
0: ฉาก้วยได้ไหมคะเฉาก้วย
1: ใช่สมัยโบราณเนี่ยก็ชีวิตมันง่ายเรียบง่ายใช่มันไม่เหมือนปัจจุบันเนี่ยต้องใช้อินเตอร์เน็ตจองล่วงหน้าอะไรโอ้โหตรงนี้ก็ชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไป
0: อาจารย์คะนอกเหนือจากว่าการใช้อินเทอร์เน็ตในการที่จะส่องหรือว่าจองร้านแล้วนี่เดี๋ยวนี้สามารถจองโต๊ะได้ด้วยนะ
1: อ้าวถูกไงใช่ไหมแล้วก็ที่พูดเนี่ยเพื่อจะบอกว่าอันนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงในการสื่อสารหรือจะเทคโนโลยีคือวิทยาศาสตร์มันเจริญก้าวหน้าไงสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหจะไปเครื่องบินก็นานกว่าจะได้ไปเดี๋ยวนี้บินกันหูผู้คนอย่างกันมาแย่งกันขึ้นหูมหาศาลเลยสมัยผมเป็นเด็กกว่าจะได้ไปเมืองนอกจะไปเลยทีเนี่ยต้องใส่สูทไทยไรนะ
0: การขึ้นเครื่องบินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โก๋เก๋นะ
1: โอ้
0: สมัยก่อนสุดยอดสุดยอดมากทันสมัยที่สุด
1: ใช่สมัยจำได้สมัยเป็นเด็กๆ
0: แล้วจะต้องมีหีบใส่เสื้อผ้า
1: อือใช่แล้วก็คนที่ได้ทุนไปต่างประเทศเนี่ยทุนโคลัมโบนะหรือทุนไปอังกฤษไปแรงต่างนี่ทุนคิงทุนอะไรเนี่ยโอ้เพื่อนเพื่อนจะไปส่งอาจารย์สกอลาร์ช
0: ิพทุนมหิดลนี่มีเยอะไหมคะ
1: มีทุนนี่ทุนคิงไงทุนคิงของมหิดลนี่ก็มีทุนอยู่เหมือนกันนะของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก็มีทุนนี่เล่าให้ฟังว่าสรรพสิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนไปเรื่อยครับเราก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้แล้วก็อยู่กับเขาอยู่กับมันแล้วก็ใช้ประโยชน์นะครับแต่ก็ไม่มีความทุกข์ผู้อาวุโสก็ต้องยอมรับไม่มีใครหยุดเวลาได้ชีวิตก็เปลี่ยนไปเมื่อสมัยเราเด็กนะเราก็ยังจำได้ยังดีดลูกหินเล่นหมากเก็บ ดิงนะยิงหนังสติ๊ก
0: ปะเป้าปะเป้า
1: ใช่ใช่ เดี๋ยวนี้ไม่มีใครทำอย่างนั้นแหละใครไปทำเนี่ยเล่นบอลลูนอะไรเงี้ยเฮ้ยมันเชย
0: หรือว่าเล่นหมาก้านกล้วยนะ
1: ถูกถูก เดี๋ยวนี้เด็กๆ ก็เล่นแต่มือถือแต่ว่า ต้องเข้าใจนะครับอย่าหลงเราต้องเข้าใจชีวิตด้วยทำไมมันมีลูกเนี่ยไม่ให้มันเล่นมือถือจนมันหลงไงเพราะมือถือนี่มันดึงดูดใจมันเล่ากิเลสและทำให้เขาไม่เข้าใจชีวิตไม่ได้เรียนรู้ชีวิตตรงนี้ครับผมก็เป็นห่วงผมก็มีหลานคนหนึ่งปัจจุบันเนี่ยตัวนิดเดียวแต่มันรู้เยอะเหลือเกิน นะจะกินข้าวก็ต้องขอดูนะไอ้มือถือเนี่ยพ่อแม่ก็บอกบังคับไม่ได้แต่ร้องไห้อะไรเงี้ยแต่ที่จริงเนี่ยผมว่าพ่อแม่ต้องมีความอะไรหนักแน่นต้องมีกฎเกณฑ์ชัดเจนว่าเวลาไหนจะดูเวลาไหนไม่ให้ดูนี่ครับแล้วถ้าทำตั้งแต่อายุน้อยๆเด็กจะเรียนรู้ครับแล้วต่อไปเนี่ยเขาจะกำกับและบังคับตัวเองได้ไม่ใช่อะไรไม่พอใจก็ร้องไห้โวยวายอย่างเงี้ยเพราะเด็กรุ่นปัจจุบันเนี่ยถึงมีความสุขยากมีความทุกข์ง่ายนี่ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญ
0: มีความสุขยากมีความทุกข์ง่าย
1: เออใช่ใช่ก็ไปทำให้คนเนี่ยนะวัยรุ่นอาวุโสฆ่าตัวตายเยอะขึ้นนะตามสติติซึ่งความจริงมันสบายกว่าสมัยโบราณเยอะนะสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยโอ้ต้องขี่จักรยานไปส่งเข้าสงเข้าสารนะขายของทุกอย่างตื่นแต่เช้านะไม่เห็นต้องทุกข์เลย นะไม่เห็นต้องมาฆ่าตัวตายแต่เดี๋ยวนี้โหรวยนะมีรถนั่งไปส่งโรงเรียนทุกวันแต่เรานี่เดินไปโรงเรียนนั่งรถเมล์ไปนะ เรายังไม่เห็นมีความทุกข์มากมายอย่างนั้นอันนี้ครับเป็นสิ่งที่ต้องฝากท่านผู้ปกครองนะครับผู้ใหญ่ทั้งหลายว่าก็ต้องให้ความรู้กับเด็กอย่าปล่อยให้เขาเนี่ยหลงเทคโนโลยีนะครับเพราะถ้าหลงแล้วเนี่ยโหพออายุมากๆนี่มันตามไม่กลับนะ
0: กูไม่กลับ
1: ตรงนี้สำคัญนะเพราะฉะนั้นเรียนรู้ตลอดชีวิตไงคือเรียนรู้แล้วเรียนชีวิตด้วยว่าอ๋อชีวิตก็อย่างนี้แหละมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปตลอดเวลามันอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเปลี่ยนไปเรื่อยน
0: ะ
1: สมัยก่อนนี่ไม่ร้อนเงี้ยเดี๋ยวโอ้โหร้อนมากขนาดนี้40องศาแล้วม
0: ัน ไม่ถึงนะ
1: ไม่ถึงไม่ถึงแต่ก่อนนี่ต้นไม้ใบหญ้าเยอะเดี๋ยวนี้ทุ่งนากลายเป็นคอนโดหมดอะแล้วคอนโดเนี่ยก็มีอะไรนะเครื่องปรับอากาศทุกห้องเลยโอ้โหปล่อยความร้อนออกมาข้างนอกอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างนอกไม่น่าอยู่ซะแล้วธรรมชาติมันเสียหายมากก็ไม่รู้จะทำอย่างไรอะเพราะความเจริญได้ทำลายธรรมชาติกลายเป็นธรรมชาติเทียมห้องปรับอากาศเทียม
0: อ
1: ะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้ประสบการณ์นะกับท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วย
0: มันเหมือนกับเป็นอย่างนี้ไหมคะอาจารย์เวลาที่คนที่จะทำงานเนี่ยเขาก็เข้าเมืองมาทำงานกันวันธรรมดาก็หาที่อยู่กันในอาจจะเป็นคอนโดมิเนียมนะคะหรืออาพาร์ตเมนต์หรือว่าห้องพักอะไรต่าง
1: ๆ
0: พอวันเสาร์อาทิตย์ก็ค่อยออกจากพื้นที่ของกรุงเทพหรือว่าเมืองหลวงเนี่ยออกไปชานเมือง
1: แต่เดี๋ยวนี้ชานเมืองก็กลายเป็นเมืองไปหมดแล้ว
0: เมืองไปหมดแล้ว
1: อย่างสมมติไว้ก่อนเนี่ยจะไปแถวเมืองนนท์เนี่ยก็เป็นหูสวนทุเรียนโอ้โหเยอะแยะส้มอะไรเงี้ย
0: มีคลอง
1: เยอะแยะหมดคลองอย่างสมมติแถวบ้านผมตอกจันเนี่ยสะพาน1สะพาน2สะพาน3สะพาน4สะพาน5มีสะพานเพราะมีคลองเยอะเดี๋ยวนี้ไอ้คำว่าสะพานหายไปหมดแล้วไม่มีอ่ะ
0: ตอนนั้นทุ่งบางเขนก็เป็นทุ่งนาอยู่ใช่ไหม
1: จ๊ะโอ้ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรต่างๆเปลี่ยนแปลงไปผู้อาวุโสก็อย่าไปดูว่าเป็นวันผู้สูงอายุหมดสภาพแล้วไม่จริงอ่ะไม่จริงเรามีประสบการณ์ที่ดีมากแล้วก็เราก็เลยเรียนรู้ชีวิตแล้วก็สอนลูกหลานบอกนี่เธอต้องระวังนะต้องกำกับจิตใจด้วยแต่เราก็เรียนรู้ธรรมชาติเราเรียนรู้การใช้เทคโนโลยียังไงแต่ใช้ให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมเช่นมือถือทั้งหลายเนี่ยมันจะพาไปดูภาพโป๊อะไรเที่ยวเตมันไม่ค่อยไปส่งเสริมธรรมะเนี่ยมีธรรมะอยู่ในนั้นมีแต่คนไม่ค่อยดูตรงนี้นะตรงนี้ไปเห็นว่ามันก็มีทั้งจิตใจของเราด้วยที่เราต้องกำกับอย่าปล่อยให้มันฟุ้งเฟ้อไป
0: ออกนอกกรอบ
1: ออกนอกกรอบไปคือมันฟุ้งไงเขาเรียกว่าอุทัจจะกุกุจจะอุทัจว่าฟุ้งไปตรงนี้เราต้องกำกับให้มีความเข้าใจแล้วก็สามารถตั้งเป้าหมายของชีวิตถูกไหมทุกคนเกิดมาต้องมีเป้าหมายให้ชัดเจนนะพอเรารู้เป้าหมายนะเรากำหนดทิศทางเราได้สมัยปัจจุบันก็หรอกต้องมีวิชั่นแล้วต้องมีมิชชั่น
0: ต้องมีวิชั่นต้องมีเพรสชั่น
1: แล้วมีมิชชั่นด้วยนะตรงนี้มาแล้วก็วางแผนนะกลยุทธเนี่ยก็จริงธรรมชาติแต่เก่าเขาเป็น
0: ก็เหมือนกับที่อาจารย์บอกไว้กับคุณผู้ฟังของเรานะคะท่านผู้ฟังว่าชีวิตนี่คือไลฟ์ลองไลฟ์ลองแล้วก็เลิร์นนิ่งใช่ไหมคะ
1: เรียนรู้ตลอดชีวิตไง
0: ใช่ค่ะ
1: ก็นี่ไงเนี่ยเราก็เรียนรู้แต่เรียนรู้ตลอดชีวิตเท่านั้นไม่พอนะต้องเรียนรู้ชีวิตด้วยว่าชีวิตนี่มันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่ใช่เป็นเด็กตลอด
0: มันมีการเปลี่ยนแปลง
1: มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ใช่มีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกวินาที
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เราต้องรู้เห็นด้วยตัวเราเองไงถ้าเราเข้าใจมันเราจะบอกอ๋อเราก็จะไม่ยึดติดในตัวตนของเรามากนะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อวานนี้อาจจะไม่มีอาการปวดศีรษะความดันไม่ขึ้นแต่วันนี้ความดันขึ้นมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติ
1: อุ้ยเปลี่ยนแปลงมันเพราะว่าเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไงถูกไหมมาจะมีความเครียด
0: ค่ะ
1: อาจจะมีโรคอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งมันจะเริ่มปรากฏอาการมาช้าๆ
0: ใช่ค่ะ
1: พันธุกรรมบางอย่างซึ่งเด็กๆไม่ปรากฏตอนอายุมากก็มีเช่นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยประจำโรคความดันโลหิตสูงก็มีสาเหตุหลายอย่างอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรียนท่านผู้ฟังว่าอย่าบอกว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงต้องรู้ว่าความดันโลหิตสูงนั้นเกิดจากเหตุใดเหตุที่แก้ไขได้ไหมเหตุที่แก้ไขไม่ได้แล้วต้องทำอย่างไรเพื่อให้ความดันเราไม่สูงมากร่างกายจะได้คงทนอยู่นานและไม่เสื่อมเร็ว
0: เข้าใจ
1: ถ้าความดันมันสูงตลอดเวลาเหมือนเราทำงานหนักตลอดเวลา ไตก็จะเสียหัวใจก็จะเสีย
0: เวลาความดัน
1: สมองก็จะเสีย
0: ความดันสูงมากๆนี่สิ่งที่ทำงานหนักที่สุดนี่คือหัวใจไหมคะ
1: หัวใจด้วยแล้วเส้นเลือดด้วยไงเส้นเลือดมันก็ถูกความดันสูงๆนี่กระแทกก็ทำให้มันเสียหายแล้วบางทีก็แตกนะ
0: ค่ะ
1: ไอ้ที่บอกความดันโลหิตสูงทำให้สมองแตกเส้นเลือดสมองแตกเนี่ย
0: ยิ่งสภาพเส้นเลือดที่มันมีความเสื่อมจากวัยมากๆเนี่ยนะคะมันก็มีโอกาส
1: ก็เหมือนอย่างท่อประปาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะโดนความร้อน
1: ไม้เอี่ยมเนี่ยไม่เป็นไรแต่10ปี20ปีให้หลังนี่ก็ผุตันตีบ
0: ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยน
1: ถูกไหมก็ต้องเปลี่ยนแต่ร่างกายมนุษย์นี่มันสุดยอดมันปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะรีนิวตลอดเวลา
0: ค่ะ
1: เนี่ยที่ผมพูดเช่นนี้เนี่ยไม่ใช่คิดเอานะครับเห็นเลยผิวหนังเนี่ยผมเรียนเรื่องผิวหนังนี่ผมรู้เลยเราตัดดูเนี่ยเห็นเลยว่าผิวหนังนี่เราเปลี่ยนตลอดเวลาใหม่เป็นขี้ไข่หมุนเวียนเดือนหนึ่งเปลี่ยนใหม่ทั้งตัว
0: อาจารย์พูดถึงเรื่องของผิวหนังเนี่ยคือสูตรทราบว่าผิวหน้าของผู้หญิงทั้งเอเชียแล้วก็ผิวหน้าของผู้หญิงทั้งยุโรปเนี่ยเวลาฤดูกาลเปลี่ยนมันจะมีการผัดเปลี่ยนไหมคะหร
1: ือ
0: ว
1: ่ามันผัดเปลี่ยนตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ว่าฤดูกาลจะเป็นอย่างไรแต่ฤดูกาลนี่มีผลกระทบเพราะมนุษย์มีตัวเราแล้วมีสิ่งแวดล้อมไงแต่ตัวเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม
0: ค่ะอ
1: ย่างสมมติถ้าเราอยู่ในที่ร้อนอย่างเงี้ยอากาศร้อนเนี่ยผิวก็จะมีเหงื่
0: อ
1: จะมาแล้วก็ถ้าอยู่ในที่หนาวความชื้นในอากาศน้อยร้อยผิวเราก็จะแห้งลอกเป็นขุยคันได้ง่ายแล้วคนที่เกิดมาแต่ละคนน่ะก็มีความแตกต่างกันน่ะผิวน้ำมันในหนังอ่ะชั้นบนสุดเนี่ยซึ่งร่างกายสร้างเนี่ยในคนแต่ละคนโดยพันธุกรรมอ่ะก็สร้างน้ำมันในผิวหนังชั้นหนังกำพร้าเนี่ยได้ไม่เท่ากันคนที่เป็นภูมิแพ้มากๆเนี่ยโอ้โหผิวจะแห้งและลอกมากพออากาศเย็นเนี่ยโอ้จะคันลอกเป็นขุย
0: เนี่ยเมื่อต
1: อนนี้ไงก็ถึงบอกว่าไม่ใช่มาหาหมอแล้วหายบอกมาหาแพทย์เนี่ยต้องเข้าใจว่า
0: จะหายเมื่อไหร่ครับคุณหมอ
1: มีเหตุใช่เขาจะถามว่าหายขาดไหมหมอนี่เป็นคำถามที่เขาถามหมอประจำเลยหมอบอกคำถามนี้ไม่ใช่ต้องถามหมอว่าหมอมีเหตุและปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ผมเป็นอย่างนี
0: ้
1: และเหตุและปัจจัยนั้นอันไหนที่ผมแก้ไขปรับปรุงได้ไม่ใช่ให้หมอแก้ทุกอย่างนะอันนี้ต้องเรียนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นผู้ที่มาหาแพทย์เนี่ยต้องเข้าใจนะครับอย่าถามว่าหายขาดไหมหมอ
0: ก็รู้ว่าอย่าถาม
1: นะเพราะคำถามนี่คำถามที่ไม่ถูกนะต้องถามว่ามีเหตุปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ผมเป็นอย่างนี
0: ้
1: และเหตุปัจจัยนั้นอันไหนจะต้องทำยังไงหมอจะแนะนำปัจจัยบังเอิญเนี่ยคุณหมอส่วนใหญ่ไม่ใช่เข้าใจอย่างผมหมดทุกคนนะบางคนเป็นหมอเรียนแต่ไม่ได้เรียนธรรมะด้วยไงก็จะไม่เข้าใจสิ่งที่ผมพูดเนี่ยก็จะดูโรคแบบตายตัวให้ยาปุ๊บหายไม่หายอย่างเงี้ยก็ทำให้คนไข้จะงงไงแล้วเวลาไม่หายก็จะเครียดและกังวลนี่ถ้าเผื่อเราเข้าใจเหตุและปัจจัยที่ทำให้มีอาการแล้วเราไปแก้ไขได้ทีละน้อยหลายๆอย่างมันมีส่วนใหญ่โรคทุกอย่างเป็นเขาเรียกเป็น multi factorial multi ว่าหลายอย่าง factor ว่าปัจจัยมีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นเหตุทำให้เป็นโร
0: ค
1: เพราะเราต้องรู้ให้ชัดเจนทุกปัจจัยทุกเหตุปัจจัยถ้าเราทู้ชัดนะปัจจัยไหนแก้ได้เราแก้ปัจจัยไหนเราปรับเปลี่ยนเราปรับเปลี่ยนใช่ไหมปัจจัยไหนเราแก้ไม่ได้เราต้องยอมรับแต่ไปปรับพัฒนาบางส่วนบางอย่างได้ใช่ไหมตรงนี้สำคัญเช่นผมยกตัวอย่างความดันโลหิตสูงเนี่ยมันไม่ใช่ถามบอกว่าต้องกินยาให้หายมีไหมหมอบอกโอ้ไม่มีทางต้องดูว่าความดันโลหิตสูงเกิดจากเหตุใดถ้าเป็นโรคความดันโลหิตสูงชนิด essential hypertension คือความดันโลหิตสูงที่ไม่ทราบเหตุชัดเจนแต่มันมีความผิดปกติที่ผนังหลอดเลือดก็ทำให้ความดันขึ้นอย่างนี้เป็นต้นครับอ้าวท่านผู้ฟังที่เคารพที่ผมพูดนี้เพื่อจะเรียนว่าเหตุที่ทำให้เจ็บป่วยมีหลายอย่างแต่แบ่งง่ายๆเป็น3ส่วนคือเหตุที่1นะปัจจัยภายในตัวเช่นพันธุกรรมโรคตับโรคไตเบาหวานความดันไขมันในเลือดซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้นะมีตัวยีนเป็นตัวกำหนดยีนเป็นตัวกำหนด คนจะเป็นมะเร็งเต้านมก็มียีนเป็นตัวกำหนดนะอย่างแองเจลแองเจลี่อะไรเนี่ย
0: แองเจลี่จูนแองเจลีน่าใช่ไหมคะ
1: ที่เขาตัดเต้านมอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะเขามีตรวจพบว่าเขามียีนนะพันธุกรรมเนี่ยชนิดหนึ่งอยู่ในตัวแล้วพี่น้องก็เป็นพี่ปีป้านะแม่เมื่อเงี้ยเป็นมะเร็งเต้านมหมดเลย
0: เจเนอเรชันเขาก็
1: บ้านตัวเขาเองก็มีโอกาสจะเป็นนะ พราะฉะนั้นเขาเลยตัดสินใจมาตัดเต้านมออกเลยนี่มาแล้วก็รังไข่ก็เป็นด้วยมันเป็นมันเพราะมนุษย์มาจากเซลล์เดียวอ่
0: ะ
1: ทุกๆเซลล์ในร่างกายเรามาจากตัวแรกเลยสเต็มเซลล์อ่
0: ะ
1: หนึ่งตัวเขาเรียกเอมบริโอนิกสเต็มเซลล์เพราะฉะนั้นทุกเซลล์มันจะมียีนเหมือนกันแต่มันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปบอกอ้าวนี่กลายเป็นตานี่กลายเป็นจมูกนี่กลายเป็นหลอดลมกลายเป็นทางเดินอาหารกลายเป็นหัวใจกลายเป็นกล้ามเนื้อแต่ที่จริงมาจากเซลล์เดียวกันผมพูดอย่างนี้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเวลามีโรคเนี่ยบางทีมันสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันอันนี้คือปัจจัยภายในนะนะสองปัจจัยภายนอกคือสิ่งแวดล้อมไงสิ่งแวดล้อมร่างกายเราเนี่ยโหเยอะมากความร้อนความเย็นความแห้งความชื้นสารเคมีต้นไม้ใบหญ้าเชื้อโรคอาหารการกินนี่เนี่ยปัจจัยภายนอกนะซึ่งเราจะได้รับเข้ามาม
0: ันอาจารย์สิ่งแวดล้อมตรงนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเรา 50% พันธุกรรม 50%
1: มันพูดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะมันแล้วแต่โรคแล้วแต่ชนิดบางอย่างตัวพันธุกรรมรุนแรงนะมันป่วยตั้งแต่เด็กเลยเกิดมามันก็เป็นเลยจริงไหมบางอย่างแต่บางอย่างพันธุกรรมไม่ชัดเจนอย่างเบาหวานเนี่ยต้องอายุมากๆถึงเป็นเนี่ยนะ
0: อันนี้พันธุกิน
1: อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเดี๋ยวผมพูดเนี่ยมันทุกอย่างมีเหตุและปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยเป็นเหตุที่สองคือสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีนะครับจะทำให้สุขภาพและร่างกายของเราเสียหายเพราะเราต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีในฐานะที่ผมเป็นคณะกรรมการน่ะของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยมีความหวังและมีความปรารถนาดีกับประชาชนและแพทย์ทั้งหลายนะครับว่าเราจะมีสุขภาพดีเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่หมออย่างเดียวนะต้องอยู่ที่เราหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้สุขภาพเสียที่สำคัญก็คือสิ่งเสพติดทั้งหลายเลยได้แก่บุหรี่ไฟฟ้าเหล้าเบียร์กัญชากัญชง
0: กระท่อม
1: กระท่อมยาอียาไอเฮโรอีนเห็นไหมเยอะไปหมดเลยบอกอ้าวทำไมมันเยอะแยะนักละหมอบอกก็เพราะเงินไงเงินทำให้ผู้คนเนี่ยตาบอดไม่ดูว่าจะทำให้สังคมเสียหายอย่างไรเนี่ยครับคือสิ่งที่ไม่ดีเล่านะนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ออกกำลังกายขี้เกียจนอนอ้วน นี่เป็นปัจจัยที
0: ่
1: ที่สองที่จะมาส่งเสริมให้สุขภาพเราไม่ดีนะ ตรงนี้เพราะเราต้องหลีกเลี่ยงเหล่านี้เพราะนั้นอันที่สามคือพฤติกรรมของเราพฤติกรรมของคนเห็นไหมสามอันใหญ
0: ่ๆ
1: ซึ่งสามอันนี้เนี่ยหมอทำอะไรไม่ได้มากทำอะไรไม่ได้มาก บางอย่างจะปรับเปลี่ยนได้บ้างเพราะปัจจุบันความรู้เทคโนโลยีมันสูงไง
0: ใช่ค่ะ
1: ก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเขาเรียก precision medicine precise เขาแปลเป็นภาษาไทยว่าการแพทย์แม่นยำนะนะครับ precision medicine หรือการแพทย์ส่วนตัว personal medicine คือรักษาเป็นคนๆไปเลยมาว่าคุณเนี่ยมันคุยโอ้อวดว่าจะแก้ไขได้โอ้เป็นไปไม่ได้แต่เพียงแต่เรารู้ว่าไอ้ฮอไอ้บายีนน่ะมันเป็นยังไงยีนบกพร่องยังไงยีนบะส่วนบางส่วนจะไปปรับเปลี่ยนแก้ไขได้อย่างไรแต่มันก็ปรับไม่ได้ทั้งหมดไงเนี่ยเพราะว่าพฤติกรรมอาหารการกินอะไรเนี่ยมันอยู่ที่คนที่เป็นพยานันเนี่ยไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็มีอยู่3ปัจจัยใหญ่ปัจจัยภายในจะมาร่างกายของเราถูกไหมครับท
0: ั
1: ้งน้ำหนักเกินอะไรพวกนี้เราต้องพยายามควบคุมแต่เพราะด้วยเหตุนี้เองเนี่ยถึงต้องมีพฤติกรรมที่ดีและมีประโยชน์สองอย่างคือการออกกำลังกายเป็นประจำและการออกกำลังใจเป็นประจำที่พูดเช่นนี้เพราะว่าจิตใจของเรานั้นน่ะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นถ้าเรากำกับควบคุมมันได้เราจะมีความสุขประเทศไทยเนี่ยมีศาสนาพุทธซึ่งสอนใหนะอยู่อย่าง
0: มันเกิดการสั่งสมแม่อาจารย์ว่าอาจารย์สั่งสม
1: มันก็เกิดสมมติผมยกตัวอย่างยิวนี่ถูกเยอรมันฆ่าล้างเผ่าพันธ
0: ุ์มันเป็นความ
1: คนยิวก็เกลียดคนเยอรมันผมพูดนี้ถูกไหมปัจจุบันเนี่ยคนยิวมาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ปาเลสไตน์คนปาเลสไตน์ก็ต้องเกลียดคนยิวแต่ที่จริงคนยิวไม่ใช่ยิวเหมือนกันหมดทุกคนใช่ไหมยิวแต่ละคนไม่เหมือนกันนี
0: ่ยิวน่ารักเขามี
1: ถูกไหมมันมีหลายประเภทใช่ไหมแต่ว่าคนเราเหมาไงว่าถ้าเป็นแขกก็ไม่ดีเป็นจีนก็ไม่ดีเป็นไทยดีเป็นฝรั่งดีอะไรอย่างนี้ไม่ใช่มันทุกเชื้อชาติมีทั้งที่ดีและไม่ดีปนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็จะเห็นว่าศาสนาของเราก็สอนว่าอ้าว ไอ้พวกนี้มันเปลี่ยนแปลงนะให้กำกับจิตใจของเราและให้มีความรักความเมตตาความกรุณา peace เนี่ยความสงบเนี่ยความสุขเนี่ยก็มีความรู้รู้ความจริงให้ชัดเจนเนี่ยเขาเรียก knowledge แล้วก็รู้ ultimate truth หรือ fact ultimate ว่าจริงที่แท้จริงแท้ไงใช่ไหมแล้วก็หรือ fact เนี่ยนะ
0: ความจริ
1: งใช่เสร็จแล้วก็มา apply มาใช้ซึ่งสมเด็จพระราชวิดาเนี่ยสอนไม่เลยบอกว่าความรู้ที่แท้จริงเนี่ยคือความรู้ที่ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์นี่นะทำให้ทุกคนมีความสุขเห็นไหมเนี่ย
0: พระราชปณิธานของพระองค์ท่านนะคะ
1: ถูกใจเลยแล้วท่านบอกว่าต้องถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นใหญ่นะอย่าเอาประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้งแล้วนะราบสุขสรรเสริญเนี่ยจะตกกับท่านในที่สุดเห็นไหม
0: แล้วสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นเหมือนกับเรียกว่าเป็นลักษณะของนิสัยของคนที่ใช้จิตวิญญาณนี้มาเลยนะอาจารย
1: ์ถูกไ
0: หมมันเหมือนกับเราตั้งใจอ่ะเป็นความตั้งใจเป็นความตั้งมั่นนะคะของแพทย์ทุกท่าน
1: ตอนนี้นี่ก็แปลความว่าสมเด็จพระพิยาก็เริ่มที่โรงเรียนแพทย์ใช่ไหมที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะแล้วก็อันนี้ก็ปลูกฝังมาผมเอิญเป็นลูกศิษย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก็ยืนยันว่าอันเนี้ยผมก็ยึดถือปณิธานในนี้อ
0: าจารย์คะทันโทษนะอาจารย์เป็นรุ่นที่เท่าไหร่คะ
1: โอ้รุ่นที่78
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวนี้ตั้ง130กว่าแล้วเพราะฉะนั้นเห็นว่า
0: แสดงว่าโรงเรียนแพทย์แห่งนี้เนี่ยผลิตแพทย์ออกมาเนี่ย
1: โอ้เป็นหมื่นหมื่น
0: เป็นหมื่นหมื่น
1: เป็นหมื่นหมื่นแล้วก็ทั้งดีทั้งไม่ดีปนปนกันมานะไม่ใช่มันจะดีทั้งหมดแต่ว่าเราก็พยายามจะปลูกฝังสิ่งที่ดีงามแล้วสมัยรุ่นผมเป็นนักเรียนเนี่ยอาจารย์ผู้ใหญ่ก็จะสอนและส่งให้ไปอยู่ออกไปค่ายอาสาให้ไปดูชนบทให้เรียนรู้สังคมให้เรียนรู้ชีวิตนี่ไงที่ว่า learning life
0: คุณหมอก็จะอาจจะต้องไปทำการฝึกเป็นแพทย์ประจำทางด้านส่วนของต่างจังหวัดบ้าง
1: ถูกต้อง
0: ค่ะ
1: ให้เห็นสภาพไงให้มีประสบการณ์ถ้าสมมตินะเรียนอยู่ในกรุงเทพอยู่แต่โรงพยาบาลเอกชนก็จะไม่เห็นสภาพชีวิตที่ลำบากมาหาหมอยากใช่ไหมสมมติอยู่สงขลามาหาแพทย์ที่กรุงเทพมาไหวไหม บอกนัดมา2อาทิตย์บอกโอ้โหจะมาไงเรา2 อาทิตย์
0: ใช่ใช่ถู
1: ก
0: ไหม
1: ค่าเดินทางก็หมดละ อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นปัจจุบันก็จะมีคณะแพทย์กระจายไปอยู่ตามต่างจังหวัดนะตั้งแต่เชียงใหม่สงขลาขอนแก่นถูกไหมครับ นะและปัจจุบันนี้ก็มีผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทคืออาจารย์ผู้ใหญ่เขาเห็นอยู่แล้วไงพันกระทรวงสาธารณสุขอ่ะก็เลยเป็นต้นตอนเนี่ยคุยกับพระทบวงมาวิไลผลิตสร้างโรงเรียนแพทย์ใหม่เพื่อชาวชนบทสร้างทุกแห่งเลยนะทั้งอีสานเนี่ยก็มีมหาสารคามสุรนารีอุบลราชธานี
0: ใช่
1: ไหมแล้วก็ทางปากใต้เนี่ยมาเป็นนราธิวาส
0: นะครับ
1: แล้วก็สงขลานี่ก็เป็น
0: แล้วก็ส่วนของแล้วก็มี
1: ไม่ใช่มันจะมีนราธิวาสแล้วก็ที่นครศรีธรรมราชวิไลวิไลลักษ
0: ์
1: หมายวิไลวิไลลักษ์ก็มีคณะแพทย์หมายวิไลวิไลลักษ์เนี่ยตอนนั้นเกิดพร้อมๆกับที่อุบลราชธานีในฐานะที่ผมเคยเป็นคณะบดีที่นั่นมา8ปี
0: เป
1: ิ
0: ดมาไม่นาน
1: เปิดสิบกว่าปีแล
0: ้
1: วเนี่ยจะ20-30ปีแล้วนะตอนนี้แล้วก็มีนเรศวรเนี่ยมั้ยที่เปิดใหม่นะ
0: ปั
1: จจ
0: ุ
1: บ
0: ัน
1: ก็มีแม่ฟ้าหลวงพะเยาเนี่ยทางเหนือไงทางเหนือมีแม่ฟ้าหลวงพะเยานเรศวร
0: ใช่ค่ะ
1: แต่มั้ยทางใต้ก็มีนราธิวาสวลัยลักษณ์ใช่ไหมแล้วก็สงขลานครินทร
0: ์
1: ทางอีสานก็มีอีสานเหนือสองก็มีขอนแก่นใช่ไหมแล้วก็มีอย่างที่ผมพูดเนี่ยมหาสารคามนะแล้วก็ทางอีสานใต้ก็มีสุรนารีอุบลราชธานี
0: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยเอาบอกแล้วยังไงแล้วคณะแพทย์เพื่อชาวชนบทอ้าวคณะแพทย์เหล่านี้ก็จะรับนักศึกษาเฉพาะในเขตจังหวัดที่ตัวเองอยู
0: ่ในพื้นที่
1: ในไม่รับในกรุงเทพก็แค่เก่งในกรุงเทพแค่อยู่กรุงเทพอย่าไปเพราะเวลาจบแล้วไงถ้าบ้านเกิดเขาอยู่ที่นั่นใช่ไหม
0: เขาจะได้เข้าใจธรรมชาติ
1: ถูกถูกแล้วเขาก็จะพัฒนาที่นั่นให้เจริญขึ้นแล้วทำให้ความขาดแคลนแพทย์ในชนบทเนี่ยลดน้อยลง
0: ลดน้อยลง
1: ใช่แต่อันนี้ก็เป็นความหวังนะครับเพราะว่าจากการปฏิบัติงานมานี่ก็พบว่าบางทีก็ไม่ง่ายเพราะแพทย์ทั้งหลายในปัจจุบันต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญบอกทำไมจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเพราะผู้เชี่ยวชาญนี่หาตังค์ได้ดีกว่า
0: เงินเดือนเยอะกว่า
1: ใช่ใช่ก็ทำให้แพทย์ทั่วไปเนี่ย คนไม่ค่อยเชื่อถือ
0: เห็นไหมแต่ก็เป็นคุณหมอนะคะ
1: แต่ที่จริงมันอยู่ที่คุณหมอคนนั้นว่ามีความรู้สนใจปฏิบัติงานแล้วก็ให้คำแนะนำกับผู้ป่วยมากน้อยแค่ไหนนี่เป็นคำพูด
0: แต่พวกเราก็ดีใจนะคะที่คุณหมอมาประจำรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอท่านไหนค่ะผู้ฟังทุกท่านเนี่ยจะรอคอยในช่วงเวลาที่คุณหมออยู่ประจำการนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์อย่างเช่นเภสัชกรคุณผู้ฟังก็อยากจะสอบถามเรื่องยามาคือดีใจค่ะที่อาจจะมีปัญหาค้างคาใจแล้วคุณหมออย่างน้อยยกโทรศัพท์ขึ้นมานะก็ได้ความรู้ถึงแม้จะเป็นโรงพยาบาลทางอากาศนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าทางรายการนี้ได้มอบให้กับท่านผู้ฟังอยู่แล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือได้มอบแปะกล้วยตาไวกิ้งให้อันนี้ต้องใช้มีประสิทธิภาพใช้ให้มีวิจารณญาณนะคะเป็นสมุนไพรประจำบ้านนะ
1: แ
0: ล้วก็ไม
1: ่นี่น่าจะยังสาวของผมเนี่ยยิ้มเดี๋ยวเวลาท่านสู่ออกรายการนะเพราะว่าจะบอกว่าพอมีฝีมือเท่าอาจารย์เกียงศักดิ์ได
0: ้ไม่ค่ะคุณหมออาจารย์ท่านเป็นบุคลากรทางคือเรียนทางด้านเทคนิคการแพทย
1: ์
0: มีความรู้สู่เรียนทางด้านศิลปะแล้วก็ฟุตซอลนิดหน่อย
1: แต่อันเนี้ยก็เราสามารถเรียนรู้ได้ครับอย่างผมเนี่ยก็เป็นเด็กวัดนะดูเด็กขายกาแฟเก่าๆนะแต่ความรู้ก็เรียนพัฒนามาเรื่อยไงเปลี่ยนแปลงไปแต่ก่อนเป็นเด็กดีดลูกหินอะไรต่างตอนเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วไปเป็นหมอแล้วเคยเป็นคณบดีเคยเป็นหัวหน้าภาควิชาอย่างงี้ไหมซึ่งแล้วเป็นอะไรนะนายกสมาคมศิษย์เก่าเห็นไหมอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นนายกนะพระนายกสมาคมโรคผิวหนังเป็นมาหลายนายกแล้ว
0: เป็นความภาคภูมิใจนะคุณหมอ
1: ก็อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันก็ไม่ได้ภาคภูมิใจอะไรนะแต่ก็เรียนรู
0: ้ทำให้เรารู้ว่า
1: ไปอยู่ในตำแหน่งก็ได้เรียนรู้ว่าอ๋อมีคนเขาคิดยังไงมีทำยังไงนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปช่วยงานเนี่ยศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรีเผ่าสวัสดิ
0: ์
1: ซึ่งอาจารย์ก็เป็นนายกแพทยสภาแล้วก็พยายามจะช่วยให้หมอทั้งหลายเนี่ยมีความรู้เพราะความรู้มันเปลี่ยนแปลงใช่ไหมอย่างที่ผมพูดเนี่ย
0: จ
1: ากสมัยก่อนไม่มีหรอกเลยส่งเลเซอร์นะ CT MRI ถูกไหมมีเจเนติก
0: เมื่อก่อนก็ม
1: ีแบบ Precision Medicine แต่ก่อนก็ใช้ตรวจร่างกายคำมือดูคำข้อฟังไงเดี๋ยวนี้เครื่องมือมันละเอียดขึ้นนะเราขยายการเห็นของเรามากขึ้น
0: มีเอ็กซเรย์ธรรมดา
1: ถูกต้องถูกต้องตอนนี้ขนาดนี้นะอาจารย์สมศรีเผ่าสวัสดิ์เนี่ยเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นไงคือเนื่องจากแพทย์ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างผมอายุมากแล้วแต่ก็ยังเรียนรู้อยู
0: ่
1: ยังเรียนรู้ไม่หยุดนะ
0: แสดงว่าสมองดีอยู่
1: ไม่ใช่ครับเราเรียนรู้เพื่อจะช่วยคนที่มาอยู่ใกล้ๆเรารวมทั้งครอบครัวเราด้วยไงเป็นตรงนี้เองนะครับก็อยากจะแนะนำว่าอาจารย์สมศรีก็สนับสนุนเขาเรียก continue medical education การศึกษาต่อเนื่องว่าสนับสนุนให้แพทย์เนี่ยก่อนจะต่อใบประกอบโรคศิลป์นะในอนาคตเนี่ยแพทย์ทุกคนจะต้องทำการศึกษาต่อเนื่องไม่ใช่เรียนรู้เมื่อ60ปี50ปีที่แล้วอย่างผมเนี่ยแล้วไม่เคยเรียนต่อเลยนะไม่อ่านสื่อไม่เข้าประชุมวิชาการเลย มาถึงเดี๋ยวนี้ยามันเปลี่ยนไปหมดแล้วพี่ แล้วจะไปสั่งยาเดิมยังไงล่ะ
0: อันนี้ไม่ต้องไปเทคคอร์สอะไรนะคุณหมอแต่ว่าเรียนรู้ในวิชาการ
1: เดี๋ยวนี้เนื่องจากเรามีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อินเทอร์เน็ตแล้วก็การศึกษาโดยผ่านทางYouTube แล้วแพทย์ทั้งหลายก็ทำอาจารย์สมศรีเนี่ยก็สนับสนุนแล้วรวมกับศาสตราจารย์เกียรติคุณนะนายแพทย์สมเกียรตินะครับเนี่ย ซึ่งเป็นหัวหน้านะ CME นะเป็นหัวหน้าเนี่ยแล้วก็จัดกิจกรรมเนี่ยนะให้ความรู้ทำ YouTube นะในความรู้ที่จำเป็นเนี่ยออกแล้วคนไม่ต้องเข้ามาในกรุงเทพอ่ะสามารถเรียนรู้ทาง YouTube
0: ใช่ค่ะใช
1: ่แล้วก็ให้คะแนนไงแล้วหลังเวลามาต่อใบประกอบโรคศิลป์ก็เนี่ยศึกษาติดตามศึกษาแล้วก็ทำให้ประชาชนทุกคนเนี่ยเบาใจว่าแพทย์ที่ดูแลเราอยู่เนี่ยนะมีความรู้ทันโลก
0: ทันเหตุการณ
1: ์ถูก
0: แล้วคุณหมออีกอย่างนึงสุคิดว่าอย่างนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะเรียนถามคุณหมอดีกว่าว่าโลกปัจจุบันเนี้ยโรคมันก็มีการปรับเปลี่ยนตัวเชื้อโรคมันก็มีการปรับเปลี่ยนวิวัฒนาการทำให้เราเกิดโรคใหม่ๆขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะ
1: เป็นอย่างนี้โรคต่างๆเนี่ยที่จริงบางอย่างมันมีอยู่ไงแต่มันไม่มากแต่จากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติเนี่ยแต่ก่อนไม่ร้อนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้โลกร้อนไอ้โรคไอ้เชื้อโรคที่อยู่ทั้งที่หนาวๆมันก็ ไม่มาก่อโรคแล้วเพราะโรคมันร้อนมันอยู่ไม่ได้แต่เชื้อโรคที่อยู่ในที่ร้อนๆนะมันกลับมาละเอออย่างนี้เป็นต้นไหมแต่ก่อนเนี่ยยุงเยอะมีไข้มาลาเรียโอ้สมัยรุ่นผมเนี่ยนะแถวสระบุรีนี่มาลาเรียเยอะมากเดี๋ยวนี้หาไม่เจอเลยมาลาเรีย
0: หายไปไหนหมด
1: หายไปไหนหมดเพราะความเจริญมันไปไง
0: แล้วมีอีกโรคหนึ่งยุงเหมือนกันยุงขี้นำโรคเท้าช้าง
1: ก็มีอยู่ในปากใต
0: ้
1: แต่เดี๋ยวนี้ก็น้อย
0: เดี๋ยวนี้ก็น้อยแล้ว
1: น้อย
0: แล้ว
1: ใช่ใช
0: ่
1: ก็อย่างที่พูดเนี่ย
0: เห็นแต่คนมีโรคเท้
1: าช้างขาบวมใช่เพราะมีเชื้อโรคอันหนึ่งอะที่เรียกฟิลาเรียมั้งพวกผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะแต่มันเป็นเชื้อไวรัสไอเชื้อแบคทีเรียบางอย่างอะที่ไปอุดท่อน้ำเหลืองอะที่ขาแล้วทำให้
0: มาจากยุงโดยเฉพาะ
1: เออใช่มาจากยุงยุงตัวโตๆนะเรียกยุงยักษ์นะแล้วก็ไอไข้เลือดออกไง
0: ใช่ค่ะ
1: มาจากเชื้อยุงอะเขาเรียก AD พวกยุงลายนะไอ้โรคเชื้อยุงลายที่นำไข้เลือดออกใช่ไหมเขาเรียกอะไรล่ะ
0: พวกชิ
1: คุนกุนย่านี่เป็นเชื้อไวรัสนะแต่ไอ้ตัวยุงอ่ะเรียกว่ายุงลายตอนนี้ไอ้ยุงที่นำยุงบ้านธรรมดาเนี่ยอีกชนิดนึงอ่ะไม่อีกคนละพวกกันนะจำชื่อมันไม่ได้แล้วไม่ได้เรียกนานแต่ไอ้ยุงพวกนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศถูกไหมสมมุติว่าถ้าเบื่อมีน้ำนิ่งๆขังเนี่ยไอ้พวกเชื้อยุงลายพวกนี้มันก็จะมาก่อโรคเห็นไหมเนี่ยเป็นต้นก็ทำให้เกิดการระบาดของไข้เลือดออกเห็นไหมแต่ก่อนนี้มันระบาดไม่มากอย่างเงี้ยแล้วไข้เลือดออกก็มีหลายพันไอ้ชิคุนกุนย่าก็เป็นสายพันธุ์หนึ่งแล้วมีเอดีไอ้เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดไข้เลือดออกก็มีอีกกลุ่มหนึ่งสองกลุ่มนะซึ่งมีลักษณะอาการแตกต่างกันอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมนี่การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติก็ไปกระทบกับสิ่งมีชีวิตตั้งแต่เล็กๆเลยแล้วก็ทบชีวิตเราด้วยน
0: ะ
1: แต่ก่อนเราไม่จะอยู่ในห้องแอร์ตลอดวันนะเราอยู่ข้างนอกได้เดี๋ยวนี้อยู่ข้างนอกไม่ได้โอ้โหร้อนจริงๆเหงื่อออกซิกเลยอ่
0: ะ
1: ต้องหลบเข้ามาอยู
0: ่
1: เนี่ยเดงกีไวรัสใช่ไหมไหนยุงนี่บอกยุงนำไข้เลือดออกชื่อว่าอะไรยุงนำไข้เลือดออกเข้าใจเป็นเอดียิปตายุงนำไข้เลือดออกเดี๋ยวนี้มันค้นหาได้ทางอินเทอร์เน็ตไม่ยาก
0: ก็สะดวก
1: เราสามารถรื้อฟื้นได้ความจำนี่ไงโรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี4สายพันธุ์ใช่ไหม1 2 3 4ใช่ไหมสายพันธุ์เนี่ยแล้วยุงทำเชื้อกระแสเลือดเนี่ยนะโดยยุงอะไร
0: ยุงลายเพศเมียเหรอคะ
1: ยุงลายอ่ะยุงลายอ่ะถูกแล้วตอนนี้ชื่อภาษาอังกฤษได้ว่าไงอ่ะยุงลายอ่ะยุงลายภาษาไทยภาษาอังกฤษเดงกีเป็นเชื้อไวรัสยุงลายเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร
0: มอสคิโต
1: อะไรมอสคิโต
0: มอสคิโต
1: in English เนี่ยนะตัวยุงลายนะครับ
0: ยุงลายเพศเมียใช่ไหมคะ
1: ยุงลายอ้าวไหนดูที่มีชื่อภาษาอังกฤษไหมภาษาอังกฤษนั่งกดเลยดิภาษาอังกฤษไม่ต้องพิมพ์แล้วกดที่ภาษาอังกฤษเนี่ยว่าไง AD อียิปต์ไตเนี่ย AD นะมั้ยและยุงเนี่ย AD อัลโบพิกตุสนี่มั้ยชื่อมันน่ะชื่อ AD อียิปต์ไตนะมั้ยและยุงเนี่ยยุงลาย AD อียิปต์ไตและยุงลาย AD อัลโบอัลโบพิพิกตัสเนี่ยไฮโบพีนี่เป็นชื่อ
0: ออกแนวลาตินหน่อย
1: ถูกง่ายมันเป็นภาษาทางเนี่ยยุงลายเนี่ยมันก็จะจิกดูดเลือดเราแล้วก็ปล่อยเชื้อไวรัสนี่เข้าไปในตัวเราทำให้เราเป็นโรคไข้เลือดออกเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีงง
0: บ้านไหนที่มีห้องน้ำหลายๆห้องน้ำไม่ค่อยได้ใช้นะคะกรุณาไปหยอดพวกสารทำลายยุงในชักโคไว้บ้างนะไม่กี่วันเนี่ยเขาจะมียุงขึ้นมาเป็นลูกน้ำนะเราไปใส่อาจจะเป็นน้ำหอมอะไรต่างๆใส่ลงไปเพื่อให้ยุงไม่ไปวางไข่นะคะ
1: เอาบอกสิสารเคมีทำลายยุงสารเคมีที่ทำลายยุง AD มันมีชื่อผมจำชื่อไม่ได้ละ แต่เขาก็ไปหยอดไงเป็นผงอะไปหยอดตามน้ำตามมาเมาะหอองอ่างกระถางแตกทั้งหลายนะเพื่อทำให้เนี่ยนี่ไงสารเคมีที่ทำลายยุงลายนะสารเคมีทำลายยุงลายมีกลุ่มไพรีทรอยสังเคราะห์ synthetic pyrethroid compound นะแต่มันมีชื่อภาษาไทยนะ
0: ไซอะเบตไหมคะ
1: ไซอะเบตใช่ไซเบตถูกต้องไซเบตไซเบตนี่แหละเป็นตัวที่เอาไปหยอดอย่างที่ผมพูดเห็นไหม
0: ท่อน้ำอะไรต่างๆ
1: ใช่ใช่บอกอ้าวหมอปวนทำไมจำไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่ใช่เป็นหมอรักษาโรคติดเชื้อมานานเนี่ยไม่ได้พูดนานๆก็จำไม่ได้แต่ก่อนก็จำได้ไซอะเบตจำแล้วลืมอ่ะไอ้ที่อยากจำกับลืมนะไอ้ที่อยากลืมกับจำนี่นะคือสัญญาแต่ว่าเราสามารถรื้อฟื้นได้ครับปัจจุบันนี่เทคโนโลยีนี่สบายมากแต่แตกต่างกับสมัยโบราณ
0: ขอให้สมองดีไว้เถอะค่ะ
1: ให้เรารู้ว่าเราจะค้นอะไรเมื่อไหร่อย่างไรใช่ไหม
0: จะเลือกไปเลี้ยงสมองได้ดีกันแล้ว
1: ถูกไงเราก็สามารถที่จะแนะนำให้คำแนะนำกับชาวบ้านได้ผมพูดงงไหมเนี่ยครับก็จะเห็นว่าคนที่หวังดีไงก็จะทำประโยชน์นะครับแล้วอาจารย์สมศรีเผ่าสวัสดิ์เนี่ยแต่เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยมานานแล้ว2สมัยนะครับก็พยายามที่จะให้ความรู้กับนักศึกษาแพทย์ที่จบใหม่จากทุกมหาวิทยาลัยทุกคณะแพทย์เนี่ยเพื่อจะบอกว่านี่ไม่ใช่เอาแต่ความรู้ทางตะวันตกไอ้ตะวันตกอย่างเดียวนะต้องมีความรู้ทางตะวันออกเรียนรู้ชีวิตเนี่ยเลิร์นนิ่งไลฟ์เมื่อกี้มันไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งแบบประเภทตะวันตกใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่บางทีเลิร์นไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งมันหลงไงนึกว่าทุกอย่างเอาชนะได้หมดแต่ไม่จริงอ่ะมีสิ่งที่เราเอาชนะไม่ได้อยู่เยอะ
0: เหมือนกับอาจารย์ท่านเหมือนกับผนึกความเป็นเอเชียกับยุโรปไว้ด้วยกันเน
1: า
0: ะมีความอลุ่มอล่วยไว้แล้วก็มีหน้าที่ด้วยนะคะอาจารย์เนาะเหมือนกับจิตใจของท่านเนี่ยมีความกรุณา
1: เอานี่แหละก็เป็นสิ่งที่สำคัญเนี่ยทำให้อาจารย์สมศรีเผ่าสวัสดิ์นี่ได้รับรางวัลมากมายเลยผมก็จำไม่ได้เลยเยอะแยะหมดแต่ก็เห็นว่าสมควรเพราะอาจารย์เนี่ยทำงานหนักประชุมไปทำอะไรสารพัดเนี่ยนะแล้วก็สนับสนุนโครงการนะเลิกบุหรี่นะครับซึ่งก็มีกรรมการเนี่ยเครือข่ายวิชาชีพแพทย์เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพนะครับสมาพันธ์นะสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่แล้วก็มีศาสตราจารย์นายแพทย์ลนชัยคงสกลเนี่ยนะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุทัศน์เนี่ยมั้ยรุ่งเรืองหิรัญญาศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรตินามสกุลอะไรล่ะชักจะลืมนะเอาไหนพิมพ์หน่อยศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติอะไรนะ
0: สจ
1: สจนายแพทย์สมเกียรติ
0: ค่ะรอสนายแพทย์สมเกียรติขออภัย
1: สจสจไม่ใช่รอส
0: ศาสตราจารย
1: ์เก่งศาสตราจารย
0: ์
1: นายแพทย์สมเกียรติอะไรอ่ะวัฒนกุลอะไรเนี่ยโทษทีสมเกียรติจำนามสกุลเธอไม่ได้เนี่ยเพิ่งก็ยังไปเที่ยวด้วยกันอยู่เนี่ยเนี่ย
0: ศาสตราจารย์นายแพทย์
1: สมเกียรติเอกอียรอตออี
0: สจะไม่ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่
0: สสคศาลานะสคศาลาต้องศาสตราจารย
1: ์ศาสตราจารย
0: ์
1: สสศาลา
0: สคศาลา
1: สศาลาจอจาน
0: ค่ะนายแพทย์สมเกียรติกิติพงษ์
1: ไม่ใช่เกียรติเข็มผิดเอกอียรอเอกอียรอตออิรอตอเตาสระอิ
0: เกียรติค่ะสมเกียรติ
1: ไม่ใช่กิติพงษ
0: ์
1: ไม่ใช่เดี๋ยวนะ
0: นายแพทย์สมเกียรติ
1: ว่านี่เนี่ยวัฒนศิริชัยกุลวัฒนศิริชัยกุลใช่ๆๆนี่แหละเนี่ยอาจารย์สมเกียรตินี่แหละคนเนี้ยขยันเก่งกาจมากทีเดียวก็เป็นประธานเกี่ยวกับสจยสจยเอ้ยไม่ใช่ CME นะครับการศึกษาต่อเนื่อง
0: รูปหล่อเหมือนกับอาจารย์
1: รูปหล่อกว่าอันนี้เนี่ยสมเกียรติเนี่ยก็เคยเป็นอดีตคณบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นคนเก่งครับเป็นคนเก่งแล้วก็เนี่ยทำงานเพื่อจะรณรงค์ให้มีการศึกษาต่อเนื่องและทำกระบวนการต่างๆเนี่ยให้คณะแพทย์ทุกแห่งนะครับช่วยกัน
0: ก็คือ learning life
1: learn life long learning ผมก็บอกว่าเราต้อง learning life ด้วยก็อาศัยคำสอนของธรรมะศึกษาธรรมชาติให้เข้าใจธรรมชาติของชีวิตนี่ว่างั้นวัฒนศิริชัยกุลสมเกียรติที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับที่แพทย์นะครับพยายามที่จะให้ความรู้ให้ประโยชน์นะครับกับประชาชนกับแพทย์ด้วยกันทั้งแพทย์ในชนบท แพทย์เอกชนนะแพทย์แผนกรัฐบาลคณะแพทย์ทั้งหลายเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจน
0: ะ
1: ผมก็ขอร่วมมือด้วยบางงานถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่เป็นศาสตราจารย์อะไรหรอกแต่เราก็ยินดีสนับสนุนนะครับ
0: แล้วก็เช่นกันนะคะอาจารย์ทางรายการสุขภาพกับเสียงเพลงของเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะคะก
1: ับ
0: การที่จะมอบสุขภาพดีๆให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเพราะทางรายการก็เชื่อมั่นว่าการที่พี่น้องประช

0: มชาติด้วยนะคะดังนั้นคุณฟังที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับของสุขภาพนะคะไม่ว่าจะมาจากความเสื่อมหรือว่ามาจากอายุไขต่างๆหรือมาจากโรคการเข้าใจแล้วก็การดูแลสุขภาพโดยองค์รวมจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะส่วนตัวเลือกนั้นก็ฝากให้คุณผู้ฟังตัดสินใจนะคะโดยเฉพาะในการที่จะเป็นเจ้าของสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งสั่งซื้อสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งพร้อมกับกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ก็โทรศัพท์ที่0625100560-9
1: ก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่านะครับความรู้เนี่ยต้องรู้ให้จริงเนี่ยรู้จริงรู้จริงเอาไว้กันการสิ่งต่างๆกันทุกกันโศกกันโภคกันภัย
0: กันแล้วก็แก
1: ้รู้จริงเอาไว้กันรู้ทันรู้ทันต่อสิ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเนี่ยก็เอาไว้แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้นรู้จริงเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก
0: ้
1: แต่ที่สำคัญคือรู้แน่ๆเนี่ยรู้แน่ๆเนี่ยใช้ได้ทั้งแก้ทั้งกันตรงนี้ก็จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขถึงจะผิดอะไรก็กลับมาแก้ไขได
0: ้
1: ถูกไหมครับเราไม่มีความทุกข์ไม่คิดในเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วไม่ฟุ้งไปในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเราอยู่กับปัจจุบันและทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดแล้วทุกคนที่อยู่กับเราอยู่ข้างเราอยู่หลังเราอยู่หน้าเราและอยู่ติดตัวกับเราก็จะมีความสุขแล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครครับ
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
3: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
3: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
3: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการตะวันสีทองเพลงสาระและความรู้ค่ะ
1: บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขด้วยความปรารถนาดีจากสื่อมวลชนทางชีวิตรายการตะวันสีทองจะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทางวปท.กรุงเทพคลื่นความถี่ AM Stereo 792 กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้ค่ะ

0: ขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการของสื่อมวลชนทางชีวิตนะครับผมพิทยาธานีรายงานตัวและอยู่รับใช้คุณฟังตรงนี้นะครับวันนี้เริ่มต้นรายการครับหยิบบทเพลงแรกมาฝากคุณฟังนะครับเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ให้ความสนุกสนานกับคุณฟังได้เพราะเราเชื่อว่าจิตใจที่สนุกสนานจิตใจที่ร่าเริงยินดีนั้นเป็นยาที่ยอดเยี่ยมนะครับคุณผู้ฟังครับเป็นยาที่บำรุงอย่างยอดเยี่ยมทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าชีวิตนั้นเริ่มต้นออกมาจากใจนะครับวันนี้จิตใจเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ฟังครับสบายใจกันดีไหมครับคุณผู้ฟังแผนงานทุกอย่างเป็นไปตามใจปรารถนาไหมครับโอเคนะครับอะไรที่ไม่เป็นไปตามใจของเราอย่าเพิ่งไปเครียดนะครับอย่าไปซีเรียสกับมันค่อยๆ คิดค่อยๆแก้ไขกันไปนั่งพักกันสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ฟังอะไรที่มันยากมันเหน็ดเหนื่อยมันยังหาคำตอบไม่ได้นั่งพักสักครู่หนึ่งค่อยๆ คิดหรือบางครั้งอาจจะปรึกษาหาลือกับคนที่เราไว้วางใจได้ในบางเรื่องบางอย่างผมเชื่อว่าปัญหาอุปสรรคหรือว่าเรื่องราวต่างๆนั้นมันจะผ่านพ้นไปได้ทุกอย่างมีคำตอบมีทางออกแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังครับเพียงแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะเก็บไว้คนเดียวยึดไว้คนเดียวถ้าเรารู้จักที่จะปรึกษาหาลือกันรู้จักที่จะระบายกันบ้างรู้จักที่จะพักผ่อนกันบ้างผมว่าเมื่อสมองเราได้พักนะครับความร่าเริงสดใสความคิดใหม่ๆมันก็เกิดขึ้นได้นะครับอยู่กับคุณผู้ฟังครับตรงนี้พิทยาธานีนะครับสื่อมวลชนทางชีวิตในวันเวลาดีๆตรงนี้ไม่เพียงเท่านั้นนะครับเรายังมีสิ่งดีๆมามอบให้กับคุณฟังด้วยไม่ว่าจะเป็นของรางวัลนะครับที่นำมาให้คุณฟังได้สนุกสนานกันเรียกว่าตอบคำถามกันสักนิดนึงไม่ต้องเสียสตุ้งสตังอะไรนะคุณฟังครับก็ตอบมาว่าคำตอบที่ถูกต้องเป็นข้อกอไก่หรือว่าขอไข่และแค่นั้นแหละและเมื่อตอบถูกเราจะนำรายชื่อคุณฟังเข้าสู่รอบ2รอบของการจับฉลากกันนะคุณฟังครับก็เรียกว่าสนุกสนานนะเป็นกำลังใจด้วยเพราะการเล่นเกมคำถามเนี่ยโทรเข้ามาเนี่ยผมได้รับรู้ทีมงานเราได้รับรู้ว่ามีผู้ติดตามฟังรายการมีผู้ฟังที่ยังฟังรายการของเราอยู่เพราะว่ารายการของสื่อมวลชนทางชีวิตเนี่ยนะครับเราพยายามที่จะนำรายการไปออกอากาศในรูปแบบต่างๆทางโซเชียลมีเดียทาง Google นะครับคุณฟังสามารถเปิดไปที่เข้าไปที่ Google นะครับหรือว่าสื่อมวลชนทางชีวิต AM 792AM 792นะครับแล้วก็บอกว่าคุณฟังสามารถรับฟังได้เลยรับฟังได้เลยครับขึ้นมาเลยสิ่งที่เราจัดทำตรงเนี้ยเข้าไปในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆด้วยเพื่อจะรับใช้เข้าถึงคุณผู้ฟังและก็ความหลากหลายนะครับในกลุ่มต่างๆดังนั้นการติดต่อสื่อสารเข้ามาเนี่ยนะครับนะมันเป็นกำลังใจให้ผมได้รับรู้ว่าโอ้พิทยาธานีทำงานตรงนี้นะมีผู้ฟังฟังรายการอยู่และมันเป็นประโยชน์กับเขาอย่างไรนะครับเป็นประโยชน์กับเขาอย่างไรตรงนี้แหละครับโอ้โหทีมงานเรามีความสุขมากขอบคุณสำหรับผู้ฟังที่ส่งทักทายมาทางไลน์ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับนะส่งข้อความส่งสวัสดีวันจันทร์วันพุธจันทร์อังคารพุธมาก็อย่างน้อยก็รับรู้นะครับว่ามีคนติดตามฟังรายการของเราอยู่นะครับคุณผู้ฟังครับหมายเลขโทรศัพท์และ ID LINE ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารพูดคุยกันได้0841247876หมายเลขนี้แหละครับหมายเลขเดิมนี่แหละครับนะเดี๋ยวเราจะย้ำอีกทีหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงที่เราจะเล่นเกมคำถามหรือว่าการถามตอบนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรถามอะไรเชิญรับฟังครับ
1: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่0841247876 0841247876

0: นเครื่องดนตรีพื้นเมืองของภาคใดกภาคใต้ขภาคเหนือ
1: คุณผู้ฟังยังคงอยู่กับผมพิทยาธานีและทีมงานสื่อมวลชนทางชีวิตนะครับเกมคำถามวันนี้นะครับถามคุณผู้ฟังนะครับว่าสะล้อเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองของภาคใดมีช้อยให้เลือกกันกอไก่ภาคใต้ขอไข่ภาคเหนือไม่ยากนะครับคุณผู้ฟังครับสะล้อเป็นเครื่องดนตรีของภาคอะไรนะครับกอไก่ใต้ขอไข่เหนือรู้คำตอบกดโทรศัพท์มาครับ0841247876นะครับและในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของสาระสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้นำมาฝากกันนะครับสำหรับคนสู้ชีวิตนะครับคนสู้ชีวิตคำว่าสู้ชีวิตนี่คือต้องเรียกว่าหนักเอาเบาสู้นะโดยเฉพาะคนที่สู้ชีวิตแบบทำงานกลางแจ้งเจอแดดเปรี้ยงๆเนี่ยทุกวันเนี่ยคุณผู้ฟังครับร่างกายอาจจะพังได้นะครับแล้วอะไรมันไม่มีเปลี่ยนนะครับดังนั้นเราควรจะรู้สักนิดหนึ่งนะครับควรจะรู้สักนิดหนึ่งบอกต่อๆกันนะครับให้กำลังใจกันเพื่อให้คนที่ทำงานเนี่ยได้ดูแลตัวเองและต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างอย่างเช่นคนที่ต้องทำงานกากกลางแดดหรือแดดเปรี้ยงๆเนี่ยครับคุณผู้ฟังครับจำเป็นต้องดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆคือช่วงที่อากาศร้อนจัดเนี่ยควรดื่ม1แก้วทุก15หรือ20นาทีนะครับนี่คือคนที่ทำงานแดดจัดๆนะครับน้ำ1แก้วทุก15และ20นาทีคือพูดง่ายๆว่าไม่ขาดน้ำนะครับแต่ต้องระวังนะครับไม่ควรดื่มมากเกินไปอีกคือตามประมาณเนี้ยนะครับนะ15-20นาที1แก้วหากสูญเสียเหงื่อมากควรดื่มเครื่องดื่มประเภทเกลือแร่เพื่อจะทดแทนการสูญเสียน้ำในร่างกายอย่างที่สองคุณผู้ฟังครับงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โอ้โหใครตากแดดทำงานกลางแจ้งดื่มแอลกอฮอล์อีกไม่มีมั้งน่าจะไม่มีนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็พยายามเลี่ยงดื่มชากาแฟด้วยเพราะว่าไอ้เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูงเนี่ยอาจทำให้ร่างกายขาดน้ำได้บางครั้งกระหายต้องกินน้ำหวานมันช่วยได้จริงๆแล้วมันทำให้ร่างกายขาดน้ำได้นะครับเพราะว่ามันมีน้ำตาลสูงอ่ะมันมีน้ำตาลสูงนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็ฝากไว้หรือบางครั้งการแต่งกายก็จำเป็นนะครับต้องเน้นเสื้อผ้าอ่อนๆ นะครับทำงานตากแดดเสื้อผ้าอ่อนๆนะครับน้ำหนักเบาๆหลวมๆระบายอากาศดีสวมหมวกหรือผ้าคลุมหัวทาครีมกันแดด SPF 15บวกนะครับ15บวกนะครับนะครีมกันแดดนะครับก่อนออกแดดอย่างน้อย30นาทีเห็นไหมครับจะเห็นชาวไร่ชาวสวนเนี่ยเขาทำเป็นเขาคุมหมดโพลมาแต่ลูกตานะครับคุณผู้ฟังครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการปรับร่างกายหากหยุดกลางแจ้งไปนานเมื่อกลับมาทำงานต้องเริ่มจากเบาๆแล้วค่อยเพิ่มระดับนะเพื่อร่างกายปรับสภาพอากาศร้อนนะครับแล้วก็ควรจะบริหารเวลาทำงานด้วยอ้าวทำไมอ่ะก็หมายความว่าเราต้องทำงานสลับกับช่วงพักโดยพักในที่ร่มหรือบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทเลี่ยงงานหนักกลางแจ้งโดยเฉพาะช่วง11โมงขึ้นไปเนี่ยถึงบ่าย3โมงแดดแรงมากควรทำงานเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มเวลาเป็นอะไรจะได้ช่วยกันได้นะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็พยายามนะครับพยายามที่จะสังเกตตัวเองหรือเพื่อนร่วมงานตะคิวไหมมีผื่นไหมขึ้นไส้อาเจียนไหมปวดหัวไหมหน้ามืดไหมอ่อนเพลียไหมให้รีบแจ้งหัวหน้างานหรือผู้ใกล้ชิดทันทีหากมีไข้ท้องเสียให้เลี่ยงงานหนักการแจ้งกลางแจ้งนะครับคุณผู้ฟังครับเอาละนะครับนะก็นำมาฝากกันสำหรับคนที่สู้ชีวิตสู้แดดสู้ลมต่างๆนะครับนะเราต้องรู้จักดูแลตัวเองควบคุมตัวเองและป้องกันตัวเองด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับ
2: จงให้พรอย่าแช่งทาเลย
3: จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าไปสูงแต่จงถ่อมใจลงยอมทำการต่ำ
2: อย่าถือตัวว่าฉลาด
3: อย่าทำชั่วตอบแทนชั่วแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยแต่จงมุ่งกระทำสิ่งที่ใครๆก็เห็นว่าดี
2: ถ้าเป็นได้คือเท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคน
4: มสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่0841247876 0841247876

0: คลื่อนดนตรีพื้นเมืองของภาคใดกภาคใต้ขภาคเหนือ
1: ในช่วงนี้เป็นช่วงข้อคิดจากพระคำวันนี้ผมอยากจะพูดในเรื่องจงมีปัญญาในทุกวันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังครับการดำเนินชีวิตโดยใช้เพียงความรู้สึกอารมณ์ไม่ได้นะครับเพราะสิ่งเหล่านี้จะนำพาให้ชีวิตของเรานั้นเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายได้เราจำเป็นนะครับที่จะต้องใช้ปัญญาครับมีปัญญาต้องใช้ปัญญาจริงๆเพราะปัญญาเนี่ยจะทำให้ชีวิตของเรานั้นวุ่นวายน้อยลงปัญญาในที่นี้นะครับไม่ได้หมายความว่าเพื่อนชื่อปัญญานะได้ใช้ปัญญาไม่ใช่แต่เป็นความคิดของเราปัญญาของเรานี่แหละที่ทุกคนได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอะไรล่ะที่จะแสดงให้เห็นถึงการใช้สติปัญญาเอ้ายกตัวอย่างง่ายๆเรื่องการออมเงินใช่ไหมครับเราคิดถึงเรื่องของการออมเงินการออมเงินเพื่อจะใช้ในอนาคตอันนี้เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้นะครับเป็นเรื่องที่จําเป็นเพราะทุกวันนี้เนี่ยสังคมของเราเนี่ยผู้สูงอายุเยอะขึ้นคือคนจะมีอายุที่ยืนยาวขึ้นนะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันยุกยาก็ดีทำให้คนมีอายุที่ยืนยาวรวมทั้งคนในยุคนี้เนี่ยไม่นิยมมีลูกหลายคนจึงทำให้มีสังคมผู้สูงอายุเยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นเพราะว่าคนรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นมาเท่าไหร่ใช่ไหมครับนะเพราะว่าครอบครัวหนึ่งก็มีลูกไม่กี่คนเองฉะนั้นการคิดถึงเรื่องของการออมเงินที่ผมยกมาเป็นตัวอย่างเนี่ยนะครับในเรื่องการใช้สติปัญญาเนี่ยเพราะทุกวันนี้เนี่ยเราจะได้ยินถึงเรื่องของการให้กู้เงินง่ายๆนะครับการขอสินเชื่อง่ายๆทำให้เรานั้นหันไปใช้บริการเงินด่วนหันไปใช้บริการบัตรเครดิตต่างๆนะครับจนลืมนะว่าเรากำลังจะทำอะไรอยู่ตอนนี้เราจะมีกำลังพอที่จะใช้คืนเขาไหมบางคนดูเหมือนว่าตอนนี้มีกำลังแต่ถ้าเกิดเราทำงานแล้วเกิดเราต้องออกจากงานหรือว่าเกษียณอายุขึ้นมาเนี่ยรายรับที่เคยได้เป็นประจำมันอาจจะลดน้อยลงตรงนี้แหละครับมันจะเป็นปัญหาในเรื่องของการที่เราจะใช้เงินคืนบัตรต่างๆได้และสุดท้ายมันก็ทำให้ชีวิตของเรานั้นทำไมครับขาดความสงบเพราะว่าต้องทำงานหาเงินใช้หนี้บัตรเครดิตบัตรเงินสดสารพัดบัตรทีเดียวแทนที่จะใช้ชีวิตอย่างสบายๆในบั้นปลายของชีวิตแต่เราต้องดิ้นรนเพื่อที่จะจ่ายดอกเบี้ยจ่ายเงินต้นให้กับเขาไม่เพียงแต่คนที่มีอายุมากนะครับแม้แต่คนหนุ่มสาวก็เช่นกันเราอาจจะฟังการโฆษณาอยู่บ่อยครั้งแล้วก็มีการโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเข้ามาเสนอสินค้านะครับการให้เงินสดนะเอาไปใช้ก่อน 50,000 60,000 แล้วทยอยจ่ายลดต้นลดดอกบางครั้งถ้าเราไม่รู้จักมีวินัยถ้าไม่รู้จักที่จะใช้สติปัญญาว่าเราจะเอาเงินไปใช้อะไรเนี่ยก็จะสร้างปัญหากับเราเมื่อเราไปตกลงทำสัญญากับเขาเราจะเห็นนะครับว่าผมสังเกตนะคุณผู้ฟังครับจากตัวส่วนตัวเองเนี่ยว่าคนตะวันตกเนี่ยทำไมเขาเวลาเขาเกษียณหรือเวลาที่เขายังไม่เกษียณเนี่ยนะครับบางคนก็อาจจะเกษียณเร็วกว่านั้นก็ได้เพราะทำงานหนักนะครับแล้วก็หนักในช่วง10ปี20ปีบางคนอายุแค่50 40กว่าเกษียณแล้วก็มีนะครับเขากลับมีเงินใช้สบายเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามีการวางแผนในการใช้จ่ายเงินมีการวางแผนการออมเงินตรงนี้แหละครับเป็นเรื่องของการใช้ปัญญาผมยกตัวอย่างเรื่องของการออมเงินขึ้นมาเพราะว่าชีวิตของเรานั้นจำเป็นนะครับที่เราจะต้องมีปัญญาและจงใช้ปัญญาคุณผู้ฟังครับถ้าเราปราศจากชีวิตที่เรียบง่ายถ้าเราดำเนินชีวิตโดยขาดปัญญาชีวิตของเรานั้นมันไม่สงบแน่จงมีปัญญาเพราะการใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องในทุกเรื่องมันจะส่งผลต่ออนาคตของเราได้ไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่การดำเนินชีวิตการคบเพื่อนการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยทุกอย่างครับเราต้องมีสติปัญญาไม่ว่าการตัดสินใจการตัดสินใจอย่างมีปัญญาชีวิตของเราก็จะดีขึ้นการดำเนินชีวิตบนความเรียบง่ายจำเป็นครับที่ต้องคิดและตรึกตรองให้ดีว่าบนความเรียบง่ายบนความสนุกสนานนั้นเนี่ย มันนำชีวิตของเรานั้นไปสู่ความบาปและไปสู่ความวุ่นวายในการดำเนินชีวิตหรือเปล่าตรงนี้นะครับเราต้องมีสติปัญญาจริงๆในพระคำของพระเจ้าตอนหนึ่งนะครับพระคำของพระเจ้าได้กล่าวว่าจงฟังคำสอนของเราแล้วจงฉลาดขึ้นอย่าเพิกเฉยละเลยนี่เป็นถ้อยคำของพระเจ้าที่พระเจ้าสอนว่าให้เราพร้อมที่จะฟังคำสอนและคำสอนของพระเจ้านั้นเป็นคำสอนที่ทำให้เราเกิดปัญญาเป็นคำสอนที่ทำให้เรานั้นมีความคิดที่รอบคอบเพราะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าชีวิตของเรานั้นขาดการใช้ปัญญาใช้แต่ใจมาก่อนแต่ไม่มีปัญญานะครับไม่ได้ใช้ปัญญาในการคิดอย่างรอบครอบคุณผู้ฟังครับชีวิตของเรานั้นจะเกิดความวุ่นวายและปัญหาต่างๆจะเกิดขึ้นอย่างมากมายวันนี้เราสามารถเลือกได้วันนี้เราสามารถตัดสินใจได้ว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างมีปัญญาหรือดำเนินชีวิตตามใจปรารถนาหรือดำเนินชีวิตตามอย่างคนในยุคนี้ซึ่งมันจะเกิดความวุ่นวายกับชีวิตของเราได้ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดครับ
0: ความรักไม่มีวันสูญสิ้น
2: ดังนั้นจงมุ่งหาความรักและของประทานฝ่ายพระวิญญาณ
0: ท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกัน
2: เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า
0: และทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้ามีคนหนึ่งถามว่าอาจารย์เจ้าข้าในธรรมบัญญัตินั้นข้อใดสำคัญที่สุด
2: พระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้าและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
0: ไม่มีใครเลยที่เคยเห็นพระเจ้าถ้าเราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในเราทั้งหลายและความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเรา
3: สื่อมวลชนทางชีวิตขอมอบหนังสือพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบฟรีติดต่อขอรับได้ที่หมายเลข0841247876 0841247876หนังสือดีมีคุณค่าพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบ

0: เกินไป
1: คุณเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้ไหมคนเราไม่แก่เกินเรียนอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่สายเกินไปถ้าคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเรียนบทเรียนทางไปรษณีย์ของสื่อมวลชนทางชีวิตเรียนง่ายเข้าใจง่ายไม่จำกัดความรู้ไม่จำกัดเพศวัยเรียนได้ด้วยตัวของคุณผู้ฟังเองที่บ้านสนใจสมัครเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท
2: ์08412478760841247876
3: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่0841247876 0841247876

0: ือสล้อเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองของภาคใดกอภาคใต้ขอภาคเหนือ
1: และในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเรามาเฉลยเกมคำถามกันก่อนถามคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเครื่องดนตรีนะครับว่าสล้อเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองของภาคใดคุณผู้ฟังครับสล้อนะครับเป็นดนตรีเครื่องดนตรีพื้นเมืองของภาคใดระหว่างกอไก่ใต้ขอไข่เหนือคำตอบที่ถูกต้องคือสล้อนั้นเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองของภาคเหนือครับข้อขอไข่คือคำตอบที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าสล้อนั้นเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองของภาคเหนือนะครับคุณผู้ฟังครับมี 2-3 สายคล้ายๆกับซออู้นะครับนะคุณผู้ฟังครับข้อขอไข่คือคำตอบที่ถูกต้องภาคเหนือนะลุ้นเข้าสู่รอบ2กันแล้วใช่ไหมครับรอบของการจับฉลากแล้วแจ้งผลการจับฉลากส่งของรางวัลไปที่บ้านคุณผู้ฟังวันนี้ขอบคุณมากนะขอบคุณในการติดตามฟังรายการเป็นกำลังใจครับที่โทรกันเข้ามาให้ผมได้รับรู้ว่ามีคุณผู้ฟังได้ติดตามฟังรายการและรายการของเรานั้นเป็นรายการที่อยู่ในใจของคุณผู้ฟังด้วยขอบคุณมากๆครับเป็นกำลังใจครับวันนี้ขออนุญาตลาพระเยซูอวยพระพรคุณผู้ฟังที่ผมรักและเคารพทุกสิ่งที่กระทำนั้นประสบความสำเร็จทุกอย่างสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชูวิสัยทัศน์ AI in all all in AI AI for all ในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นำเสนอ AI นกกระซิบช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงเงินทุนยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
2: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบรรยายพิเศษในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับแรงงานและเศรษฐกิจฐานรากภายใต้3แนวคิดหลักได้แก่การประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนหรือ AI in all ผ่านความสำเร็จของการนำระบบผู้ช่วย AI นกกระซิบบูรณาการร่วมกับแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อช่วยผู้ค้ารายย่อยเกือบ1ล้านรายในการบริหารธุรกิจและสร้างประวัติทางการเงินเพื่อเข้าถึงสินเชื่อการสร้างขีดความสามารถใหม่หรือ All in AI ด้วยการเดินหน้าดึงเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center Semiconductor และ Cloud ควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานและลดต้นทุนการเข้าถึงเทคโนโลยีสำหรับกลุ่ม SME และ Startup และการกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึงหรือ AI for All ผ่านการใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสาธารณะเพื่อออกแบบมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดทั้งนี้รัฐบาลยังได้เสนอให้สถาบันระหว่างประเทศร่วมมือกันแบ่งปันองค์ความรู้และสกัดกั้นภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้การกำกับดูแลเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพมารายงาน
1: ด้านเวทีหารือวาระสำคัญด้านผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานโลกนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกได้เน้นย้ำการผลักดัน AI ขนาดเล็กเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและสร้างงานคุณภาพใน5ภาคอุตสาหกรรมหลักได้แก่ไฟฟ้าสนามบินก่อสร้างการศึกษาและเกษตรกรรมขณะที่นางคริสตาลีน่าจอร์เจียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศประเมินว่าแม้ AI จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกได้ร้อยละ3และบรรเทาผลกระทบจากสังคมสูงวัยแต่จะเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานทั่วโลกถึงร้อยละ40และอาจสูงถึงร้อยละ60ในบางประเทศซึ่งนำไปสู่ความท้าทายด้านโครงสร้างการจ้างงานและการจัดเก็บภาษีของภาครัฐสอดคล้องกับมุมมองของนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์ที่เสนอให้ภาครัฐนำร่องใช้เทคโนโลยีโดยมุ่งทำงานร่วมกับมนุษย์เพื่อสร้างงานมากกว่าการทดแทนแรงงานอย่างสิ้นเชิงทั้งนี้ผู้นำโลกต่างเห็นพ้องให้รัฐบาลทุกประเทศเร่งเตรียมความพร้อมเชิงโครงสร้างทั้งการปฏิรูปการศึกษาการอัพสกิลแรงงานลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการตั้งรับภัยไซเบอร์เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกิดความยั่งยืนและเป็นธรรมอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยระบุปัจจัยหลัก3ด้านสู่ความสำเร็จของเศรษฐกิจไทยพร้อมเตือนรับมือความท้าทายที่ซับซ้อนในโลกยุคใหม
3: ่นายวิรไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธกท.ได้ร่วมถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในการเสวนาพิเศษบนเวทีอภิปรายการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ในหัวข้อเรื่องการกำหนดอนาคตของเอเชียโดยชี้ให้เห็นถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเพิ่มผลผลิตแบ่งเป็น3เสาหลักสำเร็จได้แก่กลยุทธ์การส่งออกที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกตลาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่และการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคที่รอบคอบหลังวิกฤต1997ด้วยการปฏิรูปการกำกับดูแลสถาบันการเงินระบบอัตราแลกเปลี่ยนการขยายตัวของตลาดทุนทำให้ไทยสามารถต้านทานวิกฤตการโลกได้เป็นอย่างดีพร้อมย้ำว่าการที่ประเทศไทยสามารถเปลี่ยนผ่านการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้างโดยอาศัยการย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมที่มีผลผลิตต่ำไปยังภาคการผลิตพร้อมทั้งใช้ระบบความสัมพันธ์ในครอบครัวกระจายรายได้กลับสู่ชนบทควบคู่ไปกับการลงทุนเชิงโครงสร้างด้านสังคมเช่นนโยบายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและการศึกษาทั่วหน้าซึ่งช่วยพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพของแรงงานทั่วประเทศไม่ใช่แค่เพียงผู้ที่อยู่อาศัยในเขตเมืองหรือนิคมอุตสาหกรรมเท่านั้น อย่างไรก็ตามนายวิรชัยยังกล่าวอีกว่าเมื่อมองไปข้างหน้าประเทศไทยจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่แตกต่างออกไปในบริบทของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระยะถัดไปซึ่งโจทย์ใหม่เหล่านี้จะมีความซับซ้อนและต้องการแนวทางรับมือที่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันมากขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยการช่วยเหลือประชาชนและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณซอยหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยนั่งรถกระบะยกสูงลุยน้ำเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่รับผลกระทบทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีมีแนวโน้มดีขึ้นระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูขณะที่อำเภอบ้านสร้างยังได้รับผลกระทบหนักประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้นางสาวสุภมาศเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เร่งบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดฟื้นฟูบ้านเรือนและทรัพย์สินที่เสียหายรวมถึงตรวจสอบผู้ประสบภัยที่ยังอยู่ในศูนย์พักพิงและครัวเรือนที่อาจตกหล่นจากการช่วยเหลือนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อให้คำปรึกษาด้านสิทธิ์การประกันภัยและการเรียกร้องค่าเสียหายจากบ้านรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รับความเสียหายพร้อมแนะนำให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากสื่อภาครัฐที่เชื่อถือได้จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อมอบถุงยางชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัยและจิตอาสาที่ร่วมประกอบอาหารณครัวกลางโดยนางสาวสุภมาศได้ร่วมลงมือทอดไก่เพื่อจัดเตรียมเป็นอาหารเลี้ยงประชาชนด้วยชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักให้โรงพยาบาลทุกแห่งป้องกันระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานหลักให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่อง
5: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปในพื้นที่ภาคใต้โดยนายพัฒนากล่าวว่าขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้โดยเฉพาะการป้องกันน้ำท่วมสถานพยาบาลต้องมีแผนป้องกันน้ำท่วมล่วงหน้าแผนรักษาความต่อเนื่องของบริการทางการแพทย์จึงกำชับให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงระหว่างแผนอพยพทั้งผู้ป่วยสีแดงและสีแดงเข้มผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงรวมทั้งผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาต่อเนื่องไว้ล่วงหน้านอกจากนี้ขอให้ทำงานใกล้ชิดกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดจุดโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสำรอง Medical Shelter และจัดเตรียมเส้นทางเคลื่อนย้ายสำรองไว้เพื่อป้องกันปัญหาเส้นทางถูกตัดขาดเน้นย้ำให้ป้องกันโครงสร้างพื้นฐานหลักของโรงพยาบาลระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญเพื่อให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์ภาพรวมทั่วประเทศล่าสุดมีจังหวัดได้รับผลกระทบ20จังหวัดสถานพยาบาลกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม135แห่งให้บริการทางการแพทย์ในภาพรวมสะสมแล้ว 352,254 ครั้งดูแลกลุ่มเปราะบางรวม 106,229 รายคัดกรองสุขภาพจิตสะสม 45,286 รายสนับสนุนยาเวชภัณฑ์สะสม 506,078 รายการและเข้าสนับสนุนศูนย์พักพิงที่ยังคงเปิดบริการ323แห่งณรุมนอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ปฏิบัติการด้าน ICT เตรียมพร้อมระบบเครือข่ายสื่อสารหลักและระบบสำรองรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้และจัดระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ว่าที่ประชุมได้หารือถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยหรือเหตุขัดข้องทางโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่ายสื่อสารของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักใน พื้นที่ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันระบบสื่อสารหลักเตรียมพร้อมระบบสื่อสารรองและระบบสื่อสารฉุกเฉินระบบโลจิสติกเพื่อเข้าถึงสถานีฐานการประสานงานความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยทหารในพื้นที่การจัดระบบข้อมูลประสานงานแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนในการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐนอกจากนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ประสานงานร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมสำรวจพื้นที่ตั้งสถานีฐานและเสาสัญญาณเพื่อการเข้าถึงและแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุวิกฤตการจัดระบบข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉินอีกทั้งศูนย์ปฏิบัติการได้กำหนดให้มีการซ้อมใหญ่แผนรับมือภัยพิบัติเสมือนจริงในเดือนหน้าเพื่อทดสอบความรวดเร็วในการกู้คืนข้อมูลโดยตั้งเป้าว่าระบบงานที่สำคัญจะต้องกลับมาให้บริการประชาชนได้ภายในเวลาที่กำหนดเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุดรองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามการสำรองสินค้าและระบบขนส่งที่ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรีป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนจากสถานการณ์น้ำท่วม
6: นายฉันทพัฒน์ปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าของท็อปอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามความพร้อมในการสำรองและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมจากการหารือกับผู้บริหารท็อปพบว่าก่อนหน้านี้มีสาขาขนาดเล็กปิดให้บริการ9สาขาและสาขาขนาดใหญ่ประมาณ3สาขาแต่ปัจจุบันกลับมาเปิดให้บริการทั้งหมดแล้วโดยบางแห่งสำรองสินค้าไว้มากกว่าปกติ 3-6 เท่าพร้อมติดตามความต้องการสินค้าเป็นรายวันเพื่อเติมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนขณะเดียวกันยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ในจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและปราจีนบุรีอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมด้านพนักงานและระบบขนส่งหากเส้นทางขนส่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจะปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือเชื่อมโยงสินค้าจากแหล่งผลิตและศูนย์กระจายสินค้าแห่งอื่นมาทดแทนพร้อมใช้เทคโนโลยีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์เพื่อวางแผนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงสินค้าขาดแคลนและรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
7: วันนี้ได้มาคุยกับท็อปส์นะครับต้องเรียนว่าสิ่งที่เรามีความกังวลก็คือว่าสาขาที่ปิดไปแล้วก็อยากให้เร่งฟื้นฟูกลับมาเพื่อให้บริการประการที่2คือสินค้าต้องมีเพียงพอนะครับหลายๆแห่งเนี่ยมีการสต็อกไว้3เท่า6เท่ากว่าปกติแล้วก็ตรงเนี้ยกรมการค้าภายในก็พร้อมจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือในกรณีที่การขนส่งมีปัญหาบางที่นี่แหล่งผลิตได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเราก็จะใช้วิธีเชื่อมโยงแต่จุดอื่นมาแทนสิ่งที่อยากจะฝากทุกห้างคือในส่วนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความพร้อมให้บริการก็อยากจะฝากถึงประชาชนด้วยว่าจากที่เราได้รับการบอกเล่าเนี่ยจริงๆสินค้ามีความพอเพียงแล้วไม่น่ามีอะไรน่าวิตก
6: นายฉันทพัฒน์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมตั้งแต่วันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพโดยจัดรถจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่และจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดในกรุงเทพมหานคร20จุดส่วนต่างจังหวัดจะจัดจำหน่ายสัปดาห์ละ3ครั้งในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมตั้งเป้าให้มีจุดจำหน่ายมากกว่า 3,000 จุดทั่วประเทศปุริมปราศภาภาครายงาน
1: การเคหะแห่งชาติเร่งฟื้นฟูโครงการ43แห่งที่ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมพิจารณาพักชำระค่าเช่าและค่าเช่าซื้อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
8: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดต่างๆว่ามีโครงการของการเคหะแห่งชาติได้รับผลกระทบประมาณ43โครงการโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักได้แก่เคหะชุมชนคลองจันและเคหะชุมชนร่มเกล้าซึ่งขณะนี้การเคหะแห่งชาติเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคควบคู่กับการเตรียมมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วส่วนมาตรการเยียวยาการเคหะแห่งชาติอยู่ระหว่างพิจารณาพักชำระค่าเช่าและค่าเช่าซื้อเป็นระยะเวลาเบื้องต้น 2-3 เดือนโดยจะพิจารณาตามระดับความเสียหายและผลกระทบของประชาชนแต่ละกลุ่มนอกจากนี้ยังได้ทำหนังสือถึงธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อขอความอนุเคราะห์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อนำไปซ่อมแซมบ้านเรือนและฟื้นฟูอาชีพ
9: ส่วนที่ยาวๆตอนนี้เราก็เตรียมมาตรการในการที่จะปลอดค่าเช่าบ้านนะครับแล้วก็ค่าเช่าซื้อนะครับที่ทางพี่น้องได้ผ่อนกับการเคหะนะครับตอนนี้ก็กำลังพิจารณาอยู่เนื่องจากว่ามีพี่น้องที่ได้รับผลกระทบแตกต่างกันนะครับก็จะเข้าไปช่วยเหลือให้ได้ดีที่สุดนะครับถ้าลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดครับอย่างน้อย2เดือน3เดือนเนี้ยก็ต้องปลอดทุกอย่างนะครับเพื่อให้พี่น้องสามารถตั้งต้นตั้งชีวิตได้นะครับแล้วก็ในส่วนการแห่งชาติเองเราก็ทำหนังสือถึง3ธนาคารด้วยนะครับมีกรุงไทยออมสินธนาคารสงเคราะห์นะครับที่จะขอความอนุเคราะห์นะครับขอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยสงเคราะห์เลยนะครับก็คือเรียกว่าช่วยกันเต็มที่นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถมีวงเงินในการที่จะมาซ่อมแซมบ้านนะครับและรวมถึงวงเงินที่จะมาทำเรื่องของอาชีพต่อ
8: นายทวีพงศ์กล่าวว่าแม้ประชาชนในพื้นที่คลองจันทน์ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของห้องชุดที่ซื้อไปแล้วแต่หลายคนประกอบอาชีพค้าขายโดยรอบพื้นที่และได้รับผลกระทบอย่างหนักจากน้ำท่วมบางรายสูญเสียทรัพย์สินและเงินทุนทำมาหากินการแก้ไขแห่งชาติจึงพยายามหาแนวทางช่วยเหลือให้ครอบคลุมทั้งด้านที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยพื้นที่ด้านปศุสัตว์ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยใน30จังหวัดสัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบกว่า 1,850,000 ตัว
10: นายสัตวแพทย์มนัสเทพรักษ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศกรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายภาคปศุสัตว์เบื้องต้นพบพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว30จังหวัด134อำเภอเกษตรกรประสบภัย 27,464 รายสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 18,500,000 ตัวส่วนใหญ่เป็นสัตว์ปีกโคกระบือและสุกรและแปลงหญ้าเสียหายกว่า 2,000 รายโดยระยะเผชิญเหตุกรมได้จัดส่งเสบียงอาหารสัตว์ไปแล้วกว่า 400,000 กิโลกรัมช่วยอพยพสัตว์เลี้ยงกว่า 1,900,000 ตัวและมอบถุงยังชีพสัตว์รวมถึงตรวจรักษาสัตว์ที่ป่วยพร้อมทั้งการเร่งรัดจัดเก็บและฝังกลบซากสัตว์ที่จมน้ำตายตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันโรคระบาดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วสำหรับมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมปศุสัตว์จะจัดส่งทีมสัตวแพทย์และนักวิชาการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์มอบเวชภัณฑ์แร่ธาตุและวิตามินเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ตลอดจนเร่งฟื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว์และแจกจ่ายเสบียงสัตว์อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งรัดในการสำรวจความเสียหายรายครัวเรือนเพื่อดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลัง
11: ผลกระทบนะครับในเชิงของพื้นที่เนี่ยของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีจำนวน30จังหวัดนะครับ134อำเภอนะครับก็ในเรื่องของเกษตรกรนะครับก็ผู้ได้รับผลกระทบ 27,464 รายนะครับส่วนสัตว์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับก็ประมาณ 18,500,000 กว่าตัวนะครับส่วนใหญ่เป็นสัตว์ปีกนะครับ18ล้านกว่าตัวนะครับแล้วก็มีโคกระบือสุกรนะครับบางส่วนนะครับแล้วก็มีแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 2,000 กว่าไร่นะครับซึ่งขอนำเรียนว่าเป็นเรื่องของสัตว์ที่ได้รับผลกระทบนะครับตัวเลข18กว่าล้านนะครับส่วนเรื่องของความเสียหายความสูญเสียนะครับอยู่ระหว่างการสำรวจและยืนยันที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้นะครับ
10: รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ยังกล่าวอีกว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเสียหายสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ชวนันท์มาลีรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: วันนี้มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียนมาฝากกันรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลนักเรียนให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งความปลอดภัยภายในสถานศึกษาภัยออนไลน์การใช้ AI รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของเด็กในโรงเรียนจะเพิ่มมาตรการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาทำหน้าที่ทั้งป้องกันรับแจ้งเหตุสอบสวนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่สำคัญกำลังเตรียมเปิดช่องทางแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยแบบเรียลไทม์ผ่านไลน์ทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้เมื่อเกิดเหตุปัญหาสามารถส่งตรงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการแก้ไขเร็วขึ้นและหากพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลหรือปกปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเพราะเรื่องความปลอดภัย ของเด็กจะต้องไม่มีการปิดบังขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับภัยที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนโดยเฉพาะไซเบอร์บูลลิ่งและภัยจากโลกออนไลน์เตรียมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายรวมถึงกำหนดแนวทางการใช้ AI และสกรีนไทม์ให้เหมาะสมกับเด็กเพราะโรงเรียนไม่ได้หมายถึงแค่การป้องกันอันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองทั้งร่างกายจิตใจสิทธิและศักดิ์ศรีเพื่อให้เด็กของเราเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการตุรกีปากีสถานอียิปต์และซาอุดิอาระเบียหรือกลุ่มประเทศอาฟูออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียโดยถือเป็นการยกระดับความรุนแรงซึ่งเป็นอันตรายที่ไม่สามารถอ้างความชอบธรรมและการยอมรับไม่ว่าจะอยู่ภายใต้เหตุผลใดก็ตามกลุ่มประเทศอาโฟยังสนับสนุนให้ซาอุดีอาระเบียดำเนินมาตรการและกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อตอบโต้การโจมตีและป้องปรามภัยคุกคามจากกลุ่มกบฏฮูตีพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตียุติการโจมตีโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไขทั้งนี้ปฏิบัติการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีต่อเป้าหมายในซาอุดิอาระเบียเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า300รายขณะที่หลายประเทศออกประกาศเตือนพลเมืองของตนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียในช่วงนี้เพื่อความปลอดภัยวุฒิสมาชิกสหรัฐจากทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตรวม7คนออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐทบทวนข้อตกลงการจัดหาน้ำมันดีเซลกับรัสเซียเนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวขัดต่อกฎหมายของสหรัฐที่ห้ามการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียเมื่อปี2565เพื่อป้องกันไม่ให้เงินของชาวอเมริกันถูกนำไปใช้สนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามรุกรานยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ารัสเซียตกลงที่จะจัดส่งน้ำมันดีเซลให้สหรัฐและตลาดโลกพร้อมกันนี้รัฐบาลสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเชื้อเพลิงของรัสเซียเป็นการชั่วคราวขณะที่นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะดำเนินการข้อตกลงดังกล่าวโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีต่อชาวอเมริกันและช่วยให้ราคาสินค้าปรับตัวลดลงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12มีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่12ตุลาคมนี้ภาคใต้ในช่วงวันที่13ตุลาคมนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าค

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
3: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูกลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูกลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวทะเลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงเป็นรายการที่มีสาระเพื่อสุขภาพเป็นรายการที่เป็นโรงพยาบาลทางอากาศโดยมีทีมแพทย์มาให้ความรู้และให้คำแนะนำกับท่านผู้ฟังนะคะไม่ว่าท่านผู้ฟังจะอยู่ใกล้ไกลแค่ไหนที่รับฟังรายการนี้ได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.kcsradio.online ซึ่งรับฟังก็ได้ทุกทิศทั่วไทยทุกทิศทั่วโลกโดยจะเป็นระบบ AM แล้วก็ FM ก็ยินดีต้อนรับนะคะโทรเข้ามาปรึกษากับทีมแพทย์ของรายการที่หมายเลขโทรศัพท์0813346666ค่ะขอเพียงแค่คุณฟังใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดแล้วก็ให้ข้อมูลที่แท้จริงนะคะหรือไม่ก็เตรียมตัวเลขโปรไฟล์ของคุณฟังในการที่จะตรวจเลือดผลเลือดผลแลบต่างๆให้พร้อมทานยาอะไรบ้างการวินิจฉัยโรคของคุณหมอก็จะรัดกุมและก็ถูกต้องและค่อนข้างที่จะแม่นยำสำหรับคุณฟังซึ่งเป็นผู้ป่วยหรือว่าเป็นผู้ที่โทรเข้ามาปรึกษามากขึ้นนั่นหมายถึงว่าผลประโยชน์ก็ตกอยู่กับคุณฟังมากขึ้นนั่นเองค่ะพันทางหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้นะคะ0813346666ค่ะ0813346666ค่ะส่วนหมายเลขโทรศัพท์ในการสั่งซื้อสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ่งพร้อมด้วยกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์บคุณฟังโทรศัพท์ไปนะคะราคา260บาทโทรที่0625100560-910คู่สาย10หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ
4: คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพ
3: จะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพท่านผู้ฟังคะเรามาเจอกันในช่วงนี้หลังจากที่ได้พูดคุยกับท่านผู้ฟังในบางส่วนนะคะการถามตอบปัญหาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อการวินิจฉัยโรคนั้นมีข้อมูลจากคุณผู้ฟังอย่างแท้จริงคุณผู้ฟังเป็นโรคอะไรบ้างคะเกี่ยวกับเบาหวานความดันไขมันกรุณาให้ข้อมูลกับคุณหมอให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะมันจะมีประโยชน์กับคุณผู้ฟังมากๆบางท่านก็ไม่ได้โทรมาด้วยตัวเองนะคะจะให้ญาติจะให้พี่จะให้น้องจะให้คุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวคุณสามีแทนคุณภรรยาคุณภรรยาทำหน้าที่พูดคุยแทนคุณสามีหรือว่าผู้ดูแลผู้ป่วยพูดแทนผู้ป่วยก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลแต่ว่าการที่จะวินิจฉัยโรคนั้นก็ต้องทราบรายละเอียดของผู้ป่วยให้มากที่สุดประวัติความเป็นมาของการเกิดโรคอาชีพที่เคยเป็นก่อนหน้านี้เพราะมันสัมพันธ์กับการเกิดโรคนะคะบางอาชีพเนี่ยสังเกตได้ว่าอย่างเช่นชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะคะก็จะมีอาการปวดข้อเข่าอยู่เสมอค่ะคุณฟังเพราะว่าอะไรเพราะเขายืนเยอะบรรดาพ่อค้าแม่ขายก็จะปวดไหล่ปวดคอบ่าหลังปวดต้นขาปวดน่องนะคะเพราะว่าทำเยอะเดินเยอะคุณแม่บ้านก็จะมีอาการนิ้วล็อกเห็นไหมคะว่ามันสัมพันธ์กับเรื่องของอวัยวะของเรากับอาชีพหรือไม่ก็ช่างนะคะอาจจะเป็นช่างที่เกี่ยวกับเรื่องของการออกเหล็กนะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศก็จะเป็นผู้ที่มีทำในโรงงานช่างเชื่อมโรงงานกาเมนต์นะคะเย็บเสื้อผ้าฝุ่นละอองเส้นใยจากเสื้อผ้าก็ทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ได้เหมือนกันหรือบางครั้งบางท่านก็อาจจะมีอาการเกี่ยวกับเรื่องของปอดก็เป็นไปได้นะคุณฟังผู้ป่วยเคยสูบบุหรี่ไหมคะดื่มเหล้าไหมดูแลสุขภาพมาดีหรือเปล่านะหรือว่าไม่เคยใส่ใจเลยเอาแต่ทำงานแล้วก็กลับมากินนอนดึกไม่ค่อยใส่ใจเที่ยวเตร่ฮะสังสรรค์อยู่เสมอๆก็ออกกำลังกายก็ไม่ได้ออกทานก็ไม่เป็นเวลาอันนี้มันคือทำลายสุขภาพนะคะไม่ใช่ส่งเสริมสุขภาพแต่ถ้าคนที่รักตัวเองนะบางทีบางครั้งเนี่ยรักตัวเองมากๆแล้วนะคุณฟังทานอาหารก็ดีมีประโยชน์ออกกำลังกายก็มีนะแล้วก็พักผ่อนก็ดีแต่บุคคลผู้นี้มักจะมีความเครียดอยู่ประจำถึงแม้จะทำงานไม่หนักคุณฟังคะแต่ไอ้เจ้าตัวความเครียดหรือว่าคอร์ติซอลความวิตกกังวลความเครียดความรู้สึกเศร้าซ้อยที่เกิดจากภาวะฮอร์โมนบ้างของผู้หญิงบ้างของคุณผู้ชายบ้างแล้วก็ความเครียดมันจะทำให้เกิดร่างกายเกิดภาวะการอักเสบในร่างกายได้เพราะว่าคอร์ติซอลที่มันหลั่งมากภายในร่างกายของเรามันทำให้ฮอร์โมนหรือว่าร่างกายแปรปรวนได้นะคะลองเปลี่ยนจากความเครียดเป็นความสุขสิคะแล้วอะไรต่อมีอะไรก็จะดีขึ้นจากที่ไม่เคยยิ้มเป็นยิ้มจากที่ไม่เคยหัวเราะเป็นมีเสียงหัวเราะจากที่ไม่เคยร้องเพลงมีร้องเพลงผู้จัดเคยเจอข้อมูลหนึ่งนะคะเขาเขียนไว้ว่ายาอายุวัฒนะสำหรับคนทุกเพศทุกวัยคือ 1. การเดินเล่น 2. การร้องเพลง 3. การดื่มน้ำ 4. การนอนหลับเห็นไหมคะว่าเดินเล่นนอนหลับร้องเพลงดื่มน้ำก็เท่ากับว่าเดินเล่นก็คือออกกำลังกายร้องเพลงก็คือความสุขความสุขที่มีอากาศดีที่มีอารมณ์ดีแล้วก็ดื่มน้ำก็คือการทานอาหารดีดื่มน้ำไม่เป็นประจำนะคะน้ำเปล่าเนาะแล้วก็นอนหลับก็คือการพักผ่อนของร่างกายก็ไปตีความแตกย่อยสาขาออกไปก็จะเป็นยาอายุวัฒนะที่ผสมผสานกับการไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐนั่นเองค่ะกีฬาก็คือยาวิเศษลดภูมิก็เหมือนลดโรคนะคะคุณฟังคะเราต้องเข้าใจในตัวตนของเราเป็นอย่างดี ว่าเราอยู่กับอายุเท่าไหร่มีภาวะของโรคอะไรบ้างและเราได้รับยาอะไรบ้างที่เราทานที่เรามีปัญหาบางทีผลข้างเคียงของยามก็ทำให้ร่างกายเซส่วนรวนเรเหมือนกันหรือนะคะคุณฟังคงจะจำได้ดีว่าด้วยเหตุผลที่ภาวะโควิด -19 ได้เกิดขึ้นทางภาคส่วนราชการเขาก็เร่งผลิตวัคซีนออกมาแต่วัคซีนเนี้ยมันก็ไม่ค่อยที่จะได้มีการวิจัยสักเท่าไหร่คือเร่งรีบกันซะจนอลหม่านอุตลุดนะเดี๋ยวรอวัคซีนตัวนั้นเดี๋ยวรอตัวนี้คนก็ไม่อยากจะเป็นโควิดนะไม่อยากจะหยุดงานต้องหยุดพักงานกัน14วันต้องหยุดพักอยู่กับบ้านต้องปลีกตัวต้องโน่นนั่นนี่นะบางคนเนี่ยรับวัคซีนไปแล้วเนื่องจากว่าวัคซีนตัวหนึ่งเนี่ยมันมีผลทำให้เกิดอาการข้างเคียงก็อาจจะทำให้หลายๆคนซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มเปราะบางนะคะหรือว่าผู้สูงอายุแล้วก็เด็กๆอาจจะมีอาการเกิดข้างเคียงได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าวัคซีนก็คือสิ่งที่แปลกปลอมที่เข้าไปในร่างกายของเราซึ่งก็ไม่ใช่สิ่งธรรมดาไม่ใช่ชีวิตธรรมดาแต่เรากำลังป้องกันเชื้อไวรัสนั่นเองค่ะอาการต่างๆเกิดขึ้นแล้วคุณฟังคะเราต้องสร้างระบบภูมิของเราให้แข็งแรงแล้วก็พร้อมที่จะตอบรับกับวัคซีนซึ่งอาจจะเป็นถึงแปลกปลอมนะแล้วก็พยายามที่จะทำให้ตัวเองสดชื่นสดใสอยู่เสมอนะคะก็พยายามที่จะดูแลตัวเองนะคุณฟังคะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญการออกกำลังกายการพักผ่อนก็จะช่วยเพิ่มระบบภูมิค่ะการเสริมการเติมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระหรือว่าจะเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดกับแปลกไวตาวิกินก็ได้นะคุณฟังเพราะว่าสามารถรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้สามารถทานคู่กับการฉีดวัคซีนในช่วงที่โควิด-19หลายคนก็ทานนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะคุณฟังคะเอาละวันนี้ก็จะนำคุณฟังของเราไปพบกับข้อมูลทางการแพทย์ซึ่งเป็นเคสที่น่าสนใจนะคะเคสสตาร์ดี้แล้วก็ให้คำแนะนำโดยท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะจากท่านผู้ฟังที่โทรศัพท์เข้ามานะคะเชิญรับฟังพร้อมกันเลยค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดี
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับเชิญเลยครับ
4: ค่ะ
3: ครับ
4: คือจะถามคุณหมอว่าคุณหมอรักษาในโรคกลุ่มไหนบ้างคะคือบางทีมีคนให้เบอร์มาค่ะ
3: มีทุกกลุ่มนะครับคุณเป็นโรคอะไรมีทุกกลุ่มนะครับเป็นหมอ
4: เป็นเบาหวาน
3: นี่
4: เป็นเบาหวาน
3: เห็นไหม
4: แล้ว
3: ท
4: ีนี้มีปัญหาจิตยาว่าคุณคุยเข็มสองแล้วมันมีการเจ็บข้อหัวเลย
3: เดี๋ยวพูดไม่ชัดเลยฮะช่วยเอาปาก
4: เดี๋ยว
3: ช่วยปิดมือหน่อยนะฮะแล้วก็เอาเสียงปากในติดกับไมค์ห้ามเปิดแฮนด์ฟรีนะครับเปิดแฮนด์ฟรีเสียงมันจะด้อยมันจะค่อยไปหน่อยนะครับ
4: ค่ะค่ะพอดีผู้ป่วยแล้วเนี่ยเข้าใกล้รังสีสัญญาณของมือถือไม่ได้เลยพูดทางไหนแล้วถ่ายทอด
3: เอาละพูดอย่างนี้ดีแล้วครับดีแล้วนะครับตอนนี้คนป่วยใครป่วยครับมีตัวคุณเองป่วยหรือใครป่วยครับ
4: พี่สาวค่ะ
3: พี่สาวอ
4: ายุ60เท่าไหร่64อายุ64
3: น้ำหนัก
4: แล้วฉีดวัคซีนเข็ม2แอสตราเซเนกาแล้วมีอาการปวดเจ็บหมดทั้งหัวเลยแล้วก็หมอกนอนไม่หลับหูสองข้างเจ็บหมดแล้วก็เข้าใกล้ขึ้นโทรศัพท์ไม่ได
3: ้
4: ค่ะคอซี่ขวาเส้นนี้เจ็บทั้งเส้นค่ะ
3: แล้วยกแขนก็ยังปวดใช่ไหม
4: ยกแขนแล้วปวดไหมขออนุญาตถ่ายทอดเสียง
5: ยกแขนไม่ปวดแต่ว่าเส้นคอเนี่ยมันเส้นปวดลงเส้น
4: ยกแขนไม่ปวดค่ะแขนขวาแต่ว่าลงเส้นคอทางด้านขวาข้างหูสองข้างเจ็บหมดค่ะ
5: คือโทรศัพท์ค้างนอนไม่ได้ถึ
3: งห้า
5: ว
3: ัน
4: โทรศัพท์ค้างนอนไม่ได้ไปถึง5วันค่ะประสาทตื่นกลางคืนจะหลับไม่ลง
3: โอ้
4: แม้แต่กำหนดจิตพุทโธแล้ว
3: เราได้ไปหาหมอที่จุดที่ฉีดหรือเปล่าครับ
4: ทุกวันนี้ยังหมอจัดยามาให้กินให้ยาขยายหลอดเลือดค่ะแต่ว่าอาการที่เป็นคือตาจะตึงยึดเหมือนเส้นประสาทยึดกิ่วจนปากขยุ่มยู่แล้วก็ตาเนี่ยขยุ่มยู่เข้ามาเลย
3: แล้วฉีดเข็มที่สอง
4: ได้แต่ที่ฐานเองเหมือนแบบว่าเปลวพาด
3: ฉีดเข็มที่

0: ฉีดที่โรงพยาบาลไหน
1: เ
0: คลื่อนที่ที่ไหนอะจังหวัด
1: ที่ไ
0: ซโยกเคลื่อนที่ที่ไซอำเภอไซโยก
2: ใช่ไหมครับ
0: ค่ะค่ะ
2: แล้วต่อไปพอกันทีใช่ไหมเอาละ
0: รู้ใช่ไม่ฉีดแล้ว
2: รู้สาเหตุแห่งทุกข์แล้วนะครับรู้สาเหตุแห่งทุกข์แล้วแล้วเคยไปปรับทุกข์เล่าเรื่องให้หมอที่โรงพยาบาลไหนฟังหรือเปล่าครับ
1: เคยไปปรับทุกข์เล่าเรื่องให้หมอที่โรงพยาบาลไหนฟังไม่เคย
0: ไม่เคยค่ะ
2: ยาวๆคงไม่ฟังเท่าไหร่นะ
1: เพราะว่าท
2: ั้งหมดรายละเอียดตอนนี้คุณไข้อายุเท่าไหร่ครับ
0: อายุ64ค่ะ
2: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่
0: จะขอคำปรึกษา
2: เดี๋ยวมันต้องรู้ละเอียดก่อน
0: น้ำหนักส่วนสูง
2: อ้วนไหม
0: น้ำหนัก60สูง150ครบถ้วนค่ะ
2: อ้วนไปอ้วนไปหน่อยเนาะแล้วก็มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันสูงไหมครับ
0: มีโรคประจำตัวอะไรบ้าง
1: เบาหวาน
0: อย่างเดียวค่ะ
2: คุมดีไหม
0: ไม่
2: คุมดีไหม
0: เบาหวานความดันค่ะ
2: เบาหวาน
0: ความดันคุมดีไหม
1: ความดันเคยไม่ความดันเลย50-55
0: แต่ความดัน145-150ค่ะ
2: โอเคก็ดีแล้ว
0: น้ำตาล130กว่าค่ะ
2: น้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับ
0: น้ำตาลสะสมเท่าไหร่
2: ไม่
0: เคย
2: ดูเอาละแค่นี้เห็นไหม
0: ค่ะ
2: การซักนี่เหมือนเป่าบุญจินเลยไหม
0: ดีค่ะดี
2: เอามันไปกินแปะกล้วยเดี๋ยวนี้ดอกจิน
0: ค่ะคุณหมอแนะนำต้องทำอย่างไรบ้าง
2: ใจเย็นๆก่อนนั่นมันเป่าบุญจินนี่เป่าบุญชำนาญบำเหน็จพันไม่เหมือนเป่าบุญจินเขาต้องค่อยๆชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลทั้งหมดนี
0: ่
2: ก็ยิ่งกว่าจำหมอชำนาญเรียนมาแน่ๆเลยเนี่ยคุณจบที่ไหนมาเนี่ยทำจริงเหรอโอ้โหเก่งเหลือเกินเรื่องแปะกล้วยเนี่ยเก่งมากๆเลย
0: อะไรนะคะ
2: คุณเก่งมากเก่งมากๆเลยโรคเกือบทั้งหมดมันเกิดจากน้ำเลือดหลอดเลือดเกิดจากความเสื่อมทั้งนั้นแหละครับแม้แต่วัคซีนก็ตามแหละมันเขาเรียกว่าไอ้การฉีดเชื้อเป็นเชื้อตายเราไม่สนใจก็หรอกฉีดเชื้อทำให้คุณไม่ตายก็ใช้ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาฟังอาจารย์มาชำนาญอย่าเพิ่งพูดถึงแปะกล้วยเขารู้เรื่องแล้วว่าต้องกินทั้งบ้านทั้งเมืองไม่ต้องเปลืองเวลาพูดแล้วนะครับเชิญอาจารย์มาชำนาญเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดวัคซีนเป็นยังไงแล้วก็เขาก็มีเบาหวานอ้วนอีกต่างหากนิดหน่อยนะครับเขาก็หวังพึ่งอาจารย์ว่าตอบปัญหาเพราะว่าไปที่ไหนเขาไม่ยอมฟังได้ถึงขนาดนี้นะครับมันเสียเวลามากแต่นี่คือเป็นโรงพยาบาลทางอากาศเขาฝากชีวิตไปกับอาจารย์เชิญเฉลยไขว่าจะแก้ไขได้หรือไม่ขนาดไหนเชิญอาจารย์มาชำนาญครับ
3: จะเห็นว่าพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมันมีหลายเรื่องหลายโรคที่เข้ามากระทบนะครับคนไข้ก็เป็นเบาหวานเป็นความดันเนี่ยแล้วก็ทานยาอยู่ค่าผลเลือดมันก็จะดีขึ้นแต่โรคมันไม่ได้หายเลยนะครับเป็นเบาหวานก็ยังเป็นอยู่เป็นความดันก็ยังเป็นอยู่ถึงแม้ผลเลือดจะเป็นปกติก็ตามแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่ได้ทานยาค่าน้ำตาลมันก็จะขึ้นความดันก็จะขึ้นแล้วผลพวงจากการที่เป็นโรคพวกนี้มันจะทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆเนี่ยมันไม่ดีเส้นเลือดแข็งเกาะแตกง่ายยืดหยุ่นไม่ดีแล้วในขณะเดียวกันน้ำเลือดก็ข้นก็เหลือด้วยเพราะนั้นพอถึงวันหนึ่งเนี่ยเป็นเส้นเลือดสมองตีบก็ต้องทานยาละลายริมเลือดแต่คนสูงอายุต้องยอมรับเลยนะครับว่ามันไม่ได้มีความผิดปกติแค่โรคเดียวหรอกนะครับมันก็มีหลายโรคที่หมอจะพูดต่อไปแต่สำคัญที่สุดก็คือพอไปฉีดวัคซีนมาแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เป็นนู่นเป็นนี่นะครับเราต้องยอมรับนะครับวัคซีนเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้ระบบภูมิในร่างกายของเราเนี่ยผิดสมดุลขึ้นมีภูมิต้านทานมากขึ้นแต่การมีภูมิต้านทานมากขึ้นมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะฉะนั้นถ้าระบบภูมิในร่างกายของเราเนี่ยมันไม่สมดุลเนี่ยมันก็ทำให้มีอาการต่างๆได้มากมายแล้วคนไข้ก็มักจะกังวลว่าเอ๊ะที่มันเป็นอย่างนี้เพราะวัคซีนหรือเปล่าเราต้องยอมรับนะครับว่าถ้าระบบภูมิในร่างกายจากการฉีดวัคซีนมันไม่สมดุลเนี่ยมันมีผลต่อทุกๆอวัยวะในร่างกายเป็นนู่นเป็นนี่ผมร่วงก็มีนะครับเจ็บเส้นคอก็มีปวดหัวก็มี

0: แต่ว่าเมื่อวันเวลาผ่านไปแล้วพวกเนี้ยมันจะหายหมดเพราะนั้นจะเห็นว่าระบบภูมิมันมีผลต่อโรคทุกโรคในร่างกายของเราแต่ที่สำคัญที่สุดสำหรับคนไข้รายเนี้ยที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับระบบภูมิก็คือเมื่ออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยหมดประจำเดือนนะครับหมดลูกและรังไข่เนี่ยมันก็ฝ่อแล้วก็มันไม่มีการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนอีกต่อไปมันก็เกิดความพร่องแล้วความพร่องของฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันทำให้คนไข้นอนหลับยากหลับไม่ลงตาตึงภาวะพะวนพฤติกรรมเปลี่ยนเพราะภาวะที่มีความพร่องของฮอร์โมนเอสโตรเจนตัวนี้มันทำมีผลต่อระบบทางร่างกายทั้งกายและใจด้วยเพราะนั้นพอถึงวันหนึ่งอายุมากขึ้นสังเกตดูสิครับว่าหงุดหงิดง่ายพูดนิดพูดหน่อยก็คืออารมณ์ขึ้นแล้วหัวเราะเขาเคยเจอใช่ไหม
1: เอาเลย
0: ก็พูดความจริงอ่ะเคยเจอแล้วทำยังไงล่ะก็ต้องอยู่เฉยอย่างเดียว
1: The sound of silence เสียง
0: เงียบถูกต้องถูกต้องถูกต้องแล้วก็ท่องคาถาเข้าห้าพยางค์นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านกายร่างกายทั้งกายและใจนะครับจะเห็นว่าคนไข้ที่อายุมากๆเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ปกติเหมือนสมัยที่เป็นสาวเลยแคลเซียมที่ทานเข้าไปก็ไม่สามารถดูดซึมที่ลำไส้เล็กเข้าไปที่กระดูกได้ก็มีปัญหาเรื่องกระดูกบางกระดูกพรุนนะครับกล้ามเนื้อของอวัยวะต่างๆก็ไม่แข็งแรงโดยเฉพาะยักกล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะนี่ก็เริ่มหย่อนยานไม่สามารถนำปัสสาวะออกมาภายนอกได้นะครับแล้วก็มีปัสสาวะขังอยู่ในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยแล้วก็มันทำให้มีการติดเชื้อเป็นในหายอยู่ตลอดเวลาแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยภาวะของการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันทำให้การหลั่งสารเคมีในสมองก็ผิดปกติด้วยเพราะนั้นคนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับนะครับตื่นบ่อยเพราะปวดปัสสาวะต้องไปฉีดภาวะพะวนพฤติกรรมเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนและแก่ง่ายหลับยากนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนตัวนี้มันมีผลกระทบกับทุกๆอวัยวะในร่างกายนะครับเครียดก็เครียดง่ายทนอะไรไม่ค่อยได้นานหรอกใครพูดผิดหูหน่อยก็อารมณ์ขึ้นละมันช่างไม่เหมือนสมัยที่เป็นสาวๆเลยไอ้นี่แหละมันเป็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่เสื่อมของคนที่มีอายุมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นแล้วเนี่ยมันก็ต้องรักษาต้องหาคุณหมอแต่การรักษาแผนปัจจุบันเป็นการรักษาที่ดีที่สุดแต่บางครั้งมันก็มีข้อจำกัดนะครับการให้ฮอร์โมนเคมีก็ให้ไม่ได้เพราะฉะนั้นพอไปทักไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาล ก็ต้องบอกว่าไม่มียาต้องอดทนแก่แล้วก็เป็นอย่างนี้แหละแม้พูดยังกับคนแก่ได้ไม่มีหัวใจใช่ไหมฮะอาจารย์เข้าใจไหมเน
1: ี่
0: ย
1: เข้าใจแล้ว
0: คนแก่ถ้ามันมีความพร่องฮอร์โมนแล้วเนี่ยมันกระทบกับคุณภาพชีวิตทุกเรื่องแล้วทำไปทำมาก็ไปโทษวัคซีนมันไม่ใช่วัคซีนมันทำให้ระบบภูมิในร่างกายเปลี่ยนแปลงแล้วมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเท่านั้นแต่คนไข้รายนี้มันมีหลายเรื่องหลายโรคเข้ามากระทบนะครับพอกังวลเยอะมันก็เครียดมันก็ความอดทนมันก็ไม่เหมือนสมัยสาวๆนะครับเพราะสารเคมีในสมองก็เปลี่ยนแปลงไปเครียดง่ายวิตกง่ายกังวลง่ายแล้วก็นอนไม่หลับมันก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยแล้วพอนอนไม่หลับแล้วลุกขึ้นมาก็ปวดศีรษะความดันขึ้นบางคนก็พอนอนไม่หลับก็แก้ปัญหาโดยการฟังเพลงมันเลยฟังมันทั้งคืนอ่ะแล้วพอฟังแล้วก็ติดมันเหมือนดูหนังเกาหลีอ่ะว่าจะนอนมันตีสามแล้วก็มันสนุกมันเพราะฟังมันต่อจนถึงสว่างมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะอาจารย์
1: ใช่แล้ว
0: เพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องเข้าใจว่าคนติดอาจารย์เนี่ยเยอะอย่ามาพูดอ้างว่าผมยังง่วงผมอย่างนี้ผมน่ะเป็นผู้ติดตามอาจารย์คอยช่วยเหลืออาจารย์เมื่ออาจารย์ร้องขอแค่นั้นแหละนะเพราะนั้นอาจารย์ต้องทำต่อไปนะครับขอความเห็นใจเถอะอย่าหนีไปไหนเลยเพราะว่ายังต้องพวกคนไข้ทั่วประเทศยังต้องพึ่งอาจารย์อีกเยอะ
1: นะ
0: พูดไปกับผลเราทำงานเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งสุขภาพดีทั้งกายและใจนะ
1: ใช่
0: และใจมันไม่ดีเนี่ย ตายมันก็ไปไม่ไหวพอถึงวันหนึ่งมันก็ท้อแท้มันไม่อยากจะอยู่ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมเป็นภาระคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถปรับใจได้ว่าอายุเรามากขึ้นเนี่ยเราต้องเป็นได้ทุกโรคทุกเรื่องแหละแล้วโรคที่คนไข้สูงอายุเป็นเนี่ยบางทีมันก็หายยากนะมันต้องมาปรับเปลี่ยนที่พฤติกรรมอย่างเช่นเบาหวานนี่หายที่ไหนอ่ะเพราะนั้นต้องฟังอาจารย์นี่แหละอาจารย์ก็จะสอนคนไข้ว่าให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ออกกำลังกายให้ดูแลเรื่องอาหารการกินทำ IFแล้วที่สำคัญที่สุดต้องอารมณ์ดี
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดทั้งกายและใจมันเกี่ยวพันกันหมดเพราะนั้นคนไข้อะไรเนี่ยหมอคิดว่าเรื่องอาการข้างเคียงของวัคซีนคิดว่ารอเวลาสักพักมันก็จะหายครับไม่ต้องกังวลมันไม่เป็นมากกว่านี้แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่คุณเป็นและที่รบกวนคุณภาพชีวิตมากก็คือความแก่นะครับความพร่องของฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วมันทำให้คุณมีอาการต่างๆได้มากมาย
1: สรุปได้ว่าถึงวัยชราเราไม่ต้องชะแลวัยคือหนึ่งนะฮะคุณฟังวิทยุดูทั้งทีวีสื่อข่าวต่างๆมันทับถมทำให้จิตใจเราแปรปรวนขึ้นมาเองว่าอุปทานคล้ายๆกับแพนิคแต่คุณเหนือกว่าแพนิคคือแพนหนักครับนึกว่าเป็นเพราะวัคซีนวัคซีนมันไม่ใช่วัคซีนมันสลายไปนานแล้วไม่ใช่วัคซีนมันเกี่ยวกับว่าจิตใต้สำนึกเรียกว่าซับคอนเชียสผมเคยรู้จักนายแพทย์ที่ทำงานที่คลินิกบีดีข้างวัดตรีทศเสกของผมล่ะนายแทบสุรพลเขาสอนวิธีการสะกดจิตนะคุณสะกดจิตตัวเองให้นอนหลับสิครับตอนดึกๆเนี่ยสะกดจิตว่าดิฉันหนูกำลังจะหลับ
2: สะกดจิตให้นอนหลับ
1: ใช่คุณต้องอยู่ในพวงปิดวิทยุปิดไฟแล้วตั้งนโมนโมสัจจะข้าพเจ้าเจ้าค่ะก็จะฟังธรรมะในดวงใจข้าพเจ้าไม่โลภไม่โกรธไม่หลงข้าพเจ้าจะทำตามเกี่ยวกับเรื่องอาหารสุขภาพข้าพเจ้าจะกินฉันเหมือนพระวันละ2มื้อมื้อเช้ากินตอน8โมงตอน9โมงเช้าก่อนกินอาหารเนี่ยข้าพเจ้าจะกินน้ำเปล่าสัก 2-3 แก้วทำให้ร่างกายกระชุ่มกระชวยและข้าพเจ้าจะกินผักยิ่งมีเบาหวานขนาดนี้แล้วถ้าคุณไม่ทำตามนี้อาการพวกนี้ไม่หายหรอกครับมัวแต่จิตคิดแต่เรื่องเบาหวานขึ้นขนาดนี้ขึ้นน้อยขึ้นมากคุณต้องกินยาตลอดชีวิตต่อไปคุณจะฟอกไตคุณตัดปัญหานี้ได้เล
2: ย
1: ไม่มีใครในโลกนี้แล้วถ้าไม่ทำตามผมอย่างเงี้ยกินแต่ยาฉีดแต่อินซูลินล่อแต่ลิปิเตอร์ล่อแต่แอโลพายลดความดันไม่มีทางเป็นไปได้อย่างอาจารย์ชำนาญบ้าไว้เรื่องหลอดเลือดและน้ำเลือดเนี่ยสำคัญที่สุดที่นี่คนไม่เข้าใจเมื่อกี้นี่ก็ถามว่ากินโจ๊กได้ไหมเบาหวานโจ๊กก็คือน้ำตาลนะครับเชิงซ้อนหน่อยๆเอาข้าวไปบดข้าวไปบดก็คือแป้งก็คือน้ำตาลออกเร็วด้วยเพราะมันบดแล้วเนี่ยข้าวเหนียวไอ้ตัวแสบเลยเพราะฉะนั้นคุณทำตามนี้หนึ่งกินเหมือนพระไม่ใช่ล่อมาม่านะคุณ
2: กินเหมือนพระ
1: กินเหมือนพระหนึ่งกินน้ำก่อนสองสามแก้วนะนะจ๊ะบ้
2: ากินน้ำ 2-3 แก้วก่อนอาหาร
1: ก่อนอาหารสัก 2-3 ชั่วโมงนะกินเสร็จแล้วก็คุณกินผักไม่ต้องไปลวกไม่ต้องไปต้มออร์แกนิกหาผักที่ปลอดสารพิษหลายหลากชนิดถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับไตอย่ากินเขียวๆๆให้กินสีซีดๆแค่นี้เอง
2: อ๋อถ้าเกี่ยวกับไตให้กินสีซ
1: ีดๆไตก็ไปตรวจดูเลือดดูครีทินินกับ eGFR ดูนะครับนะเอาน้ำมันนอกเรื่องแล้วนะครับกินอย่างนี้เสร็จนะกินผัก2กะละมังก็ครึ่งท้องไปแล้วจะอิ่มแล้วนะครับกะละมังเล็กๆสิครับกะละมังเล็กๆก็เท่ากับครึ่งบาทพระนะว่างั้นเถอะนะ
2: แล้วก
1: ็น้ำสลัดคุณทำเองก็ได้แต่ถ้าคุณไม่ทำเองก็กินกาแฟแปะกุ้ยคอฟฟี่ไม่มีน้ำตาลกินพร้อมกับผักก็ได้ครับสดไปกินไปแล้วก็ร้องเพลงไปนะครับกินเสร็จคุณก็ต้องกินข้าวสิข้าวเป็นข้าวกล้องนะครับข้าวกล้องสัก 2-3 ช้อนมันอ้วนแล้วเนี่ยน้ำหนักเกินตั้งเกือบ4กิโลเนี่ยอ้วนแล้วถึงไม่อ้วนก็กินตามนี้นะครับกินเสร็จคุณก็ต้องกินโปรตีนสกัดจากหมอชำนาญก็ได้หรือโปรตีนจากปลาดีที่สุดเห็ดก็ได้ถั่วก็ได
2: ้
1: พอกินเสร็จผลไม้ก็กินได้หวานหน่อยไม่เป็นไรชมพู่เอ่ยมันแก้วเอ่ยเผือกนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรยาใจ ข้าวโพดด้วยก็ได้นิดๆหน่อยๆมันก็มีแป้งจริงอยู่แต่มันแป้งมันน้อยมันมีกากใยเยอะกินเสร็จไม่ใช่มานั่งดูทีวีนะคุณเดินชั่วโมงนึงเดินเร็วสลับช้าเดินไปเลยมันแก้ไขโรคกระเพาะด้วยเวลาเดินเนี่ยนี่ลูกชายผมสอนนะเพราะว่าคุณพ่อเวลากินข้าวเสร็จคุณพ่อเดินนะกูไม่เดินอย่างเดียวกูวิ่งเลยครับแล้ว
2: จบไหมคะ
1: เดี๋ยวคุณฟังก่อนคุณให้จบก่อนวิธีการรักษาเบาหวานความดันไขมันสูงรักษาโรคที่เป็นทั้งหมดนี่นะเสร็จแล้วเนี่ยคุณกินมื้อต่อไป5 โมงเย็นระหว่างมื้อเนี่ยคุณจิบได้เฉพาะน้ำเปล่าแต่เนื่องจากว่ามีเบาหวานสูงๆเนี่ยคุณจะแขวนพระไว้ด้วยแขวนพระคือน้ำตาลอาจจะเฮลบูบอร์ก็ได้น้ำเชื่อมเนี่ยแหละพอคุณเหงื่อแตกพักๆมันไม่มีแรงหัวจะทิ่มบ่อคุณไม่จำเป็นต้องไปจ่อปลายนิ้วเลยครับนั่นน้ำตาลในเรื่องของคุณต่ำกว่า70แล้วคุณซดไปเลยครับสองช้อนชาช้อนที่คนกาแฟนั่นแหละ2 ช้อนกินเข้าไปสักหนึ่งก็หายถ้าส่งโรงพยาบาลเขาก็ฉีดกลูโคสให้คุณต้องมีความรู้คนคุณไม่ตายทำไมคนเป็นเบาหวานถึงติดน้ำตาลล่ะตามจริงผมจะถ้าจะเล่ารายละเอียดมันจะจำไม่ได้แล้วระหว่างมื้อเนี่ยทำไมคุณถึงกินผักก่อนในผักมันเอนไซม์จะเกิดก็ต่อเมื่อคุณกินผักก่อนเพราะว่าลำไส้เล็กส่วนต้นเนี่ยมันจะดูดซึมเอนไซม์ได้ดีนะครับถ้าคุณกินผักก่อนนะครับแต่ถ้าคุณกินหมูก่อนกินไก่ก่อนกินข้าวก่อนมันจะดูดซึมไม่ดีมันจะคละเคล้ากันไปเวลาเป็นมันจะเป็นขาวๆซีดๆคละเคล้ากันไปเนี่ยทำให้เอนไซม์จากผักไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นข้าวต้องกินทีหลังครับเนาะ
2: อ๋อค่ะ
1: มันต้องมีเหตุมีผลหมด
3: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062-5100-560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง10 หมายเลขครับ
4: ท่านผู้ฟังที่ได้รับฟังข้อมูลสุขภาพผ่านไปแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆแต่ละเคสเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันเยอะมากมายเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะจากข้อมูลที่คุณฟังโทรศัพท์เข้ามาก็ทำให้เราเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันจริงๆนะมีเบาหวานก็ใช่มีความดันก็ใช่แต่ในรายละเอียดลึกๆนั้นมันก็จะมีความแตกต่างดีเทลอยู่นิดหน่อยว่าในยะของโรคที่เกิดขึ้นกับคนคนนี้เนี่ยเป็นแบบนี้นะเพราะระบบภูมิของเขามันค่อนข้างต่ำหรือว่าภาวะจากการที่เขาเป็นเบาหวานทำให้หลอดเลือดมันถูกแช่อิ่มอยู่ในน้ำเชื่อมนานแล้วก็ภาวะของตับก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงผลิตอินซูลินออกมาควบคุมน้ำตาลไม่ได้ภาวะของความหวานเมื่อเกิดขึ้นกับร่างกายมากจนร่างกายไม่สามารถที่จะผลิตอินซูลินออกมาควบคุมน้ำตาลได้มันเอ่อล้นจนกลายเป็นเบาหวานและเบาหวานนี่มันคือฆาตกรเงียบนะคุณฟังถ้าเอาเบาหวานอยู่คุณฟังก็อาจจะหายจากโรคต่างๆได้แยะทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันที่ตามมากันเป็นโรค3 กษัตริย์นะคะเพราะว่าเบาหวานเนี่ยคือทำให้ภาวะของเลือดมันหนืดมันไม่ไหลโฟไม่ไหลบัดไม่โฟนะคะแต่ถ้าหายจากเบาหวานหรือว่าภาวะน้ำตาลในร่างกายลดลงน้ำตาลไม่สูงเลือดก็ไม่หนืดมันก็จะไหลไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้รอบดวงตาก็ทำได้นะโดยปกติไปเลี้ยงที่ไตก็ทำได้เป็นปกตินะเลือดไปเลี้ยงที่เท้าก็เป็นปกติถึงแม้ว่าจะมีการเกิดเป็นแผลแต่ถ้าไม่มีภาวะเบาหวานเลือดก็สามารถไปได้แต่ถ้ามีภาวะเบาหวานเมื่อไหร่เลือดหนืดก็ไปไม่ได้เพราะภาวะการติดเชื้อของเชื้อโรคทำให้เลือดข้นแล้วก็จากการเป็นเบาหวานเลือดมันก็เลยคั่งอยู่ที่แถวบริเวณขาถ้าปล่อยไว้นานเน่ากัดกระดูกนะคุณฟังแบคทีเรียที่เกิดขึ้นจากการเป็นแผลที่เท้าเนี่ยก็เลยต้องตัดขาซะเป็นส่วนใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าเท้าของเราเนี่ยกว่าเลือดจะไหลไปเท้าจากหัวใจเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาอยู่เหมือนกันเนาะบางคนเนี่ยชาซะจนไม่รู้สึกตัวบางคนเนี่ยเป็นซะจนไม่รู้จักเจ็บนะคะก็ต้องพบแพทย์ปรึกษาแพทย์อย่าลืมนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรก็ตามนะคะสาหัสสากรรจ์ทานยา แก้ปวดทานยาพาราแล้วยังไม่หายอย่าได้นิ่งนอนใจโดยเฉพาะโรคที่มากับหน้าน้ำนะหน้าน้ำก็อย่างหนึ่งหน้าฝนก็อย่างหนึ่งหน้าร้อนก็อย่างหนึ่งค่ะคุณฟังคะมีกันทุกฤดูกาลร่างกายของเราจึงจำเป็นที่จะต้องแข็งแรงต้อนรับกับทุกฤดูกาลไหมคุณฟังต้อนรับกับทุกฤดูกาลสร้างระบบภูมิให้อาหารเป็นยาเพื่อรักษาสุขภาพทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงวิตามินแร่ธาตุจากผักผลไม้น้ำดื่มสะอาดสะอาดที่จะช่วยให้ร่างกายนั้นได้รับความสดชื่นได้รับออกซิเจนจากน้ำและน้ำเปล่าๆก็จะช่วยร่างกายสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องมีการสังเคราะห์หรือว่ามีการย่อยในปริมาณที่ในระยะเวลาที่มากจนเกินไปนะคะคุณหมอจึงแนะนำให้ดื่มน้ำเปล่าดีกว่าน้ำชาด้วยซ้ำไปนะน้ำเปล่าๆนี่มีประโยชน์มากลำดับต่อมาถ้าคุณอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสดชื่นจิบน้ำชาจิบกาแฟก็เป็นไปในทิศทางที่ปกติคือเมื่อมนุษย์ต้องการอาหารนะคะน้ำก็คืออาหารลำดับต้นๆของมนุษย์เพราะนั้นการเติมน้ำก็เติมความชุ่มชื้นเติมออกซิเจนให้กับร่างกายของเราเช็คเช่นเดียวกันกับแปะกล้วยตราไวกิ้งล่ะค่ะนะเพราะว่าในแปะกล้วยตราไวกิ้งนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระก็ช่วยซัพพอร์ตแล้วก็ทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดที่จะนำพาไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ทุกสัดส่วนด้วยเหมือนกันนะคะคุณฟังคะเอาละค่ะช่วงนี้คุณฟังคะเราฟังข้อมูลทางการแพทย์ในชุดแรกไปแล้วคุณหมอท่านได้วินิจฉัยให้เรียบร้อยแล้วโทรมาปรึกษากับคุณหมอค่ะที่0813346666แล้วนะคะสนใจสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งทานร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้คุณฟังใช้โทรศัพท์ไปสั่งซื้อกันนะคะจะเป็นแปะกล้วยตราไวกิ้งจะเป็นกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่หรือว่าจะเป็นไวท์เฮิร์บผักในรูปแบบแคปซูลโทรศัพท์ที่0625100506-9นะคะ10หมายเลขด้วยกันค่ะท่านฟังคะก็ขอเรียนเชิญนะคะช่วงนี้คุณฟังคะพักกันตรงนี้เพื่อที่จะนำคุณฟังไปพบกับข้อมูลทางการแพทย์ในชุดที่2แล้วเรากลับมาเจอกันในช่วงท้ายๆของรายการนะคะ
1: เรามีเพื่อนดีมีลูกดียังไม่เท่ากับมีผู้ฟังดีครับพูดอะไรเนี่ยถ้าเขาเชื่อเรานะเราถือว่าเราได้บุญเพราะว่าเราการุณด้วยความเมตตาใช้อาหารเป็นยาซึ่งเป็นธรรมดาธรรมดาเนี่ยเราอาจจะแต่แตกต่างกับหลายๆที่หลายๆโรงพยาบาลนะครับยาที่ดีที่สุดก็คือไม่ต้องกินยาอะไรเลยนะครับหมอที่เก่งที่สุดคือตัวท่านเองที่ต้องคิดใคร่ครวญว่าเราเกิดมาเนี่ยทำยังไงถึงใช้อาหารเป็นยาไม่ใช่ใช้ยาเป็นอาหารนะครับผมไม่ขอวิจารณ์ต่อนะครับเพราะว่ายังมีอยู่7โรคปวดเข่าเอาละปวดเข่าเสร็จเอาตามีปัญหาตอนต่อกระจกเอ้าหูแว่วอีกต่างหากแล้วเป็นภูมิแพ้อีกเบาหวานก็มีอีกความดันไขมันมีอีกเรายังไม่เท่าไหร่ยังปวดท้องสงสัยเป็นนิ่วอีกนะเอ้ยเป็นไส้ติ่งหรือเปล่าวะเออแล้วกินแปะกล้วยอาการนิ่วดีขึ้นจบตกติ้งออกมาก่อนเห็นเล็กๆก็จบหูแว่วก็ดีขึ้นเบาหวานก็ดีขึ้นโดยรู้จักเรื่องอาหารความดันมีแปะกล้วยตัวเดียวนะครับตามจริงโรคพวกนี้ผมเคยสรุปนะครับเด็กวัตรีทศเทพขอสรุปว่าน่าจะไม่ต้องลิขิตว่าเขาเป็นไขมันสูงเขาเป็นโรคไขมันเป็นโรคความดันเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคนั้นโรคนี้แล้วค่อยเลยลืมตรวจว่าเป็นเบาหวานดูแต่ตัวเลขแต่ไอ้เจ้าไตเนี่ยเจ้าไตเจ้าตาเจ้าหูเนี่ยเจ้าขาที่ต้องตัดขาเป็นแผลเบาหวานเนี่ยถ้าแก้ไขนะน่าจะบอกว่าเป็นโรคหลอดเลือดที่ไตตายกันไม่มีใครตายจากเบาหวานมะเร็งเลยตายจากหลอดเลือดไม่กินอาหารก็หลอดเลือดถ้าหลอดเลือดดีๆให้อาหารดีๆแปะกล้วยนี่มันจะมีฟาบานอยด์เทอร์เพนอยด์เนี่ยกินเข้าไปเถอะครับเราจะรู้ว่ามันแก้ไขโรคแห่งความเสื่อมที่มันกระเพื่อมขึ้นมาสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: ช่วยปิดยูนิดหนึ่งนะครับคุณดีคุณดีครับ
5: จ้ะแม่ทีเองจ้ะแม่ทีวัลคังนะคะ
1: โอ้
5: เคยโทรมาแล้วกินแปะกล้วยแล้วมันก็ดีขึ้นแต่ตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วแก่แล้วไงก็ไม่ทราบแสบท้องเหลือเกิน
1: โอ้คนละเรื่องคนละเรื่องคนละเรื่องตอนนี้แม่ชีอายุเท่าไหร่ครับ
5: 84ค
1: ่
5: ะ
1: 84น้ำหนักส่วนสูงนะครับ
5: ส่วนสูง150
1: น้ำหนักเท่าไหร่ครับ
5: น้ำหนักก็48เอง
1: โอ้ดีมากน้ำหนักดีมากเลยไม่อ้วนนะครับ
5: เป็นเพราะลำไส้หรือเปล่า
1: เดี๋ยวฮะได้กินอาหารวันละกี่มื้อครับ
5: วัน2มื้อค่ะ
1: แล้วตอนหิวก็ไม่กินใช่ไหมครับ
5: หิวชงไอ้พวกเม็ดมังลักอะไรเงี้ย
1: โอ้
5: เม็ดมังลักกับของเครื่องดื่มอะไมโลโอนตินแปะกล้วยอะไรเงี้ย
1: แล้วมีเบาหวานความดันไขมันสูงไหม
5: ไม่มีมีแต่ไขมันอยากกระตำ
1: โอเคไม่ไอ้ก็กินอาหารก็ดีแล้วอาหารเป็นยาทีนี้เวลาถ่ายออกมามีสีดำสีแดงมีอะไรผิดปกติ
5: ไหมครับไม่มีเลยปกติเลยแต่มันทำไมแสบท้อง
1: แสบท้องมันน่าจะมีการอักเสบหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอยู่แสบท้องมันแสบเหนือสะดือหรือใต้สะดือครับ
5: ข้างบนเนี่ยข้างบนนะ
1: แล้วมีการเรือไหมครับ
5: ฮะมีการเรือค่ะไม่เรือค่ะได้แต่ผ่ายเวลาเขาจะปวดนะแสบท้องปวดท้องเหือจะออกแม่ชีก็อายุมากแล้วนะก็ปรึกษาด้วย
1: ไม่ใช่มันต้องหาสาเหตุแห่งทุกข์ให้เจอเหมือนกับแม่ชีเนี่ยหลักของพุทธศาสนาอานนท
5: ์จะกินยาแปะกล้วยต่อได้ไหมเนี่ย
1: เดี๋ยวก่อนที่จะเย็นมันกินก็ไม่เกี่ยวกันนะครับมันต้องรู้สาเหตุแล้วไปตรวจที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าเป็นกรดไหลย้อนหรือเป็นอะไรครับ
5: ไม่อะเขาบอกว่าลำไส้บาง
1: มันมีแผลใช่ไหมฮะ
5: ไม่ทราบเขาก็ไม่บอกนะคะ
1: แล้วเวลากินของเปรี้ยวๆเผ็ดๆมันจะแสบท้องไหมครับ
5: โอ้เผ็ดกินไม่ได้เลยทานแต่ข้าวต้ม
1: โอเคครับเชิญอาจารย์มาทำงานมันจะแก้ไขยังไงครับเขาเป็นเกี่ยวกับหมอก็บอกว่าลำไส้บางคืออะไรทำไมปวดท้องประจำน้ำหนักส่วนสูงก็ได้กินแปะกล้วยอยู่นะครับทีนี้ควรจะแก้ไขหรือไม่ยังไงแล้วหมอให้ยาเป็นน้ำๆด่างๆขาวๆมากินด้วยใช่ไหมครับ
5: มีค่ะให้มา
1: โอเคครับแล้วก็ให้
5: ปวดมันแบนนะคะ
1: โอเคครับ
5: แบนยา
1: แล้วก็ให้ยาพวกมิลิซิตมาด้วยหรือเปล่าครับ
5: จะให้ค่ะให้กินก่อนอาหาร
1: โอ้อาจารย์เขาว่าให้ยาครบสูตรแล้วเชิญอาจารย์ณัฐพัฒนาครับเชิญเลยครับ
0: พออายุมากขึ้นเนี่ย
5: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: ครับสวัสดีครับพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยลำไส้กระเพาะมันไม่ได้แข็งแรงเหมือนสมัยที่เป็นสาวๆนะครับการหลั่งน้ำย่อยก็น้อยลงไม่สมดุลการเคลื่อนไหวของกระเพาะลำไส้ก็น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คนไข้มีอาการได้แน่นท้องจุกเสียดเนี่ยนะครับอาการที่แม่ชีเล่ามาให้ฟังก็น่าจะคิดถึงเรื่องของกระเพาะหรือไม่ก็ลำไส้เล็กกันนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาที่โรงพยาบาลก็ต้องทานยานะครับซึ่งต้องทานยาเป็นประจำนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ต้องทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยนะครับนะฮะอาหารที่ทานก็ต้องเป็นอาหารที่ไม่มีรสจัดไม่เผ็ดนะครับเราต้องยอมรับว่าโรคกระเพาะเนี่ยเป็นโรคที่รักษายากรักษาหายยากและบางทีมันก็เกี่ยวข้องกับจิตใจด้วยนะครับถ้าเรามีความเครียดวิตกกังวลเนี่ยมันก็หายยากเพราะนั้นหมอคิดว่าทานยาของโรงพยาบาลก็ดีแล้วนะครับจะทานสมุนไพรก็ทานได้นะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุด
5: ไม่แสลงอะไรใช่ไหมคะไม่เกี่ยวกันใช่ไหมคะแม่ชีทานมา10ปีแล้วนะแปะกล้วยเนี่ย
0: คือถ้า
5: หมอก็
0: สามารถที่จะทานได้นะครับ
5: คือจะไม่ลงยาหมอโรงพยาบาลเยอะจังเลยให้มาแม่ชีก็ทานจนเกือบหมดอ่ะเดี๋ยวจะถึงเขานัดอีกแล้วเขา3เดือนที2เดือนทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะทานแปะกล้วยด้วยจะมีปัญหาไหมคะ
0: ก็สามารถทานร่วมกันได้ครับสมุนไพรเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะเป็นสารธรรมชาติแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยแม่ชีก็ต้องทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยนะครับแล้วถ้ามันเป็นบ่อยๆเป็นเรื้อรังแบบเนี้ยนะครับส่วนใหญ่แล้วคุณหมอก็จะแนะนำให้คนไข้ไปส่องกล้องดูซิว่าเอ๊ะมันมีการอักเสบหรือเปล่ามีเลือดออกไหมหรือว่ามีติ่งเนื้อที่มันผิดปกติอะไรหรือเปล่านี่ก็ต้องรักษาที่โรงพยาบาลเป็นหลักนะครับดีแล้ว แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือพฤติกรรมส่วนตัวในเรื่องของการบริโภคก็ต้องปรับต้องเปลี่ยนด้วยต้องทานอาหารให้เป็นเวลาอย่าทานอาหารที่มีรสจัดอาหารที่ผ่านกระบวนการซับซ้อนอาหารข้างเกินอาหารปิ้งย่างนี่ก็ต้องพยายามเลี่ยงนะครับเพราะลำไส้ของเรานะครับกระเพาะมันไม่ได้แข็งแรงเหมือนสมัยที่เป็นสาวนะครับการหลั่งน้ำย่อยก็ผิดปกติการเคลื่อนไหวก็ผิดปกติเพราะนั้นต้องดูแลนะครับแล้วก็อยู่ต้องอยู่ใกล้หมอนะครับแล้วก็เราต้องยอมรับว่าโรคกระเพาะเนี่ยเป็นกันเยอะและเป็นโรคที่หายยากนะครับ
5: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะแค่นี้นะคะคุณหมอรบกวน
1: คืออย่างเงี้ยผมขอความเห็นนิดนึงนะครับ
5: ค่ะ
1: ยาที่เขาให้เป็นด่างนะครับเวลาเราหิวนะครับมันจะมีกรดไฮโดรคลอริกออกมา
5: หิวก็ไม่ได้แสบท้องมันดิ้นต้องหาอะไรดื่ม
1: ต้องกินแป้งหน่อยนะกินข้าวก็ได้ครับกินข้าวต้มก็ได้ครับกินน้ำข้าวก็ได้ครับ
5: เช้าก็ต้มน้ำข้าวอะไรเงี้ย
1: น้ำข้าวก็ดีนะฮะเพราะบางครั้งบางคราวเนี่ยเราจะต้องมีอาหารประเภทแป้งอยู่ด้วยนะครับเม็ดบางรักเนี่ยมันไม่มีแป้งนะครับผมอยากให้แม่ชีเนี่ยลองงดนิดนึงถือว่าน้ำข้าวเป็นยาก็แล้วกันนะครับกินอย่าปล่อยให้หิวนานเพราะว่าเมนกรดไฮโดรคลอริกมันจะหลั่งออกมากินแล้วมันน่าจะดีขึ้นนี่เป็นยาคล้ายๆกับยาน้ำที่เขาให้มาเป็นด่างนะครับนะลองกินน้ำข้าวแทนนะครับแล้วเป็นยังไงโทรมารายงานใหม่นะครับสวัสดีครับ
5: รบกวนสาธุค่ะ
3: ท่านที่ต้องการสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทกับนายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันมี10เครื่อง10หมายเลขโทรไปได้เดี๋ยวนี้ครับเก็บเงินปลายทาง0625100560-9อีกครั้งนะครับ0625100-9ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: คุณผู้ฟังคะจากการติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงในแต่ละช่วงแต่ละช่วงช่วงนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการยืนยันนะคะยืนยันตัวตนคุณผู้ฟังคะว่าสุขภาพกับเสียงเพลงนั้นท่านผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังได้ทุกทิศทั่วไทยทุกทิศทั่วโลกค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.kcsradio.online นะคะ www.kcsradio.online ค่ะคุณฟังคะส่วนในเรื่องของการใช้หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666ที่จะโทรเข้ามาปรึกษากับทีมแพทย์นั้นก็เรียนเชิญได้ทุกเวลานะคะถ้าไม่เจอคุณหมอเช้าสายบ่ายเย็นกลางคืนนะถ้าไม่เจอวันใดวันหนึ่งทางทีมงานก็จะเก็บคำถามของคุณผู้ฟังแล้วก็มาปรึกษากับคุณหมอแล้วก็นำข้อมูลไปตอบให้กับคุณฟังแต่ทุกๆวันโดยมากก็จะเจอกันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ตอนนี้ในต้นโรงเรียนได้ทราบว่ามีทีมแพทย์เกือบทุกวันเลยค่ะจันทร์ถึงศุกร์ก็มีอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์อาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงตอนเช้าพอสายๆหน่อยเช้าวันจันทร์ก็จะมีศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพลังวชิรามาดูแลคุณฟังกันนะคะพร้อมกับวันศุกร์แล้วก็พอวันพฤหัสบดีก็จะมีรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมมาประจำการตั้งแต่ภาคเช้าวันพุธบ่ายก็จะมีนาวาเอกนายแพทย์พนิจจันทรภักดีประจำการให้พร้อมกับวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์3ทุ่มถึง4ทุ่มพร้อมกันนั้นก็มีนาวาโทนายแพทย์ธราธิปประคองวงที่คอยดูแลคุณฟังอยู่อย่างห่วงห่วงห่างห่างนะคุณฟังคะเพราะภารกิจของคุณหมอท่านเยอะอย่างไรก็ตามรายการนี้จึงเป็นโรงพยาบาลทางอากาศให้กับท่านผู้ฟังของเราได้สอบถามนะคะได้พูดคุยได้ปรึกษาปัญหาโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวกับการที่จะโทรศัพท์มาพูดคุยกับคุณหมอไม่มีการเรียกบินเก็บเงินนะแต่ว่าค่าโทรศัพท์คุณฟังอาจจะจำเป็นที่จะต้องจ่ายนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดท่านผู้ฟังโทรศัพท์มาคุยได้เลยนะคะทุกปัญหาค่ะคุณฟังเราจะแก้ไขให้กับท่านฟังและพร้อมกันนั้นก็ยืนยันว่าหากว่าคุณฟังทุกท่านที่โทรเข้ามานี่ไม่ใช่หน้าม้านะคะแต่เป็นตัวตนจริงๆของท่านผู้ฟังอยู่ภาคเหนือฟังก็โทรเข้ามาภาคใต้ฟังก็โทรเข้ามาตะวันออกเฉียงเหนือฟังก็โทรเข้ามาภาคตะวันออกภาคกลางปริมณฑลกรุงเทพหรือว่าต่างประเทศก็โทรเข้ามาปรึกษาเหมือนกันเช้าสายบ่ายเย็นได้หมดส่วนคุณผู้ฟังที่สนใจสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งนั้นท่านใช้โทรศัพท์ที่คลินิกสี่แยกไฟฉายนะคะโทรในช่วง8โมงเช้าถึง17นาฬิกาวันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์วันอาทิตย์8นาฬิกาถึง17นาฬิกาชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนค่ะอยู่ที่ไหนที่ใดนะคะก็หมายเลขโทรศัพท์พร้อมให้ด้วยแล้วก็จะดำเนินการจัดส่งให้อย่างดีที่สุดค่ะคุณฟังคะนอกเหนือจากนั้นนะคะต้องยอมรับว่าสำหรับผู้ซึ่งมีความสนใจสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งซึ่งจะทานคู่กับไวเฮิร์บนั้นเราก็จะมีทีมแพทย์ให้คำแนะนำหรือว่าบางท่านอาจจะทานแต่แปะกล้วยตราไวกิ้งอย่างเดียวพร้อมกับกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ละท่านแต่ละคนมีสภาพที่แตกต่างกันทางรายการไม่บังคับนะคุณฟังว่าท่านจำเป็นที่จะต้องทานแปะกล้วยคู่กับไวเฮิร์บท่านจะต้องกินกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ด้วยท่านต้องซื้อไปทั้งชุดท่านต้องอย่างเงินอย่างนี้เราไม่เคยบังคับนะคุณฟังมันเป็นความประสงค์ของคุณผู้ฟังเองอย่างอาจจะปรึกษาคุณหมอแล้วอยากจะสอบถามคุณหมอว่าควรจะทานอะไรดีควรจะทานไหมบางทีคุณหมอก็บอกว่าก็ไม่จำเป็นนะทานอาหารดีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นนะคะวิตามินแร่ธาตุอาหารครบอยู่แล้วคุณจะเสริมจะเติมไปทำไมให้เปลืองกระตังคุณไม่ได้ขาดนะคุณก็ดีอยู่แล้วสุขภาพก็ดีอยู่แล้วคุณหมอไปเช็คที่โรงพยาบาลเจาะเลือดผลเลือดมันก็ไม่สูงเบาหวานก็ไม่มีนะคะออกกำลังกายเพียงพอพักผ่อนให้เต็มที่เท่านี้ก็พอ นะคะคุณผู้ฟังคะติดตามรับฟังสุขภาพกับเสียงเพลงได้ทั้งในระบบ AM แล้วก็ FM รวมทั้ง www.kcsradio.online ในรูปแบบของเว็บไซต์ค่ะออนไลน์กันนะคะแล้วนอกเหนือจากนี้ก็จะมี YouTube สุขภาพกับเสียงเพลงออกอากาศสดที่ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังได้รับชมได้จะเป็น 89.0 เคียงคู่มากับ101กองบัญชาการกองทัพไทย 91.5 เมกะเฮิรตซ์ท่านติดตามรับฟังได้เลยนะคะส่วนพลปตอ AM หรือว่าจะเป็น AM 1269 AM สทร2บางนา AM ม2774จังหวัดระยองฟังได้ทุกวันนะคะแล้วก็เกือบทุกๆเวลาพยายามที่จะเพิ่มเติมให้คุณฟังนะคะที่รับฟังในระบบAM ได้ฟังให้ชัดมากๆให้ชัดเจนทั่วทั้งประเทศเพราะระบบ AM นั้นจะมีประโยชน์กับบรรดาพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนที่อาจจะขาดความรู้นะคุณหมอท่านปรารถนาที่จะให้เข้าใจในเรื่องของสุขภาพท่านอาจจะให้ดูแลท่านไม่อยากให้ใช้เงินไปซื้อยาท่านอยากจะให้ทานอาหารรู้จักการผ่อนผันตัวเองทำงานก็ทำพักผ่อนก็ต้องพักการดูแลสุขภาพก็ต้องทำตรงนี้เป็นความปรารถนาดีจากทีมแพทย์ของรายการที่มอบให้กับคุณผู้ฟังด้วยการใช้อาหารเป็นยารักษาสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอถ้าจะเสริมจะเติมด้วยแปะกุ้ยตราไวกิ้งก็เป็นสิทธิ์ของคุณฟังนะคะแต่ว่ากับการที่จะสั่งซื้อข้อให้รับจากมือแพทย์จะได้ปลอดภัย0625100561ค่ะถ้าไม่ติดหมายเลขนี้ก็โทรใหม่เปลี่ยนใหม่เป็น0625100565ก็ได้นะคะคุณฟังคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงใช้อาหารเป็นยาแล้วก็ดูแลสุขภาพในองค์รวมนะคะชีวิตจะได้ปลอดภัยและจะได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆค่ะรักษาตัวอยู่ที่บ้านปลอดภัยที่สุดใช้อาหารเป็นยาออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอตามด้วยแปะกุ้ยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260 บาทสวัสดีค่ะ

0: รมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค
2: ่
3: ะ
2: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลินค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊สวัสดีค่ะอาจารย์สุภัทราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
5: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะสาระน่ารู้วันนี้นะคะเรื่องของกระสายเส้นค่ะกระสายเส้นก็คืออาการปวดเส้นนะคะคำว่ากระสายเส้นก็เป็นคำพูดของแผนโบราณนะคะก็คือสมัยโบราณมักจะเรียกอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนั้นว่ากระสายเส้นนะคะเพราะนั้นอาการกระสายเส้นนะคะหลักๆก็คืออาการปวดเมื่อยตามร่างกายค่ะจะเป็นกันมากในวัยประมาณ32ปีขึ้นไปนะคะตำราแพทย์แผนไทยเรียกโรคนี้ว่ากระสายเส้นนะคะก็คือโรคในกองลมกองเส้นนั่นเองนะคะในบุคคลที่อายุมากกว่า32ปีนี้นะคะก็จะพบปัญหาส่วนมากก็คือโรคปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะตามข้อตามกล้ามเนื้อนะคะเนื่องจากว่านะคะธาตุลมเสื่อมนะคะลมไม่สามารถแล่นไปตามร่างกายหรือว่าตามเส้นเอ็นต่างๆนั้นได้นะคะลมติดขัดก็เลยกันนะคะในปัจจุบันนี้จะพบมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการบริโภคซะส่วนใหญ่นะคะคือเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะคะลองลงมานะคะก็คือเกิดจากการออกกำลังกายผิดหลักนะคะการกินอาหารก็ส่งผลให้เกิดโทษกับร่างกายนะคะแล้วก็ทำให้เลือดหนืดเลือดข้นด้วยนะคะอาการเลือดหนืดเลือดข้นก็จะทำให้ร่างกายของเรานี่ปวดเมื่อยแล้วก็เจ็บปวดแล้วก็ส่วนนั้นอักเสบได้เหมือนกันนะคะดังนั้นหมอก็จะแจงรายละเอียดของอาการปวดต่างๆให้ฟังนะคะก็คือว่าอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนั้นเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อตรงส่วนนั้นทำงานมากนะคะกล้ามเนื้อนะคะทำงานหนักในบางตำแหน่งนะคะก็จะทำให้เกิดอาการเมื่อยล้านะคะหรือว่าอาการเกิดอาการหดเกร็งเฉพาะที่นะคะอาการก็จะปวดในบริเวณกล้ามเนื้อที่มีปัญหานั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นที่หลังที่เอวที่บ่านะคะที่ต้นคอส่วนใหญ่นะคะก็จะมาอยู่ในลักษณะของคนไข้นั่นเองก็คืออยู่ในท่าที่ผิดนะคะเป็นเวลานานๆนะคะหรือว่ายกของหนักนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเรานั่งนานๆเหมือนกันนะคะก็จะปวดเมื่อยส่วนนั้นเนื่องจากว่าเส้นเอ็นส่วนนั้นก็ต้องทำงานหนักอยู่ในท่าเดิมๆนั้นนานๆนะคะบางทีอาจจะเจ้าตัวเองก็ไม่รู้ว่าอยู่ในลักษณะท่านั้นนานนั้นเป็นการผิดท่านะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งการโก่งอะไรอย่างนี้นะคะก็จะทำให้กระดูกส่วนนั้นหรือว่าเส้นเอ็นส่วนนั้นทรุดโทรมแล้วก็กล้ามเนื้อก็อาจจะอักเสบนะคะการหดเกร็งก็จะทำให้ปวดได้อย่างเช่นบางคนนี่นะคะท่านอนก็มีปัญหาได้เหมือนกันนะคะเพราะว่านอนไม่เหมาะสมอย่างเช่นว่านอนในหมอนสูงเกินไปนะคะก็จะทำให้คอเอียงไปอีกข้างใดข้างหนึ่งนะคะก็เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอก็จะทำให้ปวดต้นคอด้วยแล้วก็ปวดศีรษะด้วยแล้วก็การที่นอนหมอนนิ่มเกินไปนะคะก็จะทำให้กระดูกส่วนนั้นโก่งได้งอได้นะคะถ้านอนเป็นเวลานานๆ นะคะพอตื่นมาก็จะรู้สึกปวดเมื่อยด้วยนะคะก็และถ้าใช้นะคะถ้าใช้ที่นอนแข็งเกินไปอย่างเช่นนอนกับพื้นนะคะแล้วก็นอนหงายเป็นเวลานานๆ นะคะไม่ค่อยได้เปลี่ยนอิริยาบถพวกนี้นะคะก็จะปวดสันหลังนะคะส่วนเอวก็จะมีอาการแอนตัวผิดปกตินะคะเพราะว่าส่วนนั้นก้นและสะโพกนะคะติดกันกับพื้นมากเกินไปนะคะแล้วก็หนุนให้ส่วนเอวแอนขึ้นก็ทำให้ปวดหลังได้นะคะเนื่องจากไปดัดส่วนนั้นนะคะการยกของหนักก็เหมือนกันนะคะในท่าที่ไม่ถูกต้องก็จะทำให้ปวดเจ็บที่บริเวณเนื้อบริเวณนั้นที่เสียหลักไปนั้นนะคะอย่างเช่นอาการปวดเส้นเอ็นเมื่อมีอาการเคลื่อนไหวข้อมากๆนะคะอย่างเช่นข้อไหล่ข้อศอกข้อมือข้อเท้าอะไรพวกนี้นะคะก็จะเกิดการอักเสบของเส้นได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคะถ้าอาการปวดนะคะจากเส้นประสาทนะคะหรือว่าจากต้นคอขึ้นไปที่ศีรษะเรานี้นะคะ ส่วนประสาทนั้นๆนะคะก็จะมีอาการปวดเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าบางคนก็นึกว่าตัวเองเป็นความดันสูงบางคนก็นึกว่าเป็นไมเกรนอะไรพวกนี้นะคะจริงๆแล้วอาจจะเกิดจากเส้นเอ็นที่บริเวณคอบริเวณบ่าก็เหมือนกันนะคะทำให้กล้ามเนื้อที่ไปเลี้ยงเส้นประสาทนั้นนะคะอ่อนแรงลงอย่างเช่นถ้าเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงถูกกดทับนะคะก็จะทำให้ต้นคอของเราตื่นมาก็เหมือนคนคอตกหมอนนะคะแล้วก็อย่างเราไปกดทับที่กระดูกต้นคอก็จะเกิดจากกระดูกสันหลังบริเวณคอนะคะเสื่อมแล้วก็มีแคลเซียมมาเกาะอยู่มากนะคะก็จะทำให้กดทับเส้นประสาทที่ออกจากช่องระหว่างกระดูกคอก็จะมีอาการปวดที่คอไหล่แล้วก็อาจจะปวดลงไปที่แขนแล้วก็มือนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีอาการที่ต้นคอเป็นต้นเหตุนะคะนอกจากนี้นะคะเส้นบริเวณหลังนะคะเอวก็เกิดได้บ่อยเช่นกันนะคะส่วนมากก็เกิดจากการยกของหนักนะคะในท่าที่ไม่ถูกต้องทำให้ส่วนของกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกซึ่งอยู่ระหว่างกระดูกสันหลัง2อันนั้นนะคะเคลื่อนออกจากกันจากตำแหน่งเดิมนะคะมากดทับเส้นประสาทที่อยู่ใกล้เคียงก็จะเกิดอาการปวดหลังอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเฉียบพลันนะคะเพราะว่าเนื่องจากอิริยาบถของท่านนั้นๆ นะคะจะมีอาการปวดร้าวไปที่ขาแขนข้างใดข้างหนึ่งหรือว่าทั้งสองข้างนะคะอาการปวดข้อต่อข้อพับก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นบ่อยนะคะส่วนใหญ่นะคะผู้สูงอายุนะคะก็จะเป็นโรคข้อได้หลายโรคเลยนะคะที่เจอบ่อยก็คือข้อเสื่อมนะคะส่วนมากพบที่หัวเข่าโดยเฉพาะในรายที่อ้วนมากหรือว่าในคนที่ทำงานแบกหามต้องแบกของหนักน้ำหนักมากๆนานๆนะคะทำให้ข้อเข่าต้องรับน้ำหนักมากกว่าเมื่ออายุมากขึ้นก็จะเกิดอาการปวดข้อได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคะลักษณะการนั่งของคนไทยเนี่ยนิยมนั่งกับพื้นโดยการนั่งพับเพียบอย่างนี้ก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันนะคะ อย่างเช่นนั่งขัดสมาธิหรือว่านั่งยองๆนะคะมีการพับงอของหัวเข่าบ่อยๆครั้งนะคะแล้วก็เส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อรอบเข่ามีการยืดผิดปกติแล้วก็ในช่วงที่มีการงอเข่ามากๆเลือดก็จะมาเลี้ยงเข่าไม่สะดวกนะคะก็จะเป็นสาเหตุทำให้หัวเข่าไม่มีแรงและก็เกิดปัญหาในเวลาต่อมานั้นก็คือนอกจากจะมีบริเวณหัวเข่าและก็ข้อเสื่อมแล้วนะคะนิ้วมือนิ้วเท้าด้วยแล้วนะคะบ่อยครั้งเข้าก็จะทำให้เกิดอาการบวมน้ำและก็อักเสบได้นะคะบางรายก็จะมีอาการปวดและก็ข้อบวมร่วมด้วยนะคะบางรายไม่บวมแต่ก็ปวดแบบแห้งๆได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นข้อนิ้วมือนะคะส่วนปลายเกือบทุกนิ้วเลยนะคะส่วนมากพบในสตรีก็คืออาจจะเกี่ยวข้องกับการทำงานนะคะที่ใช้มือมากบางคนก็จะมีอาการนิ้วล็อกอะไรพวกนี้นะคะก็เกิดจากสาเหตุการทำอะไรบ่อยๆแล้วก็ซ้ำๆนั้นนะคะแล้วก็อาการปวดข้อที่เกิดจากสาเหตุอื่นนั้นก็จะได้แก่พวกโรคเกาต์นะคะแล้วก็การติดเชื้อในข้อแล้วก็โรคชนิดอื่นๆอย่างเช่นพวกรูมาตอยพวกนี้นะคะในรายอาการปวดเมื่อยตามเส้นเอ็นนะคะโดยเฉพาะปวดในเส้นเลือดหรือเขาเรียกว่าเลือดดำเลือดขอดนั้นนะคะคือหมอจะแนะนำอย่างนี้นะคะก็คือมันจะเกิดขึ้นจากเส้นเลือดแดงแล้วก็เส้นเลือดดำนี้นะคะถ้ามีอาการผิดปกติของเส้นเลือดแดงหรือว่าเส้นเลือดดำก็จะทำให้เกิดอาการปวดได้นะคะแต่ลักษณะการปวดจะแตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่น เกิดจากเส้นเลือดแดงตีบแคบลงนี้นะคะเลือดเดินไปสู่กล้ามเนื้อไม่สะดวกก็จะทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยที่กล้ามเนื้อนั้นแล้วก็บวมแดงนะคะการปวดก็จะเป็นค่อนข้างปวดแบบเร็วนะคะไม่ใช่ว่าปวดเรื้อรังนะคะคือบางครั้งนี้ไม่ได้ไม่คิดว่าจะมีอาการด้วยซ้ำไปนะคะแต่อยู่ๆแล้วการเดินของเลือดนั้นค่อนข้างจะไม่ดีนะคะก็จะทำให้ปวดขึ้นมาทันทีก็มีแล้วก็มักจะมีอาการจนทำให้ผู้ป่วยต้องหยุดการเคลื่อนไหวได้เหมือนกันนะคะหรือว่าการใช้งานของกล้ามเนื้อนั้นๆ นะคะอย่างเช่นว่าถ้าเส้นเลือดแดงที่ขาตีบนะคะถ้าเดินมากนะคะกล้ามเนื้อขาต้องการเลือดไปเลี้ยงมากขึ้นแต่เลือดไปเลี้ยงไม่ได้นะคะก็จะทำให้กล้ามเนื้อทำงานต่อไปไม่ไหวนะคะเกิดอาการเจ็บปวดจนต้องหยุดเดินแล้วก็นั่งพักนะคะเพราะว่าลักษณะอาการอย่างนี้เกิดจากเส้นเลือดแดง ตีบนะคะคือหลังจากที่เราพักแล้วอาการจะค่อยๆดีขึ้นนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพกันนะคะ
2: ทีมงานสมุนไพรได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรของเราไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
3: สวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงนะคะชื่ออะไรคะ
6: ตาจองคำจ้ะ
3: ปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วครับ
6: มันเข้าเจ็ดเจ็ดกว่าลายไม่ถูกเจ็ดเจ็ด
3: ค่ะ77ปีนะคะ
6: จ้ะ
3: ตอนนี้คงไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรแล้วใช่ไหมคะคุณป้า
6: ป้าแต่ยังเป็นแม่บ้านอยู่เลย
3: โอ้ยังเป็นแม่บ้านยังประกอบอาชีพแม่บ้านใช่ไหมคะ
6: จ้ะเขายังไม่ไล่ออก
3: เขายังไม่ไล่ออกยังไม่ไล่ออกตลอดชีวิตนะคุณป้ายังต้องทำอาชีพนี้อยู่นะ
6: จ้ะ
3: เดี๋ยวคุณพ่อบ้านจะโกรธเอานะถ้าไล่ออกเนี่ยนะ
6: พ่อบ้านไม่โกรธหรอกเพราะว่าไปแล้วอยู่คนเดียวลงไปแล้ว
3: โอ้เหรอคะนานแล้วยังคุณป้า
6: ก็4-5 ปีแล้วละมั้ง
3: แล้วคุณป้าอยู่คนเดียวเหรอคะ
6: อยู่กับลูกแม่ลูกเขาก็อยู่กับบ้านป้าก็อยู่บ้านบ้านเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกันน่ะลูก
3: อ๋ออยู่คนละหลังนะคะ
6: จ้าจ้าม
3: ีลูกๆดูแลคุณป้าอยู่เนาะ
6: จ้าจ้า
3: คุณป้าบ้านอยู่แถวไหนคะเนี่ย
6: อยู่บางปูอำเภอเมือง
3: บางปูเหรอคะ
6: สมุทรปราการสมุทรปราการ
3: อ๋อสมุทรปราการแล้วคุณป้าฟังรายการช่วงไหนกี่โมงคะ
6: โอ้ยป้าฟังช่วงตอนวันวันนั้นนี่มั่งวันอาทิตย์มั่งวันเสาร์ละมั่งแต่เวลางานป้าไม่ค่อยมีหรอกป้าทำราชการน้อยๆเขาหยุดเสาร์อาทิตย
3: ์คุณป้าเป็นข้าราชการเกษียณแล้วเหรอคะ
6: แม่บ้านน้อย
3: ๆอ๋อเป็นแม่บ้านเป็นข้าราชการมาก่อนไหมคะคุณป้า
6: ไม่ข้าราชการนกไหลโอ้ยผ่านมาหลายโรงงานตอนน
3: ี้
6: อยู่โรงสีบางกอกเจอวินเจอวิน
3: ค่ะที่ติดต่อมาทางรายการเนี่ยคุณป้ามีปัญหาสุขภาพเป็นอะไรคะ
6: เขาไม่ค่อยดีลูกแต่ว่าปวดหลังตอนแรกปวดหลังนะปวดหลังแล้วขาเขาเนี่ยมันไม่ค่อยดีเดินจะเสียวป้าก็ซื้อไอ้เนี่ยมันมีจันมาขาไอ้หลังมันหายปวดไปเนาะมันกินยาถูกยาอะไรจ้ะ
3: ค่ะ
6: มันได้ว่ายาซื้อยามณีจันทร์มา2 เที่ยวมั้ง
3: ก็หาย
6: ปวดหลังตอนแรกรัดหลังอยู่เรื่อยนะรัดเอวรัดเอวอยู่เรื่อยเดี๋ยวนี้ไม่ได้รัดนะ
3: อ๋อแสดงว่าคุณป้าซื้อไป2 ครั้งแล้วใช่ไหมคะ
6: ใช่
3: แล้วคุณป้าทานอะอยู่กี่กระปุกอะคะที่ว่าซื้อไป2 ครั้งเนี่ย
6: ก็2 กระปุกแล้วก็จันเจ้าด้วยจันเจ้าด้วยจันเจ้าแต่ป้าจันยังไม่เอามันทันงานก็เลยซื้อจันเจ้าแล้วอีกคนเขาก็แนะนำมันไม่ค่อยถ่ายก็เลยให้เอามณีจันอีกด้วย
3: ค่ะ
6: อ๋อ
3: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างคะคุณป้าหลังจากที่ทานไป
6: มันก็หายปวดหลังไงไปที่ยังโทรถ

0: ามากินซ้ำซะอีกนะเออว่างี้
1: อ๋อแล้วก่อนหน้านี้มีอาการท้องผูกด้วยเหรอคะคุณป้า
0: ฮะ
1: มีอาการท้องผูกด้วยเหรอคะ
0: มันมีอาการท้องผูกในน้องไม่ค่อยทายเงี้ยไม่ค่อยทายเงี้ยเออ
1: แล้วพอทานสมุนไพรไปเนี่ยก็ทำให้ถ่ายคล่องขึ้น
0: เออแล้วถ่ายเออ
1: คุณป้าโทรเข้ามาสั่งซื้อในครั้งนี้เป็นกระปุกที่เท่าไหร่ราคาคุณป้า
0: ครั้งที่สามแล้วนะ
1: กระปุกที่สามแล้วนะคะ
0: ใช
1: ่ใช่ค่ะแล้วคุณป้ามีความเชื่อมั่นในสมุนไพรไทยยังไงคุณป้าลองเล่าให้ฟังสิคะ
0: เออป้าชอบพวกสมุนไพรอยู่แล้วยาไม่ยานั่นป้าไม่เคยกินเลยส่วนมากหาเป็นหาสมุนไพรเนี่ย
1: ส่วนใหญ่คือคุณป้าทานสมุนไพรอยู่แล้วก็เลยมีความเชื่อมั่นใช่ไหมคะ
0: จ้าจ้า
1: ค่ะแล้วคุณป้าคิดว่าราคาของสมุนไพรเนี่ยเหมาะสมกับคุณภาพไหม
0: เหมาะเออเนี่ยมันเหมาะสมไม่สูงเกินไปไง
1: ค่ะ
0: ไม่สูงเกินไปเออ
1: ค่ะคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปไหมคะ
0: จ้าจ้าจ้า
1: เพราะในหนึ่งกระปุกก็มี100แคปซูลเลยเนาะคุณป้าก็ทานอยู่ได้นานเนื่องจากจะโทรมาสั่งอีกใช่ไหมคะ
0: จ้าจ้า
1: ค่ะ
0: มีป้าก็เว้นมาหลายวันแล้วหลักเป็นเดือนแล้วนะเออเลิกได้เอายาไอเนี่ยมานิจัน
1: เป็นยังไงคะลูกๆบอกอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับสมุนไพร
0: อ๋อเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ไม่ว่าอะไรไม่จะซื้อก็ซื้อกินจะกินก็กินไป
1: ค่ะดูคุณป้ายังล่าเริงสดใสอยู่เลยเนาะแสดงว่าอาการก็คือดีขึ้นเรื่อยๆนะถึงล่าเริงสดใสอย่างนี้เนาะ
0: ใช่ๆๆ
1: แล้วคุณป้ามีอะไร
0: กินนั่นไว้นะป้าก็กินไว้งั้นน่ะมาวันดีอ่ะมันดีมันหายปวดหลังไปอ่ะก็กินให้ต่อเนื่องไปกินมั่งเว้นมั่งไปยังดีเน
1: าะแล้วก่อนหน้าที่คุณป้าจะมาเจอสมุนไพรในรายการเนี่ยคุณป้ารักษาตัวเองยังไงคะดูแลตัวเองยังไง
0: พวกสมุนไพรเนี่ยเฟ้นหากินพวกสมุนไพรเนี่ย
1: ก่อนหน้านี้ที่กินตัวอื่นมาเนี่ยมันไม่ดีขึ้นเหรอคะหรือว่ามันเป็นยังไงคุณป้าม
0: ันไม่ค่อยดีมาเจอน้องสาวมันซื้อจันเจ้ามันก็ซื้อก็อ่านตลาดดูมันก็เข้าท่านะวะก็เลยสั่งจันมาแล้วอีกคนเขาแนะนำว่าเอามานี่จันด้วยสิป้าเอออ
1: ๋อแสดงว่าที่คุณป้าสั่งเนี่ยก็คือเริ่มจากน้องสาวทานก่อน
0: น้องสาวทานไอ้นี่ไงจันไอ้อะไรก็เป็นพวกโรคผิวหนังอ่ะ
1: ค่ะ
0: จันเจ้าจ้ะแล้วก็เลยป้าก็เลยสั่งด้วยแล้วก็สองอย่างนั่นแหละเออในนี้ก็เลยเขาแนะนำให้เอาจานจ้าเอามาดีจาน
1: อ๋อนี
0: ่เอามาดีจานเออ
1: ค่ะนี่คือเหตุผลที่ทำให้คุณป้าได้ทานสมุนไพรในรายการก็เพราะว่าน้องสาวนี่เองใช่ไหมคะ
0: จ้า
1: จ้าแสดงว่าน้องสาวฟังรายการใช่ไหมคะ
0: จ้าจ้าเขาน้องเขาฟังอยู่จ้ะเขาชื่อสิริวันแม่สิริวัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เออจ้า
1: คุณป้ามีอะไรจะฝากบอกถึงท่านผู้ฟังทางบ้านไหมเกี่ยวกับสมุนไพรเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอะไรเนี่ย
0: ใช่ใครอยากดูแลสุขภาพปวดหลังปวดขาอะไรก็ให้กินอยู่ไอเนี่ยมณีจันเนี่ยเออป้าวดีนะเนาะเออเออ
1: คุณป้าวดีค่ะค่ะมีอะไรฝากถึงคุณหมอหลินถึงอาจารย์สุภัทราไหมคุณป้า
0: หมอก็อยากพูดยังไงดีหมอท่านก็คงแข็งแรงดีอะเนาะ
1: ค่ะ
0: เออจ้าไอ้จ้าไอ้ทำจะให้ตลอดไปแล้วกันจะได้ไว้ช่วยคนหาที่ปวดขาอะไรพวกเนี้ย
1: ค่ะทีมงานรายการสมุนไพรทุกๆคนเลยดีใจกับคุณป้าด้วยนะคะที่คุณป้ามีอาการที่ดีขึ้นนะคะ
0: ดีขึ้น
1: ดีใจกับคุณป้าด้วยนะคะขอให้คุณป้าสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นไปนะคะ
0: จ้า
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณป้าขอให้อายุยืนนะคะอยู่เป็นล้มโพล้มไซของลูกของหลานไปนานๆนะคะคุณป้า
0: จ้า
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณป้ารักษาสุขภาพด้วยนะคะ
0: จ้า
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้า
2: ทีมงานรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเพราะเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ขึ้นไปความเสี่ยงของร่างกายจะมากขึ้นเนื่องจากวิถีชีวิตในปัจจุบันนะคะก่อให้เกิดความเครียดสะสมนำไปสู่การเกิดโรคต่างๆตามมามากมายค่ะการใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์เพื่อป้องกันบำรุงและฟื้นฟู

0: นะคะจะช่วยคุณผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นห่างไกลจากโรคภัยต่างๆค่ะด้วยความปรารถนาดีจากรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตค่ะ
1: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
0: คุณผู้ฟังที่ประสบปัญหาสุขภาพนะคะและมีความต้องการที่จะใช้สมุนไพรทางเลือกในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและแพทย์แผนไทยคอยให้คำปรึกษากับท่านผู้ฟังอยู่นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข
2: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0 6 4 2 6 5 1 4 2 6จดทันกันไหมคะถ้าจดไม่ทันนะคะเตรียมปากกากับกระดาษไว้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเราก็จะบอกเบอร์กันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีท่านผู้ฟังหลายท่านเลยค่ะบอกมาว่าบอกเบอร์โทรศัพท์เร็วจังเลยนะคะคุณลุงคุณป้าจดกันไม่ทันเดี๋ยวเราจะบอกกันเป็นช่วงๆไปเลยนะคะเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวมาเข้าเรื่องสุขภาพกันต่อเลยนะคะ
0: คุณผู้ฟังคะโรคทางสายตานะคะอย่างต้อจอประสาทตาเสื่อมมะเร็งดวงตาเยื่อบุตาแห้งหรือว่าสายตาสั้นยาวเกินไปส่วนใหญ่ที่มักจะเกิดกับผู้สูงอายุแล้วนะคะปัจจุบันสามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยค่ะด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปสื่อโซเชียลต่างๆนะคะเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นผ่านทางจอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์หน้าจอแท็บเล็ตนะคะวัยทำงานหลายคนก็ต้องใช้สายตาทำงานหนักมากขึ้นส่งผลทำให้อายุตานะคะสูงมากกว่าอายุของเราค่ะพฤติกรรมการจ้องมองจอนานๆ นะคะเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดปกติทางสายตาได้ด้วยค่ะแต่ก็คงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากใช่ไหมคะดังนั้นคุณผู้ฟังนะคะควรที่จะบำรุงสายตาให้มีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้สายตาเกิดโรคร้ายนะคะทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
3: เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะให้แนะนำตัวชื่ออะไรคะ
4: ค่ะชื่อสำราญมรุมดีค่ะ
3: คุณป้าสำราญมีอายุเท่าไหร่แล้วคะ
4: ตอนนี้72ค่ะ
3: 72คุณป้าพักอาศัยอยู่ที่กรุงเทพนี่เองเนาะ
4: ใช่ค่ะอยู่ที่เลขที่90นั่นแหละค่ะตอนนี้ก็ทำงานอยู่หมู่บ้านเคซีค่ะ
3: ค่ะคุณป้าสำดานเป็นยังไงบ้างคะรับประทานผลิตภัณฑ์ตัวไหนของเราคะ
4: ที่ทานอยู่มันคือตาค่ะนอกกระจกแล้วก็มันก็ดีขึ้นแหละค่ะตอนนี้ทานไปได้2ซองแล้วค่ะ
3: 2กล่องนะคะ
4: 2กล่องค่ะ
3: ค่ะ2กล่องกล่องนึงก็30แคปซูลนะคะ
4: ใช่ค่ะ
3: ก็คือคุณป้าสำราญเนี่ยประสบปัญหาสุขภาพก็คือเป็นต้อกระจกนะคะ
4: ค่ะค่ะแฟนเป็นแล้วก็ตัวเองก็เป็นแบบเม็ดยิบยิบยิบยิบเวลาออกแดดเยอะๆนะคะแล้วก็ทานควบทานด้วยกันค่ะ
3: ทานด้วยกันทั้งสองท่านเลยนะคะ
4: ค่ะแต่แฟนเป็นเยอะแต่ตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วค่ะ
3: อ๋อค่ะคุณป้าก็ทานตัวสายตา BMB นะคะของดร.หลินอยู่เนา
4: ใช่ค่ะใช่ทานสองคนเลยค่ะตอนแร
0: ค่
4: ก
0: ะ
4: ไม่ได้ทานหรอกค่ะเห็นแฟนเขาดีขึ้นก็เลยทานตามไปด้วยก่อน
3: ค่ะ
4: นอน
3: ก่อนนอนวันละหนึ่งแคปซูลนะ
4: ใช่
3: ค่ะ
4: ก็อยากจะบอกว่าถ้าหากใครมีประสบสายตาแบบสู้แสงแดดไม่ได้แล้วก็เวลาไปกลางค่ำกลางคืนอย่างนี้คือแสงไฟแบบรถใหญ่เขาหรือรถเก๋งขนาดเขาเปิดไฟสูงอย่างนี้เราก็แสบตานะคะถ้าหากใครมีปัญหาแบบนี้ก็ทานได้ค่ะมันก็ดีขึ้นแต่จะทานกล่องหนึ่งสองกล่องนี่มันเตอะก็ไปเรื่อยๆค่ะมันก็เราก็สังเกตตัวเองว่ามันดีขึ้นแค่ไหนประมาณนี้ค่ะแต่สำหรับตัวเองน่ะป้าสำราญเองน่ะก็ว่าดีขึ้นนะคะเพราะว่าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยคือทานไปได้หนึ่งอาทิตย์แล้วอาทิตย์ที่สองนี่คือมันเหมือนกับว่ามันมีขี้ตาออกมาแต่พอเอาพัสดุบัตรป้ายดูแล้วก็มันก็เป็นเยื่อบางๆออกมาค่ะมันจะเป็นอยู่อย่างนั้นสักสองสามวันค่ะมันก็หายไปอะค่ะแต่คิดว่ามันตามันก็สว่างขึ้นนะคะ
3: ค่ะ
4: แต่สำหรับของลุงที่เป็นต้อกระจกนะเขาดีขึ้นประมาณนี้ก็ดีขึ้นค่ะของเขาก็ตอนแรกก็เทน้ำไม่ตรงแก้วมันออกข้างแก้วพอตอนหลังมานี้เขาก็เทน้ำตรงแก้วอะค่ะ
3: ค่ะคือตอนแรกที่ยังไม่ได้รู้จักยังไม่ได้รับประทานผลิตภัณฑ์ BMB เนี่ยคุณลุงก็คือรินน้ำใส่แก้วเนี่ยไม่ตรงน้ำก็
4: ไหลออก
3: น้ำก็หกค่ะน้ำไหลออกข้างแก้วใช่ไหมคะที่เล่าให้หนูฟังค่ะหลังจากที่คุณลุงรับประทานกล่องแรกเนี่ยคุณลุงสามารถที่จะรินน้ำลงแก้วได้ใช่ไหมคะ
4: ค่ะได้แต่ตอนนี้ไม่ต้องจับค่ะแต่ตอนนี
3: ้ค่ะ
4: ไม่ต้องเลยก็เทได้เลยค่ะมันก็เทได้ผลค่ะได้ผลหนาก็ลองเอาไปทานดูก็ได้ค่ะแต่ว่าจะถามว่ากล่องนึงนี่คือไม่ใช่นะคะต้องกินไปเรื่อยๆตัวเองจะว่ามันโอเคไหมประมาณนั้นค่ะ
3: ค่ะก็คุณป้ากับคุณลุงเนี่ยคือรับประทาน2กล่องแล้วเนาะเข้ากล่องที่2ใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
3: ค่ะเมื่อสักครู่คุณป้าสำราญบอกว่าคุณลุงเป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะคะหนูก็อยากที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเกี่ยวกับปัญหาระบบความจำบำรุงสมองด้วยนะคะถ้าอย่างไรเราจะส่งโบชัวร์ให้คุณป้าสำราญดูนะคะ
4: ค่ะมันก็ดีค่ะไอตัวที่ไอลูกหมากโตอะค่ะ
3: แต่ตอนนี้โตค่ะ
4: ก็กินไปได้ก็ประมาณ20วันได้ค่ะเขาก็ดีขึ้นไม่ได้สีบ่อยแบบตอนแรกค่ะไม่ได้สีบ่อยแล้วก็ดีขึ้นเมื่อก่อนนี้คือสีทุกชั่วโมงสีแรกค่ะแต่ว่าก็ห่างหน่อยไม่ใช่ชั่วโมงต่อชั่วโมงค่ะ
3: ค่ะ
4: สังเกตก็เขาก็ดีขึ้นทั้งสองตัวเลยค่ะ
3: ค่ะคือคุณลุงเนี่ยรับประทานทั้งผลิตภัณฑ์ BMB บำรุงสายตาแล้วก็รับประทานที่มีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากด้วยนะคะซ
4: ึ่
3: งคุณลุงก็คือปัสสาวะบ่อยก็ได้โทรเข้ามาปรึกษา
4: ใช่ค่ะแล้วก็สั่งมาชุดหนึ่งก็กำลังทำอยู่ค่ะ
3: ค่ะคุณป้าขาอย่างนั้นก็รบกวนเวลาคุณป้าสำราญเพียงเท่านี้นะคะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ขอให้ทั้งคุณป้าคุณลุงนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะ
4: ค่ะ
3: ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะ
4: ดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ปัญหาสุขภาพตาคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาตาเปียกตาแห้งปวดตาต้อลมต้อหินต้อกระจกน้ำตาไหลเองตาพร่ามัวเบาหวานขึ้นตาบุ๋นตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาทางสายตาภายใต้เครื่องหมายการค้าตราด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินสนใจติดต่อได้ที่หมายเลข
2: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
0: สนับสนุนรายการโดยบ้านธิดาเรือนไทยบ้านพักตากอากาศริมแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรีล่องแพชมธรรมชาติสองฟากฝั่งและช็อปชิมชิลตลาดน้ำลาวเวียงชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลาวเวียงสักการะเจดีย์พระเจ้าธรรมจินดาสนใจท่องเที่ยวโทร
2: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราพ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราพ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
2: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
8: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี้ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 5609 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ
1: บุหรี่ไฟฟ้าภัยร้ายทำลายชาติและอนาคตของประเทศไทย

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 5609 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

คุณฟังคะเรากลับมาเจอกันในช่วง21นาฬิกาเศษๆนะคะตอนนี้ก็เพิ่มเติมให้กับท่านฟังของเรานะคะในระบบ AM ด้วยนะคะคือรับฟังเพิ่มเติมนอกจาก 89.0 ในรูปแบบของ FM แล้วนะคะคุณฟังก็สามารถที่จะเพิ่มเติมกับการติดตามรับฟังทางวิทยุ AM ได้ด้วยก็คือ 1,269 กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM สทร2บางนาค่ะคุณฟังคะถ้าเผื่อว่าคุณฟังรายการนี้แล้วก็หมดในช่วงประมาณ3ทุ่มนะคะขอเรียนเชิญเพิ่มเติมนะคะหมุนไปทางด้านน่าจะเป็นทางด้านขวามือหน่อยนะขวามือนี้คุณฟังก็จะเจอ AM รดอ747ฟังไปจนถึงเที่ยงคืนเลยค่ะเพื่อรอสัญญาณเสียงแล้วก็คุยฟังกันต่อกับคุณมิ่งมงคลหรือว่าคุณคำรณวิทย์หลังเที่ยงคืนนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ที่ 89.0 ไม่ต้องไปไหนนะคะเที่ยงคืนครึ่งปุ๊บนะคะฟังต่อกับคุณสามารถมันแมนได้เลยรูปแบบของสุขภาพกับเสียงเพลงคือความหลากหลายที่เพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังมากถึงมากที่สุดนะคะทางหน้าปัดวิทยุทั้งระบบ AM แล้วก็ FM ค่ะหรือบางท่านอาจจะไม่สะดวกกับการฟังรายการวิทยุนะคะฟังทางวิทยุเพราะวิทยุเดี๋ยวนี้นี่ก็หาซื้อยากนะวันนี้ก็เสียนะคะด้านนอกเนี่ยก็เสียไปครึ่งหนึ่งก็เลยเงียบเลยไม่รู้ว่าจะออกอากาศปกติหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ก็จะนำมาติดตั้งให้ใหม่นะคะก็คุณฟังที่ฟังทางเว็บไซต์รูปแบบออนไลน์ www.kcsradio.onlineอันนี้ก็ฟังได้นะคะจะเป็นทุกทิศทั่วไทยที่ไหนก็ฟังได้ตลอดค่ะคุณฟังคะก็ต้องขอบคุณคุณฟังละค่ะที่ฟังรายการนี้แล้วก็เข้าใจนะคะบางท่านมีเบาหวานนิดๆแต่พอฟังรายการนี้เพิ่งจะรู้ว่าเอ๊ะไอการที่ตัวเองมีเบาหวานมานานเนี่ยกลายเป็นว่ามีปัญหาทั้งในเรื่องของดวงตาทั้งในเรื่องของไตด้วยแล้วก็ตามมาด้วยความดันก็เป็นอีกโรคหนึ่งนะคะที่พลอยฉุดกระชากหลากหลายไปด้วยดิฉันได้ฟังคุณผู้ชายที่โทรเข้ามาสอบถามเมื่อตอนเย็นบอกว่าผมสนใจสมุนไพรแปะก๊วยราไวกิ้งน่ะแต่ตัวผมแล้วมันเป็นโยโรคเยอะเหลือเกินดิฉันก็เข้าใจนะคะว่าหลายโรคก็เลยถามว่าโรคอะไรบ้างเบาหวานความดันไขมันนะแล้วก็เป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดด้วยถามว่าอยากทานกาแฟแบ็กวิทคอฟฟี่ได้ไหมเป็นไตด้วยนะคะท่านก็อยากจะทานอ่ะคือลำพังคนเราเนี่ยเคยทานนะคุณฟังกาแฟเนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่เขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มระดับสากลนะคะเพราะว่าทุกประเทศเนี่ยจะมีกาแฟแล้วก็มีเรียกว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งของการได้จอยกันนะร้านกาแฟที่ปารีสนะคะที่ข้างๆหอไอเฟลหรือว่าร้านกาแฟที่กรุงเวียนนาหรือว่าร้านกาแฟที่อเมริกานะคะริมแม่น้ำต่างสายต่างๆหรือว่าร้านกาแฟที่สวยงามที่เท็กซัสมันก็คือกาแฟอาราบิก้าโรบัสต้าหรือว่าจะเป็นกาแฟที่เราได้ยินนี่แหละคุณฟังแต่เราไม่ทราบว่าเขาเป็นกาแฟประเภทไหนหรือว่าเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของอะไรบ้างเพราะว่าแต่ละสูตรก็จะมีความในทานเป็นกาแฟนะคือใช่เป็นกาแฟเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าให้สะดวกจริงๆเนี่ยถึงแม้ว่าคนไทยจะเดินทางไปต่างประเทศนะสุขกำลังหมายถึงว่าถ้าเป็นขอบกาแฟน่ะบางทีก็ต้องให้ถูกใจให้ถูกอารมณ์เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือกาแฟแบ็กวิทคอฟฟี่ที่คุณผู้ฟังถามตอนเย็นเนี่ยทานได้ไหมแม้กระทั่งวันนี้อยู่ในเทศกาลทานเจก็ทานได้นะคะเพราะเราใช้สารสกัดจากหญ้าหวานแล้วก็ข้อสำคัญคือไม่มีไขมันทรานไม่มีไขมันจากสัตว์นะคะเป็นไขมันจากพืชก็คือสารสกัดจากมะพร้าวนะคะที่ใช้เป็นส่วนของครีมเพื่อที่จะเพิ่มความกลมกล่อมให้กับกาแฟแบ็กวิทคอฟฟี่เพราะฉะนั้นคนที่ทานเจถามว่าทานได้ไหมทานได้คนที่มีปัญหาเรื่องของไตทานได้ไหมทานได้ค่ะแต่ว่าปริมาณอาจจะไม่เยอะเท่ากับคนธรรมดานะคะก็ขอแค่วันละ
1ซองเท่านั้นสมุนไพรแบคกุ๊ยตราไวกิ้งที่ถูกผสมลงไปก็จะช่วยดูแลหลอดเลือดของคุณค่ะอันนี้คือเรื่องของกาแฟนะคะกาแฟเพื่อสุขภาพในนามของกาแฟแบคกุ๊ยคอฟฟี่ก็ยืนยันว่าคุณฟังทานได้ถึงคุณจะทานเจคุณฟังก็ทานได้นะคะสนใจกาแฟแบคกุ้ยคอฟฟี่กับการที่จะทานในช่วงเทศกาลเจหรือว่าเทศกาลธรรมดาก็สามารถทานได้นะคะสั่งซื้อได้จากคลินิกสีแยกไฟฉายเนาะ0625100560-9ขอเริ่มต้นด้วยเพลงนี้ต่อนิดนึงนะคะเพราะเมื่อสักครู่นี้ไม่จบค่ะคุณฟังคะก็ไปที่ครูในดวงใจแล้วก็ตามด้วยเปลวไฟที่ปลายเทียนแล้วก็เพลงสุนทรภรณ์แล้วก็เพลงไทยลูกกรุงอีกแล้วค่ะ

ุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบไดรฟิช
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะเราก็ได้เรียนแจ้งคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะว่ากับการที่จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลการทานเจประจำปี2569นั้นนะคะจะเป็น9วัน9คืนหรือว่าบางท่านบอกว่าทานเจแล้วเนี่ยก็ติดใจในเรื่องของผักก็ทานต่อเนื่องไปเลยแต่ขอโปรดให้ระมัดระวังในเรื่องของการขาดสารอาหารประเภทโปรตีนด้วยนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมักที่จะทำให้เกิดภาวะเรื่องของการขาดสารอาหารประเภทโปรตีนมากๆนะคะบางทีเจ้าตัวก็อาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมมันปวดเมื่อยไปทั้งตัวเอ๊ะทำไมมันปวดข้อเข่านะคะเป็นโน่นนั่นนี่พอไปพบคุณหมอคุณหมอก็ต้องเสริมวิตามิน B12 ให้หรือว่าจะเป็นวิตามินต่างๆซึ่งก็รับประทานแต่มันก็ยังไม่ได้ผลเพราะว่าการที่เราขาดสารอาหารบางประเภทถึงแม้ว่าบางครั้งอันนี้ต้องขออนุญาตกลางๆนะคุณฟังครับเพราะว่าไม่อยากขัดศรัทธาคุณฟังแต่อยากจะเรียนว่าเอาเป็นสักช่วงหนึ่งค่ะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยบางทีถ้าเราขาดโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุบางทีการนำมาซึ่งการขาดสารอาหารประเภทโปรตีนก็อาจจะทำให้ร่างกายเปลี่ยนโฉมไปเลยก็เป็นไปได้นะคะจากที่เคยสดชื่นสดใสพอกลายเป็นขาดสารอาหารเนี่ยชีวิตมันเปลี่ยนไปเลยรูปร่างบ้างหรือไม่ก็ข้อเข่าก็ปวดแล้วก็ทำอะไรต่อมิอะไรกว่าจะรู้ว่าตัวเองขาดโปรตีนเนี่ยโอ้ใช้เวลาในการที่จะสืบสอบค้นหากันนานๆเพราะฉะนั้นอย่าให้ขาดนะคะอันนี้ก็ย้ำเตือนมาด้วยความห่วงใยถึงแม้จะทานเจก็จะเป็นสักช่วงหนึ่งของวิถีชีวิตที่เราดำเนินอยู่นะคะจะทานสัก9วันโอเคก็ทานไปแล้วพอหลังจากนั้นเราก็กลับมาทานอาหารรูปแบบเดิมนะคะมาจัดลำดับกันเหมือนเดิมเพราะว่าสารอาหารแต่ละชนิดเนี่ยเขาจะมีความสำคัญแม้กระทั่งเกลือนะคุณผู้ฟังโซเดียมที่เราว่าเค็มแล้วเนี่ยวันนี้ก็ยังมีความสำคัญนะคะสุดได้ให้ข้อมูลคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะว่าประโยชน์แล้วก็โทษของโซเดียมนั้นก็มีเหมือนกันมีทั้งโทษมีทั้งประโยชน์อย่าว่าแต่เค็มเลยบางทีความเค็มก็ช่วยถนอมอาหารได้เหมือนกันนะคะอย่าว่าแต่เป็นโซเดียมเลยบางทีโซเดียมประโยชน์ของโซเดียมก็คือควบคุมความสมดุลของน้ำเขาก็มีเหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่มีนะมีทั้งประโยชน์มีทั้งโทษแต่ความสมดุลในร่างกายของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราจัดสรรให้กับร่างกายของเราในปริมาณที่เพียงพอแล้วก็บาลานซ์ดีหรือเปล่าเท่านั้นเองค่ะคุณฟังก็ขึ้นอยู่กับคุณฟังละค่ะนะว่าจะจัดสมดุลให้พอดีแค่ไหนคุณฟังคะวันนี้เมนูอาหารที่กำลังทานกันอยู่ในช่วงเทศกาลเจก็มีความหลากหลายนะคะอย่างเช่นว่าพะโล้เจมองไม่เห็นไข่หรอกค่ะเดี๋ยวจะเป็นเต้าหู้ถูกไหมคะแล้วก็เป็นโปรตีนสังเคราะห์หรือว่าเขาเรียกว่าเป็นโปรตีนพิเศษนะคะที่ได้จัดสรรออกมาลักษณะเหมือนกับเป็นโปรตีนจากคือเป็นเต้าหู้นี่แหละคุณฟังแล้วก็มีการผสมผสานในรูปแบบอย่างอื่นเพิ่มปริมาณของโปรตีนเข้าไปทำให้เราได้ทานพะโล้เจอย่างอร่อยแต่ก็อย่าลืมนะคะว่ามีทั้งซีอิ๊วดำมีทั้งเรื่องของโซเดียมก็แฝงอยู่ด้วยเหมือนกันหรือจะเป็นฉับฉ่ายเจโอเคมีผักเยอะแต่ไม่มีเนื้อสัตว์นะคะก็ใช้พวกเต้าหู้หรือว่าฟองเต้าหู้ในการที่จะเพิ่มเข้าไปเป็นตัวเพิ่มโปรตีนนะคะหรือว่าบางทีเราอาจจะทานขนมจีนขนมจีนน้ำยาเจก็มีเหมือนกันค่ะคุณฟังแต่ว่าไม่มีโปรตีนนะคะแต่เป็นไม่เป็นโปรตีนจากสัตว์แต่เป็นโปรตีนจากพืชแทนถามว่าพอได้ไหมระยะหนึ่งพอได้ค่ะแต่ถ้านานๆไปก็ไม่อยากให้ทำแบบนี้นะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อของคุณฟังนะคะเรื่องของส่วนที่จะไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจะไปหาจากที่ไหนควานหาเอาข้างทางหรือไม่ใช่นะคะต้องมาจากสารอาหารประเภทโปรตีนนะคะรายการนี้ถึงแม้ว่าจะให้คุณผู้ฟังจัดลำดับอาหารทำ IF แบบไทย IF food แต่ว่าไม่ได้ให้อดเลยแม้แต่น้อยนะให้เติมน้ำไว้ก่อนให้ทานผักแถมไม่นำซ้ำยังให้คุณเพิ่มโปรตีนจากไข่ด้วยนะคะทำไมต้องเป็นไข่เป็นปลาก็ได้ค่ะคุณฟังเป็นเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้ออะไรได้หมดแต่ที่เราอยากให้เพิ่มไข่เพราะอะไรเพราะเป็นเมนูที่จะบอกว่าเป็นสแตนดาร์ดก็ใช่นะแต่ว่าให้แนะนำเป็นไข่ต้มไข่ดาวน้ำหรือว่าจะเป็นไข่นึ่งไข่ตุ๋นอะไรก็ได้แต่อย่าทอดเพราะว่าเราก็กังวลใจเรื่องของภาวะน้ำมันนะคะหรือว่าภาวะของเรื่องของไขมันที่จะเกินเข้ามาในตัวคุณฟังอีกนะคะนั่นคือคอเลสเตอรอลนั่นเองนะคุณฟังคะก็เลยบอกว่าเป็นไข่ต้มนี่แหละดีที่สุดปลอดภัยที่สุดค่ะคุณฟังเรื่องของผัดผักต่างๆที่คุณผู้ฟังทานในช่วงเทศกาลเจนะคะมีโอกาสได้ทานก็ได้ทานแต่ว่าเรื่องของน้ำมันนะคะคุณฟังดูกันสักนิดนึงว่าปริมาณมากน้อยแค่ไหนนึ่งต้มตุ๋นนี่ได้แต่ถ้าผัดน้ำมันเยิ้มๆแล้วก็เลี่ยงสักนิดก็จะดีไม่ใช่น้อยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของโซเดียมที่คุณผู้ฟังสอบถามเข้ามาว่ากินเค็มกินโซเดียมมากเกินไปเนาะแล้วก็จะกินกล้วยแทนได้ไหมอ้าวถามว่าทำไมต้องกินกล้วยก็เพราะว่ากล้วยเขามีโพแทสเซียมไงจะได้ช่วยขับโซเดียมแต่เป็นเรื่องนี้เป็นส่วนจริงนะคุณฟังแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการกินกล้วยหนึ่งลูกแล้วนะคะในขณะที่เราทานอาหารมาโซเดียมเยอะๆโซเดียมนะคะปฏิกิริยาของความเค็มจากโซเดียมที่เราได้รับกับการที่จะขจัดด้วยกล้วยหนึ่งลูกซึ่งมีเป็นโพแทสเซียมจะหายไปทันทีไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับไตน้ำในร่างกายแล้วก็ความสมดุลทางอิเล็กโทรไลต์หลายชนิดค่ะเพราะฉะนั้นทานเค็มทานโซเดียมนะคะกินโซเดียมมากเกินไปร่างกายก็จะเกิดอาการหน้าบวมตัวบวมหรือว่ามีปัญหาเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นพักรบก็ไม่ได้หมายความว่าการทานกล้วยหอม1ลูกจะช่วยขับอาหารประเภทโซเดียมได้นะคะเลิกเข้าใจผิดนะคะคุณจำเป็นที่จะต้องลดปริมาณของโซเดียมลงต่างหากมันถึงจะช่วยคุณได้นะอันนี้ก็เป็นการเข้าใจผิดนะคะกับการที่ฉันถามมาก็เรียนให้ทราบค่ะเพราะฉะนั้นคุณฟังก็จะได้เข้าใจค่ะปริมาณของโซเดียมนะคะคุณฟังในแต่ละวันเนี่ยก็มีการจำกัดอยู่เหมือนกันนะคะเรื่องของปริมาณของโซเดียมว่าในแต่ละวันนี้เราควรจะทานประมาณสักเท่าไหร่นะคะหน่วยโซเดียมบริโภคแต่ของแต่ละต่อวันที่จะรับประทานนะคะถ้าเป็นคุณผู้หญิงอะค่ะสมมติเป็นผู้หญิงนะคะอายุ 9-12 ปีก็ประมาณ 3,500 ถึง 1,100 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันอายุ 13-15 400ถึง 1,200 มิลลิกรัมไม่ถึง 2,000 นะคะ 16-18 ปีค่ะ425ถึง 1,200 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันนะคะนี่คือปริมาณต่อวัน per day นะคะคุณฟังถ้าเผื่อว่าเป็นอายุ31-70 ปี400ถึง 1,200 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันค่ะอายุ70ปีขึ้นไป350ถึง 1,050 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันนะคะคุณฟังคะส่วนปริมาณโซเดียมในเครื่องปรุงรสยอดนิยมนะคะต่อ1ช้อนโต๊ะต่อ1ช้อนชาถ้าเป็นเกลือป่น1ช้อนชาก็เท่ากับ 2,000 มิลลิกรัมแล้วนะคะซุป1ก้อนปริมาณของโซเดียม 2,640 มิลลิกรัมน้ำปลา1ช้อนโต๊ะประมาณ 1,180 มิลลิกรัมซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะประมาณ560มิลลิกรัมถ้าองค์การอนามัยโลกบอกว่าเราไม่ควรทานโซเดียมเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันปริมาณเหล่านี้จะบอกกับคุณฟังได้จัดการได้ใช่ไหมคะว่าต้องจืดเข้าไว้ค่ะคุณฟังนะคะจืดไว้ปลอดภัยแต่เค็มอาจจะไม่ปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นคุณฟังที่ฟังรายการนี้ก็ต้องเข้าใจว่าอาหารที่เราให้รับประทานอายุมากๆอาจจะต้องลดความจัดจ้านของรสชาติของอาหารลงนะคะคือลดความเค็มความมันลงความหวานลงความมันลงนะคะแล้วก็ความเค็มก็ต้องลดลงถึงจะปลอดภัยนะคะอั ันนี้คือส่วนที่เรานำมาฝากคุณฟังเพราะคุณฟังสอบถามเข้ามาว่าแล้วคุณจะทานประมาณสักเท่าไหร่ก็เลยถือโอกาสในการที่จะอธิบายให้เข้าใจว่าไม่ควรจะเกินนี้นะคะตามที่ได้อธิบายแล้วก็แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะจืดไว้ดีที่สุดนะคุณฟังคะเพราะอัตราของความเค็มก็คือโทษของโซเดียมนั้นก็จะเป็นอันตรายกับเราด้วยเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกไปละค่ะคือมีผลต่อระบบเรื่องของหัวใจนะคะก็คือเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจน้ำที่จะเกิดขึ้นในร่างกายของเราการควบคุมของระดับน้ำในร่างกายซึ่งปริมาณของโซเดียมนี่ละค่ะจะเป็นตัวกำหนดนะเพราะฉะนั้นคุณฟังก็คงจะเข้าใจแล้วก็หลีกเลี่ยงการทานเค็มนะคะถ้าเผื่อว่ามากเกินไปความดันโลหิตก็จะสูงโรคไตก็จะตามมาโรคหลอดเลือดแล้วก็หัวใจนะคะร่างกายบวมน้ำเพราะว่าปริมาณของโซเดียมที่น้ำดึงมาไว้รอบๆเซลล์ทำให้ใบหน้ามือเท้าบวมค่ะคุณฟังนี่คือโทษของโซเดียมนะคะมีทั้งโทษมีทั้งประโยชน์แต่ว่าจัดสรรให้พอดีนะคะถึงจะเข้าใจว่าคุณฟังแล้วได้ความรู้ฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วสามารถที่จะปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะและก็ประโยชน์ที่มากที่สุดค่ะคุณฟังคะถ้าเผื่อว่าคุณฟังสามารถที่จะลดปริมาณของความเค็มได้แล้วก็ทานจืดได้อัตราเรื่องของหลอดเลือดเขาก็จะเข้าสู่สภาวะปกตินะคะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดซึ่งก็หมายถึงว่าถ้าหากว่าคุณฟังไม่ได้ทานสมุนไพรแปลกวิตาไวกิ้งแต่ควบคุมด้วยการลดปริมาณโซเดียมก็จะช่วยได้นะคะแต่ถ้าบอกว่ามันอาจจะมากเกินไปแล้วก็ต้องการตัวช่วยแบบสมุนไพรแปลกวิตาไวกิ้งเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือดอันนี้ก็สามารถที่จะช่วยได้นะคะโดยเฉพาะหลายคนที่อาจจะเกิดปัญหาขึ้นแล้วแล้วก็หาทางแก้ไขทานยาความดันอยู่นะคะเพิ่มเติมด้วยการทานสมุนไพรแปลกวิตาไวกิ้งเสริมเติมนะคะกับการทานยาแผนปัจจุบันก็สามารถที่จะทานได้นะคะสั่งซื้อแปลกวิตาไวกิ้งค่ะคลินิกสี่แยกไฟฉายนะคะ0625100560-9ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะคลินิกสีแยกไฟฉายเปิดทำการ8โมงเช้าถึง17นาฬิกาทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์วันอาทิตย์ยังไม่เว้นวันหยุดและช่วงนี้ยังไม่ได้ประกาศหยุดแต่ประการใดทั้งสิ้นนะคะยังคงปักหมุดให้คุณฟังได้ไปแวะไปซื้อได้ที่สีแยกไฟฉายนะคะมีเพลงมาตามคำขอแต่เพลงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ยิ่งใหญ่ในความเป็นบทเพลงนะคะคือมีทั้งหมดเนี่ย4เพลงด้วยกันอยู่ใน1เพลงเดียวกันนี้นะคะมีเพลงกรุงเทพราตรีมีเพลงบึงน้ำรักมีเพลงเมื่อฝนโปรยมีเพลงเจ้าพญารวมอยู่ด้วยเพลงนี้ในแนวสุนทรภรณ์คุณผู้ฟังแนะนำไว้มีชื่อว่าเพลงแห่งความหลังค่ะ

็จะเป็นเสียงของคุณวินัยจุลบุตรสปัดนะคะที่โดดเด่นอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงกรุงเทพราตรีบึงน้ำรักเมื่อฝนโปรยแล้วก็เจ้าพยาก็ถูกผสมผสานอยู่ในบทเพลงแห่งความหลังทำให้คุณผู้ฟังของเรานึกถึงเพลงแห่งความหลังมากมายทีเดียวนะคะ

ดีหรือเปล่าวันนี้มีคุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามว่าได้ทานยาของคุณหมอที่คุณหมอให้มาเนี่ยแล้วก็ทำให้ตัวเองก่อนที่จะหลับเนี่ยจะรู้สึกว่าจิตใจมันเหมือนกับมันสั่นๆแล้วมันเหนื่อยๆสุก็เลยบอกว่าถ้าเป็นยาเกี่ยวกับระบบประสาทเนี่ยลองสอบถามไปที่คุณหมอดูว่าจะเป็นผลของยาไหมที่จะทำให้เรารู้สึกว่าจิตใจของเรามันเหมือนกับเหนื่อยๆนะหรือไม่ก็อาจจะทำให้เรารู้สึกง่วงนอนเนี่ยลองโทรกลับไปถามคุณหมอดูสิคะว่าใช่หรือเปล่านะคะแล้วก็ข้อสำคัญก็คือถ้าหากว่ามันเป็นผลเนี่ยก็ลองเปลี่ยนยากับคุณหมอดูอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณผู้ฟังอาจจะต้องดูสังเกตตัวเองนะคะเพื่อที่จะให้เรารู้ว่านั่นเป็นผลจากการที่เราใช้ยานั่นเองค่ะเพราะว่าตัวยาเนี่ยอาจจะมีผลข้างเคียงอยู่บ้างในบางท่านบางคนหรือว่าอาจจะเกิดอาการแพ้เราก็ต้องจำชื่อไว้นะคะเพราะว่าตัวเราก็อาจจะแพ้ไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นก็อาจจะแพ้ตัวยาประเภทต่างๆซึ่งก็แตกต่างกันอันนี้เป็นความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะคุณฟังแบคทีเรียไวกิ้งก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะว่าแต่ละท่านแต่ละคนเนี้ยทานแล้วก็ความได้ผลสัมฤทธิ์ผลก็แตกต่างกันนะคะบางท่านเนี่ยทานสัก1เดือนก็รู้ผลละคือบอกตัวเองได้เลยว่าสบายใจขึ้นตัวเบาขึ้นทำให้เดินเหินได้อย่างสะดวกสบายที่เคยหนักหนักที่เคยชาปลายมือปลายเท้าเนี่ยตอนนี้รู้สึกเบาสบายขึ้นนะคะพูดคุยกันไปถึงเรื่องของการไหลเวียนของหลอดเลือดไหมคะว่าการที่เราหนักหนักที่บริเวณปลายเท้าเนี่ยคือหลอดเลือดมันไหลเวียนได้ไม่ดีทำให้การเดินมันชักจะตึงๆมันชักจะกลักลักขาเรื่องไหนก็ไม่รู้แต่พอทานแปะกุ้ยตราไวกิ้งการโฟลว์ของเลือดหรือว่าบัดโฟลว์มากขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าสบายตัวขึ้นแต่บางท่านก็มาบอกว่าประมาณ2เดือนนะถึงได้เห็นผลแต่จากข้อมูลของคุณป้ารุ่งนะคะคุณป้าบอกว่าเนี่ยออกกำลังกายทุกวันน่ะเป็นเรื่องที่ดีแต่การทานแปะกุ้ยก็ไม่ใช่ว่า4กล่อง10กล่องแล้วก็จะหายนะต้องทานเป็นประจำต่อเนื่องกันสักนิดหนึ่งเห็นด้วยไหมคะ

กลิ่นนะคะคุณฟังแต่ว่ารูปฟอร์มเนี่ยสวยมากทั้งสีครามทั้งสีขาวดอกรักนั่นเองค่ะขอบคุณคุณฟังมากๆนะคะฟังเพลงเพราะกันแล้วต่อเนื่องกันทีนี้ชั่วโมงหน้านะคะกับการติดตามรับฟังนอกจาก 89.0 ในรูปแบบ FM แล้วเดี๋ยวเราเพิ่มเติมให้กับคุณฟังด้วยนะคะกลางหน้าปัดวิทยุเลยไปนิดหนึ่ง FM 102.0 MHz ในนามของวิทยุคสทบเพิ่มเติมให้นะคะในระบบ FM ค่ะเพราะฉะนั้น FM คสทบเพิ่มเติมให้อีก1คลื่นแล้วก็ AM คสทบ1269ก็จะอันเดอร์ไว้ด้วยนะคะคุณฟังก็สามารถที่จะฟังได้ทั้ง FM แล้วก็ AM ค่ะสั่งซื้อแบบกุ๊ยตราไวกิ้งค่ะคุณฟัง0625100560-9ฟังเพลงพร้อมแล้วก็ต่อเนื่องกันด้วยเพลงสากลแล้วก็

0: นมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและฤทธิ์สีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อน
3: ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวทันสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
1: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: 咖啡
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: เลี้ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
0: ชาบิ้งกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: love my trolley fair.
1: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

ุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพคุณฟังคะในช่วงเทศกาลการทานเจนะคะบางทีก็ว่ากันว่าเหมือนกับธรรมชาติเข้าข้างเกษตรกรด้วยหรือเปล่าอาจจะเป็นช่วงที่มีน้ำนะคุณฟังพอมีน้ำเยอะเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยพืชผักมันก็จะน้อยนะคะการปลูกพืชผักระยะสั้นๆที่ใช้เวลาสั้นๆพืชผักสวนครัวก็จะไม่ค่อยจะได้ปลูกสักเท่าไหร่เพราะว่าบางทีเกษตรกรก็มัวแต่ห่วงเรื่องของน้ำนะคะประกอบกับพอมีช่วงเทศกาลทานเจอ้าวก็ทำให้ราคาก็สูงขึ้นไปอีกอย่างนี้เขาเรียกว่าโชคชะตาเข้าข้างพี่น้องเกษตรกรไหมแต่หลายคนก็พูดเป็นทำนองเดียวกันว่าปล่อยไปเถอะหนึ่งปีมีครั้งเดียวให้ชาวไร่ชาวนาชาวสวนเกษตรกรที่ปลูกผักเขาจะได้มีรายรับรายได้บ้างนะปีหนึ่งหนึ่งครั้งว่าไปเถอะแต่ก็อยู่ในอัตราการควบคุมนะคะคุณฟังครับเพราะว่าจะสูงไปมากๆนี่ก็ไม่ได้เนื่องจากว่าทางด้านส่วนของกรมการค้าใช่ไหมที่เขาจะต้องเข้ามาควบคุมเนาะถั่วฝักยาวกิโลกรัมละเท่าไหร่คะน้ากิโลกรัมละเท่าไหร่แล้วก็พวกผักที่เป็นอย่างเช่นผักชีนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นต้นหอมก็จะมีราคาอยู่ในค่าประมาณการถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะหาได้ยากแต่ก็ไม่มากสักเท่าไหร่นะคะตราส่วนสูงราคาเนี้ยสนุนราคาก็ยังคงเช่นเดิมนะคุณฟังถึงแม้ว่าจะสูงบ้างเนาะเราก็เข้าใจแหละว่าการสรรหาพื้นที่ปลูกหรือว่าการนำมาซึ่งจากส่วนที่เป็นวัตถุดิบนะคะพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันก็ยุ่งยากเพราะมีน้ำอยู่ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยกับการที่เราจะได้รับประทานพืชผักชนิดที่เคยทานกันในรูปแบบทั่วๆไปมันก็อาจจะหายไปบ้างเนาะแต่ว่าการทานผักนอกจากเราจะได้ไฟเบอร์หรือว่าเอนไซม์จากผักแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นพวกผักนี่ก็จะเป็นพรีไบโอติกนะคะอันนี้ก็สะดวกกับการที่จะทานในรูปแบบสดๆแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเคี้ยวผักเนาะเข้าใจว่าได้คุยข้อมูลคุณหมอพนิษฐ์ท่านก็ได้ให้คำแนะนำแล้วว่าพวกผักเนี่ยถ้าเผื่อว่าเป็นผู้สูงอายุบางทีมันผักชนิดที่มีก้านแข็งๆบางทีก็อยากจะทานนะไม่ใช่ไม่อยากทานนะอยากทานแต่มันติดที่การเคี้ยวเพราะอะไรเพราะฟันนะคะทางด้านท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญท่านอาจารย์เกียงศักดิ์ก็บอกว่าถ้าเผื่อว่าผักแข็งฟันไม่มีก็สับๆนะเคี้ยวไม่ได้ก็สับหรือว่าถ้าไม่มีการเคี้ยวไม่ได้อยากจะให้นิ่มกว่านั้นก็ปั่นนะก็ทำได้หลายรูปแบบนะคะมันเป็นวิธีการหนทางเอาตัวรอดของมนุษย์ที่จะได้ทานผักก็ไม่ว่ากันนะคุณฟังต้องมีวิธีการใดวิธีการหนึ่งล่ะที่จะต้องทานให้ได้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ชอบเคี้ยวก็ตักทานก็คือปั่นได้ทานทั้งกากทั้งน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับคนที่ อยากจะทานผักแต่ว่าไม่เอื้ออำนวยในการที่จะทานต้มตุ๋นก็จะเปื่อยๆเราก็ทานได้อย่างเช่นมะเขือบางทีทานสดๆก็ไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยถูกปากแต่พอนำไปเผานะคะหรือว่านำไปอบกลับกลายเป็นอร่อยนะมันก็แปลกเหมือนกันเนาะบางทีผลไม้บางชนิดผักบางชนิดก็ต้องผ่านความร้อนนะคะเพื่อที่จะให้ได้สารบางชนิดออกมานะทานสุกดีกว่าทานสดด้วยซ้ำไปแต่ว่าบางชนิดทานสดดีกว่าทานสุกก็จะได้รับประโยชน์ด้วยซ้ำไปก็ศึกษาข้อมูลกันไปนะคะว่าแต่ละชนิดแต่ละชนิดอะไรบ้างเพราะว่าผักแต่ละชนิดเนี่ยเขาจะมีสารประจำตัวอย่างเช่นผักที่มีกลิ่นพวกชะอมใช่ไหมคะคุณฟังผักชีเนาะแล้วก็อะไรอีกคะชะอมผักชีต้นหอมขึ้นช่ายพวกนี้จะมีกลิ่นฉุนๆหรือไม่ก็ขึ้นช่ายนะคะแล้วก็มี พวกผักที่มีกลิ่นฉุนๆกระเทียมไหมคะก็ใช่หอมแดงเนาะหอมแดงหอมใหญ่อะไรพวกเนี้ยเขาจะมีกลิ่นฉุนๆแต่พอโดนความร้อนกลับกลายเป็นราบเรียบเป็นหน้ากลองเนาะทานได้อย่างอร่อยค่ะวันนี้คุณฟังคะนึงในเทศกาลเจนะคะก็ทางรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอให้คุณฟังของเราได้รับทราบผักบางชนิดเวลาที่คุณหมอท่านแนะนำว่าให้ทานให้ดื่มน้ำก่อนแล้วก็ทานผักผลไม้นะคะผลไม้ที่ไม่หวานเลยก็นำร่องกันไปก่อนได้แล้วก็ค่อยตามด้วยโปรตีนนะคะเพราะว่าน้ำตาลจะได้ไม่เข้าสู่ร่างกายของเราเยอะเราก็จะสามารถที่จะรับประทานพวกผักไปก่อนแล้วก็ตามด้วยโปรตีนแล้วก็ตามด้วยข้าวนิดๆแต่ถ้าหากว่าทานข้าวไม่ได้ทานผักไม่ได้นะคุณฟังก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบของผักในรูปแบบแคปซูลก็คือแคปซูลสารสกัดนะคะนั่นก็คือไวน์เฮิร์บนั่นเองนะถ้าสนใจก็โทรไปได้คลินิกสีแยกไฟฉายนะคะ10คู่สาย10หมายเลขโทรศัพท์เมื่อสักครู่นี้ค้างอยู่0625100560-9ถามถึงไวน์เฮิร์บได้30แคปซูลเดี๋ยวคุณผู้ฟังรอแป๊บนึงนะคะแล้วก็มีกาแฟแบกวิคคอฟฟี่แล้วก็มีกาแฟกล้วยตอไปกินกล่องสีเขียวเอามาแล้วได้ยินเสียงแว่วๆได้ยินเสียงแว่วๆสวัสดีคุณป้าสมจิตค่ะ
3: จ้าค่ะ
2: ค่ะคุณป้าทันเจด้วยไหมเนี่ยคะ
3: ไม่ฉ
2: ัน
3: เป็นแขกอ๋อ
2: โอเคขออภัยแต่ก็ทานผักอยู่ในแต่ละมื้ออยู่ใช่ไหมคะ
3: ก็ไม่ใช่ทานเนี่ยก็แบบคุณผ่านแหละฟันไม่มี
2: ก็ปั่นแล้วก็ตักทานนะหรือไม่ก็สับมาก็ได้ค่ะคุณป้าชอบผักอะไรเป็นพิเศษที่ชอบที
3: ่ชอบทุกอย่างแหละ
2: อ๋อชอบทุกแข็งแล้วถ้าแข็งก็ทำให้นึ่งนิ่มๆด้วยการต้มตุ๋นอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
3: ไม่โดยมากลูกเขาจะไปปั่นให
2: ้อ๋อโอเคแสดงว่ามีคนดูแล โชคดีไปเนาะนี่แหละคุณแม่ที่น่ารักแล้วก็โชคดีเป็นคุณแม่ที่โชคดีมีคุณลูกที่น่ารักอยู่ด้วยนะคะลูกสาวใช่ไหมคะ
3: ลูกสาวเป็นลูกสาวสองลูกชายสอง
2: นี่แหละนะเขาเป็นคู่กันไปนะไม่เป็นฝาแฝดใช่ไหมคะ
3: ไม่
2: ก็ทั้งหมด4คนคนโตนี่ผู้ชายผู้หญิงคะคุณป้า
3: โตผู้หญิงแล้วก็มาผู้ชายแล้วก็มาผู้ชายแล้วก็มาผู้หญิง
2: ห่างกันกี่ปีคะแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ย3ปี4ปีต่อคนหรือว่าอะไร
3: ฉันว่าจะเกณฑ์น
2: ั้
3: นแหละ
2: อ๋อประมาณนี้แต่บางคนแปลกนะคุณป้ามีลูกหลงอ่ะห่างกันเป็น10กว่าปีเลยนะอย่างน้องเนเน่เนี่ยน้องเนเน่เนี่ยเขาเป็นพี่สาวคนโตแล้วก็มีน้องชายคนเล็กเขาอายุตั้ง10กว่าแต่น้องชายประมาณ4-5 ขวบกลายเป็นว่าที่บ้านน้องเนเน่เนี่ยมีพี่น้อง2คนเนเน่คุณป้ารู้จักใช่ไหมที่เขาไปแข่งที่อเมริกาแล้วก็ได้แชมป์นะเขาก็เป็นพี่สาวคนโตแล้วก็มีน้องชายคนเล็กปรากฏว่าห่างกันตั้งตั้ง10ปีเนี่ยบางคนเนี่ยมีสุขเคยมีเพื่อนนะเพื่อนเนี่ยเขามาเรียนกับเราในระดับปริญญาตรีนะเขามาเรียนกับเราเขาบอกว่านี่แหละต้องกลับไปเลี้ยงน้องซึ่งเขาก็ให้ดูรูปเหมือนเป็นลูกชายเลยเพราะเขาบอกฮะนี่น้องเหรอใช่น้องก็บอกว่าน้องเป็นลูกหลงห่างกับเขาได้ตั้ง10กว่าปี19ปีตอนนั้นเขามาเรียนปี1เขาก็19 18 19แล้วน้องเขาน่ะ2ขวบคุณป้าดูเหมือนกับเขามีลูกเลย
3: คนโต60กว่าแล้วนะ
2: แล้ว
3: คนเล็กประมาณ
2: 40กว่า50กว่า
3: 40 45
2: ก็พอดีกันนั่นแหละก็ค่อยๆถอยห่างกันลงมาเนาะค่ะนี่แหละแต่ว่าก็ใกล้เคียงกันไม่ถึงกับเป็นลูกหลงนะคะคุณป้า
3: บางทีลูกชายคนรองที่ว่าทำงาน
2: ค่ะ
3: เขา50กว่าแล
2: ้
3: วนะ
2: อ๋อหมายถึงว่าคนรองใช่ไหมคะ
3: คนรองที่ทำงานอยู่ชลบุรี
2: ก็
3: เล็กก็ทำงานชลบุรี
2: โอ้ทำไมไปฝั่งชลบุรีมากหมดเลย
3: ไม่รู้ว่าเขา ไอ้ลูกสาวทำบริษัทญี่ปุ่นล
2: ู
3: กชายทำบริษัทฝรั่งเขาต้องไปชลบุรี
2: ไปชลบุรีหมดเลยนะคุณป้าอยู่กรุงเทพกับลูกสาวคนรองใช่ไหมคนโตเหรอคะนี่แหละคนนี้แหละต้องมอบสมบัติให้เยอะๆนะว่าเขาดูแลคุณแม
3: ่มันก็พูดถึงพูดจริงๆอ่ะมันก็ต้องมอบให้เท่ากันนั่นแหละจะมาลำเลียงอย่างนี้ให้ได้คนเราเนี่ยเขาก็เป็นลูก
2: จะขึ้นตาช่างเรียบร้อยแล้วเหรอขึ้นตาช่างเรียบร้อยแล้วเหร
3: อ
2: ก็ขึ้นตาช่างเขาเลี้ยงดูคุณแม่น่ะเขาก็ต้องมีสิทธิ์กว่าคนอื่นสิ
3: เลี้ยงก็ต้องเลี้ยงเด็กเป็นลูกเขาก็ต้องเลี้ยงดูแลเรา
2: เออใช่ถูกต้องแล้วค่ะคุณป้าเป็นคนยุติธรรม
3: อะไรเขาเนี่ยต้องพอกัน
2: เออถูกต้องแล้วค่ะ
3: อย่างน
2: ี้
3: ย
2: ัง
3: ไง
2: เนอะแหมสุก็คิดว่าพี่คนโตเขาเลี้ยงดูแม่ไม่เป็นไรพี่เอาไปเถอะเพราะพี่เลี้ยงดูแม
3: ่ลูกฉันลำบากทุกคนน่ะต้องให้เขาเพราะฉันขายข้าวแกงเนี่ย ลูกฉันน่ะผัดกันทำการบ้านนะคุณ
2: ใช่
3: ขนาดเขาเรียนบางมดนะ
2: ค่ะ
3: เพราะว่าเราจะขายตอนเย็นใช่ไหม
2: ใช่ใช่
3: แล้วมันก็ผัดเพราะลูกสาวลงตักเสร็จแล้วสักพักขึ้นทำการบ้านแล้วก็ลูกชายก็ลงมาตัก
2: โอ้นี่ไงเห็นไหมผักกัน
3: ขาลำบากมากเลยนะลูกฉันน่ะ
2: ใช่
3: เพราะว่ามันไม่มีพ่อบ้านไง
2: ใช่ค่ะ
3: เพราะว่าแฟนฉันเสียตอนนั้นคนเล็กเพิ่ง5ขวบเอง
2: อุ้ยจริงเหรอ
3: ฉันนั่งฉันเลี้ยงมานะมีคนเรียนบางมดตอนแรกเรียนที่โนรถกันแล้วเขาก็สอบไปเรียนบางมด
2: แสดงว่าเรียนหนังสือเก่งแล้วคนโตได้เรียนหนังสือไหมคะพี่คนโต
3: เรียนสมัยก่อนมันเป็นอะไรนะ
2: ม.8โอ้ก็ม.25ใช่
3: ไม่รู้ม.อะไร
2: นั่นแหละใช่ม.8
3: เม
2: ื่อ
3: ก่อนโรงเรียนอยู่ที่หน้ากรมที่ดินในตรงเนี่ยแล้วเขาก็เรียนแค่จบอันนั้น
2: อ่
3: ะแล้วก็พ่อเขาก็เสียเขาก็เลย
2: เสียสละต้องมา
3: เราไม่มีเงินเท่าไหร่แล้วตอนนั้นน่ะเราธรรมดาเราไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมแฟนเลี้ยงถือ
2: ค่ะ
3: พอเขาเสียไปโอ้โหแล้วลูกก็ตั้ง4คน
2: สามีคุณป้านี่ทำรับราชการหรือเปล่าคะ
3: ไม่เขาเป็นคนจีนน่ะเขาทำเป็นอะไรเป็นค่ายเสมียนของคนจีนเขาเรียกอะไร
2: เขาเรียกอะไรเนาะเขาเรียกอะไร
3: นั่นแหละเขาเป็นเสมียนอยู่
2: สมุดบัญชีอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ไหมภาษาจีนเขาเรียกอะไรเนาะนึกไม่ออก
3: ใช่ใช่ก็ลืมละ
2: นึกไม่ออกเรียกไม่ถูกเออค่ะรู้สึกแต่ก็เก่งนะทำเป็นแสดงว่าเขาก็เป็นคนจีนมาจากเมืองจีนไหม
3: เขาพ่อแม่เขามาจากเมืองจีนคนเป็นคนนครปฐมอ่ะเขาใช้แท้เลยนะที่บ้านนี่ก็ใช้แท้แต่
2: เด็กเหรอ
3: เด็กๆเขาไปเปลี่ยนละ
2: อ๋อแล้วคุณป้าเป็นแขกอ่ะ อยู่คนเดียว อยู่คนเดียวหรือว่าลูกๆเป็นด้วยคะ
3: หมายความว่า
2: คุณป้าเป็นแขกใช่ไหม
3: ฉันไม่ได้เป็น
2: เอ้าก็ไหนบอกว่าเป็นแขกไ
3: ง เป็นคนไทยอ่ะคนเ
2: ทศโอเคอ้าวผ่านโอเคค่ะวันนี้คุณป้าอยากฟังเพลงอะไรคะนี่เราก็ได้คุยกับคุณฟังของเรานะเนี่ยการอดทนเนี่ยบางทีมันก็เป็นรสชาติของชีวิตนะคนเราเอาแต่สุขสบาย
3: ไม่ไหวลูก4คน
2: คุณป้าบางทีอ่ะ
3: เร
2: ีย
3: นพร้อมกันอีกต่างหาก
2: คุณป้าเชื่อไหมว่าคนบางคนเนี่ยนะลูกหลานเขาเนี่ยถึงแม้เขาจะมีสตังค์นะส่งลูกให้เรียนหนังสือเนี่ยแต่เขาก็ต้องให้ไปทำงานก่อนนะมีกระตังก็จริงต้องไปทำงานในบริษัทเล็กๆเป็นพนักงานที่ช่วยเสิร์ฟช่วยอะไรคือเขาเรียนรู้ในการที่จะทำธุรกิจนะเรียนรู้ตั้งแต่การเป็นพนักงานล้างเก็บกวาดเอาไต่เต้าขึ้นมาพอผ่านขั้นนี้แล้วการเป็นก็อีกสเต็ปหนึ่งก็มาเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลเป็นหัวหน้าคุมพนักงาน
3: ไม่ใช่มันในบ้านมันมีงานน่ะเราขายข้าวแกงให้หูเหนื่อยจะตาย
2: ก็นั่นแหละ
3: ต้องช่วยกันเขาต้องมานั่งตักจะทำการบ้านยังทำกันคนผัดกันคนทำเลย
2: นั่นแหละแสดงว่าคุณป้าน่ะเลี้ยงลูกได้ดีเขาก็รักคุณแม่เขาก็เข้าใจคุณแม่เนาะเด็กๆ เขาก็เลยขยันนี่แหละค่ะการสอนให้เขารู้จักคิดรู้จักเสียสละเนี่ยมันก็เป็นความรักความผูกพันในครอบครัวนะมันทำให้เขานึกถึง
3: เวลานี่ฉันไม่ค่อยสบายอ่ะ ลูกสาวเขาอ่ะเขาไปซื้อคอนโดอยู่ที่ที่เนี่ยชลบุรีอ่ะ
2: ค่ะ
3: ครึ่งเดือนเขาจะมาที
2: คิดถึงคนนี้ไหม
3: เมื่อครึ่งเดือนเขามาห่วงเมื่อวันนี้ก็โทรห่วงแม่เขาบอกว่าแม่ไม่สบาย
2: ใช่แล้วคุณป้าเป็นอะไรเป็นหวัดหรือเปล่าหรือว่าเป็นไหนคะ
3: มันก็เป็นเหนื่อยเป็นอะไรแบบนี
2: ้อ๋อค่ะก็คืออาการเหมือนเดิมแต่ว่ามีอาการไม่สบายมากขึ้นเหรอคะหรือว่าไปโดนผู้ฝน
3: มากมากขึ้นหน่อย
2: มากขึ้นหน่อย
3: อาจจะเพิ่งกลับไปเมื่อวานเนี่ยมาเมื่อวัน
2: แต่สู่ว่าดีขึ้นแล้วนะเนี่ยได้ฟังเสียงจี้แจ้วจี้แจ้วอยู่นี่
3: เสียงแ
2: บบนี้ได้ฟังเสียงจี้แจ้วจี้แจ้วแล้วเนี่ยแสดงว่าดีขึ้นแล้วเนี่ย
3: แก้วไม่ดีหรอก
2: ดีดีดีแล้วดีแล้วดีแล้วเอาแบบนี้แหละดีขึ้นแล้วโอเควันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะทานแปดกล้วยเลยใช่ไหม
3: เพลงอะไรก็ได
2: ้เพลงจะเป็นลูกกรุงหรือเป็นลูกทุ่งกึ่งๆกุ๊ดบ้านชอบแบ
3: บได้หมดฟังได้หมดจริงๆ
2: บอกชื่อมาสักเพลงเถอะนะ
3: ไม่บอก
2: อ๋อเพลงอะไรล่ะ
3: ไทย
2: เดาใจฟ้าเดาไม่ถูกนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนึกก่อนนึกก่อน
3: อะไรก็ได้คุณสู่ไม่ต้องมีได้แค่เสียเวลาเสียสมองหรอก
2: เดี๋ยว
3: ฟังได้หมด
2: ดูซิว่าเพลงนี้ชอบไหมลองฟังซิว่าชอบไหมเพลงนี้ชอบไหม
3: เพลงว่าไม่ชอบฉันก็บอกว่าชอบ
2: เนี่ยเพลงชอบไหมเพลงนี้ชอบไหมชอบไหมฟังนะอาวรสวัสดิ์โอเคไหมโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

พลงเสียงครวญจากเหมันนะคะโดยครูสมยุทธทัศนพันธ์ค่ะอยากให้ฟังเพลงอีกสักเพลงหนึ่งก่อนที่จะไปฟังข้อมูลทางการแพทย์จากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นะคะเราฟังครูล้วนควรทำกับแหวนประดับก้อยกันค่ะ

0: พลงที่มีทั้งสัมผัสนอกสัมผัสในกำลังฟังอยู่ว่าเอ๊จะลงท้ายด้วยสระอวยไหมจะได้มีแปะกล้วยมาช่วยด้วยแต่ไม่มีฮะมีอื่นๆมีชื่นๆนะคะแล้วก็มีแหวนมีก้อยโอเคแหวนประดับก้อยนะคะจากครูล้วนควันธรรมค่ะคุณฟังคะช่วงนี้รายการสุขภาพกับเสียงเพลงจะนำท่านผู้ฟังไปรับฟังข้อมูลสุขภาพกันนะคะจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะเชิญรับฟังพร้อมกันเลยค่ะ
1: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณหมอ
1: โอ้ยฟังรายการนี้เข้าทีดีไหม
2: จ้ะ
1: อ้าวเชิญเลยครับ
2: กินยามากับ2เดือนแล้ว
1: กินยาอะไรอยู่
2: ข้าว2เอ็น2อ่ะ
1: เราก่อนกินกับหลังกินมันต่างกันบ้างไหมครับ
2: ไปจะถามคุณหมอหนูจะกินยาเลือดสมองเสียสมุนไพรอ่ะเพิ่ม
1: ที่ไม่ผ่านแพทย์ไม่ควรกินนะครับเราไม่รู้ว่ามีส่วนผสมอะไรเป็นยังไงแล้วก็การทดลองเป็นยังไงอย่าไปเชื่อตามคำที่เขาแนะนำนะครับนะนะครับหยุดกิน
2: ยิ่งวันยิ่งขาไม่ค่อยมีแรงอ่ะ
1: คืออย่างนี้นะฮะเดี๋ยวก่อนนะฮะคุณหยุดกินยาที่ไปซื้อตามซีซูตามแผนโฆษณานะครับ
2: ไม่ได้กินเลยครับเพิ่งจะเริ่มจะกินเน
1: ี่
2: ย
1: ไม่กินเลยนะฮะนะครับอันตรายมากเลยครับเนาะอ่ะทีนี้ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
2: 72ค่ะ
1: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
2: สูง145หนัก30กว่าค่ะ
1: กว่าเท่าไหร่ครับ
2: ตอนนั้นไม่ได้ชั่งมาเกือบเดือนละ37จ้ะ
1: 37ก็ดีแล้วน้ำหนักไม่มากก็ดีแล้วนะครับแล้วก็มีเบาหวานความดันไขมันสูงไหม
2: มีความดันเหลือ120แล้วค่ะ
1: โอเคกินยาอยู่ใช่ไหมครับ
2: ยาอยู
1: ่แล้วยาไขมันมีไหม
2: ไขมันไปตรวจข้างหลังตัวนี้ละน้องชายอยู่โรงพยาบาลส่งไปให้เขาดูเขาบอกดีทุกอย่างเลยแก
1: แล้วไม่มีเบาหวานใช่ไหมครับ
2: ไม่มีค่ะค่าตับก็16เอง
1: แล้วเบาหวานไม่มีใช่ไหมครับ
2: ไม่มีค่ะ
1: ก็น้ำตาลต่ำกว่า100เนาะ
2: ค่ะ
1: ก็ไม่มีโรคอะไรเนี่ยทีนี
2: ้แต่ขามันไม่ค่อยมีแรงครับ
1: คืออย่างนี้ไม่มีแรงเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะกินแปะกล้วยนะฮะต้องมีข้อเข้าใจว่าที่ไม่มีแรงเคยไปตรวจหาค่าไอหัวใจไหม EKG เคยไปตรวจไหมครับเคยไปตรวจคลื่นหัวใจไหมตรวจต้องนานนะ
2: หนูให้ขอจดมารายละเอียดมาให้หมดตรวจมันอ่านไม่เป็นนะ
1: หมอบอกว่าไม่มีอะไรใช่ไหมตรวจคลื่นหัวใจก็ไม่มีใช่ไหมฮะ
2: น้องชายบอกว่ามีอะไรดีทุกอย่างเลย
1: โอ้ดีทุกอย่าง
2: กินอะไรก็กินไป
1: ทีนี้การออกกำลังกายยังไงบ้างครับ
2: ตอนเช้าหนูตื่นขึ้นมาหนูจะกินน้ำอุ่นแก้วหนึ่งแล้วก็พอเกือบ8โมงหนูก็ออกไปเดินตอนเช้ากินผักต้มผักสดก่อนฮะแล้วไก่หนึ่งลูกแล้วก็ออกไปเดินแล้วก็เข้ามาเดินกินข้าวค่ะ
1: ก็ถูกต้องทุกอย่างเลยนะไขมันก็มีความเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเพิ่มการออกกำลังกายนิดหนึ่งนะครับนะนะครับแกว่งแขนแกว่งขาเดินเร็วสลับช้านะครับอายุ70กว่าก็
2: อ่อนแรงข้างซ้ายค่ะ
1: เคยเป็นเส้นเลือดสมองตีบไหม
2: ใช
1: ่แค่นี้ล่ะโถเอ้ยมันตีบเมื่อก่อนนี้ LDL เท่าไหร่ครับ
2: เขาตรวจมาหนูไม่รู้เรื่อง
1: เดี๋ยวเอางี้บางทีเกิดจาก
2: พยาบาลตรวจมาให้ค่ะ
1: คืออย่างนี้มันอาจจะไม่สูงมากก็ตามแต่ว่ามันอาจจะเกิดลิ่มเลือดอุดตันก็ได้ครับเส้นเลือดสมองตีบไปกี่เส้นเลือดฝอยหรือเส้นเลือดใหญ
2: ่บอกว่า 90% เนี่ย
1: โอ้มากด้วยมันเป๋ไปก็พูดไม่ชัดใช่ไหมครับตอนมันแตกเมื่ออายุเท่าไหร่ครับ
2: แตกเมื่อปีที่แล้ว
1: ก่อนเส้นเลือดสมองตีบมีอาการยังไงบ้างครับที่ไปโรงพยาบาล
2: อาการสูงนอนดึกแล้วก็เครียด
1: สูงเกิน200สิ
2: ไม่เกินค่ะ170-180
1: โอ้โห
2: ข้างล่าง100หนึ่งข้างบนอ่ะ
1: โอ้โหดีนะมันตีบหรือแตก
2: ตีบค่ะ
1: ตีบนะฮะมีทางเดียวนะครับต้องออกกำลังกายให้มากกว่านี้นะครับและงดของทอดโดยเด็ดขาดนะครับ
2: งดหมดทุกอย่างเลยค่ะ
1: และงด
2: ไม่กินเค็มไม่กินมันไม่กิน
1: เมื่อก่อนนี่กินทั้งเค็มกินทั้งของทอดโดยเฉพาะยิ่งเต้าหู้ทอดกินประจำเมื่อก่อนนี้จริงหรือเปล่า
2: ไม่กิน
1: อ
2: ่ะ
1: เมื่อก่อนนี่ก่อนที่จะเป็น
2: กินไปบางครั้ง
1: นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ย ให้ออกกำลังกายเพิ่มและเดินดีที่สุดคือเดินในน้ำนะฮะเดินในน้ำไอ้ยากินแปะกล้วยเช้าสี่ยันสี่ก็เพียงพอแล้วนะครับ
2: เดี๋ยวได้กินแค่สองเย็นสองเอง
1: ไม่พอไม่พอเพราะว่าท่อเลือดของน้องเราเนี่ยอายุ72ใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: 72ผม79แล้วจะ80แล้วเป็นพี่แล้วจะแข็งแรงมีทางเดียวนะครับต้องเดินที่บ้านมีใกล้ๆ
2: ลากคุณหมอ
1: ก็เดินในน้ำมีห่วงยางไอ้ที่บ้านเนี่ยมีสระน้ำเล็กๆไหมอยู่คอน
2: ไม่มีค่ะ
1: แล้วก็มีสนามใหญ่ๆไหมอยู่ใกล้สนามอะไรครับสนามกีฬาเนี่ย
2: สนามเขาออกกำลังกายกันตอนเย็น
1: เราก็ไปเดินนะฮะออกกำลังกาย
2: เอารถแกวินแชร์เข็นไป
1: นี่แหละ
2: เดิน
1: ต้องให้มากกว่านี้ฮะต้องวันหนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงฮะห่างกันช่วงหนึ่งเดินครั้งละ15นาทีหรือ20นาทีแล้วก็หยุด15นาทีมันมีทางเดียวต้องออกกำลังกายเพิ่มเพราะว่าเคยเกิดเขาเรียกว่าสโตรกนะฮ
2: ะ
1: ดีนะไม่ตายนะแล้วไขมันอาจจะไม่สูง
2: แต่ตอนนี้นอนวันนั้นนอนแล้วก็งงหัวปั่นหมุนอ่ะตอนนี้พอดีจะโทรไปหาหมอแล้วหมอปวดอยู่ด้วยหมอก็เป็นเขาว่าเงี้ยแต่เรากลัวเป็นอย่างอื่นใช่ไหมแล้วเราก็ไปหาหมอบอกน้ำในหูไม่เท่ากันเขาว่าเงี้ยแล้วกินยาแก้งงสองสามวัน
1: เขาให้ยากล่อมประสาทให้ยากล่อมประสาทให้ยาวิตามินมากิน
2: ไปแล้วกินสองสามวันเอง
1: แล้วดีขึ้นไหม
2: ดีขึ้นมาไอ้หมุนแล้วก็เลิกกินแล้วก็นอนแต่ก็ยังงงๆแต่ไม่หมุนนะลุกขึ้นก็ต้องลุกขึ้นตั้งแต่องค์ก็เราค่อยเดิน
1: คือว่าอย่างนี้นะมันอาจจะเกิดครั้งที่สองครั้งที่สามก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมีทางเดียวนะครับโรคแห่งความสมองทีเนี่ยคุณพี่อย่าไปลดยารักษาความดันเป็นอันขาดนะครับ
2: ไม่ได้ลดค่ะ
1: ห้ามลดเป็นอันขาดนะครับเพราะความดันมันเกิดเส้นเลือดสมองตีบมันถึงเป๋ไปข้าง
2: เนี่ยเป็นคนขี้น้อยใจพูดอะไรนิดก็คิดน้อยใจร้องไห้บ่อย
1: ๆนี่แหละทำให้เราเครียดทำให้ความดันมันสูงด้วยนะครับ
2: ทำไงดีคะคุณหมอ
1: ก็อย่างนี้ไปซื้อที่บ้านอยู่ใกล้ตลาดไหม
2: ซื้ออะไรคะ
1: อยู่ใกล้ตลาดสดไหม
2: ค่ะ
1: ไปซื้อหัวมันมาข้างหนึ่งนะไปซื้อ
2: หัวมันอะไรนะ
1: หัวมันเนี่ยแล้วเอาตะช่างมาหนึ่งเอามาตะช่างมาหนึ่งตะช่างเก่าๆก็ได้ครับถ้าเราโกรธหรือมันเครียดเนี่ยเอาหัว

0: ที่ถ้าช่างก็ไปซื้อหัวมันมานะครับแล้วก็อาจจะไปต้มกินด้วยแล้วก็เอามาช่างอาจจะต้มก็ได้อาจจะเผาก็ได้นะครับเช้าๆขึ้นมานี่เราจะไม่โกรธใครก็ช่างหัวมันช่างหัวมันนะเนี่ยช่างทุกวันเลยเราพอจะโกรธใครแล้วเอาหัวมันมาช่างท่านผู้ฟังอย่ายิ้มนะนี่เรื่องจริงนะครับการแก้ไขคุณต้องรู้จักแก้ไขต้นเหตุนะครับโรงพยาบาลเขาไม่มีเวลาพูดอย่างนี้หรอกครับเน
1: าะ
0: แล้วก็เดินวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงนะครับโดยช่วงหนึ่งไม่เกินไม่เกิน10ถึง15นาทีถ้าเหนื่อยให้หยุดเราเดินไปเรื่อยๆนะครับโดยใช้รถเข็นนั่งอยู่เหมือนกับศูนย์การค้าเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเดินที่เนี่ยเดิน
1: รถวินแชร์เข็นมาหน้าบ้านก
0: ็
1: เด
0: ิน นั่นแหละ
1: เอาเมื่อยก็นั่ง
0: เดินมาทั้งวันแล้วครับเดินมาเลยฮะนะครับแล้วก็กินแปะกล้วยเช้า4เย็น4แล้วกูจะหายภายใน3เดือนครับ1ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงการให้อภัย
1: ทำทุกวัน
0: เลยครับทำทุกวันแล้วฝึกหัวเราะด้วยฮะแล้วจริงเขาก็มา
1: ฝึกสองคนตาใหญ่เขาไม่หัวเราะเลยอ่ะมีความเครียด
0: ไม่ต้องเครียดเราฝึกหัวเราะด้วยตัวเองอ่ะแล้วส่องกระจกดูหัวเราะนะฮะเราฟังรายการนี้คุณได้ยิ้มทั้งวันนะครับเราฝึกร้องเพลงด้วยนะครับนะตื่นก็กินกาแฟเที่ยงก็กินกาแฟนี่แหละเป็นยาที่พิเศษที่สุด
1: เนี่ยพูดแต่เหนื่อย
0: ไหนนะ
1: เสียงไม่ค่อยมีพูดแล้วเหนื่อย
0: ก็เสียงเบาๆก็ได้ผมพูดทั้งวันทั้งคืนไม่เห็นเหนื่อยเลยเพราะผมกินแปะกล้วยอยู่เนี่ย
1: กินเช้าสี่เย็นจีใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ใช่ใช่แล้วก
1: ็กินยาหมอ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำด้วยความรักใครและความผูกพันด้วยความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนับว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับ
1: คุยกับหมอแล้วสบายใจป่ะ
0: ก็โทรมาก็ได้ครับเราจะได้หนึ่งบ้านกับสนามที่เดินเนี่ยมันอยู่ไกลกันหรือเปล่าครับ
1: มันไกลเท่าไหร่คะ
0: ก็อยู
1: ่ประมาณเมตรเดียวเอง
0: เออโอ้เดินทั้งวันเดินแล้ว
1: แดดมันร้อนค่ะ
0: เดินมาแล้วก็เดินตอนเช้าๆสายๆก็ได้แล้วก็ตอนเย็นๆตอนหัวค่ำโมงค่ำก็เดินได้เออแล้วก็มาเดินที่บ้านก็ได้ในบ้านเนี่ยนั่งคุยกับคนนู้นคนนี้นะเวลาเดินไปเจออาเซียเดี๋ยวเจอปึงบอก
1: เดินทั้งวันแหละ
0: เออเดินทั้งวันมีทางเดียวครับนะไปโรงพยาบาลหวังกายภาพไม่มีเป็นไปได้หรอกยังอยู่เราอาเจกที่บ้านสบายดีไหมครับ
1: ก็สบายดีแต่เขาเครียดเหมือนกันเขาไม่ได้ทำงานแล้วเพิ่งเกษียณงานมาแล้วก็เราก็เป็นแบบนี
0: ้
1: เงินก็น้อยลง
0: แล้วลูกเต้าไปไหนหมด
1: ลูกมีคนเดียวค่ะก็ทำงานขายของทุกวัน
0: ลูกสาวลูกชายลูกสาวลูกชาย
1: ลูกชายค่ะ
0: เขามีเมียแล้ว
1: มีแต่ว่าเขากลับทุกอาทิตย์กลับมาบ้านทุกอาทิตย์
0: แล้วเขาให้เงินให้ทองบ้างนิดนิดหน่อยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยแค่นี้พอแล้ว
1: เหรอคะ
0: เออพอแล้วแค่นี้พอแล้วถ้ากินของแพงๆมันจะอายุสั้น
1: ไม่ชอบน้อยใจที่เขาไปเร็วมาเมาเช้าเย็นกลับอย่างเงี้ยอยู่ที่นู่น11วันเต็ม
0: เอาเถอะนะเขามาก็ถือว่าโชคดีแล้วล่ะบางคนนี่นะ
1: ทำใจได้ดีกับคุณหมอ
0: คืออย่างนี้อย่างน้อยๆก็มีรายการสุขภาพกับเสียงเพลงคอยปลูกปลอบและโลมเล้าเอาใจคนทุกๆคนในโลกนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมามีกระจกฝึกยิ้มแล้วหัวเราะกับกระจกเรายิ้มกับกระจกกระจกก็จะยิ้มกับเรานะครับเมื่อเราพูดกับกระจกกระจกก็จะพูดกับเราถ้าเราพูดเพราะๆกระจกเขาก็ตอบมาเพราะๆ
1: ฮอร์โมนสีชมพูนี่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้กินเพราะว่านอนมากง่วงนอนบ่อยแต่กลางวันไม่ได้นอนนะนอนแต่กลางคืน
0: ก็มันได้แค่นี้จริงๆนะครับไอ้โรคทางใจต้องใช้ปากพูดต้องเปลี่ยนพฤติกรรม
1: ใช่
0: ต้องพูดกับเขาด้วยความเพราะเพราะพริ้งต้องพูดด้วยความเห็นอกเห็นใจ
1: แล้ว
0: ผมพูดเนี้ยรู้สึกว่ามันคลายจากความเหงาหรือเปล่าครับ
1: คลายค่ะ
0: รู้สึกว่าใจสบายขึ้น
1: อยากมีคนพูดอย่างเงี้ย
0: ไหนนะ
1: อยากมีคนพูดแบบนี
0: ้โอ้ยอย่าไปหลงเท่าไหร่เลยทุกคนก็พูดนะเราต้องรู้จักฟังเรารู้จักฟังเพลงบ้างฟังอะไรตนมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเราขอเป็นกำลังใจ ด้วย

0: เสียงพูดที่มีแต่ความไพเราะเพราะพริ้งมีแต่ความเมตตากรุณาอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลั่งมาเองเหมือนสายฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสู่ลาลัยสู่แดนดิน
1: ขอบคุณคุณหมอ
0: หายเครียดหรือยัง
1: ค่ะ
0: เหมือนมีใครมากระซิบข้างๆหูว่าว่าไอ้นี่ I love you ผมรักคุณเท่าฟ้าถึงแม้จะอยู่ในวัยชราแต่เราต้องเดินเดินเดินเดินคลายเครียดขณะที่เดินเนี่ยเราก็หัดพูดคนเดียวโอ้สุขจริงเนาะสุขจริงเนาะกลับไปบ้านใครจะว่า
1: เราก็รถเข็นก็เอาโทรศัพท์ไปด้วยเปิดหมอฟังนี่แหละ
0: ใช่ใช่ก็ฟังทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับ
2: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250 บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อน
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25 บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สุทธิพิทักษ์และคุณแดงพัชนีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการซื้อใส่ใบทองสมุนไพรใบทองสมุนไพรเบลล่าดิฉันแดงพัชนีค่ะวันนี้ก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟัง1ชั่วโมงเต็มนะคะวันนี้แดงก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมาพร้อมกับท่านอาจารย์ภูริศสิทธิพิทักษ์อีกเช่นเคยสวัสดีค่ะอาจารย์ภูริศค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับสวัสดีคุณแดงด้วยคร
0: ับ สวัสดีค่ะค่ะนะคะก็วันนี้มีคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะเมื่อสักครู่นะคะก่อนเข้ารายการก็มีคุณวิรัตนะคะคุณวิรัตอยู่ตำบลคำตโนดอำเภอประจันตคามก็โทรเข้ามาสอบถามว่าเอ๊ะผมได้ยินเมื่อเช้านี
1: ้ว่า
0: ก็เกี่ยวกับเรื่องของตัวล้างตับ
1: ครับ
0: ตัวใหม่นะคะ
1: เพราะว่าตับเป็นตัวประตูสำคัญนะของโรคเกือบทุกชนิดนะครับถ้าเรามีปัญหาโรคตับตัวเดียวแล้วเนี่ยว่าโรคอื่นก็ฟื้นยากหมดนะครับผลของตับนี่หลายอย่างนะครับนะน้ำมันในร่างกายครับไปสร้างเนื้อสมองไม่ได้สมองฝ่อก็มาส่วนหนึ่งก็มาจากตับนะร่างกายไม่มีความอบอุ่นก็มาจากตับนะถ่ายยากก็มาจากตับนะครับเป็นนิ่วในถุงน้ำดีก็มาจากตับไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงก็มาจากตับนะเซลล์ร่างกายเอาอาหารไปเผาผลาญไม่ได้ก็ตับนะครับเพราะตับตัวเดียวนี่มันควบคุมกลไกทุกอย่างในร่างกายนะครับเพราะถ้าใครผิวแห้งท้องผูกนี่คือดูจากภายนอกที่เรารู้เองได้นะครับต้องดีท็อกตับล้างตับก่อนนะครับ
0: ค่ะที่บอกว่าให้กินผักสดเนี่ยที่จะได้ประโยชน์เนี่ยคือผักอะไรมีบอกไหมว่าผักสดที่จะกินสดได้คือผักอะไรกลัวสารพิษสารเคมี
1: ครับอันนี้คือปัญหานะครับแต่ถ้าเราเคี้ยวนานนะ 3-40 ครั้งขึ้นไปนะเหมือนคนเคี้ยวพลูสมัยก่อน
0: ค่ะ
1: เคี้ยวหมากเคี้ยวพลูสารพิษมันก็จะถูกทำลายไปในระดับหนึ่งพวกยอดมะยมยอดมาใบชะพลูนะใบมอนนะใบบัวบกนี่กินได้หมดก็คืออาหารพื้นบ้านของเรานั่นแหละครับที่เป็นพืชใบเขียวนะครับเพียงแต่ให้เคี้ยวนานๆเท่านั้นเองครับ
0: ค่ะเคี้ยวนานๆเคี้ยวให้เขาเรียกว่าให้
1: น้ำลายให้น้ำลายไปทำลายโมเลกุลของคลอโรฟิลล์ให้ร่างกายได้รับคลอโรฟิลล์นั่นเองนะครับ
0: ค่ะแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งนะคะเคสนี้จริงๆแล้วโทรมาเมื่อวานแต่เมื่อเช้าโทรมาเพื่อที่จะคุยกับอาจารย์อีกรอบหนึ่งก็คือในส่วนของคุณน่าจะเป็นคุณยายหรือคุณแม่เนาะ
1: ครับ
0: นะคะเอาเป็นคุณแม่แล้วกันเพราะเลี้ยงหลานนานก็จะเรียกคุณแม่เหมือนกันทุกคนนะคะลูกแดงเนี่ยแดงเอาไปให้น้าคือน้องแม่ค่ะน้าสาวไปเลี้ยงลูกแดงก็เรียกน้าว่า
1: แม่
0: เขาเรียกทางโน้นว่าแม่แต่เขาเรียกแดงว่าแม่แดงแต่ทางโน้นเรียกแม่เฉยๆนะนะ แปลกไหมอาจารย
1: ์ครับ
0: นะทางโน้นน่าจะเรียกแม่น้อยนะทางนี้น่าจะเรียกแม่แต่เขาก็คือด้วยความที่เขาเลี้ยงกันมาตั้งแต่เกิดเขาก็เลยเรียกกันแม่นะคะเคสนี้เหมือนกันนะคะเคสนี้อยู่ตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมเชียงใหม่ค่ะอาจารย์คะโอเคสนี้น่าสงสารเด็กอายุ2ขวบกว่ายังไม่ถึง3ขวบเขาจะมีอาการแบบปวดหัวบ่อยๆก็เลยไปเช็คปรากฏว่าไปเช็ค2โรงพยาบาลโรงพยาบาลแรกเนี่ยบอกว่ามีเนื้องอกที่สมองด้านซ้าย
1: ครับ
0: นะคะแล้วพอเอ๊ะไม่มั่นใจลองไปเช็คอีกโรงพยาบาลนึงเขาบอกมีเนื้องอกที่สมองข้างขวา
1: อ้าว
0: น่ะ
1: ครับ
0: 2โรงพยาบาลนะคะก็เลยแบบแปลกจะไปโรงพยาบาลที่3อีกไหมก็เลยไม่กล้าไปละเพราะว่ากลัวติดเชื้อกลัวอะไรต่างๆมากมายยิ่งตอนนี้เชียงใหม
1: ่ครับ
0: ผู้ป่วยเยอะมากนะคะก็เลยโทรมาสอบถามว่า
1: เ
0: ด
1: ็
0: ก2ขวบเนี่ยจะต้องให้กินอะไรนะคะถึงจะดีขึ้นเห็นบอกว่าตอนนี้แขนข้างหนึ่งยกไม่ขึ้นแล้ว
1: ครับ
0: นะคะ
1: แขนข้างไหนที่ยกไม่ขึ้น
0: น่าจะเป็นแขนข้างซ้าย
1: ก็แสดงสมองซีกขวาครับ
0: จะมีปัญหาใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะก็เลยไม่กล้าที่จะพาหลานไปอีกและก็เลยจะโทรมาเรียนสายถามอาจารย์ว่าจะต้องเคสนี้จะต้องดูแลไงเด็กมันยังไม่ถึง3ขวบเลยอาจารย์
1: ก็เนื้องอกทุกชนิดนะไม่ว่าเนื้องอกเนื้อร้ายเกิดขึ้นในร่างกายบุคคลท่านนั้นจะต้องเป็นเลือดจางนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเบสิกเลยนะครับก็คือให้ทานคลอโรฟิลนะครับวันละเม็ดวันละเม็ดอาจจะเช้าครึ่งเม็ดเที่ยงครึ่งเม็ดผสมในอาหารนั้นก็ได้นะครับเพราะยังเด็กอยู่นะครับทานอย่างนี้ทุกวันเดี๋ยวอาการต่างๆเนื้องอกที่จะเกิดขึ้นก็จะ จะถูกเย็บยั้งถูกฝอให้ฝอลูก
0: จะมีปัญหาเดียวกันไหมอาจารย์เพราะว่าคุณแม่เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นพาร์กินสันไง
1: คุณแม่เป็นด้วยมันทายทั้งลูกอยู่แล้ว
0: ก็เลยคุณแม่นี่ก็ทานคลอโรฟีนกับสารแดงพรมิกอยู่เขาก็บอกว่าเขาเริ่มดีขึ้นนะทานมา2เดือนแล้วเริ่มดีขึ้นวันนี้คุณแม่ก็สั่งเพิ่มมาก็คือสั่งคลอโรฟีนสองให้เด็กด้วยนะคะสั่งตัวเองคลอโรฟีนกับสารแดง
1: ครับแต่ คุณลูกให้ทานคลอโรฟีนอย่างเดียวได้ครับ
0: ได้ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
0: ค่ะแดงจัดส่งวันนี้นะพรุ่งนี้น่าจะได้รับนะคะก็นี่เป็นครอบครัวหนึ่งที่ฟังรายการของเราอยู่ที่เชียงใหม
1: ่ครับ
0: ที่นู่นก็วปท711นะคะเที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะจันทร์ถึงศุกร์ก็มีใครมีญาติพี่น้องที่อยู่จังหวัดลำพูนเชียงใหม่อะไรเนี้ยนะสามารถรับฟังรายการของเราได้นะคะหรือจะมีญาติพี่น้องที่อยู่ที่อุดรนะคะอุดรหนองคายหนองบัวลำพูนะคะบึงการบางส่วนขอนแก่นบางส่วนนะคะกาฬสินธุ์บางส่วนสารคามบางส่วนก็สามารถรับฟังรายการของเราได้ที่อุดร
1: ครับสถานีอุดรธานี
0: เสียง3ยอดอุดรธานี AM 774บ่ายโมงถึงบ่าย2นะออกอากาศพร้อมกับเสียง3ยอดกรุงเทพมหานครนะคะAM 1179ออกอากาศบ่ายโมงถึงบ่าย2เหมือนกันนะคะเอาละค่ะส่วนใครที่ฟังรายการของเรารายการของเรานี่สถานีวปท AM 792อาจารย์ไปไกลเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: นะคะไปถึงนู่นเลยปราณบุรีบางทีก่อเต่ากลางคืนยังฟังได้เราได้เลยนะคะปราณบุรีหัวหินปราณบุรีทางโน้นนะครับทับสแก
1: สุพรรณไป
0: สุพรรณ
1: 12จังหวัดใช่ไหม
0: ใช่ค่ะนครปฐมสุพรรณกาญจนบุรีราชบุรีนะคะแล้วก็จ
1: ัง
0: หว
1: ั
0: ดอยุธยา
1: สระบุรี
0: ค่ะใช่ค่ะปราจีนบุรีระยอง
1: ครับ
0: ระยองก็ฟังรายการของเราถึงนะคะชลบุรีฉะเชิงเทราระยองสมุทรปราการได้หมดเลยนะมหาชัยสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการ3มหาสมุทรเนี่ยรับฟังรายการของเราได้ลูกค้าเราเยอะมากค่ะอาจารย์นะคะก็เลยหลายๆท่านอาจจะไม่ได้พูดถึงก็ต้องกราบขออภัยนะคะมีหลายๆท่านบางท่านสั่งผลิตภัณฑ์มายังไม่เคยเจอหน้ากันเลยนะคะอย่างคุณแม่ลำพูนเนี่ยยังไม่เคยเจอหน้านะคะคุณแม่แจ่มเนี่ยก็ยังไม่เคยเจอหน้าหลายท่านเลยนะคะก็บางท่านเราก็ได้เจอบ้างเวลาเราไปธุระเนาะ
1: ครับ
0: นะคะพอไปธุระเราก็ได้มีการแวะเยี่ยมเยือนบ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ไปทั้งหมดเพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะคะเราก็อยากจะให้ทุกท่านได้ปลอดโรคปลอดภัยดูแลดูกันอยู่ที่บ้านนะคะเอาละค่ะใครที่อยากจะดูแลสุขภาพนะคะอยากจะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยรายละเอียดกับเราก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข087 06 07 054ย้ำค่ะ087 06 07 054ค่ะเมื่อวานคุณเบญจวรรณนะคะอยู่ที่พระประแดงนะคะสำโรงใต้พระประแดงค่ะสั่งชุดล้างตับกระเทามานะคะ
1: ตัวล้างตับตัวใหม
0: ่ใช่ค่ะนะคะเมื่อเช้านี้นะคะประมาณ9โมงบอกได้รับของเรียบร้อยแล้วนะคะเร็วมากเลยนะคะช่วงนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะก
1: ็ได้ทานตอนเช้าเลยนะครับ
0: เช้าได้ทาน
1: ตัวล้างตับเราทานก่อนอาหารเช้ากับก่อนอาหารเที่ยงนะครับ
0: เราจะทานเที่ยงบ่ายโมงเราก็ทานอันนี้สัก12:45นะคะก่อนทานอาหาร15 นาที
1: ครับ
0: นะคะอันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่โทรเข้ามาแจ้งรายละเอียดกับเรานะคะว่าเนี่ยเด็ก2วันเนี่ยแดงก็จะไปฉีดเข็ม2แล้วนะ
1: ครับ
0: นะคะก็เนี่ยก็เลยต้องโดบคลอโรฟีนากับสารไหลแดงเยอะหน่อยนึงนะคะเพื่อป้องกันไว้เอาละค่ะใครที่อยากจะดูแลสุขภาพนะคะใครที่มีปัญหาสุขภาพหรือคนที่เรารักนะคะมีปัญหาสุขภาพก็โทรเข้ามาสอบถามกับเราได้นะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรนะคะเรื่องของสมองเราก็ให้สารไหลแดงพรมิเซนทีนนะคะดูแลสมอง พราะว่าในตัวสาหร่ายแดงของเราเนี่ยมันก็จะมีนะคะ
1: มีสารอาหาร
0: ที่ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโอเมก้า3นะคะซึ่งมันจะช่วยบำรุงประสาทบำรุงสมองนะคะช่วยเพิ่มเรื่องของความจำแล้วก็ความสามารถในการเรียนรู้นะคะลดความเสี่ยงจากการที่จะเกิดเส้นเลือดขอดหรือว่าเส้นเลือดในสมองแตกนะคะแล้วก็มีพืชพรหมมิช่วยความจำเป็น2เท่าแล้วนะนะคะเพราะว่าลดอาการในส่วนของพืชพรหมมิมันจะช่วยในเรื่องของขี้หลงขี้ลืมอัลไซเมอร์นะคะแล้วก็ชะลอความเสื่อมของเซลล์สมองนั่นเองนะคะแล้วยังมีแอตตาแซนทีนก็คือตัวสาหร่ายแดงนะคะ
1: เป็นสารตัวหนึ่งในสาหร่ายแดงนั่นเอง
0: ใช่ค่ะนะคะช่วยปกป้องการอักเสบเรื้อรังภายในร่างกายของเรานะคะเพิ่มความงามให้กับผิวพรรณลบรอยหิวย่นนะคะในเรื่องของแอตตาแต่ตัวแอตตาแซนทีนคือตัวสาหร่ายแดงนั่นเองนะคะยังมีเกี่ยวกับน้ำมันดอกคำฝอยนะคะซึ่งน้ำมันดอกคำฝอยเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดการสะสมไขมันส่วนเกินแล้วก็ช่วยเร่งเผาผลาญไขมันส่วนเกินที่มันสะสมอยู่ในร่างกายของเรานะคะสำหรับดอกคำฝอยยังมีลูทีนนะคะเป็นกลุ่มของแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นกลุ่มเป็นสารสีเหลืองที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันการทำลายขึ้นนะคะที่มันมีที่มาดูเขาเรียกว่าทำลายเรื่องของจอประสาทตาหรือว่าเรตินาคือจลภาพอ่ะนะคะแล้วก็ยังมีน้ำมันลำข้าวนะคะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของเซลล์ประสาทสมองนะคะแล้วก็มีวิตามินอีวิตามินเอนะคะช่วยชะลอในเรื่องของการเสื่อมสภาพสำหรับวิตามินอีสภาพของเซลล์นะคะเพื่อปกป้องปอดจากสารพิษทางอากาศนะคะแล้วก็ยังทำงานร่วมกับวิตามินเอซึ่งวิตามินเอจะช่วยป้องกัน
1: เรื่องสายตา
0: ใช่ค่ะนะคะลดการติดเชื้อได้ด้วยนะคะเรื่องของการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นนะสำหรับวิตามินเอบำรุงดวงตาอยู่แล้วนะคะเอาละค่ะนี่คือบางส่วนนะคะที่เรานำมาอยู่ในสารลายแดงพรหมิหรือพรหมิแซนทีนเพราะว่าอะไรเพราะสมองมันจะ เป็นอวัยวะที่สำคัญร่างกายของเราทำงานใต้คำสั่งของสมองเพราะนั้นถ้าเราไม่ได้ดูแลสมองไม่ได้ดูแลสุขภาพเลยเนี่ยนะคะสมองเรามันก็จะเสื่อมเร็วความจำก็จะเลอะเลือน
1: เมื่อการสั่งการต่างๆก็จะช้าลงหมดนะครับนะซึ่งสมองกับตับเนี่ยเขาทำงานประสานกันอย่างดีนะตับคอยส่งน้ำมันที่เป็นโมเลกุลเล็กให้สร้างเนื้อสมองนะสมองก็จะช่วยสั่งการไปอีกทีหนึ่งนะครับเพราะตับสมองเนี่ยเกี่ยวโยงกันนะครับเพราะสมุนไพรของเราเลยต้องมีการดูแลเอาไว้ว่าครบหมู่จรนั่นเองนะครับ
0: ค่ะนอกจากสมองแล้วเราก็มาดูแลเรื่องของไขกระดูกไขกระดูกเนี่ยค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องของไขกระดูกมันก็จะทำให้เราปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะแล้วก็ไขกระดูกก็จะมีหน้าที่ผลิตเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือเม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยมันจะพาออกซิเจนนะคะลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงทั่วร่างกายของเราเพราะร่างกายของเราได้รับออกซิเจนมากขึ้นเนี่ยเราก็จะมีเรียวมีแรงหายใจสะดวก
1: เนื้องอกต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าเรามีออกซิเจนในเลือดที่สูงนะถ้าใครมีออกซิเจนในเลือดต่ำนะจะมีเนื้อร้ายเนื้องอกมีติ่งเนื้อมีกระมีไฝเกิดขึ้นตามตัวนั่นคือแสดงว่าไม่ใช่เนื้อของเราจริงเป็นเนื้อจากการที่มาขออาศัยเราอยู่นะครับเพราะเนื้อเหล่านี้วิธีกำจัดก็คือเพิ่มออกซิเจนในเลือดนั่นเองนะครับ
0: ค่ะก็โดยการทานคลอโรฟิน่าใครที่ไม่ชอบทานผักใครที่ยังคลอโรฟิน่าของเราใบบัวบกใบหม่อนแล้วก็ยังมีสาร
1: มีเอนไซม์
0: เข้าไปด้วยอีก 2-3 ตัวนะคะแต่หลักๆเลยก็จะเป็นในส่วนของใบบัวบกกับใบหม่อนซึ่งเราสกัดเอาแต่ส่วนที่ดีมีประโยชน์มาส่วนที่ไม่ดีเราก็ไม่ได้นำเข้ามาค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าเราต้องสกัดค่ะถ้าเราเป็นสมุนไพรปลดเนี่ยเราก็จะสกัดไม่ได้มันก็จะได้ทั้งส่วนดีส่วนไม่ดีแต่ถ้าเราสกัดเนี่ยราคามันก็ค่อนข้างสูงถ้าเพราะเรามีการใช้กรรมนวัตกรรมแล้วก็กรรมวิธีในการผลิตเนี่ยแตกต่างจากสมุนไพรที่ใช้บดนะคะอันละคันนี้ก็คือเป็นสมุนไพรที่ได้รับการยอมรับหลายๆคนเนี่ยอย่างแดงเนี่ยแดงไม่กินผักแดงก็ต้องกินตลอด
1: ต้องกินไม่กินไม่ได้ครับ
0: แต่เดี๋ยวนี้ก็ลดแล้วค่ะกระปุกนึงก็เมื่อก่อนนี่แรกๆเลยคุณผู้ฟังคะเพราะแดงเป็นคนไม่กินผักมานานนะคะแรกๆนี่2กระปุกแดงกิน1เดือน
1: ครับ
0: วันละ4เม็ดเช้า2เม็ดเที่ยง2เม็ดแดงกินอย่างนี้มาเลยค่ะเพราะว่าแดงเป็นคนเลือดจางแล้วพอเราให้เลือด
1: ให้เลือดด้วยไม่กินผ
0: ัก
1: ด้วย
0: 3เดือนเราให้เลือดครั้งนึงคือหมายถึงว่าเราบริจาคเลือดไม่ใช่ให้เลือดไปบริจาคเลือดจนเลือด ป็นโลหิตจางนะคะเราได้แถมไม่กินผักด้วยนะคะคิดว่าตัวเองอ้วนทวนสมบูรณ์เนี่ยมันไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของโลหิตจางเพราะเราไม่ใช่คนผอมแห้งแรงน้อยแต่ไม่ใช่ค่ะคุณผู้ฟังสารอาหารแต่ละชนิดเนี่ยมันแยกแยะกันออกไปร่างกายเรา
1: ทำหน้าที่คนละอย่างกัน
0: ค่ะเราอ้วนอาจจะเป็นเรื่องของไขมันส่วนเกินนะคะแต่สารอาหารเกี่ยวกับเรื่องของโลหิตจางเนี่ยมันไม่ใช่มันคนละตัวกันเพราะนั้นวันแรกที่แดงเดือนแรกที่แดงกินแดงกินกับสองกระปุกได้หนึ่งเดือนค่ะคุณผู้ฟังนะคะเร่งเลยค่ะเพราะว่าเราบริจาคเลือดไม่ได้แล้วตอนนั้นหมอเขาไม่รับเลือดเราแล้วนะคะแล้วก็พอเราบริจาคเลือดไปแล้วหลังจากนั้นเราก็มาบูสต์ใหม่โดยกินคลอโรฟีนาทีนี้6เดือนบริจาคครั้งหนึ่งนะคะห่างออกไปหน่อยค่ะอาจารย์คะนะเมื่อก่อน3เดือน3เดือนแต่ตอนนี้6เดือนตอนนี้ก็คือ1ปีเพราะเราอายุมากขึ้นนะคะ
1: ใครอยากได้บุญใหญ่ก็ต้องบริจาคเลือดแต่การบริจาคเลือดต้องทาน
0: เลือดต้องดี
1: คลอโรฟีนาหรือทานผักดิบวันหนึ่งเป็นครึ่งกิโลนะครับ
0: ทานไม่ได้ค่ะตอนนี้เราก็แดงก็ปีละครั้งแล้วค่ะตอนนี้นะคะเพราะว่าบริจาคมากเกินไปไขกระดูกมันจะพังค่ะเพราะไขกระดูกมีหน้าที่ผลิตเม็ดเลือดมันจะผลิตไม่ทันนะคะแต่เรากินคลอโรฟีนาเราก็ปีละครั้งค่ะบริจาคใครที่ไม่บริจาคนี่ก็นะต้องดูต้อง
1: การบริจาคเลือดทำให้ผิวขาวนะคุณผู้หญิงที่มีประจำเดือนผิวเลยขาว
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชายนะครับก็ต้องทำให้มีเลือดออกก็คือถ้าบริจาคเลือด6เดือนครั้งนะ3เดือนครั้งอาจจะมากไป
0: ตอนนี้ทางการขออยากได้เลือดผู้ชายเยอะหน่อยค่ะอาจารย์คนที่บริจาคเลือด 80% เป็นผู้หญิง
1: โอ้ครับ
0: ค่ะ 20% เป็นผู้ชายแต่เขาต้องการคือเกล็ดเลือดของผู้ชายมันจะดีมาก
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้ที่บริจาคกันน้อยเพราะผู้ชายเขาดื่มเหล้าสูบบุหรี่อะไรต่างๆนะคะเพราะนั้นก็มาดูแลสุขภาพกันอย่าปล่อยให้สุขภาพของเราย่ำแย่แล้วมันจะแก้ไม่ทันนะคะมาบูสต์กันใหม่มารวมทำให้ร่างกายเราแข็งแรงจะอยู่ได้นานเป็นลูกเป็นร่มโพล่มใสของลูกของหลานไปนานๆนะคะเอาละค่ะใครอยากจะดูแลเรื่องของระบบเลือดระบบไขกระดูกใครที่เป็นความดันนะคะเราก็ทานคลอโรฟีนานะคะแล้วก็ทานควบคู่กับสาหร่ายแดงเนี่ย1ชุดเนี่ยดีมากๆเลยนะคะถ้าทานมื้อเดียวก็ได้2เดือนแต่ถ้าต้องการบูสต์ให้มันเร่งด่วนก็1ชุดก็ได้1เดือนนั่นเองนะคะเอาละค่ะสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเรานะคะไทยจะสั่ง2ชุดนะก็มีส่วนลดให้นะคะโทรมาได้ค่ะที่หมายเลข087 0607 054ย้ำค่ะ087 0607 054ค่ะนะคะแล้วก็มีเมื่อวานเนี่ยก็มีคุณประทุมนะคะคุณประทุมนี่อยู่ชัยพฤกษ์คูบอนก็สั่งไวต้าเซลล์ล้างตับรุ่นใหม่มา2กระปุกแล้วก็คลอโรฟีนาอีก1นะคะก็โทรมาแจ้งเขาได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะต้องขอบคุณมากโทรมาแจ้งเราด้วยนะคะแล้วก็มีหลายท่านกันเลยทีเดียวค่ะจันคะที่โทรเข้ามาแล้วก็ได้รับสินค้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มี
1: ครับก็มาดูแลกันละครับในร่างกายเราที่ผมบอกว่า3อวัยวะที่ต้องดูแลดีตลอดนั่นคือกระดูกไขกระดูกนะตับอ่อนถ้า3อวัยวะนี้ดีแล้วเนี่ยเราแทบจะไม่เป็นโรคอะไรมากมายนั่นเองนะครับนะต้นตอของโรคก็เกิดจาก3อวัยวะมีการผิดเพี้ยนนั่นเองนะครับคือตับอ่อนไขกระดูกครับรายการของเราก็เลยต้องมีผลิตภัณฑ์ที่3อวัยวะนี้จะต้องดูแลให้ดีเป็นพิเศษครับ
0: ค่ะนะคะสามอวัยวะเราจะเสื่อมโทรมไม่ได้นะคะเพราะถ้าเสื่อมโทรมเมื่อไหร่ร่างกายเราก็จะมีปัญหาในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือว่ามีอาการแปลกปลอมขึ้นมาแค่เราท้องผูกบ่อยๆ 2-3 วันถ่ายครั้ง 2-3 วันถ่ายครั้งอย่างบางท่านบอกกับเรามาเนี่ย7วันไม่กินยาถ่ายก็ไม่ถ่ายนะคุณแดงนะคะแต่ตอนนี้คือรอลูกในเรื่องของการจะสั่งผลิตภัณฑ์ก็ต้องดูแลละค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลมันก็หนักนะคะใครที่มีงบช่วงอันใหม่เนี่ยสูตรใหม่เนี่ยสำหรับล้างตับเนี่ย2กระปุกนะคะเราประหยัดไปตั้ง 1,000 แต่ว่าถ้าเกิดงบไม่พอจริงๆคุณผู้ฟังแค่กระปุกเดียวก่อนก็ยังดี
1: กินวันละมื้อก็ยังดี
0: ค่ะก็ยังดีกว่านะคะแต่ถ้าจะให้ดีมาก นะก็สองกระปุกคือหนึ่งโดสแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็โทรกันเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะนอกจากเรื่องของตับนะปิดปกติแล้วเพราะว่าอย่างเมื่อเช้ามีท่านคุณผู้ฟังโทรมาถามว่าถ้าตับเรามีปัญหาเนี่ยทำไมร่างกายส่วนอื่นๆมันโรคนั้นโรคนี้ทำไม
1: มันรวนไปหมด
0: ค่ะ
1: ครับเพราะตับมันคุมหมดนะครับน้ำมันในร่างกายของเราเนี่ยตับเป็นตัวคุมทั้งหมดแต่ว่าถ้าตับไม่ดีมันก็ย่อยน้ำมันไม่ได้นะครับน้ำมันไปสร้างความอบอุ่นนะเพราะถ้าร่างกายเราขาดน้ำมันที่ผ่านการย่อยของตับตัวเราก็จะเย็นการกินอาหารของเซลล์ก็กินไม่ได้นะเซลล์เมื่อกินอาหารไม่ได้ก็เหี่ยวลงฮอร์โมนเหมือนกันนะจะทำงานได้ต่อเมื่อมีน้ำมันที่ถูกย่อยจากตับเนื้อสมองก็มาจากตับนะการฆ่าเชื้อน้ำมันที่จะไปฆ่าช่วยเม็ดเลือดขาวในการฆ่าเชื้อได้ก็ต้องเป็นน้ำมันโมเลกุลเล็กที่ผ่านการย่อยจากตับนะฮะคนที่ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้เข้าไปสังเกตร่างกายจะฟื้นเร็วมากนะครับนะการขับถ่ายก็ดีขึ้นนะใครที่มีเชื้อภูมิแพ้เชื้ออะไรก็ลดลงนะใครที่ตัวเย็นก็จะอุ่นขึ้นใครที่กินอาหารไม่ค่อยลงจุกแน่นกินอะไรก็ไม่อร่อยก็อร่อยขึ้นนะคือเจริญอาหารขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งโบราณเขาก็พูดแค่ว่ากินแล้วเจริญอาหารยาบำรุงร่างกายนะแต่จริงๆมันเกิดจากตับนะครับแต่ว่าคนสมัยก่อนไม่ค่อยเป็นโรคตับเพราะว่าคนสมัยก่อนจะเป็นโรคตับต่อเมื่อกินเหล้าแต่ทุกวันนี้นะแค่เรากินน้ำมันพืชสมัยใหม่เราก็ได้เป็นโรคตับนะยิ่งกินเหล้าด้วยยิ่งกินกลางคืนด้วยเราได้เป็นโรคตับกันอย่างรวดเร็วพอเป็นโรคตับศูนย์การควบคุมของร่างกายมันเสียศูนย์มันคนที่จะเป็นโรคมะเร็งเนี่ยนะแต่ต้องเป็นโรคตับมาก่อนนะครับถ้าไม่เป็นโรคตับจับก่อตัวเป็นมะเร็งไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตับเลยเป็นเซ็นเตอร์ใหญ่ที่ต้องดูแลมากเป็นพิเศษนะครับอะไรอันนี้อะไรหน่อยเนี่ยก็ต้องดูแลตับก่อนนะเมื่อรายการของเราเน้นตับก่อนพอตับดีไปฟื้นไขกระดูกไปฟื้นตรงไหนก็ดีขึ้นหมดดีขึ้นง่ายนะครับเราไม่เขาเรียกไม่กักโรคไว้หรือเอาไว้นั่นเองนะครับไม่เขาเรียกอะไรนะเลี้ยงไข้เราไม่เลี้ยงไว
0: ้ไม่เลี้ยงไข้นะคะมีไลน์เข้ามาอาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้เองนะคะคุณผู้ฟังรายการของเราอยู่บอกว่าน้ำมันพืชสมัยใหม่กับน้ำมันพืชสมัยเก่ามันต่างกันยังไง
1: คือเราไม่รู้จะใช้คำพูดยังไงนะครับคือน้ำมันพืชสมัยใหม่เขากลั่นที่อุณหภูมิ200องศานะครับเพื่อให้มันไม่มีกลิ่นนะครับก็เลยทำให้ดูสะอาดแต่ว่าน้ำมันเมื่อโดนความร้อนเยอะโมเลกุลมันจะแข็งนะตับจะย่อยไม่ได้เมื่อย่อยไม่ได้ก็ไปอุดตันตามท่อเลือดต่างนะพอจับสารพิษก็ออกไม่ได้ผิวก็แห้งท่อเลือดดำเลยตีบหมดนะท่อเลือดดำท่อเลือดแดงจะรีบลงหมดนะครับฝ่ามือที่เคยแดงก็จะไม่แดงเลยนะครับเลือดไหลช้ากดตามฝ่ามือก็จะยุบแล้วก็ไม่เด้งขึ้นนะครับแล้วก็พอท่อเลือดมันรีบเนื่องจากมีไขมันไปอุดตันเลือดก็ไปเลี้ยงเซลล์ได้ไม่ดีก็เลยทำให้ร่างกายทรุดโทรมอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับมันตับนี่โอ้โหใหญ่มากนะปัญหาเอฟเฟกต์ต่อร่างกายนี่เกือบครึ่งของร่างกายเลยครับนะเกิดจากตับนะอีกครึ่งของร่างกายเกิดจากตับอ่อนกับเกี่ยวกับไขกระดูกนะครับมันตับเลยเป็นเรื่องใหญ่ที่ว่าวันนี้ทำไมมะเร็งเรารักษาไม่หายพอใครเป็นมะเร็งเราทำใจได้เลยว่าต้องเสียชีวิตเราจะมีความรู้สึกอย่างนั้นนะครับเพราะใครที่ผิวแห้งท้องผูกถ่ายยากเบื่ออาหารตัวเย็นกินอาหารไม่อร่อยเนี่ยท่านต้องล้างตับบ้างแล้วนะครับถ้าไม่ล้างตับวันที่มันหนักลามสู่การเป็นมะเร็งหรือหนักกว่านี้เป็นอัมพาตอัมพฤกษ์อย่างนั้นมันต้องระวังมากเป็นพิเศษนะคือต้องกินเยอะขึ้นแล้วก็ต้องระวังตัวในเรื่องของอาหารการกินมากขึ้นอีกครับ
0: ค่ะเอาละค่ะก็มาดูแลตับกันนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องตับนะคะท้องผูกผิวแห้งส้นเท้าแตกเรอเหม็นเปรี้ยวมีกรดไหลย้อนถ่ายเป็นขี้แพะขี้แกะนะเบื่ออาหารกินข้าวไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ก
1: ลืนไม่อร่อย
0: ค่ะกินข้าวไม่ค่อยลงนะคะรู้สึกอึดอัดแน่นบริเวณหน้าอกชายโครงด้านขวามีกลิ่นปากแรงนะคะเป็นเน็บชาหรือเป็นตะคริวบ่อยๆนะเป็นถ่ายเป็นขี้แพะขี้แกะนะก้อนกลมๆเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเบื่ออาหารนะคะท้องอืดท้องเฟ้อคล้ายอาหารไม่ย่อยนะแล้วก็บางคนก็มีเรื่องของผิวแห้งเร็วกว่าวัยอันควรด้วยซ้ำไปนะคะแล้วร่างกายก็จะมีการอ่อนเพลียไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงหรือบางคนก็ถ้าเป็นหนักๆก็ผิวเหลืองตาเหลืองตัวเหลือง คลื่นไส้อาเจียนอันนั้นอาจจะมีอาการของดีซ่านหรือโรคตับมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาล้างตับกันบ้างนะคะโดสหนึ่งตอนนี้ก็มีแค่2กระปุกเท่านั้นเองนะคะประหยัดไป 1,000 บาทโทรเข้ามาสอบถามกับเราได้นะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054ค่ะแต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องกระเพาะลำไส้อักเสบภายในช่องท้องภายในของเราเนี่ยนะคะเราก็มีตัวน้ำว่านกับคอโรฟิน่านะคะ1ชุดเล็กก็จะมีน้ำว่าน2ขวดคอโรฟิน่า1กระปุกนะคะ1ชุดใหญ่จะมีคอโรฟิน่าอยู่1น้ำว่านอีก4ขวดนะคะ
1: สามารถทานน้ำว่านได้2เวลาเลย
0: เช้ากับก่อนนอนนะคะอย่างน้ำว่านหางจระเข้สายพันธุ์บาปาเดนซิสของเราเนี่ยนะคะให้คุณค่าทางธรรมชาติแล้วก็ใส่ใจคุณภาพชีวิตของทุกๆท่านนะคะที่เกิดการอักเสบภายในร่างกายของเราซึ่งไม่สามารถที่จะเอายาเอาตัวไหนไปทาได้ถ้ามันการอักเสบมันเป็นแผลเรื้อรังหรืออะไรต่างๆนะคะเราก็ทานน้ำว่านเข้าไปน้ำว่านก็ในน้ำว่านมันจะมีทั้งตัววิตามินนะคะมีเอนไซม์มีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็มีเกลือแร่นะจริงๆว่านหางจระเข้เนี่ยแดงชอบอย่างนี้นะอาจารย์เวลาแดงกินน้ำว่านเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะเหลือข้างแก้วเล็กๆอะค่ะแก้วเล็กๆแดงก็จะเอานิ้วก่อนที่เราจะเอาแก้วไปล้างเราก็จะเอานิ้วนะแล้วก็มาทาหน้าทาหน้าค่ะทำให้หน้าเรานะคะมันสดใสมันนุ่มนะคะแล้วเหม็นเป็นแผลตรงไหนก็ทาได้หมดค่ะไม่ใช่จำเป็นต้องทาหน้าอย่างเดียวถ้าเป็นแผลตรงไหนก็ทาได้เลยแล้วก็แผลจะหายง่ายแล้วก็จะสมานแผลได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะขออนุญาตรับสายสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะแดงค่ะฮัลโหล
2: ผมเดินไม่ได้จิ้มทับยังไง
0: เดินไม่ได้เป็นโรคอะไรคะที่ผ่านมาเดี๋ยวแดงให้เรียนสายอาจารย์
2: ไป
0: ด
2: ูนะก็ไม่มีโรคอะไรนะ
1: ครับถ้าเดินไม่ได้นะก็คือท่อเลือดอาจจะรีบไปแล้วนะครับเลือดเลี้ยงสมองไม่พอนะครับ
2: นะครับใช้ไม้เท้าเนี่ย
1: ครับ
2: อยู่70กว่าแล้ว
1: ท้องผูกไม่ถ่ายยากไหมครับ
2: ท้องผูกด้วย
1: ครับนะทำให้ไขมันในเลือดสูงนะครับนะครับ
2: ไขมันในเลือดสูงนะ
1: ครับคนท้องผูกจะผิวแห้งนะครับน้ำมันออกทางผิวไม่ได้นะครับน้ำมันพิษต่างๆในร่างกายออกไม่ได้นะครับก็ต้องหนึ่งต้องล้างตับและตัวหนึ่งครับแล้วก็นอนกรนมากไหมครับ
2: นอนไม่กรนหรอก
1: ครับเราแต่มีเส้นเลือดปนโปนตามขาตามอะไรมองเห็นสีเขียวๆไหมครับ
2: ขามันเดินไม่ได
1: ้ครับเบื้องต้นต้องทานอยู่3ตัวนะครับทานรักตับเพื่อที่จะให้ท่อเลือดมันโล่งก่อนนะแล้วก็ทานท่อเลือดให้มันเหนียวโดยสารลายแดงนะและเพิ่มออกซิเจนในเลือดนะครับเพื่อให้เซลล์มันกินอาหารได้นะครับทานอยู่3ตัว
2: ต้องใช้ไม้เท้า
1: ครับนะก็ต้อง
2: ทัก
1: ครับ
2: เดินช้าด้วย
1: ครับเดินช้าหมดครับไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเบื่ออาหารนะครับ
2: เบื่ออาหาร
1: ครับนะก็ต้นตอมันมาจากตับใหญ่เลยครับเนี่ยตอนนี้นะครับครับนะล้างตับก่อนก็ได้นะครับปฏิล้างตับแล้วก็ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าทานทั้ง3ตัวก็จะเร็วขึ้นอีกนะครับ
2: ทานถ
1: ึ
2: ง
1: 3
2: ต
1: ั
2: วจะเลย
1: ครับต้องไม่ถ้าจะให้เร็วนะครับ3ตัวแต่ว่าถ้าจะเบื้องต้นก่อนก็ต้องล้างตับก่อนครับล้างท่อเลือดให้มันโล่งหมดก่อนนะครับ
2: ล้างท่อเลือด
1: ครับตัวนี้จะทำให้น้ำมันที่อยู่ข้างในออกมาทางผิวนะผิวมันขึ้นนะน้ำมันก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับที่มันอุดตามตับที่ทำให้เราเบื่ออาหารท้องผูกก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับ
2: กินอาหารได้ตัวเดียว
1: ครับ
2: กินข้าวได้ตัวเดียวอิ่มแล้ว
1: มันจุกมันแน่นนะครับไม่อร่อยครับ
2: ไม่อร่อยมีกินอะไรมันมีรสชาติ
1: ไม่มีรสชาติเลยครับเสียหมดครับ ต้องล้างตับก่อนนะครับ
2: ล้างตับก่อน
1: ครับอยู่จังหวัดไหนนะครับเนี่ย
2: จังหวัดชลบุรีอำเภอบ่อทองนี่
1: ครับอ๋อครับฟังรายการของเราประจำไหมครับ
2: ฟังเนี่ยเวลานี้ก็ฟังอยู่เนี่ย
1: ครับนะครับก็เอาเดี๋ยวให้รายละเอียดคุณแดกไว้นะครับครับเห็นไหมครับว่าบางคนพอเป็นโรคตับตัวเย็นพอตัวเย็นน้ำท่วมปอดอีกเห็นไหมครับพอเป็นโรคตับไขมันในเลือดเอาไปใช้ไม่ได้นะครับเป็นโมเลกุลไขมันก้อนใหญ่โมเลกุลใหญ่นะครับทำให้อุดท่อเลือดท่อเลือดก็เล็กลงอีกนะพอตับไม่สามารถหลั่งน้ำย่อยได้นะครับก็ทำให้การย่อยอาหารไม่สมบูรณ์นะครับทำให้ท้องผูกอาหารจุกแน่นอยู่ในระบบลำไส้เยอะดันขึ้นจนทำให้มันไม่หิวอาหารนะครับเลยทำให้กินอะไรก็ไม่อร่อยลิ้นก็กร่อยหมดนะปากก็อาจจะมีกลิ่นด้วยซ้ำไปนะครับมันลามไปหมดครับตับตัวเดียวนี้ถือว่าเราเหนื่อยเลยนะครับถ้าเราไม่มีผลิตภัณฑ์ล้างตับนี่โรคต่างๆนี่ไปมั่วไปหมดนะครับไปไม่ถูกนะครับแต่ถ้าเราได้ล้างตับนะให้อุจจาระใหญ่ยาวเหลืองลื่นลอยน้ำแล้วผิวเริ่มชื้นเริ่มมันขึ้นนะครับทีนี้ฟื้นง่ายแล้วครับตัวไหนก็ฟื้นไม่ยากแล้วนะครับมันก็สนใจผลิตภัณฑ์ต่างๆก็สามารถโทรมาปรึกษาพูดคุยได้ที่เบอร์087 06 07 054นะครับ087 06 07 054ครับช่วงนี้มารับฟังเพลงเพราะๆกันสักหนึ่งเพลงครับ

0: ค่ะก็มีคุณฟังโทรเข้ามานะคะเกี่ยวกับอยากจะสอบถามเกี่ยวกับบางท่านสั่งคลอโรฟิน่าของเราไปแล้วนะคะก็จะมีกินเช้าเม็ดเที่ยงเม็ดนะคะก่อนอาหาร1ชั่วโมงแต่ถ้าใครขี้หลงขี้ลืมนะคะขี้หลงขี้ลืมนะคะกินเที่ยงไม่ทันสักทีหรือว่าหลงลืมกินนะคะก็กินเช้า2เม็ดทีเดียวได้เลยนะคะไม่เป็นไรนะคะเราทานมื้อเดียวกันได้เลยสำหรับคนที่อยากจะทานแบบกลัวลืมนะคะเอาละค่ะแล้วก็ยังมีคุณผู้ฟังหลายท่านโทรเข้ามาตอนนี้ปัญหาเรื่องตับเยอะมากอาจารย์เมื่อสักครู่ก็มีคุณผู้ฟังโทรเข้ามาบอกว่าโอ้ท้องผูกกันเยอะมากนะคะสาเหตุหนึ่งของการก่อเกิดมะเร็งก็คือมีอาการท้องผูกนั่นเองอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาดูแลสุขภาพกันยืดอายุกันยืดอายุของเราไปได้อีกนะคะถ้าตับไตไส้พุงของเรามันดีนะมันก็จะทำให้เรามีอายุยืนนั่นเอง
1: เพราะมีความแข็งแรงนะคนตับนี่ความแข็งแรงก็น้อยลงด้วยนะครับจะไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเลยนะครับเพราะเขาคือพ่อครัวใหญ่ถ้าตับมีปัญหาก็เหมือนกับไม่มีคนปรุงอาหารให้เรากินอาหารที่เรากินเข้าไปทั้งหมดนะครับเอาไปใช้ไม่ได้ก่อนนะครับจะต้องผ่านกระบวนการย่อยของตับนะตับจะควบคุมกระเพาะลำไส้นะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ควบคุมน้ำย่อยควบคุมถุงน้ำดีนะครับเพราะถ้าชุดนี้ไม่ดีแล้วนะครับสารอาหารเข้าสู่ร่างกายก็ไม่ดีนะครับไปอุดไปตันนะสารอาหารเราบางคนนะเป็นเบาหวานเนี่ยนั่นคือตับอ่อนไม่ย่อยน้ำตาลไม่ย่อยโปรตีนนะครับทำให้มีโปรตีนมีน้ำตาลในเลือดสูงนะแต่ก็ยังดีนะธรรมชาติก็สร้างไตว่าถ้ามีโปรตีนและน้ำตาลในเลือดสูงนะเขาจะฟอกทิ้งเลยนะแต่ไขมันมันฟอกไม่ได้ไขมันพอก่อท่อเลือดมันก็เกาะอยู่นั่นนะครับมันจัดการไม่ได้ต้องทำให้ตับดีพอตับดีมันจะส่งน้ำย่อยไปย่อยไขมันทั่วท่อเลือดเราเองนะครับแล้วทำให้ท่อเลือดเรามีการขยายตัวทำให้เหงื่อออกทำให้น้ำมันออกตามตัวล้วนแล้วแต่เป็นน้ำมันที่เป็นน้ำมันพิษทั้งหลายนะครับเพราะคนพอเป็นโรคตับตัวเดียวผิวจะแห้งหมดน้ำมันพิษจะอยู่ในร่างกายเต็มไปหมดเซลล์ร่างกายเอาน้ำมันไปใช้ไม่ได้ไปกินไม่ได้นั่นเองครับ
0: ค่ะขออนุญาตรับสายสวัสดีค่ะ
2: ดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ยาที่สั่งไว้ไม่มาเลยไม่มาเลย
0: เดี๋ยวนะคะคุณจงยุทธเนาะอ๋อค่ะล้างตับใช่ไหมคะคุณจงยุทธ
2: ไอที่ปัสสาวะนะครับปัสสาวะ
0: อ๋อปัสสาวะเนาะที่เป็นสามกระปุกใช่ไหมคะจ้ะน่าจะได้รับวันพรุ่งนี้แหละนะพอตอนนี้ของเข้ามาวันนี้นะคะ
2: โอ้ถึงไม่รอแล้วรออีกก็ยังไม่รอ
0: ได้ค่ะคุณยงยุทธนะคะ
2: เดี๋ยววันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไม่มาวันจันทร์ไม่มา
0: ทันนะคะ
2: อ๋อ
0: จ้ะสามตัวเน
2: า
0: ะ
2: หรือว่าสงสัยยังไงแน่
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้ของน่าจะถึงนะคะจ้ะจ้ะ
2: ตอนนี้แต่เราต้องรอค่ะจะได้รอดู
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
2: โอ้นี่ว่า
0: ชุดปัดปัสสาวะนะคะหนึ่งชุด
2: น้ำตาได้ป่ะ
0: คะ
2: น้ำตาได้ป่ะ
0: น้ำตาเหรอ
2: ตามันฟ้าฟาง
0: อ๋อตาทานได้ทานได
2: ้ก็ได้แล้ว
0: จ้ะเอางี้เดี๋ยวแดงแถมบำรุงตาให้1แผงนะลองกินดู
2: ลูกตามันฟ้าฟาง
0: ไ
2: งฮะ
0: ได้ค่ะลองกินบำรุงดวงตาไปเดี๋ยวแดงแถมบำรุงตาให้เอาเป็นชุดเบาหวานชุดปรับปัสสาวะไป1ชุดนะคะจ้ะจ้ะจ้ะได้ค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะ
2: ย
0: ัง
2: ไม่พรุ่งนี้มะรืนนี
0: ้น่าจะถึงไม่พรุ่งนี้ก็มะรืนนะคะแดงคิดว่าน่าจะเป็นพรุ่งนี้มากกว่าน
2: ะคะครับผมได้รอฮะ
0: ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณยงยุทธค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: จ้าสวัสดีค่ะ
1: ครับนะบางทีก็นะครับก็ช้าบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้ทางเคอรี่เขาส่งกันเยอะมากนะครับก็จะล่าช้าบ้างนะครับนะก็โทรมาได้นะครับใครมีปัญหาอย่างไรก็โทรปรึกษา
3: ฮัลโหลจ้า
0: สวัสดีค่ะ
3: โอ้อยากได้อยากได้จำได้บ่น้อจำได้ไหมบุญมาที่สั่งไอ้ของเนี่ยจ
0: ้ะจำได้ค่ะคุณบุญมา
3: จ้าแต่ว่าฉันเนี่ยเริ่มที่จะเจ็บไอ้ใต้ซี่โครง
0: ขวาเหรอคะ
3: ข้างซ้าย
0: กระเพาะน่าจะเป็นกระเพาะหรือว่ากดไหลย้อนเนาะ
3: จ้ะเป็นอยู่แล้วจ้ะ
0: โอ้จ้ะจ้ะ
3: ที่นี่จะเกี่ยวจะเกี่ยวแบบกินกาแฟไหมคะนี
0: ่กาแฟลดลงบ้างก็ดีเน
3: าะก็กินแค่วันละซองเหรอจ้ะเพราะว่ากินแล้วต้องทำงาน
0: จ้ะลดลงบ้างก็ดีวันเว้นวันหน่อยแล้วกันนะคะ
3: จ้ะเต็กเอาน้ำหวานมากินก็ดีนะ
0: จ้ะ
3: จ้ะแต่เพียงแค่เหมือนระยะเนี่ยมันออกตลาดยากเนาะมันก็เลยกินอาหารไม่เหมือนแกจะไม่เต็มที่
0: ใช่ค่ะ
3: เป็นพักเป็นอะไรยังกันนี่ก็ไม่ได้กินตามที่ต้องการนะจ๊ะ
0: จ้ะได้ครับ
3: นี่อยากรู้ว่าจะให้กินตัวไหนอีกนี่เพราะว่าอยากจะสั่งสินค้าอีกสักอย่างนึง
0: ก็ยังต้องกินชุดเดิมอยู่นะคะก็ให้มันชุดเดิมมันหายดีขึ้นก่อนนะคะ
3: จ้ะ
0: เพราะว่าเราต้องแผลที่มันอยู่ข้างในเกี่ยวกับกระเพาะหรือว่าลำไส้นะคะเราต้องทำให้มันดีขึ้นก่อนนะคะพอมันดีขึ้นมานิดนึงแล้วเราต้องคือต้องการให้มันแบบไม่กลับมาเป็นอีกอะนะคะ
3: จ
0: ้ะจ้ะเดี๋ยวแดงโทรกลับสักครู่นึงเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะ
3: จ้ะ
0: จ
3: ้
0: ะ
1: ครับนะครับก็ต้องการฟื้นโรคก็ต้องลำดับอย่างนี้แหละครับนะถ้ากระเพาะปากตั้งแต่ปากกระเพาะลำไส้มีการอักเสบนะครับก็ต้องฟื้นตรงนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ไปดูแลตับถัดไปนะดูแลตับพอดูแลตับดีแล้วต่อไปดูแลไขกระดูกดูแลท่อเลือดดูแลระบบฮอร์โมนนะครับแต่ถ้าท่านเป็นโรคกระเพาะลำไส้อักเสบอยู่นะครับเราไปลัดขั้นตอนไปที่ตรงอื่นเลยไม่ได้นะครับเพราะบางคนเนี่ยเป็นโรคกระเพาะนานจนกลายเป็นโรคไตเราไปรักษาที่ไตไม่ได้นะครับเป็นโรคตับนานจนลามเป็นโรคไตเป็นเบาหวานนานจนลามเป็นโรคไตอยู่ไปรักษาที่ไตเลยเนี่ยมันก็ไม่จบนะครับต้องดูว่ามันเกิดได้เพราะอะไรนะต้นตอมันมาจากตรงไหนก็เราสัมภาษณ์นี่แหละครับนะก็สัมภาษณ์หลักๆ ก็3เอาไว้ว่านะถ้าท้องผูกผิวแห้งเบื่ออาหารกินอาหารไม่อร่อยตับฟื้นตับกับถ้าหายใจแรงนอนกรดมีกระมีติ่งเนื้อมีลิ่มเลือดต้องกินยาละลายลิ่มเลือดเป็นประจำหายใจติดขัดความดันขึ้นเกิดจากลิ่มเลือดนี่ก็ต้องฟื้นไขกระดูกนะครับนะถ้าตับอ่อนก็สังเกตเราปัสสาวะผิดปกตินะครับคือปัสสาวะมากเกินไปนะกลางคืนเราควรจะปัสสาวะน้อยเพราะร่างกายไม่ได้ใช้พลังงานนะควรจะลุกขึ้นปัสสาวะใกล้สว่างทีเดียวเพราะถ้าใครลุกขึ้นปัสสาวะ2รอบ3รอบขึ้นไปเป็นประจำนั่นแสดงว่าต้องผิดปกติเกี่ยวกับตับอ่อนใช่เป็นส่วนใหญ่นะครับเราก็มีผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูตับอ่อนนะครับคนที่ปัสสาวะบ่อยนะครับนะต้องปัสสาวะเป็นปกตินะครับอย่าบ่อยเกินไปนะครับก็โทรมาปรึกษาพูดคุยกันนะครับอย่าปล่อยให้ลามเป็นหลายโรคถ้าเป็นทั้งตับทั้งตับอ่อนทั้งไขกระดูกนะมันก็จะลามสู่การเป็นมะเร็งนะโรคมะเร็งก็คือโรคที่ร่างกายกินอาหารไม่ได้เลยนะครับออกซิเจนก็ไม่พอในการกินอาหารของเซลล์สารอาหารก็เป็นโมเลกุลคู่หมดนะเซลล์ปากของเซลล์มันเล็กมันไม่สามารถที่จะไปกินได้นะครับคนเป็นมะเร็งก็เลยเหนื่อยง่ายไม่มีแรงกินอะไรไม่อร่อยนอนก็ไม่มีความสุขอาบน้ำก็ไม่มีความสุขตื่นก็ไม่มีความสุขอึดอัดแน่นจุกหงุดหงิดไปหมดนะครับนั่นคือคนที่กำลังจะเป็นมะเร็งนะพอเป็นมะเร็งแล้วที่ทั้งเจ็บทั้งสารพัดเลยนะครับบางคนเป็นมะเร็งนี่ถ้าเราไปแก้ที่ปลายเหตุโดยการไปใช้แสงไปทำอะไรมันก็ไม่เกี่ยวกันนะครับเดี๋ยวมันก็ก่อตัวอีกนะครับเราต้องฟื้นต้นตอหนึ่งเพิ่มออกซิเจนในเลือดนะฟื้นตับให้การขับถ่ายดีให้กินอาหารอร่อยนะฟื้นตับอ่อนให้ร่างกายได้มีโปรตีนไปซ่อมเซลล์นะครับมีน้ำตาลไปสร้างกำลังให้กับร่างกายนะครับถ้าไม่ฟื้นอย่างนี้นะก็ไม่จบนะครับเราก็จะต้องเสียเงินเสียทองโดยที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับรายการของเราพยายามบอกให้ท่านเข้าใจง่ายนะให้สังเกตอวัยวะแต่ละอย่างเราผิดเพี้ยนอย่างไรแล้วนะอะไรที่มันผิดปกติมันจะฟ้องบอกเรานะครับแล้วก็เรายังมีสมุนไพรที่หลังจากเป็นโรคดีขึ้นแล้วอยากจะให้หน้าตาอ่อนเยาว์ขึ้นนะนั่นก็มีชุดปรับสภาพหน้าตานะปรับ ทุกอย่างในร่างกายให้มันกลับมาหดตัวเต่งตึงไม่ยืดไม่ย้วยไม่หย่อนนะครับโดยเฉพาะมดลูกนะครับเป็นอวัยวะเดียวที่ต้องหดตัวตลอดเวลานะมดลูกจะยืดตัวหลายกรณีนะหลายสาเหตุเช่นเราขี้กลัวขี้ตกใจก็ยืดตัวไม่เกี่ยวกับอายุนะครับนะมันบางคนคลอดลูกไม่อยู่ไฟก็ยืดตัวนะกินของแสลงมากก็ยืดตัวนะเช่นกินน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวจริงดีมีประโยชน์นะชอบปุ๊บต้องกินปั๊บนะแต่คนที่เป็นโรคติดเชื้อในร่างกายอย่าเพิ่งกินเป็นหวัดอยู่เป็นภูมิแพ้เป็นมดลูกย่อนยานมีกลิ่นในช่องคลอดนะพวกนี้ยังกินไม่ได้นะเพราะเชื้อโรคก็ชอบเหมือนกันอาหารดีๆนี่นะครับเพราะใครที่มดลูกไม่ดีกินน้ำมะพร้าวก็ยิ่งไปกันใหญ่นะครับนะแต่จริงๆน้ำมะพร้าวดีไม่ได้ว่าไม่ดีนะครับนะแต่มันเป็นอาหารของเชื้อโรคด้วยนั่นเองนะครับเอาละครับนะมีปัญหายังไงก็โทรมาปรึกษาพูดคุยกันทุกเรื่องในร่างกายมันบอกเรานะครับเราสามารถรู้ในระดับหนึ่งกันได้เลยทีเดียวนะครับโทรนะครับโทรมาปรึกษาที่เบอร์087 06 07 05สี่นะครับ087 06 07 05 4นะครับมาปรึกษาพูดคุยกันทำให้มันดีขึ้นนะครับรักษาควบคู่ไปกับทางการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับนะเราว่าไม่ใช่ว่าทางใดทางหนึ่งอย่างเดียวนะครับโรคเมื่อเป็นแล้วต้องรุมกันต้องช่วยกันหลายทางนะครับก็มาดูแลสุขภาพกันแล้วครับนะปล่อยไว้เราก็เป็นภาระตัวเองนั่นแหละครับเหนื่อยหน่ายไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงงานการเสียหายเสียหายหมดนะครับนะครับก็นี่คือคนที่เป็นโรคเขาก็ถือว่ามันเสียกับทุกอย่างนะครับเมื่อเราเป็นโรคแล้วนะครับนะก็ฟื้นให้ดีขึ้นก็ยังดีนะครับนะครับ
0: ค่ะอันนะคะสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามปรึกษาหารือกับเราได้นะคะที่หมายเลข087 06 07 054ย้ำค่ะ087 06 07 054ค่ะนะคะก็เมื่อสักครู่คุณบุญมานะคะอยู่ตำบลวังหินอำเภอโนนแดงโคราชนะคะนครราชสีมาก็สั่งชุดกระเพาะมานะคะเดี๋ยวเราจัดส่งให้สำหรับลูกค้านะคะที่มีปัญหาเรื่องกระเพาะลำไส้อย่าปล่อยให้เป็นหนักนะคะอย่าปล่อยให้มีปัญหามากขึ้นเดี๋ยวเรามาแก้ทีหลังมันจะลำบากนะคะเพราะว่าการที่เรามีปัญหาหนักนะมันก็จะทำให้มันเรือเขาเรียกอะไรเรื้อรังรุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองเดี๋ยวมันต้องมาใช้เวลาในการดูแลหลายเดือนนานมากขึ้นเท่านั้นก็ค่าใช้จ่ายก็จะมากขึ้นตามลำดับไปด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะดูแลสุขภาพโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะหรือว่าอยากจะรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ก็โทรเข้ามาอยากจะมีปัญหาอยากจะถามเรื่องสุขภาพนะคะอาการของโรคต่างๆที่เป็นอยู่นะคะก็โทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข0

0: ค่ะ087 06 07 054ค่ะ
1: วันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วนะครับเราสองคนต้องขอลา
0: ท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันอีกทีค่ะบ่ายโมงถึงบ่ายสองที่วิทยุ AM 1179นะคะก็เสียงสามยอดกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้หมดเวลาขอกล่าวคำว่า
1: สวัสดีค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำ

0: นั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
1: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: สิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคหัวใจโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแหวนเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของการฟังถามตอบปัญหาสุขภาพนะคะจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงมีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นะคะที่มาให้ความรู้ดูแลสุขภาพถ้าสามารถเข้าสายหน้าไมค์นะคะปรึกษาปัญหาสุขภาพที่081 334 6666ส่วนท่านที่จะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลให้แข็งแรงดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานสั่งซื้อไปที่062-5100-560-569ค่ะช่วงนี้มาฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหมายเลขโทรศัพท์ขณะนี้ถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพอื่นใดทั้งกายใจยังไงก็ใครขอเชิญเชิญ081-334-6644ครับสวัสดีครับอาจารย์ในแพทย์ชำนาญครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดี
5: สวัสดีค่ะ
3: โอ้เสียงใสเลยเน
5: า
3: ะ
5: ชื่อวรรณภานะคะอายุ70อะค่ะ
3: อืม
5: ทีนี้อยากจะรบกวน
3: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
5: 167น้ำส่วนสูงนะคะน้ำหนัก68ค่ะ
3: โอ้ก็ยังอ้วนไปตั้งเกือบ10กิโลนะย
5: ังค่ะทีนี้สนใจเรื่องแคลเซียมที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยค่ะแคลเซียมพอดีทานคาร์บอเนตแล้วมันท้องผูกอะค่ะก็เลยอยากจะทานแคลเซียมของคุณหมอเนี่ยค่ะแคลเซียมอะไรนะคะทิเทตใช่ไหมคะชื่ออะไรนะแคลเซียม
3: อ๋อเดี๋ยวว่ากันนะครับการที่กินแคลเซียมนะครับ
5: ค่ะเพราะว่าตัดมดลูกอะนะคะตัดมดลูกไปตั้ง30ปีแล้วล่ะค่ะตอนนี้ค่ะ
3: การที่จะขนของจากที่หนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งแคลเซียมสมุนไพรหรือแคลเซียมแผนปัจจุบันเนี่ยแคลเซียมแผนปัจจุบันมันไม่ใช่เกาะเฉพาะกระดูกนะครับมันจะเกาะนอกเหนือจากกระดูกก็ได้เช่นไปเกาะที่ไตไปเกาะที่ใดก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นแคลเซียมธรรมชาติเช่นจากอาหารเนี่ยมันปลอดภัยหรือจากสมุนไพรซึ่งก็เป็นอาหารอย่างหนึ่งก็มันจะเกาะโดยพิธีธรรมชาติแต่ต้องมีรถบรรทุกพาไปก็คือฮอร์โมนนะครับเราจะให้ดีก็ถ้ามีวิตามินดีด้วยก็ยิ่งดีกันเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นการทำอะไรก็ตามภายใต้การดูแลของแพทย์เป็นสิ่งสำคัญนะครับโดยเฉพาะยิ่งผู้หญิงพอหมดประจำเดือนมันก็จะมีปัญหาเรื่องกระดูกบางกันเกือบทุกคนนะครับการแก้ไขต้องมีความเข้าใจเพียงพอเชิญอาจารย์ในแพทย์ชำนาญว่าแคลเซียมคืออะไรแคลเซียมที่เกาะตามถ้ำเป็นยังไงแคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมไบคาร์บอเนตมันก็เป็นแคลเซียมหินกระดูกก็คือแคลเซียมอะไรคืออะไรแล้วแคลเซียมที่จากพืชหรือจากสมุนไพรมันเป็นยังไงมันแตกต่างกันยังไงคุณต้องมีเบสิกต้องมีความรู้ครับแล้วรถบรรทุกที่จะพาเอาแคลเซียมไปเกาะที่กระดูกเนี่ยมันจำเป็นหรือไม่คุณมีหินอยู่ในบ้านเนี่ยคุณก็ต้องเอารถบรรทุกใส่ไปเพื่อจะไปสร้างตึกแถวใช่ไหมครับต้องมีรถบรรทุกมีรถบรรทุกก็ต้องมีน้ำมันก็คือวิตามินดีด้วยเป็นสิ่งสำคัญมันต้องมีความรู้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีวัยทองหรือสตรีหมดประจำเดือนคือสตรีที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายแล้วก็จิตใจอันเนื่องจากขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงโดยจะวินิจฉัย เมื่อขาดประจำเดือนไปแล้วประมาณสัก1ปีอายุเฉลี่ยของสตรีที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนคือ50ปีหรือสตรีร้อยละ95จะหมดฤดูหรือประจำเดือนในช่วงอายุระหว่าง45ถึง55ปีรวมถึงสตรีที่หมดประจำเดือนก่อนวัยอันควรเนื่องจากผ่าตัดตัดมดลูกออกไปก็ถือว่าเป็นวัยทองเช่นเดียวกันทีนี้ผมก็วางพื้นฐานรถบรรทุกแล้วก็เกี่ยวกับกิจกรรมที่จะเอาแคลเซียมที่ไม่มีสารเคมีและมีสารเคมีมันต่างกันยังไงแคลเซียมที่อยู่ตามถ้ำแคลเซียมที่เกิดจากสารเคมีเป็นยังไงมันแตกต่างกันยังไงก็ต้องมีความเข้าใจไม่ใช่รายการนี้ให้กินแต่แคลเซียมอย่างนู้นมันต้องมีความหมายเชิญอาจารย์ในแพทย์ชำนาญครับเชิญเลยครับ
4: แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีคำอธิบายแล้วก็พูดอธิบายให้คนไข้เข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่จำเป็นและอะไรคือสิ่งที่ไม่จำเป็นนะครับในช่วงที่วัยคุณวัยสาวๆเนี่ยคุณมีประจำเดือนนะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายมันดีมากเลยนะครับแต่พอถึงวันหนึ่งเนี่ยเข้าสู่วัยทองหรือในวัยที่คุณต้องตัดมดลูกไปมันก็ไม่มีตัวสร้างเพราะตัวที่สร้างฮอร์โมนก็คือมดลูกและรังไข่แต่พอตัดไปแล้วเนี่ยมันไม่มีตัวสร้างแล้วมันก็เกิดการขาดแล้วมันก็มีผลกระทบกับทุกๆอวัยวะในร่างกายของเรามันไม่ได้ทำให้คุณเป็นโรคเยอะมันไม่ได้ทำให้คุณเสียชีวิตแต่มันทำให้คุณภาพชีวิตของคุณเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงวันหนึ่งเนี่ยคุณตัดมดลูกไปแล้วเนี่ยจะตัดมดลูกไปหรือจะตัดรังไข่อะไรไปก็แล้วแต่มันไม่พอครับฮอร์โมนที่มีอยู่มันไม่พอนะครับแล้วยิ่งอายุมากตัดมดลูกไปเนี่ยนะครับฮอร์โมนมันขาด 100% เพราะนั้นพอมันขาดปั๊บเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในร่างกายของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหลงเส้นการเคมีในสมองนะครับการนอนไม่หลับผิวพรรณอารมณ์นะครับกระดูกไม่แข็งแรงแล้วบางคนเนี่ยก็นอนไม่หลับแล้วก็ปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนด้วยจะเห็นว่าการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราเสียชีวิตเลยแต่มันลดปวดคุณภาพชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงวันหนึ่งคุณไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอเขาก็ให้แคลเซียมซึ่งเป็นสารเคมีมานะครับทุกรายที่เป็นคนสูงอายุเนี่ยพอไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรพอไปหาหมอเนี่ยต้องได้แคลเซียมกลับมาทุกทีนะครับมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับจนถึงในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีความรู้มากขึ้นมีพัฒนาการอะไรมากขึ้นในเรื่องของการใช้ผลิตและผลิตแคลเซียมเนี่ยนะครับเราก็พบว่าการใช้แคลเซียมเคมีนั้นน่ะมันดูดซึมไม่น้อยแล้วมันมักจะทำให้คนไข้มีอาการข้างเคียงไม่มากก็น้อยนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือแคลเซียมพวกนี้ถ้าเราทานเข้าไปเนี่ยมันดูดซึมไม่ได้มันเข้าไปได้น้อยแล้วเราถือว่าแคลเซียมเนี่ยคือปุ๋ยของกระดูกครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทานแคลเซียมที่ดูดซึมไปเยอะแล้วมันเข้าไปได้กันที่กระดูกได้หมดหรือเกือบหมดเนี่ยนะครับกระดูกคุณจะแข็งแรงมากเพราะนั้นพอถึงวันหนึ่งเนี่ยผู้สูงอายุนะครับอายุยืนเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเราจะต้องเดินได้ไม่ใช่มาเป็นคนไข้นอนติดเตียงเดินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินได้จนเวลาสุดท้ายของชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเดินได้กระดูกหลังต้องแข็งแรงกระดูกเข่าต้องแข็งแรงแล้วความแข็งแรงของกระดูกหลังกระดูกเข่ามันมาจากไหนมันก็มาจากการที่เราทานแคลเซียมเนี่ยแหละครับก็อาจกล่าวได้ว่าแคลเซียมเนี่ยก็คือปุ๋ยของกระดูกนั่นเองนะครับแต่ก่อนเนี่ยเราก็ทานแคลเซียมเคมีกันเยอะแต่ในปัจจุบันเนี่ยด้วยวิวัฒนาการอะไรกันหลายหลายอย่างในเรื่องของการผลิตสารธรรมชาติเนี่ยนะครับเราก็พบว่าการใช้แคลเซียมธรรมชาติเป็นแคลเซียมแอลกิลเนตที่สกัดมาจากข้าวโพดแล้วเป็นแคลเซียมที่ไม่มีสารเคมีแล้วเป็นแคลเซียมที่มีสารธรรมชาติล้วนๆผ่านการวิเคราะห์ผ่านการวิจัยจนได้รับการรับรองจากทั่วโลกว่ามันดีจริงและมันปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นพอทานแคลเซียมแอลกิลเนตซึ่งสกัดมาจากข้าวโพดเนี่ยมันจะดูดซึมได้เยอะนะครับแล้วมันก็จะเข้าไปที่กระดูกนะครับแล้วกระดูกก็จะแข็งแรงแต่การดูดซึมของแคลเซียมที่เกิดขึ้นที่ลำไส้เล็กนั้นนะ มันจะต้องอาศัยฮอร์โมนเป็นตัวนำพาด้วยเพราะนั่นจะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่คุณสาวเนี่ยคุณแข็งแรงมากเลยครับทานแคลเซียมเข้าไปร้อยมันก็ดูดซึมเข้าไปที่กระดูกได้ร้อยเพราะคุณมีประจำเดือนคุณมีฮอร์โมนเอสโตรเจนแต่พออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยหมดประจำเดือนไม่มีประจำเดือนตัวนำพามันไม่เกิดเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันแข็งเทียมมันจะเข้า จะเข้าไปที่กระดูกได้ทั้งหมดหรือเกือบหมดเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในขณะเนี้ยถ้าคุณไปหาหมอเนี่ยหมอคิดว่าไอ้พวกวิตามินต่างๆนี่ไม่ค่อยจำเป็นแล้ววิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C อะไรก็แล้วแต่ในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปทานเลยเราได้เพียงพอจากอาหารในชีวิตประจำวันแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้าเราอายุยืนถ้าเราอายุยืนมากขึ้นเราอายุ80เรา90เนี่ยเป้าหมายของเราก็คือว่าเราจะต้องเดินได้เราจะต้องเดินได้จนวาระสุดท้ายชีวิตไม่ใช่ว่ามานอนติดเตียงนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเดินได้นั้นนะกระดูกต้องแข็งแรงเราจะต้องเห็นว่าคนสูงอายุในปัจจุบันเนี่ยพอ80เนี่ยทนไม่ไหวแล้วเวลาไปไหนก็ต้องถือไม้เท้าหรือไม่ก็ต้องให้หลานจูงนะครับแต่แนวโน้มในปัจจุบันเนี่ยคนจะอายุยืนขึ้น80 90ยังแข็งแรงครับแต่ที่แข็งแรงก็คือต้องเดินให้ได้เพราะนั้นต้องจะเดินให้ได้เนี่ยกระดูกต้องแข็งแรงแล้วแคลเซียมก็คือปุ๋ยของกระดูกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าคุณควรจะต้องทานแคลเซียมที่เป็นธรรมชาติเป็นแคลเซียม LCL ซึ่งมันสกัดมาจากมันเป็นสารธรรมชาติแล้วมันไม่อันตรายมันไม่มีผลต่อกระเพาะไม่มีผลทำให้ท้องผูกท้องอืดนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดมันดูดซึมได้เยอะประกอบกับการทานฮอร์โมนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำได้แบบนี้แล้วเนี่ยแคลเซียมก็คือปุ๋ยของกระดูกนั่นเองกระดูกคุณก็จะแข็งแรงนะครับจนถึงวันหนึ่งเราก็จะเดินได้จนเวลาสุดท้ายของชีวิตนะครับ
5: ค่ะค่ะคุณหมอคะมีข้อถามนิดนึงได้ไหมคะอาจารย์
3: เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
5: ค่ะคือมีสองประเด็นค่ะสั้นๆเลยนะคะข้อหนึ่งคือทานคาร์บอเนตไปแล้วท้องผูกก็เลยคงจะต้องคิดว่าจะต้องมาทานแคลเซียมธรรมชาติที่คุณหมอได้พูดนี่แหละค่ะค่ะค่ะทีนี้ข้อสองคือมีปัญหาตอนตรงข้อเท้าแคลเซียมมาเกาะนะคะแคลเซียมนี่มันจะไปเกาะข้อเท้าได้ไหมคะอาจารย์ถ้าเราทานแคลเซียมเพราะว่าทานวิตามินดีประกอบด้วยนะคะตอนนี้
3: ผมเปรียบเทียบระหว่างก้อนหินกับพืชที่เป็นธรรมชาติมันมีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนะครับระหว่างแคลเซียมที่เกิดจากการสังเคราะห์โดยไม่ได้ผ่านการดูแลของแพทย์ไปซื้อเองอันตรายค่อนข้างมากนะครับมันก่อได้เกือบทุกที่นะครับหรือไม่อย่างไรเชิญอาจารย์หมอชำนาญแพทย์ทางอทครับเจอเลยครับ
4: แคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยเป็นแคลเซียมเคมีซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ใช่กันละเพราะมันดูดซึมได้น้อยนะครับแล้วมันก็ทำให้คนไข้มีอาการข้างเคียงเรื่องการการทำงานของลำไส้ท้องผูกบ้างท้องอืดบ้างนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือมันดูดซึมได้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเขาไม่ค่อยใช้กันละก็จะใช้แคลเซียมธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นแคลเซียมที่สกัดมาจากข้าวโพดซึ่งก็คือแคลเซียมเอลซิลเลตนั่นเองนะครับแล้วก็แคลเซียมตัวนี้มันดูดซึมได้เยอะได้เยอะแล้วการดูดซึมของแคลเซียมมันจะเกิดขึ้นที่ลำไส้เล็กนะครับการดูดซึมของแคลเซียมที่ลำไส้เล็กจะเกิดได้ดีมันต้องมีโดนำพาก็คือมีฮอร์โมนเอสโตรเจนกับวิตามินดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราขาดฮอร์โมนหรือว่าเราขาดวิตามินดีเนี่ยแคลเซียมที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เข้าไปที่กระดูกหมดมันอาจจะไปเกาะตามที่ต่างๆเช่นข้อเท้าที่คุณบอกเนี่ยซึ่งมันไปเกาะผิดที่นะครับบางทีมันก็ไปเกาะที่ปอดที่หัวใจนะครับที่กระดูกซี่โครงที่อะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันเป็นการเกาะที่ผิดที่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะทำให้แคลเซียมเนี่ยดูซึมเข้าไปที่กระดูกได้เยอะโดยการใช้วิตามินดีกับฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันจะไม่มีปัญหานะครับ
5: อ๋อค่ะอาจารย์คะถ้าเฉพาะวิตามินดีอย่างเดียวได้ไหมคะเพราะว่าฮอร์โมนนี่คงอายุ70แล้วค่ะอาจารย์คะคงจะมันหมดโดยธรรมชาติแล้วก็ถ้าทานฮอร์โมนเข้าไปมันเกิดเนื้องอกเป็นซีสต์ขึ้นมาทันทีเลยค่ะตอนนั้นที่ไปหาหมอตอนนี้ค่ะเลยไม่ได้ทานฮอร์โมนมาตั้งแต่ตัดมดลูกเลยค่ะก็ไม่มีอะไรผิดปกติขอทานดีวิตามินดีได้ไหมคะเป็นการเสริมเพียงพอไหมคะอาจารย
4: ์ไม่พอครับการดูดซึมของแคลเซียมจะต้องอาศัยฮอร์โมนและวิตามินดีแล้วฮอร์โมนที่ใช้เนี่ยไม่ใช่ฮอร์โมนเคมีที่คุณบอกนะครับ มันจะต้องเป็นฮอร์โมนธรรมชาติซึ่งไม่มีสารเคมีแล้วพอทานไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เซลล์ในร่างกายของเรามีการกลายพันธุ์เป็นมะเร็งหรือเป็นเนื้องอกไม่มีครับเพราะอันนี้เป็นฮอร์โมนที่ปลอดภัยผ่านการค้นคว้าวิจัยวิเคราะห์มาจากในต่างประเทศว่าเป็นฮอร์โมนธรรมชาติที่ไม่มีโอกาสที่จะทำให้เกิดเป็นมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นแต่การที่คุณไปทานฮอร์โมนเคมีไม่ว่าจะเป็นแบบเม็ดแบบฉีดแบบกินแบบสอดอะไรหรือแบบทาอะไรก็แล้วแต่ปัจจุบันก็ห้ามใช้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทานฮอร์โมนธรรมชาติอย่างเดียวซึ่งมันไม่เป็นอันตรายนะครับแล้วมันสามารถทำให้แคลเซียมเนี่ยเข้าไปที่กระดูกได้ 100% โดยอาศัยวิตามินดีเป็นตัวนำพาด้วยครับ
3: พืชหลายอย่างมีฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับแต่มันถ้ากินเพียวๆสดๆมันไม่เพียงพอแต่ถ้าเอาไปสกัดที่เรียกว่าเอ็กแซกเอาเฉพาะหัวเชื้อน้ำมันเครื่องเนี่ยเอาเฉพาะหัวเชื้อเข้าไปกินเข้าไปเนี่ยแค่เม็ดเดียวมันก็เหลือเฟือแล้วแต่ถ้าคุณกินฮอร์โมนที่ธรรมชาติเช่นมะพร้าวเอาน้ำมะพร้าวคุณต้องกินเป็นปี๊บนะครับมีเอสโตรเจนด้วยนะครับเป็นปี๊บนะครับถึงจะเพียงพอเนี่ยแต่ถ้าเอาไปสกัดให้หรือเป็นเม็ดหรือเป็นผงนิดหน่อยเช่นสกัดจากข้าวโพดเนี่ยเอาตามที่หมอจำนานว่าไว้แค่นิดเดียวก็เหลือเฟือหนึ่งเม็ดก็เหลือเฟือแล้วครับการเอาหัวเชื้อมากินกับเอาทั้งเปลือกทั้งใบทั้งน้ำมากินด้วยเนี่ยคนท้องมันจะแตกซะก่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในยุคปัจจุบันเขาห้ามใช้ฮอร์โมนที่เกิดจากการสังเคราะห์สารเคมีเป็นอันขาดเพราะว่ากว่า10ปีแล้วเมื่อก่อนนี้เป็นพันยี่ห้อนะครับเดี๋ยวนี้เขาให้เลิกผลิตเพราะว่ามีปัญหาเรื่องมะเร็งคุณกินน้ำมะพร้าว1ปี๊บไม่อันตรายหรอกครับแต่ท้องมันจะแตกซะก่อนนะครับเอสโตรเจนเยอะนี่ยกตัวอย่างง่ายๆแต่ถ้าคุณกินเข้าไปสกัดหรือเฉพาะนิดหนึ่งเป็นผงๆเนี่ยกินเข้าไปเป็นฮอร์โมนธรรมชาติซึ่งกินเท่าไหร่ก็ไม่อันตรายครับเข้าใจหรือเปล่าครับ
5: เข้าใจค่ะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นการที่จะทานฮอร์โมนเช่นนี้เราต้องพบคุณหมอหรือเราสั่งทานได้เลยคะสั่งทางร้านของคุณหมอได้เลยไหมคะ
3: เชิญอาจารย์หมอจำนานต่อเลยครับเชิญครับ
4: คือก็สามารถจะสั่งได้เลยนะครับหรือคุณจะไปซื้อที่คลินิกก็ได้หรือถ้าคุณมีปัญหาคุณก็โทรมาคุยกับหมอได้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้ก็ไม่สบายใจนะครับเพราะฉะนั้นการที่ได้ฟังคุณหมออธิบายนะครับด้วยเหตุด้วยผลนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งคุณก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับที่เราจะต้องทานฮอร์โมนธรรมชาติเพราะว่าคุณตัดมดลูกไปด้วยนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยนะครับพอถึงวันหนึ่งคุณก็แก่สุดๆเลยไปจะแก่เร็วกว่าปกติด้วยและกระดูกก็จะไม่แข็งแรงโดยเฉพาะยิ่งถ้ามีปัญหาเรื่องกระดูกบางกระดูกพุนด้วยเนี่ยแย่เลยนะครับยิ่งอายุเยอะก็ไปเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่จะเดินไม่ได้มันก็มีสูงด้วย
3: ผมยกตัวอย่างที่บ้านผมนะฮะคนแรกที่อยู่ในอ้อมในอ้อมก่อนแค่เขาถือนะถือแก้วนะฮะถือแก้วน้ำธรรมดาเนี่ยผู้ใหญ่ผมดื่มตอนเช้าๆเนี่ยกระดูกเขาหักครับหักเป็นครึ่งเลยภาพเอ็กซเรย์ส่งไปให้ลูกชายเขาโอ้กว่าจะพบหมอโถกว่าจะดำกระดูกติดเป็นเดือนนะครับกระดูกยังหักได้เลยครับกระดูกไอ้ท่อนระหว่างศอกกับข้อมือเนี่ยมันหักกลางพอดีแค่ยกแก้วน้ำเนี่ยกระดูกผุออสซิโออาร์ไทติสนะครับโอ้กินแคลเซียมหมอชำนาญต้องเป็นไปเนี่ยนะครับกินแคลเซียมมาก่อนกินแคลเซียมแผนปัจจุบันมันไม่ใช่เกาะกระดูกครับมันเกาะที่อื่นนะครับอันตรายมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยกินฮอร์โมนช่วยด้วยถ้าไม่มีรถบรรทุกก็ไม่สามารถเอาแคลเซียมที่สกัดจากข้าวโพดไปเกาะทำให้กระดูกแข็งแรงคุณก็ต้องตรวจดูความหนาในกระดูกก็ได้นะครับว่าหลังจากกินฮอร์โมนหลังจากกินแคลเซียมแล้วค่าทีสกอร์เท่าไหร่มันพิสูจน์กันง่ายๆง่ายๆอาจารย์ฮะค่าทีสกอร์คืออะไรครับเชิญเลยครับ
4: ก็คือการตรวจความหนาแน่นของกระดูกก็จะดูได้ว่ากระดูกของคุณเนี่ยปกติไหมกระดูกบางหรือเปล่าโดยที่ดูจากทีสกอร์นะครับหรือกระดูกพรุนเพราะคุณผู้หญิงที่ขาดฮอร์โมนเนี่ยแคลเซียมมันจะเข้าไม่เข้าไปที่กระดูกแล้วโอกาสที่มันจะเกิดเป็นกระดูกบางกระดูกพรุนก็มีเยอะนะครับแล้วการรักษากระดูกบางกระดูกพรุนเนี่ยมันก็เป็นการรักษาที่มีความเสี่ยงด้วยนะครับคือพอถึงวันนึงเนี่ยกระดูกมันหักง่ายมันอย่างที่อาจารย์ยังฝากบอกอะบางทีเนี่ยหักแล้วเนี่ยก็รักษาไม่ได้ก็อายุเยอะนะครับแล้ว คุณภาพชีวิตก็จะแย่การเดินการอะไรก็แย่หลังโกงความสูงลดลงกระดูกหลังคดอะไรต่ออะไรเนี่ยนั่นแต่หรือเพราะฉะนั้นอันตรายที่เกิดจากการเป็นกระดูกบางกระดูกคุณเนี่ยมันมีมากเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะทำกระดูกแข็งแรงเนี่ยเราจะต้องทานแคลเซียมอย่างเดียวนะครับแล้วก็ต้องทานแคลเซียมธรรมชาติด้วย
5: อาจารย์คะก็ใช้เวลาอาจารย์มามากพอสมควรขอถามอีกนิดเดียวเราจะจบแล้วนะคะคื อความมั่นใจคือว่าถ้าทานฮอร์โมนเนี่ยของที่ท่านได้กล่าวนี้เราจะไม่เกิดแคลเซียมไปเกาะที่อื่นใช่ไหมมันจะลดน้อยลงมันจะไปที่กระดูกโดยตรงใช่ไหมคะอย่างนั้นใช่ไหมคะ
4: คือการที่จะบอกว่าแคลเซียมตัวนี้มันดีจริงหรือไม่นะครับถ้าถามหมอเนี่ยในช่วงที่หมอยังไม่ได้ศึกษาโดยตรงเนี่ยหมอก็ตอบไม่ได้นะครับแต่จากการที่เราไปค้นคว้าวิจัยนะครับดูผลการค้นคว้าทดลองในต่างประเทศแล้วเราพบว่าแคลเซียมธรรมชาติเนี่ยมันไม่มีอันตรายเลยมันไม่ได้ไปกระตุ้นทำให้เซลล์ในร่างกายของเรามีการกลายพันธุ์และเป็นมะเร็งนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการนำแคลเซียมจากที่เราบริโภคเข้าไปเนี่ยดูดซึมที่ลำไส้และเข้าไปที่กระดูกได้เนี่ยมันต้องอาศัยตัวนำพาก็คือวิตามินดีกับฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับแล้วฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยเป็นฮอร์โมนธรรมชาติฮอร์โมนเอสโตรเจนก็ดีแคลเซียมก็ดีเป็นสารธรรมชาติเป็นการใช้สารธรรมชาติที่ผ่านการค้นคว้าวิจัยผ่านการวิเคราะห์ว่ามันปลอดภัยและไม่อันตรายนะครับแล้วมันก็จะทำให้กระดูกของคนไข้แข็งแรงพอกระดูกแข็งแรงปั๊บเนี่ยเราก็เดินได้นะครับแล้วก็เราก็จะแข็งแรงเดินได้จนบรรลุสุดท้ายชีวิตจนแก่เลยครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยสังคมสุขภาพเนี่ยมีแต่คนอายุเยอะๆทั้งนั้นเลยแต่ต้องเป็นคนอายุเยอะๆที่เดินได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ
5: ค่ะเพราะฮอร์โมนนี้ไม่ทำให้เกิดซีสอะไรเลยนะคะใช่ไหมคะเพราะว่าเคยค่ะ
4: ฮอร์โมนที่ทำให้เกิดเป็นซีส
5: ฮอร์โมน
4: ฮอร์โมนที่ทำให้เป็นซีสฮอร์โมนที่ทำให้เป็นมะเร็งเนี่ยคือฮอร์โมนเคมีครับฮอร์โมนเคมีไม่ว่าจะเป็นฉีดไม่ว่าจะเป็นทานไม่ว่าจะเป็นทาไม่ว่าจะเป็นแปะหรือสอนอะไรเขาห้ามใช้ครับฮอร์โมนเคมีใช้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นเราต้องใช้ฮอร์โมนธรรมชาติอย่างเดียวแล้วฮอร์โมนธรรมชาติอันนี้มันปลอดภัยผ่านการค้นคว้าวิจัยจนได้ข้อสรุปแล้วว่ามันปลอดภัยแล้วใช้กันทั่วโลกครับ
5: โอเคค่ะขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองคนทั้งสองท่านมากเลยนะคะก็มีคำถามแค่นี้ชัดเจนแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะไปตรวจเช็คร่างกายที่คลินิกคุณหมอชำนาญ นะคะคุณหมอจะตรวจทุกวันอังคารกับวันอาทิตย์ใครที่ต้องการอยากจะดูแลในเรื่องของการเสริมฮอร์โมนโปรตีนจากธรรมชาติที่ปลอดภัยนะคะไปปรึกษาคุณหมอชำนาญที่คลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จผันอยู่สี่แยกไฟฉายคุณหมอจะตรวจวันอังคารกับวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะท่านมีผลตรวจผลเลือดผลการรักษาที่รักษากับแพทย์แผนปัจจุบันของท่านอยู่เนี่ยท่านนำติดตัวไปให้คุณหมอได้ประกอบการวินิจฉัยถึงสาเหตุของโรคที่ท่านเป็นในช่วงที่ท่านไปพบคุณหมอนำไปด้วยนะคะส่วนท่านที่สนใจอยากจะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์ให้แข็งแรงดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะกาแฟที่มีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้และสารสกัดจากมะระขี้นกจากไวน์เฮิร์บไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลในภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดสูงจะทำให้อัตราการเผาผลาญดีขึ้นนะคะกับการเสริมด้วยไวน์เฮิร์บในผู้ป่วยแท้ที่มีปัญหาเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยทานสัก1แคปซูลนะคะสนใจสั่งซื้อถ้ามีขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF แถมให้ฟรีสั่งซื้อไปที่0625100 560-569ช่วงนี้ฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
6: สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับสิงห์เบรงหรือตอบปัญหาสุขภาพสวัสดีครับอาจารย์ในแพทย์ชำนาญครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: สวัสดี
5: ขอโทษนะคุณหมอเป็นไอ้คนไรย้อนนี่เล่กาแฟดำยังกินได้หรือคะ
6: ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวนะฮะตอนนี้ตอนนี้น้ำหนักหรือกี่กิโลครับ
5: 53ค่ะ
6: เราสูงเท่าไหร่ครับ
5: 155
6: ยังอ้วนไปสักลดอีกหน่อยนะครับแล้วก็หลังจากลดน้ำหนักแล้วมีอาการอะไรดีขึ้นไม่ดีขึ้นยังไงครับ
5: ก็คือกลางคืนนะคะมันชอบเป็นกดไหลย้อนคุณหมอไม่ได้นอนเลยที่สี่ที่ห้าเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ทุกวันและทุกวันดิฉันขึ้นมานั่งร้องไห้ทุกคืน
6: โอ้เดี๋ยวก่อนจะเย็นนิดนึงนะครับแล้วก็มีความเครียดในอารมณ์บ้างหรือเปล่าครับนอนไม่ค่อยหลับ
5: มีค่ะมี
6: นี่อันดับหนึ่ง
5: พยายามจะทำแล้วค่ะคุณหมอแต่มันทำไม่ได้บางทีมันก็ขึ้นมาเองอะรู้ว่ามันเกี่ยวกับความเครียดแต่บางทีแต่ไม่ได้ยังไงฮะไม่ได้ว่าคิดสะพมเพื่อแต่บางทีมันก็ผุขึ้นมาเองแบบนี้คุณหมอก็เลยไม่รู้จะทำยังไงยาก็กินแล้วส่องกล้องก็ไปส่องมาแล้ว
6: ส่องกล้องก็ไม่เจออะไรครับ
5: เขาบอกว่าไม่มีอะไร
6: ส่องกล้องมันไม่เจอความเครียดนะมันต้องคุยกันก็ไม่ได้บอกเลย
5: ร้ายแรงเขาว่างี
6: ้เออ
5: แต่เพียงแต่ว่ากระเพาะมันแดงเหมือนกับอักเสบเขาก็เลยให้ยาแก้อักเสบมากินเมื่อเดือนที่แล้วเขานัดสิงหานี้ไปเป่าลมอะไรก็ไม่ทราบ
6: คืออย่างงี
5: ้แต่ยาน่ะกินหมดแล้วเกลี้ยงหมดแล้วค่ะ
6: คืออย่างงี้ต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขนะครับต้นเหตุมันเกิดจากความเครียดพอความเครียดมันจะมีกรดไฮโดรคลอริกหลั่งออกมานะครับเอาละดีเราไม่พูดถึงแล้วก็มีโรคเบาหวานความดันไขมันสูงด้วยหรือเปล่าครับ
5: เบาหวานไม่มีค่ะมีความดันเวลาไปหาหมอก็วัดมันก็ปกติแล้วนะคะคุณหมอเวลาไปหาหมอเขาก็ไม่ได้ขึ้นสูง
6: แต่ยังกินยา
5: 120บ้างอะไรแค่อยู่ประมาณนี้ค่ะ
6: เรายังกินยาลดความดันอยู่ใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะกินตลอดกินจนกินอยู่เรื่อยค่ะเพราะ14นี้ก็ต้องไปเอายาอีกไม่เคยขาด
6: แล้วก่อนที่จะเอายาเมื่อก่อนนี้ความดัน170-180ใช่ไหมฮะหมอถึงให้ยามาม
5: ันประมาณนั้นนะคะมันแต่ไม่ถึงกับแบบว่ารุนแรงมากพอเวลาวัดไปแล้วเขาให้นั่งขึ้นหน่อยเขาให้หยุดพอวัดอีกทีมันก็ปกติทั่วไป
6: เราเคยวัดความดันที่บ้านบ้างไหมครับ
5: ไม่เคยเลยค
6: ่
5: ะ
6: อ๋อโอเคนะฮะทีนี้นอกจากจะมีแล้วมีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับนอกจากเครียดนอนไม่ค่อยหลับใช่ไหมครับ
5: โอ้ไอหลับนอนหลับค่ะคุณหมอนอนหลับง่ายค่ะหลับแต่ว่าบางทีมาตื่นที่ถึงโทรมาคุณหมอเนี่ยคือตี 4 ตี 5เนี่ยมันจะร้อนกลางอกเลยค่ะมันเลยนอนไม่ได้
6: แล้ว
5: พลิกยังไงตะแคงข้างก็ยังเป็นเหมือนเดิม
6: แล้วขอถามเรื่องสูตรที่หนึ่งเครียดเรื่องครอบครัวเครียดเรื่องเงินเรื่องเครียดเรื่องส่วนตัวบอกไม่ได้เชิญเลยครับ
5: บอกได้ค่ะดิฉันไม่มีอะไรที่จะปกปิดหรอกค่ะ
6: ครับ
5: คือแบบครอบครัวน่ะมันก็ไม่มีเพราะตอนนี้แฟนก็เสียไปแล้วดิฉันทุกวันนี้ก็อยู่คนเดียวเพราะลูกเขาก็ต้องไปทำงานอะไรของเขาอย่างเงี้ยก็แค่ส่งกับข้าวซื้อกับข้าวมาให้กินแล้วเขาก็ต้องไปทำงานไอ้ส่วนเงินน่ะมันมีส่วนนะคุณหมอเพราะว่าตอนนี้เงินดิฉันก็ไม่มีเพราะว่าตอนได้เงินมาไปทำกระเป๋าตังค์ตกไปบนแท็กซี่แล้วก็ไปโดนกดหมดเลยสงสัยจะมีรหัสอยู่ที่ใบตรงนั้นแหละค่ะมันก็เงินก็เกลี้ยงไม่เหลือเลย
6: ก็ยังมีลูกคอย
5: ไม่ได้ออกไปไหน
6: ก็ยังโชคดียังมีลูกคอยให้ดูแลบ้างมีลูกกี่คนครับมีลูกกี่คน
5: คนเดียวแล้วค่ะ
6: ลูกสาวลูกชายครับ
5: ลูกชายค่ะ
6: โอ้เขาทำงานเงินเดือน30,000กว่า40,000
5: เลยไม่ค่ะเขามีปัญหาครอบครัวเรื่องเขาตอนนี้เขาเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวอยู่เมียเขาไปแล้วหนีไปแล้ว
6: โอ้ตายแล้ว
5: เขาก็เลี้ยงมาทุกวันนี้ตอนที่ฉันยังไม่ปกติงานอ่ะเขาไม่ได้ทำเพราะว่ามีไม่มีใครดูลูกเขาก็ต้องดูลูกอะไรเขาเพราะตอนนี้พอดีดิฉันปกติแล้วก็ไปรับเขาเข้าโรงเรียนก็ไปรับเขามาอยู่กับดิฉัน แล้วพอเขาส่งเขาทำแก๊ปค่ะส่งแก๊ปพองานเลิกเขาก็จะมารับลูกไปดิฉันก็อยู่คนเดียวแต่เรื่องเงินอ่ะดิฉันไม่มีแล้วแทบไม่ได้ไปไหนเลยจะขอจะเอาเงินเขาก็เกรงใจเขาเพราะเขาเพิ่งทำงานเงินเขาก็ไม่มีตอนที่ดิฉันยังทำงานอยู่ฉันก็ต้องให้เงินเขาใช้มาตอนนี้แล้วบอกตรงๆเลยอ่ะไม่มีแล้วเงิน
6: เมื่อก่อนนี้ทำงาน
5: เลยไม่กล้าไปไหน
6: รับราชการหรือเปล่าครับหรือทำงานบริษัท
5: บริษัทค่ะบริษัท
6: เราได้เงินก้อนออกมาเวลาออกใช่ไหมฮะ
5: ใช่เนี่ยแหละครับมันไปเนี่ยไปเลยที่ไอ้บัตร ATM มันเลยตกในรถเนี่ย
6: โอ้หลายแสนเน
5: า
6: ะ
5: มันก็หมดเกลี้ยงเลยอ๋อ
6: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้เรื่องที่เกิดไปแล้วนะครับทีนี้ความเราหมอให้ยาคลายเครียดอะไรมากิน
5: ไม่มีอ่ะมีแต่เกี่ยวกับพวกความดันอย่างเดียว
6: เอออ้าว
5: ที่ไปหาหมอนี่หมอศิรินทร์ที่ไปส่งกล้องนะก็ได้คนนี้แต่ไอ้พวกยานี่มายาพวกกดไหลย้อนแค่นั้นนะฮะแต่ความดันก็คือเหมือนกับไปหาหมอที่ของคลินิกของ30บาทเนี่ยค่ะ
6: เขาไม่ได้ซักอะไรเลยใช่ไหม
5: ไม่ได้ซักอะไรมากหรอกคุณหมอเป็นไงมากงี้ไปรู้สึกมันเป็นคลินิกของไอ้นี่อ่ะพยาก้นน้ำไทย
6: เออก
5: ็ไปเขาก็ถามอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้บางทีจะถามอะไรก็ถามไม่ได้หมอคลินิกดุจังเลยอ่ะแกเป็นแกไม่ได้บ้านะคุณหมอแกจะตุ้งติ้งก็ไม่เชิง
6: กูจะไม่พูด
5: แต่ว่าเป็นหมอตอนแรกดิฉันโอ้โหน้อยใจเขาถามอะไรถามอันนี้ถามเมื่อให้ถามไม่ตอบอันนี้ก่อนเงี้ยยังไม่ต้องถามอะไรเงี้ยพอจะถามอะไรไปเนี่ยสรุปละดิฉันก็เลยถามอะไรไม่ได้ละ
6: เราเคยเจอใครซักละเอียดถึงขนาดนี้บ้างครับ
5: อะไรนะคะ
6: เคยเจออะไรที่ซักละเอียดแค่กรดไหลย้อนเนี่ยมันลึกๆมันเกิดจากความเครียดให้ยา
5: ก็มีท้องผูก
6: ไม่มันต้องเอาผีออกจากร่างคือความเครียดให้ได้ต้นเหตุต้องรับการแก้ไขนะครับนะ
5: มันไม่รู้มันเป็นยังไง
6: เอาละเรารู้ละเอียดแล้วเชิญท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบัณฑิตพันธ์ครับผมก็เล่าประวัติอะไรต่อไปซักไซไรเลียงไม่รู้จะละเอียดมากกว่านี้ได้ยังไงเชิญฮะจะแก้ไขนะพวกกรดไหลย้อนแล้วนอนตื่นตอน4:00แล้วก็มีความเครียดเรื่องเงินหายด้วยนะครับเรายังเอาลูกมาฝากเลี้ยงอีกโอ้เราไม่บ้ากว่าโชคดีแล้ว
5: ไม่เป็นไรแล้วค่ะแค่โตแล้ว4 ขวบแกเรียนโรงเรียนอยู่ตรงนี้เองก็ไปรับมาแต่ไอ้ดิฉันเครียดก็คือไอ้กรดไหลย้อนนี่แหละค่ะคุณหมอ
6: เอาเชิญเลยครับอาจารย์ฮะ
5: เรื่องทุกวัน
6: เรื่องกรดไหลย้อนทั้งหมดประวัติก็เรียบร้อยครับเชิญเลยครับ
4: ก่อนเข้าเรื่องของคนไข้เนี่ย
5: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะผมสวัสดีครับก่อนเข้าเรื่องของคนไข้เนี่ยนะครับหมอก็จะมีข้อสงสัยกับอาจารย์เกียงศักดิ์นิดหนึ่ง
6: ครับทำไมครับ
4: พ่ออาจารย์บอกว่าอาจารย์ต้องใส่กระจับก็เลยไม่รู้ว่าอาจารย์เนี่ยใส่กระจับกี่ชั้น
6: โอ้ยใส่ตอนนอนทุกวันนะผมซื้อกระจับอาจารย์ไปดูสิฮะเวลาไปเราซ้อมเสริมอะไรตอนต้องป้องกันไปก่อนนะครับนะเพื่อความปลอดภัย
4: แล้วที่สำคัญที่สุดก็คล้องกุญแจหรือเปล่า
6: ใส่กุญแจ2 ชั้นเลยมีรหัสด้วยมีเพื่อนซีรู้อยู่คนเดียว
4: เอาตอนนี้กลับก็มาถึงเรื่องของคนไข
6: ้
4: หมอฟังแล้วหมอก็สงสารคุณนะเพราะว่าคุณเนี่ยต้องอยู่คนเดียวมีลูกเขาก็ต้องมีภาระนะครับแล้วอายุก็เยอะแล้วอยู่คนเดียวเนี่ยเวลามันทุ่มมันเครียดเนี่ยมันไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครนะก็ต้องอยู่กับตัวเองนี่แหละแล้วถามว่าทำไมมันถึงเครียดล่ะก็เพราะว่าอายุขนาดเนี้ยนะครับมันเป็นวัยที่หมดประจำเดือนแล้วเป็นวัยทองเป็นวัยที่มดลูกและรังไข่เนี่ยมันเริ่มฝ่อแล้วไม่มีการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนต่อไปมันก็ทำให้เกิดความเครียดคือความเครียดนั้นก็คือมันมีการหลั่งของสารเคมีในสมองที่ผิดปกตินะครับแล้วจากความเครียดเนี่ยเป็นโรคทางใจนะครับคุณไม่ได้แกล้งนะแต่มันเป็นเองนะครับความเครียดเป็นโรคทางใจพอเป็นนานๆเข้ามันก็มีผลต่อทางกายมันมีผลต่อกระเพาะเพราะว่ามันมีผลต่อการหลั่งน้ำย่อยของกระเพาะของเนื้อเยื่อของกระเพาะนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งคุณก็แน่นท้องปวดท้องปวดไหลย้อน ก็ไปหาคุณหมอคุณหมอเขาส่องกล้องดูแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรแล้วก็ให้ยามาทานนะครับแต่ที่มันเป็นอย่างเนี้ยก็เป็นเพราะว่าเราเครียดใจคอเราคิดนู่นคิดนี่นะครับมันก็มีปัญหาหลายอย่างแล้วต้องอยู่คนเดียวอ่ะมันไม่เหมือนอาจารย์เจียงศักดิ์มีคู่ชีวิตอยู่เพราะการมีคู่ชีวิตเนี่ยเวลาคุณเครียดเนี่ยคุณผู้ชายเขาก็ยังงงหัวใจนะเขาก็จะบอกว่าคุณไม่ต้องกังวลถึงคุณจะเครียดขนาดไหนก็มีผมอยู่ข้างๆนี่แหละแต่พอถึงวันนี้เนี่ยเราต้องอยู่คนเดียวนะครับแล้วเพราะฉะนั้นพอจะอาศัยลูกก็ลำบากนะครับเพราะนั้นมันก็เครียดพอเครียดปั๊บเนี่ยมันก็ทำให้มีการหลั่งน้ำย่อยออกมาที่กระเพาะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องทานยาไปตลอดนะครับช่วงนี้นะครับแล้วนอกจากความเครียดแล้วเนี่ยมันก็มีการมีร้อนกลางอกนะครับมีอาการร้อนแสบนะฮะไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่หลับอะไรแบบนี้เนี่ยอันนี้มันเป็นวัยทองนะครับซึ่งเป็นวัยที่ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับแล้วมันก็มีผลต่อโรคทางกายโรคหลอดไหลย้อนมีผลต่อทางใจเพราะการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันทำให้มีการหลั่งสารเคมีในสมองที่ผิดปกตินะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าการที่คุณทานยากดไหลย้อนก็ทานไปนะครับหมอคิดว่าการส่องกล้องมันก็คงไม่มีอะไรที่ผิดปกติหรอกแต่เราก็ต้องรักษาทางใจด้วยนะครับถ้ามีความเครียดเราจะต้องใช้ยาช่วยในช่วงแรกๆนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณขาดฮอร์โมนนะครับเพราะฉะนั้นพอขาดฮอร์โมนแล้วเนี่ยคุณก็ต้องเติมเข้าไปแต่ฮอร์โมนที่เติมเข้าไปเนี่ยจะต้องเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เป็นสกัดมาจากสารธรรมชาตินะครับใช้สารเคมีไม่ได้เพราะมันอันตรายเพราะมันไปกระตุ้นทำให้เซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรอวัยวะอะไรก็แล้วแต่มีการกลายพันธุ์แล้วก็เป็นเซลล์แปลกปลอมและเป็นมะเร็งในที่สุดนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าคุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวนะครับคู่ชีวิตก็จากไปแล้วไอ้ลูกเต้าเราจะไปหวังเขาก็คงจะยากนะครับต้องเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวต้องช่วยตัวเองนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรมาหาพี่ศิลานีอาจารย์จะตัดสายตลอดเวลานะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆคุณได้ความรู้ได้ความรู้เสร็จคุณก็ได้กำลังใจจากอาจารย์เขาอาจารย์ก็จะให้กำลังใจทำให้คุณเนี่ยยิ้มได้นะครับแล้วคุณก็สามารถที่จะมีพลังใจที่จะสู้กับชีวิตต่อไปชีวิตคือการต่อสู้นะครับเพราะนั้นถึงวันนี้เราเลือกไม่ได้เลยนะครับเราต้องอยู่คนเดียวนะอายุมากขึ้นมันก็มีโรคนู่นโรคนี้นะครับแต่เป็นโรคที่มันหายได้ดีขึ้นได้รักษาได้ความดันสูงแล้วก็ทานยานะครับเรื่องของความเครียดแล้วก็ทานยานะครับมันก็จะช่วยทำให้การหลั่งสารเคมีในสมองมีขึ้นแต่ถ้าพอถึงวันหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าเราทานฮอร์โมนด้วยเนี่ยความเครียดมันลดลงเราก็สามารถที่จะลดยาได้นะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละอายุมากขึ้นน่ะมันก็เป็นอย่างนี้กันทุกคนน่ะนะครับนะมันก็มีแต่โรคนะครับว่าเป็นนู่นเป็นนี่นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณต้องเรียนรู้ที่จะดูแลสุขภาพนะครับเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองเรียนรู้ที่จะดูแลสุขภาพเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ต้องเครียดนะครับชีวิตคือการต่อสู้ไปเครียดมันทำไมแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือคุณต้องทานอาหารให้เป็นเวลานะครับอาหารเผ็ดอาหารที่มันมีรสจัดจัดเนี่ยก็ต้องพยายามเลี่ยงนะครับแล้วก็ต้องพยายามทานอาหารเป็นเวลานะครับอันนี้ก็ต้องพยายามช่วยกันแล้วก็ทานยาไปด้วยแล้วพอถึงวันนึงเนี่ยมันก็จะดีขึ้นถ้าการหลั่งสารเคมีในสมองมันดีขึ้นมันไม่เครียดเนี่ยนะครับการหลั่งน้ำย่อยในกระเพาะมันก็ดีขึ้นคุณก็หายปวดท้องนะครับปวดไหลย้อนก็จะดีขึ้นนะครับถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับหมอคิดว่าคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องไปทานยาแผนปัจจุบันเลยแต่การใช้ฮอร์โมนธรรมชาติเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดเพราะในวัยของคุณเนี่ยเป็นวัยทองที่มันมีอาการหลายๆอย่างแล้วมันรบกวนคุณภาพชีวิตค่อนข้างเยอะครับ
6: การที่จะแก้ไขมันต้องใช้เวลาการจะใช้เวลานี่เป็นไปไม่ได้เลยถ้าไปโรงพยาบาลโดยเฉพาะยิ่งบัตรทองเวลาไม่เกิน1นาที2นาทีเท่านั้นเองแล้วจะแค่เงยหน้าก็จบแล้วจริงป่ะ
8: ใช่
6: แค่เงยก็จบแล้ว
8: จะถามอะไรก็ไม่ทันจะได้ถามเลย
6: ก็เป็น
8: สรุปอ่ะ
6: ก็ให้ยาลดกรดมาก็ไม่ดีขึ้นเพราะว่าต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขต้นเหตุมันเกิดจากกรดไฮโดรคลอริก เวลาคุณหิวมากกรดตัวนี้ก็หลั่งเวลาคุณเครียดมากๆกรดไฮโดรคลอริกก็หลั่งทำให้แสบท้องจริงก็ป่ะ
8: ค่ะ
6: มันแสบท้องฮะ
8: เออขอโทษค่ะคือตอนนี้ล่ะดิฉันไม่ได้กินอาหารที่เยอะเหมือนเดิมบางทีมันกินไปหน่อยเดียวแล้วมันก็ไม่อร่อยแล้วค่ะหมอก็เลยไม่กิน
6: ก็มันเครียดยังไงฮะมันต้นเหตุเนี่ยคืออย่างงี้นะกินอาหารเป็นเวลาแล้วพอผู้หญิงเนี่ย
8: ตอนนี้ทานเป็นเวลาค่ะคุณหมอ
6: ทานเป็นเวลาแล้วกินผักเยอะๆแล้วกินน้ำแยะๆกินเป็นมื้ออย่างที่อาจารย์ในแพทย์ชำนาญบ้าไว้นะครับระหว่างมื้อจิบได้เฉพาะน้ำเปล่าแล้วก็เดินชิวๆสบายๆร้องเพลงสบายๆไม่ต้องคลายความเครียด
8: บางทีมันก็ไม่ได้คิดนะคุณหมอ
6: ไม่ใช่มันsubconsciousฮะsubconsciousคือมันกรดมันหลั่งออกมานะมันกรดหลั่งออกมาเวลาคุณหิวเวลาคุณเครียดลึกๆโดยตัวเองไม่รู้ตัวนะครับต้นเหตุต้องได้รับการแก้ไขเพราะฉะนั้นให้ยาพวกเมลาซิดให้ยาพวกอะไรตัวมีอะไรเนี่ยไม่มีความหมายเลยครับมันต้องทำใจคลายเครียดให้ได้นะครับอาหารที่คลายเครียดมีอะไรคือกินผักหลายหลากชนิดแล้วก็กินน้ำกินแป้งกินข้าวพอประมาณนะครับระหว่างมื้อเนี่ยกินเป็นมื้อเป็นคราวอย่างที่อาจารย์หมอชำนาญว่าไว้คนไม่มีเบาหวานก็โชคดีแล้วนะครับคนไม่อ้วนก็โชคดีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอกินเสร็จคุณก็ไปเดินแถวสวนลุมเดินออกกำลังกายสวนเสเฮฮาขณะที่ยังบ้านอยู่ที่ไหนครับบ้าน
8: ค่ะ
6: บ้านอยู่ที่ไหน
8: อยู่ลาดพร้าว101อ่ะค่ะ
6: ลาดพร้าว101ถ้าไปที่เกียร์กายนะหรือใกล้ๆเท่านั้นเนี่ยไปลาดพร้าวก็เลยไปหน่อยสวนหลวงอ่ะอยู่แถวบางกะปิอ่ะนะครับ ออกไปเดินฟรีพวกนั้นฟรีไม่ต้องเสียตังค์อย่างเสียตังค์ก็จะมีฟิตเนสเสียเป็นครั้งหนึ่งไม่เกิน100บาทแต่ไม่ต้องเสียตังค์หรอกครับเดินในสวนที่ไม่ต่ำกว่า 5-60 ไร่แล้วก็มีสระขนาดใหญ่อยู่ข้างๆยามเย็นๆคุณเดินเพลินๆแล้วก็มีคนเดินเป็นร้อยๆคนนะครับนั่งรถไฟฟ้าไปแค่20บาทแล้วก็เดินไปหน่อยนึงเป็นสวนหลวงร.9ก็มีนะครับมีต้องหลายสวนแถวนั้นอ่ะแล้วคุณต้องหาเพื่อนนะคนคุณดีขึ้นนะครับอาจจะไปเจอผู้ชายคนใดที่มานั่งคุยด้วยคุณต้องส่งยิ้มส่งรักให้เขาเป็นเพื่อนเดี๋ยวฟังก่อนนะครับการยิ้มเนี่ยเป็นการระบายความเครียดการได้คุยกับคนที่สนใจอาจจะร้องเพลงว่าอย่างนู้นอย่างนี้ขณะที่เราคลายความเครียดคุณก็ไปที่กทม.เนี่ยเขาจะมีโรงเรียนสอนร้องเพลงสำหรับผู้สูงอายุอย่างที่เกียร์กายถึงแยกเกียร์กายติดกับรัฐบาลเนี่ยเขามีคอร์ตแบดมินตันมีคอร์ตเทนนิสแล้วก็มีการสอนนักให้เป็นนักร้องโดยผมเจอคนอายุเกิน 5-60 เท่านั้นแหละครับสอนให้ร้องเพลงแล้วก็มีสระว่ายน้ำเสียค่าสมาชิกเป็นปีครับปีเท่าไหร่รู้ไหม20บาทสี่แยกเกียร์กายเนี่ยติดกับกทม.เนี่ยเราเลยไปหน่อยก็เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแต่คุณไม่ทำเนี่ยคุณเมินเดิมหมกอยู่ที่บ้านเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณกินฮอร์โมนแค่วันละ1เม็ดก่อนนอนนะครับเรา
8: ฮอร์โมนนี่ต้องไปขอหมอก็ได้ไหม
6: ต้องเป็นฮอร์โมนสมุนไพรที่โรงพยาบาลไม่มีครับในโรงพยาบาลไม่มีนะครับต้องโทรไปที่คลินิกหมอชำนาญครับกินบาลานซ์1เม็ดก่อนนอนท่านเองครับนะก็พอแล้วตัวเดียวก็พอนะครับแปะกล้วยก็ยังไม่จำเป็นนะครับตอนนี้คุณกินเฉพาะฮอร์โมนก่อนนะครับบาลานซ์1เม็ดก่อนนอนก็พอแล้วแล้วก็สัก4อาทิตย์โทรมารายงานนะครับเพราะว่าสมุนไพรจะได้ผลช้าว่ากรดไหลย้อนแต่คุณต้องไปเดินพักผ่อนนะฮะไปแถวบางกะปินะครับนะเนี่ยนั่งรถไฟฟ้าไปลงไปแล้วก็เดินไปหน่อยนึงนะครับแถวนั้นมีสวนหลวงร.9มีอะไรตรงนี้อะไรหรือจะมาที่4แยกเกียรติกายก็ได้ถ้าเป็นนักกีฬาชอบว่ายน้ำมีเงิน20บาทไหมถ้าไม่มีพี่จะออกให
8: ้ขอบคุณค่ะ
6: ไปสมัครซะ20บาทนั่นแหละเราไปสอนร้องเพลงสมาคมมีแต่คนอายุไร่เรียกกับเรานะครับเนี่ยมันต้องชี้ทางออกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยู่อเมริกาอยู่ในยุโรปนะคุณไปพบแพทย์กิ๊กหนึ่งเนี่ยเขาคิดเป็นนาทีนะครับให้เวลาคุณแล้วคุณระบายมาครึ่งชั่วโมงแล้วถ้าอยู่ในอเมริกาเขาประมาณ คิดเป็นเงินไทยประมาณเกือบหมื่นนะครับแต่นี่อยู่ในนี้คุณได้รับคำพูดที่ถูกต้องมันต้องใช้เวลาให้แก่นั้นอย่างนั้นคุณไม่รู้จักเลยว่าถ้าไป30บาทไปพบหมอที่ไหนเนี่ยหมอก็เครียดครับเครียดมากกว่าคุณอีกใช่ไหมฮะแต่เขาก็รักษาด้วยการใช้ยาอย่างเดียวไม่มีใครซักหมอด้วยกับหมอด้วยกันหรอกเครียดมากๆเลยนั่งอยู่วันละ7-8ชั่วโมงเนี่ยเราเจอแต่เรื่องที่เอาความขมขื่นมาทิ้งที่แพทย์ทั้งหมดเลยคือโรคภัยไข้เจ็บแล้วใครจะทนไหวแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าว่าแต่เขาอินเอาก็เป็นเองแล้วครับมาฟังรายการนี้คุณรู้สึกว่ามันโล่งไหมครับ
8: ค่ะค่ะดีค่ะ
6: ก็สั่งก็โทรไปที่062-5100-5609กินฮอร์โมนตัวเดียวแล้ว4อาทิตย์มารายงานเพราะว่าต้นเหตุได้รับการแก้ไขเข้าใจไหมสวัสดีครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณหม
9: อการมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-5100-5609อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ
2: ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะสนใจที่จะสั่งไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดนะคะไปลดพุงลดโรคในกรณีที่เรามีไขมันพอกตับเส้นรอบพุงใหญ่เกินมาตรฐานเนี่ยนะคะต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการลดไขมันในร่างกายน้ำหนักมันจะได้ลดลงเราจะได้ปรับยาเบาหวานความดันได้นะคะเมื่อค่าของน้ำหนักลดเบาหวานความดันก็จะลดลงนะคะท่านพยายามควบคุมอาหารควบคุมน้ำหนักทำ IS18/6ได้เนี่ยนะคะจะเพิ่มอัตราการเผาผลาญให้มากขึ้นและเสริมไวเฮิร์บนะคะสารสกัดจากมะระขี้นกทานสัก1แคปซูลหลังมื้ออาหารจะไปเพิ่มอัตราการเผาผลาญไม่ให้เกิดการสะสมไขมันในร่างกายวันนี้จะสั่งไวเฮิร์บนะคะสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดที่มีส่วนผสมของมะระขี้นกมีผักเคียงดามีเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดมีส่วนผสมของแมกเนเซียมที่ร่างกายเราดูดซึมนำไปใช้ในการดูแลระบบประสาทแล้วก็มีโครเมียมมีซิงค์มีและธาตุสังกะสีนะคะซึ่งจะไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลให้เสริมด้วยไวเฮิร์บสัก1แคปซูลบรรจุ30แคปซูลในราคา260บาทถ้าซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF ให้ฟรีนะคะถ้าจะสั่งแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรศัพท์ไปที่062-5100-5609ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะภาวะการเจ็บป่วยนะคะถ้าท่านมีโรครุมเร้ามีโรคประจำตัวการที่เราหมั่นตรวจเช็คสุขภาพเมื่อเราเริ่มแสดงอาการเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้ค้นพบโรคที่เราเป็นได้เร็วนะคะในระยะเริ่มแรกการรักษาก็จะง่ายขึ้นนะคะการหมั่นตรวจเช็คร่างกายประจำปีการที่เราไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอจะได้ดูแลสุขภาพให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงวันนี้ท่านจะไปพบคุณหมอชำนาญนะคะ อยากจะไปตรวจร่างกายเนี่ยให้ไปวันอังคารกับวันอาทิตย์ไปปรึกษาขอคำแนะนำนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพที่คลินิกสีแยกไฟฉายคุณหมอจะตรวจทุกวันอังคารกับวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง4โมงเย็นแต่ถ้าท่านสนใจแปะกล้วยตราไวกิ้งจะซ่อมเซลล์จะดูแลระบบการหมุนเวียนเลือดทำให้หน้าเราผ่องใสไม่แก่ก่อนวัยนะคะเลือดใสไหลเวียนดีอวัยวะต่างๆทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพวันนี้ซ่อมเซลล์นะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่มีส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าโรบัสต้ากาแฟ2สายพันธุ์ที่รสชาติกลมกล่อมนะคะกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่1กล่องจะมี15ซองราคา260บาทส่วนไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกมีผักเชียงดาเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดมีแร่ธาตุที่สำคัญที่ร่างกายดูดซึมไปดูแลในเรื่องของระบบประสาทนะคะมีแมกเนเซียมมีซิงค์มีแร่ธาตุสังกะสีและมีโครเมียมใครที่สนใจในการสั่งซื้อไวเฮิร์บบรรจุขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF ให้ด้วยสนใจสั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะช่วงนี้มาฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์และอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สวัสดี
4: อาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์จะให้ถามสิ่งไหม
3: เดี๋ยวก่อนต้องเริ่มต้นจากใหม่เพราะว่าคนที่เขาฟังแล้วก็ดูทาง YouTube เนี่ยเขาไม่มีโอกาสด้วยตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
4: 73ค่ะ
3: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
4: ส่วนสูงเหรอ50ไอ้150 151
3: น้ำหนัก50ใช่ไหมฮะโอเคครับ
4: น้ำหนักก็100ไอ้น้ำหนักก็50 51 52
3: โอเคดีแล้วครับทีนี้มีปัญหาเรื่องโรคอะไรอยู่ครับ
4: ก็มีเคยมีนะฮะเบาหวานแล้วก็ไอ้ไขมันในเส้นเลือดอ่ะเห็นหมอบอกสูงแต่นี่ก็หาหมอทุก3เดือนแต่ตอนนี้ก็ไม่เอาแล้วหมอฝรั่งนี่ไม่เอาแล้วเบื่อกินไม่รู้จักทั้งปีเลยไม่รู้จักหยุดสักที
3: เรามาฟังรายการนี้หลังจากกินผักกินปลากินผลไม้กินโปรตีนจากหมอชำนาญบ้างนะครับ
4: แล้วนะโปรตีน
3: เราตัวเลขมันดีกว่าเดิมเยอะไหมครับ
4: ก็ตอนนั้นที่ทานนี่นะเช้าสองเย็นสองเพราะตัวเองไม่เป็นอะไรแล้วออกกำลังกายเช้าเย็น
3: ครับ
4: รวมมาเป็นปอดเพราะเช็คสุขภาพทุกปีนะคะ
3: เป็นปอดเป็นมะเร็งปอดหรือเปล่าครับ
4: ใช่ใช่
3: แล้วลองบอกอาการของคนที่เป็นมะเร็งปอดมีอาการยังไงครับ
4: ไม่เป็นไรเลยก็คือไม่เป็นไรเลยเราไปทำไม่เป็นเองอ่ะ
3: เช่นทำยังไงครับ
4: ก็ต้องเจาะไอ้ผ่าแล้วก็เพน
3: แต่ที่จริงเรามีอาชีพอะไรครับ
4: คะ
3: มีอาชีพอะไรถึงเป็นมะเร็งปอดครับอยู่ใกล้กับสารเคมีหรืออยู่ใกล้กับ
4: คนที่เลยคุณเรากันที่สุดเลยก็คือออกจากบ้านก็ปิดปากแล้วมี95ด้วยนะอะไรสารพัดจะซื้อมาปิด
3: โอ้
4: ยังเป็นเลยดู
3: ไม่เป็นไร
4: ทานข้าวนะก็ทานนิดเดียว
3: เออเอาละไม่เป็นไรเป็นมะเร็งปอดหมอรู้ยังไงมันมีอาการไอบ้างหรือเปล่าครับ
4: ก็ไม่ทีแรกไม่ไอเลยนะคะไม่ไอไม่เป็นอะไรเลยแข็งแรงเดินไปเดินเนี่ยได้3 กิโลก็ไม่เป็นอะไรเพราะตอนหลังไปเช็คขึ้นมาเช็คที่ไม่โดนเช็คสุขภาพโควิดมาไม่ได้ออกจากบ้านเลย ก็ไปเช็คที่ไม่โดนไม่โดนก็บอกมีลางๆแต่ไม่เป็นอะไรอ้าวลูกก็เลยบอกว่า
3: เขาเช็คไม่โดนนี่เขาเอ็กซเรย์ธรรมดาใช่ไหมครับ
4: ปอดธรรมดา
3: เอ็กซเรย์ปอดเห็นลางๆใช่ไหมเห็นเป็นขาวๆขาวๆโอเคครับ
4: สงสัยแล้วตอนหลังก็ลูกก็เลยบอกว่าแม่มาดูซิอ้าวไปดูก็ไปเช็คที่ปิยะกัลลุน
3: เขาตอนนั้นเริ่มต้นมีอาการไอหรือยังครับ
4: ไม่มี
3: ค่ะไม่มีทั้งสิ้นแล้วเริ่มต้นน้ำหนักลดหรือเปล่าครับ
4: น้ำหนักลง
3: นี่เห็นไหม
4: ลดแต่ไม่ลดเยอะก็คือ
3: มันลงโดยไม่รู้สาเหตุใช่ไหมครับ
4: ใช่ใช่ตำหนักเนี่ยเป็นคนน้ำหนักไม่ค่อยลงลงก็แป๊บเดียวนิดเดียวเองแต่นี่ถ้าตักหลังนี่ลงที่2กิโล2เดือนนี่ลง2กิโลบอกโอ้ไม่เอาละ
3: คืออย่างเงี้ยนะที่ผมซักน้ำหนักลงเนี่ยคนเป็นมะเร็งส่วนใหญ่เขาไม่ยอมไปตรวจเลือดไปตรวจโรคแค่น้ำหนักลงนะแล้วมีอาการไออาจจะเป็นวัณโรคปอดก็ได้อาจจะเป็นปอดติดเชื้อธรรมดาหรือไอธรรมดาก็ได้ทีนี้พอน้ำหนักลงปั๊บนี่ต้องสงสัยว่าเป็นมะเร็งที่จุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
4: อ๋อเหรอ
3: มันคืออย่างนี้ที่เราซักละเอียดนี่มันที่อื่นก็ไม่ซักอย่างนี้หรอกจริงป่ะ
4: ไ
3: ม่มีซักหรอกก็ไม่รู้จะซักทำไมแต่ผมรู้ว่าคนฟังวิทยุเนี่ยหรือดูทาง YouTube แล้วก็พิมพ์คำว่าสุขภาพกับเสียงเพลงเนี่ยเขานึกภาพไม่ออกไงเราก็เหมือนคนตาบอดอะแต่ว่าเราให้ท่านสว่างสวัยด้วยเสียงพูดแล้วก็มีภาพของเราบางครั้งบางคราวก็มีภาพของมะเร็งอยู่ด้วยนะครับพอน้ำหนักลดปั๊บนี่อันนี้เข้าใจเลยว่าต้อง MRI แล้วก็ตัดชิ้นเนื้อจริงเขา
4: ป่ะใช่ตอนหลังก็เลยไปปิยะกัลลุนลูกก็เลยเพราะเป็นที่เป็นคนไข้ปิยะกัลลุนอยู่แล้ว
3: ครับครับ
4: แล้วเราอยากได้ของถูกเราก็ไปเอ็กซเรย์ที่ทางโน้นมันถูกหน่อยใช่ไหมนะแล้วมาปิยะกัลลุนที่แรกหมอเขาก็บอกว่าเหมือนกับภาพมันซ้อนนะแต่ลูกสาวบอกคุณหมออย่าคิดว่าภาพมันซ้อนเลยคุณหมอเอา
3: ลูกสาวจบอะไรมาครับลูกสาว
4: จบปริญญาโทค่ะ
3: ทางไหนครับ
4: นิติศาสตร
3: ์โอ้เขาเก่งมากเลยแสดงว่ามีแฟนอยู่ใน
4: พวกนี้เขาเก่งทุกคน
3: น
4: ะเพราะลูก
3: นี่แหละนี่แหละ
4: จบอังกฤษแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยแม่สุดๆเลยแม่ได้บอกว่าไปหาหมอคนนี้หมอเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันพอเพื่อนที่เซนโยเขาจบเป็นหมอหลายคน
3: อยู่
4: ใน
3: นั้น
4: อยู่ในยะกาลุนก็เลยไปตรวจไปสุดๆโอ้คุณหมอเอ้ยไปเจอโอ้หลายแสนเลยนะคุณหมอ
3: คืออย่าง
4: น
3: ี้ถ้าคุณไม่เจอคุณจบรู้ป่ะ
4: ใช่
3: ถ้ามันลางปามไปสูตรอื่นๆของร่างกายมะเร็งปอดนี่ตายลูกเดียวเขากลัวที่สุดนะถ้าเจอเมื่อสายตอนนี้คุณต้อง
4: เซนกว่าเอง
3: แค่จุดเดียวมันก็ตายแล้วครับ
4: ถ
3: ้าเราไม่รู้
4: ค่ะแล้วคุณหมอก็เลยลูกสาวก็เลยบอกว่าแม่เอาอย่างนี้แล้วกันคุณหมอตรวจให้สุดๆเลยก็โอ้ทั้งเข้าอุโมงค์ทั้งฉายแสงและฉายสีอะไรเนี่ยโอ้โหทีนึงก็
3: ห้าแสน
4: มากกว่านั้นค่ะ
3: ห้าแสนถึง
4: มากกว่านั้น
3: ถึงห้าล้านนะฮะกว่าจะจบสูตร
4: ไม่ถึงก็ไม่ถึงล้านนะก็เกือบเพราะนี่เป็นคนผอมถ้าอ้วนอ้วนต้องใส่หลายตังค์
3: คืออย่าง
4: น
3: ี้นี่ยังไม่ผ่าตัดนะแสดงว่าเป็นแรกๆนี่ยังลุ้นได้นะครับเอาทีนี้ลุ้นต่อไปหมอก็รักษาโดยการเคมีบำบัดหรือการผ่าตัดหรือการใช้รังสีครับ
4: ไอ้เจาะไอ้นั่นเลยค่ะเขาเรียกอะไรอ่ะ
3: เคโม
4: ผ่าตัด
3: โอเค
4: ไม่มีเคมีอะไรไม่มี
3: ผ่าตัดลองบอกวิธีการผ่าตัดมะเร็งปอดเขาผ่ายังไงครับเชิญเลยครับเขาใช้เครื่องมืออะไรครับ
4: เขาใช้อะไรอ่ะ
3: ส่องกล้องหรือเปล่า
4: ใช่
3: โอ้นี่แพงหัวฉี่เลยคุณทำไมโชคดีอย่างเงี้ย
4: แล้ว
3: เขาได้แบะอกไหมได้เปิดหน้าอกไหมครับ
4: ข้างๆอ่ะ
3: ข้างๆนิดเดียวจะไปเจาะรูนิดเดียวใช่ไหมครับ
4: มาเจาะรูนิดนึง
3: แล้วก็ดูที่กล้องใช่ไหมครับโอ้โหคุณนี่โชคดีที่มีเงินนะโคตรเลยดีกว่าคุณอยู่อเมริกาอยู่รู้ป่ะแต่อเมริกาเนี่ย5 ล้านไม่อยู่ครับ
4: เนี่ยพอเจาะเสร็จก็หมูก็เลยบอกว่าคุณหมอโอ้มาตั้งเจ็ดคุณหมอต้อง7 ท่านน่ะกิตติคุณทั้งนั้นเลยนะคุณหมอเนี่ย
3: เขามีหมอดมยานะหมอทางเลือก
4: ลูกสาวบอกว่าเอาหมอเก่งๆและเก่งๆและดีๆอะไรอย่างเงี้ยสุดๆอ่ะก็คือว่าพร้อมจ่าย
3: โอ้โชคดีเหลือเกินลูกสาวนี่
4: เขาเป็นลม
3: โอ้โหคุณมีทำไมมีลูกเก่งขนาดเนี้ย
4: นั่นน่ะเขาบอกให้ตัดเลยตัดเลยตัดชิ้นเนื้อแต่หมอก็บอกว่าถ้าตัดนะก็ยังไม่คิดว่าจะต้องใช้ต้องมันก็ไม่ชัวร์นะถ้าแต่ผมว่าตัดดีกว่าถ้าตัดเสร็จแล้วก็จบถ้าไม่จบก็ต้องใช้คีโมต่
3: อ
4: พวกดีค่ะคือว่าตัดแล้วก็จบจบจริงๆแล้วในนั้นนะมีคนมาผ่าเยอะๆมีเนี่ยคนเดียวที่ไม่ต้องใช้คีโม
3: มันเป็นระยะเริ่มแรกเรียกว่าน
4: ิดเดียวเองค่ะ
3: ระยะเริ่มแรกแล้วก็มันจะไม่กระจายครับ
4: แต่คุณหมอนะผ่านะโอ้โหเท่ากำมือหนึ่งอะ
3: เขาแถมให้
4: เขาถ่ายรูปมาดูนะ
3: เออเขาแถมให
4: ้ทั้งติเท่ากับ 25% น่ะ
3: เออเขาแถมให้เพราะเขากลัวว่าดูจากเซลล์มันน่าจะมีข้างเคียงคุณเป็นระยะ2ครับเป็นระยะ2นะฮะระยะแรกเป็นเฉพาะจุดระยะ2เป็นเฉพาะที่นะฮะระยะ3เป็นอวัยวะไกลหน่อยและที่สุดท้ายไปทั่วตัวนะครับนี่เป็นแค่ระยะ2หมอได้บอกตามนี้หรือเปล่าครับ
4: ไม่หมอบอกระยะ1
3: เออไม่ใช่1 1มันจุดเดียวเค้านี่ก็แถมให้เค้ากลัวน่าจะเป็น2นะครับนะ
4: ก็คือปิดเค้าเรียกอะไรอุดรูอุดอะไรอ่ะอุดอะไรก็ไม่รู้เค้า
3: โอ้
4: 2จุด
3: หมอเขาเก่งเป็นบ้าเลยเขาแถมให้ขนาดนี
4: ้คุณหมอดีมากเลย
3: เออ
4: คนรักกันทุกคนเลยแล้วเราเป็นคนไข้เราก็ไม่ทุกข
3: ์ใช่ยิ่งมาฟังรายการนี้ยังไม่ทุกข์ใจใช่ไหมล่ะ
4: ก็ใช่สิคุณหมอรู้เปล่าเพื่อนที่อายุเท่าๆกันนะกินแต่กินของคุณหมอทั้งนั้นมีคนหนึ่งอยู่แถวเนี้ย
3: เขาเดิน
4: ขากระเพกว่าจะไปบอกเขาพอดีเราเป็นปอดซะก่อนจะให้เขาไปหาคุณหมอชำนาญ
3: ได้เลย
4: แม่กินแต่กล้วย
3: เออเอาละทีนี้หลังจากนั้นนะฮะเขาก็ผ่าตัดโดยใช้กล้องนะฮะ
4: ค่ะ
3: เข้าข้างๆ
4: ไม่ได้เลยคุณหมอผ่าตัดเสร็จก็กินยา
3: 3เดือนหรือเปล่าครับ
4: อักเสบ
3: กินยากี่เดือน
4: ไม่กี่เดือน15วันเองไม่ถ
3: ึงวันยากินเม็ดสีแดงๆใช่มั้ยครับ
4: ไม่รู้ค่ะไม
3: ่โอเค
4: ไม่รู้กินอะไร
3: โอเคยาฆ่าเชื้อ
4: ค่าเชื้อนี่เขาก็มีอะไรก็ไม่รู้ไม่เท่าไหร่
3: อ่ะค่าเชื
4: ้
3: อโอ้น
4: ี่คุณก็ไม่ได้กินแต่นี่ก็ยังเจ็บแผลอยู
3: ่ก็จบแล้วฮะ
4: เมื่อกี้ขับรถไปก็ยังเจ็บแผลอยู่
3: จบแล้วอีกใช้เวลาอีกประมาณ 3-6 เดือนก็จบแล้วครับเน
4: า
3: ะ
4: หมอบอกว่าได้ดีก็อีก3เดือนกับ6เดือนแล้วก็จบละค
3: ือ
4: ว่าตรวจเอาอีกทีนึงแบบว่าให้ชัดให้ชัดๆไปเลยแต่นี่พอผ่าเจ็บปั๊บคุณหมออีกเดือนนึงคุณหมอก็เข้าอะไรปอดตรวจปอดเอ็กซเรย์ปอดแต่ปอดนี่ไม่มีอาการอะไรเลยก็บอก
3: โอ้โหคุณได้ลูกดีได้หมอเก่ง
4: นับอีกทีนึง
3: ลูกดีได้หมอเก่งเล่าเฮงได้ฟังหมอชำนาญ
4: ใช่ค่ะ
3: เออ
4: แล
3: ้
4: วนี่สรุปแล้วต้องทานของคุณหมอถึงตลอดเลยนะ
3: ก็ควรจะอย่างนั้นครับ
4: เพื่อนให้มาติดกล่อง
3: ครับควรจะอย่างนั้นฮะมันป้องกันมะเร็งด้วยนะครับเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับนะเอ้าทีนี้จะถามอาจารย์หมอชำนาญที่อยู่เคียงข้างผมยังไงครับ
4: ไม่รู้จะถามยังไง
3: อาจารย์ก็โชคดีตลอดฮะไปรักษาที่ถูกต้องเลยตามที่เราว่าไว้ตอนหลังก็กินสมุนไพรประคองไว้เช้า4-4อาจารย์ลองวิพากษ์วิจารณ์สิครับว่าการผ่าตัดแต่แพทย์ของ
4: โอโคนี่จะเป็นอีกไหมเนี่ย
3: ไม่มีใครรู้หรอกอนาคตคุณตกบันไดตายเดี๋ยวนี้ใครก็ไม่รู้หรอกครับ
4: ไม่ใช่คุณหมอฮะแล้วเราพูดถึงเราอะไรเขาเรียกเข้าอุโมงค์ทั้งตัวนี่เราสามารถจะรู้ไหมฮะว่าเราส่วนไหนที่เราเป็นเนี่ย
3: เออเอาถามอาจารย์หมอชำนาญต่อครับเชิญเลยครับอาจารย์เขาจะเข้า MRI ต่อเขาจะรู้อะไรครับเชิญเลยครับ
5: แหมอาจารย์นี่นะ
4: อาจารย์พูดถึงถ้าเราเข้าอุโมงค์นี่เราจะรู้ไหมว่าเรามีส่วนไหนที่เป็นอีกไหม
3: เอาเชิญอาจารย์หมอชำนาญครับเชิญเลยครับ
5: อาจารย์นี่ซักละเอียดหมอซัก
4: ไปหาคุณหมอนะแต่ขับรถไปยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ขับแต่ไกลๆแล้วมันจะปวดแผลก็เลยแล้วเขาไม่ขึ้นเครื่องบินด้วยคุณหมอนี่ตีตั๋วขึ้นเครื่องบินไปญี่ปุ่นนะ
3: อาจารย์เขามีแปะกล้วยเขามั่นใจว่าเขาไม่เป็นไรเขาจะต้องกินต่อทีนี้ที่พูดมาทั้งหมดนี่นะครับ
4: ค่ะ
3: เขาไม่ตายแล้ว
4: ไม่ตายแล้วรอดตาย
3: ไม่ตายแล้วนะครับก็มีกำลังใจนะครับที่ผมซักน้ำหนักเยอะน้ำหนักลดอะไรต่ออะไรเนี่ยเราซักเหมือนคนตาบอดที่มองไม่เห็นนะครับให้คนที่เขาฟังรายการนี้เขารู้ว่าวิธีการที่เข้าโรงพยาบาลที่ดีที่สุดของประเทศไทยอยู่ในโรงพยาบาลศิริราชแยกตัวต่างหากนะครับเพื่อจะเอาเงินส่วนเกินเนี่ย มาให้กับคนไข้อนาถานะครับ
4: ค่ะ
3: ยังเอาเงินมาจากไหนอ่ะ
4: ทำบุญนะก็ถึงบอกว่าทำบุญส่วนนึงก็สบายใจอ่ะ
3: ยังมีพรรคพวกกันนะเข้าไปที่ปิยการุณเนี่ยมาเป็น2ล้านเขาไม่บ่นยังไม่พอนะยังแตะเอียโรงพยาบาลอีก1ล้านนะครับ
4: โอ้โหนี่ถ้ามีเงินเยอะนะเท่าไหร่เราก็ทุ่มเพราะ
3: ฟังก็รู้ว่าลูกสาวก็รวยได้แฟนก็รวย
4: ไม่ได้รวยหรอกเขาหารสามคนนึงกี่แสนเขาหารกันออกไม่ในเขาคนนึงเขาก็หัวโตเหมือนกันอ่ะ
3: เอานะก็เขาดีไปแล้วได้บอกหมดเลยเห็นไหมหลอกทับเชิญอาจารย์มาจำนำครับเชิญเลยครับลองวิพากษ์วิจารณ์คนไข้รายนี้เขารักษาถูกต้องดีที่สุดมีครอบครัวที่ดีมีลูกมีเต้าดีหมดทุกคนนะครับจนเข้าถึงหลักสูตรของการผสมผสานระหว่างสมุนไพรกับแพทย์แผนปัจจุบันถือว่าสุดยอดแล้วนะครับแต่ก็ยังขับรถเองยังเจ็บๆนิดหน่อยจะไปต่างประเทศจะไปไหวไหมแต่ผมว่าไม่น่าจะเป็นไรไม่ให้เกี่ยวไปต่างประเทศเลย
4: แต่หมอก็บอกว่าไม่ให้ไป
3: เออก็เชื่อเขาจะมีอะไรเล็กกว่านั้นเราไม่ทราบ
4: เขาก็ไม่ใช่อ่ะเขาก็กันไว้ก่อนที่จะผ่าเขาบอกไม่ให้ไปต่างประเทศนะ
3: แล้วผ่าแล้วหมออนุญาตไหม
4: หมออนุญาตแต่ลูกบอกว่าแคนเซิลไปแล้วตุ๊ก
3: เชิญอาจารย์มาทำนันให้ตัดสินใจแทนหน่อยครับเชิญเลยครับ
5: ตกลงตอนนี้ผ่าหรือยังครับเนี่ย
4: ผ่าเสร็จแล้วค่ะคุณหม
5: อ
4: ลูกตายแล้วค่ะตอนนี้40วันแล้วค่ะคุณหมอ
5: คืออาจารย์ก็อย่ายกยอผมนักเลยนะ
3: โอ้อาจารย์เน
5: อะผมเดี๋ยวฟังก่อน
3: เออ
5: ผมก็เป็นหมอธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นแหละจะเพียงแต่ว่าเออเรามีความรู้ไปเรียนเมืองนอกมาแล้วเราก็อยากจะถ่ายทอดความรู้ให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านเรื่องของคนไข้รายเนี่ยผมไม่หมอไม่ขอวิจารณ์นะครับก็ขอวิเคราะห์แล้วพูดด้วยเหตุด้วยผลนะครับด้วยความหวังดีและให้กำลังใจพอเราอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นได้ทุกเรื่องทุกโรคนะครับเพราะนั้นหมอเห็นด้วยกับคนไข้ที่จะต้องรักษาให้ดีที่สุดถึงแม้จะเสียเงินค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็ตามเพราะเราทำงานมาเนี่ยเราต้องการเราก็ได้เงินแต่ถ้าเราเก็บเงินไว้แล้วไม่ใช้มันก็ไม่ได้ประโยชน์นะครับพอตายไปเงินก็ออกไปไม่ได้ตายไปแต่ตัวฮะอาจารย์รู้ไหมแว่นตาอาจารย์ก็ยังออกไปไม่ได
3: ้
5: นั่นนาฬิกาสวยๆที่อาจารย์ใส่ก็ออกไปไม่ได้แหวนสวยๆก็ออกไปไม่ได้ไปแต่ตัวจริง
3: ๆ
5: เพราะฉะนั้นถ้าเรามีตังค์แล้วเราดูแลสุขภาพถึงแม้จะรักษาเสียแค่ไหนเราก็ต้องจ่ายครับนี่แหละคือคุณภาพของชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณรักษาที่ปิยะการุณนี่ก็หมอก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งของเงินที่ได้มาเนี่ยเขาก็ไปให้คนอนาถาที่โรงพยาบาลศรีราชก็ถือว่าเป็นการทำบุญวิธีหนึ่งนะครับแล้วนี่เรากลับมาถึงเรื่องของคุณเนี่ยคืออายุขนาดนี้แล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะเป็นได้ทุกโรคจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นมะเร็งเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่หมอพยายามพูดบอกกับคนไข้อยู่เสมอว่าถ้าเราเป็นคนสูงอายุแล้วเนี่ยนะครับเราต้องหมั่นดูแลตัวเองต้องหมั่นสังเกตตัวเองนะครับว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่ผิดปกติบ้างเบื่ออาหารหรือเปล่าน้ำหนักลดหรือเปล่านะครับแล้วเราก็ต้องอยู่ใกล้หมอต้องไปหาหมอนะครับเพื่อต้องการที่จะตรวจดูซิว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรไหมเพราะฉะนั้นถ้าตรวจแล้วอะไรแล้วว่ามันยังไม่เจอก็ต้องตรวจต่อครับมันจะต้องมีสาเหตุแล้วบางทีเนี่ยคนไข้มะเร็งปอดเนี่ยบางทีใช้เวลา2ปีเนี่ยถึงจะเจอนะครับมันใช้เวลาครับแล้วการตรวจธรรมดาเนี่ยบางทีมันบอกไม่ได้เพราะนั้นการตรวจพิเศษที่คุณจะต้องเสียตังค์ค่าใช้จ่ายเนี่ยเสียไปเถอะครับได้เงินมีคุณมีเงินมาเนี่ยตายไปก็เอาไปไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเงินที่คุณมีเนี่ยเอามาดูแลสุขภาพรักษาตัวเองก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับแล้วหมอคิดว่าพอถึงวันนึงเนี่ยพอเรารู้ต้นเหตุแล้วว่ามันเป็นจากอะไรเราก็ต้องรักษาให้ดีที่สุดนะครับในกรณีของคนไข้รายนี้หมอคิดว่าเขาก็คงตัดหมอคงผ่าตัดเอาส่วนหนึ่งของปอดออกไปนะครับแต่การผ่าตัดเนี่ยเอาคุณหมอเขาจะออกได้เฉพาะเนื้อมะเร็งที่เห็นด้วยตาเปล่านะครับแต่มันยังมีเยอะเลยที่อยู่ในกระแสเลือดแล้วมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับแล้วถ้าที่ฟังเนี่ยหมอคิดว่าในกรณีของคุณเนี่ยอาจจะบอกระยะที่หนึ่งแต่หมอคิดว่ามันเกินระยะที่หนึ่งนะมันคาบเกี่ยวแล้วว่าระยะที่หนึ่งระยะที่สองเนี่ยซึ่งยังไงก็แล้วแต่เราต้องตรวจเช็คต่อว่าพอมันเนื้อก้อนมะเร็งมันออกทะลุปอดแล้วเนี่ยมันไปไหนบ้างมันไปไหนบ้างอันนี้สำคัญที่สุดเพราะนั่นการตรวจเช็ค ถึงแม้จะต้องใช้เวลาก็ต้องทำครับว่าแล้วเราก็ต้องตามจับให้ได้ถึงแม้มันจะยากขนาดนั้นก็ตามนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณต้องรักษาแผนปัจจุบันเป็นหลักและถูกต้องแต่การที่คุณจะทานสมุนไพรตัวนี้ซึ่งมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเพราะการที่คุณเป็นมะเร็งก็คือคุณได้สารอนุมูลอิสระจากภายนอกแล้วมันก็ทำให้มีการกลายพันธุ์ของเซลล์ในปอดนะครับเพราะนั้นถ้าคุณทานสมุนไพรตัวนี้มันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแต่คุณทานสมุนไพรตัวนี้อย่างเดียวไม่พอนะครับคุณจะต้องบำรุงร่างกายจะต้องดูแลสุขภาพอาหารการกินต้องดีนะครับเพราะว่าเมื่อถึงวันหนึ่งเนี่ยคุณต้องให้เคมีหรือไม่ให้ก็แล้วแต่เนี่ยแหละครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ต้อง
4: คุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องให้เคมีไม่ต้องรักษาแล้วก็คือตัดชิ้นเนื้อนี้ไปแล้วเพราะไอ้ช่วงที่เขาเรียกอะไรอ่ะมีอะไรก็อุดหมดแล้วเขาเรียกอะไรไม่ทราบเขาเรียกอะไรน้ำเหลืองใช่ไหมฮะคุณหมอ
5: แต่หมอบอกคุณได้เลยนะครับว่ามันไม่จบหรอก
4: อ๋อค่ะแต่ต้องให้ไปดู
5: เดี๋ยวคุณฟังหมอก่อนนะ
4: ค่ะค่ะ
5: คือหมอเขาผ่าตัดเนี่ยเขาเอาออกให้หมดถูกต้องแต่เขาเอาออกเฉพาะที่เขามองเห็นด้วยตาเปล่าแต่มันยังมีมะเร็งอีกเยอะเลยนะครับที่อยู่ในกระแสเลือดแล้วมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแล้วออกไม่ได้เพราะฉะนั้นถึงแม้เขาจะไม่ให้เคมีแต่เขาต้องเฝ้าระวังอาจจะต้องเจาะเลือดคุณจะอาจจะต้องเช็คอะไรต่ออะไรคุณทุก3เดือนนะครับเพื่อต้องการดูว่ามันยังอยู่หรือเปล่าแล้วมันไปไหนนะครับเพราะนั้นในกรณีของคุณเนี่ยมันเป็นระยะที่1ระยะที่2เนี่ยซึ่งเราอย่าไว้ใจเพราะนั้นหมอถึงได้บอกว่าคุณทานสมุนไพรตัวนี้มันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระคุณต้องนอกจากนี้แล้วคุณต้องร่างกายแข็งแรงนะครับเพราะการที่ทําให้ร่างกายแข็งแรงจะทําให้คุณเนี่ยมีภูมิต้านทานดีนะครับแล้วมะเร็งถ้าเราต้านถ้าเรามีร่างกายที่แข็งแรงแล้วมะเร็งมันทําอะไรเราไม่ได้ที่สําคัญที่สุดการรักษาแผนปัจจุบันก็ต้องรักษาให้เต็มที่นะครับอยู่แม้จะเสียค่าใช้จ่ายยังไงก็ตามแล้วทานสมุนไพรก็ทานแล้วที่สําคัญกว่านั้นก็คือคุณจะต้องมีกําลังใจที่เต็มร้อยนะครับจะต้องคิดอยู่เสมอว่ามนุษย์เรามันก็เป็นธรรมชาตินะ
4: ค่ะ
5: ถ้าเป็นต้องสามันไม่เป็นหรอกหรือถ้าเป็นคนที่อายุมากมีน้อยคนนะที่จะร่างกายแข็งแรงเหมือนอย่างอาจารย์เยงศักดิ์เนาะที่อาจารย์เยงศักดิ์ก็แข็งแรงเนี่ยเพราะเขาดูแลสุขภาพดี
4: แต่การทานต้องใส่เป็นที่การทานอาหารหรือเปล่าอาจารย
5: ์ถูกต้องครับไอ้การที่คุณมะเร็งเป็นมะเร็งปอดนั่นก็คือมันได้สารอนุมูลอิสระจากการบริโภคครับนะฮะแล้วมันไอ้สารอนุมูลอิสระตัวเนี้ยมันเข้าไปกระตุ้นทำให้เซลล์ในปอดมีการกลายพันธุ์แล้วเป็นเซลล์แปลกปลอมแล้วเป็นเนื้อมะเร็งแล้วมีการกระจายตัวมากมายเพราะนั้นสมุนไพรที่คุณพูดที่คุณบอกเนี่ยมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแต่การต้านสมุนไพรตัวนี้ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตัวเดียวมันไม่พอครับคุณต้องรักษาแผนปัจจุบันเป็นหลักด้วยนะครับแล้วจะต้องดูแลสุขภาพดูแลตัวเองด้วยเช่นสมมติว่าถ้าคุณเป็นมะเร็งแล้วคุณต้องระมัดระวังในเรื่องการบริโภคทานเนื้อสัตว์เยอะมากก็ไม่ดีทานน้ำขวดอัดน้ำบัลลมก็ไม่ดีเพราะเราจะต้องทำให้ร่างกายเซลล์ในร่างเลือดในร่างกายของเราเป็นด่างถ้าเราเป็นกรดเมื่อไหร่มันมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดสารต้านอนุมูลอิสระสารอนุมูลอิสระทำให้มะเร็งมีการกำเริบขึ้นมาได้นะครับ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะสำหรับท่านที่ต้องการความสดชื่นนะคะในการดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ซึ่งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่เนี่ยจะมีกาแฟอาราบิก้าโรบัสต้ากาแฟสองสายพันธุ์ที่นักนิยมดื่มกันทั่วโลกรสชาติเข้มเต็มอารมณ์นะคะกับกาแฟที่มีส่วนผสมของแปะกล้วยอยู่ด้วย80มิลลิกรัมท่านชง1ซองเนี่ยท่านได้แปะกล้วย2เม็ดแล้วก็จะมีส่วนผสมของวิตามิน B6 B12 มีอินูลินนะคะเพิ่มการขับถ่ายมีสารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวไม่มีไขมันทรานส์มีแคลเซียมอะดรีโอเนตและใช้สูคาโรสย่าหวานแทนน้ำตาลนะคะเป็นกาแฟที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้1ซองของกาแฟมีแปะกล้วยผสม80มิลลิกรัมนะคะ หนึ่งกล่องจะมี15ซองในราคา260บาทและแปะกุ้ยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวนะคะไปซ่อมเซลล์ทำให้เลือดไหลเวียนดีนะคะสุขภาพที่ดีอยู่ที่การดูแลใส่ใจตัวเองวันนี้นะคะซ่อมเซลล์กับแปะกุ้ยตราไวกิ้งจะทำให้หน้าตาผ่องใสไม่แก่ก่อนวัยนะคะกับการเสริมสร้างดูแลระบบเซลล์ในร่างกายแปะกล้วยบรรจุ30เม็ดในราคา260บาทส่วนท่านที่มีภาวะน้ำหนักเกินโรคอ้วนไขมันสะสมในร่างกายนะคะไปเพิ่มอัตราการเผาผลาญข้าวแป้งน้ำตาลพลังงานส่วนเกินนะคะท่านทานไวเฮิร์บหลังมื้ออาหารมื้อหนักระหว่างวันเนี่ยจะทำให้การเผาผลาญดีขึ้นลดพุงลดโรควันนี้นะคะเสริมด้วยสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดจากไวเฮิร์บสนใจสั่งซื้อค่ะโทรศัพท์062 5100 560ถึง569ช่วงนี้ฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ค่ะพอดีว่าหนูเนี่ยให้คีโมมาค่ะอาจารย
3: ์
4: แล้วเสร็จแล้วเนี่ยปลายประสาทเท้าหนูว่ามันเสียค่ะอาจารย์มันเสียมันคือเวลาเดินเนี่ยมันไม่เหลือฟองน้ำแล้วมันก็แบบเหมือนกับเป็นน้ำเป็นขี้โคลนเป็นกระดูกเลยเขาก็เลยบอกว่าให้หนูอะมาเอาแปะกล้วยที่อาจารย์มาทานหนูก็เลยไม่แน่ใจ
3: ใครเป็นคนแนะนำให้กินแปะกล้วย
4: อ๋อพอดีดร.นพมาศบอกว่าแต่ก่อนแกมือชามาหาอาจารย์แล้วอาจารย์จ่ายแปะกล้วยให้ทานค่ะ
3: ครับ
4: แกก็เลยหายชาแกก็เลยเล่าให้หนูฟังก็เลยให้คอนแทคไลน์หนูมาหนูก็เลยกลับขอเบอร์มาเมื่อกี้ค่ะหนูก็เลยตอนนี้ใช้ชีวิตไม่มีความสุขมาก24ชั่วโมงค่ะอาจารย
3: ์โอ้โหทำไมรู้จักกัญชาไปหน่อยน้องเอ๋ยอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย
4: อายุปีนี้51ย่าง52ค่ะ
3: ครับแล้วก็น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
4: น้ำหนักสูง165หนัก79ค่ะอาจารย
3: ์โอ้ยังอ้วนไปเยอะเลยเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ค่ะอาจารย
3: ์อ้วนเพราะว่าเราเดินไม่ได้ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะอาจารย
3: ์เดินก็อาการชานี่อยากจะตัดขาทั้งบางทีอะสุดๆนะครับ
4: ใช่ค่ะอาจารย์คือมันไม่ได้ชาอย่างนั้นนะคะอาจารย์มันเจ็บมันเละมันเหมือนกับเป็นขี้โคลนผสมกระดูกแล้วมันก็ทิ่มเท้าหนูอยู่ตลอดเวลาค่ะอาจารย
3: ์นอนไม่เคยหลับด้วย
4: ใช่ค่ะอาจารย
3: ์แล้วมันเครียดเราเครียดมากกว่ากินมากเน
4: า
3: ะ
4: ค่ะอาจารย
3: ์ก็อ้วนจะออกกันมันก็กำลังกายก็ไม่ได้
4: ก
3: ็
4: ไม่ไหว
3: แล้วยาวิตามินยาทั้งหลายแหละไม่ได้ช่วยเลยใช่ไหมล่ะ
4: หนูเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าประกันสังคมหนูก็หาโรงพยาบาลดีๆอย่างโรงพยาบาลกรุงเทพหนูก็ไปหาท้ายที่สุดเขาก็จับหนูว่าไปเขาเรียกไปเทสไฟฟ้าค่ะทำแบบทุกนิ้วแล้วก็คือเสียบไฟฟ้านะคะผลสรุปก็ทำเทสออกมาก็คือเขาบอกว่าปลายประสาทเท้าเสื่อมเสร็จแล้วก็สั่งยาเกี่ยวกับเส้นประสาทให้หนูกินนะคะตัวแพงๆทั้งนั้นเลยอาจารย์แต่หนูกินไปเนี่ยยิ่งกินยิ่งสมองยิ่งค่ะอาจารย
3: ์คืออย่างนี้โรคหลอดเลือดและน้ำเลือดเนี่ยทั่วโลกเขาใช้แปะกล้วยกันนานแล้วครับ
4: ค่ะ
3: ยังวิตามินไม่ได้ช่วยเลยครับ
4: ไม่ช่วยเลยค่ะอาจารย์ยิ่งกินแล้วสมองยิ่งสั่งการช้าสมองยิ่งไม่ค่อยแบบทำงานอาจารย
3: ์นี่แหละแล้วก็มันอาการชามันทรมานมากกว่าอาการปวดนะครับ
4: ค่ะอาจารย์
3: ไม่ว่าจะชาร้อนชาเย็นก็เซ็งสุดๆใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะแต่ตอนนี้คือใต้ฝ่าเท้าเนี่ยมันเป็นเหมือนขี้โคลนผสมแบบเหยียบอยู่บนไม้ไผ่แล้วมันก็เละลื่นไปลื่นมาอยู่ตลอดนะคะอาจารย
3: ์แค่ตื่นก็
4: คือเป็นแล้วค่ะเป็นทั้งวันคือมันเป็นอยู่กับหนูเนี่ย24ชั่วโมงเลยค่ะอาจารย
3: ์พอหลับเหมือนกับตกนรกทองแดงมันก็ต้องกระชอกตื่นขึ้นมา
4: คือเวลามันหลับเนี่ยไอ้นอนท่าไหนมันก็ไหลไปท่านั้นนะคะไหลไปทั้งเท้าค่ะอาจารย
3: ์
4: พอตอนเช้าตื่นมาเนี่ยมันก็เหมือนกับทั้งเส้นเลือดทั้งกระดูกกับมันพันกันแล้วมันก็ลื่นไปอยู่ในเท้ามันเป็นเหมือนแบบน้ำขี้โคลนเลยอยู่ข้างหน้าแล้วก็เหมือนมีเศษดินเศษหินเศษอะไรเนี่ยกองอยู่หน้าไปเลย
3: ยังกระยาขอบเลยนะโอ้ทำไมอธิบายเก่งอย่างเงี้ย
4: ค่ะหนูก็เลยไม่รู้จะทำยังไงจานเพราะว่ามันเวลามันเดินมันทรมานมากจาน
3: มันชามากี่ปีแล้วเนี่ย
4: หัวจานมันเป็นอย่างนี้มา
6: น่าจะตั้งแต่หนูให้ยามะเร็งหนูเป็นเข้ามาปีนี้ปีที่สองแล้วแต่ค่ามะเร็งดีขึ้นแต่ว่าไอ้เท้าเนี่ยอีกข้างหนึ่งข้างขวานี่ก็ฟูเป็นเหมือนแบบดอกดาวเรืองเลยคือหนูไม่ค่อยยุ่งกับเขาไงคะข้างขวา มันก็เลยแค่ฟูเพราะหนูไม่แบบไปดันไปดึงไปอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ได้หลุดออกมาปอกพุ่มไอ้ตัวเนื้อมันไม่หลุดออกมาแต่ข้างซ้ายนี่หนูไปยุ่งไปดึงไปอะไรกับมันเพราะว่ามันอยู่ไม่ได้ฮะอาจารย
3: ์เราเป็นมะเร็งที่จุดไหนของร่างกาย
6: ที่หน้าอกค่ะอาจารย์
3: หน้าอก
6: ข้างขวาค่ะ
3: ส่วนไหนหัวใจ
6: ตรงกลางเลยตรงเขาตัดผ่าหัวนมหนูออกไปเลยตรงใต้ต่อมน้ำเหลืองอะค่ะ
3: เป็นมะเร็ง
6: กลางเลยค่ะ
3: เต้านมหรือ
6: หน้าอกใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: แล้วก็ตัดข้างเดียวหรือสองข้างครับ
6: ข้างเดียวค่ะอาจารย
3: ์แล้วก็เสร็จแล้วก็ให้ยา
6: ให้คีโมแล้วฉายแสงมาทั้งหมดทั้ง22แสงค่ะอาจารย์
3: ไปฉายแสงที่ไหนครับ
6: ฉายแสงที่วชิรลงกรณ์ค่ะ
3: โอ้หมดไม่กี่ตังค์นะ
6: ค่ะ
3: ถ้าไปฉายแสงที่โรงพยาบาลเตรียมไว้เลยไม่ต่ำกว่า 4-5 ล้านนะครับ
6: ใช่ค่ะอาจาร
3: ย์ย
6: ิ่ง
3: ถ้ายามุ่งเป้าเข็มละ12,000นะครับ
6: อ๋อแต่หนูไม่มีตัวรับไงฮะหนูเลยไม่ต้องใช
3: ้โอ้โหเขาต้องตรวจด้วยยีนเนาะ
6: ค่ะ
3: มันสำคัญกว่านั้นนะครับนี่ยังโชคดีที่เราอยู่ในโรงเรียนแพทย์ที่อันดับต้นๆของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นวชิระรามาจุฬาศิริราชก็มาตรฐานเดียวกันนะครับนะ
6: ค่ะอาจารย์พอมันเริ่มเป็นเข็มที่5หนูก็มีความรู้สึกว่าหนูก็ไม่อยากจะมาแล้วว่าทำไมร่างกายเรามันเปลี่ยนไป
3: คือกินไม่ได้
6: แต่ท้ายที่สุด
3: คือกินไม่ได้
6: ใช่ก็คือกินก็ไม่ได้แล้วเท้าหนูก็เริ่มแบบว่ามีอาการผิดปกติขึ้นมาก็คือแบบว่าเริ่มเป็นทรายก่อนเริ่มเหยียบกับพื้นแล้วเป็นทรายแล้วก็แบบว่ามันเริ่มแปรสภาพไปเรื่อยๆค่ะไอความรู้สึกนึกคิดตรงเนี้ยมันเป็นความรู้สึกใช่ไหมคะหนูก็ไปมันทุกที่เกี่ยวกับหมอเกี่ยวกับปลายประสาทจนท้ายที่สุดหนูก็ไปโรงพยาบาลคุณหมอนี่น่าจะอยู่ไม่แน่ใจวิเซนคาร์ลอตหรือเปล่าแกก็ฉีดยาคล้ายๆเหมือนเขาเรียกแม่ก็ชอบเรียกว่าโปโลค่ะ
3: โอเคคร
6: ับ เขาฉีดยาเข้าไปให้หนูตามเส้นรอบนึงอ่ะเกือบ30เข็มโหหนูก็ทนนะดูเลย
3: แต่ไอ้ที่ฉีดยาเข้าเส้นมีความรู้สึกมันหนาวสะท้านไหมครับ
6: มันก็ตอนแรกมันก็เหมือนดูจะดีนะฮะแต่ท้ายสรุปมันก็ไม่ได้เรื่องอาจารย์เพราะว่าตอนฉีดไปมันก็เจ็บเพราะว่ามันต้องฉีดสวนเข้าไปตามกลางนิ้วของแต่ละนิ้ว
3: โอ้ my god
6: ค่ะแล้วก็ต้องฉีดเข้าไปที่ใจมือใจเท้าค่ะอาจารย
3: ์อ่ะเราไม่ควรพิจารณาต่อนะครับ
6: ค่ะ
3: ต่อเลยครับ
6: หลังจากนั้นหนูก็ไม่เอาแล้วหนูก็ไปสองรอบหนูก็เข็ดแล้วเขานัดไปหนูไม่ไปแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวมันก็ดีขึ้น
3: ปลายเท้าทั้งคู่มันสีชมพูอ่อนๆหรือสีขาวๆหรือสีจางๆซีดๆครับ
6: ตอนนี้มันบางวันมันก็ออกมีมันไม่มีตัวหนูไม่ค่อยมีเลือดอะอาจารย
3: ์แล้วดูนะขอดูค่าผลเลือดหน่อยค่าฮีโมโตกริตฮีโมโกลบินเท่าไหร่ครับมีค่าผลเลือดไหมครับ
6: หนูอะค่ะตอนนี้หนูเป็นเบาหวานด้วยอาจารย
3: ์นี่แหละสำคัญ
6: น้ำตาลเนี่ยเกือบ200นะคะ
3: เอวันซีเท่าไหร
6: ่เอวันซีหนูว่าน่าจะเกิน6อะอาจารย
3: ์มันเกินแน่อยู่แล้วน้ำตาลเกือบ
6: ค่ะมันเกิน
3: อาหาร8ชั่วโมงแล้วไปตรวจใช่ไหมฮะ
6: ใช่ค่ะ
3: เอาตีละ200กว่านะครับ
6: ค่ะ
3: น้ำตาล90 A1C คือ5
6: ค
3: ่
6: ะ
3: 120คือ6
6: ค
3: ่
6: ะ
3: 150คือ7
6: ค่ะ
3: 180คือ8
6: ค่ะ
3: นะครับ210คือ9
6: ค่ะ
3: คุณเกือบ300ครับคุณต้องแก้ไขตัวเลขนี้ให้เหลือไม่เกิน 6.5 ครับแล้วมีใครเคยแนะนำนี้หรือเปล่า
6: ไม่มีเลยค่ะ
3: ก็คือ
6: แนะนำอย่างเงี้ยก็คือเราก็ต้องไปหาหมอเบาหวานใช่ไหม
3: ไม่ใช่ไม่ใช่หมอเบาหวานก็ให้อินซูลิน
6: ใช่ค่ะให้อินซูลินหนูก็ฉีดอินซูลินอยู่ทุกวัน
3: ไม่มันต้องแก้ไขด้วยตัวเองอินซูลินมันจะเลือกเฉพาะตัวเลขชั่วคราวคุณไม่ฉีดมันก็ขึ้น200กว่าครับ
6: ค่ะอาจารย
3: ์มีใครเคยแนะนำอย่างนี้บ้างอ่ะ
6: ก็มีแต่ว่าให้ไปหาหมอเบาหวาน
3: ต้อง
6: หนูก็ฉีดอินซูลินมาเนี่ยอาจารย์หลายปีแล้วหนูว่าหนูฉีดมาไม่ต่ำกว่า
3: ต้องโรคพวกนี้มันเกิดจากพฤติกรรมเรื่องการกินและการออกกำลังกายครับ
6: ค่ะอาจารย
3: ์คุณจะแก้ไขด้วยอินซูลินเนี่ยมันลดเฉพาะตัวเลขไม่มีใครหายจากเบาหวานลดตัวเลข ไอ A1C เพราะฉีดอินซูลินอย่างเดียวโดยไม่เปลี่ยนพฤติกรรม
6: ค่ะอาจารย
3: ์เนี่ยมันต้องแก้จุดนี้ไม่ใช่แปะกล้วยเป็นยาพิเศษนะครับมันต้องมีความรู้ครับ
6: ค่ะอาจารย์
3: เพราะนั้นคุณต้องงดข้าวคุณกินข้าวเยอะ
6: หนูไม่ค่อยกินข้าวอาจารย
3: ์กินอะไร
6: หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจคือตื่นมานะคะหนูก็จะทานสมมติหนูตื่นมาเนี่ยหนูอาจจะโจ๊กบ้างอะไรบ้าง
3: โจ๊กกับตัวแสบเลยใส่พวกข้าวอีก
6: เหรอคะ
3: โจ๊กคือแป้งเห็นไหม
6: ค่ะ
3: แต่เขาไม่รู้จริงๆอ่ะแล้วทำไมไม่ได้รับการแนะนำว่ากินโจ๊กเนี่ยมันแสบกว่ากินข้าวธรรมดาเนี่ยเพราะมันละเอียด
6: ค่ะ
3: โจ๊กนี่ตัวแสบเลยคุณกินปั๊บน้ำตาลขึ้น200กว่าแน่ๆเลยแล้วไปรอดอินซูลินเนี่ย
6: ค่ะ
3: คุณต้องงดโจ๊กงดแป้งงดน้ำตาลงดกาแฟที่มี
6: ค่ะ
3: ที่มีน้ำตาลงดหวานไอ้งดไอ้พวกไอ้พวกไอ้เผือกมันเนี่ย
6: ค
3: ่
6: ะ
3: เส้นทั้งหลายแหละคุณต้องงดโดยเด็ดขาดเลยครับเพื่อจะให้ A1C ไม่เกิน 6.5 ครับ
6: ค่ะ
3: คุณต้องแก้จุดนี้ก่อน
6: ค่ะค่ะอาจารย
3: ์แล้วได้เคยได้รับการแนะนำจากนี้มั้ยครับ
6: ยังเลยค่ะอาจารย
3: ์ทำไมอ่ะ
6: เขาก็บอกว่าอาจารย์หมอที่โรงพยาบาลกรุงเทพก็บอกว่าเวลาคุณทานอาหารให้คุณคิดว่านะวันนี้คุณเป็นเบาหวานใช่ไห
3: ม
6: คุณเคยได้ปริมาณอาหารมื้อเช้าเท่าไหร่คุณกินให้มันเสมอเพราะว่าอาการที่คุณเป็นเนี่ยน้ำตาลตัวเลขที่สูงขึ้นต่ำลงแต่ละวันเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณน่ะจัดอาหารไม่เป็นเวลาแล้วก็ทานอาหารเนี่ย เหมือนกับปริมาณอาหารนะคะอาจารย์ในแต่ละวันเนี่ยคุณทานเนี่ยมันไม่เท่ากันมันก็เลยเวียงไปเวียงมาเวียงไปเวียงมาข้ามก็เลยไม่นิ่ง
3: ผมไม่ขอวิจารณ์นะครับผมไม่ขอวิจารณ์ไม่ขอวิจารณ์ไม่ขอวิจารณ์
6: อาจารย
3: ์ไม่ขอวิจารณ์ว่าใครผิดใครถูกนะฮะ
6: ค่ะอาจารย
3: ์แต่ถ้าคุณทำตามวิธีการผมนะฮะ
6: ค่ะอาจารย
3: ์คุณต้องไปกินแป้งเลยนะครับ
6: ค่ะอาจารย
3: ์แต่คุณต้องมีอาวุธ2ตัวคือที่เจาะปลายนิ้ว
6: ค่ะอาจารย์
3: กับน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมเอาไว้เวลาน้ำตาลมันต่ำ
6: ต่ำ
3: กว
6: ่
3: า150
6: ค่ะอาจารย
3: ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยยกตัวอย่างว่าคนเป็นเบาหวาน A1C ของคนเนี่ยประมาณ10ขึ้นเนี่ยนะฮะ
6: ค่ะ
3: ถ้าคุณไม่แก้ไขด้วยลด A1C นะอาการชาคุณจะหวังพึ่งแต่แปะกล้วยอย่างเดียวครับ
6: ค่ะค่ะ
3: เลือดคุณหนืดมันตีบมันตันมันหนืดมันข้นยังไงยังกับน้ำเชื่อมเนี่ย
6: ค
3: ่
6: ะ
3: ไตคุณจะพังด้วยครับ
6: ค่ะ
3: ไปตรวจค่า eGFR หน่อยตาก็เริ่มมีอาการแล้วจริงหรือเปล่า
6: ตาเหรอคะ
3: เออมันตีบมันตันมันดันเลือดไปเลี้ยงทูต่างๆก็น้ำเชื่อมมันอยู่ทั่วตัวคุณทุกจุดในทึ่งหลอดเลือดยาวมากกว่า 40,000 กิโลเนี่ยคุณต้องแก้ไขเรื่องเลือดก่อนครับ
6: ค่ะอาจารย
3: ์แก้ไขเรื่องเลือดก็คือว่าคุณกินอะไรก็ตามนะคุณกินโจ๊กน้ำตาลไม่ต่ำกว่า300เอาคอประกันเลย
6: ค่ะ
3: ลองดูสิจะมาว่ากินโน่นกินนี่กินโน่นอย่าไปสนครับสนว่าคุณต้องแก้ไขด้วยเรื่อง A1C ซะก่อนให้ไม่เกิน 6.5 ครับ
6: ค่ะอาจารย
3: ์คุณต้องมีเครื่องมือเจาะปลายนิ้วทั้งก่อนและหลังอาหารด้วยซ้ำไป
6: ค่ะอาจารย์อ
3: ันนี้ผมกราบขออภัยนะครับความรู้ผมแค่นี้
6: อาจารย์คะหนูอยากหายอาจารย์ช่วยหนูหน่อย
3: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณไม่ต้องอาศัยพระหรอกครับต้องอาศัยหมอชำนาญแต่ผมก็รู้ขนาดนี้นะครับทีนี้อาการชามันเกิดจากถ้าอาการชาอย่างนี้มันเกิดจากเบาหวานล้านเปอร์เซ็นต์ครับเกิดจากการขาดเลือดไปเลี้ยงเส้นประสาทเกิน500ล้านเปอร์เซ็นต์ครับ
6: ค่ะอาจารย์
3: แต่ไม่มีใครพูดจุดนี้อ่ะ
6: ค่ะอาจารย์
3: เขาฉีดวิตามินให้ฉีดอะไรให้
6: ใช่อาจารย
3: ์ผมไม่อยากจะพูด
6: ค่ะ
3: เขาไม่ได้ขาดวิตามินแต่เขาขาดความรู้เรื่อง A1C ว่าเบาหวานโว้ยมันหายได้โว้ยโดยการลด A1C ครับ
6: ค่ะ
3: อินซูลินมันช่วยได้เฉพาะลดตัวเลขไม่ได้ช่วยการรักษาเบาหวานไม่แต่น้อยเลยเชิญอาจารย์มาชำนาญวิจารณ์ต่อครับผมก็รู้แค่นี้นะครับเชิญเลยครับ
6: ค่ะ
5: คือหมอนี่เห็นใจคุณมากเลยนะครับแล้วก็สงสารด้วยนะครับแล้วโรคที่คุณเป็นเนี่ยคุณไม่ตายหรอกแต่มันทรมานคุณภาพชีวิตแย่นะครับปัญหาก็คือว่าคุณเป็นเบาหวานแล้วควบคุมไม่ได้แล้วก็เป็นมะเร็งเต้านม เพียงแค่เป็นมะเร็งเต้านมอย่างเดียวคุณก็เครียดแย่แล้วหนักกลัวตายทรมานหรือเปล่ามีภาระยังไม่อยากตายอันนี้มันเข้ามาอยู่ในหัวตลอดแล้วเราก็เครียดนะครับแต่หมอบอกทางสว่างให้คุณนะครับว่ามนุษย์ทุกคนมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละมันเป็นธรรมชาตินะอายุมากขึ้นมันก็ต้องมีโรคแล้วก็มีภาระนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่หมอจะบอกคุณก็คือคุณต้องสู้ต่อไปนะครับคุณต้องสู้ต่อไปแล้วแนวทางในการรักษาเนี่ยมันช่วยได้มันแก้ได้มันหายได้มันดีขึ้นได้เพราะเซลล์ที่ทุกอวัยวะในร่างกายของคุณมันไม่ได้ตายแต่มันเป็นเซลล์ที่ผิดปกติแล้วก็มีการกระจายตัวมากมายเพราะนั้นการที่คุณเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยคนเป็นกันเยอะแยะครับคนไข้ที่อยู่รอบตัวหมอเป็นมะเร็งเต้านมกันเยอะแยะเลยแต่เขาก็ใช้ชีวิตได้เขามีความสุขได้แล้วเขาก็อายุยืนเหมือนคนปกติทั่วไปเพราะนั้นคุณรักษามะเร็งเต้านมเนี่ยคุณรักษาแผนปัจจุบันเนี่ยถูกต้องแล้วการผ่าตัดการให้เคมีก็เป็นการรักษาที่ถูกต้องแต่ต้องยอมรับว่าการให้เคมีเนี่ยมันมีอาการข้างเคียงสารเคมีในเคมีเนี่ยมันฆ่าเซลล์มะเร็งก็จริงแต่มันฆ่าก็ฆ่าเซลล์ปกติของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ก็มักจะมีอาการข้างเคียงมีอาการแทรกซ้อนเกิดขึ้นระหว่างทางทำให้ไม่สามารถรักษาหรือให้เคมีไปจนสุดทอยได้นะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดการให้เคมีของคุณเนี่ยมันก็ทำลายเซลล์ในร่างกายของเรามันทำลายเส้นประสาทมันทำลายเนื้อเยื่อตรงบริเวณฝ่าเท้าของคุณและในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็เป็นเบาหวานด้วยพ้นจากการที่เป็นเบาหวานถึงแม้จะทานยารักษาจนค่าเป็นปกติเนี่ยมันก็ทำให้เส้นเลือดแย่เส้นประสาทก็แย่แล้วเส้นประสาทเส้นเลือดที่ฝ่าเท้าของคุณเนี่ยมันก็แย่ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาคุณเดินเนี่ยมันก็เจ็บมันก็อักเสบคุณภาพชีวิตก็แย่เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตอนเนี้ยคุณอ้วนด้วยน้ำหนักเกินมาตรฐานไปนะครับน้ำหนักเกินมาตรฐานไปค่อนข้างเยอะ20 กว่ากิโลเนี่ยเพราะนั้นทุกย่างก้าวที่คุณเท้ากระทบพื้นเนี่ยน้ำหนักก็มาลงที่ฝ่าเท้าคุณน้ำหนักมาลงที่หลังคุณแล้วในเมื่อเส้นเอ็นฝ่าเท้าเส้นประสาทฝ่าเท้าเส้นเลือดฝ่าเท้าจากการที่คุณเป็นเบาหวานเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้คุณเจ็บเวลาคุณเดินคุณภาพชีวิตแย่ฮะเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้คุณจะต้องแก้ไขทุกๆเรื่องไปพร้อมๆกันแต่การจะแก้ไขทุกๆเรื่องไปพร้อมๆกันได้เนี่ยคุณต้องมีใจที่จะสู้นะครับมนุษย์ทุกคนเกิดมาไม่มีหรอกครับที่สบายตลอดชีวิตมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาไม่มีหรอกครับที่ลำบากตลอดชีวิตแต่มันจะต้องมีทั้งสบายบ้างลำบากบ้างนี่แหละคือชีวิตนี่แหละคือชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องดูแลตัวเองให้ได้ทุกอย่างคนอื่นเขาเป็นมากกว่าคุณเนี่ยนะก็แก้ไขได้ก็ดีขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องลดน้ำหนักให้ได้อันที่หนึ่งคุณจะต้องลดน้ำหนักให้ได้นะครับอันที่สองเนี่ยคุณต้องให้การรักษาแผนเรื่องมะเร็งให้ดีที่สุดนะครับแล้วถ้ารักษาได้ดีที่สุดแล้วเนี่ยคนไข้เนี่ยสามารถหายได้ดีขึ้นได้มีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวเหมือนกับปกติอันที่สามก็คือไอ้เรื่องฝ่าเท้าของคุณในเมื่อฝ่าเท้าเนี่ยมันมีเส้นเลือดมาเลี้ยงมีเนื้อเยื่อมีเส้นประสาทมาเลี้ยงแต่เส้นประสาทและเส้นเลือดของคุณเนี่ยมันไม่ดีเพราะคุณควบคุมเบาหวานไม่ได้นะครับผลพวงจากการที่เป็นเบาหวานทำให้เส้นเลือดก็แย่เส้นประสาทก็แย่แล้วเวลาที่เส้นเลือดแย่เส้นประสาทแย่เนื้อเยื่อตรงนั้นมันก็แย่ด้วยแล้วเวลาไปลงน้ำหนักเนี่ยมันก็เจ็บฮะเพราะฉะนั้นการรักษาที่ผ่านมาของคุณเนี่ยหมอไม่ขอวิจารณ์ไม่ขอก้าวล่วงไม่กล้าไม่สามารถก้าวล่วงถึงเรื่องของคนอื่นนะครับแต่มันหายได้มันดีขึ้นได้แต่ถ้าคุณไม่รักษาคุณจะเดินไม่ได้ในที่สุดมันปวดมันทรมานเหมือนอย่างที่คุณบรรยายออกมาเนี่ยแหละหมอสงสารคุณจับใจเลยนะครับสงสารมากนะครับเพราะมันทรมานนะครับเพราะหมอเจอคนไข้อย่างนี้มันเยอะคุณต้องรักษาแต่การรักษามันก็มี2ทางก็คืออันที่1เนี่ยใช้สารเคมีอันที่สองใช้สมุนไพรนะครับอันที่สามใช้สารเคมีร่วมกับการใช้สมุนไพรแล้วหมอบอกคุณได้เลยว่า ถ้าเรารักษาการอักเสบตรงนี้ได้เนี่ยคุณจะปวดน้อยลงคุณจะมีอาการน้อยลงแล้วคุณจะเดินได้นะครับที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าคุณให้เคมีแล้วมันทำให้เนื้อเยื่อตรงนั้นเนี่ยมันเสื่อมมันโซมันไม่ดีมันไม่แข็งแรงแล้วพอไปลงน้ำหนักมันก็เจ็บแล้วเส้นเลือดเส้นประสาทก็ไม่ดีจากการที่เป็นเบาหวานแล้วคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณในขณะนี้น้ำตาลคุณขนาดนี้คุณจะมากินสมุนไพรอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ครับคุณจะต้องรักษาแผนปัจจุบันเป็นหลักฉีดอินซูลินต้องเอาลงให้ได้นะครับสมุนไพรไม่ใช่ยาเทวดาที่จะรักษาได้ทุกโรคแต่ในขณะนี้คุณน้ำตาลสูงคุณจะต้องฉีดอินซูลินให้น้ำตาลมันลงแล้วก็ต้องควบคุมอาหารแล้วจะทานสมุนไพรด้วยควบคู่กันไปก็ได้ในภาวะวิกฤตเนี่ยเราต้องลดน้ำตาลก่อนแต่การที่คุณทานสมุนไพรเนี่ยมันไม่ลดไม่ได้ลดน้ำตาลแต่มันไปช่วยทำให้ปอดเซลล์ที่เสื่อมให้มันแข็งแรงขึ้นซึ่งกระบวนการตรงนั้นน่ะมันต้องใช้เวลานะครับมันรอไม่ได้แล้วครับคุณต้องลดน้ำตาลฉีดอินซูลินก็ต้องฉีดครับเอาน้ำตาลลงเอา A1C ลงนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยถ้ามันทุกอย่างมันดีขึ้นเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับที่ปลายเท้ามันก็จะดีขึ้นไอ้ที่มันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้เป็นเพราะขาดวิตามินเพราะนั้นการให้วิตามินหรือการฉีดพวกสเตียรอยอะไรก็แล้วแต่ที่คุณรักษามาเนี่ยมันรักษาได้แค่ชั่วคราวแล้วมันเป็นการรักษาปลายทางเพราะนั้นถ้าเราสามารถทำให้เส้นเลือดตรงนี้มันแข็งแรงขึ้นเราจะต้องรักษาแล้วการรักษาที่ดีสุดในการนั้นนี่คือการใช้สมุนไพรครับ
0: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ
2: กับการที่เรามีความรู้มีความเข้าใจในการป้องกันตัวเองเนี่ยนะคะจากปัญหาโรคภัยไข้เจ็บถ้าเราปรับไลฟ์สไตล์ในเรื่องของการกินนะคะให้กินอาหารดีมีประโยชน์ได้รับสารอาหารครบ5หมู่แล้วไม่กินอาหารที่เป็นของจุกจิกไม่กินอาหารที่เป็นของมันของทอดกินอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำๆนะคะเพื่อรักษาค่าของระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็น้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยนะคะท่านออกกำลังกายร่วมด้วยการทำ IF การทานอาหารเป็นมื้อนะคะแล้วก็การปรับไลฟ์สไตล์ในเรื่องของการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเริ่มออกกำลังกายให้ร่างกายเราได้เคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆดูแลเรื่องระบบการขับถ่ายกำจัดภาวะความตึงเครียดในร่างกายเลือกอาหารการกินที่ดีมีประโยชน์อยู่ในที่อากาศถ่ายเทได้ดีนะคะและการซ่อมหลอดเลือดจากแปะกล้วยตราไวกิ่งจะทำให้เลือดใสไหลเวียนดีมีกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สำหรับผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้มีส่วนผสมของแปะกล้วย2เม็ด80มิลลิกรัมและผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บนะคะสารสกัดจากมะระขี้นกวันนี้สั่งซื้อนะคะขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF ให้ด้วยนะคะสนใจในการสั่งซื้อ10คู่สายโทรศัพท์ไปที่0862510056-569 062-5100-560-569 ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขนึงครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะคุณฟังนะคะติดตามรายการช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะท่านสามารถที่จะปรึกษาเข้าสายหน้าไมค์นะคะปรึกษาทีมแพทย์มีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์กฤษักประคองวงนาวาโทนายแพทย์ธราทิพย์ประคองวงค่ะมีท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ดร.ปิติพลังวชิรานาวาเอกในแพทย์พนิจจันทรภักดีและพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดานะคะจะสอบถามปัญหาสุขภาพโทรเข้าสายหน้าใหม่ที่081-334-6666ส่วนท่านที่จะไปปรึกษาคุณหมอชำนาญนะคะที่คลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์คุณหมอจะตรวจในทุกวันอังคารกับวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร081-334-6666เสริมท่านจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายให้หน้าสดใสไม่แก่ก่อนวัยบรรจุ30เม็ดในราคา260บาทจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่1กล่องมี15ซอง260บาทและมีไวน์เฮิร์บสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดนะคะซึ่งมีมะระขี้นกไว้ดูแลท่านที่เป็นเบาหวานความดันไขมันสูง1กล่องจะมี30แคปซูลในราคา260บาทสั่งซื้อไปที่062-5100-560-569 ค่ะช่วงนี้มาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์กรีนศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สวัสดี
4: ผมน้ำตาลมัน125นี่กินโวลต์ได้ไหม
3: เดี๋ยวก่อนตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
4: อายุย่าง80แล้ว
3: ย่าง80น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
4: ส่วนสูงก็163น้ำหนัก60
3: โอ้ดีแล้วไม่อ้วนถือว่าโชคดีนะ
4: ออกกำลังเมื่อกี้ไปออกมาครึ่งชั่วโมงแล้ว
3: ดีถูกต้องที่สุดเลยอายุ80ก็ต้องแข็งแรงต้องอยู่ถึงอายุเกิน100ปีนะครับ
4: โอ้ยคงไม่อยากอยู่แล้ว
3: ไม่ได้เพราะว่าคนเราอายุเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า120ปีนะครับ
4: ก็ยังออกไปหากินได้ทุกวันเนี่ย
3: ขับแท็กซี่
4: ไม่ใช่ขับแท็กซี่ขายตลาด
3: โอ้ดีแล้ว
4: พอได้มาพอกิน
3: เรามันยังมองเห็นปกติไหมครับสายตา
4: หูตายังดี
3: เออกินแปะกล้วยอยู่ใช่ไหมครับ
4: กินแปะกล้วยทุกวันอ
3: ่
4: ะ
3: เห็นไหมกินเช้าสองเย็นสองใช่ไหมครับ
4: ครับแล้วกินกาแฟด้วย
3: เออดี
4: แล้วน้ำตาลผมตอนนี้มันหมอเขาบอกว่าตัวมากกว่านี้ก็ต้องเจาะเลือดไอ้ตรงไงยาละ
3: ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนคุณฟังก่อนนะครับค่าน้ำตาลที่เราอดอาหาร8ชั่วโมงเขาเรียกว่าฟาสต์ที่บัตชูก้านะครับน้ำตาลเนี่ยคนอายุ80นี่น้ำตาลสัก130 140ก็ถือว่าปกตินะครับ
4: ผมมัน125
3: นั่นล่ะแล้วก็เขาคิดถึงค่าน้ำตาลสะสมคือว่าค
4: ่าที่มัน
3: เท่าไหร่นะครับ
4: 65ครับ
3: 6.5 ใช่ไหมครับ
4: คร
3: ับ 6.5 ถือว่าปกตินะครับอายุ80ได้ถึง7ด้วยซ้ำไปอ่ะ
4: คร
3: ับ
4: ครับ
3: ไม่เป็นไรไม่ต้องกินยาครับ
4: ครับไม่ต้องกินยานะ
3: ไม่ต้องกินยาครับคุณเพียงแต่ว่าให้ควบคุมอาหารถึงแม้ว่าไม่เป็นเบาหวานก็ตาม
4: คุณต้องควบกินไหมครับ
3: ไม่ต้องกินไม่ต้องกิน
4: คร
3: ับ ก็กินทำไมล่ะในเมื่อคุณไม่เป็นไรจะกินทำไมล่ะฮะผมหลอกคุณไม่เป็นครับ
4: คร
3: ับในเมื่อค่าน้ำตาลคุณถ้าคุณอายุ30 40สิ
4: ครับ
3: 30 40ก็ยังไม่ต้องกินอยู่แต่คุณถ้าอ้วนต้องลดน้ำหนักนี่คุณอ้วนก็ไม่อ้วนก็ไม่ต้องลดน้ำหนักนะครับแสดงว่าพฤติกรรมในการกินเนี่ยคนกินผักผลไม
4: ้กิน
3: โปรตีนที่ไม่มีน้ำตาลนะครับ
4: ครับ
3: แล้วก็ กินคาร์โบไฮเดรตคือกินแป้งกินข้าวนิดๆหน่อยเป็นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือเนี่ยแล้วคุณจะกินยาทำไมครับกุ้งกับปากก็ไม่จำเป็น
4: ครับ
3: นี่แหละครับแล้วคุณอายุ80แล้วเนี่ยถ้าน้ำตาลสะสม7ก็ถือว่าปกตินะครับมันเกี่ยวกับอายุด้วยต้องบวกค่าความเสื่อมไปด้วยฟาสเตอร์เบิร์ตทูก้าไม่ต้องไปสนใจแล้วครับ จะ130 140ก็ไม่เป็นไรครับนะเขาเรียกว่าค่าน้ำตาลชั่วคราวนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยค่าฟาสเตอร์เบิร์ตทูก้ามันแปรปรวนได้นะครับเช่นว่าคุณนอนดึกน้ำตาลมันก็สูงแล้วแต่ค่าน้ำตาลสะสมเข้าตรวจจากอะไรรู้ไหมเขาตรวจจากเขาเรียกว่าน้ำตาลเฉลี่ยเขาตรวจว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันถูกห่อหุ้มด้วยน้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์นะครับมันจะเก็บเลขคอร์ดไปเลขคอร์ดไปแล้วค่าน้ำตาลสะสมไอเอผู้ใดที่น้ำตาลสะสมต่ำกว่า 6.5 นี่ผมเอาความรู้จากสมาคมโรคเบาหวานแห่งอเมริกานะครับถ้าน้ำตาลสะสมคุณเคย7หรือ8เคย9เคย10แล้วคุณลดน้ำหนักลดโดยการออกกำลังกายลดน้ำหนักโดยการกินอาหารที่ถูกต้องนะครับจนน้ำหนักคุณน้อยลงผู้ชายส่วนสูงเป็นเซนติเมตรลบได้100ของคุณหรือลบด้วย100 510ก็ยังดีผอมนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับของคุณปกติแล้วจะกินทำไมวัยเฮ้ยก็ไม่ต้องกินครับไม่รู้กินทำไมครับ
4: ขอบพระคุณครับ
3: คุณแข็งแรงเบาหวานคุณก็ไม่มีความดันคุณมีไหม
4: ความดันไม่มี
3: แล้วไขมันก็ไม่เจอใช่ไหมครับ
4: ไขมันหมอก็กินวันละเม็ดก็กินมานานละ
3: กินยาค่า LDL เท่าไหร่ครับ
4: LDL มันอะไรมันก็ไม่
3: ต่ำกว่า100ต่ำกว่า130เลยครับ
4: ร้อยน้ำตาลเบาหวานน่ะเหรอ
3: ไม่ใช่ค่าไขมันครับ
4: ก็ไม่มันเมื่อก่อนมันสามสิบร้อยไอ้มันสามสิบกว่า
3: ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว
4: หมอให้กินเม็ดนึง
3: เอากินก็กินไปไม่เป็นไรกินก็กินไม่เป็นไรถ้ากินเกิดมีอาการปวดกล้ามเนื้อก็ต้องไปเปลี่ยนยาใหม่นะครับนะ
4: ครับ
3: เนี่ยก็คุณไม่ต้องกินอะไรเลยครับ
4: คร
3: ับ ใบเฮ้ยก็ไม่จำเป็นนะครับ
4: ครับ
3: แปะกล้วยกินใบเพื่อตามจริงเราก็ไม่กล้าพูดเท่าไหร่เดี๋ยวจะทำไปการแนะนำว่าแล้วคุณกิน
4: กาแฟวันละ2ซองมั้ง
3: ในกาแฟ1ซองมีแปะกล้วย2เม็ดนะครับ40มิลลิกรัม2เม็ดเป็น80มิลลิกรัมนะครับ
4: ครับ
3: ตัวสมุนไพรแปะกล้วยทำให้หลอดเลือดเนี่ยมีแรงยืดหยุ่นเขาเรียกว่าอีลาสติกิตี้ป้องกันไม่ให้ตีบไม่ป้องกันไม่ให้แตกง่ายและน้ำเลือดมีความใสเรียกว่าวิสคอสิตี้เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยพอมีอายุมากๆเนี่ยป้องกันไม่ให้เกิดเพล็กป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันควรจะกินแปะกล้วยอย่างน้อยๆเช้า2เย็น2ทุกๆคนได้ซ้ำไปภายใต้การดูแลของแพทย
4: ์ครับ
3: เราไม่ได้ขายของครับ
4: ครับครับขอบคุณคร
3: ับ อันนี้คุณไม่ต้องกินหรอกครับเบาหวานคุณไม่เป็นคุณจะกินทำไมไม่ต้องไบเฮิร์บก็ตามอ่ะ
4: เดี๋ยวจะได้ไปถามหมอที่ให้กินยาลดไขมันเนี่ยลดได้ไหมท่าน
3: ผมต้องถามเขานะครับตามปกตินะครับค่าไขมันเนี่ยนะครับลดที่แท้จริงคือการออกกำลังกายมันมีข้อมูลเมื่อกี้นี่เองคุณลงไปดูใน YouTube สิครับหมอผ่าตัดหัวใจบัลลูนและบายพาสนี่นะครับ
4: ครับ
3: เขาบอกว่าค่า LDL สูงก็ไม่เป็นไรขอให้คุณออกกำลังกายอย่าซ้ำเติมมัน
4: คร
3: ับ นะครับยาเขาบอกว่าไม่ต้องกินแต่ในเมื่อหมอเขาสั่งคุณก็กินไว้ยาฟรีนี่
4: ครับยาฟรี
3: ยาฟรีเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยนะแกไอ้พวกกินยาฟรีเนี่ยครับเนี่ย
4: ครับไม่ใช่เดี๋ยวผมจะไปถามหมอแต่ว่าลดได้ไหม
3: เอออ
4: ีกไม่กี่วันผมจะไปเจาะเลือดอีกตามหมอนัด
3: คุณดูค่า LDL กับค่าไตรกลีเซอไรด์นะครับ
4: คร
3: ับ
4: คร
3: ับ แล้วก็ดูค่า HDL ด้วยถ้า HDL สูงๆหน่อยมันก็เจ้ากับค่า LDL ได้นะครับ
4: ครับ
3: เพราะฉะนั้นคุณต้องมีความรู้ฮะ
4: ครับ
3: เพราะในยุคปัจจุบันเนี่ยแพทย์เกือบ 100% เข้าใจว่าเป็นเบาหวานต้องกินยาตลอดชาติ
4: โอ้ยผมไม่ได้กินมานานแล้ว
3: เ
4: ออครับออกกำลังกายแล้วลดน้ำหนักตอนนั้นผมเป็นต่อมลูกหมากนะมันยา3โรงพยาบาลเอามาอยู่ผมตื่นเอาน้ำมังคุดมากินเอา
3: โอเค
4: หายไป
3: โอเคจบไปเลยครับ
4: อ๋อจบไปเลยแล้วก็เนี่ยออกกำลังมึงกินแปะกล้วยมึง
3: คืออย่างนี้นะ
4: เมื่อก่อนผมกินยาเบาหวานพันมิลลิกรัม
3: โอ้โหเอเป็นซีคุณต้อง10กว่าเนี่ยฟาดได้บัตรจุก้าของคุณไม่ต่ำกว่า 2-300 เนี่ย
4: แล้วตัวหลังมันลดไง
3: ลดได้มีวิธีการเดียวที่ลดได้นะยามันแค่เอาน้ำตาลจากที่หนึ่งไปเก็บไว้อีกที่หนึ่ง
4: ครับ
3: แต่ถ้าคุณออกกำลังกายนะโดยการ loss energy นะมันจะเอาน้ำตาลเบิร์นเป็นอากาศธาตุไปเนี่ย
4: ครับ
3: นี่คือการลดที่แท้จริงนะครับ
4: ครับ
3: แต่การลดโดยยาเนี่ยมันเอาน้ำตาลเอาชูการ์เอากลูโคสเนี่ยจากที่หนึ่งไปฝากไว้ในรูปของไขมันพอกตับในรูปพุงกะทิในรูปไขมันพอกที่หลอดเลือดบางทีมันอยู่ในน้ำเลือดด้วยนะครับ
4: ครับ
3: เนี่ยคุณต้องจินตนาการให้ถูกต้องนะครับ
4: ครับ
3: ไอการที่เราพูดด้วยความซื่อสัตย์เนี่ย
4: ครับ
3: มันทำให้คนเข้าใจที่แท้จริงว่าไอโรคพวกนี้คุณเชื่อในพระพุทธเจ้าใช่ไหม
4: ครับ
3: ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุ
4: ครับ
3: เมื่อเหตุดับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดับเบาหวานชนิดที่สองนะครับมันผลิตอินซูลินออกมาเพื่อจะดับน้ำตาลที่คุณกินไปเขาเรียกว่าโอเวอร์ชูการ
4: ์
3: ชูการ์แปลว่าน้ำตาลข
4: ้
3: าวก็คือน้ำตาลแป้งก็คือน้ำตาลชานมไข่มุกเป็นน้ำตาลเชิงเดี่ยวที่เรียกว่าซิงเกิลคาร์โบไฮเดรต
4: แล้
3: วพวกโอเลี้ยงพวกกาแฟเย็นน้ำอัดลมเนี่ย
4: มากินไอ้กินกาแฟแปะกล้วยมึงที่ก็กาแฟดำ
3: เออดีดีถึงแม้ว่าคุณไม่เป็นไรก็ตามนะคุณต้องออกกำลังกายทุกวันนะครับ
4: ครับเมื่อเช้าไปออกมาทุกวันอ่ะอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง
3: นี่คือยาที่วิเศษที่สุด
4: ครับ
3: การให้ยาฟรีกับคนที่ไม่น่าจะให้ยาเนี่ย คือโรค NCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
4: ครับ
3: มันต้องให้เขาเสียอย่างน้อยๆ 10% ครับ
4: ตอนเช้าผมไม่ออกกำลังที่สวนหย่อมข้างบ้านโอ้ยคนเยอะท
3: ั้
4: งคนแก่บ้างเด็กบ้างอะไรเยอะแยะเลย
3: นั่นแหละคือยาอายุพัฒนาคุณรู้ป่ะการออกกำลังกายในยามเช้าสายบ่ายเย็นเนี่ย
4: ครับ
3: เป็นยาอายุพัฒนาแล้วระหว่างมื้อเนี่ยคุณอย่าไปกินจุกจิกคุณจิบได้เฉพาะน้ำเปล่าหรือกาแฟดำก็ได้แม้กระทั่งกาแฟแปะกล้วยก็อย่าไปกินระหว่างมื้อในขณะที่คุณทำ IF
4: ครับ
3: ไอเราต้องเอาความจริงมาสู่ประชาชนครับ
4: ครับ
3: ถึงได้รับความนิยม
4: ครับ
3: เบาหวานต้องหายครับ
4: เนี่ยผมฟังอาจารย์ประจำ
3: เออ
4: ฟังมาหลายปีแล้วหมอจำนานก็ไปหามา
3: เออ
4: ที่ลาดพร้าวแล้วสี่แยกไปฉายก็ไป
3: เออ
4: แล้วก็ตอนหลังนี่ไม่ได้ไปก็สั่งยามากินน่ะไอ้แปะกล้วยกาแฟ
3: เออ
4: ทั้งละ4ละ10กล่อง10กล่อง
3: แล้วผมพูดนี่เป็นความจริงมั้ยว่าเบาหวานคุณหายอ่ะ
4: จริงครับจริง
3: แค่ลดน้ำหนักแล้วออกกำลังกายแต่คุณต้องทำอย่างนี้เรื่อยๆนะครับถึงจะอายุยืนนะครับ
4: ครับ
3: อายุ80 A1C 7ยังถือว่าปกติเลย
4: ครับ
3: นั่นมันอยู่ที่ความสัมพันธ์เกี่ยวกับอายุด้วยนะครับ
4: ครับ
3: แต่เราพูดเนี่ยนะเราก็ถูกป้อนหัวตั้งแต่สมัยเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่นอาจารย์บุญเรื่องเครือตาชูแล้วสมัยเรียนที่จุฬาและศิริราชเราก็เรียน2ที่เพราะตกจากศิริราชไปเรียนจุฬาต่อ
4: ครับ
3: นะครับเราพอที่จะมีความรู้อ่ะ
4: ครับ
3: แล้วคนที่เก่งๆกว่าเราคืออาจารย์หมอชำนาญฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้อเมริกา
4: คร
3: ับ กระจอกที่ไหนล่ะ
4: ครับ
3: ศาสตราจารย์ดร.ในเพปิติก็ปริญญาเอกจากโตเกียวมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นอันดับต้นๆของโลกนะครับปริญญาเอกในทางอิเล็กตรอนไมโครสโคปเราได้เป็นศาสตราจารย์เมื่ออายุยังน้อยเป็นคณบดีอีกต่างหากกระจอกที่ไหนล่ะหรือแม้ทั่งรองศาสตราจารย์ในแพทย์ปุ่นก็เป็นเพื่อนซี้กัน
4: เมื่อวันนั้นผมโทรไปเจออาจารย์ปุ่นวันพฤหัส
3: เออแล้ว
4: ก็ไม่ได้โทรอีก
3: เขาเป็นอาจารย์สอนทั้งหมอปิติทั้งหมอพนิษฐ์นาวาเอกในแพทย์พนิษฐ์จันทรภักดีเนี่ยเป็นลูกศิษย์ทั้งคู
4: ่
3: เขามีลูกศิษย์ลูกหาเป็นพันเป็นหมื่นเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นครูสอนอยู่นะครับเป็นครูอยู่ในตลอดเวลาถึงแม้จะรวยไม่รวยก็ไม่สำคัญแต่เขาเก่งเขาคือเพื่อนกันดีเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ที่ได้รับต้องกราบขออภัยคนที่ยังไม่เข้าใจว่าเบาหวานไม่หายต้องกินยาตลอดชีวิตA1C คุณ 6.5 อายุ80 คุณปกติคุณจะกินกลูโคปาดจะกินไวเฮอร์เพื่ออะไร
4: คร
3: ับ ผมหลอกคนไม่เป็นครับ
4: ครับ
3: เอาจริงก็ว่า
4: คร
3: ับ แล้วยาฟรีก็กินทำไมอันตรายเกินไปยาแผนปัจจุบันสารเคมีเนี่ย
4: ครับ
3: แล้วคุณไม่เป็นเบาหวานคุณจะกินทำไมล่ะครับ
4: เนี่ยแล้วผมจะไปถามหมอที่เขาตรวจประจำนะถามว่าไอ้ลดไขมันเนี่ยจะลดได้ไหมแต่ตอนนี้ผมกินยาเนี่ยบำรุงปลายประสาทอยู
3: ่โอเคกินไปวันซิกเทเลวกินไปนะครับคืออย่างนี้นะ
4: ครับ
3: ความรู้ที่เราให้เนี่ย
4: ครับ
3: มันเกิดจากหัวใจไม่มีธุรกิจครับ
4: ครับครับผมเข้าใจ
3: เป็นธุรกิจครับ
4: ครับ
3: ลูกเต้าเราก็สบายแล้ว
4: ครับ
3: มันก็เอาตัวรอดกันหมดแล้วนะครับ
4: ครับ
3: เราก็ไม่ต้องไปพึ่งเขา
4: ลูกคงไม่มาจัดรายการเหมือนอาจารย์หรอกผมฟังเสียงแล้วไม่เอาหรอกก็เวลาคุณพ่อบังคับก็ต้องมาหน่อย
3: เออคือว่าคุณสอนยากที่สุดก็คือสอนพระ
4: ครับ
3: ยากกว่าสอนพระคือสอนครู
4: ครับ
3: ยากยิ่งกว่าสอนทั้งพระทั้งครูคือสอนพระครูไง
4: ครับ
3: ที่เด้งๆนารีพิฆาตกว่าพระครูเกือบทั้งนั้นแหละครับจริงหรือเปล่า
4: ครับครับ
3: นั่นแหละครับคุณจะสอนคนที่จับเงินเป็นแสนเป็นล้านร้อยๆล้านอย่างเงี้ยให้ไม่มีกิเลสมันยาก
4: ครับ
3: ผู้หญิงนอนให้แล้วใครจะไม่สัมผัสจริงหรือเปล่า
4: ครับ
3: ก่อนอื่นสัมผัสทางสายตาซะก่อน
4: ครับ
3: สายตามันส่งไปยังสมองของที่อยู่ในตัวของชายชาตรีในคราบผ้าเหลืองเนี่ยต
4: บ
3: ะมันแตกได้ครับ
4: ครับ
3: เพราะฉะนั้นคุณอย่าไปโทษพระเลยคุณจะโทษอย่าโทษผู้หญิงเลยโทษธรรมชาติเพราะฉะนั้นอย่าไปใกล้แม้กระทั่งลมหายใจก็อย่าไปสัมผัสจริงหรือเปล่า
4: จริงครับ
3: แค่สายตาสัมผัสตาใจก็หวั่นไหว
4: ครับ
3: ฮอร์โมนมันหลั่งเทสโทสเตอโรนผู้หญิงก็เอสโตรเจนมันเป็นธรรมชาตินะครับ
4: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะตัดกิเลสตัดธรรมชาติมันยากเย็นแสนเข็ญกันเลยเกิน
4: โอ้ยไม่มันยาก
3: แต่
4: ตัดไม่ได้
3: แต่ตัดที
4: ่ตัดไม่ได้เลย
3: แต่ตัดที่ยากกว่ากิเลสคือตัดการกินหวานกินมันกินเค็มตัดความอร่อยอร่อยกินแต่แป้งยากที่สุดเลย
4: ครับ
3: นะครับยังผู้ชายกอดผู้หญิงก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าคุณไม่กอดผู้หญิงคุณไม่มีเมียสิถือว่าผิดปกตินะครับในเมื่อเขาให้คุณมาสืบพันธุ์แล้วคุณไม่ได้สืบพันธุ์เนี่ยเราจะเอาเผ่าพันธุ์ที่ไหนมาดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์จริงหรือเปล่า
4: ก็ยังอิสลามก็ยังถือเลยเขาบอกว่าคุณจะจบอะไรมาอาวุธขึ้นยิ่งไว้ให้เจริญพันธุ์อย่างเดียว
3: คืออย่างนี้นะ
4: ครับผม
3: การทำอะไรผมอยากจะล้างบางนะ
4: ครับ
3: แต่เราก็ไม่กล้าพูดเพราะความรู้มันน้อย
4: ไม่น้อยหรอกอาจารย์สุดยอดแล้วไม
3: ่
4: มีอาจารย์ที่ไหนเท่าตัวอาจารย์หรอก
3: โอ้ยคุณอย่าไปพูดเลย
4: โรคก็รักษามา
3: เรายกหางตัวเองไม่เป็นแล้วครับอาศัยว่ามีลูกพี่ใหญ่คือเพื่อนซีชำนาญบัณฑิตพันธ์เนี่ยเฮ้ยชำนาญมึงอย่ายิ้ม
4: คร
3: ับ ใช่ไหมการคิดอะไรแปลกๆเป็นเรื่องสำคัญ
4: ครับ
3: ยังไม่จบไปเลยผมเปิดคลินิกวีดีกามโรคแล้วเพราะว่าไงไปดูตามห้องแลบมีแต่น้องได้แท้น้องได้เทียมเยอะแยะไปหมดนะครับโอ้โหก็มีเพื่อนซีคนหนึ่งอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขในแพทย์ปราดบุญยมวิโรจน
4: ์ครับ
3: เป็นเพื่อนซีไปแจกนบัตรตามซ่องด้วยกันแถววัดเตียสมบัติชาติซ่องเยอะที่สุด
4: แถววิสุทธิ์กษัตริย์อะไร
3: เออนั่นแหละซ่องทั้งนั้นมีอยู่47มีอยู่27ซ่องหลังปั๊มนั้นเป็นซะเป็นส่วนใหญ
4: ่ตอนนั้นผมเป็นทหารอยู่ปยานเกาะนะก็ยังไปเที่ยวคนมา
3: ก็ต้องรู้จักคลินิกวีดีข้างวัดตรีทศเทพถ้าเป็นนักเที่ยวนะครับ
4: รู
3: ้ผมจำหน้าไม่ได้หรอก
4: ปี1112 101112
3: เออ
4: เป็น
3: คืออย่างนี
4: ้
3: เราก็ได้ผู้ใหญ่คือพลตรีในแพทย์สำเนียงบุษปะ
4: ครับ
3: วันนิดพลตรีในแพทย์เยอะแยะไปหมดนะครับพันเอกในแพทย์ประยุรคณานนท
4: ์ครับ
3: ท่านหมอทั้งหลายแหละมีแต่เก่งๆเท่านั้นล่ะเราเพิ่งยังไม่จบดีเลยเอาเปิดมันเลยอย่างนี้เขาแค่เจ๊งโอ้โหไปแจกนำบัตรกับหมอปราดโดนแมงดามันจะกระทืบเอาอะแล้วไปเจ็บไปส่งกระถึงบ้านแถวดินแดงเนี่ยไอ้เก้งมึงหนีไปหน่อยวะ โอ้ก็รัดขาแมงดามันจะเอาดาบฟันอ่ะ
4: คร
3: ับไปก่อนนะเว้ย
4: ครับ
3: นี่แหละครับการได้ผ่านอะไรต่อมีอะไรทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าไอ้โรคพวกนี้คุณอย่าไปบอกเขาเลยอย่าไปเที่ยวอย่าไปเอาผู้หญิงนะอย่างนั้นอย่างนี้นะคุณอย่าบอกเลย
4: แล้วตอนนี้ขอโทษคุณหมอมีเมียกี่คนตอนเนี้ย
3: โอ้ยคุณอย่าถามได้ไหมเขาไม่บอกกันหรอกจะมาเมียคืออะไร
4: นานก็แซวอยู
3: ่คืออย่างนี้นะ
4: ครับผม
3: การทำอะไรก็ตามหนึ่งเวลาคุณพูดเสียงก็ต้องเพราะจริงป่ะ
4: ครับผม
3: อักขระจังหวะในการหายใจก็ต้องมี
4: ครับ
3: ลมหายใจก็ไม่มีพยายามฝึกให้คนเขาหลงไหลไม่ใช่หลงไหลเฉพาะในน้ำเสียงเพียงอย่างเดียวแต่ให้หลงไหลในคำพูดที่มันถูกต้อง
4: ครับผม
3: คุณไม่พูดที่ไหนก็ตามคุณไปตะโกนเลยนะครับเบาหวานหายแล้วโว้ยเบาหวานหายได้โว้ย
4: ครับ
3: หายยังไงคุณทำไอเอฟยังไงกินเพียนแบบพระได้ไหมเออกินแบบพระคือกินสองมื้อใช่ไหมแปดโมงเช้าผมเคยอยู่วัดตรีเนี่ย
4: ครับผม
3: กินแบบพระคุณกินแบบพระเนี่ยยาไม่มีความหมายเลยครับ
4: ครับ
3: อินซูลินก็ไม่มีความหมายเลยครับถ้าคุณรู้จักการกินไม่กินอะไรที่มันกระแทกน้ำตาลออกมานะครับ
4: ครับ
3: อย่างนาบาเอกในแพทย์พนิษฐ์เนี่ยท่านป่วยเป็นเบาหวานน้ำตาลขึ้นเป็นพันออกจากโรงพยาบาลอาศัยเพื่อนซีเป็นพี่ชายของผู้ว่ากทม.ชัดชาติเป็นผู้ในการโรงพยาบาลจุฬาเข้าไป ICU น้ำตาลขึ้นเป็นพันอินซูลินเอาไม่อยู่อะไวเฮิร์บเพิ่งออกใหม่ๆแค่ตัวอย่างนะเกรียงศักดิ์ลองเอาไวเฮิร์บมากินสิเฮ้ยกินไวเฮิร์บหลังจากฉีดอินซูลินไปต้องโอ้โห40-50ยูนิต2ครั้ง2คราเนี่ยน้ำตาลยังขึ้น300อยู่เลยพอกินไวเฮิร์บเสร็จน้ำตาลลดลงเหลือ113แล้วยังนิ่งอยู่เงี้ยตอนนี้ยังกินไวเฮิร์บอยู่เลย
4: ครับ
3: ปรากฏว่าเบาหวานมันเกิดซิปติกซีเมียต้องตัดง่ามขาทิ้งนี่ดีนะมีไวเฮิร์บคอยช่วยแต่เราก็ไม่กล้าพูด
4: จ
3: ำไหมครับต้องเอาความจริงมาสู่ประชาชนว่าเบาหวานหายได้แล้วคุณจะไปถามหมอที่โรงพยาบาล นะเขาไม่ตอบหรอก
4: คร
3: ับเขาก็ลีเมดมา20ปีอะลีเมดิซินเน
4: ี่
3: ย
4: บางอย่างผมก็ไม่พูดนะ
3: ไม่ต้องพูด
4: คร
3: ับ แล้วยิ่งบอกว่ากินแปะกล้วยด้วยนะทำให้สายตาผมดีนะทำให้ภูมิแพ้ผมดีนะ
4: เ
3: ออทำให้หูแว่วผมดีขึ้นนะเออ
4: สมองมันคิดเลขได
3: ้เออมันจำได้อายุ80ต้องอายุถึง120ต้องมีเมียหลายคนหรือเปล่าก็ไม่รู
4: ้มันผมมีเหมือนกันมีไม่เป็นตัวเป็นตนหรอก
3: คุณอย่าใช้แปะกุ้ยในทางที่ผิดนะครับโดยผมก็พูดไปอย่างนั้น
4: ครับ
3: คนก็กิน
4: แปะครับ
3: คร
4: ับ ก่อนนะ
3: ครับสวัสดีครับคุณไม่มีเบาหวานนะคุณจำไว้นะครับ
4: คร
3: ับ เอ็มซีคุณ 6.5 อายุ80เนี่ยโอ้โหยังกินยาคุณก็เกิดสภาวะไฮโปไกลซีเมียน้ำตาลในเลือดต่ำสิครับนะไม่ต้องกินครับไม่ต้องกินสวัสดีครับ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะภาวะการเจ็บป่วยของหลายๆท่านเนี่ยเป็นความวิตกกังวลเป็นความเครียดท่านสามารถที่จะปรึกษาขอกำลังใจขอคำแนะนำในการดูแลปฏิบัติตัวเองเมื่อท่านป่วยหรือการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะสามารถปรึกษาได้นะคะจากทีมแพทย์ของรายการสุขภาพเสียงเพลงโทรศัพท์เข้าสายหน้าไมค์ได้ที่081-334-6666ถ้าสามารถเลือกรับฟังได้ที่FM 89.0 MHz เป็นแม่ข่ายจากเครื่องของสถานีวิทยุยานเกราะ FM 91.5 กองทัพไทย101นะคะและในเครือข่ายของ KCS Radio หรือท่านจะเลือกแล้วฟังทาง www.kcsradio.online ซึ่งฟังได้ทั่วโลกทางอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์มือถือนะคะและทางช่องทางของรายการสุขภาพเสียงเพลงทาง YouTube เข้าไปที่สุขภาพเสียงเพลงเรามีทีมแพทย์ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร0813346666ส่วนท่านที่จะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่พร้อมผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกและผักหลากหลายชนิดไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลสำหรับท่านที่เป็นเบาหวานความดันไขมันสูงอัตราการเผาผลาญก็จะดีขึ้นท่านจะได้ลดไขมันลดพุงลดโรคนะคะสั่งซื้อไปที่0625100560-569ช่วงนี้มาฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์แพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับอาจารย์หมอชำนาญครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: เอาละครับเนาะทีนี้ก็มาเริ่มต้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่นะครับการใช้เทคโนโลยีนี่มันสู้เทคโนโลยีไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะคุณหมอค่ะ
3: จากไหนครับเนี่ย
6: จากจังหวัดกาญจนบุรี
3: โอ้กาญจนบุรีนะโอ้ดีจังเลยเน
6: า
3: ะ
6: ยายชื่อลำไยรัตนภูมิที่เคยซื้อแปะกล้วยประจำอยู่นะคะ
3: เดี๋ยวก่อนกินแปะกล้วยกับหลังกินแปะกล้วยมันมีข้อแตกต่างกันยังไงครับครับเชิญครับ
6: คือทานแล้วก็ดีแต่เมื่อวานจุดไป2เดือนแล้วครับต้องซื้อมาเมื่อวานนี่เองคร
3: ับเดี๋ยวมันดียังไงฮะเมื่อก่อนกินแปะกล้วยกับหลังกินแปะกล้วยเพื่อจะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
6: เค้าเนี่ยมันไม่งงหรอกคุณหมอตอนนี้มันงงแล้วมันงงเลยแล้วมันจะเซยายก็คิดไปมากว่ามันเกี่ยวกับประสาทตาหรือเปล่าเราไปเจาะต้อกระจกเจาะตาต้อกระจกอยู่แล้วก็เป็นต้อหินด้วยค่ะแต่ก็รักษาอยู่ต้อหินคุณหมอบอกว่าทำอะไรไม่ได้นอกจากหยอดยาคุมอยู่ตลอดแล้วมันงงแล้วมันเกี่ยวกับสายตาประสาทตาหรือเปล่าไม่ทราบยายก็สงสัยมันเป็นอยู่แล้วไม่มีอะไรความดันก็ไม่มีค่ะเบาหวานก็ไม่มีแต่มันเป็นไขมันนิดหน่อยและโลหิตจางนิดหน่อยไปหาหมอมาที่บ้านแพ้วค่ะไปรักษาที่บ้านแพ้วตลอดรักษามา3-4 ปีแล้วแต่ยอดยาเนี่ยมันเกี่ยวกับประสาทตาแล้วเปล่าครับไม่ทราบ
3: คืออย่างนี้นะการที่เป๋ไปเป๋มาเดินไปตาลายไปต่างๆมันเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดท่อเลือดน้ำเลือดทั้งนั้นแหละครับที่ไปเลี้ยงสมองไม่ดีพอสังเกตดูสิว่าพอไปที่โรงพยาบาลมันไม่ดีขึ้นจริงหรือเปล่ามันไม่ดีขึ้นคือว่าต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขแต่เราไม่กล้าพูดนะครับเดี๋ยวผมจะถามอาจารย์หมอชำนาญนะฮะพอเขากินสมุนไพรตัวเนี้ยจากอาการที่ว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
6: อายุ86ค่ะ
3: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
6: น้ำหนัก 43
3: สูงเท่าไหร่ครับ
6: ค
3: ะแล้วความสูงเท่าไหร่ครับน้ำหนัก43
6: สูง150ค่ะ
3: โอ้โหคุณดีเป็นบ้าเลยหรือเปล่า
6: คุณไม่ทีมันจะเซ่คุณหมอเซ่
3: ป่าเมื่อก่อนเซ่พอกินแปะกล้วยแล้วมันอาการเซ่มันน้อยลงหรือหายไปหรือเปล่าครับ
6: หยุดมา2เดือนบ้างซื้อมาเมื่อวาน
3: ป่าป่าป่าเมื่อก่อนเนี่ยทำไมต้องหยุดนะครับอันในเมื่ออาการเซมัน
6: ไม่เป็นครับเป็นมา2 อาทิตย์ได้เลยค่ะ
3: แล้วตอนนี้อาการเซกลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมครับ
6: ยังครับมันทานเมื่อวานนี่เองส่งมาเมื่อวานนี่ทานเมื่อวานนี
3: ่ค่ะโอ้ครับครับเราจะถามอาจารย์หมอชำนาญบ้างไงครับเชิญเลยครับ
6: ค่ะซื้อกาแฟมาก็ไม่ได้ทานเลยตอนนี้กาแฟ
3: กินได้เลยครับเรากินเช้า4-4นะครับแล้วมันสัก2-3 อาทิตย์มันก็จะน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับ
6: ค่ะเริ่มจริงๆนะคะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
6: ค่ะ
3: เราเอาผมถามแทนก็ได้นะครับคือว่าอย่างนี้อายุขนาดนี้แล้วความเสื่อมก็เริ่มก็มีพอมี
6: อ ยายจะชอบกินข้าวนิดหน่อยค
3: ่
6: ะ
3: น้อยดีมันหุ่นยิ่งเป็นอย่างนี้ไงถ้าลองกินข้าวเป็นกะละมังดิหุ่นก็เป็นซูโม่เลยอ่ะใช่ไหมเจือเปล่าทำไอเอฟอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแอบทำกูหุ่นสวยยิ่งกว่าอาหมวยที่อยู่ข้างบ้านซะอีกรู้เปล่า
6: เป็นคนพาน้อนมาตั้งแต่ไหนแต่ไหนไม่เคยทานเยอะค่ะ
3: จึงไม่มีเบาหวานความดันไขมันเนี่ยจึงไม่มีโรคประจำตัวเพราะเรากินอาหารที่ไม่อ้วนไม่มีน้ำตาลสูงมาตลอดกินผักซะเยอะแยะไปหมดจริงเขาป่ะ
6: เออ
3: เออ
6: มันหลานก็บอกว่าหนาเนี่ยกินข้าวน้อยกินอาหารน้อยมันถึงเป็นอย่างนี้มันก็ไม่จริงนะคุณหมอเพราะก่อนไม่เป็นตอนเด็กแม่รู้มันเป็น
3: แล้วพอเรารู้สึกว่ามันการทรงตัวไม่ดีพอกินแปะกล้วยแล้วมันก็หายไปใช่ไหมครับ
6: เมื่อก่อนไม่เป็นค่ะ
3: เออเมื่อก่อนไม่เป็น
6: มาส่งแต่เอ๊ะทำไมมองเป็นงง
3: มันยังต้องกินฮะเพราะว่าความเสื่อมยังเหลืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะถามอาจารย์ในแพทย์ชำนาญนะครับทำว่าเขาทรงตัวไม่ดีพอกินสมุนไพรตัวนี้การทรงตัวคืออะไรอายุ80กว่าแล้วนะครับเมื่อก่อนเขากินแปะกล้วยอาการเหล่านี้ก็ไม่มีนะครับก็หายไปนะครับที่เคยเป็นพอเขากินแปะกล้วยเนี่ยเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดเขารายการทั้งหมดก็หายไปแล้วก็ลืมไปว่าเออตอนนี้มันหายไปแล้วนะเราหยุดกินไปตั้งหลายเดือน
6: แล้วก็ขอหายเลย
3: แล้วเกิดขึ้นมาใหม่นะครับมันก็ควรจะกินสักระยะหนึ่งก่อนแล้วควรจะดีขึ้นหรือไม่ยังไงเชิญอาจารย์มาชำนาญครับว่าที่มันดีขึ้นท่อเลือดน้ำเลือดเป็นยังไงครับสำหรับคนที่สูงอายุพอกินสมุนไพรตัวเนี้ยอาการต่างๆเหล่านี้ก็ดีขึ้นจนไม่มีอาการครับเชิญเลยครับ
6: ค่ะ
7: คือการรักษาที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการรักษา
6: ฮัลโหล
3: เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเอาเชิญเลยครับเอาเชิญเลยครับอาจารย์ครับ
7: การรักษาที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการรักษาแผนปัจจุบันนะครับโดยการที่ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยถ้าพอตรวจเลือดแล้วไขมันมันสูงเนี่ยคุณหมอเขาก็ให้ทานยาแต่ผลพวงจากการที่มีไขมันสูงเนี่ยมันไม่ได้ทำให้โรคหายถ้าไม่ทานยาผลเลือดมันก็ขึ้นถ้าผลพวงจากการที่มีไขมันสูงเนี่ยมันก็ทำให้ผลกระทบกับเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะ
6: ต่างๆมันไม่ได้กินถนัดเลยเหรอคุณหมอคะมันไม่ได้กิน
3: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวนะครับ
6: ค่ะ
3: โอเคครับเชิญเชิญอาจารย์ต่อเลยครับเชิญเลยครับ
7: เลือดไปเลี้ยงสมองได้น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาแผนปัจจุบันเป็นการรักษาที่ดีที่สุดแต่บางครั้งเนี่ยบางโรคมันก็มีข้อจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นการใช้สารทั้งเลือดใช้สมุนไพรเนี่ยทานควบคู่กับแผนปัจจุบันเนี่ยนะครับก็สิ่งที่จะบอกว่าดีขึ้นหรือเปล่าก็คือคนไข้นี่แหละคนไข้จะเป็นคนบอกเองว่าการตัวนี้แล้วเนี่ยมันดีขึ้นมันแข็งแรงขึ้นนะมันสดชื่นขึ้นอันนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
6: คืออย่างนี้ค่ะขอโทษค่ะเมื่อก่อนยายเคยเป็นไตนัดมาตลอดแล้วรักษาก็หายบ้างไม่หายบ้างอย่างเงี้ยแล้วสมองมันอื้อจะทำให้งงอะค่ะ
3: แล้วพอกินแปะกล้วยไซโนซิสซื้อไซนัดมันก็ยังชั่วไอ้กลิ่นเหม็นๆเวลาคันอยู่ใกล้ๆมันหายหรือไม่ยังไงครับเชิญเลยครับ
6: ไม่เป็นค่ะไม่เป็นแบบนั้นไม่เป็นเนี่ยคุณหมอเคยทักว่าคุณหมอแพทย์ปัญญาที่ถูกคุมวิทย์นะคะ
3: เออ
6: ท่านบอกว่ายายไตนัดเนี่ยมันไม่หายหรอกวันดีคือดีมันเป็นขึ้นมาถ้าไตนัดขึ้นสมองยายไม่มีทางรักษาเราก็คิดมันหลดใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าว่าอย่างนี้จะโลด
3: คืออย่างนี้การรักษามีหลายศาสตร์การสร้างระบบภูมิคือลิมโฟไซต์ให้มันแข็งแรงพอระบบภูมิแข็งแรงนะครับมันก็จะแก้ไขอาการที่ต้นเหตุคือไซโนซิสมันแก้ไขอาการที่ต้นเหตุครับทำให้ภูมิแพ้ชนิดหนึ่งมันเกิดการอักเสบขึ้นมาจนมีกลิ่นเน่าเหม็นจริงหรือเปล่าคนอยู่ข้างๆก็ได้กลิ่นเป็นเหมือนกับกลิ่นเหมือนกับซากสัตว์ที่มันตายไปแล้วอะ
6: อ๋อไม่คือยายไม่เป็นถึงขนาดนั้นละค่ะ มันเป็นแบบอะไรนะแน่นที่จมูกอ่ะ มันจะเป็นหวัดก็ไม่เป็นเป็นเหมือนภูมิแพ้ด้วยก็เป็น
3: นะครับก็เป็นภูมิแพ้นะฮะทั้งนี่คือภูมิแพ้อย่างหนึ่งนะครับไม่มียารักษานะครับภูมิแพ้เนี่ยนะครับ
6: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยผิดอีกนะครับการรักษาโดยการแก้ไขโดยระบบภูมินะครับคือเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์เนี่ยมันจะสร้างระบบภูมิมันเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุนะครับ
6: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยศาสตร์มันมีหลายศาสตร์นะครับที่ว่าจะแก้ไขได้อย่างก็ไอแมวจะสีไหนไม่สำคัญหรอกให้จับหนูได้ก็แล้วกันนะครับนี่มันจับหนูก็คือตัวเล็กๆเนี่ยมันอาจจะมีแมวสีดำก็ได้ครับมันจับหนูได้มันก็อาการที่ต้นเหตุมันก็หายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองกินดูนะครับคนที่เป็นไซนัสหรือเป็นภูมิแพ้เนี่ยเป็นภูมิแพ้แบบหนึ่งเนี่ยก็ลองกินดูรวมทั้งคนที่เป็นหูแว่วด้วยเป็นเส้นเลือดขอดด้วยนะครับการรัก
6: อยากเป็นน้องเส้นเลือดขอดทานยาอะไรก็ไม่หายหลานเขาซื้อยามากินไม่ถึง10บาทก็ไม่หายกูไม่กล้ากินแล้วมันแรงไปหรือไงก็คิดไปก็หยุดกินกินไป20 เม็ดไม่กินแล้ว
3: พอกินแปะกล้วยเส้นเลือดขอดก็ดีขึ้นหรือเปล่าครับเชิญเลยครับ
6: ไม่ดีค่ะรักษาเป็นทานแปะกล้วยเมื่อก่อนทานตั้งแต่คุณหมออยู่จะพันควาย
3: โอเคโอเคครับโอเคครับแล้วก็อย่างนี้นะถ้าไม่ดีขึ้นเพราะว่าไงลืมไม่ได้ถามรายการนี้เวลายกขาขึ้นเวลานอนต้องเอาขาสูงๆหน่อยให้หลอดเลือดมันได้พัก
6: ทุกอย่างยายทำทุกอย่างยกขาวางหมอนสูงๆทำทุกอย่างคุณหมอบอกว่าดีก็ทำทุกอย่างคุณหมอเตือนอะไรก็ทำทุกอย่าง
3: แล้วตอนนี้เป็นอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้เป็นอยู่หรือเปล่าครับ
6: เป็นค่ะเล่นเลดคอร์ดเป็นมากเลยค่ะเป็นมัดเน
3: ี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ผลกินแปะกล้วยด้วยก็ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันแล้วก็การรักษาเซลล์คอร์ดทุ่งน่องรัดฉีดเคนคอร์ดเซียรอยหรือการผ่าตัดก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสตร์สองศาสตร์รวมกันไม่ใช่ว่าแปะกล้วยเป็นพระเอกมันจะหายได้ตลอดนะครับเราต้องยอมรับสภาพแต่ส่วนมากมันเป็นอย่างนั้นก็ลองกินดูลองทำวิธีการดูถ้าไม่ดีขึ้นก็ไปรักษาโดยศาสตร์แผนปัจจุบันเห็นไหมไม่ได้บอกว่าแปะกล้วยดีนะครับบางทีมันช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่บางทีมันก็ช่วยไม่ได้ก็มีเหมือนกันนะครับเราต้องมีจิตที่คิดตามแต่ส่วนใหญ่มันช่วยได
6: ้ถ้าเราทานเช้า4 เย็น 4เนี่ยมันมากไปหรือเปล่า
3: ไม่มากไปหรอกครับไม่มากไปหรอกครับเพราะมันแค่40มิลลิกรัม
6: แข็งแรงเลยคนที
3: ่
6: ว่าอาย
3: ุ
6: มากแล้วม
3: ั้
6: ง
3: ไม่ใช่อายุ80กว่าจิ๊บจ้อยอายุ100ปียังแข็งแรงได้เลยผมดูทุกศาสตร์เลยนะครับ
6: โปรตีนคุณหมอก็ทานสั่งซื้อมาทาน
3: เนี่ยแล้วหมดแล้วกินโปรตีนดีขึ้นไหมครับอาการต่างๆครับแข็งแรงขึ้นไหมนี่เลยครับ
6: โปรตีนก็ทานทั้งหมดจ้ะยังไม่ได้ซื้อเลย
3: ลองไปดูนะครับเห็นไหมฮะการที่เราเป็นตัวกลางนะครับไม่ใช่ว่าเชียร์ว่าเพราะมันไม่ใช่สินค้าที่จะเชียร์นะครับมันต้องด้วยเหตุด้วยผลทางวิทยาศาสตร์อย่างเรื่องภูมิแพ้เหมือนกัน
6: ใส่นัดใหม่ๆนะไปรามามาหลายสิบปีแล้วที่รามาเปิดใหม่ๆเลยนะ
3: เออ
6: เขาก็เจาะเป็นใส่นัดมากเลยเขาเจาะให้ครั้งแรกเลยแล้วก็หายมาอีกแล้วก็มาเป็นอีกก็ไปหาหมอทั่วเลยไม่รู
3: ้เนี่ย
6: คนนะยาอายุมากนะตายก็ไม่ต้องเส
3: ีย
6: ดาย
3: พูดอย่างนั้นเอาเราอายุพี่อายุแค่80กว่าน้องอายุ80แล้วห่วยไม่มากไปหรอกไม่มีสังคมคนสูงอายุมีแต่สังคมคนที่มีประสบการณ์และแข็งแรงมากกว่าตอนเป็นสาวซะอีกครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตอนนี้อาการไซนัสหลังจากกินแปะกล้วยมันดีขึ้นหรือมันเป็นมากกว่าเดิมครับเชิญเลยครับ
6: เดี๋ยวจะสังเกตนะเริ่มกินเมื่อวานนี้ไม่เย็นว
3: าน
6: เช้าสองเย็นสอง
3: ต้องกินสี่ฮะเพราะว่าเป็นไซโนซิสด้วยต้องกินสี่ครับ
6: ค่ะ
3: ต้องกินสี่นะครับ
6: ต้องทานข้าวก่อนใช่ไหมคะ
3: เออดีกินข้าวข้าวก่อนก็ดีครับเนาะนะครับการที่เราตอบปัญหาหน้าใหม่นะครับไม่ใช่ว่าเราจะมีหน้าม้าดีกว่านะครับไม่ใช่ครับถ้าไม่ดีเราจะได้แก้ไขได้ยังไงแก้ไขด้วยศาสตร์ ถ้ายาสมุนไพรไม่ดีขึ้นก็ต้องกลับมาใช้ผสมผสานกับยาแผนปัจจุบันถ้าแผนปัจจุบันก็ไม่ดีขึ้นคุณต้องใช้อีกศาสตร์หนึ่งคือยาสมุนไพรเราไม่บอกว่าแปะกล้วยดีนะครับมันคือเราก็เรียนมาแล้วก็เรียนมาม
6: ันแข็งแรงแข็งแรงบางคนทานยังไม่แก่เท่าไหร
3: ่
6: นะคร
3: ับ เห็นไหม
6: เดินก็ตัวปลิว
3: เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเชิญอาจารย์ต่อเลยครับผมพูดในการเรียนครับเชิญเลยครับ
7: พออายุมากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แหละครับมีหลายโรคมีหลายเรื่องนะครับบางเรื่องบางโรคก็รักษาที่โรงพยาบาลมันก็หายแต่บางโรครักษาที่โรงพยาบาลมันก็แค่ประคับประคองเท่านั้นเองนะครับ
6: ค่ะค่ะ
7: เพราะฉะนั้นอายุ86ปีแล้วเนี่ยอะไรต่ออะไรมันก็เริ่มเสื่อมตามวัยที่สำคัญที่สุดคือระบบภูมิในร่างกายก็ไม่แข็งแรงนะครับพอไปเจอสิ่งแวดล้อมรอบตัวไม่ว่าจะเป็นฝุ่นหรือเป็นสิ่งสารเคมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมากระทบกับเยื่อบุจมูกเนี่ยมันก็ทำให้เป็นภูมิแพ้ได้เพราะนั้นหมอถึงได้บอกว่าคนสูงอายุเนี่ยจะต้องพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ระบบภูมิมันดีขึ้นนั่นก็หมายความว่าต้องพักผ่อนให้พอต้องดูแลสุขภาพและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องทานอาหารให้พอนะครับในกรณีที่คนไข้อายุขนาดนี้แล้วทานอาหารน้อยเนี่ยมันก็มีผลกระทบกับระบบภูมิในร่างกายนะครับเพราะอาหารนี่ก็เป็นตัวที่สร้างพลังงานให้เกิดขึ้นในร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทานอาหารจานถ้าเราทานอาหารจานได้น้อยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้อาหารเสริมอาหารกระป๋องเติมเข้าไปครับเพราะอาหารกระป๋องที่เป็นผงเนี่ยที่ให้คนไข้ทานโดยผสมกับน้ำเนี่ยนะครับแล้วมันก็ละลายเหมือนกับนมผงเนี่ยมันจะสามารถทานแทนมื้อข้าวได้นะครับแล้วก็มันมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนเพราะฉะนั้นเมื่อร่างกายแข็งแรงระบบภูมิดีแล้วระมัดระวังในสิ่งที่เข้ามากระทบเนี่ยไอ้พวกไซนัสมันก็จะดีขึ้นระบบภูมิมันดีขึ้นไซนัสมันก็ดีขึ้นเพราะสาเหตุของการที่เป็นไซนัสเนี่ยก็คือระบบภูมิมันไม่แข็งแรงครับแล้วพอไปเจอสิ่งกระตุ้นที่อยู่รอบตัวมันก็ทำให้เกิดมีอาการเพราะฉะนั้นการใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยก็เป็นการรักษาตายเหี้ยเป็นการรักษาตามอาการเท่านั้นเองพอทานแล้วมันก็ดีขึ้นแต่ถ้าไปเจอสิ่งแวดล้อมที่เป็นมันแพ้หรืออีกเนี่ยมันก็เป็นอีกเพราะฉะนั้นหมอถึงได้บอกว่าคนสูงอายุเนี่ยจะต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรงต้องมีระบบภูมิที่แข็งแรงนะครับนอนพักผ่อนให้พอนอนหลับให้สนิททานอาหารให้พออันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับไอ้ส่วนเรื่องมึนงงเนี่ยมันก็เป็นได้ถ้าเราไม่แข็งแรงเนี่ยบางทีบางคนก็นอนพักผ่อนไม่พอกลางคืนนอนไม่หลับเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาก็งงแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอายุขนาดนี้แล้วถ้ามีไขมันสูงเนี่ยผลพวงจากการที่มีไขมันสูงในเลือดเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลต่อเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องสายตานะครับเส้นเลือดไปเลี้ยงที่จอประสาทตาได้น้อยลงเส้นเลือดไปเลี้ยงที่เลนตาด้านหน้าน้อยลงมันก็ทำให้สายตามัวมองไม่ค่อยชัดเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติในคนสูงอายุเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำให้เส้นเลือดมันแข็งแรงขึ้นได้นะครับแล้วทำให้ความยืดหยุ่นของดีขึ้นทำให้น้ำเลือดไม่ข้นไม่เหนื่อยได้เนี่ยการใช้สมุนไพรควบคู่การรักษาแผนปัจจุบันก็เป็นการรักษาที่ถูกต้องครับ
3: อันนี้ของคุณพี่ผมเรียกว่าพี่ดีกว่าเพราะมีอายุมากกว่าผมแค่ 5-6 ปีเท่านั้นเองนะครับ80กว่าเหมือนกันนะครับนะ1เราต้องไม่แก่ครับเราต้องไม่แย่ครับเมื่อเราจะแก่เราจะแย่เราต้องแก้ไขครับแก้ไขคือควบคุมอาหารและการออกกำลังกายแล้วก็การกินแปะกล้วยทำให้ท่อเลือดทั้งหมดเนี่ยท่อเลือดทั้งเส้นกล้วยจับทั้งเส้นเล็กๆเล็กกว่าเส้นผมเป็นร้อยๆเท่าเนี่ยให้มันมีแรงยืดหยุ่นไม่ตีบไม่แตกง่ายสำคัญที่จุดนี้นะครับพออาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของเซลล์ทั้งหมดในร่างกายเรามีกว่า60ล้านล้านเซลล์นะครับล้านสองครั้งนะครับมันเป็นเล็กๆๆๆๆเนี่ยมันต้องการอาหารแต่ถ้าอาหารมากไปจนอ้วนมันก็แย่ทำให้เกิดการอักเสบผอมมากเกินกินน้อยเกินไปไม่ได้ต้องทานโปรตีนฮะคน
6: ไม่
3: ใช่ต้องกินฮะต้องกิน
6: มันกระชื้นใ
3: เออคืออย่างนี้เนื้อสัตว์ทั้งหลายแหล่ก็จำเป็นเนื้ออกไก่ก็จะเป็นแต่อย่าไปทอดก็แล้วกันนะครับถ้ากลัวจะขาดก็กินโปรตีนสำหรับคนที่สูงอายุไม่มีคนว่าสูงอายุอายุ86ถือว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยครับถ้าคุณออกกำลังกายแล้วกินอาหารเป็นยาเนี่ยเรากินแปะกล้วยไว้หลอดเลือดตับเลือดดีที่ไม่อ้วนน่ะ
6: ไม่อ้วนค่ะ
3: ผมเกลียดที่สุดเลยอายุเกิน60เป็นวัยที่วัยสูงอายุต้องช่วยอย่างนั้นช่วยอย่างนี้ช่วยอย่างนั้นช่วยอย่างนี้เขาเรียกว่าวัยผู้มีประสบการณ์ครับคุณจะเอาเด็กอายุ20มาเทียบกับอายุ60 70ได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นวัยที่มีประสบการณ์แข็งแรงออกกำลังกายกินโปรตีนให้เหมาะสมถ้ากูจะขาดก็กินโปรตีนจากแพทย์ก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่อเลือดสำคัญที่สุดแล้วคุณจะไปอ้วนนะครับอ้วนทำให้เกิดการอักเสบทำให้เกิดเป็นมะเร็งได้มากกว่านะครับโรคที
6: ่
3: นั่นน่ะดีแล้วคนที่เป็นโรคมากสุดคือนับว่าเป็นโรคนะฮะมากกว่าเบาหวานคือโรคอ้วนครับโรคอ้วนเป็นโรคนะครับทำให้เป็นโรคหัวใจความดันเป็นบานไขมันเป็นโรคสารพัดอาจารย์เห็นด้วยหรือเปล่าครับเชิญเลยครับโรคอ้วนครับเชิญเลยครับอันนี้แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องแก้ไขนะครับคือคนเราต้องไม่อ้วนผอมนิดหน่อยก็ยังดีนะครับแต่ผอมแบบแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีบางคนเขาไม่รู้จริงๆว่าเขาเป็นโรคเขาไม่รู้จริงว่าเขาเป็นโรคนะครับเป็นโรคอ้วนเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอไม่รู้ปั๊บเนี่ยมันก็เกิดปัญหา
6: คุณหมอโรงพยาบาลบ้านแพ้เขาก็บอกว่ายาไม่เป็นอะไร
3: ก็ไม่เป็นไรเพราะ
6: อาจ
3: จะเพราะน้ำหนักขนาดนี้จะเป็นยังไงเบาหวานก็มีความดันอาจจะมีไขมันนิดหน่อยก็ปกตินะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเราต้องไม่อ้วนความอ้วนโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่าคนผอมความอ้วนโอกาสเป็น
6: ความอ้วนเห็นคนอ้วนรู้น่าสงสาร
3: เห็นไหมอาจารย์เห็นไหมก็ไม่เป็นอะไรนอกจากเป็นภูมิแพ้ก็ถือว่าเป็นกรรมเวรนะครับแต่มันก็หายได้ไม่ได้ด้วยยาสมุนไพรหรือแผนปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องหาวิธีการที่ทำให้หายได้คือการสร้างระบบภูมิมันอาจจะไม่ 100% นะฮะเพราะว่าทางวิทยาศาสตร์ทางแพทย์แผนปัจจุบันไม่มีอะไร 100% แม้ทั้งผ่าไส้ติ่งก็จะให้เซ็นเลยนะครับมันแต่โอกาสที่มันจะดีกว่าเดิมเนี่ยคือหนึ่งต้องไม่อ้วนครับเพราะความอ้วนทำให้ดื้อต่ออินซูลินที่เรียกว่าอินซูลินรีสิสแตนต์โอกาสเป็นมะเร็งก็มากกว่าโอกาสเป็นเบาหวานความดันไขมันก็มากกว่าแล้วอาการปวดเข่าก็เกิดขึ้นแน่ๆถ้าอ้วนเนี่ยนะครับแล้ววัยสูงชราวัยสูงอายุไม่มีครับมีแต่วัยสูงด้วยมีแต่วัยมากด้วยประสบการณ์อายุ100ปีก็ไม่ใช่วัยสูงอายุนะครับถ้าคุณแข็งแรงลองกินแปะกล้วยดูสิแล้วออกกำลังกายดูเสร็จหลอดเลือดท่อเลือดน้ำเลือดมันดีเนี่ยทุกอย่างก็จบ
8: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ
2: สุขภาพที่ดีอยู่ที่ท่านปฏิบัติดูแลตัวเองนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพปรึกษาได้ที่0813346666แล้ววันนี้ดูแลระบบเซลล์ในร่างกายให้เลือดไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงร่างกายได้ทั่วถึงกับแปะกล้วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคา260บาทและจะดื่มกาแฟแปะกล้วยที่ได้แปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมเป็นเบาหวานดื่มได้ไม่ใช้น้ำตาลผสมใช้สุขรสย่าหวานให้รสชาติกลมกล่อมนะคะ1กล่องกาแฟมี15ซอง260บาทและสนใจไวเฮิร์บไปชะลอการดูดซึมน้ำตาล ข้าสู่กระแสเลือดในผู้ป่วยเบาหวานนะคะหรือว่าจะช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานส่วนเกินที่เรากินอาหารมื้อหนักๆเนี่ยท่านก็เสริมด้วยไวเฮิร์บนะคะสารสกัดจากมะระขี้นกสั่งซื้อไปที่062 5100 5600-569ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะในสังคมผู้สูงอายุบ้านเราเนี่ยนะคะก็ยังมีผู้ที่แข็งแรงร่างกายยังเดินเหินคล่องยังไปไหนมาไหนได้อย่างสบายใจเพราะดูแลใส่ใจสุขภาพนะคะดูแลระบบเซลล์เราซ่อมเซลล์กับแปะกล้วยตราไวกิ้งเราก็จะไม่แก่เร็วการออกกำลังกายสม่ำเสมอเคลื่อนกายไว้ร่างกายบ่อยๆก็จะทำให้มวลกล้ามเนื้อมวลกระดูกของเราแข็งแรงนะคะอยู่ในที่อากาศดีถ่ายเทสะดวกร่างกายได้รับออกซิเจนลำเลียงผ่านหลอดเลือดที่แข็งแรงหน้าตาก็ผ่องใสหัวใจทำงานดีปอดแข็งแรงนะคะเดินเหินคล่องแคล่วอยู่ที่การเอาใจใส่ดูแลสุขภาพการเลือกอาหารการกินนะคะการที่เราเลือกอาหารที่มีผักให้มากขึ้นนะคะทานอาหารที่มีกากใยไฟเบอร์ระบบการขับถ่ายดีอากาศถ่ายเทดีไม่เครียดอารมณ์ที่แจ่มใสเนี่ยเป็นเคล็ดลับสุขภาพดีถ้าจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเองเนี่ยท่านเข้าสายหน้าใหม่ขอคำแนะนำจากทางทีมแพทย์ได้นะคะโดยท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ที่หมายเลขโทรศัพท์0813346666ส่วนท่านจะไปตรวจเช็คร่างกายที่คลินิกคุณหมอชำนาญคุณหมอตรวจวันอังคารกับวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะสนใจในการสั่งซื้อแปะกล้วยไปซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกโทรศัพท์ไปที่0625100560-569ค่ะช่วงนี้ฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณหมออ
3: ยู่ที่ไหนครับเนี่ย
4: จำนวนคนเดิมค่ะ
3: ครับเชิญเลยครับ
4: คุณหมอคะดิฉันจะถามหมอคุณหมอเกรียงศักดิ์ใช่ไหมคะเนี่ย
3: ใช่ครับผมเกรียงศักดิ์ประคองวงกำลังส่งเสียงอยู่ครับ
4: ขอโทษนะคะเดี๋ยวโทรบ่อยๆตัวคุณหมอว่าจะลบเ
3: ป็นไม่เป็นไรไม่เป็นไร
4: พอโทรมาดิฉันก็กำลังทำธุระอยู่ข้างล่างไม่ได้โทรศัพท์มาด้วย
3: ตอนนี้ก็
4: เลยคุณหมอคะถามหน่อยนะคะว่าปรึกษาเลยค่ะเพราะว่ามีไปฟอกเนี่ยช่วงนี้น้ำหนักไม่ขึ้นมีแต่ประมาณ4ขีด5ขีด3ขีดอย่างสูงก็9ขีดอย่างน้ำหนักตอนแรกของดิฉันนะคะ41กิโลแต่ถ้ามันมาเขาตีว่าเป็นของเสียของคนหมอเขาว่าเป็นของเสียน่ะขึ้นทีละอย่างสูงก็9ขีดนั่นเมื่อก่อนเนี่ยนานก่อนขึ้นกิโลนึง42กิโลทีนี้เขาก็ว่าน้ำหนักของเสียมากิโลนึงแต่พอเนี่ยช่วงเนี้ยประมาณเดือนพฤษภามิถุนาถึงกรกฎาเนี่ยมันจะมาแค่3ขีด4ขีด9ขีดประมาณเนี้ยสูงสุดอ่ะมันจะเป็นว่ามันเป็นผลดีหรือว่าเป็นผลเสียคะแล้วอย่างนึงดิฉันก็ปัสสาวะออกอยู่ค่ะถ่ายก็ถ่ายทุกวันเลยนะคะแล้วดิฉันก็เลยอยากจะถามคุณหมอว่ามันดีหรือไม่ดีคะถ้าเป็นแบบนี
3: ้ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
4: อายุ ขอโทษนะ58ย่างค่ะยังไม่ถึง58
3: ครับแล้วก็น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับ
4: น้ำหนัก41ค่ะแล้วก็ส่วนสูง150
3: โอ้ยน้ำหนักก็ดีอยู่แล้ว
4: ค่ะแล้วมันถ้าน้ำหนักสมมติว่าถ้าไปฟอกทุกอาทิตย์เนี่ยถ้ามันเป็นแบบนี้มันจะดีไหมคะหรือถ้าไม่ดี
3: ฟอกอะไรครับฟอกไตหรือเปล่าครับ
4: ค่ะฟอกไตค่ะ
3: ฟอกไตอาทิตย์ละกี่ครั้งครับ
4: อาทิตย์ละสองค่ะวันจันทร์กับวันพฤหัส
3: แล้วฟอกครั้งหนึ่ง3ชั่วโมงได้ไหมครับ
4: เขาฟอก4ชั่วโมงค
3: ่
4: ะ
3: โอเค4ชั่วโมงครับแล้วก็พอเราฟอกไตเสร็จปั๊บสุขภาพก็ดีขึ้นเบาหวานก็ไม่มีความดันก็ไม่มีไขมันก็ไม่มีจริงหรือเปล่าครับ
4: พวกน นี้ไม่ได้กินยานะคะเมื่อก่อนเป็นแต่ว่าไม
3: ่
4: ได้กินค่ะยาความดันไขมันเบาหวานไม่เป็นค่ะ
3: คือแค่มันเคยเป็นแต่ว่าพอเราฟอกไตเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะปรับระบบต่างๆให้ดีขึ้นนะครับมันจะเคยมีเบาหวานมันก็ดีขึ้นนะครับคนมีความดันไขมันก็ดีขึ้น
4: เบาหวานนะคะคุณหมอ
3: แต่สมมติว่าคนมีมันก็ดีขึ้นนะครับ
4: อ๋อค่ะ
3: อืม
4: แล้วตอนนี้มันเป็นยังไงคะแล้วทีนี้มันถือว่ามันดีหรือเปล่าคะ
3: น้ำหนักขนาดนี้กำลังดีแล้วฮะอย่าให้อ้วนนะครับนะอย่าให้อ้วนนะครับน้ำหนักขนาดนี้กำลังดีแล้วนะครับคนอื่นเขาดูว่าผอมแต่ไม่ใช่ฮะน้ำหนักสุขภาพดีต้องไม่อ้วนนะครับศูนย์สูงเป็นเซนติเมตรลดได้110ใช่ว่าสูง150น้ำหนักสัก40 39 40 41 42เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ดีแล้วครับอย่าให้เข้าใจเพราะว่าถ้าน้ำหนักมากๆเนี่ยหัวใจก็ทำงานหนักปอดก็ทำงานหนักเข่าก็ทำงานหนักเพราะต้องแบกน้ำหนักไปมากจนเกินไปนะครับที่เคยปวดเข่าหลังจากน้ำหนักน้อยมันก็หายจริงหรือเปล่า
4: เพราะเอิญดิฉันไม่เคยปวดเข่าเพราะว่าเป็นคนน้ำหน
3: ัก
4: ไม่มากเท่าไหร่
3: มันไม่อ้วนไงฮะเราอ้วนสัก7 80กิโลสิอาการปวดเข่าก็เริ่มจะมีแล้วเพราะว่ามันเหมือนแบกแตงโม
4: เ
3: ล
4: ยค่ะเพราะว่าอย่างน้องเขาก็น้ำหนักเขาก็เยอะกว่าเขายังปวดเข่าอยู่ค่ะ
3: ก็ใช่ดิฮะเราไม่เคยปวดเข่าเบาหวานความดันไขมันก็ไม่มีนะฮะที่เมื่อก่อนเนี้ยเราไม่ได้ฟังรายการนี้เรากินอาหารที่เป็นอันตรายต่อไตวายเรื้อรังมีอยู่5ระยะนะครับไปตรวจเลือดหาค่าครีตินินว่าปกติไม่เกิน 1.2 นะครับที่มันเกินมากๆคุณก็ดูค่า eGFR ด้วยนะครับ eGFR คือค่าไตวายเรื้อรังไตวายระยะสุดท้ายต่ำกว่า15คือระยะที่5ไตวายระยะที่4ต่ำกว่า30ไตวายระยะที่3ต่ำกว่า60ไตวายระยะที่2ต่ำกว่า80ระยะที่1ดีมากๆเกิน80ถึง100กว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะลองเล่าอาการก่อนที่จะทำการฟอกไตหรือล้างเลือดตามจริงฟอกไตเขาไม่ได้เอาไตไปฟอกหรอกครับเขาเอาเลือดเนี่ยไปผ่านเครื่องกรองเพื่อจะเอาส่วนที่มันเป็นของเสียเนี่ยเอาไปทิ้งแล้วเอาเขาจะมีส่วนดีๆว่าก่อนจะฟอกไตเนี่ยเขาจะตรวจเลือดซะก่อนว่าคุณขาดอะไรบ้างเขาก็จะเติมลงไปขณะที่เขาฟอกไตนะครับเพราะนั้นเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุที่แท้จริงถ้าไม่ฟอกคุณเตรียมตัวเผาได้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเหตุด้วยผลทางวิทยาศาสตร์หมอได้อธิบายอย่างนี้หรือเปล่าครับ
4: หมอเขาก็ไม่ค่อยอธิบายหรอกครับแต่เขาอธิบายบอกว่าเราอยู่ระยะเท่านี้เท่านี้ต้องฟอกเขาบอกว่าถ้าไม่ฟอกแล้วมันขับของเสียออกไม่ได้เดี๋ยวเราจะบวมน้ำหรืออะไรประมาณนี้เขาอธิบายแบบนี้ค่ะเพราะเขาไม่ได้อธิบายละเอียดเหมือนอย่างคุณหมอดิฉันก็เลย
3: คือว่านะฮะที่เขาฟอกไตเนี่ย eGFR หรือค่าครีตินินมันเกิน5เกิน6แล้วปกติไม่เกิน 1.2 ครับแล้วค่า
4: ที่ในระยะที่5แล้วเขาว่าก็เลยต้องฟอก
3: ระยะที่5เนี่ยมันตามจริงนะฮะถ้าเราฟังรายการนี้ก่อนนะครับการฟอกไตหรือการล้างเลือดเนี่ยมันเกิดจากว่าหลอดเลือดและน้ำเลือดเนี่ยที่เคยซัพพลายให้อาหารแก่ไตนี่เราว่าถึงอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับทำให้การกรองของไตมันน้อยลงมันก็จะของเสียมันก็กระจายออกสู่กระแสเลือดอันตรายอย่างมากๆนะครับเช่นของเสียพวกสารอิเล็กโทรไลต์เนี่ยเช่นโพแทสเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสมันจะสูงขึ้นอันตรายอย่างมากๆเลยของเสียเหล่านี้ต้องขจัดทิ้งเขาเรียกว่าขยะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเอาฟอกไตเนี่ยก็คือการเอาเลือดของเราเนี่ยไปผ่านเครื่องมือคล้ายๆเป็นไตเทียมนะครับมันจะเอาของเสียเนี่ยที่ร่างกายจะต้องขจัดทิ้งกรองออกไปเอาไปทิ้งแล้วเขาจะตรวจเลือดซะก่อนว่าเราขาดสารอะไรนะครับแล้วก็เติมลงไปเนี่ยแต่ว่าคุณจะต้องมีความรู้มากไปอีกนะครับว่าการที่จะให้ค่า ผลของไตที่เรียกว่า EGFR เนี่ยจากระยะนี้ตอนนี้คุณไปตรวจค่า EGFR อาจจะได้ประมาณสัก30-40มีผลเลือดในมือไหมครับรวมทั้งค่าครีทินินด้วยครับมีผลเลือดในมือหรือเปล่าครับ
4: เดี๋ยวฉันมองไม่เห็นค่ะคุณหมอก็เลยอ่านให้คุณหมอฟังไม่ได้หรอกค่ะ
3: อ๋อตาบอดด้วยใช่ไหมคะ
4: อ๋อค่ะคนที่เคยโทรเข้านั้นแหละค่ะ
3: ขอโทษผมจำไม่ได้
4: คุณหมอคะฉันถามอีกหน่อยถ้าสมมติว่าถ้าเราไปฟอกอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยตอนนี้ฉันฟอกมาได้ครบ1ปีพอดีค่ะเพราะว่ายังไม่นานฉันก็เลยว่าพอตอนที่นอนฟอกอยู่นะคะคุณหมอตอนที่ชั่วโมงสุดท้ายน่ะมันจะรู้สึกบางทีมันจะอาการปวดที่บริเวณหลังที่ไอ้ตรงที่อะไรนะที่โครงก็ไม่ใช่แต่ที่หลังใต้สะบักลงมาน่ะเขาเรียกว่าตรงตำแหน่งอะไรคะตรงปอดหรือเปล่าคะแ
3: ล้วตรงจุดไหนตรงจุดไหนถ้าเอาจุดตั้งแต่ด้านหลังหรือด้านหน้าครับด้านหลังใช่ไหมฮะ
4: ด้านหลังอะค
3: ่
4: ะ
3: เลยก้นกบไปหน่อยหรือเปล่าครับ
4: ไม่ค่ะสูงอยู่ค่ะเลย
3: สูงไม่เท่ากับ
4: เลยบั้นเอวขึ้นมาประมาณใต้สะบักนี่แหละค
3: ่
4: ะ
3: ใต้สะบักเราตอนนี้ผลเลือดมีผลเลือดในมือไหมครับ
4: มันก็คงจะมีอยู่ที่สมุดหรือเปล่าเอ้ยแต่ว่าไปฟอกอ่ะมันก็อยู่ที่ห้องฟอกคุณหมอเขาไม่ได้ให้ใบมานะคะแต่เวลาถ้าอีก3เดือนอย่างเงี้ยหมอเขาจะนัดไปตรวจที่ไอ้หมอที่คนเขาสั่งให้ฟอกนะเขาก็จะนัดเราไปตรวจไอ้3เดือนครั้งนึงอย่างเงี้ยค่ะ
3: คือว่าตอนนี้นะคุณต้องเชื่อหมอที่เขาฟอกไตซะก่อนนะครับคุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับต้องฟอกเพราะว่าการฟอกไตนี่ไม่อันตรายเลยเป็นหลักทางวิทยาศาสตร์คือว่าเอาของเสียเนี่ยที่มีอยู่ในร่างกายเราเนี่ยเอาออกไปแล้วเอาของดีเก็บไว้ทีนี้ก่อนที่จะล้างไตหรือฟอกเลือดเนี่ยนะครับเขาจะมีการตรวจเลือดซะก่อนว่าเขาเรียกว่าตรวจหาค่าอิเล็กโทรไลต์นะครับว่าเราขาดอะไรเขาก็เติมลงไปโดยเราไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องฟอกตลอดนะครับฟอกตลอดผมมีเพื่อนที่เขาเป็นเศรษฐีใหญ่ค่า EGFR ต่ำกว่า15หรือแค่8เท่านั้นเองนะครับเขายังไงจึงยังไงก็ไม่ยอมฟอกจากเป็นเรื้อรังเขาเรียกว่าโครนิกเนฟราติติสนะครับโครนิกเป็นเรื้อรังแต่ถ้าคุณไม่ฟอกปั๊บมันจะเป็นแบบเฉียบพลันปัสสาวะไม่ออกเลยครับทำยังไงก็ไม่ออกเพราะว่าไงรู้ไหมทุกอย่างมันถูกการขัดขวางหมดจนไตทำงานเป็นใกล้ศูนย์นะครับเป็นศูนย์อะไม่สามารถที่จะเอาปัสสาวะกรองได้ไม่สามารถที่จะขับถ่ายของเสียออกมาได้บ้างนะครับแล้วไม่สามารถที่จะเอาของเสียเนี่ยผ่านทางเลือดไปเข้าเครื่องเพื่อจะเอาของเสียออกไปได้แล้วไม่สามารถที่จะเอาของดีที่ร่างกายมันขาดนะครับเติมลงไปได้จากเป็นเรื้อรังมันจะเป็นแบบเฉียบพลันทำให้ตัวบวมปัสสาวะไม่ออกนะครับเนี่ยแล้วก็การกำจัดพวกเนี้ยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่เรียกว่าเฮโมไดอะไลซิสนะครับเป็นการล้างไตทางช่องท้องนะครับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องไตเทียมก็คือว่าสมมติว่าเป็นมันแทนไตเพราะว่าไตมันไม่ทำงานเนี่ยเป็นการนำเลือดออกจากร่างกายผู้ป่วยผ่านทางหลอดเลือดดำเข้าสู่เครื่องไตเทียมก็คือเครื่องฟอกเลือดอ่ะซึ่งทำหน้าที่กรองของเสียและนำส่วนเกินออกจากเลือดเลือดที่ผ่านการกรองแล้วจะถูกส่งกลับเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยคือเอาของเสียออกแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมต้องทำที่โรงพยาบาลหรือศูนย์ไตเทียมใช้เวลาประมาณ 3-5 ชั่วโมงต่อครั้งทำสัปดาห์ละ2หรือ3ครั้งหรือทุกวันก็แล้วแต่แพทย์แล้วแต่ค่าผลแลบออกมาถ้ามันมากๆอาจจะฟอกวันเว้นวันหรือวันเว้น2วันหรืออาทิตย์ละครั้งก็แล้วแต่ผลแลบแล้วแต่ผลหลักที่ออกมานะครับ
4: อ๋อคุณหมอคะถ้าเป็นอย่างนี้ค่ะ ้าว่าอย่างนั้นของดิฉันมันก็สรุปว่าก็พอดีอยู่บ้างใช่ไหมคะที่ว่าได
3: ้สองครั้งก็ดีแล้วดีแล้วครับดีแล้วคุณทำตามที่หมอสั่งส่วนยาอะไรมันก็ต้องค่อยๆว่ากันไปนะครับตอนนี้ผมว่าทำอย่างนี้หนึ่งคุณต้องกินอาหารที่มีโพแทสเซียมต่ำสีอ่อนๆ นะครับตาบอดมองไม่เห็นก็บอกคุณว่าเอาคุณก็ดูนะครับว่าเช่นสีอ่อนๆที่มีโพแทสเซียมต่ำมีอะไรบ้างนะครับก็มีผักกาดขาวแตงกวาหรือเห็ดหูหนูก็ได้นะครับ
4: ค่ะแล้วกระหล่ำปีที่มันเป็นห่อๆนะกินได้ไหมคะค
3: ุ
4: ณหมอ
3: ผมว่าไม่ควรนะฮะมันมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงนะครับใช่ฮะ
4: น่าจะเป็นเฉพาะ
3: พวกบัวเปลี่ยนก็ได้
4: ใช่ไหมคะ
3: ใช่พวกบัวเปลี่ยนผักกาดขาวพวกพริกฝรั่งพวกฟักเขียวก็กินได้นะครับพวกแตงกวาพวกเห็ดนางฟ้าพวกถั่วงอกหอมหัวใหญ่ก็กินได้พวกน้ำเต้าก็กินได้ครับเห็ดหูหนูดีที่สุดนะครับนะเนี่ย
4: แล้วคุณหมอคะแล้วก่อนช่วงที่ฉันฟอกนะมันสังเกตดูจะเป็นแทบทุกครั้งเลยก่อนชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยถ้าไม่ปวดตีหลังมันอย่างที่ว่านะปวดหัวที่ต้นคอแต่พอออกฟอกไปแล้วนานๆมันก็วันหน้ามามันก็ค่อยๆหายแต่อีกอย่างนึงคือเวลาพอออกเครื่องปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวฉันจะปวดเยี่ยวเลยค่ะคุณหมอมันดีไหมคะ
3: ก็ปกติก็ธรรมดาฮะ
4: อ๋อค่ะเพราะว่าบางทีดิฉันก็หลงดีใจว่าของเสียเหลือน้อยๆเนี่ยต่อไปเขาจะให้หยุดฟอกหรือเปล่าก็เลยอยากถามคุณหมอดูค่ะ
3: ก็การที่เราจะหยุดฟอกไม่ฟอกเป็นหน้าที่ของแพทย์ต้องมีผลแลบด้วยแล้วผลหลักด้วยนะครับป้าคุณ อาจจะฟอกสองครั้งอาจจะเหลือครั้งเดียวก่อนนะครับเราฟอกครั้งเดียวอาจจะฟอกวันเว้นวันเว้นสองวันวันเว้นสามวันก็ได้ก็แล้วแต่เพราะว่ามันต้องดูจากโง่เฮงด้วยว่าลักษณะคุณยังแข็งแรงอยู่ไหมการออกกำลังกายการน้ำหนักไม่เยอะก็เป็นสิ่งดีนะครับทำให้ไตทำงานน้อยลงนะครับ
4: ค่ะเพราะว่าคือดิฉันก็พยายามออกกำลังกายอยู่ค่ะคุณหมอทำอย่างอื่นไม่ได้ก็คือกวาดบ้าน
3: อยู่
4: บ
3: ้
4: านตัวนี้นี่แหละค
3: ่
4: ะ
3: นั่นแหละใช้ได้
4: เ
3: ลยครับ
4: เดินตามบ้านเป็นกินข้าวคุณกินไม่ได้เยอะหรอกค่ะคุณหมอมีคุณหมอเคยถามว่าอยู่ที่ห้องฟอกเขามาถามพยาบาลหัวหน้าพยาบาลนะคะที่ศูนย์ไตเขาบอกว่าแม่ทำไมน้ำหนักไม่ขึ้นเลยมาสูงสุดแค่9ขีดแล้วอย่างเมื่อวันจันทร์ที่แล้วเนี่ยค่ะมา3-4ขีดเองค่ะคุณหมอเขาว่ากินข้าวได้ไหมเขาก็ถามว่าเป็นท้องเสียไหมหรือไปเป็นอะไรไหมทำไมกินข้าวได้ไม่เยอะหรือยังไงทำไมน้ำหนักน้อยจังฉันก็เลยตอบเขาว่าก็ไม่ได้ท้องเสียนะคุณหมอแต่ว่านี่ก็ถ่ายทุกวันตื่นเช้ามาถ่ายพอกินข้าวเสร็จไปแล้วประมาณสักคู่หนึ่งกินยากินน้ำเสร็จประมาณสัก 2-3 นาทีก็ปวดท้องเข้าห้องน้ำก็ไปถ่ายทีเนี้ยแล้วก็เยี่ยวด้วยเขาก็ว่าถ้าอย่างนั้นคงจะเป็นเพราะผลว่าแม่ถ่ายขับถ่ายได้ก็เลยของเสียไม่ค่อยจะเยอะเขาว่าอย่างเงี้ยค่ะคุณ
3: น้ำหนักก็ไม่มากน้ำหนักขนาดนี้ก็ดีแล้วถึงไม่จะผอมนิดหน่อยก็ยังดีกว่าคนอ้วนนะครับนะ
4: ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ปกติไม่ป่วยก็น้ำหนัก52-53กิโลค่ะคุณหมอไม่เคยเยอะกว่านี้เลย
3: แล้วสูงเท่าไหร่ครับ
4: ก็สูง150
3: น้ำหนัก40ก็ดีอยู่แล้วนะครับ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ใครบอกว่าผอมก็ไม่เป็นไรครับ
4: ค่ะคุณหมอตอนที่ยังไม่ได้ฟอกน่ะมันน้ำหนักแค่38-39กิโลค่ะมันไม่ขึ้นมาพอฟอกมาได้ประมาณสักครึ่งปีบ้างมันมากอยู่40
3: พอเราฟอกเสร็จนะ
4: 42เนี่ยเขาก็ตีว่าเป็นของเสียเขาก็เอาออกจะให้
3: ใช่ๆเขาเอาของเสียออกถูกต้องนะของเสียออกโดยได้ออกทางเอาของเสียออกนะครับการฟอกไตเนี่ยมันก็จะเข้าเครื่องแล้วเอาของเสียที่ออกแล้วเอาของดีเอาของดีที่มันขาดไปเติมลงไปโดยเราไม่รู้ตัวนะเขาจะเติมลงไปในท่อนะครับเขาจะมีเข็มเนี่ยเขาจะมีดูว่าตรวจเลือดแล้วเนี่ยมีของที่ดีเนี่ยพอไหมมีโซเดียมเท่าไหร่มีโพแทสเซียมเท่าไหร่เขาเรียกว่าอิเล็กโทรไลต์เนี่ยเท่าไหร่นะครับมันต้องมีความรู้อันนี้เป็นหน้าที่ของแลบและเป็นหน้าที่ของแพทย์ที่เขารักษานะครับเขาจะเติมของที่เราขาดเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปหยุดเองเป็นมันขาดนะครับต ตายนะครับ
4: ถ้าไม่หยุดรักษา
3: ตาย
4: นี่แหละเดี๋ยวฉันนึงตัวซ้
3: ายแล้วอย่าไปเชื่อนะครับว่าการที่เราไม่ฟอกไตตายมาหลายรายแล้วจากเรื้อรังนะครับก็กลายเป็นแบบเฉียบพลันปัสสาวะไม่ออกตัวบวมเลยครับแล้วจะมี
4: เหตุเมื่อก่อนนี้ฉันก็เคยปัสสาวะไม่ออกเขาก็ไปสวนก็ไม่ออก
3: ก็ส่
4: งโรงพยาบาลในสวนขอนแก่นนู่น
3: เ
4: ขาก็ไปล้างท่อปัสสาวะให้เราเพราะว่าเขาบอกว่ามันเศษนิ่วหรืออะไรเนี่ย
3: ของเสียมันอยู่ในร่างกายจนร่างกายเกิดเป็นเฉียบพลันขึ้นมาเนี่ยตัวบวมปัสสาวะไม่ออกมีไข้ทำท่าจะกลับบ้านเก่าอะนะครับก็ต้องรีบเอาของเสียออกทำเส้นทันใดจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรต้องเอาของเสียออกให้ได้ซะก่อนนะครับแล้วดูว่าเราขาดสารอะไรโดยการตรวจเลือดเวลาเขาจะฟอกเลือดตามจริงเขาเรียกว่าผมจะหาศัพท์ที่การฟอกเลือดไม่ได้ฟอกไตไม่ได้เลยนะครับว่าการเอาเลือดเนี่ยผ่านเครื่องกรองนะครับหรือผ่านน้ำยาเนี่ยเพื่อจะทำให้ไอของที่ไม่ดีเนี่ยเอาไปทิ้งแล้วเติมของที่เขาขาดสังเกตดูว่าก่อนที่จะฟอกไตเนี่ยเขาจะมีการตรวจเลือดด้วยจริงหรือเปล่าตรวจเลือดดูว่าเรามีของเสียอะไรบ้างแล้วมีของดีอะไรบ้างนะครับถ้าคุณปฏิบัติตัวดีๆอาจจะฟอกเหลือครั้งเดียวหรืออาจจะไม่ต้องฟอกก็ได้มีหลายรายนะครับที่ปฏิบัติตัวดีๆตามที่แพทย์เขาสั่งอย่าไปกินอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงการกินโปรตีนก็อยู่ในประมาณที่เหมาะสมนะครับนะเนี่ยมันต้องมีความเข้าใจแล้วอย่าไปท้อถอยแล้วอย่าไปเชื่อไอ้เบือกที่มันจะหลอกเอานะบอกว่าไม่ต้องฟอกไตเขาไม่มีความรู้เขาพูดได้ครับเหมือนคนหลอกว่าเบาหวานหายกินยาสมุนไพรตัวนี้วิเศษที่สุดเนี่ยคุณฆ่าคนตายทั้งเป็นนะครับโดยคุณร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีเนี่ยไม่มีความรู้เนี่ยเอาไปฆ่าคนโดยหวังได้เงินอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีความรู้นะฮะรายการนี้ไม่ได้ขายแปะกล้วยคุณอาจจะกินแปะกล้วยก็ด้วยก็ได้แต่ว่าผมไม่อยากไปก้าวไก่แพทย์ที่เขารักษานะครับเพราะว่าไงมันเขารักษาก็ดีอยู่แล้วการฟอกไตเนี่ยคุณอย่าหยุดเองแล้วก็มันกินอาหารเป็นยาที่มีโพแทสเซียมต่ำๆตามที่ผมบอกไว้ได้แค่นี้จริงๆนะครับอย่าไปหลีกเลี่ยงการทำความสะอาดบ้านอย่างคุณมีของเสียมีขยะอยู่ในบ้านคุณต้องเอาออกใช่ไหม
4: ค่ะ
3: อย่าไปหลีกเลี่ยงเอาขยะออกจากร่างกายเราคือการเอาเลือดเนี่ยไปผ่านเครื่องกรองนะครับหรือผ่านน้ำยาด้วยนะครับเพื่อจะเอาของเสียออกแล้วเขาก็จะตรวจเลือดไหมนะ
4: คือตอนนี้ไอ้เมื่อเดือนมิถุนาที่แล้วอ่ะฉันไปตรวจมาตามหมอนัดเขาไปตรวจเขาก็บอกว่าทุกอย่างก็ดีอยู่นี่แม่จะเสียทำไมเขาว่าก็เลือดยังจางอยู่แล้วก็ฟอสฟอรัสก็ต่ำเขาก็ให้ไออะไรเกลือแร่ต่ำเขาก็ให้ยาเกลือแร
3: ่เขาให้ทางสายยานั่นแหละครับ
4: ค่ะให้ไม่ค่ะเขาเป็นให้กระปุกเล็กๆมา
3: ให้ทางสายยานั่นแหละครับแทนการกินเป็นน้ำหรือเป็นเม็ดให้ทางสายยาก็เหมือนกันนะครับ
4: เป็นน้ำค่ะไอ้กระป๋องเล็กๆมากินทีเดียวหมดเลยเค็มๆนะคะ
3: อ๋อเขาให้โซเดียม
4: อ๋อค่ะ
3: นะครับบางทีขาดโซเดียม
4: เลือดอ่ะมันเขาก็บอกแต่เลือดยังจางอยู่
3: จางก็ไม่เป็นไรหายง่ายจะตายไปกินสารอาหารที่ก็ให้ทางสายยางก็ได้ครับเนาะก็เขาขาดตัวนี้ก็เติมตัวนี้ไม่ยากเลย
4: คุณหมอคะดิฉันก็เลยจะถามคุณหมอว่าถ้าดิฉันจะสั่งไอ้อาหารโปรตีนบำรุงไตมันอย่างที่เคยสั่งครั้งก่อนน่าจะมากินต่อยกันอีกจะได้ไหมคะ
3: ได้ครับกินสัก1ช้อนโต๊ะหลังแทนอาหารนะครับมันทำให้น้ำหนัก
4: เมื่อก่อนเนี้ยที่สั่งนะคะคุณหมอดิฉันกินครั้งละ3ช้อนเลยช้อนที่เขาไอ้มีในกระป๋องมาให้ด้วยนั่นน่ะค่ะ
3: อ๋อก็กิน
4: ก็เลยหมดเร็ว
3: กินตามที่แพทย์สั่ง3ช้อนก็ได้ครับ
4: ค่ะ
3: นะครับแล้วก็กินสังเกตดูว่าคุณแข็งแรงขึ้นน้ำหนักขึ้นนิดหน่อยใช่ไหมครับ
4: ก็น้ำหนักก็เหมือนเดิมค่ะ
3: ก็ดีแล้วดีแล้วก็ดีแล้วนะครับ
4: 11กิโลเท่าเดิมแต่ถ้ามันเพิ่มมาอย่าง5ขีด6ขีด7ขีด8 9ขีดอย่างเงี้ยเขาก็ว่าเป็นของเสียเขาก็ไปเอาออกแต่ทีนี้มันก็เหลือแค่41กิโลเหมือนเดิม
3: ก็ของเสียก็คือ
4: แต่มันไม่เหนื่อยค่ะคุณหมอพออยู่ได้นะคะ
3: อ๋ออยู่ได้สบายครับอยู่ได้สบาย
4: ครับสังเกตดูตัวเองหมอเขาก็บอกว่าแม่ดีนะไม่น้ำหนักไม่เยอะก็ดีแต่น้ำหนักไม่ขึ้นเลยไม่อ้วนเหมือนคนอื่นเขาก็ได้เปรียบแต่คนอื่นเขามาคนละ
3: อันนี้คนพูดคนหลังเป็นคนที่เขามีความรู้ฮะน้ำหนักขนาดนี้กำลังพอดีนะครับไม่อ้วนไม่ผอมจนเกินไปกินโปรตีนประคองไว้เช้า3ช้อนแทนอาหารในปริมาณที่เหมาะสมนะครับเอาขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรงกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะสำหรับท่านที่ต้องการดื่มกาแฟที่มีแปะกล้วยผสมด้วยนะคะและกล่องสีสันสดใสเหมาะเป็นของฝากในทุกเทศกาลผู้รับประทับใจนะคะแล้วก็ดื่มด่ำในกาแฟสายพันธุ์ดีกาแฟอาราบิก้าโรบัสต้าในกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่มีวิตามิน B6 B12 มีสารอาหารที่ร่างกายเราดูดซึมนำไปใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมมีแคลเซียมแอลทริโอเนตแล้วก็มีอินูลินเพิ่มการขับถ่ายและท่านที่มีปัญหาโรคเบาหวานก็ดื่มได้ไม่มีน้ำตาลผสมใช้ซูคาโรสเจ้าหวานทดแทนสารความหวานจากธรรมชาตินะคะซึ่งจะทำให้เราดื่มกันได้อย่างสบายใจกับกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่1กล่องมี15ซองในราคา260บาทจะซื้อไปเป็นของฝากในเทศกาลต่างๆไปเยี่ยมญาติสนิทพิสหายสั่งไปได้เลยนะคะและจะซ่อมเซลล์กับแปะกล้วยตราไวกิ้งชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายทำให้เรามีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงและไวเฮิร์บนะคะสารสกัดจากมะระขี้นกที่มีส่วนผสมของผักเชียงดาเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดมีแมกนีเซียมมีซิงค์และธาตุสังกะสีและโครเมียมไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลไปเพิ่มอัตราการเผาผลาญใครที่มีน้ำหนักเกินเส้นรอบพุงใหญ่วันนี้ลดพุงลดโรคนะคะทานสักหนึ่งแคปซูลหลังอาหารระบบการเผาผลาญก็จะดีขึ้นไม่เกิดการสะสมไขมันในร่างกายวันนี้ลดพุงลดโรคนะคะสั่งซื้อกันได้ที่0625100560-569ค่ะช่วงนี้ฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์และแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: การฟังอย่างสนุกสนานนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณหมอ
3: ฟังเพลงบอปิตินี่เข้าทีดีไหมเต้นไปทำไปสบายๆเนาะ
5: คร
3: ับ
5: ผม
3: แล้วฟังรายการนี้ได้ประโยชน์อะไรจากรายการนี้ครับ
5: ก็ได้เรื่องสุขภาพครับผม
3: เช่น
5: ก็เกี่ยวกับการใช้ชีวิตเรื่องอาหารการกินเรื่องอะไรพวกนี
3: ้เมื่อก่อนทำไมไม่รู้อย่างเงี้ย
5: ครับ
3: ไม่รู้จริงๆเนาะ
5: มันเหตุบังเอิญ
3: อ
5: ่ะเปิดก็วิทยุมันพอดีมันมีการถอดแบตอะไรก็ปรับไปปรับมาฟังสะดุดใจก็เลยฟังก็อยากจะโทรมาปรึกษาด้วยนะครับ
3: ครับเชิญเลยครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
5: 67ครับ
3: 67น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
5: ส่วนสูง161น้ำหนัก59
3: โอ้ดีแล้วอย่าให้อ้วนกว่านี้นะครับนี่หุ่นนี้เป็นหุ่นที่แข็งแรงที่สุดนะครับ
5: แต่มีโรคประจำตัวอยู่เมื่อปี63ผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ไปแล้วแล้วนี่มาตรวจเจอมะเร็งลูกหมาก
3: มันครับ
5: อะไรดูระหว่างรักษาให้คีโม3รอบแล้วก็จะลามไปที่น้ำเหลืองนิดหน่อยแล้วก็ที่ปอดแล้วตอนนี้พวกแปะกล้วยแปะเกลือที่จะช่วยได้ยังไงบ้างไหม
3: คืออย่างนี้นะมันเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับ
5: ครับ
3: มันเป็นสมุนไพรที่ช่วยทำให้พวกมะเร็งเนี่ยมันเกิดจากได้รับสารที่เป็น อนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นกินแปะกล้วยเช้า4ยัน4ก็ช่วย
5: ทั้งได้เลยพวกพญาหลวงได้คร
3: ับควบได้ครับควบได้เลยครับไม่มีปัญหาครับ
5: ครับผม
3: คืออย่างงี้คุณต้องรู้ว่ามะเร็งต่ำลูกหมากเนี่ยมันคืออะไรนะครับ
5: ครับ
3: มะเร็งต่อลูกหมากเนี่ยโอ้มันเป็นกันเป็นเฉพาะผู้ชายนะผู้หญิงไม่มีต่อลูกหมากนะคุณจะรู้นะครับต่อลูกหมากเนี่ยเป็นอวัยวะหนึ่งในระบบการสืบพันธุ์นะครับของผู้ชายอยู่ระหว่างองคชาตและกระเพาะปัสสาวะนะครับ
5: คร
3: ับทำหน้าที่อะไรคุณก็ต้องเข้าใจว่ามันทำหน้าที่รวมถึงการผลิตของเหลวเรียกว่าผลิตซีเครชั่นในการหล่อเลี้ยงอสุจิก็แล้วกันนะครับสเปิร์มก็คืออสุจินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้มันต้องมีที่อยู่ให้มันนะครับเพราะอสุจิเนี่ยเวลามันผลิตออกมาเนี่ยมันก็มีความจำเป็นมันต้องอยู่ในที่ที่มีอาหารนะครับคือน้ำหล่อเลี้ยงนะครับการหล่อสารพวกแอนติเจนที่จำเพาะต่อมลูกหมากเขาเรียกว่า PSA นะครับซึ่งเป็นโปรตีนที่ช่วยทำให้น้ำอสุจิคงสภาพเป็นของเหลวและช่วยควบคุมการปัสสาวะมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเริ่มต้นจากเซลล์ในต่อมลูกหมากเนี่ยเจริญเติบโตผิดปกตินี่เป็นอย่างนั้นครับ
5: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นมะเร็งที่โตช้านะครับ
5: ครับผม
3: ต้องรักษาโดยแพทย
5: ์แพทย์จะมาเป็นหลักสี่แล้ว
3: มันก็เหมือนไออะเราเอากระชอกมันก็หายไหนนะคืองี้ฝนมันตกนี่ขนาดกินแปะกล้วยนั่นเนี่ยเราไม่กินยากินยาไวรัสนี่มันไม่มียารักษาครับกูต้องกินแปะกล้วยเป็นหวัดเป็นอะไรไอทั้งหมดเนี่ยถ้ากินมันก็แก้ไขที่ปลายเหตุนะครับ
5: ค
3: ุณต้องสร้างระบบภูมิขึ้นมาการที่มะเร็งมันเกิดจากได้รับสารที่เป็นอนุมูลอิสระไม่ได้จะเกิดจากเชื้อโรคนะครับ เนี่ยโอกาสเป็นส่วนมากจะเป็นผู้ที่มีอายุเกิน50นะครับ
5: คร
3: ับ
5: ผม
3: พบเยอะมากแล้วถือว่าเป็นหมาน้อยธรรมดานะครับถ้า รักษาอย่างนี้คุณปลอดภัยแน่ๆนะครับนะก็ไอการใช้อวัยวะยังเหมือนเดิมอยู่มันทำให้คุณแข็งแกร่งคนเป็นชายชาตรีก็ไม่เกี่ยวกันนะครับ
5: ครับผม
3: จริงหรือเปล่า
5: ครับผม
3: เพราะฉะนั้นสบายแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เขาให้ยามุ่งเป้ากินหรือฉีดครับ
5: เป็นคีโมแล้วก็มีฉีดเข้าหน้าท้องเมื่อต้นเดือนที่แล้ว
3: โอเคถูกต้องนะครับ
5: ฉีด3เดือนครั้ง
3: ให้ยามุ่งเป้าหรือเปล่าครับไม่ชื่อยาเลยครับ
5: ไม่มีเขาก็บอกว่าอย่างนี้ก็ว่า
3: แล้ว
5: ยาเนี่ยต้องฉีดทุก3เดือนจำเป็นต้องฉีดห้ามขาด
3: เออได้เลยครับ
5: น่าจะใช่
3: แล้วเราฉีดดูค่า PSA มัน
5: ลดลง
3: โอ้ยถูกต้องเลยให้ยามุ่งเป้าถูกต้องแล้วครับ
5: แล้วก็ตอนนี้หมอแล้วก็ให้คีโมที่ไอ้ต่อมลูกหมากอีกคนก็ให้2หมอตอนนี้รักษาอยู่2หมอดูแล
3: แล้วไปหาที่โรงพยาบาลไหนครับ
5: โรงพยาบาลนครปฐมครับ
3: ถ้าคุณอยู่ต่างประเทศคุณต้องขายบ้านขายรถขายเมียทิ้งหรือเปล่าเพื่อรักษา นี่คุณไม่คุณแทบไม่เสียตังค์เลยจริงหรือเปล่า
5: ครับผม
3: ถ้าเสียตังค์เนี่ย 3-4 แสนไม่อยู่ครับ
5: โอ้เยอะมากพอดีจังหวะดีว่าผมก็จำนานเห็นบินทีก็ตกใจที
3: จะกี่แสนครับ
5: ก็ไม่รู้มัน
3: เดี๋ยวมุ่งเป้าเข็มละ80,000ครับ
5: ขอไม่ได้อ่าน
3: เพราะไม่ต้องอ่านแล้วคุณไม่จากก็ดีเป็นข้าราชการซีเท่าไหร่ครับเนี่ย
5: มันเทียบส
3: ี
5: ไม่ถ
3: ู
5: กอ่ะผม
3: ข้ารา
5: ชการตำรวจ
3: โอ้ยตำรวจยศอะไรโทษขอถามเรื่องสูงทุนนิดหนึ่ง
5: ร้อยตำรวจเอก
3: โอ้ยคุณได้สิทธิพิเศษเพราะว่าเป็นตำรวจมีดาวอยู่บนบ่าเนี่ยคนเขาเกรงใจฮะ
5: ครับผม
3: คนเขาเกรงใจนะฮะรู้จักคุณประเดิมชัยสะสมทรัพย์ไหม
5: อ๋อรู้ครับคนบ้านเดียวกัน
3: ผมมีอะไรก็ไปหาท่านได้นะครับจะให้ช่วยหรือเขาบอกก็แล้วกัน
5: อ๋อไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็เนี่ยอาศัยปรึกษาคุณหมอก่อน
3: คืออย่างนี้นะ ท่านประเดิมชัยนี่เบาหวานหายแล้วนะครับท่านได้กอล์ฟนี่ใบรุ่นสู้ไม่ได้นะครับตีโอ้โหยิ่งกว่าใบรุ่นซะอีกนะครับนะ
5: ไม่พอเราเนี่ยอายุมากแล้วถ้าดูแลตัวเองได้ปกตินี่ถือว่าอยู่มาคุ้ม
3: ใช
5: ่โรคยาปรมาลาภา
3: ใช่มันอยู่ด้วยการกินอันดับหนึ่งเลยนะฮะมะเร็งมันชอบของหวานนะฮะ
5: ทุกวันนี้เห็นกับตัวเองเลยว่าอะไรที่มันทำร้าย
3: เนี่ยคือของหวานฮะของทอดนะฮะมะเร็งมันชอบนะฮะของที่หมักดองๆมะเร็งมันชอบนะครับ
5: โอ้นี่คู่มือเป็นพยาบาลทำให้ได้อ่านเมื่อก่อนไม่ค่อยได้อ่านนี่พยายามอ่านบางเปิดในเน็ตดูบ้างอะไรต้องเลี่ยงอะไรต้องหลบ
3: คุณกินผักเป็นหลักนะ
5: ครับผม
3: ผักเป็นหลักแล้วก็ดูแลโดยโอ้ยคุณจบแล้วคุณหายแน่นอน
5: ครับผม
3: มะเร็งเต่าลูกหมากดีคุณดูค่า PSA หรือเท่าไหร่ครับ
5: ค่ะ
3: ต่ำกว่า4มั้ย
5: ไอ้ตอนนั้นผมรายละเอียดผมยังไม่ได้รู้นะว่าจะสอบผ่านแล้วก็อยากจะกินพวกแปะกล้วยพวกกาแฟพวกอะไรพวกน
3: ี้กินได้นะฮะกินแปะกล้วยกินกาแฟก็กินได้ครับไม่มีปัญหาครับโอ้โชคดีนะยังไงก็อยู่ด้วยความเป็นสุขสนุกสนานไม่ต้องเสียสตังค์มีดาวอยู่บนบ่ามันเทศระเบิดเถิดเทิงนะครับ
5: เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมโทรไปสั่งที่เบอร
3: ์0625100 5100 560-9นะครับนะ
5: คร
3: ับ
5: ผม
3: ครับสวัสดีครับเนี่ยไอความศรัทธานี่มันสร้างด้วยกาลเวลาและความศรัทธาเนี่ยต้องมีอยู่นะครับต้องมีอยู่แล้วต้องเอาความจริงมาสู่ประชาชนนะครับจะได้ความเชื่อถือเนี่ยมันทำลำบากนะครับความเชื่อใจเนี่ยบวกกับความเชื่อถือบวกกับประวัติต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยทำอะไรต่อแผ่นดินบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเบรมชัยสะสมทรัพย์ท่านหายจากเบาหวานครับประกาศไปเลยครับหายจากเบาหวานหายแน่ๆก็ไปติดต่อไปถามได้ตัวเองแต่ไปถามได้ที่นครปฐมอะไปในสนามกอล์ฟก็ได้ครับท่านบอกว่าโอ้หลังจากคนไปคนมารักษาที่พญาไทแล้วก็ทำ IF อย่างนี้แล้วก็ท่านก็หายขาดจากเบาหวานโดยไม่ต้องกินกลูโคฟาสหรือฉีดอินซูลินเป็นอันขาดผมอยากให้ประเทศไทยเนี่ยทำ IF กันทั้งบ้านทั้งเมืองและกินอาหารเป็นยารู้จักการออกกำลังกายยาเป็นเกณฑ์นะครับไม่ใช่ว่าเอะอะกินแต่แปะกล้วยเอะอะกินแต่แปะกล้วยกินแปะกล้วยทำให้หลอดเลือดมีแรงเขาเรียกว่าไม่แตกง่ายไม่ตีบง่ายๆเขาเรียกว่า elasticity มีแรงยืดหยุ่นเหมือนกับเปลี่ยนยางรถยนต์ใหม่ๆยาวประมาณสักแสนกิโลทั้งดำทั้งแดงเวลามันหัวใจมันบีบตัวปั๊บซิสโตลิกแฟบตัวปั๊บหลอดเลือดมันกระตุก2ครั้งฟึบฟับฟึบฟับฟึบฟับนาทีหนึ่งเฉลี่ย70-80ครั้งเดือนหนึ่งกี่ครั้ง50ปีที่มีชีวิตอยู่มันเต้นกี่ครั้งตามจริงมันเต้นตั้งแต่อยู่ในท้องพ่อท้องแม่แล้วนะครับมันเต้นตั้งแต่นั้นคุณต้องมันผ่านหลอดเลือดผ่านน้ำเลือดผ่านท่อเลือดพออายุมากๆเนี่ยถึงแม้จะมีไขมันน้อยก็ตามนะครับมันทำให้เลือดมันหนืดครับเขาเรียกว่าviscosity เพราะฉะนั้นเนี่ยการกินสมุนไพรเนี่ยเพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งป้องกันไม่ให้เกิดสโตรกที่สมองป้องกันไม่ให้การเกิดบอลลูนไบพาสหรือว่าที่บอลลูนไบพาสก็ตามหรือว่าที่สโตรกก็ตามนะฮะมีทั้งไขมันเกิน100 LDL เกิน100ไตรกลีเซอไรด์เกิน100เนี่ยคุณต้องกินครับเพื่อจะทำให้หลอดเลือดน้ำเลือดมันไม่มีปัญหานะครับถ้าหลอดเลือดน้ำเลือดมีปัญหาโอกาสที่จะถึงแม้บางคนนะ LDL ก็ปกติ มีอยู่รายหนึ่งเพิ่งเปิดดูในเป็นคนจีนนะครับคนจีนออกกำลังกายทุกวันเอ้ามีนักแสดงคนหนึ่งเขาวิ่งมาละ10กิโลอ่ะเป็นทั้งนักร้องเป็นนักแสดงแล้วเขามีวินัยในการกินและการออกกำลังกายด้วยนะครับวิ่งวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า10กิโลคุณไปเปิดดูใน Google ก็ได้ผมไม่กล้าเอ่ยชื่อมาเดี๋ยวจะหาว่าเขาเอาไปเรื่องทำหากินเขาตรวจอะไรมันปกติหมดนะครับแต่วันหนึ่งเขาเจ็บที่หัวไหล่เจ็บอย่างมากๆเขานึกว่าไม่เป็นไรเนี่ยเขาออกกำลังกายกินอาหารเป็นยาทุกวันทุกวันแต่เกิดลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ใช่บอลลูนไม่เกี่ยวกับบอลลูนใบพัดนะครับมันอุดตันนะครับเขาเรียกว่ามันเกิดจากสภาวะที่มีไขมันไปเกาะทำให้เกิดเพลกหรือพลักขึ้นมาเนี่ยมันก่อตัวมันเป็นอุบัติเหตุนะครับทั้งกินก็ไม่กินหวานกินมันกินเค็มเลยนะครับปรากฏว่าเขาเป็นอัมพาตไปเกือบทั้งตัวนะครับเดินเหินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นตอนนี้ยังดีขึ้นนะที่ไม่ตายไปโรงพยาบาลทันใดเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเจ็บหัวไหล่ถึงแม้จะแข็งแรงขนาดไหนเจ็บหน้าอกบางทีมันเกิดอุบัติเหตุเพราะว่า MRI ก็ไม่เจอครับ CT ก็ไม่เจอมันเกิดอุบัติเหตุที่เกิดไขมันไปอุดตันที่ท่อเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจทำให้เกิดหัวใจก็หยุดเต้นเลยปอดเปิดก็ตามมาดีนะอยู่ใกล้โรงพยาบาลเนี่ยแต่ก็เป็นอัมพาตทั้งซ้ายทั้งขวากว่าจะแก้ไขได้กว่าจะเป็นนักร้องได้กว่าจะแสดงหนังได้เนี่ยตอนนี้ก็ยังแสดงไม่ได้มันยังไม่ฟื้น 100% ทั้งที่ผ่านมาหลายปีเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันดีกว่าการรักษาขนาดวิ่งวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า10กิโลนะครับกล้ามเป็นมัดๆขาก็มีแต่กล้ามเนื้อทำไมเกิดสโตรกขึ้นมาได้มันเป็นอุบัติเหตุผมไม่ได้ขายของนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยควรจะกินแปะกล้วยมีฟลาโวนอยด์ทวีนอยด์นะครับมันทำให้หลอดเลือดนี่มีแรงยืดหยุ่นทำให้เพลกที่ไปเกาะนะครับมันค่อยๆมาลายหายไปนะครับอันนี้ตัวนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับมัน MRI ก็บางทีก็ไม่เจอมันค่อยๆเกาะค่อยๆเกาะค่อยๆเกาะแล้วที่สำคัญมันไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร่มีการเตือนปั๊บให้ยาแอสไพรินมันก็ดีขึ้นอ่ะแต่ไม่ใช่ดีไม่หมดก็ต้องล้างคราบของเพลกหรือพลักที่อยู่ข้างในเนี่ยไม่รู้อยู่ที่ไหนถ้าเกิดไปเตะที่ลำไส้ใหญ่มันทำให้เน่านะครับถ้าเตะที่สมองก็ทำให้อัมพาตครึ่งซีกโดยค่า LDL ค่าไตรกลีเซอไรด์ค่า HDL ดีเยี่ยมทั้งหมดเลยครับคุณเปิดดูใน Google นักร้องนักกำกับหนังนักวิ่งด้วยนะครับวิ่งวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า10กิโลเนี่ยขนาดอยู่ในกองถ่ายเขายังวิ่งเลยตอนนี้ก็ต้องอยู่ในสภาพต้องนั่งรถเข็นอยู่ดีเพราะฉะนั้นการป้องกันดีกว่าการรักษาบางทีเราป้องกันทุกอย่างวิ่งวันละ10กิโลกินผักผลไม้ทำ IF ทุกส่วนไม่อ้วนนะครับ ต่ใครจะนึกว่ามันเกิดได้โดยมีเพลกหรือพลักไปเกาะไปอุดตันท่อเลือดที่สมองก็เกิดอย่างนี้แหละครับอัมพาตครึ่งซีกที่หัวใจผมหัวใจมันทำงานไม่ได้ปอดไปปอดเปิดอุดตันหลุดแล้วครับมันลามปามไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านฟังรายการนี้ท่านควรจะกินแปะกล้วยกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นนะครับผลแลบปกติหมดเป็นนักกีฬาคุณไปดูนักกีฬาแมนยูก็แล้วไปดูประวัตินักกีฬาบางคนตายคาสนามลิ่มเลือดอุดตันตรวจเลือดทุกอย่างดีเยี่ยมหมด ACL เยี่ยมวิ่งได้โอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินสมุนไพรเช้า4เย็น4ดูจากถ้า LDL สูงนิดหน่อยก็กินเช้า4เย็น4ไตรกลีเซอไรด์ด้วยนะครับออกกำลังกายก็มีส่วนช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับ
6: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-510-0560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ
2: ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะไปปรึกษาคุณหมอชำนาญที่คลินิกนะคะท่านที่จะไปตรวจเช็คสุขภาพร่างกายท่านมีผลเลือดผลแลบผลตรวจผลการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบันที่รักษาอยู่ติดไปด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรคความเป็นมาที่ท่านเป็นนะคะซึ่งคุณหมอจะตรวจในทุกวันอังคารกับวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นคลินิกอยู่4แยกไฟฉายค่ะอยู่ตรงข้ามกับคอนโดสูงตรง4แยกไฟแดงนะคะเห็นชัดเจนคลินิกเปิดทุกวันแต่คุณหมอตรวจเฉพาะวันอังคารกับวันอาทิตย์นะคะและท่านจะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรศัพท์ไปที่062-5100-560-569ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะเป็นรายการที่ใส่ใจห่วงใยเรื่องสุขภาพอยากให้ท่านเป็นคนไทยสุขภาพดีซึ่งเรามีท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นาวาโทนายแพทย์ธราทิพย์ประคองวงศ์มีท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปวนสุทธิพินิจธรรมท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ด็อกเตอร์ปิติพลังวชิรานาวาเอกนายแพทย์พนิจจันทรภักดีมาตอบปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะถ้าสามารถเข้าสายหน้าไมค์ปรึกษาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0813346666สำหรับคุณผู้ฟังที่จะไปพบคุณหมอชำนาญนะคะที่คลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์คุณหมอตรวจ2วันนะคะ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นในทุกวันอังคารกับวันอาทิตย์คลินิกจะอยู่ที่4แยกไฟฉายนำผลตรวจผลเลือดผลการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบันติดตัวไปด้วยนะคะส่วนท่านที่จะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกโทรสั่งซื้อนะคะที่0625100-569ค่ะช่วงนี้ฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: ความรู้ก็ต้องมีการสรุปให้คนเข้าใจนี่ยากกว่าที่ยากที่สุดในชีวิตคือการพูดให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับยากที่สุดยากกว่าสิ่งใดๆที่พึงกระทำอาจจะเป็นบั้นปลายชีวิตที่ฝากไว้กับแผ่นดินคนทั้งโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยคนทั้งโลกว่าโรค NCD เนี่ยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยเบาหวานความดันไขมันภูมิแพ้รูมาตอย SLE โรคพุ่มพวงเนี่ยนะครับเขาแปลไม่หมดนะครับนะครับคุณลองดูแล้วก็เราก็บอกว่าคุณลองเปิดดูใน Google สิครับว่าโรค NCD คืออะไรนะครับ NCDS มาจากภาษาอังกฤษว่า Non-Communicable Diseaseเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแต่เขาตายด้วยโรคหลอดเลือดและน้ำเลือดสโตรกจึงเป็นที่ไปที่มาของแปะกล้วยไงเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคือไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคและไม่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้คือว่าไม่ใช่เป็นโรคติดต่อนะครับแต่ผมว่าเรียกว่าโรคก็ไม่ถูกนะมันไม่ใช่โรคอ่ะไม่ใช่โรคไม่ใช่เชื้อโรคจะเรียกว่าโรคไม่ได้เราก็ขานเข้าไปเอ้าไม่ใช่โรคไม่ใช่โรคเดี๋ยวว่ากันแต่เป็นโรคที่เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิตซึ่งจะมีการดำเนินโรคไปอย่างช้าๆค่อยๆสะสมอาการอย่างต่อเนื่องและเมื่อมีอาการของโรคแล้วมักจะเกิดอาการเรื้อรังของโรคด้วยจึงอาจจะจัดได้ว่าเป็นโรค NCD เป็นกลุ่มโรคเรื้อรังได้โอ้โหผมว่ามันเขาแปลแต่มันแปลไม่หมดนะครับมันน่าจะแปลอย่างนี้นะครับนะกลุ่มของอาการของคนที่เป็นเบาหวานความดันไขมันเป็นมะเร็งเป็นอะไรต่อมิอะไรเนี่ยโรคที่เป็นกันที่ตายไปเนี่ยโรคหลอดเลือดท่อเลือดน้ำเลือดเส้นโลหิตสมองตีบแตกบอลลูนบายพาส โรคหัวใจทั้งหมดนี้เกิดจากคือว่าอย่างนี้อย่าเรียกว่าโรคเบาหวานนะมันไม่ใช่โรคครับแล้วไม่มีใครกล้าพูดว่าไอ้โรคพวกนี้ไม่มียารักษาถ้ารักษาไม่ต้องหายสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: โหลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
3: จากไหนครับเนี่ย
4: โทรจากนนทบุรีค่ะ
3: นนทบุรีฟังรายการนี้มีอะไรดีไม่ดีบ้างครับเชิญเลยครับ
4: ค่ะว่าจะปรึกษาคุณหมอเรื่องแปลกล้วยนะคะ
3: ครับเชิญเลยครับ
4: คือว่าหนูเป็นไขมันอยู่ตอนนี้ทานได้ไหมคะ
3: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
4: 55ค่ะ
3: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
4: สูง156หนักประมาณ52ค่ะ
3: เออดีแล้วดีแล้วลดอีกหน่อยก็ดีเนาะแต่ไม่ลดไม่เป็นไรครับทีนี้มีเบาหวานความดันไขมันและไขมันเท่าไหร่ครับ
4: มีแต่ไขมันค่ะ
3: ไขมันมีอยู่ 4-5 ตัวนะครับคือค่าไขมันรวมค่า LDL ค่าไตรกลีเซอไรด์กับค่า HDL ไขมันดีมีค่าไขมันในมือไหมครับ
4: ไม่มีค่ะแต่ตรวจไปเมื่อเดือนที่แล้วคุณหมอบอกว่าตอนนี้กำลังกินยาอยู่ค่ะกินยาไขมันอยู่
3: กินยาชื่อยาในกลุ่มสเตตินชื่อยาอะไรครับ
4: ไม่ทราบชื่อยาค่ะ
3: กินครึ่งเม็ดหรือ1เม็ดครับ
4: กิน1เม็ดก่อนนอนค่ะคุณหมอให้มา
3: แล้วเรากินแล้วมีอาการปวดที่น่องไหมครับ
4: คือว่าหนูไม่รู้ว่ามันปวดจากสาเหตุแล้วคือปวดทั้งตัวตอนนี้แบบว่าหนูเป็นกระดูกคอเสื่อมแล้วก็กระดูกสันหลังเสื่อมทับเส้นประสาทด้วยนะคะก็เลยไม่ทราบว่าปวดจากอะไรกันแน่
3: ถ้ากระดูกสันหลังทับเส้นประสาทนะครับทำให้เกิดอาการชาที่ขาจริงหรือเปล่า
4: ค่ะทั้งปวดทั้งชา
3: ถ้าปวดแสดงว่าทับเส้นเลือดด้วยนะครับคุณต้องไป MRI นะครับเห็นไหมเนี่ยแล้วโรคพวกนี้เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมในการที่คุณยกของหนักๆบ่อยๆยกไม่ถูกท่าทำให้เกิดการกดทับของหมอนรองกระดูกนะไม่ใช่กระดูกนะครับขอนหมอนรองกระดูกทับเส้นเลือดทำให้เกิดอาการปวดทับเส้นประสาททำให้เกิดอาการชานี่คุณทับทั้งเส้นเลือดเส้นประสาททั้งปวดทั้งชาทีนี้คุณดูเนี่ยวิธีการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยเกิดจากที่หมอนรองกระดูกสันหลังเนี่ยมันเสื่อมสภาพและเคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมมันอยู่ในอุ้งของกระดูกอีกทีหนึ่งจนไปกดทับประสาทที่อยู่ใกล้เคียงนะครับซึ่งมันทำให้เกิดการปริ้นอ่ะมันไอ้ที่มันกดทับไม่ใช่กระดูกนะครับมันเป็นหมอนรองนะครับมันคล้ายๆบัฟเฟอร์เนี่ยคล้ายๆช็อคอัพเนี่ยเอาไว้เวลาคุณถูกกระแทกมันจะกระแทกตามอย่างนั้นด้วยนะครับเนี่ยซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุเช่นการใช้กระดูกสันหลังผิดปกติท่าทางเป็นเวลานานเช่นยกของหนักนั่งนานๆแล้วก็กระดูกเสื่อมทำให้เกิดอาการการยกของหนักที่ไม่ถูกวิธีการนั่งหรือการยืนในท่าเดิมเป็นเวลานานหรือเกิดจากอุบัติเหตุก็ได้เพราะนั้นคุณต้องแก้ไขอย่างนี้ครับเอ็กซเรย์บางทีเนี่ยมันไม่ค่อยรู้หรอกเพราะมันดูอยู่เพลนเดียวนะครับ MRI และลดน้ำหนักนะครับเราใส่เสื้อกระชับเอวด้วยนะครับการทำกายภาพยังไงคุณต้องติดต่อทางบอโถคือการดึงหลังยังไงถึงจะให้มันกดทับน้อยที่สุดใช้เวลาเป็นเดือนนะครับอาจจะการดึงหลังถ้ามันทับที่คอด้วยอาจจะมีการดึงคอด้วยนะครับเนี่ยถ้ามันยังปวดยังชาอยู่ยาพวกนี้มันมียาแก้ปวดเดี๋ยวก็ปวดท้องอีกยาแก้ชาไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องลดน้ำหนักลองดูแล้วใส่เสื้อกระชับเอวด้วยนะครับไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนครับ
4: ตอนนี้หมอไม่ได้นัดแล้วก็คือเวลาปวดหมอจะให้ไปอยู่โรงพยาบาลนพรัตน์ค่ะ
3: เอาละเราขอพูดเรื่องของเราดีกว่าไม่ทุบว่าใครผิดใครถูกนะครับนะ ผมขอพูดในหลักวิชาการนะครับป้าคุณจะไม่หายปวดไม่หายชาเพราะว่าต้นเหตุคุณไม่รู้เรื่องหนึ่งคุณต้องลดน้ำหนักก่อนตอนนี้สูงเท่าไหร่ครับอายุ55เนี่ย
4: 156ค่ะ
3: ตอนนี้หนักกี่กิโลครับ
4: 52ค่ะ
3: 156น้ำหนัก52คุณเอา110ลบด้วย156หรือเท่าไหร่ครับ40ใช่ไหม
4: ต้องลดอีกกิโลค่ะ
3: 10กว่ากิโลเนี่ย
4: โอ
3: ้คืองี้คุณสูงเท่าไหร่นะ
4: 156ค่ะ
3: น้ำหนักคุณจะ46กิโลครับนี่น้ำหนักคุณเท่าไหร
4: ่52
3: ลดแค่ไม่ถึง10กิโลนะถ้าคุณลดน้ำหนักให้ได้มาตรฐานคุณจะไปเชื่อนะคือว่าเงี้ยคุณจะโทษโรงพยาบาลไม่ได้หรอกว่าเขาไม่มีเวลาแนะนำครับผมก็ไม่แนะนำถ้าเจอสองคนแนะนำเสียเวลามากนี่คนฟังเป็นหมื่นเป็นแสนคนเนี่ย
4: หมอเคยแนะนำว่าให้ผ่าตัดแต่หนูไม่พร้อมกล
3: ั
4: ว
3: เดี๋ยวเห็นไหมผมจะซักอยู่นะครับก่อนผ่าตัดเนี่ยนะฮะมันมีเรื่องสองทางนะครับถ้าคุณไม่ลดน้ำหนักไม่ทำกายภาพไม่มีการดึงหลังหรือดึงคอตามที่ผล MRI มันบอกมานะครับเคย MRI หรือเปล่าครับที่บอกให้ผ่าตัดเนี่ยเคย
4: เอ็กซเรย์แบบธรรมดาแล้ว
3: เอ็กซเรย์เพล
4: ย์
3: เดียวมัน
4: เคยทำกายภาพแบบที่คุณหมอว่าเนี่ยค่ะดึงคอแล้วก็ดึงหลัง
3: ออ
4: ในช่วงค่ะ
3: ดึงมากี่เดือน
4: ดึงอยู่ประมาณ2เดือน
3: ไม่หายแล้วครับ
4: อาทิตย์ละ2ครั้งนะ
3: เราใส่เสื้อกระชับเอวด้วยหรือเปล่าครับเสื้อเกราะ
4: ใส่ค่ะใส่ค่ะ
3: เออแล้วมันดีขึ้นไหมหลังจากดึงหลัง
4: มันก็พออยู่ได้แต่พอหลายนานหลายเดือนเข้าว่ามันจะเป็นแบบบางทีปวดบางทีไม่ปวดเป็นอยู่แบบนั้นสลับกันไปมา
3: ถ้าหมอแนะนำให้ผ่าตัดคุณจะถามว่านอนโรงพยาบาลไม่เกิน3วันใช่ไหม
4: ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ถามหมอว่านอนกี่วัน
3: คืออย่างนี้นะถ้าแนะนำให้ผ่าตัดนะหมอก็ไม่อยากจะผ่าหรอกครับเพราะผ่าเงินทองก็ไม่ได้อีก
4: ค่ะ
3: คุณใช้บัตรทองที่โรงพยาบาลอะไรนะ
4: บัตรทองตอนนี้จะอยู่ที่คลินิกนวมินทร์3แต่ท
3: ี
4: นี้ถ้านั่งเขาก็จะส่งมาโรงพยาบาลนพรัตน์ค่ะ
3: โรงพยาบาลนพรัตน์เป็นโรงเรียนแพทย์อยู่ในเครือข่ายกทมนะครับ
4: ค่ะ
3: เขาไม่ต้องคิดตังค์ครับบัตรทองมันใช้ได้หมดนะครับไม่ต้องคิดตังค์ถ้าเป็นเอกชนไม่หนี 300,000 ครับนี่มันฟรีครับห้องนอนก็ฟรีกินก็ฟรีครับ
4: ค่ะ
3: แล้วทำไมไม่ผ่าเอาสรุปได้เงี้ยถ้าลองลดน้ำหนักดู
4: ไม่ใช่
3: คุณจะไปอ้างเลยครับผ่าเสร็จนอนโรงพยาบาลไม่เกิน3วันคุณพอจะช่วยตัวเองโดยใช้วอล์กเกอร์ช่วยนะครับระยะแรกเท่านั้นเองนะครับไม่เกิน 3-4 วันเขาให้ออกโรงพยาบาลแล้วไปกายภาพที่บ้านโดยการใช้ซื้อวอล์กเกอร์ตัวนึงก็วอล์กเกอร์4ขาเนี่ย
4: แล้วก็คือแบบพอเราไม่ผ่าแล้วทีนี้โรงพยาบาลก็ไม่ได้นัดไม่เคยว่ามันกินตอนนี้หมอให้กินไอ้แคลเซียมแล้วทีนี้ท้องขู่ค่ะ
3: มันไม่ได้ช่วยเลยครับแคลเซียมคาร์บอเนตไม่ได้ช่วยครับคือว่าต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยถ้าหมอแนะนำให้ผ่าแสดงว่ามันกดทับมากจนใช้ยาไม่ได้ผลกายภาพไม่ได้ผลครับถ้าอีกสักสามปีถ้าคุณไม่ผ่าก็ไม่มีโอกาสผ่าเพราะว่ามันเกิดการอักเสบจนขึ้นเดินแทบไม่ได้เมื่อคุณอายุ60กว่านะครับคุณจะเอาแบบเดินไม่ได้หรือยังไงคุณต้องรีบไปใหม่นะครับบอกว่าตอนนั้นหนูขออภัยสิคะแล้วผ่าตัดกี่วันแค่ผ่าตัดผมว่าอยู่โรงพยาบาลไม่เกิน 3-4 วันนะครับเขามีห้องรวมเนี่ยก็จะมีผู้ช่วยพยาบาลคอยดูแลครับแล้วกลับมาที่บ้านก็สามารถใช้วอล์กเกอร์สักไม่เกิน2อาทิตย์คุณก็เดินไปทำงานได้ครับทำไมไม่คิดจะผ่าเลยครับแล้วคุณสังเกตดูนะหมอที่เขานัดเมื่อปีที่แล้วกับปีนี้เมื่อ4-5ปีที่แล้วไอ้ตอนนี้คุณมีอาการมากขึ้นจริงหรือเปล่า
4: ก็ประมาณเท่าเดิมนะคะ
3: นั่นแหละต่อไปจะต้องมีมากขึ้นเมื่อคุณยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรม โดยการลดน้ำหนักโดยการรู้จักถ้าคุณลดไม่ได้ก็ต้องผ่าครับพอลดน้ำหนักมันทำให้อาการต่างๆการอักเสบมันดีขึ้นครับแล้วก็คุณไปโรงพยาบาลใหม่เอาบัตรนัดมาใหม่นะครับเขานัดประมาณ6เดือนจริงเขาป่ะคิวมันยาว
4: คือประมาณนั่นแหละค่ะ6เดือนปีนึง
3: เออนั่นแหละคุณไปจองใหม่นะครับบอกว่าคุณต้องวิชาบอกว่าหนูปวดมากจนทนไม่ไหวกรุณาผ่าเถอะคุณต้องบอกจริงๆนะต้องผ่าครับทีนี้ไอ้ช่วงที่ผ่าเนี่ยก่อนผ่าใช้วัน6เดือนเนี่ยคนลดน้ำหนักอีกสัก10กิโลสิครับให้มันผอมเลยนะครับแล้วทำแต่ต้องไปทำกายภาพด้วยนะครับแคลเซียมไม่ได้ช่วยหรอกครับเออเข้าใจหรือเปล่าแต่แปะกล้วยช่วยได้ในการอักเสบแก้อักเสบบรรเทาอาการปวดก็ได้เพราะมันซ่อมสิ่งที่เสื่อมกินแปะกล้วยเช้าสี่เย็นสี่นะครับทำงี
4: ้
3: เดี๋ยวผมสรุปนะครับสรุปว่าคุณต้องไปโรงพยาบาลนพรัตน์อีกครั้งหนึ่งคุณต้องไปขอโทษหมอนะครับที่หมอคณะผ่าตัดเมื่อไหร่นะครับเมื่อกี่เดือนมาแล้วเลยกำหนดมาแล้ว
4: เลยมาเป็นปีแล้วคุณหมอคนนั้นก็ลาออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว
3: แต่เขามีประวัติเก่าอยู่นะครับ
4: มีอยู่ค่ะ
3: มีประวัติเก่าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูช่วงนั้นหนูต้องขออภัยอย่างมากๆคุณไปรับผิดสารภาพบาปซะแล้วนัดใหม่แล้วคุณจะบอกว่าผมบอกนะคุณต้องใช้วิชาสับอ้อยด้วยนะครับโอ้ตายแล้วมันทรมานจริงๆอะนะครับหนูไม่ไหวแล้วหนูอยากจะผ่าเร็วที่สุดเลยเขาน่าประมาณ 5-6 เดือนนะครับเพราะว่าไอ้ที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีสมุดเล่มหนึ่งเขาจะมีคิวการผ่านะครับชื่อนางแน่งน้อยนางตัวนี้คุณอยู่หน้าที่5หน้าที่6นะเพราะวันหนึ่งเตียงในที่นพรัตน์ห้องผ่าตัดมีไม่เกิน 3-4 ห้องจริงเขาป
4: ่ะ
3: แล้วหมอเขาผ่าได้ทีละคนนี่เขาก็จะตายเมื่อกี้ผ่ามากๆเนี่ยคนไปโรงพยาบาลใหม่นะครับแต่ตอนนี้กินแปะกล้วยก่อนเช้า4เย็น4ก่อนนะครับคุณอย่าปฏิเสธแล้วคุณห้ามยกของหนักห้ามขึ้นบันไดสูงๆห้ามวิ่งให้เดินอย่างเดียวนะครับเดินดีที่สุดคือเดินในน้ำครับแคลเซียมให้มาก็กินไปแต่มันปลายเหตุไม่ได้ผลแล้วครับมันไม่ช่วยคือว่าแล้วคุณถ้าเกิดจะผ่าจริงๆเนี่ยมีผัวยังมีแฟน
4: มีแล้วลูกแล้วค่ะ
3: โอ้ยเนี่ยกลัวคิดแล้วทำไมถึงเลิกอ่ะ
4: มันมีปัญหาครอบครัวนะคะ
3: เขากินเหล้าใช่ไหม
4: ใช่ใช่ค่ะ
3: กินเหล้าเมาแอทุกวันเนี่ยการบ้านการเมืองก็ไม่ทำ
4: ไม่ไหวค่ะ
3: กินเหล้าแล้วมาอ้วกในบ้านอีกจริงเขาป่ะ
4: ไม่อ้วกหรอกแต่เมาแล้วไม่รู้เรื่อง
3: งานก็ไม่ทำขอเงิน
4: เลิกนอนกอดขวดเหล้าไม่เอาแล้วน้องกอดขวดเหล้าไม่เอา
3: แล้วมีลูกกี่คน
4: คนเดียวค่ะ
3: ลูกอายุเท่าไหร
4: ่ตอนนี้ประมาณ37ค่ะ
3: โอ้แต่งงานเมื่ออายุ15 16นั่นเอง
4: ค่ะ
3: โอ้ตายหงเลยแต่งงานเมื่อยังเด็กอยู่เลยเนี่ยพอแต่งงานปั๊บท้อง8เดือนเลยใช่ไหมคิดว่าลูกอายุ10ก็ลูกมันช่วยได้ลูกชายลูกสาวอ่ะ
4: ลูกสาวค่ะ
3: เอ้ย
4: ก็เลยเป็นโสดตั้งแต่อายุ28ค่ะ
3: เป็นโสดอายุ28ลูกสาวอายุ10ขวบแล้วตอนนั้นน่ะ
4: จ้ะ
3: จริงป่ะ
4: ค่ะ
3: แล้วผัวก็อายุไล่เลี่ยกันใช่ไหมไปรุ่น
4: เขาก็ห่างจากเราประมาณ9ปี
3: เออแล้วรู้เปล่าว่าเขากินเหล้าอ่ะก่อนที่จะเป็นเมียเขาอ่ะ
4: ก็รู้อยู
3: ่มันเลิกไม่ได้กินเหล้าคุณจะไปกินเลิกก็ดีแล้วกินอยู่คุณก็เสร็จเดี๋ยวนี้เขายังกินเหล้าอยู่เขาไม่เลิกหรอกครับจริงหรือเปล่า
4: ตั้งแต่เลิกกันก็ไม่มีข่าวไม่รู้เรื่องกันเลยค่ะก็คือไม่ได้เจออีกเลยก็เลย
3: ผมว่าเขาน่าจะตายไปแล้วนะฮะ
4: ค่ะว่างั้นแหละค่ะคงจะตายไปแล้ว
3: เออเอาละเพราะฉะนั้นคุณกลับไปที่โรงพยาบาลนพรัตน์ใหม่กลับไปได้ไหม
4: คะ
3: คุณบอกมาว่าเพราะว่าผล การเอ็กซเรย์เมื่อก่อนยังอยู่นะครับขอนัดผ่าตัดใหม่ฟันธงเลยว่าหนูทนไม่ไหวหนูทนไม่ไหวหนูทนไม่ไหวแล้วติดต่อลูกสาวไว้คร่าวๆตามจริงที่บ้านเนี่ยคุณยังช่วยตัวเองได้นะครับไปกลับจากโรงพยาบาลเนี่ยคุณนอนโรงพยาบาลไม่เกิน 3-4 วันนะครับผ่าตัดหลังเนี่ยนะครับไม่เกิน 3-4 วันแล้วมันอยู่ที่บ้านก็ยังเข้าห้องน้ำห้องท่าได้ด้วยนะครับไม่ต้องมีคนดูแลเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่ากันคุณล้มให้ลูกสาวมาอยู่สักอาทิตย์หนึ่งได้ไหมเขามีแฟนหรือยังมีครอบครัวหรือยัง
4: เขาก็มีแล้วเลิกแล้วเหมือนกันค่ะ
3: แบ่งคิดรอบเหมือนกันเนี่ยหรือมีแฟนมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งมั้ง
4: ใช่ค่ะเขามีผู้หญิงอีกคนแล้วก็เลิกกันเขาก็ไปมีครอบครัวใหม่ลูกสาวหนูก
3: ็แล้วมีหลานให้เราไหม
4: แม่เลี้ยงเดียว
3: แล้วมีลูกกับแฟนเขาไหม
4: มีสองคนลูกชายสองคนค่ะตอนนี้ก็อยู่กับเรายายเลี้ยงหนูนี่แหละเป็นคนเลี้ยงเขา
3: แล้วหนูทำงานอะไรอยู่ตอนเนี้ย
4: โอ้ยหนูไม่ได้ทำงาน10กว่าปีแล้วตั้งแต่นี่แหละตั้งแต่เริ่มเป็นกระดูกละสันหลังนี่แหละ
3: ถ้าคุณผ่าตอนนั้นนะป่านนี้คุณมาทำงานได้แล้วครับ
4: นี่เป็นมาตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วตั้งแต่ปี
3: เอาละคุณกลับไปใหม่นะครับเพราะว่ายาไม่ได้ผลแล้วครับยาแปลกกล้วยเป็นการช่วยชะลอความแล้วมันซ่อมเซลล์ที่เสื่อมนั่นเองครับกินเช้า4ชั้น4แล้วคุณลดน้ำหนักมันอาจจะหายก็ได้ครับ
4: ค่ะ
3: แล้วไม่มีใครลดน้ำหนักสัก10กิโลเลยเอาให้มันผอมกว่ามาตรฐานหน่อยนึงได้มั้ยระหว่างถ้าคุณลดน้ำหนักแต่ขณะเดียวกันคุณกลับไปก่อนเผื่อลดน้ำหนักไม่ได้คุณรีบไปโรงพยาบาลนพรัตน์ขอคิวการผ่าตัดแต่ช่วงนี้คุณไปดึงหลังใหม่นะครับไปทำกายภาพใหม่นะครับแล้วก็มีการดึงหลังใหม่ดึงคอใหม่นะครับแต่คุณต้องลดน้ำหนักสักประมาณ10กิโลครับ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ได้ไหม
4: จะลองดูค
3: ่
4: ะ
3: ไม่ต้องลองดูนะครับแต่คุณไปจองคิวผ่าตัดไปก่อนนะครับเผื่อคุณลดไม่ได้นะครับนะ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะสำหรับท่านที่ฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพถ้าจะเข้าสายหน้าใหม่ท่านเลือกรับฟังได้นะคะซึ่งออกอากาศตลอด24ชั่วโมงอยู่ที่คลื่นของ FM 89.0 MHz 91.5 คลื่นนี้จะเป็นเพลงสากลนะคะแล้วก็มีช่วงตอบปัญหาสุขภาพด้วยและที่กองทัพไทย101และในเครือข่ายของ KCS Radio ท่านปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร081-334-6666ส่วนท่านที่จะไปตรวจเช็คสุขภาพไปพบคุณหมอชำนาญนะคะคุณหมอจะตรวจในทุกวันอังคารกับวันอาทิตย์ช่วงตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นคลินิกเปิดทุกวันค่ะแต่จะไปตรวจให้ไปอังคารกับวันอาทิตย์นะคะสนใจจะส้มเซลล์จะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ่งดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สั่งไปที่10คู่สายที่คลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์แพทย์ชำนาญบำเหน็จพันที่062-5100-560-569 ค่ะฟังช่วงของการตอบปัญหาสุขภาพฟังท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
5: ครับ
3: ครับจากไหนครับเนี่ย
5: จากกร
3: ุ
5: งเทพ
3: ครับครับช่วยปิดวิทยุหน่อยนะครับคนนี้คนดีครับเสียงมันกล้องนะฮะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
5: 30ครับหมอ
3: เท่าไหร่นะ
5: 30ครับ
3: 30น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
5: 170หมอ
3: สูง170หนักกี่กิโลครับ
5: หนัก58ครับ
3: 58โอเค60 70ผอมไปนิดนึงแล้วก็มีโรคอะไรอยู่ครับตอนนี้
5: อดีผมจะถามว่าผมกินข้าวเยอะอย่างเงี้ยหมอกินขนมปังแล้วขาไม่ค่อยมีแรงเน
3: ี่ยเอ้ยทำไมคุณผอมเงี้ย
5: ครับ
3: พ่อแม่ผอมหรือเปล่า
5: ผอมครับ
3: มันขาดโปรตีนนะครับคุณไม่ค่อยมีอะไรมันขาดโปรตีนคุณกินแต่แป้งแป้งแต่คุณไม่กินเนื้อนมไข่เท่าไหร่เลยใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับหมอคุณขาไม่ค่อยมีแรงครับหมอ
3: ไม่ค่อยมีแรงอ่ะมันไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นโรคอะไรครับ
5: ไม่เคยไปตรวจไม่เคยไปนี่ครับหมอ
3: เอาทำไมไม่ไปล่ะครับ
5: พอดีว่าผมเพิ่งจะเป็นหมอเลยโทรมาหาหมอครับ
3: ครับไม่มีแรงเดินได้ไหมครับ
5: เดินได้หมอแบบว่าเหมือนกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับ
3: เบาเดินขึ้นบันไดได้ไหม
5: ก็ได้ครับหมอต้องจับครับ
3: ต้องจับเลยอายุขนาดนี้มันต้องไปตรวจทำไมไม่ไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครับอย่างน้อยๆเนี่ย
5: หมอดูครับหม
3: อแล้วมีเบาหวานความดันไขมันสูงไหม
5: ไม่มีครับไม่มีครับ
3: ไม่มีโรคประจำตัวเลยใช่ไหมครับ
5: ครับผมครับ
3: คุณกินแต่ข้าวแล้วกินอาหารคุณกินยังไงครับมีแต่ข้าวกับขนมปัง
5: กินข้าวทั่วไปครับหมอแล้วคือว่าชอบกินข้าวเยอะแล้วกินขนมปังเนี้ยหมอ
3: เรากินเนื้อกินผักกินผลไม้ไหมครับ
5: กินครับหมอแล้วผลไม้ก็กินครับ
3: แล้วกินอาหารวันละกี่มื้อครับ
5: กินอาหารวันละกี่มื้อผมกินวันละ3-4 มื้อครับหมออ
3: ืมโอเคแล้วระบบการย่อยคุณปกติใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับหม
3: อมันไม่มีอะไรยังไงฮะคุณเดินสัก
5: เดินแล้วเหมือนจะล้มเงี้ยหมอ
3: แล้วเคยไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดน้ำเลือดมีอาการปวดมีการชาที่ขาด้วยไหมครับ
5: ก็มีบ่อยครับหมอแบบมันจะชาหมอ
3: มันมีอาการชาได้ปวดฮะที่ขาม
5: ันชาหมอ
3: ชาสองขาได้ขาเดียวครับ
5: ขาข้างเดียวข้างซ้ายครับ
3: อืมแล้วชามากไหมครับ
5: ก็บางทีก็มากครับหมอบางทีก็ชาไม่รู้สึกอย่างเงี
3: ้
5: ยคร
3: ับ ชาไม่รู้สึกตัวเลย
5: ครับ
3: ไม่รู้สึกว่าขานี่พอเอาเข็มแทงรู้สึกไหมครับ
5: ไม่รู้สึกเลยหมอบางทีชาไม่รู้สึกเลยคร
3: ับ พอเอาพอเหยียบตะปูรู้สึกว่ามันพอเหยียบก้อนหินรู้สึกไหม
5: ไม่รู้สึกเลยหมอไม่รู้สึกเลยคร
3: ับ ไม่รู้สึกว่านี่เป็นก้อนหินใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับหมอ
3: โอ้ทำไมไม่ไปตรวจที่โรงพยาบาลล่ะครับ
5: นี่ผมว่าจะไปหาอยู่เย็นเนี่ยหมอ
3: เออมันเป็นโรค
5: มาปรึกษาหมอครับ
3: อ้าวเจอจะมาทำมาเขาอาการมีชาด้วยแล้วปวดด้วยหรือเปล่าครับที่ขา
5: ไม่ปวดครับไม่ปวดครับ
3: ชาจนเหยียบก้อนหินไม่รู้สึกว่าเป็นก้อนหินใช่ไหมครับ
5: ใช่คร
3: ับ แล้วกล้ามเนื้ออ่อนแรงอ่อนแรงยังไงครับเดินไป
5: รู้ว่าลุกเนื้ออย่างเงี้ยหมอเหมือนจะล้มอย่างเดียวเลยคร
3: ับโอ้อ้าวเจอจะมาทำมาปวดท่านไม่เข้าโรงพยาบาลก็ต้องเข้าวัดแล้วผมว่านะคุณไม่ตรวจสมองด้วยตรวจหลอดเลือดน้ำเลือดด้วยคุณเลือกเอาจะเข้าวัดหรือเข้าโรงพยาบาลเอาเชิญอาจารย์มาจำนานนะเดี๋ยวคุณฟังก่อนนะครับไม่ใช่กล้ามเนื้ออ่อนแรงธรรมดาหรอกครับมันมีอะไรลึกกว่านั้นนะครับเอาเดี๋ยวคุณฟังสักครู่นะครับเชิญเลยครับจะมาจำนานครับเชิญเลยครับไม่มี
6: แม้อาจารย์ก็พูดเกินแล้วอาจารย์เข้าวัด
3: จริง
6: มันเป็นโรคที่รักษาได
3: ้เขาไม่ทำให้เขาไปโรงพยาบาลตายไม่ถามรับได้รู้นี่
6: แต่ยังแม้มันเราฟังคนไข้เล่าเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ได้เห็นตัวคนไข้แล้วไม่ได้ตรวจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะ นะคร
3: ับ
6: มันก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ง่ายแต่หมอก็จะแนะนำว่าถ้าคุณเป็นแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อที่มันผิดปกติก็ได้นะครับซึ่งมันอาจจะต้องไปตรวจไปเช็คหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ต้องรักษาแล้วการรักษาให้โรคกล้ามเนื้อในบางทีมันก็ไม่ได้หายขาด 100% นะครับต้องทานยาไปตลอดชีวิตก็มีนะครับเป็นความผิดปกติของกล้ามเนื้อโดยตรงมันไม่ใช่เกิดการอักเสบอย่างเดียวและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคุณก็ต้องไปเช็คเรื่องของกระดูกหลังด้วยเพราะมันมีเรื่องของการชานะครับการขาซ้ายชาเนี่ยมันซึ่งอายุขนาดนี้มันไม่น่าจะเป็นนะครับเพราะอายุยังน้อยนะครับแต่ถามว่าเป็นได้ไหมเป็นได้เพราะนั้นการตรวจเช็คที่โรงพยาบาลเนี่ย ดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะเรียนการทำMRIเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับหรือการตรวจขึ้นโดยฟ้าของกล้ามเนื้อนะครับก็เป็นสิ่งที่จะสามารถช่วยวินิจฉัยได้นะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณได้ข้อสรุปแล้วก็รู้ว่าเป็นโรคอะไรแล้วก็รักษาได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับต้องพยายามทานอาหารให้เพียงพอนะครับโดยเฉพาะยิ่งอาหารที่ทานเนี่ยจะต้องมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนมีเพียบพร้อมไปด้วยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเพราะบางทีเนี่ยเราทานโปรตีนน้อยขาก็ไม่มีแรงด้วยนะครับมันอาจจะเป็นได้หลายๆอย่างพร้อมๆกันหรืออาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการไปตรวจไปเช็คที่โรงพยาบาลเนี่ยก็เป็นสิ่งจำเป็นแล้วการตรวจพิเศษเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นนะครับแล้วถ้าได้ข้อสรุปยังไงแล้วเนี่ยโทรมาหาอาจารย์เกษตรอีกทีเนี่ยก็จะได้ข้อแนะนำว่าถ้าเราเป็นโรคนี้แล้วเราจะต้องรักษายังไงนะครับเราจะต้องดูแลยังไงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะต้องทำยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับ
3: อายุขนาดนี้คุณทำงานเกี่ยวอะไรครับเดี๋ยวขอสักนิดหนึ่งทำงานแบกหามหรือนั่งเฉยๆหรือนอนเฉยๆเรากินแต่แป้งกินแต่ข้าวไม่กินเนื้อนมไข่ขาด
5: พวกนั่งนอนเฉยๆหมออ
3: ะไรนะ
5: นั่งนอนเฉยๆครับ
3: ตั้งแต่เป็นหนุ่มเลยใช่ไหม
5: คร
3: ับ ทำไมไม่ทำงานอะไรแล้วมีอาชีพอะไรครับ
5: ก็ตอนแรกผมขับพวกโม้พวกไม้อะไรอย่างเงี้ยครับกล้ามเนื้อผมอ่อนแรงผมเลยไม่ได้ขับครับกลัวล้ม
3: ขับอะไรนะ
5: ขับพวกวิ่งส่งตัวอาหารนี่ครับ
3: อ๋อเป็นบินมอเตอร์ไซค์ว่างั้นเถอะเอาขับมอเตอร์ไซค์
5: ขับเลยเด้อครับ
3: ขับกี่ปี
5: ทำมาได้สองสามปีหมอคือว่าขาผมมันอ่อนแรงเงี้ยผมเลยไม่กล้าขับกลัวล้มครับ
3: ถูกต้องแล้วฮะคุณต้องไปคุณอยู่ใกล้โรงพยาบาลไหนครับ
5: โรงพยาบาลทหารเรือคร
3: ับโรงพยาบาลปิ่นเกล้าเยอะแยะใช้บัตรท้องเนี่ยคืออย่างงี้นะคุณแล้วขานี่มันเดินแบบลากๆหรือเดินแบบ
5: ปกติครับหมอปกติครับ
3: แต่พอเดินสัก20 30เมตรคุณก็เริ่มไม่มีแรงใช่มั้ยครับ
5: มันเป็นยิ่งช่วงหมอบางทีก็ไม่เป็นครับ
3: คุณต้องไปโรงพยาบาลฐานเรือนะครับไปเช็คใหญ่นะครับเช็คใหญ่เพราะว่าตอนนี้คุณกินแปะกล้วยไปก่อนนะครับมันเกี่ยวกับหลอดเลือดน้ำเลือดคุณกินเช้า4เย็น4นะครับ
5: กล้วยกล่องเท่าไหร่ครับหมอ
3: 200กว่าบาทท่านเอง260บาทท่านเองนะครับ
5: คร
3: ับ คือน้องกินไปก่อนนะฮะ
5: ตามยา
3: ไม่ไม่มีครับเราเคยตรวจเลือดตรวจอะไรเคยตรวจมีผลแลบอยู่ในมือไหมครับ
5: ไม่มีครับหมออ
3: ๋อไม่เคยไปโรงพยาบาลปิ่นเกล้าเลยใช่ไหมครับ
5: คร
3: ับ
5: ผม
3: โอ้ my god อาจารย์เขาสั่งได้แค่นี้คุณเอางี้ดีกว่านะคุณไปพบกับอาจารย์หมอชำนาญบันก่อนไปโทรไปก่อนนะครับ0625100560-9นะครับไปวันอาทิตย์ก็ได้ครับเนาะคุณต้องรอโรงพยาบาลปิ่นเกล้าเพื่อจะ MRI แทบเป็นไปไม่ได้เลยต้องรอเป็นเดือนนะครับหลายเดือนด้วยคุณต้องมีตังค์ฮะต้องมีตังค์ประมาณ 20,000 กว่าบาทนะฮะ MRI เมื่อก่อนนี้ 7-8,000 เนี่ยแต่ถ้าไม่ MRI ก็ไปตรวจอย่างน้อยไปตรวจเลือดหน่อยยังดีนะฮะไปหาสาเหตุจริงๆนะครับนะ
5: พอ
3: ตรวจเลือดไม่ต้องเสียตังค์นะครับนะ
5: ครับ
3: แต่ว่ามันก็จำเป็นน่ะแต่ตอนนี้คุณกินแปะกล้วยไปก่อนถ้าดีขึ้นคุณก็ไม่ต้องไปหาหมอชำนาญนะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดจากหลอดเลือดน้ำเลือดนะครับแล้วมันซ่อมเสร็จที่สุดเช้า4ยัน4นะครับ
5: คร
3: ับ ถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องไปเช็คไปตรวจใหม่นะครับสวัสดีครับ
5: ครับ
3: ก็โทรไปที่0625100560-9กินแปะกล้วยเช้า4ยัน4ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: คร
3: ับ คืออย่างงี้รายการเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ค่าย MI ผมเพิ่งรู้เมื่อก่อน 7-8,000 หมื่นกว่าเดี๋ยวนี้ 20,000 กว่าแล้วอาจารย์ถ้าเป็นเอกชนนะครับ20,000กว่าแล้วแล้วก็ส่องกล้องเดี๋ยวนี้เป็นหมื่นแล้วครับเมื่อก่อนนี้ 7-8,000 บาทเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลขึ้นเป็นหมื่นกว่า 20,000 กว่าแล้วครับแต่แปะกล้วยไม่ได้ขึ้นนะครับ26,000สตางค์นะครับ260บาทราคาเดิมมา50ปีแล้วครับเนาะสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีคุณหมอทั้งสองท่านนะคะ
3: แล้วรับฟังรายการนี้ได้ความรู้มากไหมครับ
7: โอ้ได้มากจนฟังจนแบบต้องไปบอกเพื่อนๆค่ะ
3: คืออย่างนี้นะการทำอะไรด้วยความเมตตากรุณาเอาความจริงมาสู่ประชาชนนี่นะครับ
7: ค่ะ
3: เป็นสิ่งที่มันทำให้คนเขาเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตตัวเองความเป็นอยู่ตัวเองการกินการอยู่การออกกำลังกายเพราะโรคในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคเอดก็ไปแล้ว โควิดก็ไปแล้วไอ้เชื้อไวรัสทั้งหลายแหล่เนี่ยไปแล้วอายุวาตกาโรคนี่ก็มองไม่เจอแล้วฝีดงฝีดาษทิศซ้ายไปนานแล้วแต่โรคที่เกิดจากตัวเองไม่รู้จักตัวเองมากพอนี่ทำไมไม่รู้จักตัวเองการกินการอยู่การออกกำลังกายเนี่ยไม่ต้องเสียตังค์ด้วยเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อประเทศชาติไม่ใช่ครับรายการนี้มันไปออกอากาศที่อังกฤษฝรั่งเศสที่มีคนไทยอยู่ไปทั่วโลกไปทุกจุดทั่วประเทศไทยโดยฟังทางมือถือเข้าไปใน Google พิมพ์คำว่า kcsradio.online ถ้ามีมือถือรับอินเทอร์เน็ตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณทำตามนี้ทั้งลูกทั้งเต้าทั้งลูกหลานเกิดมาเมื่อไหร่ตั้งแต่อยู่ในท้องอ่ะทำไมทุกคนต้องกินแปะกล้วยหลังจากนั้นเพราะคุณไม่ได้ทำตามอย่างนี้หลอดเลือดและน้ำเลือดพออายุเกิน 3-40 บางคนเนี่ยฮะมัวแต่ห่วงเรื่องอาหารอย่างเดียวแต่ไม่ห่วงเรื่องการหลับนอนการออกกำลังกายเหมือนคุณพงษ์พัฒน์อ่ะเขาเครียดเขานอนดึกแล้วเขากินแต่ผัดใบกะเพราเนื้อแล้วกินแต่ของหวานนอน 2-3 ชั่วโมงแล้วเขามีความเครียดเป็นพ่วงกับด้วยผู้สุดท้ายเกิดลิ่มเลือดอุดตันคือสโตรกนี่เองนะครับเพราะนั้นการกินถ้าเขากินแปะกล้วยก่อนนะเขาไม่เกิดอย่างนี้หรอกครับเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดสโตรกขึ้นมานะครับสายตาก็ป้องกันไม่ให้เกิดวุ่นในตาเสื่อมป้องกันไม่ให้เกิด
7: หูแว่วดีมากเลยคุณหมอ
3: มันก่อนกินแปะกล้วยกับหลังกินแปะกล้วยสายตาไงครับ
7: อ๋อก่อนอันนี้ปัญหาของหนูนะคะของหนูส่วนใหญ่จะดีค่ะคือเมื่อสัก10-20ปีก่อนนั้นดูตามัวสองข้างไปตรวจแผนกตาโรงพยาบาลก็บอกว่าเริ่มติดต่อ
3: ไปตรวจที่โรงพยาบาลไหนครับไปตรวจที่โรงพยาบาล
7: โรงพยาบาลกลางบัดทองอะค่ะ
3: โอ้ยโรงเรียนแพทย์เลย
7: แผนกตานะคะแล้วทีนี้ว่าตอนนั้นน่ะหนูประมาณอายุ20-40มั้งพอพอดีตามัวสองข้างก็หมอก็บอกเริ่มเป็นต้อกระจกทีนี้ว่าเขาบอกว่าอีก5ปีให้ไปตรวจใหม่หนูก็ไม่ได้ไปเพราะตอนหลังผ่านไปหลายปีอ่ะหนูมากินแปะกล้วยรู้จักกับแปะกล้วยจากรายการวิทยุกินมา 7-8 ปีแล้วอาจารย์โอ้ตาหมัวสองข้างนะหายหมดเลยแล้วก็ไอ้ที่กลางคืนเห็นอยากย่ายอ่ะหาย
3: วุ่นตาเสื่อมเดี๋ยวผมคงเบรกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมเบรกนิดนึงนะฮะมันดีขึ้นเพราะอะไรมันต้องมีเหตุมีผลทางวิทยาศาสตร์เชิญอาจารย์หมอชำนาญฮะเรามีเบาหวานความดันชันมันสูงมั้ย
7: อ๋อไม่มีค่ะไขมันหนูแค่170ทีนี้หมอเขาให้ทานยาดักเอาไว้ครึ่งเม็ดก่อนนอน
3: โอเค
7: แต่ความดันนี่เลิกกินยามา3เดือนแล้วฮะ
3: โอเคทีนี
7: ้แล้วก็ตรวจเลือดประจำปีก็ไตก็ดีอะไรก็ดีไขมันดีมากกว่าไขมันเลวอะค่ะ
3: โอเคทีนี้จะเอาถึงเรื่องตาก่อนนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยเกือบทุกคนเนี่ยหนึ่งเป็นวุ้นในตาเสื่อมไม่มียารักษาว่าที่จะต้องผ่าตัดเอาเลนเปลี่ยนเลนตาใหม่ต้องกระจกทำไมคุณมัวแล้วใสขึ้นนะครับผมไม่มีความรู้พอที่จะอธิบายเชิญอาจารย์วัฒนะเดี๋ยวนะ
7: ค่ะเชิญค่ะ
3: เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
6: อาจารย์เขาฟังให้คนไข้เขาพูดให้จบซะก่อนว่าเขามีปัญหาจะถามเรื่องอะไร
3: เอาเชิญเลยครับแล้วจะถามเรื่องอะไรครับ
7: อ๋อของหนูว่าไม่มีปัญหาอะไรค่ะแต่ทีนี้ว่าเพื่อนค่ะเขาอายุ79ก็ทานฮอร์โมนมา5-6ปีท
3: ี
7: น
3: ี้
7: ว่าเขาทานฮอร์โมนของผู้หญิงอะค่ะ
3: ครับฮอร์โมนจากที่ไหน
7: ทีนี้ว่าทานแล้วมีประจำเดือนนะคุณหมอ
3: เปล่าฮอร์โมนจากที่ไหนครับ
7: เพื่อนเขาทานฮอร์โมนเขาสั่งฮอร์โมนจากคุณหมอเนี่ยค่ะ
3: หมอชำนาญโอเคต่อเลยครับ
7: สั่งทีนี้ว่าเขามีฮอร์โมนเขามีประจำเดือนหนูก็สงสัยว่าทำไมจะมีประจำเดือนแล้วเขาบอกมีประจำเดือนทุกเดือนหนูสงสัยว่ามีประจำเดือนแล้วจะตั้งครรภ์ได้ไหมก็สงสัยอย่างนี้ค่ะ
3: เชิญอาจารย์หมอชำนาญนะเราเพื่อนเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับ
7: 79ค่ะแต่เขาทานฮอร์โมนมา5-6ปีเขาบอกโอ้ดีมากเลยแข็งแรง
3: ดียังไงฮะดียังไงฮะก่อนกับหลังกินมันต่างกันยังไง
7: เดินเหมือนคนเดินแบบกระดูกกระเดี่ยวดีมากอ่ะแข็งแรงอ่ะขึ้นบันไดได้นั่งรถเมล์ไปซื้อของได้เขาบอกหนูว่าดีมากเลย
3: แล้วอาการนอนหลับดีกว่าเดิมไหมครับ
7: ดีค่ะแล้วเขาก็ทานแปะกล้วยด้วยพอดีต่างคนต่างทานแล้วมาเจอกันแล้วมาคุยกันไง
3: กลัวสงสัยว่าเขากินฮอร์โมนประจำเดือนมาเขากลัวจะมีลูกใช่ไหมฮะ
7: เขาไม่สงสัยแต่ดูสงสัยว่ามันจะผิดธรรมชาติจะอันตรายหรือเปล่า
3: เอาเช่นจะหมดจำนานฮะถ้ากินฮอร์โมนแล้วเมนมาเนี่ยมันผิดธรรมชาติหรือไม่แล้วโอกาสจะมีลูกมีหรือเปล่าครับเชิญเลยครับ
6: ก็โอกาสที่จะมีลูกก็ไม่มีหรอกครับนะครับที่อายุ79ปีเนี่ยประจำเดือนจะหมดแล้วถูกไหมครับแล้วเข้าสู่ใบทองแล้วตอนนี้พอมาทานฮอร์โมนธรรมชาติเนี่ย มันก็จะทำให้ภาวะที่ไม่สมดุลต่างๆในร่างกายมันได้รับการแก้ไขแล้วมันก็จะดีขึ้นแต่ผลพวงจากการทานฮอร์โมนธรรมชาติในคนไข้บางคนเนี่ยนะครับมันอาจจะไปกระตุ้นทำให้เนื้อเยื่อของมดลูกเนี่ยมีเลือดทำให้มีการขยายตัวแล้วก็มีเลือดออกได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับในร้อยรายจะเจอสักราย2รายก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับปริมาณของฮอร์โมนที่ทานในแต่ละวันคือ1เม็ดเนี่ยมันอาจจะเยอะไปสำหรับคนไข้รายนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยก็ให้ทานฮอร์โมนเหลือแค่วันเว้นวัน1เม็ดวันเว้นวันนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะหายไปแต่ถามว่าไอ้ที่มันมีเลือดออกมาแบบเนี้ยมันอันตรายหรือเปล่ามันไม่อันตรายครับแต่ว่าไอ้ตัวฮอร์โมนเนี่ยมันไปกระตุ้นทำให้เนื้อเยื่อของมดลูกเนี่ยมีการลอกตัวแล้วก็มีเลือดออกมานะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไอ้เรื่องมีลูกเนี่ยไม่มีแล้วครับเพียงแต่ว่าผลพวงจากการใช้ฮอร์โมนตัวนี้มันไปกระตุ้นทำให้มีการลอกตัวมีเลือดออกนะครับซึ่งอาจจะปริมาณของฮอร์โมนอาจจะเยอะไปในบางคนไข้บางคนนะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือคุณก็บอกญาติบอกว่าให้ทานวันเว้นวันนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนสูงอายุเนี่ยนะครับเพื่อให้ร่างกายมันปรับตัวได้ซะก่อนและที่สำคัญกว่านั้นก็คือฮอร์โมนธรรมชาติตัวนี้มันช่วยรักษาสมดุลต่างๆในร่างกายทุกๆเรื่องนะครับแข็งแรงขึ้นผิวพรรณดีนอนหลับสบายนะครับกระดูกแข็งแรงนะครับแล้วมันก็ช่วยทำให้ทุกๆอวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยปรับสภาพแล้วก็ทำงานได้เป็นปกตินะครับแต่ผลพวงจากการที่ทานนี่เป็นนานๆเนี่ยมันก็จะไม่มีผลอะไรเพราะมันเป็นฮอร์โมนธรรมชาติไม่มีสารเคมีไม่มีการกระตุ้นให้เป็นมะเร็งนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้ามันมีเลือดออกเนี่ยคุณไม่ต้องตกใจมันไม่เป็นอันตรายแต่ว่าปริมาณของฮอร์โมนที่ใช้ในช่วงที่ทานเนี่ยมันจะเยอะไปนิดนึงเพราะฉะนั้นก็ปรับโดยการทานมันเว้นวันนะครับอาการต่างๆเลือดออกมันก็จะดีขึ้นครับ
3: อันนี้เป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติไม่มีโอกาสมีลูกนะครับทีนี้ของคุณเนี่ย
7: เองอะที่หนูทานแปะกล้วยมา7-8ปีเนี่ยความจำดีมากเลยคุณหมอพอพูดเรื่องนี้เรื่องเก่าๆมันผุดขึ้นมาแต่หมอเราสามารถพูดได้ต่อเนื่องอ่ะแล้วเราก็แนะนำเพื่อนให้ทานแต่กล้วยบางคนเขาก็ทานบางคนเขาก็ไม่ทานแต่ทีนี้ว่าพอเรามีความรู้เรื่องสุขภาพเราก็พูดให้เขาฟังอ่ะเขาก็บางเขาก็ยินดีรับฟังก็บอกนี่รู้มากเลยพอพอดีหนูอายุ60แล้วเราคิดว่าเราต้องดูแลตัวเองแล้วเรามีความรู้อะไรที่จะบอกคนรู้จักเราก็บอกเขาไป
3: ยังโรค
7: คุณหมอ
3: โรคบางโรค
7: ทีนี้ว่าคนที่โทรมาขอคำปรึกษาคุณหมออ่ะบางคนน่ะเขาไม่ฟังคุณหมอพูดให้จบก่อนเขาจะพูดแทรกทีนี้หนูก็ไม่ค่อยชอบหนูอยากให้คุณหมอพูดให้จบแล้วเขาอยากจะพูดอะไรเขาก็พูดถูกไหมถูกต้องไหมฮะหนูคิดอย่างนี้อ่ะ
3: ใช่ฮะต้องบางทีมันก็เขาอาจจะฟังไม่ชัดก็ได้นะครับเราก็ต้องฟังเขาให้ถูกต้องทีนี้มันเป็นอย่างนี้ฮะเกือบทุกคนฮะอย่างโรคที่เป็นแน่ๆคือต้อกระจกเนี่ยเกิดจากความเสื่อมนะครับแล้ววุ้นในตาเสื่อมก็เกิดจากความเสื่อมหรือไม่ทั้งความจำก็เกิดจากความจำมันเสื่อมนะครับไอ้โรคแห่งความเสื่อมเนี่ยคุณต้องให้อาหารกับมันง่าย
7: ๆ
3: วุ้นในตาเสื่อมคุณหยอดตาทั้งชาติมันก็ไม่ดีขึ้นหรอกครับเป็นไปไม่ได้เลยนะครับ
7: หนูไม่เคยหยอดตาเลย
3: แล้วคนที่หยอดตาอยู่แล้วเนี่ยควรจะพิจารณาในการกินแปะกล้วยว่าคุณหยอดมา10ปีคุณควรจะวางอาวุธได้แล้วลองแต่ว่า
7: หนูเคยเจอคุณหมอเขาหยอดตาหนูก็บอกว่าอย่าไปหยอดมากนะอันตรายนะต้องไปปรึกษาหมอนะแต่เขาจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องของเขา
3: เพราะมันถูกไงฮะกินแปะกล้วยแค่200กว่าบาทมันถูกไงลองกล่องเป็น 3,000 เนี่ยมันโอ้ยาพิเศษมันซ่อมเซลล์ที่เสื่อมนะครับทำให้
7: นิ้วแค่วันละเช้า2เย็น2เองทีนี้ว่าหนูว่าเป็นคนน้ำหนักตัวน้อยแค่39เองหนูก็เลยกินเหลือวันละ3เม็ดน่ะ
3: แล้วสูงเท่าไหร่ครับสูงเท่าไหร่
7: เป็นมั้ยคะ
3: สูงเท่าไหร่ครับ
7: หนูฮะ
3: สูงเท่าไหร่ครับสูงกี่เซนครับ
7: หนูอายุ65แล้วก็สูงแค่145เองแล้วก
3: ็หนัก
7: น้ำหนักตัวแค่39เอง
3: โอ้ยดีแล้ว
7: ประหยัดตังค์
3: ดีแล้วดีแล้ว
7: 3เม็ดค่ะแต่ช่วงแรกหนูกินเช้า2เย็น2มาหลายปีแล้วนะคะทีนี้มาปี2ปีเนี่ยหนูก็กินแค่วันละ3เม็ด
3: แล้วความจำก็ดีขึ้นนิ้วล็อกก็หายวุ่นในตาเสื่อมก็หาย
7: โอ้หายไปเมื่อหลายปีแล้วไม่รู้ตัวเลย
3: คืออย่างนี้นะไอ้โรคแห่งความเสื่อมเนี่ยคือโดยเฉพาะความจำเสื่อมในต่างประเทศเขารักษาพวกอัลไซเมอร์พาร์กินสันและโรคทางสมองคือความจำเสื่อมด้วยนะครับคุณต้องเข้าใจแม้กระทั่งไตเสื่อมก็ตามอะตาเสื่อมก็ตามอะความเสื่อมเนี่ยทั้งหมดมันเกี่ยวกับท่อเลือดที่ไปเลี้ยงมันเกิดตีบขึ้นมาท่อเลือดไปเลี้ยงที่ตากับเลี้ยงที่ไตมันเล็กกว่าเส้นผมร้อยเท่าเพราะนั้นเนี่ยพออายุเกิน 4-50 มันเริ่มเสื่อมแล้วนะครับในการกินหวานกินมันกินเค็มขาดการออกกำลังกายนะครับเนี่ยมันเกิดความเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องกินสมุนไพรตัวนี้คือแปะกล้วยเนี่ยเพื่อจะทำให้หลอดเลือดเนี่ยมีแรงยืดหยุ่นเขาเรียกว่า elasticity เหนียวไม่ตีบไม่แตกง่ายแล้วทำให้ล้างพลักต่างๆที่ไปเกาะตามท่อเลือดด้านในและน้ำเลือดมี viscosity มีความใสไหลเวียนได้ดีทุกอย่างถ้าหลอดเลือดน้ำเลือดมันดีนะความจำก็ดีหูแว่วก็ไม่มีวุ่นเสริมก็ดีขึ้นนิ้วล็อกคุณก็หายใช่ไหมล่ะขอบคุณทั้งที่ให้ความรู้ทั้งอาจารย์หมอชำนาญและผมเกรียงศักดิ์ประคองวงขอบคุณมากครับสวัสดีครับทั้งคู่ครับ
7: ค่ะขอบคุณค่ะทั้งสองท่านค่ะ
8: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดอทเน็ตครับ
2: ค่ะสำหรับท่านที่สนใจอยากจะซ่อมเซลล์นะคะให้หลอดเลือดเราแข็งแรงยืดหยุ่นดีหน้าตาผ่องใสไม่แก่ก่อนวัยนะคะให้ระบบหมุนเวียนเลือดในร่างกายเป็นหล่อเลี้ยงได้ทั่วถึงให้ปอดทำงานดีหัวใจดีสายตาที่พร่ามัวความเสื่อมสภาพเนี่ยต้องดูแลนะคะด้วยการทานอาหารให้ครบหมู่ร่างกายต้องมีสารอาหารมีออกซิเจนเป็นหล่อเลี้ยงเซลล์ลำเลียงผ่านหลอดเลือดที่มีไปทั่วอวัยวะในร่างกายนะคะวันนี้ดูแลซ่อมเซลล์นะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ซึ่งมีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมและมีไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกที่ไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดสนใจสั่งซื้อค่ะ0625100-569

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ้งกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะเป็นรายการที่ใส่ใจห่วงใยเรื่องสุขภาพอยากให้ท่านเป็นคนไทยสุขภาพดีซึ่งเรามีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นาวาโทในแพทย์ธราทิพย์ประคองวงศ์มีท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ปวนสุทธิพินิจธรรมท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ด็อกเตอร์ปิติพลังวชิรานาวาเอกในแพทย์พนิจจันทรภักดีมาตอบปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะถ้าสามารถเข้าสายหน้าไมค์ปรึกษาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0813346666สำหรับคุณผู้ฟังที่จะไปพบคุณหมอชำนาญนะคะที่คลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์คุณหมอจะตรวจ2วันนะคะ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นในทุกวันอังคารกับวันอาทิตย์คลินิกจะอยู่ที่4แยกไฟฉายนำผลตรวจผลเลือดผลการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบันติดตัวไปด้วยนะคะส่วนท่านที่จะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกโทรสั่งซื้อนะคะที่0625100560-569ค่ะช่วงนี้ฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: ความรู้ก็ต้องมีการสรุปให้คนเข้าใจนี่ยากกว่าที่ยากที่สุดในชีวิตคือการพูดให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับยากที่สุดยากกว่าสิ่งใดๆที่พึงกระทำอาจจะเป็นบั้นปลายชีวิตที่ฝากไว้กับแผ่นดินคนทั้งโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยคนทั้งโลกว่าโรค NCD เนี่ยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยเบาหวานความดันไขมันภูมิแพ้รูมาตอย SLE โรคพุ่มพวงเนี่ยนะครับเขาแปลไม่หมดนะครับนะครับคุณลองดูแล้วก็เราก็บอกว่าคุณลองเปิดดูใน Google สิครับว่าโรค NCD คืออะไรนะครับ NCDS มาจากภาษาอังกฤษว่า Non-Communicable Diseaseเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแต่เขาตายด้วยโรคหลอดเลือดและน้ำเลือดสโตรกจึงเป็นที่ไปที่มาของแปะกล้วยไงเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคือไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคและไม่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้คือว่าไม่ใช่เป็นโรคติดต่อนะครับแต่ผมว่าเรียกว่าโรคก็ไม่ถูกนะมันไม่ใช่โรคอ่ะไม่ใช่โรคไม่ใช่เชื้อโรคจะเรียกว่าโรคไม่ได้เราก็ขานเข้าไปเอ้าไม่ใช่โรคไม่ใช่โรคเดี๋ยวว่ากันแต่เป็นโรคที่เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิตซึ่งจะมีการดำเนินโรคไปอย่างช้าๆค่อยๆสะสมอาการอย่างต่อเนื่องและเมื่อมีอาการของโรคแล้วมักจะเกิดอาการเรื้อรังของโรคด้วยจึงอาจจะจัดได้ว่าเป็นโรค NCD เป็นกลุ่มโรคเรื้อรังได้โอ้โหผมว่ามันเขาแปลแต่มันแปลไม่หมดนะครับมันน่าจะแปลอย่างนี้นะครับนะกลุ่มของอาการของคนที่เป็นเบาหวานความดันไขมันเป็นมะเร็งเป็นอะไรต่อมิอะไรเนี่ยโรคที่เป็นกันที่ตายไปเนี่ยโรคหลอดเลือดท่อเลือดน้ำเลือดเส้นโลหิตสมองตีบแตกบอลลูนบายพาส โรคหัวใจทั้งหมดนี้เกิดจากคือว่าอย่างนี้อย่าเรียกว่าโรคเบาหวานเลยมันไม่ใช่โรคครับแล้วไม่มีใครกล้าพูดว่าไอ้โรคพวกนี้ไม่มียารักษาถ้ารักษาไม่ต้องหายสวัสดีครับสวัสดีครับ
5: โหลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
4: จากไหนครับเนี่ย
5: โทรจากนนทบุรีค่ะ
4: นนทบุรีฟังรายการนี้มีอะไรดีไม่ดีบ้างครับเชิญเลยครับ
5: ค่ะว่าจะปรึกษาคุณหมอเรื่องแปลกล้วยนะคะ
4: ครับเชิญเลยครับ
5: คือว่าหนูเป็นไขมันอยู่ตอนนี้ทานได้ไหมคะ
4: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
5: 55ค่ะ
4: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
5: สูง156หนักประมาณ52ค่ะ
4: เออดีแล้วดีแล้วลดอีกหน่อยก็ดีเนาะแต่ไม่ลดไม่เป็นไรครับทีนี้มีเบาหวานความดันไขมันและไขมันเท่าไหร่ครับ
5: มีแต่ไขมันค่ะ
4: ไขมันมีอยู่ 4-5 ตัวนะครับคือค่าไขมันรวมค่า LDL ค่าไตรกลีเซอไรด์กับค่า HDL ไขมันดีมีค่าไขมันในมือไหมครับ
5: ไม่มีค่ะแต่ตรวจไปเมื่อเดือนที่แล้วคุณหมอบอกว่าตอนนี้ก็ยังกินยาอยู่ค่ะกินยาไขมันอยู่
4: กินยาชื่อยาในกลุ่มสเตตินชื่อยาอะไรครับ
5: ไม่ทราบชื่อยาค่ะ
4: กินครึ่งเม็ดหรือ1เม็ดครับ
5: กิน1เม็ดก่อนนอนค่ะคุณหมอให้มาก
4: ินแล้วกินแล้วมีอาการปวดที่น่องไหมครับ
5: คือว่าหนูไม่รู้ว่ามันปวดจากสาเหตุแล้วคือปวดทั้งตัวตอนนี้แบบว่าหนูเป็นกระดูกคอเสื่อมแล้วก็กระดูกสันหลังเสื่อมทับเส้นประสาทด้วยนะคะก็เลยไม่ทราบว่ามันปวดจากอะไรกันแน่
4: ท
5: ับ
4: กระดูกสันหลังทับเส้นประสาทนะครับทำให้เกิดอาการชาที่ขาจริงหรือเปล่า
5: ทั้งปวดทั้งชา
4: ถ้าปวดแสดงว่าทับเส้นเลือดด้วยนะครับคุณต้องไป MRI นะครับเห็นไหมเนี่ยแล้วโรคพวกนี้เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมในการที่คุณยกของหนักบ่อยๆยกไม่ถูกท่าทำให้เกิดการกดทับของหมอนรองกระดูกนะไม่ใช่กระดูกนะครับของหมอนรองกระดูกทับเส้นเลือดทำให้เกิดอาการปวดทับเส้นประสาททำให้เกิดอาการชานี่คุณทับทั้งเส้นเลือดเส้นประสาททั้งปวดทั้งชาทีนี้คุณดูเนี่ยวิธีการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยเกิดจากที่หมอนรองกระดูกสันหลังเนี่ยมันเสื่อมสภาพและเคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมมันอยู่ในอุ้งของกระดูกอีกทีหนึ่งจนไปกดทับประสาทที่อยู่ใกล้เคียงนะครับซึ่งมันทำให้เกิดการปริ้นอะมันไอ้ที่มันกดทับไม่ใช่กระดูกนะมันเป็นหมอนรองนะมันคล้ายๆบัฟเฟอร์เนี่ยคล้ายๆช็อคอัพเนี่ยเอาไว้เวลาคุณถูกกระแทกมันจะกระแทกตามอย่างนั้นด้วยนะครับเนี่ยซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุเช่นการใช้กระดูกสันหลังผิดปกติท่าทางเป็นเวลานานเช่นยกของหนักนั่งนานๆแล้วก็กระดูกเสื่อมทำให้เกิดอาการการยกของหนักที่ไม่ถูกวิธีการนั่งหรือการยืนในท่าเดิมเป็นเวลานานหรือเกิดจากอุบัติเหตุก็ได้เพราะนั้นคุณต้องแก้ไขอย่างนี้ครับเอ็กซเรย์บางทีเนี่ยมันไม่ค่อยรู้หรอกเพราะมันดูอยู่เพลนเดียวนะครับ MRI และลดน้ำหนักนะครับเราใส่เสื้อกระชับเอวด้วยนะครับการทำกายภาพยังไงคุณต้องติดต่อทางมอโถคือการดึงหลังยังไงถึงจะให้มันกดทับน้อยที่สุดใช้เวลาเป็นเดือนนะครับอาจจะการดึงหลังถ้ามันทับที่คอด้วยอาจจะมีการดึงคอด้วยนะครับเนี่ยถ้ามันยังปวดยังชาอยู่ยาพวกนี้มันมียาแก้ปวดเดี๋ยวก็ปวดท้องอีกยาแก้ชาไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องลดน้ำหนักลองดูแล้วใส่เสื้อกระชับเอวด้วยนะครับไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนครับ
5: ตอนนี้หมอไม่ได้นัดแล้วก็คือเวลาปวดหมอจะให้ไปอยู่โรงพยาบาลนพรัตน์ค่ะ
4: เอาละเราขอพูดเรื่องของเราดีกว่าไม่ทุบว่าใครผิดใครถูกนะครับนะ ผมขอพูดในหลักวิชาการนะครับป้าคุณจะไม่หายปวดไม่หายชาเพราะว่าต้นเหตุคุณไม่รู้เรื่องหนึ่งคุณต้องลดน้ำหนักก่อนตอนนี้สูงเท่าไหร่ครับอายุ55เนี่ย
5: 156ค่ะ
4: ตอนนี้หนักกี่กิโลครับ
5: 52ค่ะ
4: 156น้ำหนัก52คุณเอา110ลบด้วย156หรือเท่าไหร่ครับ40ใช่ไหม
5: ต้องลดอีกกิโลค่ะ
4: 10กว่ากิโลเนี่ย
5: โอ
4: ้คืองี้คุณสูงเท่าไหร่นะ
5: 156ค่ะ
4: น้ำหนักคุณจะ46กิโลครับนี่น้ำหนักคุณเท่าไหร
5: ่52
4: 52ลดแค่ไม่ถึง10กิโลน่ะถ้าคุณลดน้ำหนักให้ได้มาตรฐานคุณจะไปเชื่อนะคือว่างี้คุณจะโทษโรงพยาบาลไม่ได้หรอกว่าเขาไม่มีเวลาแนะนำครับผมก็ไม่แนะนำถ้าเจอ2คนแนะนำเสียเวลามากนี่คนฟังเป็นหมื่นเป็นแสนคนเนี่ย
5: หมอเคยแนะนำว่าให้ผ่าตัดแต่หนูไม่พร้อมกล
4: ั
5: ว
4: เดี๋ยวเห็นไหมผมจะซักอยู่นะครับก่อนผ่าตัดเนี่ยนะฮะมันมีเลือก2ทางนะครับถ้าคุณไม่ลดน้ำหนักไม่ทำกายภาพไม่มีการดึงหลังหรือดึงคอตามที่ผล MRI มันบอกมานะครับเคย MRI หรือเปล่าครับที่บอกให้ผ่าตัดเนี่ยเคย
5: เอ็กซเรย์แบบธรรมดาแล้ว
4: เอ็กซเรย์เพียงเดียวมัน
5: ทำกายภาพไปทำกายภาพแบบที่คุณหมอว่าเนี่ยค่ะดึงคอแล้วก็ดึงหลังในช่วงค่ะ
4: ดึงมากี่เดือน
5: ดึงอยู่ประมาณ2เดือน
4: ไม่หายแล้วครับ
5: อาทิตย์ละ2ครั้งนะ
4: เราใส่เสื้อกระชับเอวด้วยหรือเปล่าครับเสื้อเกราะ
5: ใส่ค่ะ
4: แล้วมันดีขึ้นไหมหลังจากดึงหลัง
5: มันก็พออยู่ได้แต่พอหลายนานหลายเดือนเข้าว่ามันจะเป็นแบบบางทีปวดบางทีก็ไม่ปวดเป็นอยู่แบบนั้นสลับกันไปมา
4: ถ้าหมอแนะนำให้ผ่าตัดคุณจะถามว่านอนโรงพยาบาลไม่เกิน3วันใช่ไหม
5: ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ถามหมอว่านอนกี่วัน
4: คืออย่างนี้นะถ้าแนะนำให้ผ่าตัดนะหมอก็ไม่อยากจะผ่าหรอกครับเพราะผ่าเงินทองก็ไม่ได้อีก
5: ค
4: ุณใช้บัตรทองที่โรงพยาบาลอะไรนะ
5: บัตรทองตอนนี้จะอยู่ที่คลินิกนวมินทร์3แต่ทีนี้ถ้านั่งเขาก็จะส่งมาโรงพยาบาลนพรัตน์ค่ะ
4: โรงพยาบาลนพรัตน์เป็นโรงเรียนแพทย์อยู่ในเครือข่ายกทมนะครับเขาไม่ต้องคิดตังค์ครับบัตรทองมันใช้ได้หมดนะครับไม่ต้องคิดตังค์ถ้าเป็นเอกชนไม่หนี 300,000 ครับนี่มันฟรีครับห้องนอนก็ฟรีกินก็ฟรีครับแล้วทำไมไม่ผ่าเอาสรุปได้ไงถ้าลองลดน้ำหนักดู
5: ไม่ใช่
4: คุณจะไปอ้างเลยครับผ่าเสร็จนอนโรงพยาบาลไม่เกิน3วันคุณพอจะช่วยตัวเองโดยใช้วอล์กเกอร์ช่วยนะครับระยะแรกตัวเองนะครับไม่เกิน 3-4 วันเขาให้ออกโรงพยาบาลแล้วไปกายภาพที่บ้านโดยการใช้ซื้อวอล์กเกอร์ตัวนึงก็วอล์กเกอร์4ขาเนี่ย
5: นี่ก็คือแบบพอเราไม่ฝ่าแล้วทีนี้โรงพยาบาลก็ไม่ได้นัดว่ามันกินตอนนี้หมอให้กินไอ้แคลเซียมแล้วทีนี้ท้องขู่ค่ะ
4: มันไม่ได้ช่วยเลยครับแคลเซียมคาร์บอเนตไม่ได้ช่วยครับคือว่าต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยถ้าหมอแนะนำให้ผ่าแสดงว่ามันกดทับมากจนใช้ยาไม่ได้ผลกายภาพไม่ได้ผลครับถ้าอีกสัก3ปีถ้าคุณไม่ผ่าก็ไม่มีโอกาสผ่าเพราะว่ามันเกิดการอักเสบจนขึ้นเดินแทบไม่ได้เมื่อคุณอายุ60กว่านะครับคุณจะเอาแบบเดินไม่ได้หรือยังไงคุณต้องรีบไปใหม่นะครับบอกว่าตอนนั้นหนูขออภัยสิคะแล้วผ่าตัดกี่วันแค่ผ่าตัดผมว่าอยู่โรงพยาบาลไม่เกิน 3-4 วันนะครับเขามีห้องรวมเนี่ยก็จะมีผู้ช่วยพยาบาลคอยดูแลครับแล้วกลับมาที่บ้านก็สามารถใช้วอล์กเกอร์สักไม่เกิน2อาทิตย์คุณก็เดินไปทำงานได้ครับทำไมไม่คิดจะผ่าเลยครับแล้วคุณสังเกตดูนะหมอที่เขานัดเมื่อปีที่แล้วกับปีนี้เมื่อเสียงเขาดีที่แล้วไอ้ตอนนี้คนมีอาการมากขึ้นจริงเขา
5: ปะก็ประมาณเท่าเดิมนะคะ
4: นั่นแหละต่อไปจะต้องมีมากขึ้นเมื่อคุณยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรม ดยการลดน้ำหนักโดยการรู้จักถ้าคุณลดไม่ได้ก็ต้องผ่าครับพอลดน้ำหนักมันทำให้อาการต่างๆการอักเสบมันดีขึ้นครับแล้วก็คุณไปโรงพยาบาลใหม่เอาบัตรนัดมาใหม่นะครับเขานัดประมาณ6เดือนจริงเขาปะคิวมันยาว
5: คือประมาณนั้นแหละค่ะ6เดือนปีนึง
4: เออนั่นแหละคุณไปจองใหม่นะครับบอกว่าคุณต้องวิชาบอกว่าหนูปวดมากจนทนไม่ไหวกรุณาผ่าเถอะคุณต้องบอกจริงๆนะต้องผ่าครับทีนี้ไอ้ช่วงที่ผ่าเนี่ยก่อนผ่าใช้วัน6เดือนเนี่ยคนลดน้ำหนักอีกสัก10กิโลสิครับให้มันผอมเลยนะครับแล้วทำแต่ต้องไปทำกายภาพด้วยนะครับแคลเซียมไม่ได้ช่วยหรอกครับเออเข้าใจหรือเปล่าแต่แปะกล้วยช่วยได้ในการอักเสบแก้อักเสบบรรเทาอาการปวดก็ได้เพราะมันซ่อมสิทธิเสริมกินแปะกล้วยเช้า4เย็น4นะครับทำงี
5: ้
4: เดี๋ยวผมสรุปนะครับสรุปว่าคุณต้องไปโรงพยาบาลนพรัตน์อีกครั้งหนึ่งคุณต้องไปขอโทษหมอนะครับที่หมอเขานัดผ่าตัดเมื่อไหร่นะครับเมื่อกี่เดือนมาแล้วเลยกำหนดมาแล้ว
5: เลยมาเป็นปีแล้วคุณหมอคนนั้นก็ลาออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว
4: แต่เขามีประวัติเก่าอยู่นะครับ
5: มีอยู่ค่ะ
4: มีประวัติเก่าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูช่วงนั้นหนูต้องขออภัยอย่างมากๆคุณไปรับผิดสารภาพบาปซะแล้วนัดใหม่แล้วคุณจะบอกว่าผมบอกนะคุณต้องใช้วิชาสำออยด้วยนะครับโอ้ยตายแล้วมันทรมานจริงๆอะนะครับหนูไม่ไหวแล้วหนูอยากจะผ่าเร็วที่สุดเลยเขาน่าประมาณ 5-6 เดือนนะครับเพราะว่าไอ้ที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีสมุดเล่มหนึ่งเขาจะมีคิวการผ่านะครับชื่อนางแน่งน้อยนางตัวนี้คุณอยู่หน้าที่5หน้าที่6เนี่ยเพราะวันหนึ่งเตียงในที่นพรัตน์ห้องผ่าตัดมีไม่เกิน 3-4 ห้องจริงเขาป่ะแล้วหมอเขาผ่าได้ทีละคนเนี่ยเขาก็จะตายเมื่อผ่ามากๆเนี่ยคุณไปโรงพยาบาลใหม่นะครับแต่ตอนนี้กินแปะกล้วยก่อนเช้า4เย็น4ก่อนนะครับคุณอย่าปฏิเสธแล้วคุณห้ามยกของหนักห้ามขึ้นบันไดสูงๆห้ามวิ่งให้เดินอย่างเดียวนะครับเดินดีที่สุดคือเดินในน้ำครับแคลเซียมให้มาก็กินไปแต่มันปลายเหตุไม่ได้ผลแล้วครับมันไม่ช่วยคือว่าแล้วคุณถ้าเกิดจะผ่าจริงๆเนี่ยมีผัวยังมีแฟน
5: มีแล้วเลิกแล้วค่ะ
4: โอ้ยเนี่ยกลัวคิดแล้วทำไมถึงเลิกอ่ะ
5: มันมีปัญหาครอบครัวนะคะ
4: เขากินเหล้าใช่ไหม
5: ใช่ใช่ค่ะ
4: กินเหล้าเมาแอทุกวันเนี่ยการบ้านการเมืองก็ไม่ทำ
5: ไม่ไหวค่ะ
4: กินเหล้าแล้วมาอ้วกในบ้านอีกจริงเขาป่ะ
5: ไม่อ้วกหรอกแต่เมาแล้วไม่รู้เรื่อง
4: งานก็ไม่ทำขอเงิน
5: เลิกนอนกอดขวดเหล้าไม่เอาแล้วออกน้องกอดขวดเหล้าไม่เอา
4: แล้วมีลูกกี่คน
5: คนเดียวค่ะ
4: ลูกอายุเท่าไหร
5: ่ตอนนี้ประมาณ37ค
4: ่
5: ะ
4: โอ้แต่งงานเมื่ออายุ15 16นั่นเอง
5: ค่ะ
4: โอ้ตายหงเลยแต่งงานเมื่อยังเด็กอยู่เลยเนี่ยพอแต่งงานปั๊บท้อง8เดือนเลยใช่มั้ยคิดว่าลูกอายุ10ก็ลูกมันช่วยได้ลูกชายลูกสาวอ่ะ
5: ลูกสาวค่ะ
4: เอ้ย
5: ก็เลยเป็นโสดตั้งแต่อายุ28ค่ะ
4: เป็นโสดอายุ28ลูกสาวอายุ10ขวบแล้วตอนนั้นน่ะ
5: ค่ะ
4: จริงป่ะ
5: ค
4: ่ะแล้วผัวก็อายุไล่เลี่ยกันใช่ไหมไปรุ่น
5: เขาก็ห่างจากเราประมาณ9ปี
4: เออแล้วรู้บอกว่าเขากินเหล้าอ่ะก่อนที่จะเป็นเมียเขาอ่ะ
5: ก็รู้อยู
4: ่มันเลิกไม่ได้กินเหล้าคุณจะไปกินเลิกก็ดีแล้วกินอยู่คุณก็เสร็จเดี๋ยวนี้เขายังกินเหล้าอยู่เขาไม่เลิกหรอกครับจริงหรือเปล่า
5: ตั้งแต่เลิกกันก็ไม่มีข่าวไม่รู้เรื่องกันเลยค่ะก็คือไม่ได้เจออีกเลยก็เลย
4: ผมว่าเขาน่าจะตายไปแล้วนะฮะ
5: ค่ะว่างั้นแหละค่ะคงจะตายไปแล้ว
4: เออเอาละเพราะฉะนั้นคุณกลับไปที่โรงพยาบาลนพรัตน์ใหม่กลับไปได้ไหม
5: คะ
4: คุณบอกมาว่าเพราะว่าผล การเอ็กซเรย์เมื่อก่อนยังอยู่นะครับขอนัดผ่าตัดใหม่ฟันธงเลยว่าหนูทนไม่ไหวหนูทนไม่ไหวหนูทนไม่ไหวเราติดต่อลูกสาวไว้คร่าวๆตามจริงที่บ้านเนี่ยคุณยังช่วยตัวเองได้นะครับไปกลับจากโรงพยาบาลเนี่ยคุณนอนโรงพยาบาลไม่เกิน 3-4 วันนะครับผ่าตัดหลังเนี่ยนะครับไม่เกิน 3-4 วันแล้วมาอยู่ที่บ้านก็ยังเข้าห้องน้ำห้องท่าได้ด้วยนะครับไม่ต้องมีคนดูแลเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่ากันคุณล้มให้ลูกสาวมาอยู่สักอาทิตย์หนึ่งได้ไหมเขามีแฟนหรือยังมีครอบครัวหรือยัง
5: เขาก็มีแล้วเลิกแล้วเหมือนกันค่ะ
4: แบ่งคิดรอบเหมือนกันเนี่ยหรือมีแฟนมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งมั้ง
5: ใช่ค่ะเขามีผู้หญิงอีกคนแล้วก็เลิกกันเขาก็ไปมีครอบครัวใหม่ลูกสาวหนูก
4: ็แล้วมีหลานให้เราไหม
5: แม่เลี้ยงเดียว
4: แล้วมีลูกกับแฟนเขาไหม
5: มี2คนลูกชาย2คนค่ะตอนนี้ก็อยู่กับเรายายเลี้ยงหนูนี่แหละเป็นคนเลี้ยงเขา
4: แล้วหนูทำงานอะไรอยู่ตอนเนี้ย
5: โอ้ยหนูไม่ได้ทำงาน10กว่าปีแล้วตั้งแต่นี่แหละตั้งแต่เริ่มเป็นกระดูกละสันหลังนี่แหละ
4: ถ้าคุณผ่าตอนนั้นนะป่านนี้คุณมาทำงานได้แล้วครับ
5: นี่เป็นมาตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วตั้งแต่ปี
4: เอาละคุณกลับไปใหม่นะครับเพราะว่ายาไม่ได้ผลแล้วครับยาแปะกล้วยเป็นการช่วยชะลอความแล้วมันซ่อมเซลล์ที่เสื่อมนั่นเองครับกินเช้า4-4แล้วคุณลดน้ำหนักมันอาจจะหายก็ได้ครับ
5: ค่ะ
4: แล้วไม่มีใครลดน้ำหนักสัก10กิโลเลยเอาให้มันผอมกว่ามาตรฐานหน่อยนึงได้ไหมระหว่างถ้าคุณลดน้ำหนักแต่ขณะเดียวกันคุณกลับไปก่อนเผื่อลดน้ำหนักไม่ได้คุณรีบไปโรงพยาบาลนพรัตน์ขอคิวการผ่าตัดแต่ช่วงนี้คุณไปดึงหลังใหม่นะครับไปทำกายภาพใหม่นะครับแล้วก็มีการดึงหลังใหม่ดึงคอใหม่นะครับแต่คุณต้องลดน้ำหนักสักประมาณ10กิโลครับ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ได้ไหม
5: จะลองดูค
4: ่
5: ะ
4: ไม่ต้องลองดูนะครับแต่คุณไปจองคิวผ่าตัดไปก่อนนะครับเผื่อคุณลดไม่ได้นะครับนะ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะสำหรับท่านที่ฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพถ้าจะเข้าสายหน้าใหม่ท่านเลือกรับฟังได้นะคะซึ่งออกอากาศตลอด24ชั่วโมงอยู่ที่คลื่นของ FM 89.0 MHz91.5 คืนนี้จะเป็นเพลงสากลนะคะแล้วก็มีช่วงตอบปัญหาสุขภาพด้วยและที่กองทัพไทย101และในเครือข่ายของ KCS Radio ท่านปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร081-334-6666ส่วนท่านที่จะไปตรวจเช็คสุขภาพไปพบคุณหมอชำนาญนะคะคุณหมอจะตรวจในทุกวันอังคารกับวันอาทิตย์ช่วงตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นคลินิกเปิดทุกวันค่ะแต่จะไปตรวจให้ไปอังคารกับวันอาทิตย์นะคะสนใจจะส้มเซลล์จะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ่งดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สั่งไปที่10คู่สายที่คลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์แพทย์ชำนาญบำเหน็จพันที่062-5100-560-569ค่ะฟังช่วงของการตอบปัญหาสุขภาพฟังท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
4: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
6: ครับ
4: ครับจากไหนครับเนี่ย
6: เป็นอาคูด้วยครับ
4: ครับช่วยปิดวิทยุหน่อยนะครับคนดีคนดีครับเสียงมันกล้องนะฮะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
6: 30ครับหมอ
4: เท่าไหร่นะ
6: 30ครับ
4: 30น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
6: 170หมอ
4: สูง170หนักกี่กิโลครับ
6: หนัก58ครับ
4: 58โอเค60 70พอไปนิดนึงแล้วก็มีโรคอะไรอยู่ครับตอนนี้
6: อดีผมจะถามว่าผมกินข้าวเยอะอย่างเงี้ยหมอกินขนมปังแล้วขาไม่ค่อยมีแรงเนี่ย
4: เอ้ยทำไมคุณผอมเงี้ย
6: ครับ
4: พ่อแม่ผอมหรือเปล่า
6: ผอมครับ
4: มันขาดโปรตีนนะครับคุณไม่ค่อยมีอะไรมันขาดโปรตีนคุณกินแต่แป้งแป้งแต่คุณไม่กินเนื้อนมไข่เท่าไหร่เลยใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับหมอพอดีขาไม่ค่อยมีแรงครับหมอ
4: ไม่ค่อยมีแรงอ่ะมันไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นโรคอะไรครับ
6: ไม่เคยไปตรวจไม่เคยไปนี่ครับหมอ
4: เอาทำไมไม่ไปล่ะครับ
6: พอดีผมเพิ่งจะเป็นแค่หมอเลยโทรมาหาหมอครับ
4: ครับไม่มีแรงเดินได้ไหมครับ
6: เดินได้หมอแบบว่าเหมือนกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับ
4: เบาเดินขึ้นบันไดได้ไหม
6: ก็ได้ครับหมอต้องจับครับ
4: ต้องจับเลยอายุขนาดนี้มันต้องไปตรวจทำไมไม่ไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครับอย่างน้อยๆเนี่ย
6: หมอดูครับหมอ
4: แล้วมีเบาหวานความดันไขมันสูงไหม
6: ไม่มีครับไม่มีคร
4: ับไม่มีโรคประจำตัวเลยใช่ไหมครับ
6: ครับผมครับ
4: คุณกินแต่ข้าวแล้วกินอาหารคุณกินยังไงครับมีแต่ข้าวกับขนมปัง
6: กินข้าวทั่วไปครับหมอแล้วคือว่าชอบกินข้าวเยอะแล้วกินขนมปังเนี้ยหมอ
4: เรากินเนื้อกินผักกินผลไม้ไหมครับ
6: กินครับหมอแล้วผลไม้ก็กินครับ
4: แล้วกินอาหารบาลากี่มื้อครับ
6: กินอาหารบาลากี่มื้อผมกินวันละ3-4 มื้อครับหมออ
4: ืมโอเคแล้วระบบการย่อยคุณปกติใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับหมอ
4: มันไม่มีอะไรยังไงฮะคุณเดินสัก
6: เดินแล้วเหมือนจะล้มเงี้ยหมอ
4: แล้วเคยไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดน้ำเลือดมีอาการปวดมีการชาที่ขาด้วยไหมครับ
6: ก็มีบ่อยครับหมอแบบมันจะชาครับหมอ
4: มันมีอาการชาหรือปวดฮะที่ขาม
6: ันชาหมอ
4: ชาสองขาหรือขาเดียวครับ
6: ขาข้างเดียวข้างซ้ายครับ
4: แล้วชามากไหมครับ
6: ก็บางทีก็มากครับหมอบางทีก็ชาไม่รู้สึกอย่างเงี
4: ้
6: ยคร
4: ับ ชาไม่รู้สึกตัวเลย
6: ครับ
4: ไม่รู้สึกว่าขานี่พอเอาเข็มแทงรู้สึกไหมครับ
6: ไม่รู้สึกเลยหมอบางทีชาไม่รู้สึกเลยคร
4: ับ เอาพอเหยียบตะปูรู้สึกว่ามันพอเหยียบก้อนหินรู้สึกไหม
6: ไม่รู้สึกเลยหมอไม่รู้สึกเลยคร
4: ับ ไม่รู้สึกว่านี่เป็นก้อนหินใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับหมอ
4: โอ้ทำไมไม่ไปตรวจที่โรงพยาบาลล่ะครับ
6: เนี่ยผมว่าจะไปหาอยู่เย็นเนี่ยหมอ
4: เออมันเป็นโรค
6: มาปรึกษาหมอครับ
4: อ้าวเจอจะมาทำเขาอาการมีชาด้วยแล้วปวดด้วยหรือเปล่าครับที่ขา
6: ไม่ปวดครับไม่ปวดครับ
4: ชาจนเหยียบก้อนหินไม่รู้สึกว่าเป็นก้อนหินใช่ไหมครับ
6: ใช่คร
4: ับ แล้วกล้ามเนื้ออ่อนแรงอ่อนแรงยังไงครับเดินไป
6: คือว่าลุกเลยเงี้ยหมอเหมือนจะล้มอย่างเดียวเลยคร
4: ับโอ้อ้าวเจอจะมาทำปวดท่านไม่เข้าโรงพยาบาลต้องเข้าวัดแล้วผมว่านะคุณไม่ตรวจสมองด้วยตรวจหลอดเลือดน้ำเลือดด้วยคุณเลือกเอาจะเข้าวัดหรือเข้าโรงพยาบาลเอาเชิญอาจารย์มาจำนานเดี๋ยวคุณฟังก่อนนะครับไม่ใช่กล้ามเนื้ออ่อนแรงธรรมดาหรอกครับมันมีอะไรลึกกว่านั้นนะครับเอาเดี๋ยวคุณฟังสักครู่นะครับเชิญเลยครับจะมาจำนานครับเชิญเลยครับไม่มี
7: แม้อาจารย์ก็พูดเกินไปนะอาจารย์เข้าวัด
4: จริง
7: ๆมันเป็นโรคที่รักษาได
4: ้เขาไม่เข้าไปเขาไปโรงพยาบาลตายๆไม่ถามรับได้รู้นี่
7: แต่ยังแม้มันเราฟังคนไข้เล่าเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ได้เห็นตัวคนไข้แล้วไม่ได้ตรวจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะ นะครับมันก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ง่ายแต่หมอก็จะแนะนำว่าถ้าคุณเป็นแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อที่มันผิดปกติก็ได้นะครับซึ่งมันอาจจะต้องไปตรวจไปเช็คหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ต้องรักษาแล้วการรักษาให้โรคกล้ามเนื้อในบางทีมันก็ไม่ได้หายขาด 100% นะครับต้องทานยาไปตลอดชีวิตก็มีนะครับเป็นความผิดปกติของกล้ามเนื้อโดยตรงมันไม่ใช่เกิดการอักเสบอย่างเดียวและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคุณก็ต้องไปเช็คเรื่องของกระดูกหลังด้วยเพราะมันมีเรื่องของการชานะครับการขาซ้ายชาเนี่ยมันซึ่งอายุขนาดนี้มันไม่น่าจะเป็นนะครับเพราะอายุยังน้อยนะครับแต่ถามว่าเป็นได้ไหมเป็นได้เพราะนั้นการตรวจเช็คที่โรงพยาบาลเนี่ย ดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เคยเรียนการทำMRIเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับหรือการตรวจขึ้นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อนะครับก็เป็นสิ่งที่จะสามารถช่วยวินิจฉัยได้นะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณได้ข้อสรุปแล้วก็รู้ว่าเป็นโรคอะไรแล้วก็รักษาได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับต้องพยายามทานอาหารให้เพียงพอนะครับโดยเฉพาะยิ่งอาหารที่ทานเนี่ยจะต้องมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนมีเพียบพร้อมไปด้วยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเพราะบางทีเนี่ยเราทานโปรตีนน้อยขาก็ไม่มีแรงด้วยนะครับมันอาจจะเป็นได้หลายอย่างพร้อมๆกันหรืออาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการไปตรวจไปเช็คที่โรงพยาบาลเนี่ยก็เป็นสิ่งจำเป็นแล้วการตรวจพิเศษเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นนะครับแล้วถ้าได้ข้อสรุปยังไงแล้วเนี่ยโทรมาหาอาจารย์เกษรอีกทีเนี่ยก็จะได้ข้อแนะนำว่าถ้าเราเป็นโรคนี้แล้วเราจะต้องรักษายังไงนะครับเราจะต้องดูแลยังไงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะต้องทำยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับ
4: อายุขนาดนี้คุณทำงานเกี่ยวอะไรครับเดี๋ยวขอสักนิดหนึ่งทำงานแบกหามหรือนั่งเฉยๆหรือนอนเฉยๆแล้วกินแต่แป้งกินแต่ข้าวไม่กินเนื้อนมไข่ขาด
6: นั่งนอนเฉยๆหมออ
4: ะไรนะ
6: นั่งนอนเฉยๆครับ
4: ตั้งแต่เป็นหนุ่มเลยใช่ไหม
6: คร
4: ับ ทำไมไม่ทำงานอะไรแล้วมีอาชีพอะไรครับ
6: ก็ตอนแรกผมขับพวกโม้พวกไม้อะไรอย่างเงี้ยครับกล้ามเนื้อผมอ่อนแรงผมเลยไม่ได้ขับนะครับกลัวล้มครับ
4: ขับอะไรนะ
6: ขับพวกวิ่งส่งพวกอาหารเนี่ยครับ
4: อ๋อเป็นบินมอเตอร์ไซค์ว่างั้นเถอะเอาขับมอเตอร์ไซค์
6: ขับเลยเถอะครับ
4: ขับกี่ปี
6: ทำมาได้สองสามปีหมอคือว่าขาผมไม่อ่อนแรงเงี้ยผมเลยไม่กล้าขับกลัวล้มครับ
4: ถูกต้องแล้วฮะคุณต้องไปคุณอยู่ใกล้โรงพยาบาลไหนครับ
6: โรงพยาบาลทหารเรือคร
4: ับโรงพยาบาลปิ่นเกล้าเยอะแยะใช้บัตรท้องเนี่ยคืออย่างนี้นะคุณแล้วขานี่มันเดินแบบลากๆหรือเดินแบบ
6: ปกติครับหมอปกติครับ
4: แต่พอเดินสัก20-30 เมตรคุณก็เริ่มไม่มีแรงใช่ไหมครับ
6: มันเป็นยุ่งช่วงครับหมอบางทีก็เป็นบางทีก็ไม่เป็นครับ
4: คุณต้องไปโรงพยาบาลฐานเรือนะครับไปเช็คใหญ่นะครับเช็คใหญ่เพราะว่าตอนนี้คุณกินแปะกล้วยไปก่อนนะครับมันเกี่ยวกับหลอดเลือดน้ำเลือดคุณกินเช้า4เย็น4นะครับ
6: แปะกล้วยกล่องเท่าไหร่ครับหมอ
4: 200 กว่าบาทท่านเอง260 บาทท่านเองนะครับ
6: คร
4: ับ คือต้องกินไปก่อนนะฮะ
6: ตามยา
4: ไม่เอาไม่มีครับเราเคยตรวจเลือดตรวจอะไรเคยตรวจมีผลแลบอยู่ในมือมั้ยครับ
6: ไม่มีคร
4: ับ
6: หมออ๋อ
4: ไม่เคยไปโรงพยาบาลปิ่นเกล้าเลยใช่ไหมครับ
6: คร
4: ับ
6: ผมคร
4: ับ โอ้ my god อาจารย์เขาสั่งได้แค่นี้คุณเอางี้ดีกว่านะคุณไปพบกับอาจารย์หมอชำนาญบันก่อนไปโทรไปก่อนนะครับ062-5100-560-9นะครับไปวันอาทิตย์ก็ได้ครับเนาะคุณต้องรอโรงพยาบาลปิ่นเกล้าเพื่อจะ MRI แทบเป็นไปไม่ได้เลยต้องรอเป็นเดือนนะครับหลายเดือนด้วยคุณต้องมีตังค์ฮะต้องมีตังค์ประมาณ 20,000 กว่าบาทนะฮะ MRI เมื่อก่อนนี้ 7-8,000 เนี่ยแต่ถ้าไม่ MRI ก็ไปตรวจอย่างน้อยไปตรวจเลือดหน่อยยังดีนะฮะไปหาสาเหตุจริงๆนะครับนะ
6: พอ
4: ตรวจเลือดไม่ต้องเสียตังค์นะครับนะแต่ว่ามันก็จำเป็นนะแต่ตอนนี้คุณกินแปะกล้วยไปก่อนถ้าดีขึ้นคุณก็ไม่ต้องไปหาหมอชำนาญนะครับเพราะถ้ามันเกิดจากหลอดเลือดน้ำเลือดนะครับแล้วมันซ่อมเสร็จที่สุดเช้า4-4นะครับ ถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องไปเช็คไปตรวจใหม่นะครับสวัสดีครับก
6: ็
4: โทรไปที่062-5100-560-9กินแปะกล้วยเช้า4-4ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: ค
4: ืออย่างนี้รายการเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ค่าMRIผมเพิ่งรู้เมื่อก่อน 7-8,000 หมื่นกว่าเดี๋ยวนี้ 20,000 กว่าแล้วอาจารย์ถ้าเป็นเอกชนนะครับ 20,000 กว่าแล้วแล้วก็ส่องกล้องเดี๋ยวนี้เป็นหมื่นแล้วครับเมื่อก่อนนี้ 7-8,000 บาทเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลขึ้นเป็นหมื่นกว่า 20,000 กว่าแล้วครับแต่แปะกล้วยไม่ได้ขึ้นนะครับ2,600,000 สตางค์นะครับ260 บาทราคาเดิมมา50 ปีแล้วครับเนาะสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีคุณหมอทั้งสองท่านนะคะ
4: เรารับฟังรายการนี้ได้ความรู้มากไหมครับ
8: โอ้ได้มากจนฟังจนแบบต้องไปบอกเพื่อนๆค่ะ
4: เออคืออย่างนี้นะการทำอะไรด้วยความเมตตากรุณาเอาความจริงมาสู่ประชาชนนี่นะครับเป็นสิ่งที่มันทำให้คนเขาเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตตัวเองความเป็นอยู่ตัวเองการกินการอยู่การออกกำลังกายเพราะโรคในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคเอดส์ก็ไปแล้ว โควิดก็ไปแล้วไอ้เชื้อไวรัสทั้งหลายแหล่เนี่ยไปแล้วอายุวาตกาโรคนี่ก็มองไม่เจอแล้วฝีดงฝีดาษชิดซ้ายไปนานแล้วแต่โรคที่เกิดจากตัวเองไม่รู้จักตัวเองมากพอนี่ทำไมไม่รู้จักตัวเองการกินการอยู่การออกกำลังกายเนี่ยไม่ต้องเสียตังค์ด้วยเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อประเทศชาติไม่ใช่ครับรายการนี้มันไปออกอากาศที่อังกฤษฝรั่งเศสที่มีคนไทยอยู่ไปทั่วโลกไปทุกจุดทั่วประเทศไทยโดยฟังทางมือถือเข้าไปใน Google พิมพ์คำว่า kcsradio.online ถ้ามีมือถือรับอินเทอร์เน็ตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณทำตามนี้ทั้งลูกทั้งเต้าทั้งลูกหลานเกิดมาเมื่อไหร่ตั้งแต่อยู่ในท้องอ่ะทำไมทุกคนต้องกินแปะกล้วยหลังจากนั้นเพราะคุณไม่ได้ทำตามอย่างนี้หลอดเลือดและน้ำเลือดพออายุเกิน 3-40 บางคนเนี่ยฮะมัวแต่ห่วงเรื่องอาหารอย่างเดียวแต่ไม่ห่วงเรื่องการหลับนอนการออกกำลังกายเหมือนคุณพงษ์พัฒน์อ่ะเขาเครียดเขานอนดึกแล้วเขากินแต่ผัดใบกะเพราเนื้อแล้วกินแต่ของหวานนอน 2-3 ชั่วโมงแล้วเขามีความเครียดเป็นพ่วงกับด้วยผู้สุดท้ายเกิดลิ่มเลือดอุดตันคือสโตรกนี่เองนะครับเพราะนั้นการกินถ้าเขากินแปะกล้วยก่อนนะเขาไม่เกิดอย่างนี้หรอกครับเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดสโตรกขึ้นมานะครับสายตาก็ป้องกันไม่ให้เกิดวุ้นในตาเสื่อมป้องกันไม่ให้เกิด
8: หูแว่วดีมากเลยคุณหมอ
4: มันก่อนกินแปะกล้วยกับหลังกินแปะกล้วยสายตาไงครับ
8: อ๋อก่อนอันนี้ปัญหาของหนูนะคะของหนูส่วนใหญ่จะดีค่ะคือเมื่อสัก10-20ปีก่อนนั้นดูตามัวสองข้างไปตรวจแผนกตาโรงพยาบาลก็บอกว่าเริ่ม
4: ต้อไปตรวจที่โรงพยาบาลไหนครับไปตรวจที่โรงพยาบาล
8: โรงพยาบาลกลางบัดทองอะค่ะ
4: โอ้ยโรงเรียนแพทย์เลย
8: แผนกตานะคะแล้วทีนี้ว่าตอนนั้นน่ะหนูประมาณอายุ20-40มั้งพอพอดีตามัวสองข้างก็หมอก็บอกเริ่มเป็นต้อกระจกทีนี้ว่าเขาบอกว่าอีก5 ปีให้ไปตรวจใหม่หนูก็ไม่ได้ไปเพราะตอนหลังผ่านไปหลายปีอ่ะหนูมากินแปะกล้วยรู้จักกับแปะกล้วยจากรายการวิทยุกินมา7-8 ปีแล้วอาจารย์โอ้ตาหมัวสองข้างนะหายหมดเลยแล้วก็ไอ้ที่กลางคืนเห็นอยากย่ายอ่ะ
4: คุณวุฒิตาเสื่อมเออเดี๋ยวนะผมเบรกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมเบรกนิดนึงนะฮะมันดีขึ้นเพราะอะไรมันต้องมีเหตุมีผลทางวิทยาศาสตร์เชิญอาจารย์หมอชำนาญฮะเรามีเบาหวานความดันไขมันสูงไหม
8: อ๋อไม่มีค่ะไขมันหนูแค่170ทีนี้หมอเขาให้ทานยาดักเอาไว้ครึ่งเม็ดก่อนนอน
4: โอเค
8: แต่ความดันนี่เลิกกินยามา3 เดือนแล้วฮะ
4: โอเคทีนี
8: ้แล้วก็ตรวจเลือดประจำปีก็ไตก็ดีอะไรก็ดีไขมันดีมากกว่าไขมันเลวอะค่ะ
4: โอเคทีนี้จะเอาถึงเรื่องตาก่อนนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยเกือบทุกคนเนี่ยหนึ่งเป็นวุ้นในตาเสื่อมไม่มียารักษาว่าที่จะต้องผ่าตัดเอาเลนส์เปลี่ยนเลนส์ตาใหม่ต้องกระจกทำไมคุณมัวแล้วใสขึ้นนะครับผมไม่มีความรู้พอที่จะอธิบายเชิญอาจารย์มาท่านเดี๋ยวนะ
8: ค่ะเชิญค่ะ
4: เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
7: อาจารย์เขาฟังให้คนไข้เขาพูดให้จบซะก่อนว่าเขามีปัญหาจะถามเรื่องอะไร
4: เอาเชิญเลยครับแล้วจะถามเรื่องอะไรครับ
8: อ๋อของหนูว่าไม่มีปัญหาอะไรค่ะแต่ทีนี้ว่าเพื่อนค่ะเขาอายุ79ก็ทานฮอร์โมนมา5-6 ปี
4: ฮอร์โมนอะไรฮะ
8: เขาทานฮอร์โมนของผู้หญิงอะค่ะ
4: ครับฮอร์โมนจากที่ไหน
8: ทีนี้ว่าทานแล้วมีประจำเดือนนะคุณหมอ
4: เปล่าฮอร์โมนจากที่ไหนครับ
8: เพื่อนเขาทานฮอร์โมนเขาสั่งฮอร์โมนจากคุณหมอเนี่ยค่ะ
4: มาทำงานโอเคต่อเลยครับ
8: ทีนี้ว่าเขามีฮอร์โมนเขามีประจำเดือนหนูก็สงสัยว่าทำไมจะมีประจำเดือนแล้วเขาบอกมีประจำเดือนทุกเดือนหนูสงสัยว่ามีประจำเดือนแล้วจะตั้งครรภ์ได้ไหมก็สงสัยอย่างนี้ค่ะ
4: เชิญอาจารย์มาทำงานนะเราเพื่อนเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับ
8: 79ค่ะแต่เขาทานฮอร์โมนมา5-6 ปีเขาบอกโอ้ดีมากเลยแข็งแรง
4: ดียังไงฮะดียังไงฮะก่อนจะหลังกินมาตัก
8: เดินเหมือนคนเดินแบบกระดูกกระเดี่ยวดีมากอ่ะแข็งแรงอ่ะขึ้นบันไดได้นั่งรถเมล์ไปซื้อของได้เขาบอกหนูว่าดีมากเลย
4: แล้วอาการนอนหลับดีกว่าเดิมไหมครับ
8: ดีค่ะแล้วเขาก็ทานแปะกล้วยด้วยพอดีต่างคนต่างทานแล้วมาเจอกันแล้วมาคุยกันไง
4: กลัวสงสัยว่าเขากินฮอร์โมนประจำเดือนมาเขากลัวจะมีลูกใช่ไหมฮะ
8: เขาไม่สงสัยแต่ดูสงสัยว่ามันจะผิดธรรมชาติจะอันตรายหรือเปล่า
4: เอาเช่นจะหมดชำนาญฮะถ้ากินฮอร์โมนแล้วเมนมาเนี่ยมันผิดธรรมชาติหรือไม่แล้วโอกาสจะมีลูกมีหรือเปล่าครับเชิญเลยครับ
7: ก็โอกาสที่จะมีลูกก็ไม่มีหรอกครับนะครับที่อายุ79 ปีเนี่ยประจำเดือนจะหมดแล้วถูกไหมครับแล้วเข้าสู่ใบทองแล้วตอนนี้พอมาทานฮอร์โมนธรรมชาติเนี่ย มันก็จะทำให้ภาวะที่ไม่สมดุลต่างๆในร่างกายมันได้รับการแก้ไขแล้วมันก็จะดีขึ้นแต่ผลพวงจากการทานฮอร์โมนธรรมชาติในคนไข้บางคนเนี่ยนะครับมันอาจจะไปกระตุ้นทำให้เนื้อเยื่อของมดลูกเนี่ยมีเลือดทำให้มีการขยายตัวแล้วก็มีเลือดออกได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับในร้อยรายเนี่ยจะเจอสักราย2รายก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับปริมาณของฮอร์โมนที่ทานในแต่ละวันคือ1เม็ดเนี่ยมันอาจจะเยอะไปสำหรับคนไข้รายนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยก็ให้ทานฮอร์โมนเหลือแค่วันเว้นวัน1เม็ดวันเว้นวันนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะหายไปแต่ถามว่าไอ้ที่มันมีเลือดออกมาแบบเนี้ยมันอันตรายหรือเปล่ามันไม่อันตรายครับแต่ว่าไอ้ตัวฮอร์โมนเนี่ยมันไปกระตุ้นทำให้เนื้อเยื่อของมดลูกเนี่ยมีการลอกตัวแล้วก็มีเลือดออกมานะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไอ้เรื่องมีลูกเนี่ยไม่มีแล้วครับเพียงแต่ว่าผลพวงจากการใช้ฮอร์โมนตัวเนี้ยมันไปกระตุ้นทำให้มีการลอกตัวมีเลือดออกนะครับซึ่งอาจจะปริมาณของฮอร์โมนอาจจะเยอะไปในบางคนไข้บางคนนะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือคุณก็บอกญาติบอกว่าให้ทานวันเว้นวันนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนสูงอายุเนี่ยนะครับเพื่อให้ร่างกายมันปรับตัวได้ซะก่อนและที่สำคัญกว่านั้นก็คือฮอร์โมนธรรมชาติตัวนี้มันช่วยรักษาสมดุลต่างๆในร่างกายทุกๆเรื่องนะครับแข็งแรงขึ้นผิวพรรณดีนอนหลับสบายนะครับกระดูกแข็งแรงนะครับและมันก็ช่วยทำให้ทุกๆอวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยปรับสภาพแล้วก็ทำงานได้เป็นปกตินะครับแต่ผลพวงจากการที่ทานนี่เป็นนานๆเนี่ยมันก็จะไม่มีผลอะไรเพราะมันเป็นฮอร์โมนธรรมชาติไม่มีสารเคมีไม่มีการกระตุ้นให้เป็นมะเร็งนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้ามันมีเลือดออกเนี่ยคุณไม่ต้องตกใจมันไม่เป็นอันตรายแต่ว่าปริมาณของฮอร์โมนที่ใช้ในช่วงที่ทานเนี่ยมันจะเยอะไปนิดนึงเพราะฉะนั้นก็ปรับโดยการทานมันเว้นวันนะครับอาการต่างๆเลือดออกมันก็จะดีขึ้นครับ
4: อันนี้เป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติไม่มีโอกาสมีลูกนะครับทีนี้ของคุณเนี่ย
8: เองอะที่หนูทานแปะกล้วยมา 7-8 ปีเนี่ยความจำดีมากเลยคุณหมอพอพูดเรื่องนี้เรื่องเก่าๆมันผุดขึ้นมาแต่หมอเราสามารถพูดได้ต่อเนื่องอะแล้วเราก็แนะนำเพื่อนให้ทานแปะกล้วยบางคนเขาก็ทานบางคนเขาก็ไม่ทานแต่ทีนี้ว่าพอเรามีความรู้เรื่องสุขภาพเราก็พูดให้เขาฟังอะเขาก็บางเขาก็ยินดีรับฟังก็บอกนี่รู้มากเลยพอวันนี้หนูอายุ60แล้วเราคิดว่าเราต้องดูแลตัวเองแล้วเรามีความรู้อะไรที่จะบอกคนรู้จักเราก็บอกเขาไป
4: ยังโรค
8: คุณหมอ
4: โรคบางโรค
8: ทีนี้ว่าคนที่โทรมาขอคำปรึกษาคุณหมออะบางคนน่ะเขาไม่ฟังคุณหมอพูดให้จบก่อนเขาจะพูดแทรกอย่างนี้หนูก็ไม่ค่อยชอบหนูอยากให้คุณหมอพูดให้จบแล้วเขาอยากจะพูดอะไรเขาก็พูดถูกไหมถูกต้องไหมฮะหนูคิดอย่างนี้อ่ะ
4: ใช่ฮะต้องบางทีมันก
8: ็ฮัลโหล
4: เขาอาจจะฟังไม่ชัดก็ได้นะครับเราก็ต้องฟังเขาให้ถูกต้องทีนี้มันเป็นอย่างนี้ฮะเกือบทุกคนฮะอย่างโรคที่เป็นแน่ๆคือต้อกระจกเนี่ยเกิดจากความเสื่อมนะครับแล้ววุ้นในตาเสื่อมก็เกิดจากความเสื่อมหรือไม่ทั้งความจำก็เกิดจากความจำมันเสื่อมนะครับไอ้โรคแห่งความเสื่อมเนี่ยคุณต้องให้อาหารกับมันง่าย
8: ๆ
4: วุ้นในตาเสื่อมคุณหยอดตาทั้งชาติมันก็ไม่ดีขึ้นหรอกครับเป็นไปไม่ได้เลยนะครับ
8: หนูไม่เคยหยอดตาเลย
4: แล้วคนที่หยอดตาอยู่แล้วเนี่ยควรจะพิจารณาในการกินแปะกล้วยว่าคุณหยอดมา10ปีคุณควรจะวางอาวุธได้แล้วลองแต่ว่า
8: หนูเคยเจอคุณหมอเขาหยอดตาหนูก็บอกว่าอย่าไปหยอดมากนะอันตรายนะต้องไปปรึกษาหมอนะแต่เขาจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องของเขา
4: เพราะมันถูกไงฮะกินแปะกล้วยแค่200กว่าบาทมันถูกไงลองกล่องเป็น 3,000 เนี่ยมันโอ้ยาพิเศษมันซ่อมเซลล์ที่เสื่อมนะครับทำให้
8: ค่ะ
4: ทำให้
8: นิ้วแค่วันละเช้า2เย็น2เองทีนี้ว่าหนูว่าเป็นคนน้ำหนักตัวน้อยแค่39เองหนูก็เลยกินเหลือวันละ3เม็ดน่ะ
4: แล้วแล้วสูงเท่าไหร่ครับสูงเท่าไหร่
8: จะน้อยไปไหมคะ
4: สูงเท่าไหร่ครับ
8: หนูว่าฮะ
4: สูงเท่าไหร่ครับสูงกี่เซนครับ
8: หนูอายุ65แล้วก็สูงแค่145เองแล้วก
4: ็หนัก
8: น้ำหนักตัวแค่39เอง
4: โอ้ยดีแล้ว
8: ประหยัดตังค
4: ์ดีแล้วดีแล้ว
8: 3เม็ดค่ะแต่ช่วงแรกหนูกินเช้า2เย็น2มาหลายปีแล้วนะคะทีนี้มาปี2ปีเนี่ยหนูก็กินแค่วันละ3เม็ด
4: แล้วความจำก็ดีขึ้นนิ้วเราก็หายวุ่นในตาเสียงก็หาย
8: โอ้หายไปเมื่อไหร่หลายปีแล้วไม่รู้ตัวเลย
4: คืออย่างนี้นะไอ้โรคแห่งความเสื่อมเนี่ยคือโดยเฉพาะความจำเสื่อมในต่างประเทศเขารักษาพวกอัลไซเมอร์พาร์กินสันและโรคทางสมองคือความจำเสื่อมดูนะครับคุณต้องเข้าใจแม้กระทั่งไตเสื่อมก็ตามอะตาเสื่อมก็ตามอะความเสื่อมเนี่ยทั้งหมดมันเกี่ยวกับท่อเลือดที่ไปเลี้ยงมันเกิดตีบขึ้นมาท่อเลือดไปเลี้ยงที่ตากับเลี้ยงที่ไตมันเล็กกว่าเส้นผมร้อยเท่าเพราะนั้นเนี่ยพออายุเกิน 4-50 มันเริ่มเสื่อมแล้วนะครับในการกินหวานกินมันกินเค็มขาดการออกกำลังกายนะครับเนี่ยมันเกิดความเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องกินสมุนไพรตัวนี้คือแปะกล้วยเนี่ยเพื่อจะทำให้หลอดเลือดเนี่ยมีแรงยืดหยุ่นเขาเรียกว่า elasticity เหนียวไม่ตีบไม่แตกง่ายแล้วทำให้ล้างพลาคต่างๆที่ไปเกาะตามท่อเลือดด้านในและน้ำเลือดมี viscosity มีความใสไหลเวียนได้ดีทุกอย่างถ้าหลอดเลือดน้ำเลือดมันดีนะความจำก็ดีหูแว่วก็ไม่มีวุ่นเนี่ยเสริมก็ดีขึ้นนิ้วล็อกคุณก็หายใช่ไหมล่ะขอบคุณทั้งที่ให้ความรู้ทั้งอาจารย์หมอชำนาญและผมเกรียงศักดิ์ประคองวงขอบคุณมากครับสวัสดีครับทั้งคู่ครับ
8: ค่ะขอบคุณค่ะทั้งสองท่านค่ะ
9: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง .net ครับ
3: ค่ะสำหรับท่านที่สนใจอยากจะซ่อมเซลล์นะคะให้หลอดเลือดเราแข็งแรงยืดหยุ่นดีหน้าตาผ่องใสไม่แก่ก่อนวัยนะคะให้ระบบหมุนเวียนเลือดในร่างกายเป็นหล่อเลี้ยงได้ทั่วถึงให้ปอดทำงานดีหัวใจดีสายตาที่พร่ามัวความเสื่อมสภาพเนี่ยต้องดูแลนะคะด้วยการทานอาหารให้ครบหมู่ร่างกายต้องมีสารอาหารมีออกซิเจนเป็นหล่อเลี้ยงเซลล์ลำเลียงผ่านหลอดเลือดที่มีไปทั่วอวัยวะในร่างกายนะคะวันนี้ดูแลซ่อมเซลล์นะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ซึ่งมีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมและมีไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกที่ไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดสนใจสั่งซื้อค่ะ0625100-569

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์0843856644

0: 0843856644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากเขาละอขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของเขาละอเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกเขาละอคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊ก
2: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลื่อนสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
7: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแหวนเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยอาจารย์หมอไนท์ใจดีค่ะ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยหมอไนท์ใจดี

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์นะคะข่าวดีสำหรับแฟนๆรายการค่ะตอนนี้รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์เรามีออกอากาศทุกเช้าเวลา6ถึง7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะไม่มีวันหยุดราชการเลยที่สถานีวิทยุ AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกท่านที่เคยฟังรายการนะคะวิทยุคลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตอนนี้เรามีออกอากาศทุกวัน6ถึง7โมงเช้าไม่มีวันที่เราจะพากจากกันแล้วนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์7วัน6ถึง7โมงเช้าตื่นนอนตอนเช้ามารับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ค่ะที่คลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารมาถึง10ถึงเที่ยง10โมงเช้าถึงเที่ยง2ชั่วโมงเต็มอิ่มนะคะหมุนคลื่นไปอีกนิดนึงก็เจอกันที่สถานีวิทยุ AM 1269วิทยุของคลื่นคสทบนะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์4ถึง5โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 594วิทยุคลื่นปตอ4ทุ่มถึง5ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 675วิทยุคลื่นสทรบางนาและช่องทางในการติดต่อจะมีเพจสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ LINE @นะคะชื่อ E1 E O N E 1และมี A นำหน้าด้วยนะคะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดทั้งรับสอบถามมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะแล้วก็ต้องการที่จะคุยอะไรก็เข้าไปใน LINE นี้เลยนะคะและCall Center เราเป็นรายการสุขภาพรายการเดียวนะคะที่เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นะคะที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในทุกแผนกเลยแม้แต่ ICU CCU นะคะไม่น้อยกว่า20ปีโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร081 353 8734 0 9 5 9 6 1 4 8 8 5 0 9 5 9 6 1 4 8 8 5 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1และอีกหนึ่งช่องทาง YouTube คุณสามารถเข้าไปได้ที่ช่อง YouTube สุขภาพดีอารมณ์ดีนะคะเข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการออกกำลังกายเทคนิคการทำโยคะตามีคำถามมาจากทางคุณสมเจตจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะคุณสมเจตสอบถามหมอไหนเข้ามาบอกว่ามีอาการขาบวมแล้วก็บวมลงไปที่เท้ารบกวนสอบถามว่าอันตรายไหมครับแล้วผมเป็นโรคอะไรโอ้ตอบอันนี้กว้างมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวหมอไหนจะสรุปให้เป็นแบบลักษณะให้สโคปแคบลงมาแล้วกันนะคะอาการเท้าบวมขาบวมเนี่ยมันบ่งบอกถึงอย่างแรกเลยก็คือระบบการทำงานระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยไม่ดีแน่นอนละซึ่งคำว่าระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยมันเกี่ยวกับเราก็ต้องมานั่งไล่กันอะว่าระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยมันไปแตะที่อวัยวะอันไหนบ้างจะตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งครบวงจรครบลูปนึกออกไหมคะครบลูปเลยซึ่งพอไล่ไปไล่มาเนี่ยหมอไนท์ขอสรุปเป็นประมาณน่าจะไม่เกินเนี้ยอยู่ที่ประมาณ7โรคด้วยกันที่ถ้ามีอาการขาบวมเท้าบวมแล้วโอกาสที่จะเป็นอันนี้หมอไนท์แยกออกไปจากการที่ขาบวมเท้าบวมที่เกิดจากการอักเสบแล้วติดเชื้อหรือมีการอักเสบอันนั้นเนี่ยแยกออกไปการรักษาจะเป็นอีกแบบนึงนะคะก็แค่ใช้ยาแก้อักเสบยาฆ่าเชื้อนะคะรักษาแผลใช้ยา
ภายนอกด้วยนะคะทั้งกินแล้วก็แบบภายนอกอันนี้มันก็จะหายแต่หมอนายกำลังพูดถึงโรคเสื่อมคือไม่ได้มีบาดแผลไม่ได้มีอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการขาบวมเท้าบวมเนี่ยนะคะในเคสหมอนายอนุมานแล้วกันว่าคุณสมเจตไม่ได้มีบาดแผลแต่มีอาการเท้าบวมขาบวมเกิดจากอะไรได้บ้างนะโคสโคบแคบเข้ามาเนี่ยได้ประมาณ7โรคโรคที่1เนี่ยนะคะอยู่ๆแล้วเท้าบวมขาบวมทั้งที่ไม่มีอาการเจ็บหรือไม่มีอาการปวดแต่มีอาการบวมนะคะมันจะเกี่ยวกับโรคเสื่อมที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อในระบบไหลเวียนเลือดซึ่งระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยต้นตำรับเลยก็คือหัวใจหัวใจต้องทำการหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆทั่วร่างกายทีนี้ถ้าหัวใจเนี่ยมันสูบฉีดไม่ได้มันบีบตัวไม่ได้คือเอาเป็นว่าเป็นโรคเกี่ยวกับโรคหัวใจทั้งหมดอยู่ในภาวะหัวใจล้มเหลวถ้าหัวใจสูบฉีดไม่ได้เนี่ยน้ำมันจะคั่งนะคะคือสูบฉีดไม่แรงเวลาที่เขาบีบลงไปเนี่ยนะคะตอนที่ขาลงนะจากหัวใจลงไปที่ขาเนี่ยมันเป็นขาลงมันจะมีแรงโน้มถ่วงมันก็ทำให้ลงไปได้แต่ตอนเวลาขาขึ้นจากเส้นเลือดดำตอนเวลาขาขึ้นเนี่ยเขาจะใช้กล้ามเนื้อแล้วก็เป็นลักษณะเขาเรียกว่าลิ้นนะคะลิ้นของหลอดเลือดดำในการกระดึบอะเคลื่อนเจ้าหลอดเลือดดำเนี่ยเพื่อให้ขึ้นไปที่ปอดเพื่อที่จะฟอกแล้วก็ส่งเข้าที่หัวใจแล้วก็อีกจุดหนึ่งเลือดดำเนี่ยมันขึ้นไปได้เพราะกล้ามเนื้อที่ขามันทำหน้าที่ในการแบบบีบแล้วก็คลายก็คือช่วยรีดให้เลือดดำเนี่ยมันขึ้นมาได้ทีนี้ถ้าระบบหัวใจมันล้มเหลวนะคะมันก็จะมีปัญหาก็คือเลือดมันจะไปข้างที่ขาแล้วก็ทำให้บวมทั้งสองข้างแต่จุดที่สังเกตว่ารู้ได้ว่าเป็นโรคหัวใจก็คือจะต้องมีอาการเหนื่อยง่ายมีอาการหายใจลำบากมีอาการเจ็บหน้าอกนะคะแล้วก็ล้าวมาที่แขนนอนราบแล้วจะมีอาการหอบร่วมด้วยหรือออกแรงแล้วมีอาการเหนื่อยอันเนี้ยแล้วถ้ามีอาการบวมร่วมด้วยเวลากดปุ๊บแล้วกระเด้งช้านะคะมันจะบุ๋มแล้วก็เด้งช้ามากอันนี้ก็คือโรคหัวใจแต่มีบริบทอื่นๆร่วมด้วยกับโรคที่2คือหลังจากที่ระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยมันจะมีสารพิษอยู่ดังนั้นมันจะต้องมีการกำจัดสารพิษที่เป็นพิษแบบของเหลวซึ่งต้องกำจัดไปทางไตนะคะไตเนี่ยจะมีหน้าที่ขับน้ำแล้วก็ขับเกลือถ้าบวมเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวกับไตขับเกลือออกไปได้ไม่ดีเกลือเนี่ยมันตกค้างอยู่เพราะฉะนั้นถ้ามีเกลืออยู่ในกระแสเลือดเยอะร่างกายเนี่ยจะบวมเพราะว่ามันจะต้องดูดน้ำเพื่อมาเจือจางให้เกลือเนี่ยมันเจือจางมันก็จะบวมทำให้ร่างกายเราบวมคนไหนที่เคยสังเกตไหมว่าเวลาเรากินเกลือเยอะๆเราจะบวมน้ำนะคะเพราะฉะนั้นสาเหตุที่ทำให้ขาบวมเท้าบวมสาเหตุข้อที่2ก็อาจจะมีปัญหาไตเริ่มมีปัญหาหรือไตเริ่มเสื่อมคือไตขับน้ำกับเกลือได้น้อยลงนะคะแล้วก็ทำให้เสียโปรตีนทางปัสสาวะเท้าบวมขาก็เลยบวมเท้าก็เลยบวมแต่จุดสังเกตคนที่เป็นโรคไตเนี่ยตื่นนอนขึ้นมาปุ๊บหนังตาจะบวมนะคะจะมีภาวะหนังตาบวมร่วมด้วยนะคะแล้วก็ขาเนี่ยก็บวมนะคะแต่หัวใจเนี่ยตอนสายๆถึงจะบวมแต่ถ้าเป็นโรคไตเนี่ยมันบวมตั้งแต่เช้าเลยนะคะโรคที่3ค่ะสำหรับคนที่มีอาการขาบวมเท้าบวมก็อาจจะเกี่ยวกับการตับเพราะว่าเลือดเนี่ยจะมีของเสียทั้งในรูปแบบของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สใช่ไหมคะซึ่งตับเนี่ยจะต้องทำหน้าที่ในการกำจัดสารพิษแล้วตับตัวตับเองเขามีหน้าที่ในการสร้างโปรตีนชื่ออัลบูมินถ้าหากว่าตับมันมีปัญหาตับจะสร้างโปรตีนตัวเนี้ยอัลบูมินเนี่ยลดลงเพราะฉะนั้นตัวโปรตีนตัวเนี้ยมันเป็นผลทำให้ความดันของหลอดเลือดเนี่ยมันเปลี่ยน
มันก็เลยทำให้น้ำคั่งขาก็เลยบวมแต่ถ้าในกรณีเป็นโรคเกี่ยวกับตับนะคือขาบวมเนี่ยถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับตับมันจะมีปัญหาอีกอย่างนึงคือมันไม่ใช่ขาบวมอย่างเดียวมันจะท้องบวมด้วยที่เราเรียกว่าท้องมารน่ะคือท้องจะโตแบบจากน้ำในช่องท้องนะคะโรคที่4ถ้ามีอาการขาบวมก็คือมีภาวะหลอดเลือดดำที่ขาทำงานบกพร่องหรือหลายคนอ่ะเขาก็จะเรียกว่าเป็นเส้นเลือดขอดอะไรก็ได้คือในเมื่อกี้หมอไหนเล่าไปแล้วว่าเวลาที่เลือดแดงนะคะตอนขาขึ้นเนี่ยเซลล์เนี่ยทุกเซลล์พอเขาเผาผลาญใช้พลังงานเสร็จปุ๊บมันจะมีสารพิษเนี่ยจะขับออกนะคะจะขับออกทางหลอดเลือดดำแต่ทีนี้ไอ้เจ้าหลอดเลือดดำเนี่ยมันต้องใช้วาล์วต้องใช้ลิ้นที่ตรงหลอดเลือดดำนะคะในการปัดกั้นไม่ให้เลือดมันไหลย้อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวขาจะบวมกับ2ต้องใช้กล้ามเนื้อในการบีบให้เลือดเนี่ยขึ้นส่งขึ้นไปมันเพราะฉะนั้นในแง่ของหลอดเลือดดำเนี่ยมันอาศัยกล้ามเนื้อจากขาแล้วก็กล้ามเนื้อที่ลิ้นของหลอดเลือดดำเป็นหลักเพราะไม่อย่างนั้นขาจะบวมแต่ถ้าอายุเยอะขึ้นแล้วเราก็ไม่ค่อยออกกำลังกายกล้ามเนื้อก็เริ่มเหลวเริ่มรีบนะคะแล้วกล้ามเนื้อสังเกตหลังอายุ35ขึ้นไปมันจะเริ่มมีการสลายเราจะเห็นชัดเลยคือหลังอายุ50เราจะกล้ามเนื้อจะเริ่มเหลวเริ่มรีบนะคะแล้วขาก็จะเริ่มไม่มีแรงซึ่งไอ้เจ้าลิ้นที่หลอดเลือดดำมันประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อกับคอลลาเจนอีลาสตินพอเวลาอายุเยอะอ่ะกล้ามเนื้อถูกสลายถูกไหมไอ้เจ้าลิ้นของหลอดเลือดอ่ะมันถูกสลายไปด้วยแล้วทำให้ลิ้นมันเปรี้ยเขาเรียกว่าลิ้นมันก็ปิดไม่สนิทพอลิ้นปิดไม่สนิทปุ๊บเลือดเนี่ยมันก็เลยไหลย้อนลงไปที่ขาไปกองที่ขาที่เท้าทำให้บวมได้คือถ้าคนที่เป็นเกี่ยวกับหลอดเลือดดำนะมันจะไปกองที่เท้าค่อนข้างเยอะทีนี้ในเคสของคุณสมเจตเนี่ยคุยกับหมอไหนเขียนมาบอกว่าขาบวมและเท้าบวมคือปกติถ้าเป็นโรคอื่นอ่ะเท้าอาจจะบวมแต่อาจจะน้อยกว่าขานึกออกป่ะแต่ถ้าเป็นลักษณะเท้าบวมแบบบวมค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่มีอาการเจ็บนะไม่มีอาการเจ็บหน้าอกด้วยนะคะไม่มีอาการบวมที่เปลือกตาด้วยนะคะแล้วก็ท้องไม่บวมน้ำด้วยนะคะเกี่ยวกับโรคตับอีกอย่างนึงก็คือมันจะมีผิวจะเหลืองถ้าไม่มีอาการเหล่านี้ให้นึกถึงหลอดเลือดดำก่อนเลยในกรณีที่เป็นเส้นเลือดขอดหลอดเลือดดำหมอในแนะนำนะคะให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิตเลยค่ะทานโกรทฮอร์โมนตาวิวิตวันละ1ชุดก่อนนอนและให้ออกกำลังกายที่ขาค่ะให้เดินเร็วสลับเดินช้าด้วยนะคะแล้วก็ให้ดื่มน้ำอุ่นวันละ 8-12 แก้วห้ามกินน้ำเย็นเด็ดขาดและห้ามกินพวกน้ำที่เป็นจากของหวานไม่ให้กินนะคะต่อมาโรคที่5ถ้าเกิดจากขาบวมเท้าบวมนะโรคที่5คืออาจจะมีอีกโรคนึงที่เราเรียกว่าลิ่มเลือดอุดตันนะคะมีลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดดำหลอดเลือดดำที่เป็นหลอดเลือดดำลึกๆอ่ะจะทำให้ขาเนี่ยบวมแค่ข้างเดียวกรณีบวมข้างเดียวเนี่ยมันจะมีอีกโรคเลือดหลอดเลือดอุดตันในตรงเนี้ยค่ะหลอดเลือดอุดตันแล้วก็แต่ถ้าเป็นลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดในหลอดเลือดดำเนี่ยนะคะมันจะมีอาการปวดน่องมันจะมีอาการร้อนนะคะแล้วก็สีผิวจะเปลี่ยนซึ่งในกรณีลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยเสี่ยงมากเพราะลิ่มเลือดอาจจะหลุดแล้วก็ไปอุดตันที่ปอดหายใจไม่ได้ตายได้นะคะลิ่มเลือดอุดตันมักจะเกิดกับคนที่แบบว่านั่งนานๆไม่ขยับเลยอะเป็นวันๆเช่นนั่งเครื่องบินเนี่ยจะเกิดลิ่มเลือดอุดตันในปอดได้คือมันตอนแรกอุดตันที่หลอดเลือดดำแล้วก็ไปขึ้นแล้วก็หลุดไปที่ปอดนะคะโรคที่
ในเคสของคุณสมเจตเนี่ยไม่ใช่แน่ๆเพราะไม่ได้มีปัญหาปวดน่องนะคะแล้วก็โรคที่6ค่ะก็คือเกิดการติดเชื้ออย่างที่บอกนะคะแล้วก็โรคที่7อันนี้จะเป็นปัญหาของระบบน้ำเหลืองระบบน้ำเหลืองเนี่ยถ้ามันเกิดการอุดตันระบายน้ำเหลืองได้ไม่ดีขากับเท้าจะบวมแล้วขาจะออกหนักๆตึงๆนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยจะหนาขึ้นเราจะพบได้นะคะมักจะพบตอนหลังจากผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองหรือคนที่เป็นมะเร็งแล้วฉายรังสีเนี่ยนะจะมีภาวะต่อมน้ำเหลืองบวมนะคะแล้วก็บวมที่ขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้หมอไหนประเมินคร่าวๆเพราะว่าคุณสมเจตไม่ได้บอกอะไรหมอไหนมาแต่คุณสมเจตไม่ได้มีปัญหาเรื่องอื่นเพราะถ้ามีปัญหาเรื่องอื่นก็น่าจะแจ้งหมอไหนด้วยว่าผมมีอาการเจ็บหน้าอกนะแล้วมีอาการขาบวมด้วยแนวโน้มเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นลักษณะของหลอดเลือดดำทำงานบกพร่องก็คือกล้ามเนื้อถ้าคนไม่ค่อยนั่งทำงานทั้งวันไม่ค่อยออกกำลังกายเนี่ยสังเกตก็คือขาห้อยตลอดเวลาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าขาเราบวมนะให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนไดวิตแล้วก็ให้เสริมตัวโคเอนไซม์คิวเทนเพิ่มขึ้นไปอีก2เม็ดตอนเช้าค่ะช่วยได้เดี๋ยวเราท่านที่มีปัญหาสุขภาพนะคะมีคำถามเข้ามาก็คือมีภาวะเลือดออกที่จอประสาทตานะคะมองภาพแล้วเกิดบีบๆเบี้ยวๆมีอาการแสบตาเมื่อเจอแสงคำถามคือเส้นไม่มองเห็นภาพบิดเบี้ยวเส้นไม่ตรงรูม่านตาหดตัวช้าแสบตาเวลามองแสงจ้ารบกวนสอบถามว่าเสี่ยงเป็นโรคอะไรครับแล้วจำเป็นต้องไปหาหมอไหมเดี๋ยวพักฟังเพลงเพราะๆสักครู่แต่คุณต้องไปหาหมอแน่นอนค่ะถ้ามีเลือดออกที่จอประสาทตาไม่ค่อยดีแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สำคัญต้องหาต้นตอสาเหตุของอาการนี้ให้เจอด้วยเดี๋ยวช่วงที่2หมอไนท์มาเล่าให้ฟังแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งน่าสนใจเลยเพราะไม่เคยมีใครสอบถามหมอไนท์เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของโรคนี้เขาบอกว่ามีอาการคล้ายๆกับเป็น Visual Snow Syndrome แล้วก็เห็นเหมือนกับเห็นภาพจอทีวีเสียจะมีวิธีในการรักษาและจะหายไหมนะคะคือโรคเนี้ยไม่เคยมีใครถามแต่หมอไหนเชื่อว่าอาจจะมีคนเป็นแต่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคนี้นะคะอาการเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงที่2เล่าให้ฟังนะคะตอนนี้ท่านที่มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นอาการปวดข้อปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมข้ออักเสบปวดเกาต์ปวดรูมาตอยหมอนรองกระดูกเคลื่อนหมอนรองกระดูกเสื่อมหมอนรองกระดูกกดทับเส้นปวดหลังปวดต้นคอปวดเอวปวดไหล่ชาไปมือปลายเท้าเจ็บร้าวไปแขนไปขากล้ามเนื้อขาไม่มีแรงขาหนักๆก้าวขาไม่ออกยกขาไม่ขึ้นทรงตัวไม่อยู่นะคะแล้วก็มีปัญหาเดินไป29 59รู้สึกปวดน่องเมื่อยน่องแล้วบางคนเป็นตะคริวแล้วต้องนั่งพักนะคะแล้วก็หนักๆเข้าก็คือเริ่มต้องใช้ตัวช่วยก็คือบางท่านเริ่มใช้วอล์กเกอร์บางท่านเริ่มนั่งรถเข็นอันนี้อย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมีโอกาสจะกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงได้นะคะปัจจุบันนี้เนี่ยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะแนะนำว่ายังไงเนี่ยให้เปิดโอกาสให้ตัวเองใช้ตัวชุดเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ที่มีปัญหาอัมพฤกษ์อัมพาตก็คือรวมไปเลยนะคะคนที่ขาอ่อนแรงนะก็ใช้ชุดที่ฟื้นฟูสมรรถภาพนะคะผู้ที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะใช้ชุดนี้เลยนะให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิตแล้วก็ตัวโคเอนไซม์คิวเทนนะคะแล้วก็ใช้น้ำมันเขียวทาถูนวดปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเส้นตึงเส้นยืดนิ้วร็อกกดไรย้อนไวทองมึนงงวิงเวียนศีรษะนะบ้านหมุนเดินเซนอนไม่หลับชอบตื่นกลางดึกมาฉี่บ่อยๆก็ให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิตนะคะแล้วก็ถ้ามีอาการนะคะมึนมีอาการเป็นกดไหลย้อนไวทองมึนงงวิงเวียนศีรษะบ้านหมุนเตือนเซนอนไม่หลับตื่นกลางดึกมาฉี่บ่อยๆใช้โกรทฮอร์โมนตราวิวิตค่ะ0853587340853587304856510 6601
พักฟังเพลงเพราะๆสักครู่ค่ะ

0 8 6 3 5 5 0 7 6 1 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1 0 8 1 3 5 3 8 7 3 4 0 8 1 3 5 3 8 7 3 4จากเดี๋ยวนะคะมีคำถามเข้ามาอ่ะเมื่อกี้ที่หมอไหนบอกเกี่ยวกับชื่อคุณโอ้วันนี้ทำไมถามเรื่องโรคตาเยอะมากเลยนะคะมีหลายเคสเลยบอกว่ากลัวตาบอดนะคะแล้วก็จะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตอนนี้หลายท่านหลายท่านสอบถามหมอไหนเข้ามาค่ะก็คือตอนนี้เริ่มมีความรู้สึกอยากจะรักตัวเองเพื่อที่จะสามารถพึ่งพาตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งลูกหลานนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับที่ดังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือเปล่านะคะที่คุณแม่พาถูกพาไปอยู่ศูนย์ใช่ไหมคะอันนั้นแหละค่ะจริงค่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนน่ะดีที่สุดนะคะเมื่อตะกี้เดี๋ยววันไหนหาไม่เจอแล้วมีเคสจากคุณชายใช่ไหมหมอไหนหาเคสไม่เจอใช่มีเคสจากคุณชายนะคะคุณบอยขอประทานอภัยชื่อคุณบอยค่ะแจ้งกับหมอไหนมาว่ามีอาการเหมือนกับเป็นวิชัลสโดมีอาการคล้ายๆกับโรควิชัลสโนว์ซินโดรมแสดงว่าไปอ่านทางอินเทอร์เน็ตมาหรือเปล่านะคะคือผมมีอาการดังต่อไปนี้ครับคือเห็นภาพเหมือนกับจอทีวีเสียเห็นเป็นเส้นๆทั้งยามหลับยามตื่นตอนปิดตาอยู่ที่มืดอยู่ที่แจ้งแล้วก็ตอนนี้ผมกลัวแสงจ้าๆมากเลยไม่ทราบว่าใช่โรคสโนวิชัลสโนซินโดรมหรือเปล่านะคะคืออย่างนี้โรคเนี้ยต้องบอกก่อนเลยว่ารักษาไม่หายขาดแล้วจริงๆไม่ใช่โรคที่เกี่ยวกับตาโดยตรงแต่มันมีผลทำให้เรามีความผิดปกติเกี่ยวกับการมองเห็นแล้วก็ถามว่ามีผลต่อไปที่จะทำให้เรามีปัญหาเรื่องการมองเห็นจนกระทั่งไปกระทบกับป่วยเป็นโรคนู้นโรคตาหรือเปล่าอาจจะกระทบเกี่ยวกับโรคตาไม่ค่อยแต่ว่ามันจะเป็นอาการกระทบกับอาการแทรกซ้อนระบบอื่นตามมาเอางี้แล้วกันเพราะจริงๆแล้วโรคคำว่าโรคเนี้ยเขาเรียกว่า Snow Vision Syndrome ไม่ได้เป็นโรคอะค่ะเขาเรียกว่าเป็นอาการ Snow Vision Syndrome นะคะคือเป็นกลุ่มอาการทางระบบประสาทค่ะไม่เกี่ยวกับระบบไม่เกี่ยวกับเรื่องของการมองเห็นแต่หลายคนก็บอกเอาแล้วมันมาทำเกี่ยวกับประสาทแล้วทำไมมาเกี่ยวกับการมองเห็นเกี่ยวค่ะเพราะว่าระบบประสาทควบคุมการทำงานอวัยวะทั้งหมดเลยซึ่งไอ้เจ้าระบบประสาทที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำให้คนไข้มองเห็นภาพเหมือนกับมีเม็ดฝนหรือเหมือนกับเห็นเกล็ดหิมะที่แบบเป็นเส้นๆซ่าๆลงมาให้นึกถึงเหมือนกับถ้าใครเคยดูสัญญาณโทรทัศน์อะที่มันไม่มีคลื่นแล้วมันก็จะเป็นซ่าๆจะปกคลุมตรงการมองเห็นของเราอะตลอดเวลานะคะซึ่งการมองเห็นเนี่ยตอนเวลาที่แดดจ้าหรือตอนที่อยู่ในที่มืดหรือตอนเวลาที่เราหลับตามันก็ยังเห็นแล้วอาการเนี้ย Snow Vision Syndrome เนี่ยเขาจะต้องเป็นทั้งสองข้างไม่ได้เป็นข้างเดียวนะคะอาการเนี้ยเราเรียกว่า Snow Vision Syndrome เพราะอะไรเพราะลักษณะการมองเห็นเป็นเม็ดซ่าๆคล้ายกับหิมะซึ่งหลายคนจะสอบถามหมอไหนเข้ามาว่ามันคือวุ้นในตาเสื่อมหรือเปล่าครับหมอไหนอ่ะคืออย่างนี้วุ้นในตาเสื่อมเนี่ยจะเป็นจุดดำลอยไปลอยมา
ลอยได้ลอยไปลอยมาแล้วก็ไม่ได้เป็นลักษณะเหมือนกับเป็นเส้นๆเหมือนกับเป็นหาฝนนะเป็นฝนหรือเป็นหิมะก็ได้ถ้าเป็นลักษณะเป็นเส้นๆเหมือนหาฝนเนี่ยคล้ายหิมะตกอันนี้เราเรียกว่า snow vision syndrome ซึ่งคนที่เป็นอาการนี้จะรู้ได้ไงว่าเป็นอาการนี้ใช่ไหมคะอย่างแรกก็คือนอกจากเห็นเป็นเม็ดลงมาคล้ายกับหิมะตกคล้ายหิมะเนี่ยทั้งสองข้างด้วยนะคะทั้งลืมตาหรือหลับตาอันนี้จะเห็นแต่วุ้นในตาเสื่อมเวลาหลับตาเห็นไหมไม่เห็นค่ะอันนี้คือข้อแตกต่างแล้วนะวุ้นในตาเสื่อมอะตอนลืมตาเห็นจุดดำแต่หลับตาไม่เห็นค่ะนะคะแล้วก็อ๋อแต่ว่ามันมีอีกอย่างนึงในกรณีคนที่เป็นวุ้นในตาเสื่อมเป็นมากๆอะหลับตาเห็นอะไรทราบไหมเห็นแสงฟ้าแลบจากปลายหางตาอันนี้ก็คือจะเป็นวุ้นในตาเสื่อมควบกับโรคจอประสาทตาหลุดรอกนะคะแต่ถ้าเป็น snow vision syndrome เนี่ยจะมีอาการแพ้แสงแล้วก็จะเริ่มเห็นภาพซ้อนแล้วก็จะเห็นภาพเป็นเงาอ่ะเห็นภาพซ้อนแบบเป็นเงาตามหลังมานะคะแล้วก็มักจะเห็นแบบเป็นเงาตามหลังวัตถุที่เคลื่อนไหวอ่ะนึกภาพออกไหมถ้าวัตถุอันไหนเคลื่อนไหวปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นเป็นภาพซ้อนแล้วเป็นเงาเพราะว่าระบบประสาทตาเนี่ยไม่สามารถที่จะประมวลผลได้ไวนะคะประมวลได้ช้ากว่าการเคลื่อนไหวเราก็จะเห็นแบบเนี้ยแล้วก็การมองเห็นเนี่ยจะไม่ชัดเจนจะมัวทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งในที่มืดนะคะแล้วก็บางเคสนะไม่ใช่ทุกเคสคนที่มีอาการ snow vision syndrome อ่ะเขาจะมีเสียงวิ้งวิ้งในหูจะมีเสียงอื้อๆวิ้งวิ้งวิ้งวิ้งในหูนะคะแล้วบางคนเนี่ยมีอาการปวดศีรษะไมเกรนด้วยนะก็จะเป็น2อาการนี้ก็เป็น snow vision syndrome แล้วก็ปวดศีรษะไมเกรนนะคะคำถามก็คือว่าต้นตอสาเหตุไอ้เจ้าโรคเนี้ยมันมาจากอะไรนะคะมันจะมีลักษณะภาพนะ snow vision syndrome เนี่ยบางคนจะเห็นเป็นภาพบิดเบี้ยวได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็มันจะเห็นแบบภาพแบบติดตาหมายความว่าสมมติว่าเราขับรถนะเราผ่านไอ้ต้นไม้ต้นนั้นไปละแต่ภาพอ่ะไอ้ต้นไม้ต้นนั้นมันยังติดตาเราอยู่อันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นอาการ snow vision syndrome ต้นตอสาเหตุนะเขาบอกว่าไม่มีใครรู้มาก่อนหาสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้นะคะแต่เขามีการประเมินค่ะว่าสาเหตุเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่มีการร่างกายเนี่ยมีการติดเชื้อสัมผัสสารพิษสารพวกสารพิษต่างๆมีผลค่ะ2ภูมิคุ้มกันทำลายตนเองคือหมอนายอยากจะบอกว่าเวลาที่หาสาเหตุอะไรไม่เจอบางทีมันก็เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันมันเพี้ยนๆนะคะซึ่งถามว่าเวลาหาสาเหตุไม่เจอแล้วเราก็โทษไอ้เจ้าภูมิคุ้มกันเนี่ยมันถูกแล้วเหรอคะหมอนายคือจะว่าไม่ถูกมันก็ไม่เชิงเพราะว่าพอเราไปศึกษาลึกๆเนี่ยมันก็เกิดจากภูมิคุ้มกันจริงๆนะคะภูมิคุ้มกันไปทำลายเนื้อเยื่อตัวเองนะคะแล้วก็เกิดจากพันธุกรรมนะคะพฤติกรรมนะทีนี้มันมีบางต้องบอกว่าปัจจัยเสี่ยงสำหรับที่ผ่านมานะที่คนเป็น visual syndrome เนี่ย snow vision syndrome เนี่ยจากสถิติมักจะเกิดกับวัยรุ่นแล้วก็วัยกลางคนวัยทำงานวัยกำลังทำงานจนกระทั่งถึงช่วงประมาณ40ต้นๆ นะคะ40กลางๆอย่างเงี้ยแต่อายุเยอะมักจะไม่เป็นแล้ว snow vision syndrome มักจะเกิดกับคนไข้ที่เคยมีประวัติที่เป็นโรคไมเกรนมาก่อนถ้าคนไหนอ่ะป่วยเป็นไมเกรนต่อไปอ่ะจะเป็น snow vision syndrome แล้วก็ประวัติเกิดกับคนที่มีปัญหาเป็นโรคเครียดขี้วิตกกังวลนะคะ AR อะไรก็ตกใจแล้วก็คิดตลอดเวลาแล้วก็มีการพักผ่อนน้อยไม่เพียงพอแต่ความเครียดสูงนะคะมีผลเลยถ้าคนไหนที่เครียดสูงก็อาจจะทำให้เป็นโรคเขาเรียกว่าโรค
snow vision syndrome ก็คือโรคเกี่ยวกับหิมะทางตาบางคนเขาก็เรียกอย่างนี้นะคะโรคหิมะทางตาหรือ snow vision syndrome คำถามคุณหมอครับรักษายังไงครับหายขาดไหมครับถ้าถามนะว่าโรคเนี้ยหายขาดไหมไม่หายขาดค่ะรักษาไม่หายขาดแต่ชะลอไม่ให้เป็นมากขึ้นแล้วก็ช่วยทำให้ฟื้นฟูทำให้การมองเห็นดีขึ้นได้นะต้องบอกอย่างนี้อาการเนี้ยนะคะส่วนมากเลยคนที่เป็นโรค Snow Vision Syndrome มักจะมีปัญหาทำให้เกิดภาวะสายตาเอียงเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่ามันเกิดเห็นเป็นภาพซ้อนแล้วก็จะต้องตาจะสู้แสงไม่ได้จะมีปัญหาเรื่องตาสู้แสงไม่ได้แล้วก็ผ้าจะเห็นเป็นสายตาเอียงเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความสุ่มเสี่ยงนะคะที่จะเป็นต้อหินได้นะคะเป็นวุ้นในตาเสื่อมได้ไหมมันเป็นคนละระบบแต่ลักษณะการมองมันคล้ายไงคล้ายวุ้นในตาเสื่อมบางคนก็เลยบอกว่าคือต้องบอกงี้เท่าที่จากประสบการณ์ที่หมอไหนเจอนะส่วนมากเดี๋ยวนี้เพราะว่าเราอยู่ในสังคมเทคโนโลยีเราดูคอมพิวเตอร์มือถือกันเยอะเดี๋ยวนี้คนเป็นวุ้นในตาเสื่อมกันเยอะมากพอหลังอายุประมาณ40กว่าขึ้นไปก็จะเริ่มเห็นเป็นจุดดำๆนะคะคนเป็นวุ้นในตาเสื่อมเยอะเพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยถ้าใครเป็นวุ้นในตาเสื่อมนะคะหมอไหนแนะนำให้ลองทานตัวผลิตภัณฑ์ตัว E1 บำรุงสุขภาพดวงตา E1 เลยวันละ2ครั้งก่อนนอน1เม็ดหลังอาหารเช้า1เม็ดเนี่ยช่วยได้นะคะทีนี้การรักษาในกรณีของคนที่เป็น Snow Vision Syndrome ใช้ส่วนมากเนี่ยเป็นการใช้ยารักษาตามอาการที่เป็นนะคะไม่ได้ไปแก้ที่ต้นต่อคืออย่างเช่นถ้าสมมติว่าเขามีความเครียดเยอะแล้วทำให้เป็น Snow Vision คุณหมอก็จะจ่ายยาแก้เครียดยา Anti Depressant Anti Anxiety ยาต้านเศร้ายาคลายเครียดยาคลายกังวลหรือบางคนเนี่ยเจอยากันชักหรือยาพอเวลาเครียดเนี่ยก็จะมีหัวใจก็จะเต้นเร็วก็จะมีความดันสูงคุณหมอก็จะให้ยาที่เป็นกลุ่มยาลดความดันตัวหนึ่งชื่อเป็นกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นโรคไมเกรนคุณหมอก็จะจ่ายยารักษาไมเกรนนะร่วมกับยาคลายเครียดนะคะอันเนี้ยคือสังเกตคือมันก็ไม่ได้ช่วยเรื่องการมองเห็นนะแต่ไปลดตัวที่เป็นปัจจัยเสี่ยงแล้วก็ไปกระตุ้นให้มันเป็นหนักขึ้นนะคะคือพยายามชะลอไม่ให้อาการเนี่ยมันเป็นหนักกว่าเดิมเป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่านะคะแล้วถามว่าแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือบางครั้งเนี่ยจากสู่แพทย์เขาก็จะใช้วิธีให้คนไข้เนี่ยฝึกบริหารการมองเห็นนะคะให้สมองเนี่ยปรับตัวในการรับรู้ภาพนะคะหรือบางแห่งนะคะเขาก็จะใช้เครื่องมือค่ะแต่คุณก็จะเสียตังค์แพงเหมือนกันแพงไหมแพงพอสมควรเราเรียกว่าเครื่องบำบัดด้วยแสงซินโทนิกนะคะซินโทนิกโฟโตเทอราปีใช้สำหรับรักษาคนที่เป็นแบบ Snow Vision Syndrome แต่หมอในพูดจริงๆนะมันเหมือนกับขี่ช้างจับตั๊กแตนเพราะว่ามันก็ไม่ได้ช่วยมันไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่แต่ค่าใช้จ่ายก็เยอะนะคะแล้วก็ใช้ครั้งเดียวไม่ได้ผลนะคะใช้บำบัดด้วยแสงครั้งเดียวไม่ได้ผลมันต้องบำบัดเป็นคอร์สมันก็ค่าใช้จ่ายสูงแต่สิ่งที่หมอไหนจะแนะนำได้ก็คือให้เราปรับไลฟ์สไตล์1ไม่เครียด2ปรับเรื่องการนอนหลับให้หลับเป็นเวลาอย่างเช่นนอน4ทุ่มครึ่งก็นอน4ทุ่มครึ่งถึงเวลาเราปิดไฟแล้วก็เอาเครื่องมือสื่อสารมือถือสมาร์ทโฟนเอาไปชาร์จข้างนอกเลยห้ามใช้เด็ดขาดนะคะแล้วก็ห้ามเครียดอย่างที่บอกตอนออกนอกข้างนอกนะคะเจอแสงแดดจ้าๆคุณต้องใช้แว่นกันแดดแบบชนิดพิเศษSnow Vision Syndrome เนี่ยเขาให้ใช้แว่นกรองแสงเลนส์พิเศษลดอาการแพ้แสงนะแล้วก็กัน UV ด้วยกันแสงสีน้ำเงินด้วยอันนี้ต้องตัดพิเศษนะแต่ถามวันนี้มาว่าคุณหมอครับแล้วใช้ตัวผลิตภัณฑ์ตัว E1 ช่วยได้ไหมครับ Snow Vision Syndrome นะอันนี้หมอไหนพูดตามตรงเลย
ช้ตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาอีวันเนี่ยช่วยได้นะคะแต่ตัวที่หมอนะอยากจะให้เสริมอ่ะพูดจริงๆสำหรับคนเป็นสโนวิชั่นซินโดรมนะคะคุณจินตนาจากจังหวัดนครสวรรค์อยากให้เสริมให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันจะกระตุ้นให้ตอนกลางคืนเนี่ยตอนนอนเนี่ยค่ะโกรทฮอร์โมนจะทำให้เกิดกระบวนการในการซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูเซลล์ในทุกระบบทุกอวัยวะโดยเฉพาะระบบสมองถ้าคุณนอนหลับช่วงประมาณ 4:30 นแล้วคุณทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิทด้วยก่อนนอนเนี่ยตัวโกรทฮอร์โมนจะกระตุ้นให้ต่อมใต้สมองเนี่ยเขาหลั่งฮอร์โมนสำคัญสำคัญนะคะแล้วก็กระตุ้นให้มีการกำจัดสารพิษเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดที่เราเรียกว่าอะมาลอยด์พลักโปรตีนมันตกตะกอนในสมองอะเขาจะป้องกันไม่ให้เกิดแล้วที่สำคัญคือกระตุ้นให้มีการหลั่งพวกสารสื่อประสาทที่เราเรียกว่านิวโรทรานสมิเตอร์ซึ่งพอเวลาสร้างพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้ระบบประสาทแล้วก็การทำงานของสมองอ่ะมันทำงานสมดุลและเป็นปกติไม่เพี้ยนพอมันไม่เพี้ยนเนี่ยมันจะมีส่วนช่วยทำให้สโนว์วิชั่นซินโดรมอาการมันลดลงเพราะมันเป็นอาการเกี่ยวกับการทำงานของระบบประสาทที่มันผิดปกติไปนะคะก็คือให้ทานตัวผลิตภัณฑ์ตัวอีวันนะคะวันละ2ครั้งก่อนนอน1เม็ดหลังอาหารเช้า1เม็ดแล้วก็ให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทวันละ1ชุดก่อนนอนนะคะในเคสของคุณจินตนาจากจังหวัดนครสวรรค์เดี๋ยวพักฟังเพลงพอสักครู่นะคะช่วงสุดท้ายเนี่ยช่วงที่3ของรายการเดี๋ยวหมอไหนจะพูดถึงเคสของคุณบอยจากจังหวัดเพชรบุรีค่ะมีปัญหาเลือดออกในจอประสาทตานะคะตอนนี้ท่านที่มีปัญหาสุขภาพดวงตาไม่ว่าจะเป็นอาการต้อกระจกต้อหินต้อลมต้อแดดต้อเนื้อจอประสาทตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดรอกเบาหวานขึ้นจอตาบวมเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาเส้นเลือดแดงที่จอประสาทตาติดหรืออุดตันหรืออาการเบาหวานขึ้นจอตาอีวันถือเป็นสูตรตำรับที่ได้ผลดีมากในแง่ของการตัดเบาหวานขึ้นตาและดูแลเบาหวานขึ้นตาได้ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นอาการตาผ้าตามัวเห็นภาพซ้อนหรือเห็นภาพปิดเปรี้ยวเห็นจุดดำรอยเต็มลูกตาเห็นแสงฟ้าแรบแป๊บในตาหรือกล้ามเนื้อตาอ่อนล้าตาแห้งแสบตาเคืองตาตาสู้แสงไม่ได้เป็นภูมิแพ้ที่ตาใช้อีวันบำรุงสุขภาพดวงตาค่ะเบอร์โทรนะคะ0813538734 0813538734 0863 5 5 0 7 6 1 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1 พักฟังเพลงเพราะๆสักครู่ค่ะ

081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4081 3583 4
สามห้าห้าศูนย์เจ็ดหกหนึ่งในเคสของคุณบอยจากจังหวัดเพชรบุรีอะค่ะสอบถามมาก็คือมีเลือดออกที่ตรงบริเวณจอประสาทตาเวลามองเห็นภาพจะเห็นภาพบิดเบี้ยวแล้วก็เห็นเป็นเส้นไม่ตรงนะคะมองแล้วมีอาการตามัวนะคะตามัวแล้วก็มองระยะไกลเริ่มมองไม่เห็นเท่าเก่ารูสังเกตก็คือรูม่านตาหดตัวช้ากว่าปกติมีอาการตาสู้แสงไม่ได้มีอาการแสบตาเวลาที่แสงจ้าๆนะคะรบกวนสอบถามคุณหมอไหนถ้ายังไม่ได้ไปหาคุณหมอเอาไปหามาแล้วนะคะเพราะไม่งั้นจะไม่เห็นเคสเนี้ยของคุณเนี่ยคืออาการเบาหวานขึ้นตาจะมีอาการ2อาการด้วยกันเป็นเบาหวานขึ้นตาเป็นอาการจอตาบวมแล้วก็มีอาการเส้นเลือดแดงที่จอประสาทตาเส้นเลือดแดงที่จอประสาทตาเนี่ยรั่วซึมนะคะแนะนำว่าพบคุณหมอด่วนนะคะต้องพบคุณหมอด่วนแล้วก็ให้ทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตา E1 เนี่ยควบคู่ไปด้วยนะคะอาการเนื่องจากว่าหมอไหนสอบถามกลับไปว่ามีปัญหาโรคเบาหวานไหมนะคะก็คือคุณบอยเนี่ยเป็นเบาหวานมาประมาณ10กว่าปีแล้วนะคะแล้วก็มีความดันนิดหน่อยแต่ถือหมอไหนสำหรับหมอไหนถือว่าไม่ได้สูงนะคะประมาณ140สำหรับคนอายุเยอะเนี่ยถือว่าโอเคเข้าใจได้นะคะแต่เป็นไขมันนะคะไขมันเนี่ยแนะนำว่าให้ทานชุดชาละลายไขมันในเลือดเข้าไปด้วยเพราะว่ามีอาการกินทีไรแล้วปวดน่องใช่ไหมคะมีเป็นยาลดไขมันกินทีไรปวดน่องก็เลยไม่กินพอไม่กินก็คุมไม่ได้ให้ทานชุดชาละลายไขมันในเลือดไปให้ทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตา E1 วันละ2ครั้งก่อนนอน1เม็ดแล้วก็หลังอาหารเช้า1เม็ดแต่ทีนี้อาการเบาหวานขึ้นตาแล้วก็จอตาบวมเส้นเลือดแดงที่จอประสาทตาอุดตันต้องไปรักษาค่ะไม่รักษาไม่ได้แล้วก็ถ้าถามนะคะคุณอาจจะต้องฉีดยานะเข้าไปในตาขาวชื่อยาแอนตี้ VEGF เนี่ย

3นะคะอาจจะเหลือแค่8เข็มไม่ต้องถึง24เข็มนะตอนนี้นะคะท่านที่มีปัญหาสุขภาพดวงตานะคะก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสั่งซื้อได้เลยนะคะที่ผลิตภัณฑ์ตัว E1 นะคะแล้วก็ท่านที่มีปัญหาเป็นโรคเบาหวานนะคะเป็นโรคเบาหวานแล้วก็เริ่มดื้อยากินยาไม่ได้ผลแล้วกำลังจะต้องฉีดอินซูลินแล้วหรือกำลังหรือแม้แต่ฉีดอินซูลินแล้วเนี่ยก็สามารถใช้ชุดฆ่าน้ำตาลพิฆาตเบาหวานเนี่ยใช้แล้วก็มีอาการความดันสูงไขมันคอเลสเตอรอลสูงให้ใช้ชุดละลายไขมันในเลือดนะคะถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหมอนรองกระดูกทับเส้นหรือมีอาการขาไม่ค่อยมีแรงมีอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะหรือว่ากินยาเยอะแล้วก็20 30 50เม็ดแล้วเบื่อกับการกินยาละนะหรือว่าป่วยมีอาการแบบตื่นนอนมาตั้งแต่ตื่นนอนมาก็เวียนหัวมึนงงนะคะบ้านหมุนเดินเซละลองเปิดใจนะคะโดยเฉพาะคนที่มีอาการเวียนศีรษะนะให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทค่ะเบอร์โทรนะคะ0813538734 0813538734 0863550761 0863550761

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วม
1: ผู้นำยูเครนอ้างว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนแม้ผู้นำสหรัฐจะประกาศข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ที่สหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยได้เพิ่มอีก3แชมป์โลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นทรงวางพวงมาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉั